0: พราะว่ามันมีเหตุผลตัวนึงอันนี้สำคัญมากเพราะตอนครั้งหนึ่งหลายๆคนคงเจอเมื่อปี54เราอยู่กรุงเทพเราเกิดอะไรขึ้นผมก็ได้คำตอบว่าอาหารเป็นสิ่งที่ปัจจัยสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ครับนั่นแหละผมก็เลยว่าเลือกที่จะปลูกพืชอาหาร
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นย่างพาราก็เป็นพืชเศรษฐกิจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างหน่อหวายที่ผมปลูกเนี่ยเป็นอาหารทุกคนต้องกิน
2: โดยเฉพาะภาคอีสานนี่คือ
0: แน่นอนครับโอ้โหเป็นเมนูที่เขาชอบมาก
3: เมนูสุดโปรด
0: ใช่ครับ
2: งั้นขออนุญาตเริ่มนี้เลยดีกว่าค่ะคืออ้อมอ่ะมาจากกรุงเทพอ้อมชอบแกงหน่อไม้มากแต่ว่าไม่เคยรู้จักกับหน่อหวายป่าเลยก่อนที่เราจะเข้าไปดูหน่อหวายป่าที่บ้านพี่ติ่งค่ะ
0: ครับ
2: พี่ติ่งหน้าตาลักษณะเขาหรือว่าคุณประโยชน์เขาอะไรเงี้ยค่ะสายพันธุ์ต่างๆเขาแบบเป็นยังไงบ้างคะพี่ติ่ง
0: ลักษณะก็คืออย่างหน่อหวายเนี่ยนะครับมันจะเป็นพืชที่มีหนามนะครับความอร่อยมันอยู่ข้างหลังหนามเขาเรียกว่าเนื้อหวายข้างในนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยมันประกอบกับอาหารได้หลายชนิดไม่ว่าจะไก่ก็ได้ไม่ว่าปลาก็ได้เนื้อก็ได้หมูก็ได้เสร็จแล้วก็คือสรรพคุณทางยาก็จะเป็นฤทธิ์เย็นนะครับเป็นแก้กระหายนะครับร้อนในอะไรเงี้ยครับผมสรรพคุณทางยา
2: สายพันธุ์เขามีแบบกินได้ทุกสายพันธุ์มีหลาย
0: จริงๆแล้วกินได้ทุกสายพันธุ์นะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่เขานิยมตอนนี้ก็คือมีน้ำขาวกับน้ำแดงแต่แล้วน้ำขาวก็คุณสมบัติก็น้ำเขาจะห่างต้นเขาก็จะอวบหารสชาติก็จะขมน้อยๆนะครับไอตัวน้ำแดงก็ค่อนข้างจะขมหน่อยและลำก็ค่อนข้างเล็กแต่ทุกวันนี้ก็เราก็นิยมปลูกเป็นน้ำขาว
2: แล้วที่สวนบูมสนใจเนี่ยพี่ติ่งปลูกพันธุ์อะไรไว้บ้างอะคะ
0: ครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำขาวนะครับแล้วก็มีน้ำแดงแซมเล็กน้อยครับผม
3: แล้วตอนอยากทราบว่าหน่อหวายป่าเนี่ยเขาเอามาทำเป็นเมนูอะไรกันบ้างครับ
0: ครับที่โปรดมากที่อร่อยที่สุดก็จะแกงใส่ไก่ปลาไก่บ้านนะคร
3: ับ ไก่บ้าน
0: ใช่ครับ
3: พี่ติ่งเราพูดกันตรงนี้เนี่ยไม่เห็นภาพหรอกว่าหน่อหวายป่าเป็นไงจะรบกวนพี่ติ่งอะพาไปให้ดูถึงแหล่งที่พี่ติ่งปลูกได้ไหม
0: ได้ครับผมลองดูครับ
2: ต้องรบกวนพี่ติ่งด้วยนะ
0: ได้ครับ
3: โอเคพี่ติ่งไปงั้นเดี๋ยวไปไหนพี่ติ่งนำไปเลยครับ
0: ครับผมเชิญทางนี้เลยครับผม
3: ครับ

0: ตอนนี้เราก็แต่งชุดกันพร้อมแล้วไหมน้องอ้อม
1: เรียบร้อยค่ะยืมเสื้อพี่ปูมาใส
2: ่ก็ครับชุดตัดไว้ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเราจะพาไปเก็บหน่อไว้กันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้สงสัยว่าทำไมถึงต้องแบบถึงต้องใส่เสื้อให้อ้อมกับพี่จอยใส
3: ่ดาวขนาดนี้เลยครับ
2: ครับผมเพราะว่ามันมีหนามไงครับผมหนามเวลาเราเดินผ่านเนี่ยมันจะเกาะแล้วฉะนั้นเราก็ต้องเอาผ้าที่มันเป็นลื่นมันก็จะไหลๆลื่นไปเลยมันจะไม่เกาะเสื้อเราแต่ถ้าเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะเกาะเลยครับ
1: อ๋อไม่น่าเมื่อกี้เราโดนฟังกันเนาะ
0: ใช่
2: ผม
1: แต่ของพี่ติ๊งมีหมวก
2: มีหมวกมีหมวกนี้ก็มีขี้มานะครับเวลาผมตัดเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นต้นหวายที่มันสูงท่วมหัวผมเวลาเราตัดแล้วเราถือออกมาเนี่ยเพราะว่าลักษณะคือหนามมันจะเป็นหนามย้อนสอนเราถือมามันจะเกาะตัวอื่นฉะนั้นวิธีการของผมคือตัดเสร็จแล้วผมก็ต้องยกให้เหนือหัวพยายามให้พ้นต้นอื่นมาแล้วเดินออกมาวันนี้มันมีเหตุการณ์ที่ว่ามันหล่นใส่หัวตัวเอง
1: อ๋อยกเหนือหัวแล้วมันอาจจะโน้มลงมาม
2: ันหลุดเลยครับนอนซับหัวเลยเป็นหนองอันนี้กันเราก็เลยหาวิธีป้องกันนะทำไงอันนี้หล่นลงมามันก็ไม่เป็นไรอันนี้ส่วนเป็นกรรไกรกรรไกรยาวเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำเราก็ต้องอย่าเข้าไปใกล้มัน
3: ตอนยื่นเข้าไปตัด
2: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้เราเป็นผู้สังเกตการไปด
2: ู
1: พ
2: ี่
1: ติ
2: ๋
1: ง
3: ให้พี่ติ๋งโซโล่ดีกว่าแล้วก็ตอนถือเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวต้อยเดินนำห่างๆก่อนเพราะว่าหมวกไม่มีนะ
2: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจะกราบการให้ครับ
1: ไปครับ
2: ไปครับอันดับแรกเลยเราดูยอดมันนะครับยอดของหน่อไว้นะครับถ้าใบสุดท้ายของมันอ่ะถ้ามันเป็นกลมๆขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ายอดแทงดาบอันนั้นคือเหมาะต่อการตัดเอาไปบริโภคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอ้ยอดตัวเนี้ยมันคลี่ใบออกมาอันนั้นคือเขาเรียกว่าแก่ถ้าเราตัดไปเวลาเรากินเนี่ยมันจะเป็นเสี้ยนมันจะไม่เหมาะต่อการเอาไปกินนะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูสังเกตคือยอดสุดท้ายของมันต้องกลมหรือยอดแทงดาบอย่างนี้มันถึงจะเหมาะต่อการตัดเราตัดก็ตัดข้างล่างเลยครับทำไมถึงตัดข้างล่างเพราะว่าตัดเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวอื่นก็จะได้ขึ้นมามันมีแสงอย่างนี้อย่างน้องๆเนี่ยเห็นนะสังเกตนะครับจะมีหน่อน้องๆอย่างนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาตัดตัวนี้ออกตัวนี้ก็จะโตขึ้นมาแทนนะครับหลังจากตัดตัวนี้นี่ต่อไปประมาณอีกอาทิตย์นึงตัวนี้ก็ตัดได้ซึ่งตอนนี้ก็ถ้าจะตัดก็ตัดได้แต่ว่าถ้าปล่อยยาวเงี้ยปริมาณของเนื้อหวายมันจะได้เยอะนี่ให้สังเกตนะครับวิธีการดูแลนะครับสำหรับผมนะง่ายมากครับคือปล่อยให้ธรรมชาติดูแลนะครับอย่างสวนของเราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะครับเราก็ใช้ใบของมันนะครับเราตัดออกมาวางไว้ข้างนอกแล้วก็ตัด

กองไว้สุมไว้ครับหน้าฝนมันก็จะค่อนข้างจะย่อยสลายเร็วแล้วผมก็จะเลี้ยงเทศบาลนะครับรถไฟไว้นะครับกลางคืนนะครับเป็นกิ้งกือช้างครับตัวดำๆตัวใหญ่ๆตอนกลางคืนเขาก็จะขึ้นมาย่อยสลายใบมากินใบของใบไหวนี่แหละครับถ้าเป็นหน้าฝนก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนก็เปื่อยออกมาเป็นปุ๋ยหมดเลยนะครับแต่ถ้าหน้าแล้งก็อาจจะเป็น6-8 เดือนนะครับถ้ามีความชื้นมากมันก็ย่อยสลายง่ายเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ที่มันย่อยสลายแล้วกลับเข้าไปใส่ในแปลงของเรานะครับ

0: สร็จแล้วเราก็วางเพื่อที่จะมาเฉาะน้ำมันออกนะครับ
1: จะต้องริดใบไหม
0: ริดครับเดี๋ยวพี่ติ่งจะทำให้ดูเลย
2: ได้ครับ
0: ส่วนของผมนะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาทางการเขาเรียกว่าส่วนผสมผสานนะครับคือมีทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็ปลูกแซมลงไปโดยที่ไม่ต้องไปจัดระบบระเบียบมันนะครับหลักการของผมคือทุกมุมต้องมีอาหารเราเดินไปหาอาหารมุมนู้นก็จะได้มีอาหารกลับมาถือตะกร้าไปเนี่ยเดินไปเนี่ยรอบสวนเราก็มีอาหารกลับมานะครับมีอะไรที่เราอยากกินมีอะไรที่เราอยากปลูกแซมเพราะว่าพืชตามความเป็นจริงแล้วพืชมันซึ่งมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทุกวันนี้นะครับความสุขเนี่ยที่ผมบอกเลยคือประเมินค่าไม่ได้นะครับมันจะบอกเป็นมูลค่าของความเป็นเงินไม่ได้แต่ว่าความสุขทางใจเนี่ย1เราจะได้อยู่กับครอบครัว2ตื่นเช้ามาเราได้ยินเสียงธรรมชาติ3เราได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก่อสรรพสิ่งในแถบนี้นะครับมีนกหนูปูปีกมีที่อยู่อาศัยและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยคือเราได้แบ่งปันความสุขให้คนรอบข้างนะครับได้กินอาหารที่ปลอดภัยพื้นดินเราแผ่นพื้นแผ่นนี้เราจะสร้างสรรค์รังสรรค์ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ตามที่ตั้งใจไว้ครับ

0: แล้วเราก็มาอยู่กับพี่ปูกันแล้วค่ะที่เดี๋ยววันนี้พี่ปูจะมาเป็นแม่ครัวให้เราใช่ไหมคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ติ่งบีฟแล้วว่าพี่ปูจะต้องลงมือทำอาหารให้อ้อมกับพี่ต่อยกินนะ
1: ลองดูนะคะรับรองพี่ปูทำอร่อยมากเลย
0: วันนี้พี่ปูทำเมนูอะไรให้เราทานคะ
1: วันนี้นะคะก็จะทำเมนูหน่อหวายป่านะคะแกงใส่ไก่ค่ะ
0: หน่อหวายป่าค่ะ
1: สำหรับเมนูวันนี้นะคะก็จะมาทำแกงหน่อหวายป่าใส่ไก่ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูของคนภูไทยที่ชื่นชอบค่ะก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมที่ว่าคนเฒ่าคนแก่เขานิยมนะถือว่าเป็นการต้อนรับแขกที่ดีมาก
0: เขามีส่วนผสมอะไรบ้างคะทำยากไหมพี่ปู
1: ส่วนผสมหลักก็คือจะหวายอยู่แล้วเนาะหวายแล้วก็ไก่เห็ดค่ะเห็ดนี่ก็จะเป็นเห็ดขอนขาวนะคะแล้วก็พวกตะไคร้หอมกระเทียมอะไรเงี้ยแล้วก็ใบที่ว่าจะมาดับกลิ่นคาวก็จะเป็นใบชะพลูแล้วก็ต้นหอมนะคะนั่นแหละ
0: ส่วนใหญ่เราปลูกเอง
1: ใช่ปลูกเองในสวนเลย
0: เพราะว่าเราก็เพาะเอง
1: ใช่ค่ะเพาะเอง
0: งั้นเริ่มเลยนะคะเริ่มหิว
2: โอเค
1: ได้เลยค่ะไปขั้นตอนการทำนะคะหลังจากที่ไปตัดหวายมาเนาะก็จะปอกหวายก็จะเหลือหน่ออ่อนๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนแล้วก็มาแช่กับน้ำเกลือค่ะมาให้หวายนั้นมีสีดำค่ะเสร็จแล้วเอาไก่มาสับเป็นชิ้นค่ะใส่หม้อลงไปแล้วก็โขกเครื่องค่ะหอมกระเทียมพริกแล้วก็ตะไคร้ด้วยตามเครื่องเสร็จใส่ไปในหม้อนะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปด้วยใส่น้ำนิดนึงขุกขิกลวนจนมันแห้งแห้งเสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ำเคี่ยวไก่ให้มันสุกอะค่ะคือสูตรภูไทยเนี่ยจะมีใบยะนางนะคะใบยะนางกับข้าวเบื่อเพื่อจะให้น้ำเขามีความเข้มมีความหนืดเหนียวอะไรเงี้ยจะช่วยแบบไม่ให้หวายขมมากค่ะแล้วค่อยใส่หวายตั้งไปประมาณสัก10นาทีเราก็เอาน้ำที่ผสมกับข้าวเบื่อกับใบยะนางที่โขกไว้นะคะแล้วก็เอาแต่น้ำนะคะเทลงไปในหม้อมันข้าวเบื่อสุกเนาะแล้วก็ชิมรสถ้ามันจืดมันจางแล้วก็เติมเกลือเติมปลาส่วนมากคนภูไทยของเรานี่ก็จะใส่น้ำปลาค่ะนั่นแหละ

0: น้ำปลาร้าหน่อยเอกลักษณ์ของเรานะคะแล้วก็ชิมรสได้ที่แล้วเราก็จะใส่ผักนะคะผักของเราก็จะเป็นใบชะพลูค่ะดับกลิ่นคาวนะคะใบชะพลูจะมีความหอมเนาะแล้วก็เติมต้นหอมด้วยสรรพคุณของหวายป่านะคะที่ว่าคนโบราณเขาจะกินนี่ก็คือไอ้ดับพิษร้อนในร่างกายนะคะแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำบำรุงน้ำดีแก้ไอได้ด้วยและอีกอย่างนึงนะสำหรับท่านผู้ชายน่ะจะเสริมสมรรถภาพทางเพศชายค่ะนี่แหละผู้ชายควรจะทานเยอะๆนะคะเมนูวันนี้นะคะสำหรับการต้อนรับสำหรับสาวสวยและก็หนุ่มหล่อที่มาเยี่ยมพี่นะคะพี่ก็จะแนะนำเมนูตัวนี้เลยค่ะน่าทานมากก็คือบ้านพี่เขาเรียกปดหวายใส่จิ๊บโป่งหรือจิ้งหรีดค่ะค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือแกงหน่อหวายป่าใส่ไก่ค่ะ
1: แกงหน่อหวายป่าใส่ไก่
0: เป็นไงอยากชิมแล้วสิอร่อยนะ
2: เดี๋ยวย่างหรือยัง
0: ได้เลยจัดเลยจ้าชิมเลยค่ะ
3: ชิมก่อนชิมก่อน
1: อันนี้ที่แม่บอกว่าแบบพอดีคำสำหรับสาวๆใช่ไหมคะ
0: จะได้ไม่ต้องอ้าปากกว้าง
1: นี่แซ่บมากอ๋อแต่พอทานหน่อหวายเข้าไปมันจะมีความขมปลายๆแต่ถ้ากินแต่น้ำแกงเนี่ยข้นคักเลยอะข้นคักแบบสายอาหารอีสานต้องชอบอันนี้ทานอันจิ้มใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะเป็นผักเคียงมีน้ำลายแตก
3: น้ำลายส
1: อแบบเป็นกลิ่นอายอาหารอีสานแบบอีสานที่แบบคนที่ชอบความข้นคักปลาคือชอบแน่ๆแต่ว่าสงสัยว่าตอนที่เรากินสดเนาะมันขมแบบขมเลยแต่อันนี้มันเหลือความขมน้อยมากมันคือแบบเราทำยังไงอ่ะ
0: อ๋อคนพุทธไทยน่ะจะทำยังไงเพื่อจะให้ลดความขมของหวายนะคะก
3: ็
0: คือใส่ใบยะนางแต่ว่าพุทธไทยเขาจะไม่แบบว่าขยำหรือว่าปั่นพุทธไทยเขาจะโขกกับข้าวเบื่อค่ะใช่แล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็เอากากออกแล้วก็เทน้ำใบยะนางใส่ในหม้อไอ้ใบยะนางนี่ก็จะทำให้หวายขมน้อยลงค่ะแล้วก็กลมกล่อมด้วยรสชาติดีขึ้น
1: เป็นวัตถุดิบสำคัญเลย
0: ใช่ค่ะใช่ใช่
3: แล้วอย่างนี้ครับพี่ปูอาหารที่เราน้องอ้อมชิมเมื่อกี้มีความขมนิดนึงเนี่ยมันมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างไหม
0: มีค่ะมีเยอะด้วยค่ะ
3: ยังไงบ้างคะ
0: ก็หวายนะคะก็จะดับพิษร้อนแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำบำรุงน้ำดีด้วยแล้วก็ในหวายนี้ก็จะมีธาตุสังกะสีเยอะค่ะและที่สำคัญนะท่านผู้ชายท่านใดที่ได้ฟังนะคะตัวนี้ก็คือเสริมสมรรถภาพทางเพศชายได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ
3: จริง
0: มา
3: เนี่ย
2: เอาเลย
3: ขอชิมเลยนะ
2: ได้เลย
1: แล้วแหละ
0: เยอะๆด้วยนะคะ
3: ใบเขาเรียกใบอะไรนะครับ
0: ใบชะพลู
3: ใบชะพลูนะ
0: ค่ะเป็นไงคักไหม
3: รสชาติเป็นค่อนข้างจะมีความขมปลายหน่อยๆขมปลายหน่อยๆนะแต่ว่ารสชาติ
1: ถ้ากินหน่อไม้นะแต่ว่าตัวน้ำซุปแบบอร่อยมากแล้วไม่ได้ขมมากขมนิด
3: หน่อยนึง
0: เนี่ยนะและอีกอย่างนึงพี่บีนะเนี่ยบักเม่าแล้วพี่มาแปรรูปเป็นน้ำบักเม่าค่ะ
3: อ๋อน้ำอันนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากแก้กระหายด้วยตัวเนี้ย
1: กินคู่กันสดชื่น
0: สดชื่นด้วยค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวต้อยจะขอชิมหน่อย
2: ได
3: ้มา
1: เอาให้อ้อมด้วยพี่ต้อย
0: เนี่ยหมักเม่าเนี่ยมาจากสวนเราเองเลยนะอินทรีย์เลยอะค่ะไม่มีเคมีในการปลูกหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีอะค่ะ
3: มาชนแก้วไหมคะน้องอ้อมมา
0: เป็นไงรสชาติ
3: อร่อยมากครับ
0: ใช่ไหมคะ
3: ต้องบอกว่าอร่อยมาก
1: เขามีสรรพคุณอะไรไหมคะตัวนี
0: ้มีค่ะก็ลูกสุกของเขาความฝาดนะคะความฝาดของเขาเนี่ยจะเป็นช่วยในยาระบาย
3: ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วความเปรี้ยวของเขาเนี่ยก็คือช่วยเจริญอาหารให้เราทานแบบว่าคนที่ไม่สบงสบายแล้วกินของเปรี้ยวนี่ก็กินข้าวได้เยอะค่ะ
3: ก็คือเนี่ยตอนกินเข้าไปแล้วตอนนี้มีความอยากอาหารมากเลย
0: ใช่ไหมคะ
3: มีความอยากจะกินขั้นสูงสุดเลยครับตอนนี
1: ้งั้นเราเริ่มเลยนะ
3: เริ่มเลย
1: นะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะขออนุญาตไปทานก่อนนะคะจริงจังแล้วนะคะ
0: เอาไหมเอาไหมค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยหิวเหมือนกันค่ะ

สำหรับหวายป่าหรือหวายดงนะคะจะนำส่วนหน่อนะคะหรือต้นอ่อนของหวายป่าเนี่ยมาทำเป็นอาหารนะคะโดยส่วนเนื้อด้านในอะค่ะจะเป็นสีขาวแล้วก็มีรสขมนะคะซึ่งเวลาทำอาหารก็คือว่าจะนำไปต้มหรือว่าลวกก่อนนะคะไปจิ้มน้ำพริกหรือว่านำไปดองนะคะส่วนของตำรายาไทยนะคะจะใช้ส่วนของหัวรากหรือว่ายอดหวายนะคะซึ่งจะมีรสขมเย็นเมาเล็กน้อยใช้สำหรับดับพิษร้อนแก้ไข้นะคะแก้ไอบำรุงน้ำดีแก้ร้อนในกระหายน้ำนอหวายเนี่ยจะมีธาตุสังกะสีที่สูงมากนะคะซึ่งจะช่วยเรื่องของการเจริญอาหารสำหรับผลการวิจัยนะคะจะมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดนะคะจากใบของหวายป่านะคะซึ่งจะมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธินะคะซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยบอกว่ามีฤทธิ์ใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบันอัลเบนดาโซนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองนะคะพบว่ามีฤทธิ์ในการลดไข้แล้วก็ช่วยระงับปวดได้ค่ะ

0: หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักหน่อหวายป่ากันมาแล้วได้เห็นทั้งขั้นตอนการเก็บเกี่ยวการคัดสรรและการนำหน่อหวายป่ามาประกอบอาหารสไตล์ภูไทยในเมนูของชาวบ้านจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเชฟระดับประเทศที่จะนำเอาวัตถุดิบหน่อหวายป่าจากตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมารังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษเพื่อยกระดับวัตถุดิบหน่อหวายป่าให้กลายเป็นอาหารจานไฟน์ไดนิ่งโดยในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากเชฟโจ้วรวุฒิตริยะเสนวัฒน์เชฟผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบท้องถิ่นจากซามุยแอนด์ซันส์อาหารสไตล์เชฟเทเบิลครับเรามาดูกันว่าอาหารจานนี้จะพิเศษและเพิ่มคุณค่าให้หน่อหวายป่าได้มากขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: คือจริงๆอ่ะหวายเนี่ยเราก็รู้จากการกินแบบพื้นๆเอามาต้มนะครับใส่ย่านางใส่ข้าวเบื่อแต่ก็หลังจากที่สัมผัสเอ้ยมันมีความมันนะตรงปลายของเขาอ่ะมันกินได้ผมว่ามันนะกินเข้ากับน้ำพริกกินกันหลนผมว่ากินกันหลนกะทิอร่อยผมตั้งชื่อไว้ว่าหวายบอนผมเอาความแรงบันดาลใจของผมเนี่ยมันมาจากตัวรสก่อนรสในอาหารไทยครับมันจะมีการแต่งรสโดยการใช้รสขมรสถ้าเอาขมมาเป็นตัวตั้งมันต้องเอารสมันมาขมแล้วเอารสหวานเข้ามาแทรกมันถึงจะกินแล้วอร่อยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้มันจากอะไรได้ผมก็มานึกถึงขนมไข่เต่าผมก็ลองเอาไปเอาหวายตัวเนี้ยไปกินเป็นสแน็คได้ไหมแต่ของท่อของเราเนี่ยมันจะต้องมีลูกเล่นว่าเราจะกินไปกับซอสอะไรนะครับผมใช้ความผสมผสานของเชื้อชาติเนาะขมเนี่ยคือเราใช้ของวัตถุดิบพื้นถิ่นไข่เต่าเนี่ยเราก็ใช้ตัวมันมันจะกลายเป็นขนมมันห่อไส้ข้างในจะเป็นหวายแล้วก็เป็นไส้พะโล้มาแล้วก็แล้วปั่นเป็นกลมๆบอลๆแล้วไปทอด

ตัวหวายเนี่ยมันมีความขมมันเป็นยาหนึ่งแล้วท่านมี3รสขึ้นมันถือว่าเป็นยาแต่ถ้ามันมีรสเดียวโดดๆไม่ถือว่าเป็นยา3 5 7 9คือเลขแห่งการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มันมี3อย่าง3รส3สี3กลิ่น5 7 9เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมากกว่านี้มากกว่า3ใบถือว่ามันครบแต่เราจะต้องแต่งรสให้เป็นคำว่าโอชารสคือมันต้องครบรสและรสมันต้องกลมผมก็อาจจะเป็นคนนึงเนาะที่นำเสนอเรื่องนี้นะครับอยากจะแนะนำเชิญชวนให้กลับมาศึกษาอาหารไทยว่ารสแต่ละรสอ่ะมันช่วยอะไรในร่างกายเราน้ำแต่ละสิ่งที่เรากำลังทำเมนูแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยมันมีความหมายเป็นอย่างไรแล้วคือมันจะทำให้คนเหล่านี้กลับมารักกลับมาเชิดชูความเป็นไทยอาหารไทยมันดีสำหรับคนไทย

0: โอ้เชฟสุดยอดเลยครับ
1: น่ากินมากเลยค่ะเชฟ
0: วันนี้น่าจะอิ่มหนำสำราญกันอีกแล้วนะฮะ
1: เชฟคะวันนี้รบกวนเชฟทำอะไรให้พิธีกรทานคะ
2: เมนูวันนี้มันชื่อผมตั้งชื่อไว้ว่าหวายบอล
1: หวายบอล
2: ใช่
0: หวายบอลนะครับ
2: ครับ
1: คอนเซปต์นิดนึงได้ไหมคะสำหรับเมนูหวายบอล
2: คือผมได้โจทย์มานะครับความขมในวัตถุดิบก็คือหวาย
1: ค่ะ
2: แต่คราวนี้ในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยในการที่จะเอาเรื่องรสยาเข้ามาอยู่ในอาหารเนี่ยถ้าขมเนี่ยเขาจะต้องเอารสมันแล้วผมว่าพอดีเมนูที่ร้านตอนนี้มันมีขนมไข่เต่าไส้พะโล
0: ้ครับ
2: เราว่าอ้าวมันหวานนี่หว่าผมก็เลยเอาตัวหวานเข้ามาแล้วตัวมันแล้วก็เลยใส่ตัวหวายเข้ามามันก็เลยทำให้ไม่มีรสหวายขมขมเหมือนอย่างที่เราเคยกินแต่มันจะค่อยๆชุ่มคอขึ้น
1: อยากรู้ต้องชิมกันดีกว
0: ่าชิมหน่อยเดี๋ยวชิมกันหน่อย
1: ขออนุญาตนะคะเชฟ
2: ดอกไม้ที่แต่งบรรจานี้ทานได
0: ้อันนี้ทานได
1: ้ทานได้ครับแล้วก็ต้องซอสด้วย
2: ใช่ครับมากับซอสด้วยแล้วตักตัวหวายบอลออกมาก่อนครับแล้วค่อยเอาซอสราดข้างบนหน้าอีกทีก็ได้ครับ
0: มันไม่ขมจริงๆด้วย
1: มันมีกลิ่นอายของความเป็นอาหารไทย
0: ครับ
1: ด้วยอันนี้จะคล้ายๆกับน้ำเมี่ยงคำเอาเลยเชฟครับก็ว่าวัตถุดิบในเนี้ยมันน่าจะเยอะมากเพราะว่ามีได้กลิ่นเครื่องเทศแต่ว่าไม่สูงความขมหายไปแบบปลิดทิ้งเลยมีความหวานมาเชฟช่วยเฉลยได้ไหมคะว่าเมนูหวายบอลเนี่ยเราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างทั้งหมด
2: จริงๆอ่ะคือใช้หวายจากที่นี่แหละเราก็เลยเอาไปทอดปกติเขาจะไม่ทอดหวายกันหรอกเพราะทอดยังไงก็ผมก็เลยใช้ผงมนตราที่ผมทำขึ้นมานี่แหละโรยใส่ลงไปในตัวหวายมันจะหวานนำเลยแล้วขมมันจะออกปลาย
1: หมายความว่าการที่เชฟนำหวายมาทอดเนี่ยความขมหายไปแต่สรรพคุณทางยาเขาไม่ได้หายไปเลย
0: ผมไม่สรรพคุณทางยาเขาเป็นยังไงนะคร
2: ับผมเนี่ยวิ่งเข้าไปรักษาตับ นะครับตัวหวานเนี่ยมันวิ่งเข้าบำรุงกล้ามเนื้อนะครับซึมซาบเข้ากล้ามเนื้อ
1: เชฟมองว่าเมนูหวายบอลเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาสามารถนำไปต่อยอดแบบอาจจะเป็นอาหารประจำชุมชนอะไรแบบนี้พอได้ไหมคะหรือว่านำหวายไป
2: เราก็ตีความเลยนะขนมไข่เต่านะทุกคนเขาก็ทำกันอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเราอ่ะแค่เพิ่มไส้เข้าไปคราวนี้ถ้าคนที่นี่เขาไม่กินพะโล้นะกินแจ่วกินป่นเห็ดเราก็เอาเข้ามาเป็นใส่ไส้แทนตัวนี้ก็ได
0: ้ที่นี่ครับเชฟวัตถุดิบของชาวบ้านที่เป็นวัตถุดิบธรรมดาเนี่ยครับเชฟมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เห็นวัตถุดิบนี้แล้วก็นำมายกระดับให้มันเป็นจานไฟไดนิ่งได้ขนาดนี
2: ้ผมตีความหมายของรสนะ
0: ครับ
2: รสทางยาเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยอะไรที่เขาบอกว่าขมมันขึ้นโต๊ะไม่ได้คนจะไม่ค่อยกิน
0: ครับ
2: เราผมรู้ว่ารสพวกนี้มันต้องเอาอะไรมาขมกัน
0: ครับ
2: เราก็แปลงมันสิแล้วทำให้ขมมันลดลงมันยังมีอีกที่ทำให้ขมมันลดลงอีก
1: อยากให้เชฟฝากนิดนึงค่ะถึงการทำโอสถให้โอชาแล้วก็เมนูนี้ก็เรียกได้ว่าโอสถโอชาได้เนาะ
2: ครับก็จริงๆแล้วเรามีดีในภูมิปัญญาเราน่ะยาของเรามันดีนะเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นอาหารให้ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเราเอาไอเดียพวกนี้มาใช้นะครับอย่างรสขมเนี่ยมันบำรุงตับนะครับรักษาตับได้รสหวานซึมซาบกล้ามเนื้อได้นะครับรสมันเนี่ยวิ่งเข้าเส้นเอ็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรไทยนะเราดีที่สุดแล้ว
1: ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณเชฟมากๆเลยนะคะอุตส่าห์มารังสรรค์เมนูให้เราวันนี้นะ
0: ขอบคุณนะครับส่วนพวกเราจะขออนุญาตกินกันต่อเลยนะครับเพราะว่าอร่อยมากครับ
1: อร่อยมากจริงๆค่ะขออนุญาตนะคะเชฟ
0: ครบถ้วนกันแล้วนะครับกับเนื้อหาสาระโอสถโอชาของเราในวันนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะพี่ตอยเมนูท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขานำมาทานกันกับเมนูที่เชฟนำวัตถุดิบมารังสรรค์จนกลายเป็นจานไฟไดนิ่งสุดพิเศษที่เราเพิ่งทานเมื่อสักครู่นี
0: ้มันสุดยอดมากเลยครับน้องอ้อมวัตถุดิบธรรมดาอย่างหน่อหวายป่าพอถูกนำมายกระดับแล้วมันจะทั้งสวยทั้งดูดีแล้วก็อร่อยได้ขนาดนี้
1: มันไม่ใช่แค่สวยแล้วก็อร่อยนะคะพี่ตอยแต่ว่ามันยังเต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเรียกได้ว่าสมกับเป็นโอสถโอชาอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกจริงๆค่ะ
0: ใน EP หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามหาโอสถกันที่ไหนแล้วจะนำมาปรุงเป็นโอชากันได้อย่างไร
1: เราฝากติดตามช่องทางอื่นของพวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราไปตามหาโอสถโอชาทุกคนกันอีกเนาะ
0: ครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สนโอชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการที่จะพลิกมุมมองในการนำเสนออาหารไทย
1: ในรูปแบบของยาที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะเราเข้าไปดูในส่วนพร้อมกันเลยดีกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลยครับ
1: ไปค่ะ
2: สวย
3: เลยต้องตันให้สุดแรงๆไปเลยและเดี๋ยวรอว่าก่อนดิ
4: เออมาทั้งทีแล้วจะลองกันบ้างไหมครับเนี่ย
0: ลองแน่นอนครับเต่งไปน้องอ้อมลอง
1: มันต้องใช้แรงเยอะไหมนะคะ
4: นิดนึงครับผมเอาเลยครับตัดได้เลย
0: อ้อมไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
4: สุดท้าย
5: ระวังนะ
4: สุดท้ายว่าจับมันจับเราไม่ได
0: ้เฮ้ยยกขึ้นเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
4: เหตุผลที่ใส่หมวกกันน็อกเพราะอย่างนี้เลยแหละ
0: ดูมืออาชีพครับผมใส่หมวกกันน็อก
4: มุกอาหารทั้งทีต้องให้คุ้ม
1: เย้
4: แท็กมือหน่อย
1: เออสำหรับเมนูวันนี้นะคะพี่ปูก็จะพามาแกงหน่อหวายป่าใส่ไก่นะคะ
6: สำหรับเมนูในวันนี้พี่ปูจะทำ
1: สำหรับเมนูวันนี้นะคะพี่ปูจะพามาทำเมนูแกงหวายป่าใส่ไก่ค่ะ
7: แกงหน่อหวายป่า
1: แกงหน่อหวายแกงหน่อมาเมนูวันนี้นะคะพี่ปูก็จะพามาทำแกงหวายป่าใส่ไก่นะคะก็จะเป็นไก
7: ่หวาย
1: เมื่อกี้พี่ว่าอะไรอ่ะ
7: แกงหวายป่า
1: แกงต้องมีหนอแล้วเราก็มาอยู่กับพี่ปูค่ะที่วันนี้พี่ปูจะมาเป็นแม่ครัวให้เราใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
8: ไม่ต้องเดินเข้ามา
7: ไอ้เสร็จแบบนี้กินได้เลยไหมพี่คนนี้
1: ทานสดได้ค่ะ
7: คนนี้กินได้ไหมรอให้
1: กินได้กินได
7: ้
9: ครับ
1: เสร็จแล้วจ้า
9: แป๊บนึงแม่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงรอคิวนะ
1: แม่ก็จะแนะนำเมนูแกงหน่อหวายป่าใส่ไก่จ้าแกงหน่อหวายป่าเอ๊ะแล้วเมนูอะไรคะไข่เจียวค่ะไม่แม่ต้องชวนชิมแม่ต้องชวนอ้อมชิมน้องอ้อมลองชิมแม่แนะนำอันนี้ก่อนก็ได้แนะนำอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปอันน
0: ี้จริงๆอ่ะ
1: แนะนำอันนี้แล้วก็ชวนอ้อมชิมอันนี้
7: อันนี้ไม่น่าถาม
9: ครับใช่ไหมครับครับแอนแอคชั่นนี่พิธีกรนะ
7: ยิ้มเลยพี
9: ่ยิ้ม
7: หยุด
9: ขอมุกไม่ดีสักทีนึงครับพี
0: ่ถึงเวลาแห่งการสมควรที่เราจะได้รับประทานเจ้าเมนูหวายบอลนี้อย่างเต็มอิ่มแล้ว
7: หวายบอล
0: หวายบอลหวายบอลนะคร
7: ับ หวายบอลใช่ไหมพี่
10: หวายบอล
7: บอลบอลนะครับถูกแล้วโทษผมอยากให้เชฟมองกล้องและพูดนะครับว่าโอสถโอชาอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกครับ
11: โอสถโอชา
7: อาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกครับ
11: เป็นยาที่อร่อยเขียนเถอะ
6: ขอทีนะสำหรับวันนี้เราจะมาทำเมนูชื่อเมนูชัดๆเลยนะพี่นี่สุดท้ายแล้ว
1: สำหรับวันนี้เรามาทำเมนู
6: ไม่ได้แล้ว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ของผ้าทอไทยลมของเราเนี่ยก็คือเรียกว่าผ้าสิ้นหัวแดงตีนกาดอัตลักษณ์ของเราที่เห็นไม่เหมือนใครในประเทศไทยก็คือเป็นหัวมัดย้อมเราจะไม่มีแพทเทิร์นซึ่งผ้าสิ้นแต่ละผืนไม่ซ้ำกันเลยมันกลายเป็นคำเรียกว่าผ้าสิ้นเล่าเรื่องในแต่ละลายแล้วมันจะมีเรื่องเล่าของเขาอยู่ในเรื่องของลายแม้กระทั่งช่างมัดคนเดียวกันก็จะไม่ทำอันเหมือนกันเป็นแค่หนึ่งเดียวทางกลุ่มก็นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นะคะพยายามที่จะหาวัสดุการย้อมสีการทำสีต่างๆในชุมชนก็จะมีพวกฝักคูณสบู่เลือดประดู่ส่วนใหญ่เพื่อนในชุมชนทั้งหมดเลยก็พยายามรับซื้อซึ่งทางชุมชนนะคะจะได้เกิดรายได้เราใช้ของเท่าที่เรามีก่อนเอาของที่เรามีแล้วก็นำไปพัฒนาต่อยอดค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Triple M Magazine on Air นะคะรายการที่นำเสนอเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจและมีอิชชูนะคะที่เป็นประเด็นเด่นประเด็นดังหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทางทท5ค่ะเราพบกันทุกๆวันอาทิตย์นะคะ 11:05 นถึง 11:30 นดำเนินรายการโดยดิฉันกิติภาเลลาอินทรพลค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะรายการของเราก็จะพาทุกท่านไปติดตามบทบาทภารกิจสำคัญของกรมการปกครองไปติดตามภารกิจของโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งนะคะนำเสนอตอนที่ชื่อว่าบ้านช่องเสดาหมู่บ้านเข้มแข็งต้นแบบการพัฒนาด้วยพลังของชุมชนไปติดตามชมกันค่ะ

0: จากหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยผืนป่าและธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้บ้านช่องสะเดาหมู่ที่1ตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้ก้าวขึ้นเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเข้มแข็งที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนภายใต้แนวคิดรวมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเพราะการพัฒนาหมู่บ้านไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบไปพร้อมกัน
1: หมู่บ้านของเราจะเป็นหมู่บ้านที่ว่าเราเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็จะเผยแพร่ไปทางโซเชียลต่างๆเพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้เรามีการทำกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้านนะคะคือการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในหมู่บ้านเรามีทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กเล็กมีจนถึง70 80ที่เราร่วมงานด้วยกันก็คือนี่แหละคือจุดแข็งของหมู่บ้านเราการบูรณาการของทุกภาคส่วนเราบูรณาการกันอยู่แล้วคือมีกิจกรรมอะไรเราแค่บางทีเราไม่ได้มีหนังสือส่งเราแค่โทรหรือว่าส่งไลน์ทุกหน่วยงานจะมาร่วมกับเราหมดมีตั้งแต่วัดโรงเรียนอนามัยศูนย์ไฟป่าศูนย์ไฟป่าเราจะมีทั้งหมด4ศูนย์ก็จะมาร่วมทุกศูนย์แล้วก็อุทยานแห่งชาติเอราวัณสลักพระโรงเรียนเนี่ยค่ะมีทุกหน่วยงานเลยค่ะอย่างกับเด็กๆเราก็มีกิจกรรมอะไรคนไหนที่สามารถไปได้เราจะชวนไปหมดผลลัพธ์ของการทำงานของเราได้ผล 100% เลยเพราะว่าความร่วมมือของคณะกรรมการหมู่บ้านทุกคนที่มาร่วมกันก็จะให้ความร่วมมือดีแล้วก็ได้ผลทุกอย่าง
2: อดีตผมเป็นกำนันนะครับการทำงานร่วมระหว่างกำนันกับผู้ใหญ่บ้านก็ทำงานร่วมกันมาตลอดแล้วก็ได้ประสานงานด้านต่างๆกันอยู่เป็นประจำก็เลยทำให้

0: ปัจจุบันนี้ถึงจะเกษียณแล้วแต่เรามาเป็นที่ปรึกษาให้กับหมู่ที่1ตำบลช่องสะเดาแล้วนะครับการที่เราทำงานร่วมกันมาเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราก็จะต่อยอดจากงานเดิมๆที่เราทำอย่างเช่นด้านปกครองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้แล้วแต่เราทำเรื่องด้านเศรษฐกิจนะครับด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเราจะทำร่วมกันอยู่เป็นตลอดเวลาในการทำงานทุกครั้งไปเราจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เราก็จะลงมือทำเช่นการเสริมด้านเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจรากหญ้าของเราเนี่ยเราจะทำด้านการเกษตรด้านการท่องเที่ยวเราจะร่วมกันทำตลอดเวลาเลยนะครับครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าการที่เราทำให้พี่น้องประชาชนที่อดีตเราเคยปกครองอยู่ได้มีความสุขแล้วก็ได้มีอยู่มีกินแล้วก็ได้ต่อยอดงานที่เราทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อในฐานะที่เราเคยเป็นผู้นำมาครับผม
1: ก็ทางเรียนมีส่วนร่วมกับหมู่บ้านก็คือหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำฝายนะเป็นของโครงการของหมู่บ้านที่ช่วยเป็นฝายแนวกันไฟนะครับซึ่งช่วงประมาณเดือนพฤศจิกานะครับนะอากาศก็จะเริ่มแห้งแล้งนะครับแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดไฟป่าได้นะครับเราก็เลยเกณฑ์เด็กโดยร่วมกับชุมชนนะครับในการดำเนินการทำฝายแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดขยะนะครับซึ่งขยะเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกนะครับคือเรามีการคัดแยกขยะนำขวดพลาสติกหรือถุงหรือกระดาษนะครับแยกเป็นสัดส่วนซึ่งบางขยะบางทีมันมีมูลค่านะครับนะเราก็ได้ดำเนินการคัดแยกเพื่อจะเอากลับไปรีไซเคิลเหมือนเดิมครับการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนภูมิใจเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนก็เอื้อให้เราทุกอย่างนะครับนะแล้วก็ช่วยในการลดโลกร้อนด้วยครับสิ่งที่สำคัญก็คือคุณธรรมนะครับซึ่งเป็นหลักการในการสอนของครูอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการปลูกฝังไปเพื่อเป็นกำลังของคนรุ่นใหม่ครับ
2: นอกจากการบริหารจัดการที่เข้มแข็งบ้านช่องสะเดายังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนขณะเดียวกันยังร่วมกันสืบสานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่โดยสภาพพื้นที่ที่อยู่ใกล้ผืนป่าชุมชนจึงผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอาสาสมัครทั้งอสม. อปพร.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรวมถึงเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าและช้างป่าเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่
3: สำหรับบทบาทในเรื่องของการบูรณาการกันระหว่างชุมชนกับทางอุทยานและก็ทางสถานีไฟป่าในการป้องกันปกป้องทรัพยากรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากและชุมชนภายในตำบลช่องสะเดาแห่งนี้ก็ให้ความร่วมมือที่ดีกับทางหน่วยงานราชการเป็นอย่างดีเราจะเห็นได้จากป้าๆแม่ๆข้างหลังนะครับที่ท่านถึงแม้ว่าอายุอาจจะดูเยอะแล้วแต่จิตใจยังปกป้องทรัพยากรได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับในเรื่องของความร่วมมือเนี่ยหมู่บ้านนี้ต้องยกให้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับคือความจริงแล้วบทบาทหน้าที่หลักของผมเนี่ยคือการที่จะป้องกันทรัพยากรแล้วก็ให้มันคงไว้ให้กับลูกๆหลานๆหรือญาติพี่น้องราษฎรที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วการที่ชุมชนมาเห็นความสำคัญเรื่องนี้กับเราด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมมองภาพบวกที่เป็นเหมือนว่าเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นมีชุมชนคอยมาสอดส่องดูแลให้เรามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ
2: จากพลังของความร่วมมือสู่การบริหารจัดการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบ้านช่องสะเดาจึงไม่ใช่เพียงหมู่บ้านที่น่าอยู่แต่เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้คนชุมชนและธรรมชาติเติบโตเคียงคู่กันอย่างมั่นคงตลอดไปคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน

ลับเข้าสู่รายการที่เป็น M Magazine on Air นะคะคุณผู้ชมคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็น climate change นะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าบางครั้งที่เราได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆนั้นพื้นที่สีเขียวนั้นก็จะน้อยลงนะคะวันนี้การตัดไม้ทำลายป่านั้นก็เยอะมากขึ้นถ้าหากเป็นไปได้นะคะวันนี้เรามาร่วมกันปลูกป่านะคะบ้านละต้น2ต้นหรือว่ามีกิจกรรมที่จะเสริมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรานะคะรับรองว่าโลกนั้นต้องน่าอยู่นะคะอาจจะปลูกต้นไม้รอบบ้านนะคะมีกิจกรรมดูแลต้นไม้ให้เติบโตในระยะยาวหรือว่าเพิ่มพื้นที่ที่มีความร่มเงาลดโลกร้อนให้กับชุมชนนะคะรวมไปถึงนะคะร่วมสร้างและดูแลพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านเมืองของเรานะคะฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะรายการของเราจะพาทุกท่านไปติดตามบทบาทภารกิจของกรมการปกครองกับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตอนบ้านหาสาแลชุมชนร่วมใจบริหารจัดการขยะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆไปติดตามชมกันค่ะ

0: ความเข้มแข็งของชุมชนอาจไม่ได้เริ่มต้นจากโครงการใหญ่โตแต่อาจเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดอย่างการที่คนในหมู่บ้านลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลบ้านของตัวเองที่บ้านหาดสาแลหมู่ที่6ตำบลบ้านหม้ออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนถูกนำมาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาหมู่บ้านจนก้าวสู่หนึ่งในหมู่บ้านต้นแบบด้านความเข้มแข็งและได้รับรางวัลตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองในปี2568ตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดไปจนถึงระดับเขตกลไกสำคัญของบ้านหาดสาแลคือคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.ที่ทำหน้าที่คล้ายกับคณะรัฐมนตรีของหมู่บ้านมีการแบ่งภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อให้การบริหารจัดการชุมชนเดินหน้าไปพร้อมกันตั้งแต่การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวป้ายประชาสัมพันธ์และกลุ่มไลน์ไปจนถึงการร่วมกันกำหนดกฎกติกาและแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนเพราะสำหรับที่นี่การพัฒนาหมู่บ้านไม่ได้หมายถึงการที่ผู้นำคิดแล้วชาวบ้านทำตามแต่เป็นการที่ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ
1: ครับการที่เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งของเรานะครับเราโดยการนำของผู้ใหญ่บ้านนำการพัฒนาทำให้หมู่บ้านเกิดความเข้มแข็งได้ก็คือการเริ่มต้นจากทิศทางเดียวกันของคณะกรรมการหมู่บ้านการทำงานของคณะกรรมการกับผู้ใหญ่นะครับโดยการแบ่งแยกการทำงานแบบเป็นรูปแบบนะครับแบ่งการทำงานในรูปแบบของกระทรวงทบวงกรมนะครับการกำกับดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้านที่เราสำเร็จได้นะครับก็คือการนำของผู้ใหญ่บ้านนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านทำเป็นต้นแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ให้ชาวบ้านได้รับรู้นะครับโดยการนำร่องการทำตนให้มีคุณค่าให้เกิดประโยชน์การที่เราทำงานตรงนี้นะครับเราเกิดการสร้างจิตสำนึกนะครับให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านนะครับให้เกิดสร้างความสามัคคีเกิดความเป็นจิตสำนึกทุกคนในหมู่บ้านทุกคนในครัวเรือนต้องรับผิดชอบร่วมกันครับ
0: หนึ่งในผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมคือการจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่ต้นทางบ้านหาสาแลรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกส่งเสริมการใช้ถุงผ้ารวมถึงการจัดทำหลุมขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อให้แต่ละครัวเรือนเริ่มต้นจัดการขยะของตัวเองตั้งแต่จุดกำเนิดขยับมาที่กลางทางมีการรวบรวมและขนขยะอย่างเป็นระบบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อรวมถึงการจัดการขยะกำพร้าซึ่งเป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ตามระบบทั่วไปและต่อเนื่องไปถึงปลายทางขยะที่เหลือจะถูกส่งไปยังแหล่งกำจัดที่เหมาะสมขณะที่ขยะกำพร้าบางส่วนถูกนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นน้ำมันเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของหมู่บ้านจากสิ่งที่เคยเป็นปัญหาจึงกลายเป็นอีกหนึ่งระบบการจัดการที่คนในชุมชนช่วยกันขับเคลื่อน
1: ครับหลังจากเราทำเรื่องขยะแล้วเราต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงชาวบ้านของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการกำจัดขยะนะครับกำจัดขยะของหมู่บ้านก็น้อยลงแล้วก็ชาวบ้านก็มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากขยะที่เมื่อก่อนไร้คุณค่านะครับตอนนี้ก็เป็นขยะที่มีคุณค่าครับสิ่งที่เราจะต่อยอดออกไปนะครับก็คือเราตั้งใจไว้ว่าจะให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ปลอดขยะ 100% นะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงหมู่บ้านสะอาดครับความนิยามของหมู่บ้านของเรานะครับเป็นหมู่บ้านสะอาดสุขภาพจิตดีชีวิตสดชื่นครับ
2: มีทำโครงการให้มีการอบรมของชาวบ้านในการคัดแยกขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเราเขียนโครงการให้ชาวบ้านรับรู้มีความเข้าใจให้กับชาวบ้านในการคัดแยกขยะต้นทางกลางทางปลายทางซึ่งเขาได้มาทำการอบรมเขาก็สามารถนำกลับไปใช้ในครัวเรือนของเขาได้ดีความภาคภูมิใจของหมู่บ้านของเรานะคะคือเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนที่ไปมาที่พบเห็นเนี่ยมีคำชื่นชมนิยมชมชอบในหมู่บ้านของเรามีการสอบถามว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยทำยังไงถึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยมองเห็นเป็นทิศทางเดียวกันในการกำจัดขยะจึงเกิดประโยชน์ในหมู่บ้านซึ่งเกิดความสวยงามไม่มีถังขยะหน้าบ้านทำให้เราได้รับรางวัลระดับภาคประชาชนในหมู่บ้านหาดสาแลของเรามีความภาคภูมิใจที่ทำให้เกิดพลังในความสามัคคีแล้วถึงจุดปลายทางได้ถึงที่สุดก็คือถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
3: ก็ การคัดแยกขยะนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ทำกับหมู่บ้านนะครับทั้งการได้รับความรู้มาแล้วก็การนำมาใช้ในโรงเรียนซึ่งกิจกรรมพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็จับเด็กๆครับไปลงในการฝึกในการคัดแยกขยะก่อนจากนั้นเราก็จัดเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเนี่ยมีความสนุกร่วมกันทำให้ปลูกบ่มเพาะนิสัยในการแยกขยะได้อย่างดีและทีนี้ครับทางหมู่บ้านก็จะมีการรับซื้อขยะพวกรีไซเคิลนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเนี่ยเก็บขยะที่เป็นพวกขวดน้ำพวกกระป๋องแล้วเราเอาไปชั่งกิโลขายกับหมู่บ้านเราก็จะได้ต้นทุนกลับมาได้เงินกลับมาจริงอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆก็จะถูกปลูกฝังไปแบบนี้ครับ
0: จากการบริหารงานที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสู่การลงมือแก้ปัญหาที่เริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวบ้านหาดสาแลจึงไม่ได้สร้างความเข้มแข็งด้วยคนเพียงคนเดียวแต่เกิดขึ้นจากพลังของคนในหมู่บ้านเพราะเมื่อทุกคนมองว่าชุมชนคือบ้านของตนเองการดูแลสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือกันและการพัฒนาหมู่บ้านก็ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน

ับเข้าสู่รายการที่เป็น M Magazine on Air ค่ะคุณชมคะในช่วงชีวิตดีๆวิถีพอเพียงนะคะในช่วงนี้จะพาทุกท่านนะคะไปติดตามพูดคุยกับคุณเอื้อมพรก้อนดีนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มทอผ้าไทยหล่มบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรวมกลุ่มอนุรักษ์ผ้าไทยหล่มนะคะผ้าพื้นเมืองที่มีความโดดเด่นและอัตลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงนะคะหรือนะคะจะเป็นถุงย่ามนะคะและที่นี่นะคะก็ยังยึดหลักความพอเพียงอีกด้วยนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: ของผ้าทอไทยลมบ้านเราอะค่ะเกิดจากด้วยบ้านเราอะค่ะเป็นชาติพันธุ์ลาวทีนี้การใช้ผ้าถือผ้าต่างๆมันยังเป็นหมี่เส้นหมี่ขั้นอยู่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเราเนี่ยก็คือเรียกว่าผ้าสิ้นหัวแดงตีนกลางเป็นหัวมัดย้อมซึ่งในประเทศไทยนี้เห็นจะปรากฏได้ก็จะมีที่หล่มสักหล่มเก่าซึ่งเป็นเบ้าโบราณเหมือนกันก่อนที่จะมาก่อตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าที่หล่มบ้านหวายนะคะเกิดจากแนวคิดของคุณอาหมอมนภาก้อนดีท่านเป็นกะข้าราชการแล้วคุณอาท่านก็มองเห็นว่าผ้าไทยหล่มบ้านเราอะค่ะมันจะสูญหายช่วงนั้นนะคะคุณอาก็รวบรวมช่างทอต่างๆเข้ามาว่าใครพอมีทักษะบ้างหรือว่าใครมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้บ้างแล้วประกอบกับทางหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสักภาครัฐทุกหน่วยงานเลยเข้ามาช่วยกันแล้วก็ร่วมมือกันเรื่อยๆเรื่อยๆเข้ามามันก็เลยเกิดการอนุรักษ์ต่อยอดขึ้นมาเป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเราก็จะเห็นบริบทของสตรีไทยหล่มทุกท่านนะคะพร้อมใจกันนุ่งผ้าสิ้นหัวแดงตีนกลางค่ะแถบลุ่มแม่น้ำโขงนะคะวัฒนธรรมการใช้ผ้าจะแทบคล้ายกันจากลาวมาข้ามฝั่งโขงมาเนี่ยค่ะเราจะมีวัฒนธรรมผ้าอยู่อย่างนึงก็คือลายที่มันได้จากความเชื่อทางศาสนาแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะที่อยู่บนลายผ้าเราจะไม่มีแพทเทิร์นก็จะมัดตามที่อยากจะทำซึ่งผ้าสิ้นแต่ละผืนไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละลายเรามันจะมีเรื่องเล่าของเขาอยู่ในเรื่องของลายอยากจะออกแบบแบบไหนใส่ลายอะไรใส่หน้าหอประตัดพึ่งอะไรทุกอย่างในลายนี้ไม่ซ้ำกันเลยแม้กระทั่งช่างมัดคนเดียวกันก็จะไม่ทำอันเหมือนกันนะคะข้อดีของผ้าสิ้นเราก็คือเป็นแค่หนึ่งเดียวในส่วนของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นะคะทางกลุ่มก็พยายามที่จะหาวัสดุการย้อมสีการทำสีต่างๆในชุมชนเช่นบ้านเราค่ะช่วงหน้ามะขามนะคะมีเยอะมากส่วนของเมล็ดอะค่ะก็จะให้สีได้ดีที่สุดแล้วก็สวยที่สุดอะค่ะตอนนี้ก็พยายามรับซื้อซึ่งทางชุมชนนะคะจะได้เกิดรายได้ขึ้นมาเราใช้ของเท่าที่เรามีก่อนแล้วก็นำไปพัฒนาต่อยอดรางวัลที่ได้รับจุดเริ่มต้นก็คือผ้าประกวดจังหวัดซึ่งคุณแม่ทองยุ่นทอเนี่ยก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดอะค่ะหลังจากนั้นคือจะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกบูธออกร้านตามงานแฟร์ต่างๆก็จะพาสินค้าตัวนี้ออกไปจำหน่ายข้างนอก
1: ในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสักนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้านะคะตลอดจนในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าด้วยนะคะในการออกบูธจัดแสดงนิทรรศการนะคะในงานต่างๆของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะส่งเสริมให้ไปจำหน่ายนะคะที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วโดยเฉพาะที่งานโอท็อปศิลปาชีพนะคะงานโอท็อปซิตี้แล้วก็โอท็อปมิดเดียด้วยค่ะ
2: เราก็ได้มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณนะในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ลงมาช่วยเหลือเราได้มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายนะครับใส่ชุดผ้าไทยหล่มเนี่ยทุกวันศุกร์เพื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านหวายเราตอนนี้ทางโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์เราก็มีการตัดชุดให้เด็กนักเรียนใส่ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นป.6นะครับซึ่งลูกหลานเราได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเด็กๆที่จะส่งเสริมผ้าไหมไทยหล่มของเราเนี่ยครับยังไงก็ยังคงอนุรักษ์ไว้ครับ

ู้ชมคะวันนี้นะคะติดตามข่าวสารในด้านของเนปาลนะคะรวมไปถึงจังหวัดน่านนะคะในตลอดหลายๆครั้งที่เราติดตามข่าวสารแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสูญเสียนะคะวันนี้นะคะธรรมชาติเหมือนกับจะเอาคืนพวกเรานะคะคงจะต้องฝากคุณชมเอาไว้ด้วยนะคะเรามาดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเมืองของเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ Triple M Magazine on Air นะคะเวลาหมดแล้วพบกับดิฉันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า 11:05 น.ถึง 11:30 น.โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยอี้จะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานเริ่มส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 น.ถึง 10:35 น.ทางททบ5
1: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
2: สมรภูมิด้านข่าวสาร
3: We will proceed as we always have to compile the evidence
4: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
5: ผู้ชักการบอกแนวและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
6: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
1: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
7: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนี้ไม่ได้ทำ
8: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
9: เน่ๆนะฮะรัตติการอําลอย
10: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
11: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
1: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
15: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
14: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
12: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
1: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
16: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ตให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนสนามเป้านะครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569เช้าวันนี้คุณอยู่กับเรา2คนในวันจันทร์เดือดแบบนี้นะฮะผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
2: ค่ะและลูกนาปาจารีสนสินพงษ์ค่ะ
3: อุ๊ยแต่เดี๋ยวเฮ้ยผมควรต้องร้องเพลงนี้ให้ใครหรือเปล่าเนี่ย Happy Birthday to you
2: เนี่ยเอาเพราะ
3: เอาเหรอ
2: มีดนตรีประกอบมั้ย
3: มันไม่ได้ไงเสียงผมอะ
2: แบบคลาสสิกเอาเป็นว่าคุณไกด
3: ์ผมแบบ
2: คุณไกด์คนเดียวเลยอยากจะอวยพรวันเกิด
3: เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของนายกไง
2: หลายคนก็แบบอวยพรผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียไปเรียบร้อย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยจะอวยพรยังไงนะเพราะว่าบางคนก็มาแบบยาว
2: ๆ
3: บางคนก็มีความในใจบางคนก็มีอะไรหลายอย่างแต่เมื่อวานเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าเหมือนถ้าผมเป็นนายกอะผมจะดีใจนะเพราะมีคนรักเยอะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะนอกจากเข้าใจกันว่าเท่าที่ผมดูน
2: ะ
3: มีทางฝั่งของคุณหญิงพจมานพลเอกประยุทธ
2: ์
3: ข้าราชการมหาไทยมีอีกส่วนนึงด้วยเขาบอกว่าเหมือนเขาจะอวยพรด้วยคือทางฝั่งไอลอว์ไม่รู้ว่าแบบ
2: มาเป็นมวลชนเลยเหรอ
3: เออเขามาเยอะน
2: ะ
3: นี่เขามาแบบโอ้โหเป็นประเด
2: เขามีแบบไปปักหลักพักสักครู่แถวแถวสนามเป้าเราด้วยนะเลยไปนิดนึงย่านสะพานควาย
3: โอ้โหแล้วก็กลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีหลากหลายข่าวมากคือท้ายที่สุดวันนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณลูกน้ำเราอยากรู้กันอยู่แค่เรื่องเดียวว่ากกต.จะสั่งฟ้องสว.หรือไม
2: ่
3: มันก็จะมี3ทางเลือกคือไม่ส่งเลย
2: ค่ะ
3: ส่งบ้างหน้ากับพี่จัดหนักไปเลยคือส่งทั้ง229
2: ค่ะ
3: แต่เอาเป็นว่าอย่างงี้นะถ้าผมเป็นกกต.เนี่ยตอนเนี้ยผมก็ปวดหัวเพราะว่าเอ๊ะมันไม่ได้ปวดหัวเรื่องมวลชนแต่เขาปวดหัวเรื่องแบบว่าเอ๊ะจะพิจารณาข้อกฎหมายเขาทำงานเนี่ยโหก็ตอนนี้ก็งานคราฟต์นะ
2: มวลชนไม่มีผลเลยเหรอออกมากดดันกันหลายชีวิตอยู่นะ
3: ไม่ไง
2: เป็นร้อยชีวิต
3: เขาเนี่ยไปฝึกจิตที่วัดเหลียงซานมา
2: วัดไหนนะ
3: วัดเหลียงซาน
2: โอเคว
3: ัดเหลียงซาน มีหลายวัดเหลือเกินเอาตอนนี้นะ ไปฝึกที่วัดเหลียงซานมาเขาจะนิ่งแล้วก็แบบทุกข้อกฎหมายเขาต้องคราฟต์ไงดีไห
2: ม
3: อะไรแบบนี้ไง
2: อย่างนี้ต้องพกเหรียญอะไรไหมอ่ะ
3: ผมกำลังรอดูว่า
2: สร้างขวัญกำลังใจ
3: ไม่วันนี้เป็นการทดสอบเลยนะพุทธคุณเหรียญเหนือดวงเนี่ยที่นายกเคยใส่เนี่ยเป็นยังไงเอาอย่างนี้เช้าวันนี้ผมให้กำลังใจทุกคนแล้วกันนะครับเหตุการณ์อะไรยังไงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะขอให้มันมีแต่เรื่องราวดีๆแล้วกันนะครับเปิดความสดชื่นเช้าวันนี้กับยาดมสมุนไพรตราเชอเอมนะครับอ่านหนึ่งสองสาม
2: สดชื่นกันในวันจันทร์ที่14กันยา

0: รอและพรรคประชาชนหรือไม
1: ่
0: จริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยมีขบวนที่เดินทางไปสมทบกันอยู่หลายขบวนและที่สำคัญก็คือว่าพรรคประชาชนก็มีในมุมของคนดูหรือผู้ที่มีชื่อเสียงก็ไปจอยและในขณะเดียวกันอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่ใส่สัญลักษณ์เสื้อ 7-157 นะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปร่วมด้วย
1: อันนี้แบบโอ้โหหลายกระแสเลยนะคะม
0: ี
1: ทั้งแบบเชียร์ตรงๆแล้วก็มีทั้งออกมาแบบเฮ้ยทำไมอ่ะ
0: คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมประสบการณ์ของผมใช้คำว่าการเมือง on the road แล้วกันรถยังมีวิ่งวิบากเลยการเมืองไทยทำไมจะไม่มี
1: คื
0: ออย่างนี้นะครับประสบการณ์ของการลงถนนผมบอกก่อนนะครับการพูดทั้งหมดนี้ผมไม่ได้เชิญชวนหรือยังไงนะครับแต่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกสิทธิและเสรีภาพแต่ต้องไม่ไปกระทบของคนอื่นผมพูดแบบนี้ก่อนแต่ความหมายก็คือว่าถ้าคุณสังเกตในเรื่องของการเรียกร้องหรือการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาเราจะค้นพบว่าเป็นการเรียกร้องจากฝ่ายตรงกันข้ามหรือขั้วตรงกันข้ามแต่รอบเนี้ยถ้าคุณลองสังเกตในสิ่งที่เกิดขึ้นดูเนี่ยครับโอเคพรรคประชาชนเนี่ยไม่เบื่อไม่เมาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณลองดูทิศทางหรือทางลมของทางประชาธิปัตย์เม
1: ื
0: ่อวานเนี่ยนะฮะคุณเนเน่รัตก้าวโซนคิรีก็ออกมาพูดเหมือนกันนะฮะก
1: ็
0: บอกว่าโอ้โหพี่ถ้าพี่ไปขนาดนี้มันก็ไม่ควร
1: คุณเนเน่ในปชป
0: ถูกต้อง
1: แล้ว
0: ประชาธิปัตย์เนี่ยคือในมุมประชาธิปัตย์ก็ออกมาแบบนี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยนะคุณผู้ชมขบวนยาวมากพ่อคุณเทงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ร่วมเดินขบวน11กิโลเมตรด้วยโอ้โหคุณคนเรามันจะฟิตกันขนาดไหนเนี่ยคืออย่างนี้นะฮะเดินเท้ากันเนี่ยผมเข้าใจกันว่ามุ่งหน้าเนี่ยไปยังถนนลาดพร้าวข้ามไปทางพหลแวะบิ๊กซีสะพานควาย
1: ค่ะ
0: แวะนิดนึงก
1: ่
0: อนที่จะไปอยู่ที่หอศิลป์ระยะทาง12กิโลซึ่งโอเคตำรวจทางจราจรก็อำนวยความสะดวกให้นะครับประเด็นคืออย่างนี้ท้ายที่สุดออกมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเรื่องราวการเมืองทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นอยู่2อย่างประมาณ 2-3 อย่างอย
1: ่
0: างแรกเนี่ยคุณลูกนามฮะถ้าเราย้อนความกลับไปคือที่บอกว่าขนาดขั้วเดียวกันตอนนี้ก็ยังมีแบบหึ่มคือต้องยอมรับว่าตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่พอมีเสียงจากทางอดีตตุลาอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์โอ้โหคนนี้ออกมาเนี่ย
1: ค
0: ือเรียกว่าเหมือนคือโชคดีคือท่านเป็นอดีตไปแล้วแต่คำถามก็คือว่าการที่คุณนครินทร์ออกมาพูดเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าแรงนะครับ
1: แรงกระเพ
0: ื่อมถูกต้องไหมคุณลูกน้ำแรงกระเพื่อมรุนแรงด้วยผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่ถ้าคุณไปดูเหตุผลของทางคุณยิ่งชีพซึ่งไม่รู้ว่าจะยิ่งชีพหรือพลีชีพนะฮะคือคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เนี่ยนะฮะผู้อำนวยการไอลอว์เนี่ยนะฮะก็มาบอกว่าประเด็นคืออย่างนี้เหตุผลของคุณยิ่งชีพแล้วกันที่บอกว่าต้องสั่งฟ้องเพราะหนึ่งกกต.มี7คนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: มาจากสว.ชุดนี้4-7ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมติว่าแข่งเกมไม่ต้องเอาชนะผ่านครึ่งเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามอย่างที่คุณยิ่งชีพบอกก็คือกกต.ไม่อิสระ
1: ค่ะ
0: มาจากสว.ชุดนี้4คนนี้ไม่ต้องคุมถึง7ก็ได
1: ้
0: คุณคุม4คนนี้ทุกอย่างมติมันจะฉลุยมากอันนี้ในมุมคุณยิ่งชีพเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกก็คือว่าการออกมาแบบนี้จะต้องเป็นการบอกว่าต้องส่งเสียงไปถึงกกต.เพื่อให้ส่งคดีนี้ไปถึงศาลฎีกาโดยผู้ต้องหา229จะต้องถูกสั่งฟ้องทั้งหมดผมย้ำนะครับสิ่งที่ผมอ่านนี่คือใจความสำคัญที่ทางคุณยิ่งชีพได้พูดออกมาไปฟังเสียงคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ก่อนครับ
2: คือเราต้องการให้ส่งคดีนี้ไปถึงมือศาลฎีกาผู้ต้องหาทั้ง229คนต้องถูกสั่งฟ้องทั้งหมดนะครับเราไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนกระทำความผิดเราไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดไปแล้วแต่เราต้องการให้องค์กรที่เป็นกลางเป็นผู้วินิจฉัยเราต้องการให้องค์กรที่เป็นกลางได้เอกสารหลักฐานทั้งหมดในสำนวนและเราต้องการให้องค์กรที่มีที่มาตามกฎหมายเป็นกลางเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะผิดหรือไม่ผิดเราต้องการให้กกต.ส่งฟ้องทั้ง229คนไปที่ศาลฎีกาในวันพรุ่งนี้นี่คือข้อเรียกร้องของเรานะครับ
3: ไม่ได้เป็นการกดดันอะไรใดๆทั้งสิ้นหรอกครับออกมาแสดงพลังในฐานะประชาชนนะครับที่พวกเราได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมานะครับหลักฐานที่ปรากฏสู่สาธารณะที่ในสายตาวินยูชนในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับจะมีการโกงหรือว่าการกระบวนการในการเลือกสว.ที่ไม่สุจริตเนี่ย
0: ประเด็นมันคืออย่างนี
1: ้
0: คือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไม่นับกรณีพระเนี่ยนะฮะที่แบบโอ้โหแบบ
1: ลือลั่น
0: ลือลั่นมากแต่รอบเนี้ยเป็นบอกว่าขอโทษนะฮะ ว่ากันว่ารอบนี้เป็นการวัดพุทธคุณเหรียญเหนือดวงนายก

0: เลยนะเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นและในขณะเดียวกันมันมีอีกมันมีการเมืองเคียงข่าวอีกคุณผู้ชมครับผมบอกก่อนนะครับว่ารอบนี้ติงกันนัวมากเพราะอะไรรู้ไหมฮ
1: ะ
0: ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นมวยคู่นี
1: ้
0: ก็มีมวยอีกคู่นึงคือเพื่อไทยกับประชาชนมันก็จะย้อนกลับไปในช่วงที่พรรคประชาชนยกมือให้กับคุณอนุทินเป็นนายกคุณภูมิธรรมก็ออกมาบอกว่าเนี่ยทำไมคุณไม่ยกมือให้กับเพื่อไทยเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้อีก
1: ไม่งั้นเคลียร์ละถือว่าไงวลีนี้ก็
0: โหจี๊ด
1: สะเทือนนะ
0: จี๊ดนะคือคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันมีความไดนามิกคือความเคลื่อนไหวขึ้นลงแบบเนี้ยมันเคลื่อนไหวกันเยอะมากแล้วเนื่องจากว่าพอมันเป็นการชุมนุมทางการเมืองคุณลูกน้ำฮะผมไปเปิดโพลอันนึงมาจากสวนดุสิตโพลถ้าถามคน100คนเนี่ยไม่มีข้อมูลชุดนึงบอกประชาชนคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เหมาะสมมั้ยที่จะชุมนุมทางการเมือง 40% บอกว่าย ังไม่เหมาะสม35% บอกเหมาะสมแล้ว24%บอกยังไม่แน่ใจหมายความว่าระหว่างคนตอบเหมาะสมกับไม่เหมาะสมมันไล่เลี่ยกันและในขณะเดียวกันคนที่เป็นกลุ่มคนดูนอกสนามเนี่ยประมาณเกือบ1ใน
1: 4
0: ก็บอกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มเกมการชุมนุ
1: ม
0: เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่พูดยากว่าแล้วท้ายที่สุดจะจบยังไงเพราะคุณลูกน้ำอย่าลืมนะเมื่อวานโอ้ก่อนนี้มีทางฝั่งของคุณสนธิใช่ไหมอิสราเอลรอบนี้ก็มาในเรื่องของตัวกกต.และเราก็ไม่รู้ว่าบ่ายสามโมงวันนี
1: ้ลงมติยังไง
0: คุณเชื่อไหม
1: ค่ะ
0: ขอโทษนะผมต้องอ้างอิงส่วนใหญ่เวลาผมพูดอะไรผมจะไม่พูดปากเปล่าผมจะอ้างอิงผมมีโอกาสไปเปิดดูข่าวเจาะย่อโลกของไทย PBS และเป็นการสัมภาษณ
1: ์
0: กับ2คนคืออดีตกกต.คุณสมชัยศรีสุทธิยากรกับอีกคนหนึ่งคือส.ส.พรรคประชาชนคือคุณชัยพล
1: ค
0: ือแม้ว่ามันมีอยู่3ทางเลือกไม่ส่งเลยส่งบ้างกับพี่เต็มคาราเบลไปเลย
1: บางท่านหลายท่านแล้วกันก็บอกมันจะเป็นแบบว่าออกมาในแนวเฉพาะกลุ่มหรือเปล่า
0: คือตอนนี้หลายคนบอกนะถ้าเต็มคาราเบลพี่จัดได้เนี่ยถือว่าใจพี่น่ากราบมากแบบโอ้โหซีเล้งซูลิงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะแต่ว่ากันว่าถ้าจัดแบบเต็มคาราเบลต้องมีคนสลิงแตกไม่รู้แหละใครสลิงแตกแต่ทางฝั่งของพรรคประชาชนที่ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวเจาะย่อโลกออกมาบอกว่าก็มีความเป็นไปได้ที่กกต.อาจจะไม่ส่งเลย
1: ก็ติดตามกันบ่ายสามของวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนะคุณเป่าก็ให้สัมภาษณ์ไปอันนี้คือเป็นของเมื่อวานแล้วประชาชนก็ปล่อยของไปเมื่อวานนี
0: ้โอ้โหคุณครับบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหขอโทษนะฮะนี่ผมไปหยิบยกมาจากที่เขาฟังเพราะว่าไงเวลาเราตามข่าวเราต้องฟังทั้งหมดนะบอกพี่ครับไม่ต้องมีความสามารถไปแค่ไปอยู่จังหวัดนี้ก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมาตามแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะ
1: ร้อนแรงนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ร้อนแรงเฉกเช่นเดียวกันต่อเนื่องกันมาเลยจากกรณีพยานในคดีหัวการเลือกตั้งสว.ได้ทำบันทึกคำให้การเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นหนังสือเพื่อกลับคำให้การถึงประธานกกต.ใจความอยู่ที่ว่าพยานถูกข่มขู่ล่อลวงสร้างพยานหลักฐานเพื่อมุ่งหวังยัดคดีเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยนั้นมาดูรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างที่บอกนะคะแค่ใจความก็ร้อนแรงแล้วกรณีดังกล่าวเนี่ยมันไปสอดคล้องกับข้อมูลของแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมที่ระบุว่าขณะนี้มีการร้องเรียนเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับข้าราชการของ DSI ซึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการรายหนึ่งเอกสารการร้องเรียนพบว่ามีพฤติการแอบคัดลอกเอกสารในสำนวนคดีขณะทำหน้าที่คณะกรรมการไต่สวนคณะที่26ของกกต.กลับจงใจร่วมกับพยานที่กลับคำให้การสร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อกลั่นแกล้งให้บุคคลอื่นต้องโทษทางอาญาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้เป็นผู้สอบปากคำสอบพยานที่กลับคำให้การเนี่ยนะคะทั้งคดีเลขสืบสวนที่151/2567และสอบในคดีพิเศษที่24/2568อีกทั้งยังพบว่าเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้เสนอข้อมูลสนับสนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขณะนั้นซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษโดยตำแหน่งร่วมกันใช้อำนาจมิชอบเพื่อลงมติให้คดีการทุจริตการเลือกสว2567เป็นคดีพิเศษมีเจตนาทำลายบุคคลและนิติบุคคลวงเล็บพรรคภูมิใจไทยดังจะเห็นได้จากการกลับคำให้การของพยานเพราะเหตุผลทางการเมืองไม่ตรงกันกับบุคคลอื่นอันมีลักษณะร่วมกันแจ้งความเท็จแก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

0: แกล้งให้บุคคลต้องโทษทางอาญาตามใจความและเอกสารก็ตามนี้เลย
1: ตามนี้ประเด็นคือยังไงรู้ไหมคร
0: ับ
1: ถ้าเราพูดกันถึงด้วยเวลาที่เอกสารนี้ออกมา
0: ค
1: ุณลูกน้ำฮะเวลาของเอกสารนี้ออกมาเนี่ยมันออกมาใกล้กับเวลาที่กกต.จะวินิจฉัยวันนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: อันนี้ดอกที่1
0: ใกล้มากๆ
1: ใกล้โอ้โหนึกได้ใจว่าแหมพี่ถ้าพี่มีหลักฐานพี่เปิดเร็วกว่านี้หน่อยละกันคืออย่างอย่างงี้นะสมมติว่าถ้าเรามีหลักฐานแล้วเปิดเร็วกว่านี
0: ้
1: มันเหมือนเราเป็นยันกันผีได้เลยนะถูกต้องไห
0: ม
1: แต่พอรอบเนี้ยเราไม่รู้ว่าโอเคผมไม่ได้บอกว่าออกมาตอนนี้แล้วผิดแต่ความหมายคือว่ามันเป็นกึ๋นเกมกลทางการเมืองที่เราไม่รู้จะออกมายังไงแล้วคุณอย่าลืมนะว่ากรณีเนี้ยมันจะเหมือนเป็นมวยคนละหมัดกับเรื่องของเอกสารกกต.
0: ค
1: ุณอย่าลืมนะเอกสารกกต.ไม่รู้แหละมันไปช่องทางธรรมชาติยังไงแต่มันกลายเป็นว่าพอรอบนี้มันมีคำหนึ่งนะฮะที่คุณลูกน้ำอ่านแล้วไม่มีคำที่น่าสนใจคือแหล่งข่าวระดับสูงเนี่ยนึกออกไหม
0: ขีดเส้นใต้ไฮไลท์นะคะ
1: นึกออกไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นพอมันเป็นในลักษณะของเกมกลและแบบเนี้ยมันก็ต้องน่าติดตามกันต่อนะ
0: ถูกต้องแต่รู้ที่รู้ก็คือตอนนี้ภายใน DSI เกิดความปั่นป่วนอย่างหนักเกิดขึ้น
1: อุ๊ยผมเข้าใจว่าเขา
0: สื่อก็รายงานมาแบบนี้นะ
1: เรื่องของการยกย้ายอธิบดีด้วยนะ1 2 3แล้วก็หลากหลายแล้วก็คุณผู้ชมฮะผมพูดกันตามตรงว่าเวลาคุณตามข่าวการเมืองเนี่ยนะฮะก็จะมีบางคนที่บอกว่าดิฉันเป็นดาวพระศุกร์ดิฉันถูกทำร้ายนะครับบางคนก็บอกว่าฉันทำถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูข่าวการเมืองกรุณาวางถุงกาวลงก่อนโอเคมั้ย
0: โอ๋เดี๋ยวนี้แบบคนเสพสื่อประชาชนแยกแยะได้
1: ผมโอเคผมอาจจะแบบเป็นห่วงไง I'm take care to you
0: ห่วงท่านนี้ดีกว่า
1: อุ๊ยผมไม่ห่วงนะเมื่อวานกำลังใจเขาล้นหลามมีคนไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาเยอะ
0: ขออนุญาตดูสีเนคไทวันนี้หน่อย
1: วันเนี้ยอุ๊ยผมเป็นน้ำเงินเขียว
0: สอดแทรกตลอด
1: ไม่คุณคือเรื่องของเรื่อง
0: ค่ะ
1: วันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ปกติผมเวลาคุณผู้ชมสังเกตนี่นานๆที่ผมใส่สีเทาและเป็นเทาที่แบบฟิตอยู่กับตัวด้วยนะและรอบนี้ผมก็หยิบตัวนี้มาอ๋อน้ำเงินมันเป็นน้ำเงินเขียวๆไหม
0: คุณสองใจคุณบอกคุณรักพี่หนูแต่ใจคุณก็นึกถึงพี่นัทตลอด
1: ผมเป็นวันทองเหรอเนี่ย ผมเป็นวันทองเหรอเนี่ยคือเอาแบบนี้อ่านข่าวนี้กันก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูอุ้ยตายแล้วทำไมสีเสื้อมันตรงกับการเมืองตลอดเลยเอางี้ไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะฮะนายกเนี่ยคือจริงๆบอกว่าคนนี้กำลังใจเขาดีคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนการเมือง
0: เพราะ
1: คือนายกอ่ะก็บอกว่าคือไม่ได้สนใจกับกรณีที่คนกดดันกกต.ก็มองว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้คำตอบสามัญประจำบ้านคุณลูกน้ำเวลาทุกครั้งที่มีการชุมนุมกันและมีมวลชนกดดันนายกทุกคนตอบคำนี
0: ้
1: ทำได้แต่ขอให้เคารพกฎหมายคำตอบเดิมๆแค่เปลี่ยนคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานการณ์และไปดูข่าวนี้กันคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีมหาไทยคุณผู้ชมครับผมบอกก่อนนะเป็นคำตอบสามัญประจำบ้านแล้วมันจะไม่ใช่คำตอบที่คุณรู้สึกว่ามันใหม
0: ่
1: แต่สิ่งที่ใหม่ทุกครั้งเวลานักข่าวไปถามคนที่เป็นผู้บริหารประเทศว่ารู้สึกกดดันไหม
0: คว
1: รจะต้องสังเกตสีหน้าท่าทาง
0: แววตา
1: อากับกริยาที่ออกนี่เนี่ยคุณว่าโอ้คุณถ้าจิตไม่นิ่งเนี่ยเอางี้นะก่อนจะอ่านเนื้อข่าวนะ
0: ค่ะ
1: คุณว่าคนเราต้องนิ่งได้ขนาดไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เอาจริงนะต้องเรียนเชิญอาจารย์ตรีนมาวิเคราะห์ ถ้าเป็นแบบว่าเรื่องแบบว่าการส่งสัญญาณผ่าน
1: แสวตาไวแววตาสายตา
0: อากับกิริยาต่างๆอะไรแบบนี้
1: หรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือนายกแบบว่าเอ๊ะไม่รู้ว่ายังไง
0: ส่งกำลังใจ
1: อ่ะ I love นี่ต้องส่งเนี่ยมินิฮาร์ทใช่ไหมเนี่ยมินิฮาร์ทไปคืออย่างนี้นะฮะมีคนไปถามคุณอนุทินถึงกรณีที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยและก็ผู้นำฝ่ายค้านก็ร่วมกับไอลอว์เดินเป็นระยะ12กิโลเมตรเพื่อเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องเนี่ยท้ายที่สุดนายกหนูตอบว่าก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่ขอให้เคารพและอยู่ภายใต้กฎหมายคุณผู้ชมครับคุณลูกน้ำครับอย่างที่ผมบอกคำตอบสามัญประจำบ้านและมันเป็นคำตอบทุกครั้งที่เวลาเจอเรื่องกดดันมันจะคล้ายๆกับเรื่องไหนรู้ไหมเรื่องที่นักข่าวไปถามนายกเรื่องคุณสนธิ
0: อ
1: ่ะและนายกก็บอกว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ยินก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่อยากให้ไปฟังเสียงถึงความมั่นใจหรือผมใช้คำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วกันต่อคำถามนี้ที่นายกตอบมาเชิญครับ
2: ผมก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับการใช้สิทธิ์ในความเป็นประชาชนหรือว่าในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เคารพกฎหมายแล้วก็ทำอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

0: ผมไม่มีปัญหาอะไร
1: แปลกไหมครับที่ผู้นำฝ่ายค้านไปลงถนนเองแทนที่จะใช้เวทีสภา
0: โอ้วันนี้วันอาทิตย์นะเนาะวันหยุดราชการเขาก็แต่ละคนก็อาจจะมีอุดมการณ์มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็รับฟังนะครับ
2: แม่คุณคืออย่างนี้นะครับผมเห็นด้วยกับคุณลูกน้ำคือต้องเอาอาจารย์ตรินมาวิเคราะห์แล้วคือไม่คุณต้องสังเกตนะเรื่องนี้อันนี้ผมให้ความเป็นธรรมนะไม่ว่าคุณจะถามใครก็ตามที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลจะมีทางฝั่งของนายกก่อนหน้านี้เป็นคุณเศรษฐาก่อนหน้านี้เป็นคุณแพทองธารก่อนหน้านี้เป็นใครพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องถามแต่เราเข้าใจกันว่าในพาร์ทอื่นๆและทุกพาร์ทเนี่ยสิ่งที่คุณจะสังเกตคือว่าถ้าคุณสังเกตในช่วงการเมืองหลังปี49เนี่ยคุณจะพบว่ามันมีการชุมนุมทางการเมืองบ่อยมากแล้วถ้าคุณไปถามคนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยถ้าไม่นับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์กดดันมากจนมีคำว่าฉันถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วเนี่ยคุณจะสังเกตว่าหลังจากคุณยิ่งลักษณ์ไปแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีสีหน้าท่าทางที่ตอบคำถามถ้าคุณจะสังเกตว่าหน้านิ่งเนี่ยต้องเป็นคุณสอดพื้นฐานแต่คำตอบที่เริ่มไม่นิ่งนี่แหละจะเป็นเรื่องราวที่บอกว่าความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแต่คำถามก็คือว่าการที่คุณอนุทินตอบมาออกมาแบบเนี้ยก็น่าจะมีความมั่นใจประมาณนึงผมใช้ว่าน่าจะนะครับ
3: ก็ยังนิ่งอยู่นะ
2: จริงๆผมอยากให้นายกลองฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับลองฟังเอ้ยไม่ใช่นายกฟังสิต้องให้คุณธรรมน
3: ั
2: สคุณธรรมนัสฟังเพลงโต๊ะริมเพลงโต๊ะริม
3: ช่วงนี้กระแสโต๊ะมาแรงเหลือเกิน
2: ไม่ไงเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาแบบสิ่งสำคัญที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเขาบอกอะไรสำคัญจะอยู่ตรงกลางเหมือนกับยาดมสมุนไพรเชอร์เอม
3: อ
2: ันนี้อยู่ตรงกลางเพราะเขาสำคัญ
3: แต่โต๊ะเรานี่เป็นแบบครึ่งเสี้ยวนะ
2: อ๋อเหรอไม่แต่เขาบอกว่าอะไรไม่สำคัญมักจะอยู่ริมโต๊ะไงก็เลยแบบเอ๊ะไม่รู้ว่าตอนนี้คุณธรรมนัสฟังเพลงโต๊ะริมนนทนนท์อยู่หรือเปล่า
3: อันนี้สำคัญอยู่ตรงกลางไปเลยสีเขียวสดใสโดดเด่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกลำดับต่อไปนี้พี่ๆสื่อแซวบอกว่าจะเป็นการดับฝันสีเขียวหรือไม
2: ่เฮ้ยคุณโลกอะสดใสถ้าเราแบบโอ้สีเขียว
3: อ
2: ุ้ยตายแล้วธรรมชาติสวยงาม
3: ค่ะ
2: โอด
3: คุณเป็นโคศกได้นะคุณไก
2: ่ไม่เอาความสามารถผมไม่ถึงไม่เนี่ยเนี่ยคุณลองดูเน็กไทผมสิ
3: ซูมนะฮะดูยังไงก็น้ำเงินคุณไก
2: ่อุ้ยไม่ใช่สิเอางี้อุ้ยตายแล้วผมเนี่ยใจบางนะเวลามีเรื่องของพรรคกล้าทำผมใจบาง
3: งั้นก็เลยไปฟังละกันนะคะว่าท่านนายกพูดถึงสัญญาณปรับครม.ว่ายังไงจะเป็นการดับฝันท่านใดหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันหูกระแสข่าวมันออกมาหนาหูมากเลยก่อนหน้านี้นะคะเรื่องสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีหรือการปรับครม.สรุปนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีสัญญาณปรับครม.แถมเพิ่มเติมก็คือออกปากชมรัฐมนตรีลูกเทพ
2: อ๋อฮะ
3: พี่สื่อบางท่านบอกว่าชมเปาะเลยทีเดียวในเรื่องของการทำงานบอกว่าเข้ารูปเข้ารอยประสานงานกับข้าราชการประจำได้เป็นอย่างดีไปฟังเรื่องดีๆจากท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสมการการเมืองหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งพรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมโหวตให้ด้วยนะคะท่านนายกบอกการเมืองก็เป็นพลวัตแบบนี้มาโดยตลอดต้องดูว่าหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมแล้วแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็ยังเห็นชอบด้วยหมายความว่าจากที่มีส.ส.กว่า290เสียงในฝั่งรัฐบาลหากทำในสิ่งที่ดีคนที่เป็นผู้แทนราษฎรก็สนับสนุนแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางและได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งส.ส.พรรคกล้าทำก็เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นประโยชน์ทีนี้พอไปถามเรื่องสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรคุณอนุทินยืนยันไม่มีสัญญาณอะไรรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ขยันเข้าใจระบบราชการแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายข้าราชการประจำในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกค่ะ
0: ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่านนะครับทุกรัฐมนตรีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรคแกนก็ทำงาน

0: การร่วมกันกันอย่างเต็มที่แล้วก็ออกมาทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนในประเด็นที่ส่วนที่มีข้อกังขาข้อสงสัยทุกคนก็ออกมาชี้แจงตอบแทนหาคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างหมดในทุกๆเรื่องนะครับ
1: ผมนึกถึงเพลงหนึ่งเหมาะกับพรรคกล้าทำอยู่ไม่ใช่เพลงโต๊ะริมและผมนึกถึงเพลงเก่าๆอ่
2: ะ
1: ใจให้ไปไม่คิดอะไร
2: หมายถึงการบวชหนุนงบ70นี่หรอ
1: ก็เหมือนแบบใจ7พยางค์นะ
2: อ
1: ืมๆค่ะโอเคครบไม่เกิน
2: ค่ะ
1: ใจให้ไปไม่คิดอะไร
2: ท่านนายกก็ไม่ได้คิดอะไร
1: โหคุณ
2: ก็ชี้ชัดว่าไม่ได้เป็นสัญญาณใจอะไรนะคะ
1: คุณสมมุตินะสมมุติว่าถ้าความรักไม่เปรียบเสมือนการบวชงบให้อ่ะ
2: ค่ะ
1: สมมุติผมเนี่ยรักคุณลูกนามมากผมก็บอกว่าโอ้โหผมเนี่ยมือนี้โอมากาเสะผมเต็มที
2: ่
1: แต่ผมไม่คิดอะไรนะคุณลูกน้ำอยากได้อะไรบอกผม
2: ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควร
1: แต่คุณลูกน้ำไม่รับรักผมไง
2: ก็นี่ไงท่านก็รับไง
1: เอา
2: ท่านบอกสิ่งดีๆแม้กระทั่งคนที่อาจจะอยู่ฝ่ายค้านก็ยังเห็นด้วยเลย
1: ให้นึกเหมือนเดิ
2: ม
1: ใจให้ไปไม่คิดอะไรนี่ถือว่าอย่างถ้าสมมติว่าให้ไปแล้วแบบไม่คิดอะไรเนี่ยนี่คือคนที่ใจสูงส่งคนนึงเลย
2: หลักใหญ่ใจความที่สุดก็คือต้องทำเพื่อประชาชน
1: แต่ผมรักคุณลูกน้ำอ่ะแต
2: ่
1: คุณลูกน้ำไม่รับรักผมเลยเหรออ
2: ่ะไปที่ข่าวต่อไปกัน
1: โอเคโอเคไปเรื่องนี้นะฮะเรื่องของการเคลียร์กฎหมายอาวุธปืน
2: ค
1: ือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคุณเอกภพเพ็ญพิเศษเนี่ยนะฮะโฆษกคนใหม่ถอดด้ามก็ออกมาอัปเดตล่าสุดนะฮะว่าตอนนี้ยังอยู่กระบวนการพิจารณาแต่กระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยคือมันไม่ได้ว่าต่อใบอนุญาตถี่ถึงขั้นนั้นคือตอนแรกกระแสข่าวบอกโอ้โหตอนนี้ควบคุมกันแบบหนักมากก็บอกอาจจะต่อเดือน2เดือนต่อทีจริงๆไม่ใช่นะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่และยังไม่มีผลบังคับใช้เรื่องนี้เนี่ยนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพ็ญพิเศษชี้แจงกรณีเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนยืนยันไม่มีแนวทางในการที่ต้องให้ต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมใน 1-2 เดือนนะครับไปดูเรื่องราวกันหน่อยนะฮะโดยขณะนี้ร่างกฎหมายเนี่ยนะครับก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาและก็ยังไม่มีผลบังคับใช้การปรับกฎหมายให้มีเป้าหมายเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงสิ่งที่สำคัญนะครับคือการจัดทำฐานข้อมูลปืนแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตรวมถึงกำหนดให้ผู้ที่ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตทางฝั่งของคุณเอกภพย้ำนะฮะว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬามีความจำเป็นยังคงต้องครอบครองอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอ่ะมีแค่นี
2: ้
1: คือทั้งหมดเราอยากจะความคือ มีอ่ะมีแน
2: ่
1: แต่ต่อใบอนุญาตเนี่ยคงไม่ถี่ขั้นนี
2: ้ค่ะ
1: นะฮะถี่ขั้นนี้เนี่ยก็โอ้โหพี่ผมก็ไม่ต้องใช้แล้วกันปืนอ่
2: ะ
1: ผมใช้กระแสจิตเซรามูลยิงคนเอาน
2: ะเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงต่อไปแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีผลกระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมามาที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะโอ้โหสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพาดหัวสวาดเสียวกันเลยทีเดียวระทึกฝ้าเพดานโรงอาหารรัฐสภาชั้น B2 ถล่มนะคะบางสื่อเนี่ยใจร้ายมาก
1: ทำไมอ่ะบอกว่า
2: เขียนบอกว่ามันเป็นวันหยุดเลยไม่มีคนเจ็บ
1: อุ๊ยไม
2: ่แล้วพี่อยากจะให้เป็นวันธรรมดาหรือ
1: ไม่ก็เอาแบบนี้ไงว่าในสภาก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่นี่เขาบอกชื่อเขาคือสัปปายะสภาสถาน
2: นี่เลย
1: สถานที่ที่มีแต่คนทำความดีไง
2: ถูกต้องนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะคะสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเห็นจากภาพในโลกโซเชียลออนไลน์แล้วนะคะฝ้านี่มันร่วงลงมาเลยนะคะเป็นฝ้าเพดานโรงอาหารชั้น B2ซึ่งอยู่ภายในอาคารรัฐสภาอย่างที่เห็นพังถล่มลงมาทับทั้งโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารด้านล่างได้รับความเสียหายเพราะดีว่าเหตุการณ์นั้นเกิดในช่วงวันหยุดก็เลยไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือว่าใครที่ไปใช้บริการในบริเวณดังกล่าวจึงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะทีนี้โรงอาหารชั้น B2 เนี่ยจริงๆเป็นจุดที่คนมาใช้บริการจำนวนมากนะคะถ้าเป็นวันทำการนะก็จะมีทั้งข้าราชการบุคลากรรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาด้วยรวมไปถึงใครก็ตามที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจในรัฐสภาช่วงพักกลางวันเนี่ยคนจะคึกคักมากทีนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทีมวิศวกรเข้าไปตรวจสอบความเสียหายแล้วนะคะปิดกั้นพื้นที่ชั่วคราวหาสาเหตุของการพังถล่มลงมาครั้งนี้แล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนจะพิจารณาเปิดพื้นที่กลับมาใช้งานตามปกติอีกครั้ง
1: ผมแบบ
2: นั่งทานข้าวนี่หวาดเสียวนะ
1: ผมรู้สึกว่าคุณใจร้ายอ่ะคุณอยากให้เหตุการณ์เกิดวันธรรมดา
2: ไม่ใช่ฉัน
1: ไม่ใช่ไงก็ไม่ใช่คุณไงไม่ใช่คุณไงแต่คือชาวเน็ตอ่ะผมก็แบบ เฮ้ยสถานที่เนี่ยเขามีแต่คน
2: พาดหัวบางท่านแอดมินบางท่าน
1: แอดหลุมบางแอดผมก็บอกมีคนทำความดีแต่แค่เราอาจจะยังมองไม่เห็นก็ถือว่าทำดีไงแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นไง
2: แต่นี้ก็ถือว่าแบบเดชบุญเคราะห์ดีไงนะคะ
1: นะ
2: ปลอดภัยเพราะว่าไม่มีใครไปใช้บริการ
1: นะครับอ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังมีข่าวดีๆอีกเยอะแยะมากมายให้ได้ติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่นะครับ

0: 呼吸好了。
1: 妈。รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
0: Again 47 Again 47 Again 47 Again 47
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Again 47 Again
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกสรุปรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจส
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเจสเปลี่ยนยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ตให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วงมาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งสำคัญที่ธุรกิจจะต้องจับตาต่อไปในอนาคตนะครับโดยทางคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครับมีการออกมาเปิดงาน EEC Sustainability Expo 2026นะครับภายใต้แนวคิด EEC Connect to Sustainability สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับโดยเรื่องนี้นะครับดร.จุฬาสุขมานพครับเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือว่า EEC นะครับกล่าวว่าการพัฒนาพื้นที่ EEC นะครับไม่ได้มุ่งเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการลงทุนขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างเชื่อมโยงเพื่อให้การลงทุนสร้างโอกาสและรายได้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานนะครับมีนิทรรศการ EEC Sustainability Showcase ครับรวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและภาคีเครือข่ายกว่า95บูธประกอบด้วยอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ชุมชนแฟชั่นสุขภาพและสินค้าไลฟ์สไตล์นะครับพร้อมกันนี้นะครับได้จัดพิธีมอบตรารับรอง EEC Select Best Service 2026นะครับซึ่งเป็นการสาธิตเมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยมีนักเรียนและนักศึกษาจาก6สถาบันการศึกษานะครับนำเสนอผลงานที่ส่งเสริมเยาวชนจัดการขยะใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และวัดผลก๊าซ ขออภัยครับและวัดผลก๊าซการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนต้นแบบนะครับโดยหลังจากจบงานแล้วนะครับจะเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างชุมชนกับภาคธุรกิจและขยายเครือข่ายเพื่อให้การพัฒนา EEC สร้างผลประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ

0: เราต้องการสร้างความรับรู้นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เขาสามารถไปต่อได้แล้วก็เราพยายามจะดึงเครือข่ายมาช่วยให้เขาไม่ได้จบได้แค่ได้รับการรับรองนะครับแต่ให้เขาไปต่อได้นะครับซึ่งเราก็พยายามจะหาตลาดให้เขาด้วยนะครับทั้งจริงๆแล้ววันนี้เรามาจัดในพื้นที่ให้3จังหวัดได้รับรู้นะครับแต่จริงๆแล้วเรามีแผนหรือเรามีการจัดที่กรุงเทพไปแล้วด้วยบ้างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราพยายามจะเหมือนก็เป็นพี่เลี้ยงให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเราสามารถส่งต่อไปต่างประเทศได้ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะยกระดับเรื่องนี้กันต่อไป
2: ใช่ค่ะมาที่เรื่องของกรมราชทัณฑ์นะคะพาพี่ๆสื่อมวลชนไปดูการทำงานภายหลังกำแพงเรือนจำค่ะโดยเปิดพื้นที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางพาสื่อนะคะไปสัมผัสกระบวนการทำงานภายในเรือนจำผ่านโครงการที่ชื่อว่า Beyond the Walls ก้าวข้ามกำแพงสู่โอกาสใหม่ค่ะสร้างความเข้าใจต่อภารกิจในการพัฒนาผู้ต้องขังตั้งแต่ในเรื่องของการศึกษาสุขภาพฝึกวิชาชีพไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อเปิดโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ค่ะเป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัญจรหรือ Press Tour Beyond the Walls ก้าวข้ามกำแพงสู่โอกาสใหม่ณทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะมีคณะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์คุณขวัญชัยสันติภราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางพร้อมพี่ๆสื่อมวลชนอาสาสมัครราชทัณฑ์เข้าร่วมโครงการจัดขึ้นนะคะเพื่อเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนได้เรียนรู้การทำงานภายหลังกำแพงเรือนจำสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมราชทัณฑ์โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในมิติต่างๆค่ะทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแบ่งพื้นที่ควบคุมออกเป็น12แดนด้วยกันตามเกณฑ์การจำแนกลักษณะผู้ต้องขังพร้อมดำเนินงานทั้งด้านการให้ความรู้ทักษะการดำรงชีวิตการศึกษาการฝึกวิชาชีพและการบำบัดฟื้นฟูคณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมตั้งแต่แดนแรกรับสถานพยาบาลแดนการศึกษาแดนสุทกรรมแดนฝึกวิชาชีพแดนความมั่นคงสูงไปจนถึงแดนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อให้เห็นกระบวนการดูแลและพัฒนาผู้ต้องขังอย่างรอบด้านก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมค่ะกรมราชทัณฑ์ระบุนะคะว่ากำแพงไม่ควรเป็นจุดสิ้นสุดของโอกาสแต่ควรเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงค่ะให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองขณะที่สังคมมีส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสและยอมรับการเริ่มต้นใหม่ Beyond the Walls จึงไม่ใช่เพียงการก้าวข้ามกำแพงทางกายภาพแต่ยังมุ่งก้าวข้ามภาพจำข้อจำกัดและอดีตสู่โอกาสใหม่เพื่อคืนคนที่มีคุณค่าและพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนไปฟังเสียงรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางค่ะ
3: วันนี้เนี่ยทางสื่อมวลชนทุกท่านได้เข้ามาก็จะได้เห็นนะครับว่าในส่วนของตัวผู้ต้องขังเนี่ยเราแยกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือการควบคุมตัวไว้นะครับกรณีที่2เนี่ยก็คือการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาเพื่อชดเชยนะครับโอกาสทางสังคมที่มันหายไปตอนที่เขาอยู่ข้างนอกเรือนจํานะครับ
4: เรายึดถึงมาตรฐานและก็วิธีการขบวนการแห่งการเรียนรู้ที่เน้นทั้งความสามารถและคุณสมบัติที่ถูกต้องและก็ตรงตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเรารู้ดีอย่างยิ่งว่าคนเรามีแผลเราจึงพัฒนาเขาให้สู่มาตรฐานมากกว่าปกติด้วยซ้ำครับ
1: ไปดูกันอีกเรื่องนึงนะครับทางจังหวัดนครปฐมนะครับมีการผนึกกำลังกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลนะครับมีการจัดงาน Agri Connect Trade Fair 2026นะครับที่ภาคกลางปริมณฑลนะครับในการยกระดับสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรและก็เชื่อมโยงตลาดทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับพร้อมทั้งมีการตั้งเป้านะครับในการสร้างมูลค่าการค้าตลอด5วันกว่า15ล้านบาทนะครับโดยทางนางสาวอโรชานันทมนตรีครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นประธานเปิดงานจัดงานโดยสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลประกอบด้วยนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดที่กว้างขึ้นและผลักดันสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงภายในงานนะครับรวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าอัตลักษณ์และนวัตกรรมแปรรูปกว่า120ร้านค้าเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงพร้อมกับมีการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจนะครับหรือว่า business matching ทางรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เชื่อมโยงกับผู้ผลิตกับผู้ซื้อผู้ส่งออกและคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้านนางสาวดวงพรวิสุทธิธรรมครับพาณิชย์จังหวัดนครปฐมระบุว่าการจัดการครั้งนี้มุ่งหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับวิสาหกิจชุมชน SME และ Smart Farmer เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ธุรกิจเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Agriculture โดยนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ของทั้ง4จังหวัดมาต่อยอดสร้างมูลค่าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตตลอดการจัดงานและคาดว่านะครับจะสร้างมูลค่าทางการค้ารวมกว่า15ล้านบาทงาน Agri Connect Trade Fair 2026 at ภาคกลางปริมณฑลนะครับจะจัดถึงวันนี้14กันยายนวันนี้ไปกันได้นะครับเป็นวันสุดท้ายผู้สนใจร่วมงานได้ฟรีนะครับที่สนามดนตรีฝั่งประตูโพทององค์พระพรหมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเอาง่ายก็คือว่าไปไหว้พระพรหมเจดีย
2: ์
1: เสร็จปั๊บก็ไปร่วมงานกันได้เลยจริงๆอ่ะนครปฐมเนี่ยส้มโอคือที่สุดนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ของกินหน้าลานพระปฐมเจดีย์นี่คือ
1: โอ้โห
2: งานดีๆจากพาณิชย์แบบนี้ต้องไปนะคะ
1: อยากให้ไปกันนะครับนครปฐมไม่ได้มีแค่ข้าวหมูแดงกับส้มโอนะ
2: นะคะแล้วก็ไปกราบองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยนะคะอ่ะมาที่กิจกรรมดีๆที่ไปจัดขึ้นนะคะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะพี่น้องชาวจังหวัดน่านเจอกับน้ำท่วมครั้งใหญ่นะคะมาที่เรื่องราวดีๆฟื้นฟูเยียวยาจิตใจกันบ้างเพราะว่าน้ำปลาจ่าวิรัติค่ะจัดการแข่งขันประกวดส้มตำลีลาที่อำเภอปัวจังหวัดน่านชิงครกทองคำจำลองพร้อมเงินรางวัลนะคะภายในงานเทศกาลโลกของกวางนักตู้แห่งขุนเขาของดีเมืองปัวประจำปี2569ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนกลุ่มแม่บ้านน้องๆ นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงประเพณีท้องถิ่นของดีของเมืองน่านค่ะไปดูภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นกันนะคะโดยร้อยตำรวจตรีดร.วิรัติโตอิ่มนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักและนางไพลินโตอิ่มรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักจังหวัดนครสวรรค์ในนามบริษัทจ่าวิรัติฟู้ดค่ะมอบหมายให้นางอรพินอินตะผู้จัดการการตลาดสาขาภาคเหนือบริษัทจ่าวิรัติฟู้ดจำกัดจัดกิจกรรมการแข่งขันส้มตำลีลาเพื่อสร้างสีสันภายในงานโดยมีนายธีรพลบุญตันปลัดอาวุโสอำเภอปัวร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันการแข่งขันส้มตำลีลาครั้งนี้นะคะจัดอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกที่อำเภอปัวจังหวัดน่านแห่งนี้ค่ะรางวัลอย่างที่บอกครกทองคำจำลองพร้อมเงินสดผู้เข้าแข่งขันต้องใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและใช้ผลิตภัณฑ์น้ำปลาจ่าวิรัติในการปรุงส้มตำทีมที่เข้าแข่งขันก็มาจากพื้นที่จังหวัดน่านทั้งหมด10ทีมด้วยกันนะคะแต่ละทีมโชว์ลีลาการตำส้มตำและฝีมือการปรุงรสประชันกันอย่างสุดเหวี่ยงในแบบฉบับชาวเหนือแบบนี้เลยสร้างความสนุกสนานเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงานนอกจากนี้ยังมีทีมไลน์แดนซ์ปัวและทีมแม่บ้านบ้านขอนร่วมโชว์ลีลาการเต้นสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยค่ะแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะการแข่งขันผู้ชนะเลิศได้แก่รางวัลชนะเลิศนะคะคือทีมร้องแซ่บเวอร์ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมครกทองคำส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือทีมแซ่บอิหลีหิมดอยคาค่ะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทีมปรางแซ่บนัวรับเงินรางวัลไป 3,000 บาทและรางวัลชมเชยได้แก่ทีมรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทภายในงานยังมีคาราวานสินค้าราคาถูกการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องและวงดนตรีรวมไปถึงสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงของเมืองน่านมาจำหน่ายกันด้วยส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านให้คึกคักมากยิ่งขึ้นไปฟังเสียงผู้บริหารกันหน่อยค่ะ

0: ขอบพระคุณท่านร้อยตำรวจตีดร.วีระโตอิมท่านรองไตรินโตอิมแพทย์หญิงณัฐพรโตอิมคนสุภเกียรติโตอิมให้ชาวอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้นะคะ
1: แล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับรางวัลที่มอบให้พวกเรานะคะที่มาจัดทำให้พวกเรามีความรู้สึกว่าสนุกสนานใช่ไหมคะทุกคน
2: ใช่ค่ะ
1: คลายเครียดได้ไหมคะทุกคนค่ะก็มีคำขวัญจะมอบให้นะคะคิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัตต้มยำตำแกงอร่อยแน่เชื่อแม่ไพริน
3: คุณแม่เลิศมากเป๊ะ
4: ผมว่าตำส้มตำผมสู้ได
3: ้
4: แต่ลีลาเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ผมดูฉากที่เขาโยนไม้ตีพริกขึ้น
3: หวาดเสียวเลย
4: ผมด้วยฮะพี่ไม่หลบกันเหรอ
3: เป็นมุก
4: อ๋อแล้วก็แบบหลบอ๋ออยู่นี่แหมคุณผู้ชมเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างด
3: ู
4: ข่าววันนี้โชคดีนะเบรกสองเป็นข่าวแบบมาเบรกอารมณ์มีเรื่องราวดีๆกันหน่อยมาอยากให้ปิดท้ายดูมีคนไปดูความน่ารักของเจ้าคากิเป็นควายไทยผสมพันแคระนะฮะอายุเพียง6เดือนสูงเพียงประมาณแบบ70เซนน่ะและเขาบอกว่ามีคนไปถ่ายร
3: ู
4: ปลงออนไลน์เนี่ยยอดคนดูกว่า100ล้านวิวไปดูหน่อยคุณผู้ชมเจ้าคากิที่เขาบอกเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยแหมมาเบรกเรื่องราวเครียดๆด้วยแบบว่าความน่ารักของเจ้าคากินี่ฮะอยู่ที่ลับแหงฟาร์มฟาร์มกลางทุ่งนานี่ตัวนี้เลย
3: โอ้ยตะมุตะมิมากตัวเล็กตัวน้อย
4: น่ารักนะอยู่ที่เป็นฟาร์มกลางทุ่งนาบริเวณบ้านลำชีหมู่ที่9ตำบลคอโคอำเภอเมืองที่สุรินทร
3: ์ค่ะ
4: นี่เนี่ยคุณลูกน้ำดูสิ
3: น้องร่าเริงมากเลยตามแม่นะคะ
4: โอ้แต่คือในฟาร์มเนี่ยไม่ได้มีแค่เจ้าคากินะภายในฟาร์มยังมีสัตว์เลี้ยงอีกหลายชนิดเลยเช่นนกเต่าไก่ไข่หลากสีโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดนะฮะเขาบอกเจ้าของฟาร์มเนี่ยนะฮะคือนายนิชคุณเรือนเพชรหรือว่าน้องคุณอายุ18ปีโอ้โหสมัยนี้เด็กอายุน้อยร้อยความสามารถ
3: เกษตรกรยุคใหม่ฮะ
4: เขาบอกที่มาของชื่อคากิเกิดจากอะไรรู้ไหม
3: ค่ะ
4: สังเกตเห็นขาหลังของน้องควายนี่แหละเนี่ยมีลักษณะอวบแน่น
3: หิวเลย
4: คล้ายกับขาหมูคากิมันจะเหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาตั้งชื่อแบบตัวหมูเด้งอ่
3: ะ
4: ใช่ไหมจึงปิ๊งไอเดียแล้วก็นำมาเป็นการตั้งชื
3: ่อ
4: ต่อมาความน่ารักเนี่ยก็มีคนเนี่ยไปถ่ายลง TikTok ลงโซเชียลมีเดียได้รับความสนใจจนมีคนชมกว่า100ล้านวิว100ล้านวิวนี่คือมิวสิกวิดีโอเพลงหนึ่งที่แบบดังๆนี่เลยนะ
3: ค่ะคือเห็นขาน้องแล้วแบบหมั่นเคี้ยวไงแต่ไม่ได้อยากจะอีสน้องนะ
4: แต่แค่แบบมันเชื่อมโยงอ
3: ยากหยิบแก้ม
4: เนี่ยคือคุณปรีชาโนภาสผู้จัดการฟาร์มกล่าวว่าคือจริงๆอ่ะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงควายสวยงามทั่วไปแหละแต่มีต้นทุนค่อนข้างสูงจึงมีแนวคิดพัฒนาควายขนาดเล็กก็คือตัวแบบเนี้ยโดยนำเชื้อควายพันธุ์แคระมาผสมกับแม่พันธุ์ควายไทยจึงได้นี่เจ้าคากิเนี่ยน่ารักไหม
3: น่ารักมาก
4: รูปร่างเล็กแต่ยังคงลักษณะควายไทยอย่างชัดเจน
3: ค
4: ือเหมือนย่อส่วนลงมาเขาบอกเจ้าของฟาร์มเชื่อว่านะฮะตั้งแต่เจ้าคากิเกิดมาเนี่ยเคยให้โชคลาภติดต่อกัน3ครั้งอุ๊ยอันนี้ไปอะไรคุณผู้ชมไปตามกันเองถ้าอยากรู้โชคลาภเป็นอะไรเนี่ยไปที่นี่ฮะลับแหงฟาร์ม
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่ายิ่งทำให้เจ้าคากิได้รับความสนใจมากขึ้นผมบอกก่อนที่พูดมาเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้ปล่อยให้อยากได้จากไปเพราะถ้าอยากรู้ว่าเคยให้โชคลาภติดต่อกัน3ครั้งเป็นยังไงความน่ารักเป็นยังไงเขาบอกไปเลยฮะเพราะว่าลับแหงฟาร์มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีทุกวันคาดว่าอนาคตอันใกล้พื้นที่อย่างนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดสุรินทร์นะฮะเขาบอกเดินทางไปได้ไปได้ทุกวัน9โมงเช้าถึง4โมงเย็นหรืออยากดูตัวเป็นโทรสอบถามเขาก่อนก็ได้นะฮะเบอร์โทรศัพท์0902813185อีกครั้งนะครับ0902813185
3: เนี่ย
4: น่ารักไหม
3: คีออนด้วยนะคะ
4: Oh,
3: แล้วควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะใครไปว่าแบบเอ้ยควาย
4: ไ
3: ม่ฉลาดเนี่ย
4: ไม
3: ่ถ้าต่อไปนี้ใครบอกควายนี่ยิ้มรับเลย
4: นะฮะ
3: ทั้งน่ารักตะมุตะมิซะขนาดนี
4: ้โ oh, อ้นะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่กันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาข่าวร้อนอีกแล้วน
3: ะ
4: ช่วงหน้ายังมีข่าวร้อนให้คุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่นะครับ

0: 고시하는
1: 맛. 라 빼든 가금 랑마소.
0: 땡겐 포지. 땡겐 포지. 땡겐 포지. 땡겐 포지.
2: 약긴 포시야. 거래매.
3: 약긴 포시야.
0: 겐 포지. 땡겐.
1: เกมเมอร์ป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: 20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
1: ลูกสรุปรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
2: ไม่รู้ไม่รู้โถ
3: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจ็ด
0: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
4: ลูกหมากเจ็ด

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: ไปดูเหตุการณ์หน่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยแทบจะใจสลายนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วลูก1ขวบขาดแต่อย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ยังมีการเย็บติดนะฮะเป็นที่เรียบร้อยเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นสะเทือนใจมากนะฮะสำหรับหัวอกคนเป็นพ่อแม่ไปดูเนื้อความกันหน่อยนะฮะหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับเด็ก1ขวบนะฮะที่ถูกส่งที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับรักษาอาการป่วยแต่ดันมาเกิดเจอความผิดพลาดระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะฮะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะพลาดตัดไปโดนปลายนิ้วของเด็กจนขาดโอ้โหตกใจกันอย่างมากพ่อแม่ใจสลายเลยนะฮะก็คือครอบครัวเนี่ยเฝ้ารอดูอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยนะฮะแพทย์เฉพาะทางได้เร่งนำตัวเด็กเข้าห้องฉุกเฉินทันทีเพื่อทำการต่อนิ้วและหลอดเลือดอย่างเร่งด่วนซึ่งอย่างน้อยโชคยังดีนะครับคือแพทย์ผ่าตัดเย็บนิ้วที่ขาดได้สำเร็จไปที่เรียบร้อยขณะนี้หนูน้อยก็อยู่ในอาการดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ติดตามการไหลเวียนของกระแสเลือดและการติดของเนื้อเยื่อและก็มีการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนและการติดเชื้ออย่างละเอียดเรื่องนี้นะครับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทานะฮะออกแถลงการพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องและดูแลหลังจากกลับไปครอบครัวด้วยเขาครอบครัวแล้วทางด้านค่าใช้จ่ายการเดินทางการชดเชยการเยียวยาตามสิทธิอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดตอนนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุแล้วนะฮะอย่างน้อยมีการถามกันว่าตอนนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุต่อไปโอ้โหก็ใจสลายนะ
3: ค่ะ
2: นะฮะ
3: แล้วน้อง1ขวบด้วยนะคะ
2: นะ
3: ขอให้การแบบผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีให้น้องกลับมาเหมือนเดิมที่สุดนะคะ
2: ครับ
3: มาต่อกันที่การรวบชายจีนนะคะหนีคดีเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยยาวนานถึง30ปีสวมสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วก็ทำธุรกิจด้วยอยู่ที่ชลบุรีนะคะถือครองทรัพย์สินมากกว่า100ล้านบาทนี่เลยโดยเรื่องนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็สั่งการนะคะให้เจ้าหน้าที่พร้อมฝ่ายปกครองร่วมกันจับกุมนายสุชาติสุรชัยนี่คือชื่อไทยของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชาวจีนผู้ต้องหาตามหมายแดงคนสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวมากที่สุดแล้วก็ยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาด้วยทางการไทยได้รับการประสานจากจีนค่ะให้ดำเนินการส่งตัวผู้ต้องหาตามหมายแดงอินเตอร์โพลหลังพบพฤติการได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบผ่านสถานะบุคคลบนพื้นที่สูงที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทำบัตรประชาชนไทยครั้งแรกเมื่อ1พฤศจิกายนของปี2544จึงดำเนินการเพิกถอนรายการสัญชาติและทะเบียนที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างที่บอกคือผู้ต้องหาเนี่ยเขาให้การว่าเขาเคยทำบัตรประชาชนที่ตากเสียเงินไปประมาณ 50,000 บาทจับตัวได้เรียบร้อย
2: นะครับต่างชาติเทาไม่น่ากลัวเท่าไทยเทานะฮะผมปิดท้ายแค่นี
3: ้
2: วันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะเราลาไปด้วยการประกวดส้มตำลีลานะครับของทางจ่าวิรัติฟู้ดแล้วก็วันพรุ่งนี้พบกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณลูกน้ำลาไปพร้อมกันฝากด้วยนะครับ Facebook YouTube และก็ TikTok คาร์ลสนามเป้าและเช้าวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศโต้กัมพูชากรณีรายงานข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงหวังชิงความได้เปรียบแจงประธานาธิบดีเมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีไม่ได้สนับสนุนท่าทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อกัมพูชารายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยโดยในข้อเท็จจริงโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าในการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมฉะนั้นขอให้พิจารณาข่าวดังกล่าวบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพราะกรณีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนพลตรีเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่4ตลอดการฝึกในระยะเวลา3สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง11กันยายน2569โดยมีการจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกจากกรมทหารพรานที่41ถึง49รวมทั้งสิ้น108นายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทบทวนวิทยาการทางการทหารและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยรองแม่ทัพภาคที่4ได้มอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรและใบประกาศชุดปฏิบัติการดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลพร้อมได้กล่าวให้โอวาทและพบปะให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทหารพรานทุกนายนำวิชาความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
0: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา10 นาฬิกาดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: ัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับ
2: ด้วยเนื้อหาที่สอดแทรกความรู้นะคะรวมถึงความสนุกสนานแบบสุดๆให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ดูรวมถึงคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของที่เราเนี่ยจะต้องมีวินัยกันบ้างครับเพราะว่าในหัวข้อที่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าในปัจจุบันกับยุคใหม่แบบนี
2: ้
1: มีปัญหาก็คือคนรุ่นใหม่ไม่เคารพผู้ใหญ่นั่นเองครับ
2: อ๋อจริงนะเพราะถ้าสังเกตแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ยิ่งเด็กยุคใหม่ๆยิ่งใหม่ขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งขา

0: าดเรื่องตรงนี้อ่ะ
1: ต้องถามว่าอย่างพี่เกสเนี่ยเคยเจอบ้างไหมครับ
0: ถามว่าเคยเจอไหมก็เคยเจอนะคะเด็กบางคนที่พูดจาห้วนพูดจาไม่น่ารักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าบางทีการที่เขาแสดงออกแบบนั้นเขามีเหตุผลอะไรหรือว่ามีความในใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เราทำตัวไม่น่าเคารพมากกว่าครับ
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าคนรุ่นใหม่ไม่เคารพผู้ใหญ่ค่ะ
2: ขอบใจมากนะลูกนะออกดอกสวยงามเลยอ้าวเอ็กไปเรียนมาเป็นยังไงบ้าง
3: ทักเหรอทักเหรอ
4: ช่วยนะป้า
2: โอ๊ยไอ้เอ็กไอ้เอ็กพอแล้วถ้าเองตัดซะขนาดเนี้ยเองตัดข้าวไปด้วยก็ได้นะ
4: อ่ะป้าพูดเองนะอ่ะมา
2: โอ้ยข้าประชดแล้วนี่โมโหใครมาฮะ
4: ก็อาจารย์ที่มหาลัยเลยป้าให้ผมตกวิชานึงบอกผมเข้าเรียนไม่ครบผมไม่ยอมรับหรอกผมเลยประท้วงเดินออกจากห้องเรียนมาเนี้ยอ้
2: าวแล้วเองเรียนไม่ครบจริงหรือเปล่าล่ะ
4: ไม่จริงหรอกผมไม่เข้าเลยทั้งห้า
2: เขาไม่ไล่ใครออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาบุญโขแล้ว
4: เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยเผด็จการอีกแล้วโอ้ตาย
2: นี่จะไปไหนยังพูดไม่จบเลย
4: ผมจะไปไหนในประเทศนี้ก็ได้ป่ะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผม
2: โอ้นี่เองจะตอบง่ายๆกับป้าไม่ได้บ้างหรือไงฮะนี่ป้าแกนะเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะ
4: โอ้โหทวงบุญคุณอีกแล้วฮะอยากมีผมกันก็เลี้ยงผมสิ
3: ผมไปขอให้เกิดเหรอ
2: เบาได้เบานะเอกเองดูหัวป้าสิเนี่ยมันผมสีอะไรแล้ว
3: เหม็นมากเลยป้า
2: ให้ดูไม่ใช่ให้ดมพูดจาอะไรเนี่ยเคารพกันด้วย
4: ก็ได้ป้าผมบอกป้าก็ได้ผมจะไปไหนผมจะไปหาช่างสักผมจะสักกลางหลังเท่ๆเลยวัยรุ่นอ่ะ
2: เฮ้ยแต่ป้าว่าเดี๋ยว
4: ไม่ต้องเลยป้าไม่ต้องเลยจะมาห้ามใช่ไหมบอกว่าอย่าสักเลยมันไม่ดีเดี๋ยวหางานทำไม่ได้เชื่อป้าเถอะป้าอาบน้ำร้อนมาก่อน
3: ผมไม่เชื่อป้าหรอกครับนะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วป้าอย่าเอาชุดความคิดเดิมๆมาตัดสินคนรุ่นใหม่แบบผมนะป้าผมไปแล
2: ้
3: ว
2: ต่อมสำนึกมันอักเสบหรือไงวะเนี่ยไม่ทันจะพูดอะไรเลยแค่บอกว่าระวังเนอะสมัยนี้พวกมิจฉาชีพมันเยอะแค่นั้นเองอู้ไอเด็กพวกนี้เนี่ยยังไม่จะพูดอะไรเลยโวยวายแล้วโอ้ยนี่สักเทคทูหรือว่าคลอดลูกเนี่ยเฮ้ยร้องลั่นบ้านเลย
4: เขาเรียกว่าร้องด้วยความเหิมป่ะ
2: ป้าว่าเลิกสักเถอะนะลูกนะ
4: ผู้ใหญ่นี่มันยังไงเนี่ยช่วยเคารพในการตัดสินใจผมได้ไหมป้า
5: เฮ้ยตกลงน้องเอาลายกัปตันอเมริกาใช่ไหม
4: ใช่พี
5: ่ได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่เอาโล่ใหญ่ๆให้รับรองว่าโคตรเท่
4: จัดไป
5: จัดไป
4: เดี๋ยวพี่ พี่เอาโล่เล็กลงก็ได้พี
5: ่ได้เลยได้เลย
4: เดี๋ยวพี่ผมกับกัปตันอเมริกาตัวมันสูงไปเอาเตี้ยลงมาหน่อยได้ไหมพี่
5: จัดไปวัยรุ่น
4: เดี๋ยวพี่เอาแค่หัวกับตันก็พอดีกว่าพี
5: ่เฮ้ยกับตันนั้นไม่ใช่กระสือจะได้เหลือแค่หัว
2: ไอ้เอ็ก
4: ป้าหยุดเลยผมตัดสินใจไปแล้วป้าจัดไปพี
5: ่ลุยน้องเรียบร้อย
2: อันนี้มันกัปตันอเมริกาหรือว่ากระหังวะเนี่ยอันนี้มันโล่หรือว่ากระด้งอ่ะลูกฮะเองดูดิ
4: ทำไมกัปตันอเมริกาเป็นอย่างเงี้ย
5: ก็มันเป็นครั้งแรก
4: ครั้งแรกที่สักลายนี้เหรอ
5: ครั้งแรกที่ทำอาชีพนี
4: ้แล้วบอกมือระดับประเทศกูโกหกดีว่ะไปเลยออกไปเลยครับจะได้ตายเป็นครั้งแรกอ่ะ
2: เอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆที่ป้าจะบอกแกก็เรื่องนี้แหละป้าอยากจะบอกว่าเช็คดูให้มันดีๆก่อนที่จะเอาใครเข้ามาสักงาเพราะว่าไอ้รอยสักเนี่ยต้องอยู่บนตัวแกเนี่ยไปตลอดชีวิตของถูกและของดีเนี่ยมันไม่มีในโลกนี้หรอกป้าเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อน
4: อาบน้ำร้อนมาก่อนอีกแล้วอยากให้เด็กแบบพวกผมเคารพเชื่อฟังว่างั้น
2: ไม่ฟังแล้วเป็นยังไงคนไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่เคารพคนอื่นเขาเอาแต่ใจตัวเองอ่ะมันไม่เจริญหรอกประเทศชาติอ่ะถึงไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะว่ามีคนอย่างแกเนี่ยมากเกินไป
3: โอ้ทวงบุญคุณอีกแล้ว
2: คนแก่ๆอย่างพวกป้านะไม่ต้องการให้เด็กมาไหว้เพราะว่าอยู่มานานจนหัวงอกหรอกแต่ป้าเนี่ยมีประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาทั้งชีวิตถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยเปิดใจ

0: ็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องคนรุ่นใหม่ไม่เคารพผู้ใหญ่ครับผมบอกเลยว่าน่าสงสารเบิร์ดมากเลยนะครับจริงๆถ้าเขาฟังคำที่ป้าเขาสอนหน่อยเนี่ยก็คงไม่ต้องมีรอยสักกัปตันโดราเอมอนบนแขนแบบนี้เลย
1: แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าต่อมสำนึกอักเสบจ้าก็เลยเจอไปเลยทั้งๆที่ป้าเนี่ยก็เตือนหลายรอบแล้วจริงๆ
0: ทำอะไรเนี่ยก็ได้แบบนั้นแหละครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมดีกว่าครับ
2: เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเคารพผู้ใหญ่กันเลยครับเห็นในที่ทำงานเด็กบางคนจบมาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ยกมือไหว้รุ่นพี่บางคนเห็นรุ่นพ่อก็ยังไม่ยกมือไหว้เลยครับบางคนพูดสวัสดียกมือข้างเดียวพูดจาไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเลยครับเห็นแบบนี้เยอะมากเลย
3: ผมไม่เข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่มีความคิดเป็นของตัวเองคิดว่าการแสดงความรู้ผู้ใหญ่จะไม่เท่ไม่เด่นไม่ดังไม่อะไรแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยว่าผู้ใหญ่ผู้นั้นทำตัวให้เด็กนับถือหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่มีท่าทีกริยายังไงเด็กก็จะแสดงการเคารพออกไปครับ
4: จริงๆเราก็ว่ามันไม่ใช่การก้าวร้าวนะที่เราแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดอะไรตรงๆไปกับผู้ใหญ่แต่เพียงแต่ว่ามันคือเรื่องของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปทำให้เรามีความเชื่อหรือว่าความคิดเห็นบางอย่างที่เราไม่ตรงกันแต่ว่าเขาก็จะหาว่าเราแบบก้าวร้าวบ้างหรือว่าพูดจาไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราไม่อยากให้ผู้ใหญ่มองว่าเด็กก้าวร้าวมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าพอเราได้ฟีดแบ็กที่แบบอาจจะดูก้าวร้าวมาอะไรเงี้ยทำให้เราไม่สามารถแบบว่ากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาตรงๆได้
0: จริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยกับทุกความเห็นเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะหลายคนอาจรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ไม่เคารพคนรุ่นเก่านะคะแต่จริงๆแล้วเพราะความแตกต่างระหว่างวัยเพราะช่องว่างระหว่างวัยจึงทำให้เรามีความคิดที่แตกต่างกันค่ะ
0: ถูกครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการเคารพซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับผมแต่ด้วยวัฒนธรรมไทยที่นอบน้อมนะครับก็เลยทำให้สังคมไทยของเราเนี่ยมีเสน่ห์ขึ้นมาครับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะเหลือช่องของความงดงามแบบไทยๆเอาไว้ซึ่งจะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเสน่ห์ของไทยเรามากๆที่ทั่วโลกเขาหลงไหลแบบไทยเรานะคะ
0: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเรานั่นเองครับ
1: วินัยสร้างชาติค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: พี่รักเป็นลมอีกแล้วเหรอ
6: นี่ขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะ
5: อย่าบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะ
6: แต่ว่าครั้งนี้จ่ายคืนจริงๆนะ
5: เดี๋ยวเรายอมให้ยืมอีกก็ได้เห็นว่าป่วยหรอกนะ
7: กะแล้วว่าต้องหลอกกันอีกไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารดี
8: ๆไหนว่าจะโอนเงินไปให้พี่ไงนี่มัน5 เดือนแล้วนะทำอย่างเงี้ยไม่เจริญหรอกมันถึงต้องเป็นหนี้ทั้งปีทั้งชาติ

0: ยังไม่นอนหรอครับไททัน
1: เป็นไงเธอ
2: รักเลยเวลานอนมาต้องนานแล้วลูกยังไม่นอนเลยทำไมดี
1: อ่ะโอ้โหอะไรเลยสิ
0: วันนี้ครับไงครับ
1: มาๆๆขอร้อง

0: รักตาแป๋วแหววเลยครับ
1: โอ้ทำไมครับลูกอากาศร้อนหรือเปล่าอบอ้าวไหมหรือหนูไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวครับ
0: เขาว่าพาลูกไปเดินเล่นในสวนดีกว่า
1: ไปไหมลูกไปไหม
0: ดูมองสวนใหญ่เลยไปเดี๋ยวพ่อพาไป
2: เขาป่าไปนะ
0: ครับไปนะลูกนะใช่ไหม
2: ไปกับพ่อนะ
0: ไปไป

0: พี่รักเลี้ยงลูกเก่งขึ้นเยอะเลยนะแม่กับเธอช่วยเขาได้เยอะเลยแหละ
1: เธออย่าล้อเขานะ
0: อะไร
1: เขาอะเป็นสมาชิกคลินิกนมแม่ด้วยแหละ
0: สมาชิกอะไรนะ
1: สมาชิกคลินิกนมแม่ไงนี่ให้ดูนะนี่มันมีเฟซบุ๊กด้วยนะนี่ไง
0: คือที่รับเป็นแฟนเพจของ

0: มาชิคคลินิกหนูแม่แล้วเหรออ
1: ย่าขำดิ
0: ไม่
1: เขาบอกว่าอย่าร้อง
0: ก็ปกติเขาไม่ใช่แบบนี้ไงก็
1: สาอยากช่วยอ่ะ
0: น่ารัก
2: พลอยแปลกใจแค่ไหนฉันแปลกใจเป็นสองเท่าแก
0: จริงไม่ได้จะล้อแต่ชมนะเนี่ย
1: โหเดี๋ยวคู่นี้นะเป็นปี่เป็นขุยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: โอ้ยนี่เช็ดตัวให้ไททันดีกว่าเนาะตัวชุ่มเหงื่อเลยลูก
1: เบาๆนะแม่เดี๋ยวไททันตื่น
2: ทำเป็นรู้ดี
1: ก็รู้แล้วกันนะแม่เนี่ยเพจคลินิกนมแม่ส่งข้อความการเลี้ยงลูกอ่ะเป็นข้อมูลอ่ะมาให้ผมเยอะเลยนะ
0: เดี๋ยวเฮ้ยนี่รักนี่ใช่สามีตัวจริงเขาจริงปะเนี่ย
1: แน่นอนสิครับผมเขาก็ยังเป็นสามีสุดหล่อของเธอแหละเธอจำได้ไหมตอนที่เราไปหาพี่จูนคราวก่อน
0: อ่ะได้สิทำไมอ่ะ
1: นั่นแหละคือเขาอ่ะเดินผ่านไปเห็นโปสเตอร์คลินิกนมแม่เขาก็เลยถ่ายรูปไว้ก็เห็นเธอกับแม่เลี้ยงหลานเลี้ยงลูกกันอ่ะเขาก็อยากมีส่วนร่วมบ้างไงก็พิมพ์ข้อความไปหาในเพจเขาด้วยแหละบอกให้เขาว่าส่งข้อมูลมาให้หน่อย
2: ดูถ้าฝนจะตกหาใหญ่แล้วเนี่ย
1: อ้าวแม
3: ่แบบนี้เขาคงวางใจให้ชิรักดูแลลูกแทนเขาได้แล้วมั้งเนี่ย
1: อุ้ยขอเป็นผู้สนับสนุนแล้วกันเขากับแม่ช่วยกัน
2: เรียบร้อยเสร็จแล้วพระอ้อมนี่ยังไงเสร็จแล้วใช่ไหมจะได้เอาไปซักให้
3: ไม่เป็นไรค่ะแม
2: ่โอ้ยไม่เป็นไรก็นี่ไงอย่างที่เจ้าเพชรมันบอกใช่ไหมเป็นผู้สนับสนุน
1: เขากับแม่เดี๋ยวช่วยกัน
0: อะค่ะขอบคุณนะคะแม่
2: ค่ะ
4: คุณย่าเช็ดตัวให้แล้วนะครับ
3: ทีนะเมื่อวานอ่ะเขาให้แม่เอานมที่เขาปั๊มไว้อ่ะลองใส่ขวดให้ลูกลูกกินด้วยนะ
1: ก็เป็นผลมาจากความร่วมมือกันของพวกเรานี่แหละก็ตอนที่เธอกลับไปทำงานอ่ะเธอจะได้ไม่มีอะไรต้องกังวลอ๋อแล้วก็ถ้ารู้สึกไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรที่ต้องเป็นห่วงอ่ะบอกเขาได้เลยนะ
3: งั้นตอนนี้เขาฝากดูลูกแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ดิแล้วทีนี้จะไปไหนอ่ะ
3: อยากออกไปสูดอากาศหน่อยอ่ะ
1: โอ้โหเอาสิคะจ้ะเดี๋ยวเขาดูแลให้
3: ขอบคุณค
1: ่
3: ะอย่ามานะ
1: จ้ะจ้ะลูกหลับอยู่ไม่ต้องกังวลที่รักอย่าไปนานนะคิดถึง
5: ช่วงเวลาหลังคลอดค่ะเป็นช่วงเวลาที่มีความท้าทายมากเลยค่ะสำหรับคุณแม่มือใหม่ทางด้านของการปรับตัวรวมถึงเวลาในการเรียนรู้พฤติกรรมของลูกนะคะสิ่งที่คุณแม่ต้องการมากเลยนะคะก็คือการสนับสนุนจากคนในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลงานบ้านนะคะการดูแลด้านอาหารหรือการช่วยเหลือเลี้ยงดูทารกในระยะเวลาสั้นๆค่ะเพื่อให้คุณแม่มีช่วงเวลานะคะที่ได้พักค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมลูกอย่างเต็มที่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงค่ะคือการสนับสนุนทางด้านจิตใจค่ะสำคัญมากคือคนในครอบครัวต้องให้กำลังใจกันค่ะชื่นชมกันเพื่อสร้างให้คุณแม่มีความมั่นใจในบทบาทของคุณแม่นะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะถ่ายทอดความมั่นใจและความสุขนั้นสู่ลูกน้อยค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: The People Show ปรับเวลาใหม
2: ่เมาทุกข่าวดี
3: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
1: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
2: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพง
3: ษ์และโอยดา
5: แล้วพบกันนะคะ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: ทุกธุรกิจที่สำเร็จล้วนมีเบื้องหลังที่น่าสนใจจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน The Success รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกธุรกิจและเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ผ่านหลากหลายผู้ประกอบการและผู้บริหารตัวจริง
2: เราทำของเราดีที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ที่เรามาใช้ต่อยอด
3: ต้องเชื่อว่าความสำเร็จเป็นของทุกคนได้
1: อัปเดตเทรนด์ธุรกิจไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ในรายการ The Success ทางททบ 5 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมณวินนะครับพี่แป๊ะสุภาพชายนะครับแล้วก็คุณผักหวานนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกษตรไดเรกครับ
1: ใช่แล้วค่ะเจอกันเป็นประจำแบบนี้เลยนะคะทางททบ5นะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะเริ่มต้นเวลาดีๆ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะฮะมีข่าวมาฝากกันด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่เพลงของทาทานะฮะเอ็มยูไม่ใช่นะครับ
1: จะบอกว่าเราได้ยินคำนี้กันบ่อยมากมันเป็นตัวแทนแห่งความร้อนแรงและถ้าใครสังเกตจะรู้สึกเลยว่าหุ้ยไม่ปีนี้มันร้อนกว่าเดิมทุกๆครั้งเพราะว่าของจริงกำลังจะมาแล้วค่ะกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเขามีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาแจ้งมาบอกกันคาดว่าจะแล้งหนักด้วยนะไม่หนาวเท่าปีก่อนค่ะสะเทือนวงการเกษตรอย่างแน่นอนกับการเคลื่อนตัวของเอลนีโญมายังประเทศไทยซึ่งจะปรากฏชัดในช่วงครึ่งปีหลังของ2569นี่แหละโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้นะคะฝนจะตกน้อยลงกว่าทุกทีแล้วก็จะมีผลทำให้น้ำต้นทุนที่ต้องกักเก็บไว้ใช้ในปีหน้าเนี่ยลดน้อยลงทางรัฐบาลก็เลยจะต้องวางแผนเพื่อแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้วค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็ได้กล่าวว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมาโดยผ่านการจำลองสภาพอากาศทั่วโลกเนี่ยพบสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเต็มตัวค่ะ โดยปรากฏการณ์ในครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะพุ่งสูงไปถึงระดับแรงหรือขั้นซูเปอร์เอลนีโญเลยนะซึ่งจะทวีความรุนแรงและแตะระดับสูงสุดในช่วงปลายปีนี้ค่ะ ที่น่ากังวลมากกว่าปกติก็คือมันมีเรื่องของปัจจัยเสริมเพิ่มเข้ามา เพราะตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยมีอุณหภูมินะคะที่สะสมของโลกอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว เมื่อมาเจอกับเอลนีโญเนี่ยแม้ความรุนแรงของการปรากฏการณ์ครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้แตะระดับที่สูงสุดในประวัติศาสตร์นะคะแต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายได้มากด้วย
2: มิน่าล่ะ
3: ทำไมอ่ะ
2: มันทำไมมันร้อนกระบาลขนาดนี้
1: ร้อนมาก
3: มันร้อนมากมันร้อน
1: แต่นี่เขาแจ้งว่าเอลนีโญปลายปีนะแสดงว่าปลายปีเราจะทรมานกว่านี้นะ
0: คือมันเริ่มที่ผ่านมามันเริ่ม
2: ยังไม่พอเหรอ
0: มันยังไม่พอสิฮะ
1: พึ่งนับหนึ่ง
0: คือผมจำได้ว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ย40กว่า50ก็มีอันนี้คือฟิลไลท์นะฟิลไลท์นะ50ก็มีแล้วเขาบอกว่าฤดูหนาวปีนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า
2: หนาวไหม
0: มันน่าจะหนาวน้อย
2: เลิกเอาอยู่แล้ว
0: พอซูเปอร์เอลนีโญมาเนี่ยนะฮะมันก็จะหนาวน้อยมันหนาวแบบไม่ควรจะเป็นส่วนฝนเนี่ยปริมาณเขาบอกว่าจะน้อย
1: ใช่จะลดน้อย
0: ด้วยนะฮะหนาวก็น้อยฝนก็น้อยแต่ร้อนเนี่ยมาแบบโอ้โหมาแบบเต็มพิกัดเลย
1: ความร้อนมันทำให้น้ำที่กักเก็บไว้อะมัน
2: ระเหยนั่นคือปัญหาน
0: ั่นน่ะสินะฮะถ้าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้เนี่ยนะครับเขาต้องเตรียมรับมือนะฮะคือระดับนโยบายของรัฐบาลเลยเนี่ยนะครับก็ต้องออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับบริหารจัดการพื้นที่เกษตรนะฮะคือปริมาณน้ำจะต้องเพียงพอนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเกษตรกรเองในระดับผู้ผลิตเองเนี่ยก็ต้องเอาบทเรียนในปี61มาประยุกต์ใช้ผมว่าปีนั้นก็น่าจะหนักเหมือนกันก็น่าจะเจอเอลนีโญเหมือนกันก็น่าจะเจอเอลนีโญเหมือนกันคือเอลนีโญมันจะมาแล้วมันจะหายไป
1: ใช่
0: คือมันจะมาฝั่งไทยแล้วเดี๋ยวมันจะไปฝั่งอเมริกาแล้วมันก็จะโยกกลับมาฝั่งไทยอีก
2: ไปแล้วไปเลยไม่ได้เหรอ
0: ไม่ได้
1: วัฏจักร
0: วัฏจักรเขาคือเขาบอกว่าให้เอาปี61มาประยุกต์ใช้โดยศึกษาแนวทางการเกษตรนะฮะเอาตัวรอดในช่วงนั้นนะฮะมาปรับใช้นะฮะระดับประชาชนเองก็ตามไม่ใช่แค่เกษตรกรเท่านั้นเราคนเมืองทำงานออฟฟิศมันร้อนมากนะฮะต้องดูแลสุขภาพด้วยผมเพิ่งเห็นเรื่องนี้นวัตกรรมห้องเย็นไม่ได้ไว้สำหรับคนตายนะ
1: กำลังจะบอกว่าเอ๊ะมันก็มีอยู่แล้วนี่นวัตกรรมห้องเย็น
0: ไม่ใช่สำหรับคนตายนะเพราะว่าวันนี้คนเป็นก็จะร้อนจะตายอยู่แล้วเขามีการเสนอให้จัดทำพื้นที่พักพิงกระจายตามจุดต่างๆในเมืองผมเห็นโฆษณาอยู่เหมือนกันเป็นห้องพักให้มันเหมือนคนเนี่ยพอเจอร้อนๆมากๆเขาจะเป็นฮีทสโตรก
2: เข้าไป
1: ช่วงหลังคนเป็นเยอะมากนะ
0: ฮะเขาบอกว่าตามจุดต่างๆจะมีแต่เขาเอาพวกโซลาร์เซลล์มาช่วยใช้ด้วยนะ
1: อ
0: ันนี้ควรมากๆคือกระจายตามจุดต่างๆให้คนได้เหมือนไปพักผ่อนพักอาศัยอยู่ในนั้น
1: จะได้แบบลดอุณหภูมิในร่างกาย
2: เหมือนป้ายรถเมล์เหรอ
0: มันก็ไม่รู้เหม
2: ือ
0: นก
2: ัน เวลารอรถเมย์ก็ไปรอที่ป้าย
1: ใช
2: ่แต่ว่าเวลาร้อนจัดเนี่ยจะเข้า
1: ห้องเย
2: ็นก็ไปรอ
1: เป็นลดอุณหภูมินิดนึง
0: เดี๋ยวต้องดูกันว่ามันจะช่วยได้จริงหรือเปล่ามันจะแออัดขนาดไหนแล้วมันจะแบบว่ามันจะใช้งานได้สะดวกไหมหรือบางทีแค่แบบปลูกต้นไม้เยอะๆมันก็เป็นที่พักผ่อนได้เหมือนกัน
1: มันร่มรื่นอะเน
2: า
1: ะ
2: มันก็เขาเรียกว่าธรรมชาติแก้ธรรมชาติไอ้ตรงนั้นแต่ว่าไอ้ที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีแก้ปัญหาธรรมชาติทุกวันนี้เขาจะพูดกำลังพูดถึงนั่นไม่ใช่เหรออ
1: ะไร
2: คุณนวินเขาจะส่งเสริมให้ประชาชนไป
0: ติดตั้งโซลาร์เซลล์
2: เหรอ ติดตั้งโซลาร์เซลล์มันไม่ได้ง่ายเหมือนเอาสังกะสีไปตอกหลังคานะ
0: มันไม่ง่าย
1: มันต้องมีเรื่องของการ
2: มันต้องมีเงินนะ
1: ใช่
2: มันต้องมีเงินนะ
0: จะบอกว่ามันต้องมีตังค
2: ์ใช่
0: มันถึงจะทำได้
2: ใช่ใช่
0: แต่เขาก็ออกให้กู้นะยาวนะเรื่องนี้ถ้าพูดยาวนะ
1: กำลังสนใจอยู่ด้วย
0: กำลังสนใจอยู่ด้วย
1: เยอะ
2: โอ้โห
0: เพราะว่าหนึ่งคือลดภาษี
1: ใช่
0: มีให้กู้ด้วยแต่อันนี้ก็ไม่รู้ก็สุดแท้แล้วแต่ละกันว่า
1: เป็นการเลือกใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ถูกที่ควรอ่ะ
0: ปัจจัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกมีแค่ร่มไม้มีเก้าอี้1ตัว
2: ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติแก้ธรรมชาติก็ได้หรือใช้เทคโนโลยีแก้ธรรมชาติก็ได้แต่ยังไงก็ตามแต่พวกเราเจอแน่นอนซูเปอร์เอลนิโญไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้ว
1: ใช่เดี๋ยวมาแน่นอนพอย้อนกลับไปเมื่อปี61อย่างพี่แปรเนี่ยไร่องุ่นคุณหวานเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปีไหนอยากรู้ว่า
0: โอ้โห
1: เนี่ย
2: 61มันแค่8ปีที่ผ่านมาเอง
0: อุ้ยนานนะ
2: นี่เนี่ย61ก็8ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอประมาณนี้ใช่ไหม
1: ใช่ไร่องุ่นคุณหวานกำเนิดยังคะตอนนั้น
2: โอ้โหเนี่ยเขากำเนิดมาได้13ปีแล้ว
1: แล้วตอนนั้นที่มันเกิดปรากฏการณ์แห้งแล้งเนี่ยมันกระทบอะไรพี่แปร
2: คือบังเอิญเนี่ย
0: หรือปากช่องมันโอเคอากาศมันดี
2: ไม่ปากช่องเนี่ยอากาศดีแต่ว่าที่ไหนอากาศดีก็สุดแท้แต่ว่าถ้าไม่มีน้ำเนี่ยจบเลย
1: มันแล้ง
2: มันแล้งไม่มีน้ำนะครับปลูกพืชไม่

0: มีน้ำเนี่ยจบเลยนะมันต้องดินมาคู่กับน้ำใช่ไหมฮะถ้ามีน้ำเลยเนี่ยโอเคความสำเร็จเนี่ยมากกว่า 50%
1: แล้ว
0: บางเอิญที่ไร่เนี่ยเขามีบึงขนาดใหญ
1: ่
0: มีบึงขนาดใหญ่เป็นบึงธรรมชาตินะครับที่เกิดจากน้ำของเขาใหญ
1: ่
0: บึงที่ว่านี้น้ำไม่เคยเหือดคืออาจจะลดลงบ้างในหน้าร้อนแต่ว่าไม่แห้ง
1: ตลอด
0: มันก็เลยเนี่ยธรรมชาติเขาให้มาแบบนี
1: ้ธรรมชาติใช่
0: ไหมเมื่อธรรมชาติให้มาแล้วก็ต้องตอบแทนธรรมชาตินี่คิดในใจนะ
1: อันนี้คือไร่พี่แป๊ยังโชคดีที่มีบึงเป็นของตัวเอง
2: แต่คนส่วนใหญ่เขาไม่มีอะไร
1: ใช่
0: เขาก็ต้องขุดฮะ
1: น่าแรงเนี่ย
0: บาดาลครับผมเจาะบาดาลฮะเจาะน้ำบาดาลฮะคือเจาะนึงเนี่ยคือเรียกว่ารูนึงเนี่ยนะประธานตัวเขาเรียกไปอะไรวะ
1: มันต้องเจาะเป็น
0: เจาะบ่อหนึ่งอ่ะแสนกว่า
2: ใช
0: ่แสนสี่แสนห้า
2: ผมเคยได้ยิน
0: ครับ
2: หลายตังค์นะ
0: นี่จ่ายมาแล้วจ่ายไปแล้วฮะแสนกว่าบาทครับ
1: อ่ะพี่ปานี่บึงแล้วก็ยังต้องเจาะ
0: อันนี้พูดถึงที
1: ่
0: จันทบุรี
1: ใช่
0: ไหมท่าใหม่สวนทุเรียนไง
2: คือบางทีมันไม่ใช่ทุกที่มันจะมีบึงมันจะมีน้ำมันจะมีชลประทานไม่ใช
0: ่
2: คือมันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าหาจุดหา
0: อะไรมันก็ต้องหาวิธีการแก้ไขวิธีการแก้ไขมันมีจะเอาแบบไหนขนาดที่เจาะน้ำบาดาลที่ว่านี้ยังไม่พออีกนะกำลังจะขุดเป็นเรียกว่าขุดเป็นบ
1: ่อ
0: เอาพลาสติกมาคลุมหน้าดินแล้วเอาน้ำใส่ลงไป
2: เลี้ยงปลาด้วยไหมก
0: ็
2: ได
0: ้
2: นะ
0: เลี้ยงปลาก็ได้แต่ว่าก็ไม่เลี้ยงหรอกเลี้ยงทำไมอ่ะก็จะเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาลดทุเรียนไง
2: เอาทุเรียนก่อน
0: ใช่
1: ให้มันเป็นพื้นที่ชลประทานของตัวเอง
0: เอาพลาสติกไปคลุมดินไปเลี้ยงปลาก็ตายดิ
2: ไม่รู้ก็อย่าไปคลุมดินไม่ได้คลุมปลาถ้าคลุมปลาตายแต่ไม่เป็นไรหาจุดอะไรก็ได้ที่ตอบโจทย์ไล่สวนตัวเองให้มันมีน้ำก็แล้วกัน
1: เพราะว่าพอไม่มีน้ำปุ๊บเนี่ยดินมันจะแห้งมันจะแตกมากเลยนะพี่แป๊ค่ะเคยเห็นรูปในข่าวคือมันแตกแบบมันแข็งมากอ่ะ
0: คือมีเพลงหนึ่งนะจะให้ร้องไหม
1: ร้องเลยแล้วกัน
0: ไม่ร้องมันอาจจะนานหน่อยของสายันสัญญาไงดินแยกแตกละแห้ง
1: ขอลูกคอด้วยลูกคอ
0: ต้นใบไม้เฉาแห้ง
2: พอก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธ
0: ิ์
1: เดี๋ยวจะมีหลักไมค์มาติดต่อให้ออกซิงเกิลแล้วคุณผู้ชมค่ะ
2: สงสัยเดี๋ยวต้องทำบ่อปลาจ่ายค่าลิขสิทธิ์แล้วล่ะ
1: ถ้าคุณเจอปัญหาดินแห้งดินแตกแข็งอยู่เนี่ยบอกเลยว่าอย่าฝืนในการที่จะปลูกอะไรนะมาปรับปรุงดินให้ถูกต้องมาปรับโครงสร้างของดินให้พร้อมรับกับการปลูกพืชชนิดต่างๆของคุณก่อนดีกว่ากับช่วงนี้เลยเกษตรโปรดีค่ะพี่แปแนะนำอยู่เสมอเลยค่ะว่าการแก้ปัญหาต้องแก้ให้ถูกจุดนะคะถ้าคุณมองไปแล้วเห็นดินของคุณเนี่ยมันแห้งมันแตกมันระแหงปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่ดีซื้อปุ๋ยมาใส่เนี่ยก็เหมือนเหวี่ยงเงินทิ้งไปเปล่าๆเพราะว่าต้นไม้มันไม่สามารถที่จะดูดสารอาหารต่างๆไปได้แก้ที่ดินก่อนได้เลยค่ะแล้วเราก็มีดินดีต้นดีสูตรแก้ดินฝาสีทองเนี่ยแหละค่ะที่บอกเลยว่าใช้งานง่ายมากแค่ผสมแล้วก็ฉีดราดลงดินนะคะลงจนถึงปลายทรงภูมิผสมน้ำแล้วปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยไม่ต้องใส่เครื่องป้องกันใดๆเลยคุณผู้ชมค่ะตัวนี้เป็นธรรมชาติ 100% เติมจุลินทรีย์ให้กับดินให้เขาได้ไปปรับโครงสร้างนะคะของระบบดินทั้งหมดพอดินดีมีจุลินทรีย์ดีๆแล้วมีแร่ธาตุดีๆแล้วคราวนี้ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามอย่างแน่นอนทั้งช่วยเพิ่มออกซิเจนในดินปรับสภาพดินให้ร่วนซุยแล้วก็รวมไปจนถึงใครที่ทำนานะคะอยากให้ใช้ตัวนี้แทนการเผานาเพราะเขาสามารถย่อยสลายต่อสังฝังข้าวได้ด้วยวันนี้โปรโมชั่นจัดให้เลยนะคะซื้อ2แถม2 4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่จากราคาเต็ม 2,000 กว่าบาทเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนๆสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์026660011ย้ำเบอร์อีกครั้งกดตามผักได้เลยนะคะ026660011ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1พฤษภาคม2569ไปจนถึง31พฤษภาคม2570ค่ะ
2: พอพฤษภาคมนะฮะก็เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยบางประเภทชอบฝนบางประเภทชอบน้ำบางประเภทไม่ชอบ
0: ใช
2: ่บางประเภทเนี่ยคือทนก็ทนนะ
1: คือ
2: เดี๋ยวต้องหาวิธีการเขาเรียกว่าการปลูกการดูแลรักษาพืชผักในช่วงฤดูฝนมาฝากคุณผู้ชมกันหน่อย
1: ใช่
2: เพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงนี้กันแล้ว
1: เขาบอกว่าช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะเกษตรกรสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำก็คือต้องให้น้ำแก่พืชผักอย่างเพียงพอสม่ำเสมอเพราะถ้าหากขาดน้ำจะทำให้พืชผักโดยเฉพาะพืชผักรับประทานผลค่ะได้รับความเสียหายหรือผลแตกเมื่อฝนตกลงมาอีกครั้งแต่ก็อย่างที่พี่วินบอกไปมันก็จะมีพืชบางชนิดที่ไม่ได้ชอบน้ำอ่ะ

0: เออถ้าโดนน้ำเนี่ยมันอาจจะทำให้รากเน่ารากเฉาแล้วก็ผลผลิตไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดว่าเอะอะรดน้ำแล้วน้ำอย่างองุ่นเองเนี่ยก็ไม่ใช่
1: เขาก็ไม่ชอบน้ำเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ต้องดูรู้เขา
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่ว่าบางช่วงก็ต้องการให้น้ำเยอะอย่างเช่นช่วงหลังจากที่พรุนเสร็จ
0: ะ
1: นะครับที่เราแกล้งเขาอ่ะเขาแกล้งเราโดยการตัดพรุนเสร็จเนี่ยนะครับก็รีบใส่น้ำเข้าไปในปริมาณที่มากกว่าปกติ
2: เราเคยเล่าให้ฟังเรื่องน
1: ี้ใช่ใช่อ
2: ันนั้นต้องใช้น้ำเยอะ
1: ๆมันมีบางช่วงบางจังหวะครับครับ
2: โอ้ยแล้วอย่างนี้ต้องดูแลไงผมได้ยินข่าวช่วงนี้นะอย่างรากเน่าอย่างรากเน่าก็จะเจอกันบ่อยเพราะว่าน้ำมันเยอะ
1: อย่างเช่นอย่างนี้นะครับคือพ่อแม่เราเนี่ยท่านก็ด้วยความที่ท่านอยากจะให้เวลาพืชผักผลไม้ที่เอาไปปลูกเนี่ยให้มันโตกลัวมันจะขาดน้ำอย่างเช่นบางคนเนี่ยซื้อแบล็คเบอร์รี่ไปซื้อบลูเบอร์รี่ไปเป็นกระถางไปแบบนี้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ปลูกคุณลูกก็มาทำงานนะครับเช้าคุณแม่ก็เอาไปรดน้ำรดน้ำเอาอะไรก็ได้เนี่ยไปรดน้ำบัวรดน้ำไปรดไปนะครับก็ไปเก็บลูกกินพอเที่ยงอ้าวอุ้ยอากาศมันร้อนยายแม่ก็เอา
0: บัวรดน้ำไปรด
1: เองพอเย็นก่อนนอนก็ไปดูอีก
2: รดน้ำ
1: ตื่นเช้ามาตายครับผมรากเน่าฮะ
2: คือมันเยอะเกินไปใช่รากมันเน่า
1: แต่ด้วยความที่คุณยายคุณเนี่ยคืออยากจะกลัวว่ามันจะตายกลัวมันจะขาดน้ำอะไรประมาณนี้ด้วยความปรารถนาดีไง
2: ครับ
1: ปรากฏว่าตื่นเช้ามาก็คอหักครับอ
0: ันนี้ก็คือรับน้ำเยอะเกินไป
2: เปลี่ยนให้คุณยายคุณแม่เนี่ยเปลี่ยนจากการรดน้ำไปกรวดน้ำกรวดได้เช้าเย็นอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรมีประโยชน์ด้วย
1: คือสรุปความว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยต้องการน้ำน้อยน้ำมากแตกต่างกัน
2: แตกต่างกัน
1: ใช่ครับ
2: ก็ต้องไปศึกษาด้วยว่าแต่ละชนิดชอบยังไงบางช่วงหรือบางช่วงไม่เอาเลยเพื่อเร่งผลผลิตอะไรก็จะมีเคล็ดลับของเขา
0: อย่างไร่ของพี่แป๊ะเนี่ยมีปลูกหลายชนิดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละชนิดเขาจะต้องมีความต้องการที่แตกต่างกันแน่นอนอะโวคาโดเขาเป็นสายไหนคะ
1: อันนี้ก็เป็นคืออะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ต้องการความแล้ง
0: ไม่ต้องการน้ำมาก
1: แต่ว่าไม่ต้องการหมายว่าแล้งเลยก็ไม่ได
0: ้ต้องมีน้ำ
1: มันต้องให้น้ำแต่เขาชอบพื้นที่ในที่สูงไงที่เนินเขาตีนเขาเชิงเขาเนี่ยเขาชอบมากเลยแบบนี้เพราะว่าธรรมชาติเป็นแบบนี
0: ้
1: แต่ว่ามันก็จะขาดน้ำไม่ได้เป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศนะมันก็ง่ายไงเนี่ยคือปกติถ้าเราปลูกไว้โดยที่ไม่ต้องรดน้ำเขาก็อยู่ได
0: ้
1: ฉันก็อยู่ได้แต่ว่ายิ่งเราเอาไปบำรุงดินแบบนี้โอ
0: ้
1: โหเนี่ยถ้าต้นไม้เขายกมือไหว้ได้เขาจะยกมือไหว้เลย
0: ขอบคุณที่แบบว่าเติมอาหารให้เราตลอด
1: ขอบคุณเลย
0: อันนี้ที่พี่แต่ใช้ก็คือตัวสูตร AB ฝาเขียวฝาแดงผสมรวมกันได้เลย
1: รวมกันเลยฮะ
0: แล้วก็เอามือจ้วงจ้วงดีเลย
1: ก็สาดไปเนี่ยแก้วกินน้ำไปแหละสาดไปเนี่ยสาดไปแบบนี้ดูดิน
0: านทีปีหนมารดน้ำก็เติมอย่างนี้ให้เขาแหละ
1: ใช่
0: แล้วมันโดนได้ทุกส่วนแบบนี้เลย
1: ทุกส่วนเลย
0: มันเลิศนะ
1: เนี่ยอย่างนี้ฮะมันอย่างนี้
0: แล้วลูกดู
1: คืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นต้นไม้พูดได้เนี่ยขอบคุณลูกพี่นี่จะขอบคุณเลยนะนี่ดู
0: แล้วผลผลิตออกมาดีมาก
1: ใช่ครับยิ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนไงนะตอนนี้เนี่ยนะสภาพดินเนี่ยที่เคยแห้งที่เคยกรังในหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยดูสิบ้านเราเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: 40องศาไปเผาดินเนี่ยโอ้โหแหกแห้งไม่ใช่แหกแห้งแล้วแห้งอีกแตกแล้วแตกอีกคือแหกกับแห้งมันตรงกัน
2: ได
1: ้บวกกัน
2: ก็ได
0: ้ว่าอย่างช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยองุ่นกับอะโวคาโดที่เขาแบบไม่ค่อยรักน้ำเท่าไหร่เนี่ยพี่แป๊ะมีวิธีรับมือยังไงกับช่วงหน้าฝนที่ฝนมันตกบ่อยๆ
1: คือถ้าคือที่องุ่นเนี่ยเขาจะต้องทำรางไว
0: ้ครับ
1: ทำรางเพื่อจะระบายน้ำถ้าหากว่าน้ำได้ไหลลงมาจากเรียกว่าโรงเรือนมันไหลมาแล้วก็ต้องทำรางไว้เพื่อจะระบายน้ำให้เร็วที่สุดใช่ไหมน้ำขังนี่ไม่ดี
0: เพราะว่าองุ่นพี่แป๊ะปลูกในโรงเรือน
1: โดยเฉพาะจะก่อนจะตัดแบบนี
0: ้
1: นะครับเนี่ยก่อนจะต้องงดน้ำใช่ไหมใช่สุกแล้วเวลาตัดต้องงดน้ำคือถ้าหากคุณไปให้น้ำตอนที่กำลังจะตัดเนี่ยรสชาติก็เปลี่ยนไปรสชาติที่จะหวานจัดกับรสชาติก็เปลี่ยนไปแผ่วๆ
0: ไอเราชาวบ้านไม่รู้เนอะพอเห็นลูกออกปุ๊บเติมน้ำใหญ่เลย
1: ใช่เนี่ยมันต้องคือไอเรื่องเหล่านี้มันอยู่ที่เราทำไปวันมันก็เรียนรู้ในหัวไปเองเนี่ยมันเรียนรู้ไปเองนะยิ่งทำก็ยิ่งรู้เอาความผิดพลาดมาเป็นตัวแก
2: ้
1: นะครับมาเรียนรู้ตอนต่อไป
0: ใช่
1: ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก
0: ถ้ามีเวลาก็แวะไปเจอพี่แปะได้ที่ไร่ของคุณหวานก็จะได้แลกเปลี่ยนแบบว่าข้อมูลการเลี้ยงต้นไม้พันธุ์ต่างๆว
1: ่
0: าจะทำยังไงแล้วก็เคล็ดลับดีๆจากพี่แปะมีเยอะมาก
1: เนี่ยอย่างเช่นองุ่นเนี่ยพันเนี้ยนะครับเนี่ย witch finger
0: โอ้กำลังจะบอกว่ามันดูยาวเหมือนเป็นนิ้วเลย
1: ใช่ witch finger ก็คือนิ้วมือแม่มดนะครับ
2: โอ้ไม่เคยเห็น
1: ผมตั้งชื่อให้อะไรรู้ป่ะนาวินเป็นองุ่นพริกสวน
2: เหมือนพริกสวน
1: หร
0: ือว่าตั้งว่าองุ่นเล็บมือนาง
2: แล้วรสชาติมันเป็นยังไง
1: อุ้ยหวานหอมด้วยอร่อยแหลมๆปิดๆๆเนี่ยกิน
0: อันนี้สายพันธุ์เลยครับ
1: อันนี้ S48 ฮะ
0: นี่ไง
1: ใช่
0: ที่อยู่ตรงหน้าเรานี่ไง
1: ใช่ใช่ใช่เนี่ย
0: อันนี้คือผลผลิตจากไร่พี่แปะ
1: คือถ้ายังไม่สุก

0: เป็นสีเขียวถ้าสุกมาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้จะมาเป็นสีม่วงดำแบบนี้ใช่
1: แล้วดูสีวางอยู่ตั้งนานนึกว่าเป็นของปลอมเพราะว่าสวยมาก
2: แบบ
1: แต่จริงๆของจริงแบบนี้จ้ะ
0: นี่หายไปหลายเม็ดแล้ว
1: นกนั่งเล็ม
0: นกอยู่แถวนี้นกแถวนี้กินไปเรื่อยจิกไปเรื่อย
1: กลัวคนไม่เชื่อ
2: แบบทุเรียนเงี้ยนกหยิบอ่ะนี่ก็หยิบคนนั้นก็หยิบคนนี้ก็หยิบนะอร่อยอร่อยอร่อยอร่อย
3: อร่อย
2: เฮ้นะฮะอ่ะคุณผู้ชมอ่ะเนี่ยแหละคือเรื่องราวของถ้าเรารู้นะฮะว่าต้นนี้ชอบน้ำไม่ชอบน้ำแค่นั้นไม่พอต้องรู้ด้วยว่าช่วงไหนต้องน้ำต้องงดอันนี้มันเป็นองค์ความรู้ที่ดี
1: ใช่แล้วค่ะและถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าดินปรับปรุงดีแล้วอยากจะบำรุงต้นใบดอกผลนะก็ต้องมาบำรุงกันต่อนะคะด้วยสูตร AB กันกับช่วงนี้เกษตรโปรดีค่ะ
2: คุณผู้ชมครับสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ในจอนะฮะที่ผสมลงไป2สูตรนะฮะลงในถังแล้วก็สาดเนี่ยโดนใบได้ทุกอย่างเนี่ยนะครับนี่คือตัวนี้เลยนะฮะสูตรคู่โตไวนะครับใบเขียวผลดกใช้งานได้ถึง40ไร่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีฝาสีเขียวและฝาสีแดงนะครับสูตรฝาสีเขียวคือสูตร A นะครับเขาจะมีทั้งอะมิโนสกัดเข้มข้นสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะฮะพืชโตไวในขณะเดียวกันนะครับนี่คือสูตรเขาเรียกว่าขวดฝาสีแดงสูตร B เขาก็จะมีอะมิโนมีฮิวมิกนะครับมีฟูวิกนะครับทำให้ดินร่วนซุยนั่นเองนะครับปรับสภาพดินให้ดีขึ้นนี่คือดินดีต้นดีนะครับสูตร A และสูตร B ฝาสีเขียวและฝาสีแดงเขาเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยจบครบในชุดเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ใช้คู่กันบำรุงผลผลิตทั้งทางต้นทางใบเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าโดนใบได้นะครับแล้วก็ปรับปรุงดินได้แล้วก็ปลอดสารเคมีเป็นอินทรีย์คุณผู้ชมครับวันนี้โปรดีมากๆนะครับซื้อ2แถม2สุดคุ้มเลยนะครับวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับ4ขวด2,760 บาทไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับเราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจสูตรนี้ต้องมีเลยนะครับกดหาเราที่026660011ย้ำ026660011นะครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ครับของมันต้องมีอะเนาะ
0: ครับ
2: คือมีแล้วใช้อะมันก็ได้ประโยชน์เนาะหลายๆคนอาจจะยังไม่มีตอนนี้ควรจะต้องมีแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นสีทองสีแดงสีเขียวนะฮะจริงๆแล้วพี่แป๊ะเนี่ยยังมีหลายอย่างทุเรียนอะโวคาโดองุ่น
1: ลำไย
2: ลำไย
0: สูตรมันก็คือสูตรเดียวคุณดาวิน
2: สูตรเดียวใช่ไหม
0: สูตรเดียวฮะ
1: ทุกไร่ใช้สูตรเดียวกัน
0: ใช่ใช่สูตรเดียวกันเลย
2: อ่ะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงนี้เดี๋ยวเล่ากันต่อคุยกันต่อนะครับกับถามจริงตอบจังครับตอนแรกเข้าใจว่าโอ้โหปลูกหลายอย่างเนี้ยต้องเขาเรียกว่าค้นคว้าหาความรู้กันเยอะอ๋อมันมีแค่สูตรเดียวดินต้องดีก่อน
0: ใช่นะฮะคือหลายท่านคงจะบางทีปลูกเฉพาะข้าวปลูกเฉพาะพืชไร่ต่างๆที่ว่าเนี้ยนะครับคืออย่างที่บอกว่าเนี่ยหลายท่านเนี่ยปลูกแบบเลยตำเลย
1: ค่ะตำมีตำเกิด
0: ตำมีตำเกิดมันก็เป็นธรรมชาติของชาวบ้านใช่ไหมแต่ว่าณเวลานึงเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเลยไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไป อย่างเช่นพวกโรคภัยโรคต่างๆที่ว่านี้ทำไมมันแข็งแกร่งขึ้นวะโรคทุกวันนี้
1: มันแรงต่างๆ
0: โรคพืชมันแข็งแกร่งขึ้นมันแรงขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเอาแค่ยาไปเรียกอะไรไปใส่สำลีไว้เนี่ยดักแมลงอ่ะมันก็เข้ามาเต็มเลยพักหลังเนี่ยแมลงมันเป็นแมลงด็อกเตอร์ฮะ
2: มันรู้
0: มันว่าไอ้ที่มันกินแบบนี้แทนที่มันจะไปมันไม่ไปมันอยู่ของมันแบบนี้มันก็พัฒนาความเพื่อความอยู่รอดของมันใช่ไหม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็เอานะครับต่างคนก็ต่างเอาชีวิตรอดเราก็ต้องอยู่เราก็ต้องกินเราก็ต้องรอดพืชผักผลไม้ต่างๆว่ามันก็ต้องไปไอ้พวกแมลงต่างๆที่มันก็ต้องอยู
2: ่
0: สิ่งสำคัญที่ผมใช้เนี่ยครับมันไม่ไปทำลายพวกพืชมันเอ้ยไม่ไปทำลายพวกสัตว์นะ
1: ไม่ทำลาย
0: ส
1: ิ่
0: งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ทำลายนะเราก็ต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้
2: อยู่ร่วมกัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: นี่นะฮะพี่แปรนี่คือมือขึ้นมืองามหรือว่าเพราะว่าดินมันดีคะที่ปลูกได้ดี
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่คือเอาดินไว้ก่อนปลูกเวลากลางคืนมาช้างมันก็เดินมาม าขอกินเอาก็กินไปไม่เป็นไรอยากกินก็กินไปบางทีก็ไม่กินแต่ต้นนะกินต้นไม่กินแต่ลูกนะ
2: กินต้นด้วย
1: กินต้นด้วยเลย
0: ก็สาธุเลย
1: เลือกกิน
2: แต่ลูกมาบ่อยไหมช้างมา
0: บ่อยมาทุกคืน
1: เพราะเป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ช้างจะมาทุกคืนกระทิงจะมาตอนกลางวันกระทิงจะมาตอนเย็นเย็นเนี่ยช้างจะมาตอนกลางคืน
2: จริงธรรมชาติจริง
0: เช้ามืดเนี่ยนะฮะกวางก็จะมากินน้ำก็ปล่อยเข้าไป
2: แล้วเวลาไหนเราไปเก็บเนี่ยหูทุกเวลานี่เพื่อนฝูงมาเพียบเลย
0: ก็เขาก็ต้องให้เวลาเราบ้าง
2: นี่นอนเก็บเลย
1: อันนี้คือ ือมะละกอที่อยู่ที่ไร่องุ่นคุณหวาน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ตัวปลูกมันต้นมันเตี้ย
1: โอ้ทำไมต้นมันเตี้ย
0: นี่ฮะ
1: เสือปู
0: เลยเสือปูเก็บเสือปูท่านที่จะนอนไม่นาย
1: แต่ลูกแต่ลูกดกมากเลยนะ
0: ดกเก็บมะละกอฮะ
1: โอ้โหมีแม่ค้าส้มตำชอบเลย
0: ใช่ใช่แบบนี้ดูดิ
1: มะละกอนอนกินจ้ะ
0: มะละกอนอนเก็บนอนกินก็สุดแท้แต่อ
2: ันนี้ไม่ได้ขี้เกียจนะฮะแต่ต้นมันเตี้ย
1: ใช่คือเขาจะไม่สูงไปกว่านี้แล้วใช่ไหมพี่แป๊ะ
0: ใช่ใช่
1: สายพันธุ์นี้ก็คือต
0: ั
1: วเล็กตัวน้อยแบบนี้เลย
0: แขกดำฮะแต่แขกไม่เคยมาปลูกเลยเราเนี่ยแต่ปลูกเอง
1: เราแขกมากิน
2: บิดบิด
0: บ
2: ิ
0: ดบิดแค่นี้
1: สวย
0: ระวังมดหน่อยก็แล้วกันมดมดเห็นไหมธรรมชาติก็อยู่ได้เราก็อยู่ได
1: ้
0: นะก็ดินดีอย่างที่บอกว่าดินดีทุกอย่างเมื่อดินดีอะไรก็ดีตามมา
1: ซึ่งพี่แป๊ะก็คือใช้สูตรเดิมมาตลอดนี่แหละคือปรับที่ดินก่อนพอดินดีแล้วก็มาบำรุงใบต้นดอกผลกันต่อ
0: ถูกต้องถูกต้องไอ้ที่ไม่ได้ปลูกยังงามเลยเมื่อกี้เห็นไหม
1: ใช่หนูเห็นมีงอก
0: ใบเขียวอ่ะไม่ปลูกก็งามแบบเนี้ย
1: ก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่พอดีว่าที่ดินมันอุดมสมบูรณ
0: ์ใช่ใช
1: ่หนังก็มาเขียวปั้นเลย
0: เขียวเลยฮะไม่ใช่ไก่ต้มไก่นี่อร่อยอร่อย
1: พูดถึงใบมะขาม
2: นี่ผมดูแล้วผมก็เพลินนะเพลินกับพี่แป๊ะไปด้วยนะผมว่าชิลสบาย
0: นี่คือวิธีการพักผ่อนของผมเวลาไปสวนเนี่ยพักผ่อนแบบนี
1: ้แล้วจริงๆไม่ได้ใช้ได้แค่กับผลไม้อย่างเดียวนะคุณผู้ชมค่ะพืชพืชผักสวนครัวอย่างเง
2: ี้ยข้าว
1: ข้าว
2: ข้าวได
0: ้ได้เลยฮะนี่วันก่อนเนี่ยเขาให้ไปพบเกษตรกรแถวเนี่ยจังหวัดอยุธยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโอ้โหดีใจมากดีใจกันมากเลยนะครับเนี่ยเขาก็พอใจนะที่เราแนะนำสิ่งดีๆให้เขา
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็บอกว่าไอ้ที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรยังไงนะแต่ฟังจากทีวีนี่แหละดูลุงแป๊ะในทีวีเนี่ยช่อง5เนี่ยนะครับก็เลยเนี่ยไปลองมาใช้ดูโอ้โหมาลองมาใช้ปั๊บได้ผิดคาดเลยข้าวดีข้าวเด้งเนี่ยมันหายไปเลยเจอแต่ลวงใหญ่ๆ
1: ต้องใช้ตัวฝาทองนะถ้าใครมีปัญหาข้าวดีข้าวเด้งนะต้องเอาจุลินทรีย์เข้าไปช่วยย่อยสลายนะคะแล้วบอกเลยว่าตัวช่วยข้างหน้าเนี่ยแหละที่แบบจะช่วยทำให้คุณเนี่ยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีเพราะก่อนหน้านี้มันมีภาวะเศรษฐกิจที่มันแพงของแพงขึ้นเยอะมาก
0: ทุกวันนี้ปุ๋ยก็แพงใช่ไหมน้ำมันก็แพงใช่ไหม
2: ท
0: ุ
2: กอย่าง
0: ใช่ไหมแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราใช้ไปเนี่ยมันต้องเกิดความคุ้มค่าให้มากที่สุดไว้อย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำเพื่อนเกษตรกรนะครับทุกท่านนะนะครับวางใจเถอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วมันเห็นผลก็เลยมาบอกแต่ว่าท่านที่ฟังผมเนี่ยท่านก็อย่าไปเชื่
1: อ
0: จนกว่าท่านจะได้ใช้แล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเอง
1: ใช่
0: นี่นะฮะ
1: พิสูจน์ด้วยการลงมือทำเองนะคะอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าย่อยสลายต่อสังฟางข้าวที่มันเป็นต้นตอของข้าวดิบข้าวเด้งของการทำนา นั่นเองนะคะเขาก็ใช้เป็นตัวของฝาสีทอง
0: ห
1: รือสูตรแก้ดินของเราเนี่ยแหละเขาบอกว่า3วันย่อย5วันปั่น7วันตีเทือกได้เลย
2: แล้วมันก็เป็นปุ๋ยอยู่ในนาของเราเนาะนะฮะมีประโยชน์ด้วย
1: และที่สำคัญปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยใช้มือถอดรองเท้าเข้าไปเหยียบเข้าไปย่ำได้เลย บางคนบอกว่าจะใช้วิธีเขาเรียกว่าหยอดตามน้ำ
0: เนี่ยอย่างนี้สบายเลย
2: สบายเลย
1: เพราะว่าจุลินทรีย์มันจะวิ่งไปเอง
0: ฝนมันเริ่มตกแล้วใช่ไหมเนี่ยในท้องนาบางที่ฝนเริ่มตกแล้วแล้วจะเกิดน้ำไหลแบบเนี้ยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องพ่นเลยแค่เอาดินดีต้นดีเนี่ยใส่ไว้ในถังแล้วก็รินลงไปนะฮะให้น้ำมันไหลไปเนี่ยเรียกว่าธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี
1: ้แล้วก็ไปปั่นแบบนี้เลยนะคะทำเป็นประจำทำอย่างสม่ำเสมอนะคุณผู้ชมค่ะปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งอ่ะมันก็จะลดน้อยลงและที่สำคัญเลยคือคุณไม่ต้องเผาฟางข้าวอีกต่อไปแล้ว
0: เป็นผลไม้ครับผม
2: ใช่ให้มันเป็นปุ๋ย
1: เสียด้วย
2: เนี่ยให้มันเป็นปุ๋ยอยู่ในนี้แหละนะครับเพื่อฤดูกาลใหม่ของเราเนี่ยฮะก็จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเลยนะใช้ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับหรือใครที่ตอนนี้นะสนใจเนี่ยวันนี้ผมบอกเลยนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่ว่าจะเป็นข้าวอ่ะทุเรียนวันนี้เราพูดถึงทุเรียนยังไง
1: พูดไปแล้ว
2: พูดแล้วทุเรียนพูดแล้วเหรอ
1: มีทุเรียนด้วย
2: กินทุเรียนเนาะองุ่นก็พูดไปแล้วอะโวคาโดนะฮะมะละกอเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วคือมันหลากหลายอย่างขวดเดียวเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างจริง
1: ๆ
2: นะฮะทุกพื้นไร่แล้วก็ทุกภาคด้วยนะทุกภาคนะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามนะอยู่เหนือหน่อยปลูกลำไยก็ใช้ได้
1: ใช้ได
2: ้ภาคกลางปลูกข้าวก็ใช้ได
1: ้
2: นะหรือจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกจะเป็นภาคใต้หรือจะเป็นทางอีสานอะไรก็ได้หมดเลย
1: ก็ได้หมดเลยทำนาได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปลูกพืชชนิดอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่เลยใช้เซตนี้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้แล้วกับรอบสุดท้ายนะคะเกษตรปรดีค่ะ ไม่ว่าจะปลูกอะไรนะคะทุกคนก็หวังให้ได้ผลผลิตที่ดีกันทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเริ่มต้นให้ถูกจุดนะคะมาบำรุงเบื้องต้นด้วยการแก้ดินกันก่อนดีกว่าหันไปดูแล้วอุ้ยดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันแตกนะคะแล้วก็หว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่เนี่ยพืชมันก็ไม่กินสักทีเพราะฉะนั้นต้องแก้ดินก่อนเลยกับดินดีต้นดีสูตรแก้ดินค่ะใช้งานง่ายมากผสมกับน้ำ

0: ำนะคะแล้วก็ฉีดราดลงดินจนถึงปลายทรงพุ่มได้เลยเขาจะไปช่วยเพิ่มออกซิเจนในดินปรับสภาพดินให้ร่วนซุยลดแก๊สไข่เน่าในดินแล้วก็ยังช่วยย่อยสลายตอสังฟางข้าวซากพืชเมล็ดหญ้าได้ด้วยนะคะไม่ต้องเผาไหนต่อไปแล้วสำหรับคนทำนาค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นมาให้ซื้อ2แถม2นะคะได้ไปทั้งหมด4ขวด4ลิตรแบบนี้และใช้ได้ถึง40ไร่เพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆจากราคาเต็ม 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนๆสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะจะได้เริ่มต้นให้ถูกจุดที่เบอร์026660011ย้ำเบอร์อีกครั้ง026660011ค่ะ
1: ดูแลดินกันแล้วนะครับอย่าลืมดูแลต้นแล้วก็ใบกันด้วยนะครับนี่คือดินดีต้นดีนะครับสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับนวัตกรรมใหม่จบในชุดเดียวชุดนี้เลยนะครับเป็นสูตรคู่โตไวนะครับมีฝาสีเขียวแล้วก็มีฝาสีแดงนะครับสีเขียวนี่คือสูตร A นะมีอะมิโนสกัดเข้มข้นนะครับสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะครับพืชโตไวแล้วก็ดูดสารอาหารได้ดีขึ้นนะครับทั้งรากทั้งใบแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชด้วยนะครับมาดูฝาสีแดงกันบ้างนี่คือสูตร B นะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกฟูวิกนะครับทำให้ดินร่วนซุยนะครับสะสมอาหารได้ดีแล้วก็เกิดการแตกดอกยอดแล้วก็ใบด้วยนะครับวันนี้ซื้อ2แถมอีก2คุ้มมากๆใช้ได้ถึง40ไร่ราคาปกติคือ 2,760 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรหาเราเบอร์เดียวกันเลย026660011นะครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ครับสุดท้ายแล้วให้พี่แปะฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงฮะ
2: ฝนกำลังจะมานะครับที่ผ่านมาก็เป็นพายุฤดูร้อนอาจจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและก็ทรัพย์สินโดยเฉพาะพืชสวนไร่นาบ
0: ้
2: างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนปั๊บเนี่ยบรรยากาศและก็สถานการณ์กำลังดีมากเลยนะครับเอาดินดีต้นดีไปบำรุงดินก่
0: อ
2: นนะครับก่อนที่จะถึงฤดูการเพาะปลูกนะครับเสริมดินนะครับแล้วปรับปรุงที่ดินนะครับแล้วก็บอกว่าดีนะครับดีกว่าที่ไม่ทำนะมีไว้ดีกว่าไม่
0: ม
2: ีใช้ดีกว่าไม่ใช้เชื่อผมครับ
0: นี่วันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมากๆเลยนะคะสำหรับคลิป
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
0: สวัสดีครับเสมอเลย
1: คุณผู้ชมครับเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้ากับเรา3คนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: The People Show ปรับเวลาใหม
0: ่เมาทุกข่าวดี
4: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
5: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
3: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
0: กับยายใหม่มรกต
5: เป้พานุพง
0: ษ์และโอยดา
6: แล้วพบกันนะคะ
7: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
8: อร่อยมากค่ะ
9: เสียงหวานเลย
7: เสียงแพ้ด้วย
9: แ
10: ม่แล้วก็ฝาเสียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
11: ข้างหลังทำไมไม่ตามเลยอ่ะมากิน
12: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
11: อ
12: ้
11: าวไม่รอเพื่อน
13: นะเอาใหม่เอาใหม่
14: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
15: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่นายแพทย์ยงเตือนกลุ่มผู้รักสุนัขเฝ้าระวังโรคไข้เห็บสุนัขในประเทศไทยพบผู้ป่วยแล้ว53รายพบการติดเชื้อได้ทุกภาคของประเทศไทยทำให้เสียชีวิตได้ในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำและโรคเรื้อรังนายแพทย์ยงผู้วรวรรณเปิดเผยถึงโรคดังกล่าวว่ามีสาเหตุมาจากตัวเห็บโดยพบมากในประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับในประเทศไทยสาเหตุสำคัญคือเห็บสุนัขสีน้ำตาลซึ่งขณะนี้มีการพบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น53รายและเสียชีวิต5รายอาการสำคัญของโรคคล้ายไข้เลือดออกจะมีไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำในรายที่รุนแรงจะมีการทำงานของอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตลงได้โดยสิ่งสำคัญการติดต่อมายังคนจะต้องพึงระวังในการจับเห็บจากตัวสุนัขมาบี้หรือกดให้ตายด้วยมือเปล่าจะสัมผัสโรคได้โดยตรงและในการเลี้ยงดูสุนัขควรหมั่นคอยดูแลว่ามีเห็บหรือให้ยาป้องกันเห็บอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ผู้ป่วยที่วินิจฉัยทางคลินิกมากกว่าร้อยละ30ตรวจไม่พบโรคซึ่งเชื้อก่อโรคอาการคล้ายโรคอื่นจึงเป็นที่น่าสนใจมากว่ากลุ่มอาการของโรค

0: ไข้สูงรุนแรงเก็ดเลือดต่ำไม่ได้เกิดจากไวรัสตัวเดียวยังมีไวรัสอุบัติใหม่หรือไม่เคยพบมาก่อนและต้องศึกษาเพิ่มเติมหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่44ร่วมกับชุดสันติสุข105ชุดคุ้มครองตำบลพิเทศและกำลังภาคประชาชนลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุนำบ้านขาดลิงหมู่ที่1ตำบลพิเทศอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยได้จัดหมอเดินเท้าให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขอนามัยแก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านความมั่นคงและการพัฒนาแนวทางผ่านแนวทางหูกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีในหัวข้อดีที่4สุขภาพแข็งแรงและดีที่6สังคมอบอุ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่รับผิดชอบสำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันอันเนื่องมาจากฝนตกหนักใน3รัฐของสหรัฐทำให้มีการปิดถนนและส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยรถไฟโดยหน่วยงานสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือรัฐนิวเจอร์ซีย์พื้นที่หลายแห่งของเวสต์เชสเตอร์เคาน์ตี้ในรัฐนิวยอร์กและรัฐคอนเนคติคัตพร้อมกับออกคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เหล่านี้ขณะที่บริษัทเดินรถไฟโดยสารเมโทรนอสและแอมแทรคกล่าวว่าเส้นทางเดินรถไฟของพวกเขาที่ไปยังเมืองนิวเฮเวนประสบความล่าช้าและมีการยกเลิกการเดินรถเนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วมด้านสนามบินทริตนิวเฮเวนก็ปิดอาคารผู้โดยสารขาออกด้วยเนื่องจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ขณะเดียวกันผู้ว่าการรัฐคอนเนคติคัตและเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆขอร้องให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ถูกน้ำท่วม
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 11:30 นแล้วกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา 14:00 นสำหรับช่วงนี้ดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนรายการโดยเจริญชัยหม้อแปลง AI Transformer Low Carbon ลดค่าไฟลดคาร์บอนพลังงานเสถียร66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต
1: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่พลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันน้องฟ้าตรีรัตนานุกูลวันจันทร์ที่14กันยายนค่ะวันนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแก๊สเทค2026ครั้งที่54ค่ะประเทศไทยจะต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกรวมถึงรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารบริษัทพลังงานนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญและบริษัทเทคโนโลยีค่ะเพื่อร่วมกันหารือทิศทางตลาดพลังงานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนถึงเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมค่ะซึ่งในปีนี้มีหลายประเด็นที่น่าจับตามองตั้งแต่ทิศทางก๊าซธรรมชาติ LNG ระบบไฟฟ้ารับดีมานด์ใหม่เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำบทบาทของ AI ไปจนถึงการออกแบบกติกาตลาดพลังงานค่ะ
2: Gas Techจะต่อเนื่องมา54ปีหมุนเวียนไปยังศูนย์กลางด้านพลังงานสำคัญทั่วโลกทั้งในยุโรปอเมริกาเหนือและเอเชียปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Gas Tech 2026มี5ไฮไลท์สำคัญ 1. รัฐมนตรีพลังงาน CEO Bigkop ทั่วโลกร่วมหารือโจทย์ใหญ่ท่ามกลางตลาดพลังงาน

0: ผันผวนหนึ่งในเวทีหลักของ Gas Tech 2026คือ Strategic Conference ซึ่งรวบรวมรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบาย CEO นักลงทุนและผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานจากทั่วโลกเพื่อหารือประเด็นที่มีผลโดยตรงต่อทิศทางตลาดพลังงานโดยหัวข้อสำคัญครอบคลุมตั้งแต่ความมั่นคงทางพลังงานการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาก๊าซธรรมชาติและ LNG การปรับโครงสร้างตลาดไฟฟ้าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น 2. AIX Energy จับตาดีมานด์พลังงานยุค AI Data Center 3. ครั้งแรกของฟอรัม Electrification จับตาระบบไฟฟ้ารับดีมานด์ใหม่เชื่อมโครงข่ายอาเซียน 4. Global Energy Regulators Forum วงเสวนาถกกติกาตลาดไฟฟ้าราคาการลงทุน 5. Innovation in Actionอัปเดตเทคโนโลยีพลังงานที่พร้อมใช้งานจริงคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนผู้เข้าร่วมงานประชุมกว่า 7,000 คนผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายและวิทยากรกว่า 1,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลก
1: Gas Tech 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาจึงเป็นหนึ่งในเวทีที่ต้องจับตาว่าผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดพลังงานจะมองทิศทางการจัดหาพลังงานการลงทุนและการสร้างความมั่นคงให้ระบบพลังงานในระยะต่อไปอย่างไรคะท่านผู้ชมคะประเทศไทยกำลังจะปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์เพื่อใช้มาตรการภาษีขับเคลื่อนการลงทุนและการผลิตในประเทศผลักดันไทยสู่การเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ระดับโลกค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์ใช้ภาษีดึงการลงทุนเพิ่มการผลิตในประเทศเชื่อมซัพพลายเชนสู่ SME ค่ะ
0: อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยช่วง7เดือนแรกของปี2569มียอดจดทะเบียนรถยนต์ BEV จำนวน 126,950 คันเพิ่มขึ้น188%ขณะที่ BOI ได้ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและกิจการที่เกี่ยวข้องจำนวน189โครงการมูลค่า 151,372 ล้านบาทรวมถึงแผนติดตั้งหัวจ่ายไฟฟ้า 23,135 หัวจ่ายคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติครั้งที่1 2569โดยมีดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์เพื่อใช้มาตรการภาษีขับเคลื่อนการลงทุนและการผลิตจริงส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบในประเทศสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและผลักดันไทยสู่การเป็นฐานการผลิตและการส่งออกยานยนต์ระดับโลกสภาอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์และทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐผู้ผลิตรถยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากภาคอุตสาหกรรมประกอบการกำหนดมาตรการให้เหมาะสมชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น Human Rights Awards ประจำปี2569ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจระดับดีเด่นจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
0: รางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการดำเนินภารกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นปีที่4ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้รับการยอมรับจากรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนได้แก่ปี2565ระดับดีเด่นปี2567ระดับดีปี2568ระดับดีเด่นและปี2569ระดับดีเด่นตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนค่ะ

0: ากลูก
1: ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: นับสนุนรายการโดย66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิตท่านผู้ชมคะในแผน PDP 2026ที่กำลังจะประกาศใช้ปลายปีนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดมากขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเป็นโอกาสของบริษัทหลายๆบริษัทนะคะที่เป็นธุรกิจไฟฟ้าขณะที่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโก้กรุ๊ปนะคะก็บอกว่ามีโอกาสในธุรกิจนี้ทั้งด้านโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซหรือว่าพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงาน BESS เทคโนโลยี SMR และนิคมอุตสาหกรรม Echo ระยองนะคะและรับอนิสงส์ Data Center ด้วยค่ะคุณธวัชชัยสำราญมณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ Echo Group บอกว่าทิศทางครึ่งปีหลังของปีนี้มีงบลงทุน 30,000 ล้านบาทกับเครื่องกลยุทธ์ Power 4โดยเน้นการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีสินทรัพย์พลังงานหมุนเวียนคุณภาพดีที่สร้างกระแสเงินสดได้ทันทีควบคู่กับการทำ Asset Recycling เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในทางด้านเงินทุนรองรับการขยายตัวการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1: สำหรับปี2569นะครับ Echo Group ตั้งงบเอาไว้ 30,000 ล้านนะครับที่จะใช้ในเรื่องของการลงทุนนะครับทั้งการลงทุนควบรวมเข้าซื้อกิจการนะครับแล้วก็รวมถึงการพัฒนาโครงการใหม่คาดการว่าโครงการที่เราอยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ยจะมีผลตอบรับที่ดีนะครับหวังว่าเราคงได้ใช้งบประมาณตรงส่วนตรงนี้ในเรื่องของการลงทุนเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของการเติบโตให้กับ Echo ในอนาคตต่อไปครับ
0: แสดงว่า 30,000 ล้านที่จะควบรวมกิจการเนี่ยก็คืออยู่ในนี้นะคะจะจบภายในครึ่งปีหลังนี้ด้วยมั้ยคะ
1: มีอยู่ทั้ง 2-3 โครงการนะครับที่เรากำลังคุยอยู่นะครับขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับแต่เราก็พยายามจะเจรจาให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับ
0: คาดว่ารายได้จะเข้ามาสักปีไหนคะตัวที่จะควบรวมเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกิดสามารถเข้าควบรวมซื้อกิจการได้เลยเนี่ยรายได้ก็จะสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปได้เลยครับ
0: ณวันนี้เนี่ยเอ็กโก้มีโรงไฟฟ้าถือตามสัดส่วนนะคะก็เกือบ 7,000 เมกะวัตต์ถ้ารวมการเจรจาการควบรวมครั้งนี้แล้วเนี่ยถ้าสำเร็จเนี่ยเราจะโตแค่ไหนคะตัวเลขตัวเมกะวัตต์อะคะ
1: ถ้าสำเร็จนะครับก็คงจะขยับตัวเลขให้ก้าวข้ามขึ้นไปเลข7ได้สัก 7,000 นิดๆ นะครับ
0: ร่างแผน PDP 2026เนี่ยก็จะมีพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นมี Direct PPA มีพลังงานสีเขียวมากขึ้นโอกาสของ Echo อยู่ตรงไหนบ้างคะ
1: โอกาสในเรื่องของร่างแผน PDP ฉบับใหม่นะครับรวมถึงในเรื่องของ Direct PPA เนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้ Echoเข้าไปมีส่วนในเรื่องของการพัฒนาโรงไฟฟ้านะครับทั้งโรงไฟฟ้าที่เป็น conventional แล้วก็พลังงานหมุนเวียนนะครับซึ่งคาดการว่าในแผน PDB ฉบับใหม่เนี่ยก็จะมีปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงเทคโนโลยีในเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานต่างๆนะครับซึ่ง Echo เองก็มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในเรื่องของการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับรวมถึงตัวพื้นที่อื่นที่เราสามารถจะพัฒนาในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับขายผ่านตัวระบบ Direct PPA ได้เช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของนโยบายภาครัฐในเรื่องของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายนะครับรวมถึงในเรื่องของการพัฒนากลุ่มธุรกิจที่เป็น Data Center นะครับ Echo เองเรามีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม Echo ระยองนะครับในพื้นที่ EEC นะครับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในเรื่องของการรับไฟจากระบบโครงข่ายเพื่อมาตอบสนองให้กับ Data Center สามารถเข้ามาใช้ในพื้นที่ของเรานะครับนิคมอุตสาหกรรม Echo ระยองเองนะครับมองว่าเป็นศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วก็โรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติขนาดเล็กนะครับเพื่อช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้กับพื้นที่ภาคตะวันออกเองรวมถึงเสริมความมั่นคงให้กับกลุ่มลูกค้า Data Center ที่มีความสนใจที่จะซื้อไฟโดยตรงกับทาง Echo นะครับ
0: Direct PPA เนี่ยเราเจรจาคืบหน้าถึงไหนครับเพราะว่าดีมานด์เข้ามาค่อนข้างมากขณะที่ซัพพลายของเราที่จะเซิร์ฟ

0: ในส่วนของ Direct PPA เนี่ยพร้อมแค่ไหน
1: ก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังต้องรอในเรื่องของตัวกลไกในเรื่องของ TPA แล้วก็ในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับซึ่งทาง regulator กำลังอยู่ระหว่างดำเนินงานนะครับแต่ตัว ECHO เองก็ยังมองหาศักยภาพตรงส่วนตรงนี้อยู่นะครับเราก็คิดว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเนี่ย ECHO ก็พร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมในเรื่องของโครงการ Direct PPA
0: จุดแข็งของ ECHO คืออะไร
1: จุดแข็งของ ECHO เนี่ยก็คือ ECHO เองมีแนวทางในเรื่องของการลงทุนที่ชัดเจนนะครับว่าเรามุ่งเน้นในเรื่องของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่ดีนะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนในระยะยาวมีจุดแข็งในเรื่องของสถานะทางการเงินกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งนะครับที่พร้อมที่จะลงทุนนะครับแต่การลงทุนของ ECHO เองก็จะต้องสอดรับกับทิศทางนโยบายที่เราวางเอาไว้ในเรื่องของการก้าวไปสู่ในเรื่องของ Net Zero นะครับเพราะนั้นเราคงมุ่งเน้นในเรื่องของการลงทุนโรงไฟฟ้าที่เป็นก๊าซธรรมชาติแล้วก็โรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียนเป็นหลักนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นจุดแข็งที่ทำให้ ECHO เติบโตเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคตครับ
0: สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ECHO Group ยังแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนใน6ประเทศที่มีฐานธุรกิจอยู่แล้วโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่บริษัทมีพอร์ตการลงทุนเป็นอันดับที่2รองจากประเทศไทยก็จะเน้นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงและพลังงานหมุนเวียนขณะเดียวกันก็เปิดรับโอกาสการลงทุนใหม่ๆที่จะเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาวด้วยค่ะ
2: หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีสวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ชฟเหล่านี้เป็นเชฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหลายคนได้รับรางวัลที่ถือเป็นที่สุดอย่างมิชลินสตาร์3ดาวคำที่จะใช้นิยามพวกเขาแต่ละคนคือความสุดโต่งและเทคนิคเฉพาะตัวต่อทุกกฎเกณฑ์ของการทำอาหาร
1: คุณกำลังกินเลือด
0: และด้วยการสรรสร้างใหม่ๆและดัดแปลงกฎเหล่านั้นพวกเขายังได้พลิกโฉมหน้าวงการอาหารสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องอย่างที่เรารู้
1: อะไรที่ใบๆนี่มันช่างว้าว
0: บางคนก็ใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ในบ้านภายในห้องทดลอง
2: งั้นนี่คือแอปเปิลขึ้นราที่โรยหน้าด้วยวอดก้าน
3: ี่วิธีทำอาหารลอยได
0: ้บางท่านยึดหลักการปรุงอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมและกล้าที่จะคิดในสิ่งที่ใครคิดไม่ถึง
2: นี่คือมดจริงๆ
1: ใช
0: ่ตอนนี้พวกเขายอมให้เราเยี่ยมชมที่ครัวเป็นกรณีพิเศษ
1: จริงๆแล้วนี่คือส่วนที่เด็ดที่สุด
2: ว้าว
0: พวกเขาทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งถึงที่สุดของจินตนาการความสร้างสรรค์และหัวใจในการทำอาหารที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจแห่งยุคขอต้อนรับสู่สุดยอดเชฟวันนี้เคที่อยู่ที่นิวยอร์กหนึ่งในเมืองที่เรื่องชื่อที่สุดในโลกเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่มีคนอาศัยอยู่กว่า9ล้านคนและนักท่องเที่ยวอีกกว่า10ล้านคนเนืองแน่นไปตามถนนเพื่อตามหาวัฒนธรรมช้อปปิ้งงานศิลป์ละครบรอดเวย์และแน่นอนอาหารชื่อหนึ่งที่โดดเด่นอันดับต้นๆในการทำอาหารที่จัดจ้านและหลากหลายคือเชฟหนุ่มชาวสวิสที่มาอยู่ที่นี่ได้7ปีแล้วเขาเปลี่ยนโฉมโรงเบียร์หรูหราให้กลายเป็นหนึ่งในภัตตาคารของที่นี่ที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์3ดาวเขาคือ

0: Daniel Hom และภัตตาคารของเขาคือ11 Madison Park ในห้องอาหารหรูสูง10เมตรพร้อมวิว Madison Square Park ที่นี่เสิร์ฟที่สุดแห่งจินตนาการของวงการอาหารนิวยอร์กในช่วงปีที่ผ่านมาแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ถึงแรงบันดาลใจที่มาโดยบังเอิญไมส์เดวิสนักดนตรีแจ๊ส
1: เรานึกคำได้11คำที่คนส่วนใหญ่ใช้พูดถึงไมส์และคำพวกนั้นแขวนอยู่ที่ครัวเรานี่เองนั่นจึงทำให้มันกลายเป็นประโยคภารกิจของร้านเมื่อใดก็ตามที่เราจะต้องตัดสินใจเราจะดูคำพวกนี้แล้วบอกว่าเฮ้ นี่เราทำตามนี้อยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยออกมาเป็นร้านนี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงร้านนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่นี่เคยเป็นโรงเบียร์แล้วเราก็เคยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังคงเปลี่ยนแปลง
0: จิตวิญญาณของการคิดค้นใหม่ๆที่ไม่รู้จบมักจะเกิดขึ้นตอนทำเมนูลองชิมที่จะเปลี่ยนไปทุกๆ3เดือนวันนี้ลูกค้าจะได้ลิ้มลองกว่า20รายการซึ่งฮัมเองจะเป็นผู้นำเสนอความช่ำชองในอาหารนิวยอร์กต้นตำรับของเขาอย่างจานแรกนี้สเตอร์เจียนรมควัน
1: เมนูนี้สำหรับผมมันรวมความเป็นอาหารนิวยอร์กเอาไว้เพราะมันมี เรื่องราวของร้านอาหารว่างชาวยิวที่มาพร้อมกับปลารมควันกับเครื่องเคียงแต่ว่าส่วนผสมเป็นของนิวยอร์ก
0: และเหมือนกับหลายรายการของเมนูนี้สุดๆจนคุณต้องว้าว
1: หากคุณอยู่ในห้องอาหารนี่คือวิธีการจัดจาน
2: โอ้นั่นสเตอร์เจียนรมควันโอ้ว้าวปฏิคราวมันคืออย่างนั้นเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับแบบนั้นเลย
2: คุณรมควันสเตอร์เจียนเอาไว้ก่อนแล้วจากนั้นก
1: ็ไม่ครับรมแบบนี้เลย
2: จริงเหรอคะ
1: ครับ
2: รมแป๊บนึง
1: เราปรุงมาก่อนแล้วแต่ว่าเอามารมควันที่โต๊ะ
2: คุณปรุงมันยังไงคะ
1: เราเอาไปถนอม
2: อ่ะฮะ
1: แล้วจากนั้นก็เอาไปผ่านไฟ
0: ชิ้นสเตอร์เจียนรมควันจะถูกเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังรายผักดองผักกาดหอมไข่นกกระทาตุ๋นและพริกแดงหั่นวางรองและยังมีไข่ปลาสเตอร์เจียนครีมชีสอีก1กระป๋อง
1: ทั้งหมดจะถูกเสิร์ฟไว้กลางโต๊ะเพราะเราอยากให้ลูกค้าเข้าถึงเราเชื่อในการรับประทานแบบนี้มากและตอนนี้เรามีสเตอร์เจียนรมควันและนี่คือวิธีเพลิดเพลินกับมันเหมือนกินแซนด์วิชชิ้นเล็ก
2: ๆโอ้ขอบคุณค่ะฉันแน่นอนฉันจะลองชิมแน่ๆรู้ไหมคะคิดว่าสเตอร์เจียนจะนุ่มขนาดนี้นะเนี่ย
1: ครับอร่อยด้วย
2: ค่ะสเตอร์เจียนรมควันเนื้อนุ่มมากอร่อยด้วย

0: อีกเมนูหนึ่งสื่อถึงการพบกันของประเพณีและฝีมือในการเปลี่ยนส่วนผสมเป็นแบบของเขาในอีกหนึ่งเมนูอาหารนิวยอร์กดั้งเดิมสเต็กทาทาที่อาจจะสุดโต่งไปหน่อย
1: เราอยู่ในภัตตาคารสุดหรูอันแสนงดงามนี้ที่พอคุณรับประทานได้สักพักจะมีบริกรเดินมาวางเครื่องบดเนื้อไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินจากไปซึ่งเพียงครู่เดียวคุณก็ได้นี่และผมคิดว่าประสบการณ์รับประทานอาหารที่นี่เต็มไปด้วยความประหลาดใจ
2: ค่ะใช
1: ่และทุกคนจะคิดว่ามันต้องเป็นเนื้อแต่ไม่ใช่เราใช้แครอทนี้แทนแครอทพวกนี้มาจากฮัสซันวัลเล จากนั้นเชฟจะมาที่โต๊ะของคุณและบดแครอทพวกนี
2: ้ค่ะ
1: แครอทถูกทำให้สุกในสุญญากาศมาแล้วสุกนิดเดียวจริงๆถ้าลองชิมคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความเป็นเนื้อ
0: แครอทบดถูกตักไปใส่ไว้ที่ถาดไม้นี้ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเมนูนี
1: ้เรามีมัสตาร์ดควีนส์เรามีเมล็ดดอกทานตะวันเรามีไข่แดงนกกระทาดองเรามีปลาหิมะรมควันซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นของที่นี่เรามีกุ้ยช่ายมีเมล็ดมัสตาร์ดดองมีฮอสแรดิชเรามีแอปเปิลหั่นเต๋าแล้วเรามีเกลือทะเลอามากันเซ็ต
0: ผู้รับประทานจะเป็นผู้ผสมทาทาด้วยตัวเองจากนั้นตบท้ายด้วยน้ำมันมัสตาร์ดและวินเนเกรตแครอทเผ็ด
1: แล้วเราก็จะทามันกับขนมปังโฮเกรน
2: ขอบคุณค่ะคุณอบขนมปังเองด้วยไหมคะ
1: ครับเราอบกันเองใช่
2: พูดถูกอ่ะมันเหมือนเรากินทาทาเลย
1: ผมหมายถึงหากคุณ
2: แต่มีความหวาน
1: ถ้ามีคนบอกว่ามันคือทาทาคุณคงแบบใช่คร
2: ับมันทาทาแน่ๆแต่ฉันชอบรสหวานของแครอทจังเลยรู้ไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยมาก
0: ฮัมได้รวบรวมขนบธรรมเนียมท้องถิ่นที่มักถูกมองข้ามโดยชาวนิวยอร์กและยังได้นำอาหารของที่นี่หลายๆอย่างมาฟื้นฟูและทำใหม่ตามแนวทางของเขา
1: คุณต้องพิจารณาจากส่วนผสมของแต่ละที
2: ่
1: ส่วนผสมไหนที่ปลูกได้ดีที่สุดที่นี่และที่สำคัญก็คือผมว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวรู้ไหมกว่า300ปีมาแล้วที่มีผู้คนอพยพเข้ามายังนิวยอร์กและสร้างครอบครัวที่นี่
3: ช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจน ไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากทางเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
0: หนึ่งในเมนูที่ผสมผสานขนมธรรมเนียมท้องถิ่นเข้ากับส่วนผสมต่างๆคือเมนูฤดูใบไม้ร่วงนี้รูปลักษณ์มันดูเรียบง่ายตัดกันกับเทคนิครสชาติความหรูหราและอารมณ์ที่มากระตุ้น
1: การกินที่นี่เราอยากให้มันมีหลากหลายอารมณ์เป็นอารมณ์ตามฤดูกาลและสำหรับฤดูใบไม้ร่วงผมหมายถึง
2: มันสวยมาก
1: มันให้ความรู้สึกของฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมนี่คือฟักทองคาโบชาที่เราเพิ่งย่างมาจากเตาแล้วเราก็มีขนมปังยี่ราจากนั้นก็เปิดฝา
2: ว้าวดูไอ้น้ำที่ออกมาสิ
1: จังหวะนี้แหละคือจุดขายเลยกลิ่นก็ด้วย
0: ในฟักทองจะมีสมุนไพรต่างๆเซสไทม์และใบกระหวานจากนั้นปิดด้วยขนมปังแป้งหมักก่อนเอาไปอบในเตา
2: แล้วทำไงต่อคะ
1: เราก็จะเอาไปให้ลูกค้าตอนเราเปิดมันออกทุกคนจะได้กลิ่นจากนั้นเราเอากลับครัวแล้วก็เทใส่จานพอเอาฟักทองกลับมาแล้วเราจะเอาเนื้อมันออกมาขูดมันออกแล้วเราก็จะได้ฟักทองบดครับ
2: ค่ะนี่ใส่เนยไหมคะหรือว่าแค่
1: ไม่ได้ใส่ครับ
2: แล้วสมุนไพรกุ้ยช่ายใส่ไหม
1: ใส่แค่กุ้ยช่ายครับแล้วเรามีพูเรเห็ดชองเทเรล
2: ฟังดูน่ากิน
1: เรามีแครนเบอรี่ซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ปรุงแครนเบอรี่จะใช้ดิบๆเลยและที่เราทำคือเติมน้ำตาลลงไปนิดเกลืออีกหน่อยแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั่นที่มีใบปั่นขนาดใหญ
2: ่ค่ะ
1: แล้วปล่อยให้มันปั่นสัก2ชั่วโมงแล้วนี่ก็ชิ้นฟักทอง
2: ฉันนึกถึงวันขอบคุณพระเจ้าอ่ะรู้มั้ยมันมีแครนเบอรี่ฟักทองขนมปัง
1: เลยล่ะ
0: มันถูกตกแต่งด้วยเมล็ดฟักทองคาราเมลที่ปรุงรสด้วยเครื่องเทศประจำฤดูขนมอบและยี่ราก่อนตบท้ายเมนูนี้ด้วยซอสที่ทำมาจากน้ำฟักทองเซจไทม์และน้ำส้มสายชูเชอรี่ซึ่งช่วยทำให้รสชาติของอาหารชัดเจนขึ้น
1: ตอนชิมคุณจะรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเปรี้ยวผมคิดว่า รสเปรี้ยวนั้นทำให้อาหารดูมีอะไรมากขึ้นแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึง
2: นั่นเหมือนน้ำมันเมล็ดฟักทองเหรอคะ
1: น้ำมันเมล็ดฟักทองครับ
2: ดูดีมากเลยฉันอยากลองชิมแล้วสิ
1: เอาสิครับ
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะนี่น่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดนะ
1: คร
2: ับรสชาติของฟักทองมันอร่อยอะค่ะ
1: มันน่าทึ่ง
2: มันน่าทึ่ง
1: เป็นฟักทองที่น่าทึ่งจานโปรดผมเลย
2: แล้วคุณก็พูดถูกเรื่องรสเปรี้ยวของซอส
1: ครับ
2: มันแบบชูรสมากแล้วรสชาติก็เข้ากันได้ดีด้วยค่ะ
1: ผมเห็นว่าคุณเริ่มมั่นใจมากขึ้นผมคิดว่าคุณน่าจะสัมผัสได้ถึงความงามในความเรียบง่ายนี้ยิ่งง่ายยิ่งมากนะครับทุกวันนี้ผมคิดอยู่ตลอดเรื่องการใส่นู่นนี่ให้น้อยลงแทนที่จะยัดลงไป
0: แต่ในความเรียบง่ายนี้แฝงไว้ด้วยเทคนิคอาหารต้นตำรับชั้นสูงที่ขัดเกลามาหลายปีอย่างเป็ดย่างนี้ที่หลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของแดเนียลฮัมและเป็นเมนูที่แม้จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังได้รับความนิยมอยู่เป็ดแต่ละตัวจะถูกแขวนและเก็บไว้อย่างน้อย10วันก่อนนำมาทำความสะอาดมัดเคลือบน้ำผึ้งและหมักด้วยลาเวนเดอร์ยี่หร่าผักชีพริกไทยเสฉวนและเกลือ
1: เรานำมันออกไปที่ห้องอาหารนำไปเสนอลูกค้าแล้วเราก็หั่นมัน

0: ราใช้มันเป็ดนิดหน่อยทามันหยอกเกลือลองไอแลนด์อีกนิดเรามีหัวผักกาดกับส่วนอกขาด้านในและพูเรฮักเคิลเบอรี
1: ่ฮักเคิลเบอรี่นั่นเป็นของท้องถิ่นของนิวยอร์กเหรอคะ
0: แล้วเราก็ใส่หัวผักกาดเคลือบแล้วเราก็จะได้เขียวๆนี่บนผักกาดซึ่งเราเพิ่งหมักมันปกติคือกะหล่ำปีดองเอาใบผักกาดมาโรยหน้าแล้วก็ราดซอส
1: นั่นซอสอะไรคะ
0: ซอสกระดูกเป็ดย่าง
1: บิ๊กแกลสเหรอคะ
0: ครับ
1: โอ้หนังมันกรอบมากเลยค่ะเหมือนของหวานด้วยน้ำย่อยอะค่ะรู้ไหมด้านนอกของมันที่มีเครื่องเทศ
0: สิ่งที่สำคัญสำหรับผมคืออาหารแน่นอนว่ามันต้องทำอย่างฉลาดในที่แบบนี้ผู้คนอยากได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราทำและคิดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่ามันต้องออกมาจากใจและรู้ไหมมันต้องอร่อยด้วย
1: ค่ะ
2: ในห้องครัวทีมนี้มุ่งมั่นต่อธุรกิจร้านอาหารในการสร้างสรรค์เมนูที่กลมกล่อมตามแนวทางของฮัมและออกแบบอาหารต้นตำรับแห่งอนาคตอย่างของหวานจานนี้ครีมบรูเล่ที่ทำโดยแองเจล่าพิงเกอร์ตันเชฟขนมหวาน
3: เราควรใช้ไนโตรเจนเหลวในการเผานี่คือพายชั้นมันเป็นแบบไม่มีก้นแล้วเราจะหยอดครีมบูเล่ลงไปจากนั้นก็เอาไปทาน้ำตาล
1: และทำไมนำไปแช่แข็งก่อนเผาล่ะคะ
3: คือฉันอยากให้มันนุ่มนะคะให้นุ่มเหมือนครีมบูเล่แต่ฉันก็ไม่อยากจัดมันในจาน
1: อ๋อค่ะ
3: ดังนั้นฉันก็เลยใช้พายชั้นเป็นแม่พิมพ์มันจะได้จับตัวอยู่ในแม่พิมพ์นี
1: ้
3: ตอนที่คุณเผามันเราโรยน้ำตาลตอนเผาเหมือนครีมบูเล่ทั่วไปนะคะแล้วนี่ก็คือซอสดอกชบา
1: เยอะไปไหมคะ
3: เยอะไปนิดแต่ได้อยู่ค่ะนี่คือพูเร่แอปเปิ้ลนี่คือสตรูเซลมอนดอนเมื่อฉันพูดว่ามาดอนฉันจะนึกถึงเกลือทะเลจากนั้นเพื่อให้มีสีสันเราจะแซมด้วยแอปเปิ้ลกรานิสมิธแล้วก็แอปเปิ้ลสดด้วยค่ะ
1: สวยดีค่ะ
3: แอปเปิ้ลพวกนี้ถูกทำให้สุกในน้ำชบา
2: ของตบท้ายคือไอศกรีมที่ทำจากแอปเปิ้ลฮันนี่คริสปที่ให้สีชมพูอันเป็นเอกลักษณ
1: ์ให้ความรู้สึกเหมือนครีมบูเล่แต่ว่าผิวสัมผัสมันดีมากค่ะและซอร์เบฮันนี่คริสปก็อร่อยความเปรี้ยวจากชบาแล้วก็แอปเปิ้ลและทุกๆอย่างความรู้สึกจางๆของดอกไม้และผิวสัมผัสจากสตรูเซลทำให้มันอร่อยมันแบบดีมากๆมากๆเลยค่ะ
2: มีหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่แดเนียลฮอมพลุนพลันตัวเองออกจากยุโรปเพื่อพิชิตอเมริกาเข้ามาถึงนิวยอร์กในฐานะหนุ่มอัจฉริยะก่อนจะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นหนึ่งในเชฟหน้าใหม่ของเวทีอาหารโลกและทั้งที่การทำอาหารของเขาดึงดูดนิวยอร์กซิตี้แต่ฮัมกลับรู้สึกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวงการอาหารที่เร้าอารมณ์
0: ผมรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านไปปีเดียวหรือว่าผมมาถูกทางแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวทางของเราจริงๆเป็นสิ่งที่ทำให้เราสบายใจกับสิ่งที่เราเป็น

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ทบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
2: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
3: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
4: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
5: ด้านในเนี่ยก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
1: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นทางช่อง5 HD

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น.ทางททบ5
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ไอช้อปปิ้ง
6: มอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบคคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบคให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช ยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้าลังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
6: ้
7: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับ
6: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
7: ใช่
6: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
7: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
6: ะ
7: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
6: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
7: ใช่คร
6: ับเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อย

0: าแน่นเต็มคำเดี๋ยวกูให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นแน่นจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ครับ
0: คือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท
1: ใช่
0: 9ขวด500บาทพร้อมหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน มีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3,000 ถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3,000 แน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับ อันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอ
1: ัน
0: นี้คือซื้อตุนได้เลยถ
1: ้
0: าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็
1: บ
0: ให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้ หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่คะคุณพ่อคะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกุมหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอลแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอลแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตขา
1: ใช่
0: ทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอลแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทอลค่ะให้ความหวานโดยไซริทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอลแบกสีทองเอาบอลแบกสูตรไซริทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อาคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะ ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ909

0: 99บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะ
1: ครับใช่
0: ไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนกอยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอลแบกเลย
1: ใช่คร
0: ับอันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอลแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดิตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคนมันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: น
0: ี้
1: นะ
0: ม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท้
1: เห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นนึงก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอลแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
1: แล้วก็ใครทานบอลแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเลเลอ่ะ
1: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
1: ใช่
0: หวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ
1: คร
0: ับ 9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
1: ใช่ฮะ
0: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่มาไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
1: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราค

0: ำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 มิลลิลิตรสำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี้แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500 บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2 นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999 บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 มิลลิลิตรค่ะ999 บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2569ถึง31 มกราคม 2570
0: โทรให้ทันนะคะ
1: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอนแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999 บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะ
1: ค
0: ะที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะนี่คือรายการที่เราจะมาเป็นกระบอกเสียงนะคะแล้วก็จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะโดยการนําเสนอข่าวสารด้านการเกษตรปัญหาเกษตรกรรมนะคะและแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ตรงนะคะของเกษตรกรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรที่นั่งอยู่ข้างๆผักตอนนี้นะคะอาจารย์นินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจอกันแบบนี้เป็นประจําเลยนะคะผักเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเห็นหน้าอาจารย์นินแล้วอุ๊ยอุ่นใจแล้ววันนี้ฉันต้องได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการเกษตรเยอะมากๆแน่นอนและเช่นเคยค่ะอาจารย์ขาผักก็มีเรื่องราวนะคะของข่าวมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะมารอติดตามกันได้เลยกับช่วงนี้นะคะเกษตรทันข่าวค่ะชาวนาเขาร้องเรียนกันมาเยอะมากๆเลยเพราะว่าปัญหาเรื่องของราคาข้าวดิ่งมากๆนะคะซึ่งอาจารย์นินก็บอกว่าจริงด้วยจ้ะมาดูเนื้อข่าวกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะชาวนานะคะค่อนข้างที่จะหวั่นค่ะราคาข้าวเปลือกหลุดต่ำกว่า 5,000 บาทต่อตันจี้รัฐนะคะให้ช่วยเร่งเยียวยานะคะชี้ว่าช่วงนี้เวียดนามได้เปรียบผลผลิตสูงกว่าขณะที่ต้นทุนไทยเนี่ยพุ่งแต่ไร่ละ 7,000 บาทหลังรัฐบีบคุมฝุ่น PM 2.5 นะคะซึ่งล่าสุดค่ะคุณปราโมทย์เจริญศิลป์นะคะนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้มีการเปิดเผยกับทางฐานเศรษฐกิจนะคะว่าสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดที่ความชื้น 25% เนี่ยตกลงมาอยู่ที่ระดับ 5,000 ถึง 6,000 บาทต่อตันนะคะถือว่าลดลงมากเลยนะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เคย

0: ถึง 11,000 ถึง 12,000 บาทต่อตันหรือเรียกง่ายๆว่าหายไปมากกว่า 50% ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าต้นทุนการผลิตของชาวนาไทยในปัจจุบันเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6,000 บาทต่อไร่แล้วก็เพิ่มเป็น 7,000 บาทต่อไร่ซึ่งถือว่าสูงมากๆ
1: ถูก
0: ต้องไหม
1: คะ
0: ในกรณีนี้เนี่ยชาวนาที่เขาไม่เผาฟางข้าวอะค่
1: ะ
0: นะคะที่มันพุ่งไปเป็น 7,000 บาทต่อไร่อะเพราะว่าเขาไม่ได้เผาฟางข้าวมันต้องใช้สารชีวพันธุ์ในการย่อยสลายต่อสั่งและฟางข้าวมันก็เลยเป็นเหมือนการไปเพิ่
1: ม
0: ต้นทุนให้กับเขาอีกนะคะเพื่อที่จะควบคุมฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลนี่แหละค่ะก็เลยต้องแบกรับต้นทุนกันในขณะที่ผลผลิตต่อไร่ของไทยเนี่ยนะคะยังต่ำไม่ถึง1ตันเฉลี่ยสูงสุดเพียง700ถึง800กิโลกรัมต่อไร่แต่ทางเวียดนามผลิตได้ถึง 1.2 ถึง 1.3 ตันต่อไร่เลยหรือบางสายพันธุ์ทำได้สูงถึง 1.6 ตันต่อไร่ทำให้ไทยเนี่ยเสียเปรียบเป็นอย่างมากนะคะคุณปราโมทยังกล่าวอีกว่าแม้ราคาข้าวเปลือกของไทยเนี่ยจะยังอยู่ที่ระดับ 5,000 ถึง 6,000 บาทต่อตันในเวลานี
1: ้
0: แต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะหลุดเหลือเพียงแค่ 4,000 บาทต่อตันหรือไม่นะคะก็อาจจะลงไปได้ถูกต้องไหมอาจารย
1: ์
0: นะคะแล้วก็ราคาส่งออกของข้าวไทยเนี่ยยังสูงกว่าคู่แข่งด้วยทำให้ผู้ซื้อในตลาดโลกเนี่ยหันไปหาประเทศอื่นแทนนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีความเห็นกับข่าวเรื่องนี้ยังไงบ้างคะที่ทุกวันนี้ชาวนาจะต้องมาแบกรับต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ราคาข้าวมันค่อนข้างสวนทาง
1: ค่ะจริงๆแล้วนะเรื่องราวเหล่านี้มันคุยกันมานานมากคืออยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าในเรื่องของการที่ว่าไม่ให้เผาฟางนี่จริงๆเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเพราะว่าหนึ่งฟางข้าวมีประโยชน์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเผาฟางมันทำให้หน้าดินเกิดการเสื่อมโทรม
0: ใช่แล้วก็เป็นเรื่องของมลพิษ
1: มลพิษด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะถ้าเกษตรกรนะอยากจะให้ราคาข้าวของเราเนี่ยมันขึ้นเพราะว่าราคาที่พูดมาเนี่ยเขาบอกว่าความชื้น 25%
0: ค่ะ
1: ซึ่งไม่เป็นความชื้นที่สูงมากเวลาเขาแทงข้าวไปแล้วเนี่ยเอาไปบดหรือว่าอะไรต่างๆเปอร์เซ็นต์ข้าวมันจะต่ำ
0: ค่ะ
1: ทางแก้เนี่ยคือวันนี้เกษตรกรต้องนึกถึงเรื่องสภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำดินให้ดีเนี่ยต้นทุนการใส่ปุ๋ยจะน้อยลง
0: ค่ะ
1: เราเคยพูดกันมานานว่าจริงๆนะในการใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าเขามีการควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์มันจะเป็นการใช้ปุ๋ยแบบถูกวิธีคือเขาเรียกว่าใช้แบบผสมผสานเนี่ยอันนี้มันจะทำให้คุณภาพดินไม่เสียและผลผลิตของเขาจะไม่ตกแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดเลยเราจะต้องมองถึงเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพดินเพราะฉะนั้นวันนี้เราเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆออกจากดินเนี่ยเรื่องของคุณภาพดินมันสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ไขตรงนี้ถ้าหากชาวนามองเรื่องราวเหล่านี้เป็นหลักเนี่ยมันก็จะทำให้ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเราลดลงแล้วคุณภาพข้าวเราก็จะดีขึ้น
0: นี่คือคำแนะนำจากอาจารย์นินนะคะใครที่ปลูกข้าวอยู่ก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะส่วนช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าใครมีคำถามอะไรเตรียมส่งมาให้เราเพราะมีคำตอบให้กับคุณอย่างแน่นอนกับช่วงของอาจารย์นินติวเกษตรค่ะมาจากทางบ้านค่ะอาจารย์ก็ถามว่าทั้งที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันน่ะทำไมพืชที่เขาปลูกอ่ะมันถึงโตไม่เท่ากันนะคะมุมนู้นโตกว่ามุมนี้เล็กกว่ามันเกิดจากอะไร
1: เกิดจากสภาพดินเลย
0: แต่มันดินมันที่เดียวกันนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าดินแต่ละมุมแต่ละจุดนี่คือมันจะมีค่าความเป็นกรดด่างไม่เท่ากันแล้วก็ดินมันจะแน่นหรือจะแข็งหรือว่ามันจะนุ่มจะอ่อนมันก็ไม่เท่ากันแล้วก็สำคัญที่สุดเลยในเรื่องของการหว่านปุ๋ยขึ้นอยู่กับว่าการใส่ปุ๋ยของเขาใช้ปุ๋ยอะไรถ้าเกิดว่าเขาใช้ปุ๋ยที่มีหลายสีแล้วหว่านลงไปเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นปุ๋ยที่ตัวเร่งการเจริญเติบโตมันก็จะโตตรงไหนที่มันไม่เจอมันก็จะไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงคุณภาพดินมันจะช่วยในเรื่องของการดูดซับจากปุ๋ยแล้วก็ทำให้อัตราการดูดซึมสารอาหารได้ทำได้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้มองเรื่องดินเป็นหลักมันก็จะทำให้การโตเสมอกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเราบำรุงดินดีดินสมบูรณ์แล้วเนี่ยเรื่องของการใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันก็อาจจะลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: แล้วต้นไม้ก็จะสามารถโตได้ด้วยการดูแลจากธรรมชาตินั่นเอง
1: คือโตเสมอกัน
0: นี่ก็เป็นเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะแล้วเอาจริงๆอ่ะเป็นเคล็ดลับที่อาจจะแทบไม่ต้องเสียเงินอะไรด้วยถ้าเรารู้จักบำรุงแล้วก็ดูแลดินให้ถูกต้องนะคะอย่างที่อาจารย์นินเนี่ยย้ำอยู่เสมอเลยนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลต้นไม้ไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นดูแลด้วยอะไรดีๆจากธรรมชาติโดยเฉพาะพวกของจุลินทรีย
1: ์
0: ปุ๋ยข้ออ
1: ันนี้สำคัญมากเลยใช่ค่ะแล้วก็การใส่ปุ๋ยเนี่ยเราขอแนะนำเลยว่าผสมผสานดีที่สุดคืออินทรีย์บวกเคมี
0: ต้องลองไปใช้ดูแล้วนะคะจะได้แก้ปัญหาเรื่องของปลูกในที่เดียวกันแต่ทำไมโตไม่สม่ำเสมอวันนี้ก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามรายการกันต่อนะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายกับรายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออก

0: ดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
2: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
3: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
0: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028 026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
6: กลับเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยนะคะสำหรับในช่วงนี้เราจะไปลงพื้นที่หาเกษตรกรไทยกันค่ะคุณผู้ชมกับช่วงของลงพื้นที่หาทางออกค่ะอาจารย์นินค่ะมาอวดหลายทีมากๆเลยว่าไปไร่ข้าวโพดอยู่ที่หนึ่งอุ้ยผลผลิตเขาดีผลผลิตของเขางามงามเป็นไร่ข้าวโพดแอะใช่ไหมคะ
7: แ
6: อะขอไปไร่ข้าวโพดแอะนะคะคุณผู้ชมขาหรือว่าข้าวโพดอ่อนนั่นเองนะคะเอาไว้ผัดผักกินนี่แหละอาจารย์บอกว่าคุณไปลงมาเนี่ยเขาเป็นเกรดแบบส่งออก
7: ใช่ค่ะ
6: จะดีขนาดไหนจะสวยขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมภาพที่อาจารย์นินฝากมาเลยดีกว่าค่ะ

0: ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะจะพามาบุกไร่นี้เลยข้าวโพดอ่อนค่ะข้าวโพดอ่อนแบบนี้นะคะแน่นอนเลยต้องขออนุญาตมาเป็นผู้ช่วยในการกรีดข้าวโพดอ่อนให้ทุกคนได้เห็นกันเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาลองกินนะจะบอกว่าข้าวโพดอ่อนฝักใจมากผมผลิตผลดีผลผลิตไซส์ใหญ่เหลืองแบบนี้เลยนะคะนี่หวานมากและแน่นอนเลยเจ้าของไร่ก็อยู่กับทรายแล้วนะคะพี่ขวัญจิตรวมไปถึงวันนี้ทรายมากับอาจารย์นินด้วยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะคุณผู้ชมค่ะดูข้าวโพดอ่อนนี้ก่อนใหญ่มากแล้วฝักแบบเป็นไซส์เดียวกันแบบนี้เลยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะก่อนที่จะได้ข้าวโพดอ่อนสวยๆเกรดพรีเมียมแบบนี้ถามพี่ขวัญจิตดีกว่าค่ะก่อนหน้านี้เราเจอปัญหาการปลูกยังไงบ้างคะ
2: เมื่อก่อนนี้มันจะดินเจอดินแห้งดินกระด้างค่ะ
0: พี่บอกว่าดินแห้งดินเสียมันเสียประมาณยังไงเลยคะแบบกระด้างกระด้างเลยไหมคะ
2: ค่ะ
0: หรอคือแบบแข็งๆเลย
2: มันมองเป็นขาวๆแบบด่างๆรากก็ไม่ค่อยเดินนะคะ
0: ก็คือแล้วพอรากไม่ค่อยเดินแบบนี้เจอปัญหาอย่างอื่นตามมาไหมคะพวกแมลง
2: หนอนก็จะเยอะค่ะ
0: เวลาแมลงเขามาคือเขามาทำลายผลผลิตเรายังไงบ้างคะ
2: ก็มันจะมาเจาะเข้าไปข้างในฝักเลยค่ะ
0: พอเจาะเข้าไปถึงด้านในข้าวโพดแล้วผลผลิตข้าวโพดของเราเสีย
2: หมดเลยค่ะ
1: เสียหมดค่ะ
0: แล้วอย่างนี้อ่ะนอกจากปัญหาเรื่องของดินเรื่องของแมลงแล้วผลผลิตที่ได้เป็นไซส์อ้วนๆแบบนี้ไหมคะก่อนหน้านี
2: ้อ๋อมันก็จะมีไซส์เสียเยอะมากมันขาวมันเป็นเหมือนเขาเรียกไซส์ฝอด
0: อ๋อเคยเห็น
2: ขาว
0: ๆมันจะดูฟิฟี
1: ่ใช่เม็ด
0: เป่งๆ
2: อ๋อใช่ค่ะ
0: ราคาเป็นยังไงคะแต่ก่อนขายได้ราคาไหมคะ
2: ช่วงฝนตกอะไรมันก็จะได้แพงแต่เราก็จะทำข้าวโพดไม่ค่อยได้เพราะมัน

0: ปัญหาดิน
1: นะแสดงว่าปัจจัยหลักๆเลยคือมาจากดิน
0: ใช่ค
1: ่ะแล้วไปเจออาจารย์นินยังไงคะอาจารย์นินถึงได้แนะนำมาให้เราใช้ตัวนี้เลยสูตรแก้ดินเป็นยังไงบ้างคะเรื่องดินก่อนเลยเป็นไงบ้าง
2: ดินดีขึ้นนิ่มเดินไปเท้าสัมผัสได้เลยว่าดินนิ่ม
1: รากเป็นยังไงบ้างคะ
2: เดินดีแล้วต้นมันก็จะเขียว
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้เคมีไหมคะแอบ
2: ก็ใช้ยาหนอนนิดหน่อยค่ะ
1: นิดเดียวเท่านั้นเอง
2: ค่ะใช้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมันต้องผสมนิดนึง
3: คือพอฉีดพ่นลงไปปั๊บเนี่ยระบบรากเนี่ยเขาก็จะเดินเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอ
1: ะ
3: แต่ว่าเขาจะมีการดูดซึมสารอาหารได้มากกว่า 95%เพราะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ผลผลิตของเขานี่คือขยับตัวขึ้นมา
1: ค่ะก็คือได้เยอะขึ้น
3: เยอะขึ้น
1: แล้วรสชาติ
3: รสชาติก็อร่อยขึ้นก็อยากจะฝากบอกกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะที่มีการทำไร่ทำนาทำสวนทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราปลูกพืชลงดินเราต้องดูแลดินให้ดีเพราะว่าถ้าดินดีระบบรากดีนะคะผลผลิตดีต้นทุนเราจะลดลงและที่สำคัญที่สุดเราจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็จะทำให้ชีวิตของท่านคือดีขึ้นค่ะ
4: อิจฉาน้องฝ้ายเลยได้ไปมานะคะแต่ว่าน้องก็หอบหิ้วมาให้ลองชิมนะจะบอกว่าข้าวโพดเขารสชาติดีมาก
5: ๆอร่อย
4: อร่อยอาจารย์เขาใช้เวลานานไหมคะถึงได้มีผลผลิตที่ดีได้ขนาดนี้
5: 75วัน
4: โอ้
5: 75วันเท่านั้นเป็นพืชที่อายุสั้นนะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีมาก
4: นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อาจจะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะควรปลูกอะไรดีที่สามารถเก็บเกี่ยวสร้างผลผลิตสร้างกำไรได้เร็วมากขึ้นนะคะตัวของข้าวโพดอ่อนหรือว่าข้าวโพดแอ้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าใช้เวลาประมาณ75
5: วัน
4: ตั้งแต่ขั้นตอนของการปลูกมาจนถึงการเก็บเกี่ยวนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้กระบวนการปลูกและบำรุงแล้วก็ดูแลที่ถูกต้องด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือรายการทางออกเกษตรกรไทยของเราในวันนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามรายการของเราไว้เพราะว่าเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 11:45 นไปจนถึงเวลา 12:00 นตรงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพักกับอาจารย์นินลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวจันทร์ถึงศุกร์พบกัน 11:30 ครับคุณปัจจลีและผมพานุพงศ์ครับ
0: รับชมสดๆผ่านหน้าจอททบ5นะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของเราทีวี 5HD ออนไลน์ค่ะเพจ Facebook YouTube เบื้องหลังการทำงานผ่านช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ www.thaitv5hd.com ค่ะวันนี้หลากหลายประเด็นข่าวสารนะคะทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็ต่างประเทศด้วยไปติดตามพร้อมกันก่อนค่ะกกต.เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยรับการแถลงผลพิจารณาสำนวนไต่สวนการเลือกตั้งสว.วันนี้บรรยากาศตั้งแต่เช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ200นายดูแลพื้นที่ขณะที่กลุ่มสว.สำรองและทนายอันบุรีรัมย์เตรียมเดินทางแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศย้ำนะครับว่าไทยพร้อมเจรจากับคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสกับกัมพูชาเชื่อกลไกทวิภาคียั่งยืนที่สุดในการหาทางออกยืนยันนะฮะก่อกูดเป็นของไทยกัมพูชานั้นข้ามเส้นไม่ได้ครับ
0: ด้านรัสเซียค่ะโจมตีขบวนรถไฟใกล้พรมแดนยูเครนโปแลนด์หลังจากขบวนรถไฟของคณะนายบริส จอนสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเพิ่งจะเดินทางออกไปได้ไม่นาน
1: ท่านผู้ชมฮะวันนี้ข่าวใหญ่ที่ต้องตามกันก็คือการประชุมของคณะกรรมการกกต.นะฮะท่านผู้ชมฮะจะแถลงกันเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับว่าจะส่งฟ้องศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ทั้งหมดในสำนวนเนี่ย229คนเลยหรือไม่จะส่งฟ้องบางส่วนหรือว่าจะไม่ฟ้องนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นเมื่อตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะที่นักข่าวเนี่ยก็ไปสำรวจเพราะว่าบริเวณโดยรอบสำนักงานกกต.ที่ศูนย์ราชการเนี่ยก็เรียกว่ารักษาความปลอดภัยกันเข้มเลย
0: นะเพราะว่า200นายนะ
1: ใช่เพราะนอกจากด้านในที่จะประชุมกันแล้วเนี่ยแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนนะครับที่เขาเตรียมจะไปเรียกว่าฟังการแถลงของกกต.ด้านนอกด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไปดูภาพรวมกันหน่อยตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็จะเรียกว่ารั้วรอบขอบชิดก็ได้นะฮะปกติเนี่ยรั้วจะไม่ได้เอาไปตั้งอะไรกันแบบนั้น
0: เปิดโล่งเลยเพราะว่ามีคนมาติดต่อหลากหลายหน่วยงานค่ะ
1: นะฮะเพราะว่าข้างในไม่ได้มีเฉพาะกกต.
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ากลายเป็นว่าจริงๆนี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะที่กกต.เนี่ยเขาแจ้งมายังสื่อบอกถ้าสื่อไหนจะเข้าไปฟังการแถลง

0: แสงลงทะเบียน Google Form ก่อน
1: ค่ะ
0: เออปกติไม่มีนะปกตินี่คือจะแถลงก็คือมาเลย
1: ใช่
0: นักข่าวก็เข้าไปเต็มห้อง
1: ใช่ก็มีแค่แบบแลกบัตรประชาชน
0: ใช
1: ่มองกล้องนิดหน่อยแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลหน่อยความสะดวก
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยคือให้ลงทะเบียนแบบเร่งด่วนนะแจ้งมาวันอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าถึง4โมงครึ่งถ้าสื่อไหนไม่ได้ลง Google Form
1: ค่ะ
0: สละสิทธิ์นะ
1: อด
0: ถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้าฟังการแถลงของกกต.นี่เอาสิ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็บรรยากาศด้านนอกนะฮะคือจริงๆเนี่ยเมื่อวานทีมข่าวของเราก็ไปดูนะก็ยังเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยแต่เช้าวันนี้ท่านผู้ชมในประชาชนก็ยังเข้าได้นะใครจะไปติดต่อราชการอะไรก็ผ่านขั้นตอนการสแกนการตรวจอาวุธอะไรอันนี้ตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่นี่ฮะโอ้โห
1: ไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้บ่อยนัก
0: เออนี่ประตูทางเข้าตึกเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปด้านในก็จะเจอเออประตูทางเข้าสำนักงานกกต.อีกทีนึงแล้วดูตำรวจฮะตามรายงานเนี่ยบอกว่ามีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจนครบาล2มีตำรวจจากสน.ทุ่ง2ห้องนะรวมกันประมาณ200นาย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเดินเข้าไปอยู่ห้องในกกต.กันเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะรวมถึงโดยรอบสำนักงานกกต.และพื้นที่ศูนย์ราชการตรงนั้นคืออาคาร B นะครับท่านผู้ชมสื่อยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนะ
1: ค่ะ
0: ก็อยู่แต่บริเวณด้านนอกแต่แค่เห็นตำรวจเยอะแบบนี้เนี่ยโอ้โหสื่อก็เล็งอยู่แล้วอะ
1: ไม่รู้สื่อกับตำรวจกองทัพไหนเยอะกว่ากัน
0: เออน่าจะสูสี
1: ค่ะ
0: เมื่อวานสื่อก็ลงทะเบียนกันแทบไม่ทันเหมือนกันนะวันหยุดด้วยนะฮะมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมวันเนี้ยจะเน้นคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ในตัวอาคารศูนย์ราชการเนี่ยนะครับแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสำนักงานกกต.ด้วยเพราะว่าอย่างที่รายงานนะฮะท่านผู้ชมฮะกกต.เขาจะประชุมเสร็จเนี่ยมีกำหนดแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือการเลือกสว.ในเวลา 15:00 นที่ห้องประชุม201ชั้น2ภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมและยังมีรายงานด้วยว่ามีการเตรียมความพร้อมรับกลุ่มมวลชนที่ตามรายงานเนี่ยบอกว่าหลายกลุ่มที่รอติดตามนะนะฮะว่ากกต.จะแถลงออกมาเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมฮะก็ตามรายงานบอกว่าทางกลุ่มมวลชนน
1: ะ
0: กลุ่มภาคประชาชนนะเขาจะไปรอด้านหน้าสำนักงานกกต.ก็คือไม่ได้เข้าไปด้านในหรอกนะครับเพราะว่ากลุ่มมวลชนเขาให้อยู่ข้างนอกกันนะฮะก็ไปแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะและตามรายงานนะฮะว่าตอน10โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเอามาแล้วนะกลุ่
1: ม
0: มีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางมายังพื้นที่นะฮะตามรายงานบอกว่าจะมีกลุ่มสวสำรองหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเดอะแก๊งสวสำรอง
1: ค่ะ
0: ทนายอันบุรีรัมย์นี่ก็เตรียมเข้ามาติดตามสถานการณ์แล้วก็แสดงจุดยืนบริเวณด้านหน้าสำนักงานกกต.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็เลยจัดการพื้นที่นะครับเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองคนที่จะเข้าไปติดต่อราชการจริงๆภายในศูนย์ราชการอาคารบีก็จะได้รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่คนที่เขาต้องการเข้าไปติดต่อราชการนะครับรวมถึงสื่อที่เข้าไปทำข่าวด้วยส่วนการแถลงข่าวบ่ายวันนี้ครับก็จะเป็นการชี้แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภากำหนดแถลงเนี่ยก็อย่างที่รายงานนะฮะท่านผู้ชมฮะ15:00 ก็จะแถลงเนาะว่ากกต.มีมติเห็นตามคณะกรรมการชุด26หรือชุดอื่นนะฮะชุด36เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะก็เดี๋ยวรอติดตามด้วยนะครับก็เรียบร้อยดีนะฮะสำหรับบรรยากาศโดยรอบเพราะว่าตอนแรกบอก10โมงนะครับก็ไปดูนะว่า มีใครมาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าน่าจะกำลังเดินทางมานะครับเพราะว่าไปเร็วเดี๋ยวมันไม่มีอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
1: แล้วหลัง15:00บ่าย3ก็น่าจะชัดเจนในทุกๆสิ่งนะคะไม่ใช่เฉพาะภาคประชาชนในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เดินทางไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะในส่วนของภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เขาปักหลักข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวอยู่ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เชียงใหม่ค่ะก็เรียกร้องนะคะให้ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน229คนมีการทำสัญลักษณ์ด้วยตอนนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานส่วนกลางรอผลการพิจารณาค่ะไปกันที่เชียงใหม่บ้างค่ะคุณผู้ชมเช้าวันนี้ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่นี่เลยนะคะก็จะมีป้ายเขียนข้อความต่างๆมีทั้งตัวแทนภาคประชาชนผู้สนับสนุนพรรคประชาชนไปปักหลักติดตามคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวเลือกสว.มีการตั้งแคมป์ ข้างคืนนะคะจัดกิจกรรมคู่ขนานกับภาคประชาชนในกรุงเทพมหานครมีผู้สนับสนุนพรรคประชาชน

0: นไอลอและเครือข่ายภาคประชาชนในส่วนของภาคเหนือเข้าร่วมทำกิจกรรมมีดนตรีการปราศรัยทำอาหารแบ่งปันกันช่วงเช้ามีการตั้งเคาน์เตอร์ดริปกาแฟด้วยแล้วก็เขียนชื่อสมาชิกวุฒิสภาลงบนแก้วกระดาษเหล่านั้นมีทั้งหมด229แก้วตามจำนวนผู้ถูกกล่าวหา ที่กลุ่มเรียกร้องให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งฟ้องค่ะแม้ว่าผู้ร่วมกิจกรรมอาจจะบางตานะคะเพราะว่าวันนี้เช้าวันจันทร์ส่วนหนึ่งก็ติดภารกิจต้องไปทำงานกันค่ะแต่ยังคงมีตัวแทนปักหลักถ่ายทอดไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องคาดว่าช่วงบ่ายเหมือนกันนะคะก็น่าจะมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นซึ่งรวมไปถึงนักศึกษามช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเดินทางมาสมทบด้วยทางด้านนายชาติชายธรรมโมค่ะผู้ประสานงานประชาชนชาวเชียงใหม่และเครือข่ายชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยระบุกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าทางกลุ่มจะรอฟังท่าทีจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 15:30 นาทีวันนี้คาดหวังให้มีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาถ้าเป็นไปตามข้อเรียกร้องกลุ่มก็พร้อมแสดงความชื่นชมต่อการทำหน้าที่แต่หากไม่มีการส่งฟ้องจะออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อไปแล้วเดี๋ยวเตรียมนัดรวมตัวต่อเพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแหมก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่คลังสังกวนใจรัฐบาลมาในช่วง2ปีนะถูกไหมเพราะเวลาฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแผลให้กับฝ่ายค้านได้เอามาโจมตีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็จะถูกหยิบยกพูดถึงโดยตลอดนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการแบบเดินขบวนผ่านมาที่ย่านสะพานควายพักก่อนที่จะไปหอศิลป์ด้วย
1: ใช่เมื่อวานนะฮะกลุ่มไอลอ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีผู้นำฝ่ายค้านที่เขาแจมไปด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะท่านผู้ชมฮะ229คนแบ่งเป็นสว138คนเครือข่ายการเมืองอีก91คนคือมันน่าสนใจ
0: ค่ะ
1: เพราะคณะกรรมการที่ทางกกต.ตั้งขึ้นมาตรวจสอบเนี่ยนะฮะ2ชุดเนี่ยวินิจฉัยไม่เหมือนกันนะชุดที่26บอกว่ามีมติไม่ฟ้องนะฮะท่านผู้ชมแต่คณะที่36มีมติสวนทาง5-2นะครับโดยให้กกต.ชุดใหญ่เนี่ยยกคำร้องทั้งหมดชุดที่16นี้ให้ฟ้อง
0: ค่ะนักวิเคราะห์ก็มองมาเป็น3แนวทางแต่ว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดบ่าย3ก็จะทราบกันนะคะว่าจะเป็น1ใน3แนวทางหรืออย่างไร
1: ครับเพราะว่าแหมหลายภาคส่วนนะภาคประชาชนอย่างคุณสดที่เองก็บอกว่าคือยังไม่ได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการหัวเลือกสว.เพียงแต่ว่าจะจับตาดูผลการลงมติของกกต.นะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะทีนี้ไปดูฝ่ายฝั่งของรัฐบาลบ้างนะฮะก็ที่เจอเนี่ยนะฮะนักข่าวเจอก็คือโฆษกรัฐบาลท่านใหม
0: ่ค่ะ
1: นะฮะก็เลยเอาไปถามเลยว่าเป็นอย่างไรลุ้นไหมสำหรับรัฐบาลนะฮะแต่โฆษกรัฐบาลก็บอกว่าเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายของกกต.เลย
0: ตอบเหมือนท่านนายกด้วยเรื่องสิทธิการชุมนุมค่ะ
1: นะฮะบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยนะครับอ่ะเรื่องนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.ในวันนี้เนี่ยนะครับคือก็ไปถามทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่านายกท่านติดตามเกาะติดไหมนะฮะคุณเอกภพเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรอิสระที่ต้องดำเนินการไปรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยแล้ววันนี้รัฐบาลโฟกัสไปเรื่องของเศรษฐกิจก็เบี่ยงประเด็นไปเลย
0: อ
1: ันนี้แบบที่คุณเอกภพบอกหรือเปล่าว่าจะต้องสื่อสารนะฮะให้ได้ประโยชน
0: ์อ่ะ
1: นะฮะแล้วคุณเอกภพนี่ก็บอกเลยนะนักข่าวถามเรื่องนี้นะแต่ว่าคุณเอกภพก็ได้ประชาสัมพันธ์เลยบอกว่าเนี่ยท่านก็เลยยกตัวอย่างนะคุณเอกภพเนี่ยว่าช่วงเนี่ยเราจัดงานแก๊สเทคแบงคอก2026เอาเป็นงานที่สำคัญของประเทศไทยในฐานะผู้นำเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลกคนไทยจะอยู่ในโลกของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยลงนะก็บอกว่าปัจจุบันมีปัญหาเรื่องนี้ระดับโลกเพราะฉะนั้นไทยต้องปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็วนี่ก็เลยพูดประชาสัมพันธ์เรื่องของงานแก๊สเทคแบงคอก2026น
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะตอบสั้นๆ
0: ค่ะ
1: นะบอกว่าไม่ได้ติดตามอะไรก็เป็นไปตามกระบวนการของกกต.เขา
0: ค่ะก็สบโอกาสอันดีพอดีเลยนี่นะคะลีลาของท่านโฆษกป้ายแดงท่านใหม่
1: ใช้ได้อยู่นะ
0: เป็นยังไง
1: ใช้ได้อยู่นะ
0: ค่ะ
1: เนื้อหาที่นักข่าวอยากรู้สั้นนิดเดียวไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่า
0: ได้ถือโอกาสนี้ PR ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสียเลยนะฮะ
1: เพราะว่าตอบยาวเนี่ยนักข่าวเดี๋ยวตัดทิ้งแก๊สเทคแบงคอกออกแต่ตอบสั้นๆก็นักข่าวจะไปเขียนข่าวไปเขียนยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะนี่ไงช่อง5เรายังขออนุญาตยกตัวอย่างงานนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยนะ
1: แต่มีรายละเอียดอยู่นะครับเพราะว่าโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะก็มาเรื่องนี้นะ
0: ใช่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดทำเนียบต้อนรับเลยนะคะโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษค่ะมาหารือในเรื่องของการ

0: เปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีนะคะอีกหนึ่งท่านก็คือพลตำรวจเอกกิตรัตน์นะคะก็ไปพบนายกรัฐมนตรีด้วยเผยมีการส่งมอบงานให้ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเรายังคงอยู่ที่นี่กันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรค่ะที่เดินทางมาเข้าร่วมในงาน Gas Tech Bangkok 2026นะคะเพื่อเข้าหารือเป็นการส่วนตัวโดยมีคุณเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยค่ะการหารือครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบด้วยค่ะโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์เผยนะคะว่าวันนี้ไม่ได้มารายงานอะไรส่วนการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติอันนี้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดค่ะอีกหนึ่งกรณีก็คือการที่ใกล้เข้าสู่การเกษียณอายุราชการแล้วได้มีการส่งต่องานให้กับว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่แล้วใช่หรือไม่อันนี้ผู้สื่อข่าวเราถามพลตำรวจเอกกิตรัตน์ก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องนโยบายหลายเรื่องทั้งเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามโดยเฉพาะการป้องกันภัยไซเบอร์และหน่วยที่มีความสำคัญในด้านความมั่นคงก่อนจะย้ำว่าได้มีการพูดคุยกับพลตำรวจเอกสำราญเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับแม่ก็เรียกว่าเช้าวันนี้นะฮะจริงๆนายกท่านไม่ได้มีประชุมอะไรที่สำคัญ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าท่านก็เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเข้ามาชี้แจงมาให้ข้อมูลมาอัปเดตสถานการณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: อบต.รอเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็เช้าวันนี้มีรายงานรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหนึ่งในแก๊งลูกเทพที่นักข่าวเนี่ยก็ถามเลยนะวันนี้เจอคุณวรสิทธิ์น
0: ะ
1: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวไปถามท่านนายกเกี่ยวกับแก๊งรัฐมนตรีลูกเทพแล้วนายกชมไง
0: ชมปอเลยว่าทำงานราบรื่นนะคะเชื่อมต่อกับข้าราชการประจำได้อย่างดีแบบซีมเลสไร้รอยต่อ
1: เออนี่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณวรสิทธิ์ก็เข้าไปหานายกเหมือนกันเอาประเด็นหลักก่อนที่คุณวรสิทธิ์เข้าไปอธิบายไปชี้แจงให้กับท่านนายกเกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการที่มีคนที่โกงสอบถูกเอาออกใช่ไหมแล้วก็ต้องดันคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะเอาเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าที่ทำเนียบนะครับรายงานความคืบหน้าครับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากที่เพิกถอนทุจริตไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมคุณวรสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าได้เข้ามาชี้แจงถึงกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4นะสำหรับบุคคลที่รอเลขบัญชีอยู่นะครับคาดว่าจะเรียกบรรจุในช่วงเดือนตุลาคมได้นะครับเพราะว่าจริงๆสัปดาห์นี้ต้องรอติดตามเพราะจะมีความเคลื่อนไหวเพราะเดี๋ยวจะประชุมกกลางวันพฤหัสเนี่ยฮะพฤหัสที่17กันยายนจะประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นชื่อย่อคือกกลางนะฮะนำเสนอรูปแบบกรอบเวลาให้กับกกลางและจะสรุปวันที่บรรจุให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแม่คนที่เขารอบรรจุเนี่ยก็รอกันหลายเดือนแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออนะฮะแล้วก็ไอ้บัญชีอันใหม่เนี่ยมาแล้วแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวเขาที่จะได้บรรจุกันสักทีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพระรหัสเนี่ยก็คงจะเห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับส่วนการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก็ยืนยันว่ายังไม่ได้จบเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยข่าวนี้มันก็เงียบไปแล้วเนาะนะฮะตั้งแต่ที่บอกว่าบัญชีอันใหม่เสร็จเรียบร้อยเอาค่าออกออกอะไรกันไปเนี่ยนะฮะแล้วก็การดำเนินคดีกับคนทำผิดเนี่ยมันก็นิ่งๆละนะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะแต่พยายามเร่งดึงคนที่สอบได้ด้วยความบริสุทธิ์กลับเข้าสู่ระบบคือตอนเนี้ยทำตรงนี้ก่อนเอาคนที่เขาสอบได้สุจริตอะและเขาถูกเด้งไปอยู่ท้ายๆอะนะฮะตอนเนี้ยรีบดันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วคนที่โกงเนี่ยก็ออกไปให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถือว่าเดินมาถึงจุดที่สำเร็จได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับฟังเสียงของคุณวรสิทธิ์หน่อยฮะ
2: จบแค่นี้อยู่แล้วครับเพราะว่าในส่วนของกระทรวงที่ทำเนี่ยคือต้องบอกว่าเราพยายามเร่งดึงคนที่สอบได้ด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยกลับเข้ามาสู่ในระบบให้เร็วที่สุดแล้วก็ถอดคนที่คะแนนผิดปกติออกไปให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเราเดินมาถึงจุดที่สำเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่ในส่วนของการไปเอาผิดเรื่องของอาญาเนี่ยอันนี้มันไม่มีทางจบแค่นี้อยู่แล้วครับซึ่งอย่างที่เราเห็นว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยท่านนายกก็ได้มีการแถลงเพิ่มเติมในเรื่องของการยึดทรัพย์ในการจับกุมในการอะไรอย่างนี้ในระหว่างนี้ก็จะเห็นว่ามีการไปจับกุมเพิ่มเติม

0: เป็นรายวันนะครับเพราะนั้นเรื่องอาญาเนี่ยมันไม่มีทางจบแค่นี้อยู่แล้วครับก็ให้ทีมทำงานให้ทางตำรวจให้ทางปปช.เขาได้ขยายผลออกไปเรื่อยๆแล้วก็ดำเนินการกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดดี
1: ๆนะคุณวรศิษย์ก็พูดในมุมของมหาไทยแหละเพราะว่าสิ่งที่แกทำก็คือเรื่องของบัญชีรายชื่อของคนที่ทุจริตกับคนที่สอบได้นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคดีอาญามันอยู่นอกเหนือกับหน่วยงานของแกแล้วนะก็อย่างที่แกบอกอ่
2: ะ
1: ตำรวจ DSI ปปช.ที่ต้องทำงานกันต่อเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมคุณวรศิษย์เนี่ยก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะฮะเอาประเด็นเก็บตกจากเมื่อวานหน่อย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แหมเรียกว่านายกนานๆจะชมนะถูกไหมก่อนหน้านั้นที่พูดถึงทีมคณะรัฐมนตรีอ
2: ่ะ
1: บอกว่าให้เร่งทำผลงานใครที่ไม่มีผลงานโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนั้นก็เรียกว่าเดือดพอสมควรนะแล้วคนหรือสื่อเนี่ยก็พยายามบอกเฮ้ยใครอ่ะไม่ค่อยมีผลงานมันก็เยอะอยู่นะนะฮะ
2: ขยี้เลย
1: เออแต่กลายเป็นว่ารอบนี้โอ้โหท่านนายกหวานเจี๊ยบ
2: ชมแบบพี่สื่อตั้งหัวข้อข่าวเลยบอกชมเปราะ
1: ครับคุณวรศิษย์ก็บอกว่าไม่รู้สึกมีกำลังใจอยู่แล้วแหละหลังจากที่นายกท่านชมน
2: ะ
1: นะฮะที่ช่วยแบ่งเบาการทำงานได้มากนะฮะแต่คุณวรศิษย์ก็บอกต้องผมต้องขอบคุณท่านนายกนะฮะเพราะว่าถ้าท่านไม่ซัพพอร์ตเนี่ยแหมพวกเราหรือครม.ก็ทำงานกันยากนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณวรศิษย์เองนะฮะหรือรัฐมนตรีคนอื่นๆก็ต้องช่วยกันทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนที่ว่านายกท่านชมกรณีแก๊งลูกเทพเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีลูกเทพว่าเข้าใจการทำงานมากขึ้นคุณวรศิษย์ก็บอกว่าตนว่าทุกคนมากกว่าแหละคงไม่มีคนใดคนหนึ่งหรอกหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะทำได้ดีเพราะว่าทำงานเป็นทีมอ่
2: ะ
1: ต้องซัพพอร์ตกันทั้งคณะนะฮะแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นแกนนำซึ่งถ้านายกท่านไม่สนับสนุนในการทำงานเนี่ยคุณวรศิษย์ก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีอ่ะจะทำงานกันยากนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องขอบคุณท่านนายกมากกว่า
2: ค่ะในฐานะอีกหนึ่ง บทบาทของท่านก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านนายกนะคะมาที่เรื่องของฝ้าถล่มโรงอาหารชั้นB2อาคารรัฐสภาค่ะล่าสุดนะคะสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้ง5ข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุการถล่มในครั้งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้กระทบกับในส่วนของโครงสร้างอาคารค่ะจากเหตุการณ์ฝ้าเพดานโรงอาหารชั้นB2รัฐสภาพังถล่มเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาหลายคนบอกเคราะห์ดีนะที่เป็นวันหยุดนะถ้าเป็นวันธรรมดาที่คนเข้าไปใช้บริการน่ะคือมีทั้งสส สว.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งคนที่ไปติดต่อธุระปะปังแล้วก็เนี่ยพ่อค้าแม่ขายด้วยนะอันตรายมากเลยทีนี้ทางด้านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะท่านก็ได้ให้ความเห็นนะคะว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่ตั้งข้อสังเกตการพังถล่มของฝ้าเพดานเอาไว้5ข้อด้วยกันค่ะ1ปัญหาจากการรั่วซึมของน้ำและความชื้นสะสมอันนี้ต้องตรวจสอบดูว่ามีท่อน้ำท่อน้ำทิ้งท่อแอร์เหนือฝ้าเพดานหรือไม่ซึ่งจะทำให้น้ำหนักฝ้าที่อุ้มน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นแผ่นก็จะเปื่อยจนถล่มลงมาได้ 2. คุณภาพของแผ่นฝ้าที่ใช้เป็นชนิดทนชื้นหรือเปล่าความยาวที่เหมาะสมต่อการยึดกับโครงคร่าวหรือไม่และหากใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมอาจหลวมซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้ฝ้านั้นพังถล่มลงมาได้ค่ะ 3. การติดตั้งแผ่นฝ้าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หากระยะห่างเกินไปอาจรับน้ำหนักฝ้าไม่ได้ 4. มีน้ำหนักส่วนเกินบนฝ้าหรือไม่ต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์หรือวัสดุเช่นสายไฟงานระบบเหนือฝ้าอย่างไร 5. มีการดูแลรักษาหรือไม่ฝ้าที่ใช้งานเป็นเวลานานๆต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากรูปฝ้าที่พังลงมายังไม่เห็นสิ่งบ่งชี้ว่าจะเชื่อมโยงไปถึงโครงสร้างหลักของอาคารค่ะ
1: นะฮะก็เรื่องฝ้าเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนประกอบของอาคารเนา
2: ะ
1: มันเป็นส่วนเสริมอะนะฮะอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะเป็นแต่ว่าคนก็อยากรู้ว่าเอ้ยมันถล่มมาได้ไงอ่ะ
2: ใช่ค่ะดูน่ากลัวแล้วอันตรายจุดที่ตกลงมาเนี่ยมันเป็นจุดที่คนเดินผ่านไปผ่านมาเลย
1: เออนะคือมันก็เป็นโซนหนึ่งของห้องอาหาร
2: ค่ะ
1: อาจจะไม่ได้กว้างมากแต่บางมุมนี่ก็ดูมันก็เยอะอยู่เหมือนกัน
2: น่ากลัว
1: อืมนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวเร่งซ่อมกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ดีที่เมื่อวานวันอาทิตย์ไง
2: ใช่ค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมฮะเรื่องของเงินนะฮะบรรเทาค่าครองชีพไทยช่วยไทยพลัสโอเคละทางรัฐมนตรีคลังท่านก็บอกว่าเดี๋ยวน่าจะสรุปได้กันยายนเนี่ยว่าจะต่อไปอีกหรือไม่อย่างไรแต่เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้สัมภาษณ์คือท่านเปิดนโยบายเปิดแนวทางแล้วล่ะไฟเขียวเพราะว่าท่านผู้กลมๆนะบอกว่าตัวเลขเงินเนี่ยมันยังเหลืออยู่ประมาณ4

0: 50,000เส
1: ือ
0: 10,000ล้านนะครับจากคนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงเอาไปช่วยในโครงการเดิมนี่แหละครับโดยคุณพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะฮะก็จะเดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6นะครับครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศก็จะได้เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะคืออันนี้เป็นไทยช่วยไทยที่เขาสินค้าตามห้างอ่ะเอาไปจัดขายทั่วประเทศนะฮะท่านผู้ชมก็อันเนี้ยค่อนข้างชัดเจนละว่ามาแน่นะครับแล้วก็บอกว่าผลการดำเนินการครั้งที่6เนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140,000 คนเม็ดเงินหมุนเวียน13ล้านบาทเศษนะครับช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้ 2.17 ล้านบาทซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมทั้งหมด6ครั้งเนี่ยมีประชาชนมาเข้าร่วมต่อเนื่องเลยนะฮะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า86ล้านบาทแล้วก็ลดภาระได้15ล้านบาทนะครับก็สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ด้วยนะฮะยังบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับกับเรื่องกิจกรรมเนี่ยไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการลดภาระให้กับประชาชนด้วยและกิจกรรมเนี่ยจะจัดต่อเนื่องจนถึงกันยายน69เชิญชวนประชาชนด้วยนะครับก็เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียนเรื่องค่าครองชีพด้วยนะครับ
1: ค่ะในขณะที่ใครที่ใช้สิทธิ์อยู่นะคะอย่างพี่น้องชาวเชียงใหม่หลายท่านนะตอนนี้ก็เร่งมือกันเร่งใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก่อนจะสิ้นสุด30กันยายนนะคะพร้อมรอลุ้นนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการอีก 1-2 เดือนหลังจากที่ก็ได้มีรายงานไปเมื่อครู่นี้นะคะเรื่องของวงเงินที่เหลือ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทค่ะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะตามร้านค้าปลีกแล้วก็ตลาดหลายแห่งในตัวเมืองยังคงคึกคักค่ะเพราะว่าประชาชนออกมาทยอยใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนสิ้นสุดการใช้จ่าย30กันยายนที่จะถึงนี้ส่วนใหญ่เลือกซื้อเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบางร้านเนี่ยคนหนาแน่นตลอดทั้งวันเลยนะคะส่งผลให้การจราจรโดยรอบก็ติดขัดในบางช่วงไปด้วยหลายคนตั้งใจจะใช้วงเงินคงเหลือให้ครบก่อนหมดเขตเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ค่ะขณะที่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนต่างจับตาการขยายโครงการหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังนำงบประมาณคงเหลือ40,000-50,000 ล้านบาทจากส่วนที่ประชาชนไม่ได้ลงทะเบียนมาพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขและขยายเวลาออกไปอีก 1-2 เดือนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็อย่างข่าวเมื่อครู่นี้ที่ทางโฆษกก็ได้มีการรายงานไปกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดค่ะที่คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนกันยายนแนวทางดังกล่าวนะคะฟีดแบคของประชาชนเสียงตอบรับพ่อค้าแม่ขายด้วยก็มองว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายพร้อมกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับร้านค้าอย่างต่อเนื่องทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมฮะมาดูประเด็นนี้กันต่อเลยนะฮะว่าทางนักท่องเที่ยวชาวไทยเองรวมถึงผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้เขาก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าควรจะต่อไทยช่วยไทยพลัสนะครับเอาไปดูในมุมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกอำเภอพนมที่สุราษฎร์ธานีกันหน่อยนะฮะก็บอกว่าตามที่รัฐบาลเนี่ยประกาศว่าจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็ให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการก็บอกเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานเขาศกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวและเมื่อรัฐบาลมีโครงการนี้ขึ้นมาก็จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส
1: ใช่
0: นะฮะก็ถ้าเกิดว่าก็เห็นด้วยนะฮะทั้งไทยช่วยไทยพลัสนะฮะที่เดือนนี้กันยายนเดือนสุดท้ายนะฮะแล้วก็ถ้าต่อนี่ก็เห็นด้วยส
1: ่
0: วนไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับเมื่อกี้ภาพผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ทางผู้ประกอบการก็บอกดีเลยถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะมาช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นก็ตามเนี่ยนะครับ
1: ค่ะหลายคนรอคอยเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันที่ทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีพักการเผยถึงการดำเนินการโครงการ Data Center ไม่กระทบต่อประชาชนและไม่พบการกักตุนน้ำมันค่ะพร้อมกันนี้สั่งให้ชะลอการอนุมัติใบอนุญาตโครงการ Data Center แห่งใหม่เอาไว้ก่อนนะคะรอนโยบายรวมไปถึงมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลก่อนค่ะ โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมวิกิตเศษรอง

0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ค่ะเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคารผังเมืองและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งด้วยกันนะคะแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันค่ะทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะ6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งด้วยกันโดยนายพรพงศ์วิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการระบุเพิ่มเติมนะคะว่าได้จัดทำข้อปฏิบัติให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สุ่มตรวจเข้มงวดในทั้ง43แห่งค่ะในเบื้องต้นนั้นยังไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรฐานการควบคุมสิ่งแวดล้อมอาทิการควบคุมมลพิษทางน้ำและอากาศการสุ่มตรวจเชื้อแบคทีเรียการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ทางนี้กรุงเทพมหานครจะชะลอการอนุมัติใบอนุญาตโครงการ Data Center แห่งใหม่เอาไว้ก่อนค่ะรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของประชาชนเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
1: ทีนี้ใน Data Center 43แห่งที่อยู่ในอาคารเนี่ยถ้าเราดูก็ไม่ได้มีการสะสมน้ำมันมีใบที่ขอใบอนุญาตสะสมน้ำมันเพราะสะสมน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรเนี่ยมี12แห่งแต่ก็ไม่ได้เยอะนะก็เป็นปริมาณที่ไม่ได้หลักอาจจะมีหลัก 90,000 ลิตรแห่งนึงแต่ที่เหลือ31แห่งเนี่ยไม่ต้องขอเลยเพราะว่าเขาใช้เจนขนาดเล็กไม่ได้ใช้เจนขนาดใหญ่เพราะใน43แห่งเนี่ย31แห่งเนี่ยไม่ต้องขอใบอนุญาตเพราะเป็นเจนขนาดเล็กน้ำมันไม่ได้เยอะมันก็คืออย่างที่เห็นว่าไอ้คำว่า Data Center ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูไฟในกรุงเทพเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยประมาณสูงสุดก็ประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ใช้ Data Center เนี่ยประมาณ270เมกะวัตต์ก็มาไม่ถึง 3% นะเมื่อกี้แล้วเรื่องปริมาณไฟเนี่ยขนาดของในกรุงเทพเนี่ยขนาดเล็กกว่าที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะเลยต่างจังหวัดเนี่ยจะมีขนาด200เมกะวัตต์300เมกะวัตต์ผมไม่ได้เห็นตอนนี้ก็อยู่ประมาณ220ถึง25ไม่เกิน
2: ครับก็เท่ากับว่าจริงๆมีรายงานว่าจะแถลงตั้งแต่เมื่อศุกร์ที่ผ่านมานะแต่ว่าก็เลื่อนมาแถลงวันนี
0: ้
2: น
0: ะคร ับ
2: กรณีที่ผู้ว่าท่านให้สำนักงานเขตไปตรวจสอบก็เท่ากับว่าดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะ
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่า Data Center ในกรุงเทพถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบเล็ก
0: ๆค่ะใช่ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าเขาก็มีน้ำมันเก็บในบางแห่งด้วยน
0: ะ
2: เพียงแต่ว่ามันไม่เข้าข่ายว่าต้องไปขออนุญาตเพราะว่าไม่ได้เก็บเยอะไงนะครับแต่ว่าที่ต้องใช้เยอะๆเนี่ยก็ไปตรวจสอบแล้วมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันแต่ว่าอันไหนที่กำลังขออนุญาตอยู
0: ่
2: ผู้ว่าก็บอกเดี๋ยวระงับไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอบอร์ด Data Center ที่จะคลอดหลักเกณฑ์พวกนี้ออกมาด้วย
0: จากรัฐบาลนะ
2: นะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาดูกันหน่อยเพราะว่าช่วงเนี่ยคณะของไทยบินไปประชุมเรื่องของอันคลอสนะฮะที่ประเทศกลางอย่างสิงคโปร์นะฮะก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวตามกันเด็ดหน้าครับ

0: ันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
2: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 นความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
3: ท่านผู้ชมฮะมาตามเรื่องของการเจรจาอันคลอสกันหน่อยนะครับก็นัดหมายประชุมกันแมตช์แรกครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็คือ3วันเนี้ยจันทร์อังคารพุธบินไปประชุมที่สิงคโปร
4: ์ค่ะ
3: รัฐมนตรีทางรองนายกเสียศักดิ์เนี่ยท่านนำทีมฝั่งไทยไปเจรจากับกัมพูชานะครับท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อเช้าท่านสัมภาษณ์ก่อนที่ท่านจะบินไปสิงคโปร์นะประเด็นเรื่องของเรดไลน
4: ์
3: ที่มันทับซ้อนกันอยู่ที่เป็นประเด็นทางทะเลเนี่ยนะฮะแล้วคนก็กังวลว่าเกาะกูดล่ะนะครับเอาท่านตอบเรื่องนี้ด้วยตอบอย่างไรฟังกันดูนะฮะท่านผู้ชมคุณเสกสรรพงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยถึงการเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเนี่ยนะฮะในประเด็นเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาคือท่านก็อธิบายนะฮะว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเพราะจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับกรณีที่กัมพูชาเนี่ยบอกว่าการเข้าสู่กลไกดังกล่าวเนี่ยเป็นผลมาจากที่เราไทยเนี่ยนะฮะไปยกเลิก MOU 44เรื่องเนี้ยคุณเสือศักดิ์ก็เลยก็จริงๆเป็นข้อมูลที่เราก็ทราบกันนะฮะก็เคยอธิบายมาแล้วเนี่ยนะฮะคุณเสือศักดิ์ก็ชี้แจงบอก MOU เนี่ยมีอายุประมาณ26ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยเพราะนั้นเราเนี่ยต้องการเริ่มต้นกระบวนการใหม่โดยเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายลองมาเจรจากันดูก่อนนะครับก่อนที่จะพิจารณากลไกอื่นต่อไปแล้วก็ย้ำว่าแม้ผลกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ผู้ประนอมเนี่ยเขาจะเสนอแนวทางที่เห็นว่าสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและมีความเที่ยงธรรมก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับส่วนประเด็นเรดไลน์หรือว่าเส้นแดงแบ่งเขตของไทยในกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเกาะกูดนะครับเรื่องนี้คุณเสียศักดิ์ก็บอกว่าเรดไลน์ของไทยในการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยก็คือการอ้างสิทธิ์และเส้นเขตแดนต่างๆจะต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศยืนยันว่าอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่ประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือสามารถนำมาต่อรองได้เพราะว่าเกาะกูดท่านก็บอกว่าเป็นของไทยน
4: ะ
3: ภายใต้อนุสัญญาที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับตอนนี้คุณเสียศักดิ์ก็พาคณะเดินทางถึงสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็คงมีรายงานความคืบหน้าออกมานะฮะการประชุมอันครอสวันแรกนะครับ
4: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของเรื่องการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ค่ะทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเรานะคะก็โต้กับกัมพูชาหลังรายงานข่าวบิดเบือนค่ะหวังชิงความได้เปรียบแจ้งประธานาธิบดีเมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีไม่ได้สนับสนุนท่าทีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

0: ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้เผยถึงกรณีที่สื่อกัมพูชารายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยโดยในข้อเท็จจริงโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้นะคะว่าการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมายังได้เรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีด้วยและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมฉะนั้นขอให้พิจารณาข่าวดังกล่าวบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงค่ะเพราะกรณีนี้ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนก็ชัดเจนนะคะว่าเมียนมาบอกว่าให้มองไปที่ภูมิภาคในภาพรวมก่อนนะคะ
1: เออนะฮะคือพลเอกอาวุโสมินออนไลน์เดินทางไปยังกัมพูชาคือเขาก็คุยกันหลายประเด็นเรื่องความร่วมมืออะไรต่างๆเนาะเรื่องโปรแกรมเมอร์การปราบปรามอะไรร่วมกันแต่ว่าก็มีช่วงหนึ่งที่ผู้นำของเมียนมาเนี่ยก็พูดถึงการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาว่าต้องใช้สันติวิธีเพียงแต่ว่าทางฝั่งนู้นก็ใช้กลยุทธ์เดิมก็คือ
0: หยิบยกเฉพาะอันที่เข้าทาง
1: เออนะฮะกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องออกมาบอกว่าโคศกของประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันว่าเน้นสันติวิธี
0: ค่ะ
1: นะฮะยังมีอีกท่านผู้ชมเกี่ยวกับไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวออกมาจากผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับที่ออกมาโต้กัมพูชาว่าปราสาทเสียหายไม่ใช่คำพิพากษาย้ำชัดนะฮะว่าถ้ากัมพูชาจะกล่าวหาเนี่ยต้องมีหลักฐานนะนะครับเรื่องนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับก็พูดถึงกรณีที่กัมพูชาบอกว่าพื้นที่ภายในปราสาทพระวิหารเป็นที่หลบภัยของพลเรือนไม่ใช่ที่ตั้งทางทหารและนำภาพพลเรือนที่อยู่ภายในปราสาทเนี่ยออกมาโชว์เป็นหลักฐานด้วยนะนะครับอ้าวเรื่องเนี้ยพลอากาศเอกประภาสท่านบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคืออย่านำภาพจากคนละช่วงเวลามารวมกันแล้วมาสร้างข้อสรุปเดียวเพราะว่าบริบทของเหตุการณ์แต่ละช่วงเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับโดยภาพพลเรือนที่ถูกนำมาเผยแพร่จำเป็นต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าถ่ายเมื่อไหร่ที่ไหนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดพลเรือนจะไปหลบอยู่ในนั้นทำไมถูกไหมฮะก็ต้องตรวจสอบตรงนั้นก่อนไม่ควรนำมาใช้โดยปราศจากบริบทเพื่อพิสูจน์สถานะของพื้นที่ในอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ไทยย้ำมาโดยตลอดนะฮะ full timeline matterโดยการมีพลเรือนอยู่ในพื้นที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้พิสูจน์โดยตัวมันเองว่าไม่มีการใช้พื้นที่นั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยการพบกำลังหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารก็ไม่ได้หมายความว่าสามารถโจมตีสถานที่นั้นได้โดยไม่มีข้อจำกัดสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือข้อเท็จจริงทั้งหมดท่านก็บอกยกตัวอย่างนะอย่างเช่นก็ต้องตรวจสอบว่ามีการวางกำลังหรืออาวุธหรือไม่มีการยิงมาจากพื้นที่ดังกล่าวหรือบริเวณใกล้เคียงหรือเปล่านะครับและหลักฐานนั้นเนี่ยสัมพันธ์กับวันและเวลาของเหตุการณ์หรือไม่นะครับโดยประเทศไทยก็เลยเสนอนะฮะให้พิจารณาหลักฐานตามเวลาสถานที่กิจกรรมและแหล่งที่มาไม่ใช่ไปพิจารณาหรือตัดสินจากการเลือกภาพในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วมาสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับส่วนกรณีหากพบว่ามีทหารหรืออาวุธอยู่ในพื้นที่มรดกโลกอันเนี้ยไทยโจมตีได้หรือไม่นะครับทางพอ JIC เนี่ยท่านก็บอกว่าเนื่องจากกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดนะฮะรวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและขณะเดียวกันเนี่ยทุกฝ่ายก็มีหน้าที่หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในลักษณะที่อาจทำให้สถานที่ดังกล่าวเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงจากปฏิบัติการทางทหารนะครับส่วนข้อสักถามที่ว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาที่ว่าไทยเนี่ยกำลังใช้เรื่องการใช้พื้นที่ทางทหารเป็นข้ออ้างเพื่อกลบความเสียหายของปราสาทนะครับพอ JSC ท่านก็บอกว่าประเทศไทยไม่ได้ขอให้ใครเชื่อคำกล่าวของไทยนะฮะเพียงเพราะว่าเป็นคำกล่าวของไทยและไม่คิดว่าคำกล่าวของฝ่ายใดควรถูกยอมรับโดยปราศจากการตรวจสอบเอาพูดง่ายทุกประเด็นที่รอบเนี่ยท่านได้สัมภาษณ์นะคือท่านเน้นไปที่เรื่องของการตรวจสอบโดยที่ท่านก็ไม่ได้บอกนะว่าต้องเชื่อหลักฐานของเราเราพูดความจริงคือท่านก็ไม่ได้สื่อสารแบบนั้น
0: นะ
1: คือท่านก็บอกว่าทุกอย่างมันต้องตรวจสอบ
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะหลักฐานชิ้นใดก็ตามนะฮะ
0: มาต่อกันที่เรื่องของคลิปขุดคูและวางแนวลวดหนามที่ชายแดนช่องสง่ำนะคะซึ่งหลายฝ่ายที่เห็นก็อาจจะเกิดความกังวลใจว่ามีการรุกล้ำเข้ามาหรือไม่

0: ฐานดังกล่าวนั้นมีการใช้งานมาตั้งแต่ห้วงสถานการณ์การสู้รบภายในประเทศกัมพูชาในอดีตสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ฝ่ายไทยโดยหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่มีการวางกำลังและจัดตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้กันกับฐานของฝ่ายกัมพูชาบริเวณเนิน450เพื่อเฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่รับผิดชอบป้องกันการรุกล้ำเขตแดนทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ทำไว้ควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบคอบในส่วนของการประเมินสถานการณ์จากที่ฝ่ายกัมพูชาดำเนินการขุดคูติดต่อและจัดวางแนวลวดหนามบริเวณดังกล่าวประเมินว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองในแนววางกำลังของฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามกองกำลังสุรนารีได้ทำการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในกรณีที่พบความเคลื่อนไหวผิดสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุที่อาจพัฒนาไปสู่ความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมมาต่อที่เรื่องนี้นะฮะทางกรมสวัสดิการทหารบกจัดงานสถาปนาครบรอบ78ปีสืบสานเจตนารมณ์แห่งการให้และการดูแลด้วยหัวใจนะครับโดยกรมสวัสดิการทหารบกจัดงานวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกครบรอบ78ปีมีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกให้การต้อนรับนะฮะซึ่งก็มีผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำลังพลกรมสวัสดิการทหารบกเข้าร่วมพิธีนะครับในงานก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและกำลังพลผู้ล่วงลับกรมสวัสดิการทหารบกท่านผู้ชมทุกท่านนะจะตั้งขึ้นเมื่อ14กันยายนปีพ.ศ. 2491ภารกิจสำคัญเนี่ยก็คือดำเนินงานด้านสวัสดิภาพบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินสิ่งอุปโภคบริโภครวมถึงการแนะนำส่งเสริมด้านวิชาชีพและการกีฬาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวตลอดเวลา78ปีครับกรมสวัสดิการทหารบกมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการดูแลทุกสุขยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวควบคู่กับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้กำลังพลนั้นมีความมั่นคงและพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อกองทัพและประเทศชาติสืบสานเจตนารมณ์แห่งการให้และการดูแลด้วยหัวใจภายใต้คติพจน์คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
0: ไปดูยอดสมัครพลทหารอาสานะคะในส่วนของกองทัพบกค่ะปรากฏว่าเปิดรับสมัครมา5วันนะคะสมัครแล้ว 4,180 คนคิดเป็น 22% ค่ะความสนใจของชายไทยคือหน่วยรบพิเศษยอดสมัครเนี่ยเต็มแล้ว6หน่วยด้วยกันนะคะทั้งนี้ค่ะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง24มกราคม2570ค่ะการดำเนินการของกองทัพบกในการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งเป็นโครงการใหม่ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ที่ผ่านมาในส่วนของกองทัพบกนะคะเปิดรับสมัครรวม 18,784 อัตราใน221หน่วยทหารทั่วประเทศล่าสุดก็เป็นวันที่5ของการรับสมัครคือวันนี้ชายไทยทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครแล้ว 4,972 คนค่ะจากทั้งหมด 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76 ขณะที่กองทัพบกนะคะยอดผู้สมัครแล้ว 4,180 คนคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครทั้งนี้หน่วยทหารของกองทัพบกที่เปิดรับสมัครพลทหารอาสามีผู้สนใจเลือกหน่วยเข้าสมัครจนมียอดครบ 100% ก็คือเต็มแล้ว7หน่วยด้วยกันได้แก่กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5กองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2ค่ะโดยโครงการพลทหารอาสานั้นเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่ปรับรูปแบบการรับราชการทหารกองประจำการในลักษณะสัญญาจ้าง4ปีพร้อมปรับสิทธิ์และสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันนะคะอาทิเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทรวมถึงได้รับโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและโควต้าในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกด้วยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดสมัครได้นะคะผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองหน้าหน่วยทหาร

0: สังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศาสดีอำเภอหรือสำนักงานศาสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง24มกราคม2570ค่ะ
1: ค
0: โหน่วยรบพิเศษนี้เป็นที่ให้ความสนใจจริงๆ
1: นะฮะก็เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงแม่ชายไทยเนา
0: ะ
1: ต้องการที่จะรับใช้ชาติคือเดี๋ยวนี้เขาก็มองเรื่องของสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการรวมถึงอนาคตด้วย
0: ใช่ค่ะโอกาสในเรื่องของวุฒิการศึกษาแล้วก็ทักษะเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับท่านผู้ชมไปดูในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะฮะความสัมพันธ์ที่ดีก็จะนำมาซึ่งความสงบสุขในด้านต่างๆด้วยนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นทางผู้อำนวยการโรงเรียนการเมืองก็เนี่ยฮะลงพื้นที่พบปะอิหม่ามและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุดดีนอยู่ที่สะบ้าย้อยที่สงขลานะฮะก็เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับโดยพันเอกทวุฒิคงคาเขตผู้อำนวยการโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธีเนี่ยก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปร่วมสนับสนุนน้ำหวานและขนมนะครับให้กับอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุดดีนและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกานูรุดดีนนะครับแล้วก็ยังมีเด็กๆนักเรียนด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะอยู่ที่บ้านล่องควนตำบลคูหาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลากิจกรรมเนี่ยก็คือแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาในหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและจะยึดมั่นปฏิบัติตามในคำสอนและประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสลาลามนะของท่านจุฬาราชมนตรีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งการประกาศดังกล่าวประกาศที่ว่าเนี่ยนะฮะที่ประกาศกันไปเนี่ยก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขรวมพลังขับเคลื่อนฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีและแนวทางของบรรดานบีนะครับเพื่อสันติสุขของทุกคนและอนาคตที่ดีของลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยครับ
0: มาที่กระแสเรื่องของการขาดแคลนยาของโรงพยาบาลสันทรายนะคะปรากฏว่ามีมิจฉาชีพค่ะศพเอาวิกฤตทำมาเป็นโอกาสในการรับบริจาคเงินนะคะณตอนนี้โรงพยาบาลสันทรายออกมาย้ำค่ะว่าเพจทางการและบัญชีรับบริจาคนั้นมีเพียงบัญชีเดียวค่ะโรงพยาบาลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะล่าสุดมีการโพสต์เตือนประชาชนนะคะเพราะพบมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมและโพสต์แอบอ้างชื่อโรงพยาบาลหลอกให้โอนเงินบริจาคช่วยเหลือช่วงที่โรงพยาบาลนั้นเกิดปัญหายาขาดแคลนค่ะคือก่อนหน้านี้เขามีการเปิดเผยว่ายาบางรายการมีไม่เพียงพอจากภาระหนี้สินคงค้างจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่ขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากก็ส่งกำลังใจให้ผู้อำนวยการบุคลากรของโรงพยาบาลนะคะณตอนนี้โรงพยาบาลยืนยันค่ะว่าเพจของโรงพยาบาลสันทรายมีเพจเดียวที่เป็นทางการนะคะบัญชีรับบริจาคที่ถูกต้องก็ใช้ชื่อเงินบริจาคโรงพยาบาลสันทรายธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้เลขที่บัญชี 375-0-87838-2 เท่านั้นค่ะถ้าพบเพจหรือว่าบัญชีอื่นแอบอ้างขออย่าหลงเชื่อโอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันรีพอร์ตค่ะรายงานเพจเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อล่าสุดสถานการณ์ยาขาดแคลนเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะบริษัทยาทยอยส่งยาพร้อมประสานยืมยาที่จำเป็นจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่มาทดแทนเพื่อลดผลกระทบผู้ป่วยค่ะด้านนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุนะคะว่ากำลังเร่งบริหารจัดการหนี้สินคงค้างและจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือโรงพยาบาลในภาพรวมของจังหวัดคาดว่าปัญหาน่าจะคลี่คลายได้ภายใน2สัปดาห์นี้ค่ะ
1: จริงๆเป็นข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แหละฮ
0: ะ
1: เรื่องที่โรงพยาบาลสันทรายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยยาเนี่ยขาดแคลนคือเรื่องเนี้ยเขาถูกแชร์กันในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยอย่างที่คุณลูกน้ำบอกมันก็เลยนำมาซึ่งเพจปลอมมิจฉาชีพที่บอกว่าอ้าวระดมเงินเอาไปจัดซื้อยาถูกไหมให้กับโรงพยาบาลสันทรายหน่อยอันนั้นเนี่ยเพจปล
0: อม
1: เพราะนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลหน้าข่าวนี้น
0: ะ
1: เขาบอกว่าอ้าวถ้าเพจเปิดรับบริจาคมีจริงแต่ว่าเป็นของโรงพยาบาลโดยตรง
0: ทางการเท่านั้น
1: เออนะฮะแต่ปัญหาว่าขาดยาเนี่ยนะฮะที่โรงพยาบาลสันทรายเนี่ยทางปลัดสธ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือท่านก็ยอมรับเนี่ยเออว่ามันมีปัญหาขาดแคลนจริงนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ให้ผู้ตรวจเนี่ยส่งทีมไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เนี่ยรายงานกลับมานะฮะท่านผู้ชมว่าจริงๆมันก็เหมือนกับภาพรวมของประเทศอ่ะที่โรงพยาบาลค้างค่ายาม ันก็เลยกระทบต่อการจัดส่งยาให้กับโรงพยาบาลด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทางปลัดคือท่านก็บอกน
0: ะ
1: ว่าที่เป็นข่าวหลายๆเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการบริหารงานของโรงพยาบาลซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะท่านก็ยกตัวอย่างอย่างที่มหาสารคามนี่ก็เป็นปัญหาก็มาจากการบริหารงานของ

0: ผู้บริหารนะครับแต่ว่าของที่นี่เนี่ยก็บอกว่ากำลังเร่งบริหารจัดการหนี้สินคงค้างแล้วก็จัดสรรงบประมาณอยู
1: ่ค่ะ2อาทิตย์นะน่าจะคลี่คลาย
0: ครับท่านผู้ชมเรื่องของสถานการณ์น้ำบ้างฮะเพราะว่าแหมฝนก็ยังมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูแม่น้ำมูลที่อุบลราชธานีไปตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคน้ำโขงเนาะน้ำโขงนี่ก็เยอะต่อเนื่องนะฮ
1: ะ
0: อันนี้แม่น้ำมูลท่านผู้ชมฮะก็ยังคงเพิ่มระดับต่อเนื่องเลยนะครับแพร่ร้านอาหารที่เนี่ยเขาต้องปรับต้องเก็บแล้วอะไม่งั้นเนี่ยแพพังแน
1: ่
0: นะฮะตรงนี้เขาเรียกหาดคูเดือนะครับเป็นสถานที่ตากอากาศบ้านทับไทยตำบลแจรับแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีปรากฏว่านักข่าวก็ไปดูนะภาพรวมเนี่ยก็คือที่ระดับน้ำมันสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับของที่นี่ก็เหมือนกันแม่น้ำมูลเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ10-40เซนเลยอ่ะคือบางช่วงนะที่มันต่ำๆหน่อยอ่ะน้ำนี่ไหลเข้าท่วมถนนทางลงแล้วก็ลานจอดรถแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นเนี่ยก็เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวนะที่เขาจะมากินข้าวที่แพร้านอาหารเพราะนั้นผู้ประกอบการบอกว่าเอาแล้วถึงหน้าแล้วนะทุกปีอ
1: ่ะ
0: มันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยพอน้ำมาเยอะเขาก็ต้องปิดก่อนลูกค้าจะไปไงถูกไหมมันไม่มีที่จอดจะเดินยังไงก็ไม่สะดวกด้วยนะฮะปิดไปแล้วประมาณ10ร้านนะเจ้าของร้านอาหารปูลมบอกว่าระดับน้ำที่มันเพิ่มขึ้นวันหนึ่งนี่ไม่น้อยกว่า10เซนโอ้โหสูงเร็วนะท่านผู้ชมน้ำมันก็ทะลักเข้าท่วมถนนและลานจอดรถนะครับให้บริการลูกค้าไม่ได้แล้วครับและตอนนี้มีร้านแพอาหารนะปิดไปประมาณ10ร้านแต่ละร้านเนี่ยก็เรียกว่าสูญเสียรายได้ตั้งแต่วันละพันถึงวันละหมื่นนะเบื้องต้นคาดว่าถ้าไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามาเพิ่มเติ
1: ม
0: ก็อาจจะต้องหยุดให้บริการประมาณ 2-3 เดือนโอ้โหนี่ขนาดไม่มีน
1: ะ
0: แต่น้ำโขงอ่ะช่วงเนี้ยมันเยอะจริงๆอ่
1: ะ
0: พอมันเยอะแล้วน้ำมูลจะไปลงเนี่ยมันก็ลงช้า
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่า 2-3 เดือนเนี่ยต้องหยุดให้บริการหยุดขายนะครับท่านผู้ชมแต่ผู้ประกอบการอะไรเนี่ยบอกว่ากรณีถ้ามีพายุและฝนตกหนักซ้ำนะมันก็นานกว่า 2-3 เดือนนะท่านผู้ชมนะครับขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลเนี่ยนะครับเช้าวันนี้อยู่ที่5เมตร20เซนเพิ่มจากเมื่อวานเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 28เซนเกือบถึงไม
1: ้บรรทัด
0: โอ้นะฮะแต่โอเคละก็ยังต่ำกว่าระดับตะลิ่งประมาณเมตร80นะครับแต่ว่าแหมมันก็ประมาณไม่ได้
1: อ
0: ะเมตร80แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเกือบ30เซน
1: ค่ะ
0: อาทิตย์เดียวนะฮะ
1: ท่าน
0: ผ
1: ู้
0: ชมไม่ถึงอาทิตย
1: ์
0: นะฮะคือถ้ายังเพิ่มในปริมาณนี้นะนะครับวันนั้นก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะถ้าฝนมันยังตกในพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็ในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงของเจ้าของแพขายอาหารหน่อยฮะ
2: เห็นคือตอนนี้มันกระทบยังไงคือมันขึ้นมาทำไมเราสาเหตุที่เราขายไม่ได้เพราะอะไรครับพี
3: ่ไม่มีที่จอดรถสิก็ไม่มีที่จอดรถกัน
2: คือร้านเราไม่มีที่จอดรถ
3: ใช่ใช่
2: ด้านล่าง
3: ใช่
2: น้ำขึ้นสูงมาท่วมที่จอดรถด้านล่างนี่แหละ
3: ใช่ครับครับ
2: มันก็เลยจำเป็นต้องปิด
3: ก็จะเหลือแต่พวกที่เขามีที่จอดรถข้างบนก็ขายต่อ
2: แล้วคาดว่าน้ำจะท่วมขนาดนี้นานขนาดไหนครับพี
3: ่วันสองเดือนสามเดือนปกติถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
2: แล้วรายได้เราหายไปใช่ไหมพี่สองสามเดือน
3: ก็เยอะอยู่ครับแต่คาดเป็นตัวเลขก็ไม่ได้มันคาดเคลื่อนรายได้มันไม่อยู่กับที
2: ่ปกติเราขายเดือนนึงได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี
3: ่ก็สองหมื่นก็มีบางทีก็เป็นแสนก็มีแล้วแต่ฤดูกาล
2: ตอนนี้คือส่งผลกระทบกับเรามาก
3: ครับ
2: คือตอนนี้เราก็ต้องเก็บร้านย้ายแพขึ้นมา
3: เติมขาย
0: คือมันไม่ใช่แค่เรื่องที่จอดรถน
1: ะ
0: ก็จะเห็นว่าไอ้ตรงที่จอดรถน่ะถูกน้ำท่วมแล้วก็บริเวณที่เขาประกอบอาหารมันก็ทั่วหมดอะ
1: ใช่ในภาพนี่สูงมากเลยนะคะเอาใจช่วยให้ขอให้เร็วอ่ะ 2-3 เดือนแล้วกันนะคะในส่วนของผู้ประกอบการไปกันที่โรงเรียนชุมแพศึกษาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา3วันแต่อันนี้เนี่ยสาเหตุไม่ได้มาจากน้ำแต่เป็นเพราะว่าเด็กม.2ทะเลาะกันแล้วก็มีการส่งข้อความผ่านช่องทางแชทข่มขู่กันในลักษณะที่จะมีการทำร้ายร่างกายรุนแรงโรงเรียนเลยป้องกันเหตุเอาไว้ก่อนนะคะไปกันที่โรงเรียนชุมแพศึกษาที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะออกประกาศหยุดเรียนด่วน3วันเพราะว่า านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หรือว่าเด็กม.2ทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็ส่งแชทคุยในลักษณะข่มขู่ทำร้ายร่างกายกันเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันและรักษาความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนคุณครูและบุคลากรทางโรงเรียนค่ะจึงได้มีมาตรการเร่ง

0: ด่วนดังนี้สั่งปรับการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนด์หรือออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6วันที่14ถึง16กันยายน2569นี้นะคะหากมีประกาศเพิ่มเติมโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ราชการของทางโรงเรียนต่อไปค่ะทีนี้มีการเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวบอกว่านักเรียนชายม.2เนี่ยทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็ไปคุยกันผ่านช่องทางแชทในโซเชียลมีเดียบอกว่ากำลังเตรียมการก่อเหตุทำร้ายร่างกายเพื่อนคู่กรณีในลักษณะรุนแรงดังนั้นผู้ใหญ่ทราบเรื่องนะคะเพื่อความปลอดภัยคณะผู้บริหารสั่งหยุดเลยวันนี้ด่วนทางด้านชาวบ้านนะคะในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นคุณวิเศษนาคนชมซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนหญิงชั้นม.2นะคะบอกว่ารู้ข่าวจากลูกสาวว่ามีนักเรียนชายเนี่ยจะเอาปืนมายิงกันโอ้โหในวันจันทร์ก็คือวันนี้คนก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนเพราะว่าถูกเพื่อนล้อเรื่องพ่อแม
1: ่
0: ข้อเท็จจริงเนี่ยตัวคุณพ่อคุณวิเศษเนี่ยเป็นพ่อของนักเรียนหญิงที่เรียนชั้นนี้เฉยๆนะคือแกบอกว่าแกก็ไม่รู้แน่ชัดแต่แกไม่อยากให้ลูกแกมาโรงเรียนแล้วนะคะเพราะหวั่นเกรงในเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าโชคดีที่ทางโรงเรียนเนี่ยสั่งปิดการเรียนการสอนซะเลยตนกับผู้ปกครองท่านอื่นๆก็เลยสบายใจขึ้นมาหน่อยทีนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะระบุบอกว่าเบื้องต้นคุยกับผู้ปกครองรวมไปถึงตัวเด็กม.2คนดังกล่าวแล้วนะคะเด็กบอกว่าแค่โมโหเพื่อนก็เลยแชทไปขู่ไม่ได้จะยิงจริงๆวันนี้เดี๋ยวทุกฝ่ายเขาจะนัดเข้าพูดคุยหารือไกล่เกลี่ยเหตุทะเลาะวิวาทดังรวมไปถึงข้อความแชทที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวนัดกันที่ห้องฝ่ายปกครองนะคะยืนยันว่าตอนนี้ตัวเด็กอยู่ต่างจังหวัดกับผู้ปกครองค่ะอยู่ในความดูแลอย่างดีเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองท่านอื่น
1: ๆโหยุคสมัยมันเปลี่ยนจริง
0: ๆม.2 นะลูก
1: เนาะม.2 เองน
0: ะ
1: ถ้าเป็นรุ่นเราเนี่ยถามว่ามีล้อแม่พ่อแม่
0: ตั้งเป็นเรื่องปกตินะคะ
1: แต่เราก็เจ็บ
0: ไปล้อกันมา
1: แต่เราก็เจ็บปวดนะเราก็แซดนะเราก็แบบแค้นนะ
0: แต่ตอนนั้นไม่เจ็บนะเพราะว่าแบบล้อมาก็
1: ล้อไป
0: ทุกวันนี้ยังมีลายกลุ่มปฐมก็ยังเร
1: ีย
0: กชื่อพ่อแม
1: ่แล้วก็ถึงรู้ว่าวันหนึ่งมันก็ไม่ได้
0: เป็นเรื่องขำๆอ่ะแต่เข้าใจแหละเด็กบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกเจ็บปวด
1: ใช่ๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดท้ายก็หน่อยคือทางช่องของเราเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางนะครับที่เปิดรับบริจาคนะสิ่งของต่างๆนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วเราก็พยายามที่จะส่งไปยังผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมให้เร็วที่สุดนะครับเอาล่าสุดมาดูกันหน่อยนะฮะท่านผู้ชมคือยังมีแฟนๆช่อง5เนี่ยที่นำสิ่งของมาร่วมบริจาคต่อเนื่องเลยนะหลังจากที่โอเคละได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาคเหนือภาคอีสานหลายจังหวัดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะโดยกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกร่วมกับททบ5นะครับจัดภารกิจลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนบนในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนมีน้องๆทหารกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์นี่อยู่ติดกับช่อง5เลยเขามาช่วยลำเลียงของนะครับขึ้นรถบรรทุกทางทหารขนาดใหญ่แล้วก็เนี่ยมุ่งหน้าไปเลยฮะสู่พื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่3นะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่นำไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยต่อไปครับนี่เป็นรอบ3แล้วนะครั้งที่3แล้วนะฮะและเป็นครั้งสุดท้ายของภารกิจเร่งด่วนในการเป็นสื่อกลางส่งต่อทางน้ำใจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไปยังผู้ประสบภัยนะครับสำหรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จะนำไปช่วยเหลือเนี่ยโอ้ก็เยอะนะ
0: ค่ะ
1: เครื่องนอนนี
0: ่
1: หลายคนคือคิดแทนอะว
0: ่
1: าแบบโอ้โหเขาจะนอนยังไง
0: สิ่งจำเป็นที่สุดอย่างนึงเลย
1: นะแล้วไม่ใช่แค่เครื่องนอนน
0: ะ
1: พวกข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเนี่ยอันนี้ก็เยอะ
0: ค่ะต้องขอบคุณที่แบบใหม่ๆเนาะน้ำด้วย
1: ที่แบบใหม่แล้วพร้อมใส่อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เราเห็นว่าเอามาส่งต่อกันก็เยอะ
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเราก็บรรจุใส่ถุงคือพร้อมที่นำไปแจกจ่ายเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็สำคัญเลยเนาะเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยว่าเออจริงๆเนี่ยคนไทยที่เขาบอกไม่ทิ้งกันเนี่ย
0: ค
1: ือบางทีเราพูดแบบเนี้ยเราก็ไม่ค่อยรู้สึกเนาะแต่ว่าพอคนที่เขาเดือดร้อนแล้วแบบเขาเห็นของที่แบบโอ้โหหลั่งไหลมาเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะ
0: ใช่ค่ะยามวิกฤตจะเห็นเลยคือคนไทยไม่ทิ้งกันคำนี้เนี่ยไม่เกินความจริงนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศรวมไปถึงกีฬากันบ้างค่ะ

0: แข็งมากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
2: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
3: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
0: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
6: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
7: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
8: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
9: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: วันออกกลางครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็เรียกว่าตึงเครียดมากนะฮะเพราะว่ามันไปกระทบกับเรื่องของน้ำมันเนื่องจากอิหร่านเนี่ยก็เรียกว่าจะใช้สงครามตัวแทนก็ว่าได้นะฮ
1: ะ
0: กบฏฮูตีเนี่ยนะฮะเปิดฉากโจมตีไปที่ซาอุดิอาระเบียนะครับท่านผู้ชมโดยสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานเรื่องนี้ว่าโฆษกกลุ่มฮูตีเนี่ยบอกว่าเขาใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีไปที่ฐานทัพชาลูราทางใต้ของซาอุดิอาระเบียนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางคลังอาวุธศูนย์ควบคุมและประชาการขณะที่กองกำลังป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเนี่ยบอกว่ามีวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยตกลงมาในเขตอัลทูวานอยู่ใกล้กับพรมแดนเยเมนนะครับมีผู้บาดเจ็บ2คนมัสยิดและอาคารอีกหลายหลังที่เสียหายด้วยและออกแถลงการนะฮะว่ากล่าวโทษเป็นฝีมือของกลุ่มฮูตีส่วนกองกำลังของรัฐบาลเยเมนบอกว่าพวกเขาได้โจมตีนักรบของกลุ่มฮูตีในเมืองท่าโมคาด้วยนะครับแล้วก็โจมตีที่มันอื่นๆของฮูตีทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในเวลาต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเยเมนบอกว่ากองกำลังของรัฐบาลจะกลับไปบริเวณชายฝั่งทะเลแดงและโต้กลับกลุ่มฮูตีหลังประชาชนที่หนีการลุกคืบของกลุ่มดังกล่าวเนี่ยบอกว่าพวกเขาเนี่ยเห็นกองกำลังของรัฐบาลเยเมนถอนกำลังออกไปและขอให้ประชาชนวิ่งหนีนะครับทางด้านแหล่งข่าวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รายงานว่าการสู้รบกันครั้งใหม่ในเยเมนนะครับทำให้ประชาชนเสียชีวิตไปแล้วกว่า500คนเลยส่วนสหประชาชาติบอกว่ามีประชาชนเกือบ 86,000 คนต้องอพยพหนีออกมาจากเยเมน

0: ตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังเนี่ยโจมตีครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนนี้และการโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ส่งผลให้กลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยได้ยึดเมืองท่าสำคัญนะฮะอย่างโมคาและเกาะหนึ่งบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟเอาไว้ได้นะครับซึ่งช่องแคบนี้เนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมสำคัญมากเลยต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียก็เรียกว่าตอนนี้มันขยายวงกว้างฮูตีโจมตีไปที่เยเมนนะฮะคือตอนแรกก็ฮูตีกับเยเมนแต่ทีเนี้ยดันมีไปโจมตีของซาอุดิอาระเบียนะฮะท่านผู้ชมก็เลยมีความตึงเครียดว่าเดี๋ยวมันจะขยายวงกว้างมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยึดตรงทะเลแดงช่องแคบที่สำคัญเนี่ยนะฮะบับเอลมันเดฟซึ่งคนก็เลยห่วงว่าน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียถูกนำออกมาได้น้อยลงราคาน้ำมันโลกก็เลยดีดเลยฮะแล้วยิ่งไปโจมตีเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เยเมนอย่างเดียวแล้วเข้าไปในพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียคนก็เลยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะขยายวงกว้างจะรุนแรงกว่านี้มากขนาดไหนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเรือพาณิชย์ลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีนอกชายฝั่งเกาะเกสนะฮะซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ4คนด้วยครับ
1: ส่วนรัสเซียนะคะโจมตีขบวนรถไฟใกล้กับพรมแดนยูเครนโปแลนด์ค่ะหลังจากที่ขบวนรถไฟของคณะนายบอริส จอนสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเพิ่งจะเดินทางออกไปได้ไม่นานค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่ารัสเซียใช้โดรนพุ่งชนหัวรถจักรของขบวนรถไฟยูเครนที่สถานียาโฮดินตั้งอยู่ห่างจากชายแดนโปแลนด์เพียง2กิโลเมตรแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะทางการยูเครนได้อพยพผู้โดยสารออกไปก่อนเกิดเหตุเพียง15นาทีเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากขบวนรถไฟของนายบอริส จอนสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษรวมถึงที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของยุโรปเพิ่งเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวหลังกลับจากการประชุมในกรุงเคียฟของยูนอกจากนี้ช่วงเกิดเหตุนายเดวิดเพรทาอุสอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐกับนายคาร์ล บิลท์อดีตนายกรัฐมนตรีสวีเดนก็อยู่บนรถไฟขบวนอื่นในบริเวณใกล้เคียงเช่นกันด้วยค่ะการรถไฟยูเครนระบุนะคะว่าโดรนของรัสเซียอาจตั้งใจโจมตีขบวนรถไฟของคณะทูตแต่รถไฟขบวนดังกล่าวออกจากสถานีก่อนกำหนดเนื่องจากมีการปรับเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขณะที่ฝ่ายรัสเซียอ้างว่าเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรถไฟในภาคตะวันตกของยูเครนค่ะหลังเกิดเหตุนายบอริส จอนสันได้ประณามการโจมตีนี้นะคะว่าเป็นการกระทำที่ไร้เหตุผลสร้างความเสียหายต่อระบบรถไฟของพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้พันธมิตรรีบส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศให้ยูเครนส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็กล่าวว่าการโจมตีใกล้ชายแดนครั้งนี้เปรียบเสมือนการก่อการร้ายของปูตินที่เคาะประตูบ้านของ EU กับ NATO ขณะที่นายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสของโปแลนด์ได้เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์ความขัดแย้งที่เริ่มขยับเข้าใกล้ชายแดนโปแลนด์มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ครับไปดูการเลือกตั้งของสวีเดนกันบ้างนะครับก็เรียกว่ายังสูสีฝ่ายซ้ายมีคะแนนนำแบบเฉียดฉิวนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานผลการเลือกตั้งทั่วไปของสวีเดนที่จัดขึ้นเมื่อวานก็เรียกว่าต้องลุ้นกันว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยหรือ SAP กลุ่มฝ่ายซ้ายกลางซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักภายใต้การนำของนางมักดาลีนาแอนเดอร์สันจะกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งได้หรือไม่นะครับหลังจากที่พรรคของเธอเนี่ยเป็นฝ่ายค้านมานาน4ปีผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่เสร็จไปแล้วประมาณ 90% เนี่ยก็คือพรรคของเธอเนี่ยแหละฮะพรรค SAP และพรรคร่วมรัฐบาล4พรรคฝ่ายขวาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันของสวีเดนยังมีคะแนนที่สูสีกันมากเลยฮะโดยพรรค SAP เนี่ยมีคะแนนนำแบบเฉียดอยู่ที่ประมาณ 20,000 คะแนนเท่านั้นนะครับขณะที่การนับคะแนนคือมัน 90% ก็ยังคงเดินหน้านับกันต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าไปดูของผลโพลนะครับปรากฏว่าพรรค SAP ของนางแอนเดอร์สันแนวโน้มคือจะคว้าที่นั่งในรัฐสภามากพอที่จะครองเสียงข้างมากเหนือกลุ่มพันธมิตรคู่แข่ง4พรรคที่นำโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของสวีเดนนะครับคาดว่าพรรค SAP ฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะจะได้ที่นั่งมากกว่าพรรคร่วมรัฐบาลประมาณเฉียดฉิวจริงๆอ่ะ3ที่นั่ง
1: ค่ะ
0: นะฮะทางด้านคริสเตอร์สันก็ให้คำมั่นว่าถ้าเขายังคงเป็นผู้นำรัฐบาลต่อไปเขาจะเปิดทางให้พรรคสวีเดนเดโมแครตหรือว่าพรรค SD นะครับที่มีแนวคิดขวาจัดเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยและจะได้รับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีซึ่งจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อบทบาทของพรรคดังกล่าวในการเมืองสวีเดนนะครับ
1: ไปดูเหตุเรือโดยสารอับปางในทะเลชวานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายร้อยนายค่ะยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายนับร้อยจากเหตุการณ์

0: ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซีย622นายยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาผู้สูญหาย129คนจากเหตุเรือโดยสารเวอร์โก้ทรานสปอร์ต8ที่ประสบอุบัติเหตุล่มกลางทะเลชวาของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่จำนวน6คนและสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกจากเรือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้ว108คนค่ะปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีการใช้เรือราว12ลำเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนภารกิจค้นหาท่ามกลางคลื่นสูงราว 2.5 เมตรที่เป็นอุปสรรคกับการค้นหาเรือโดยสารลำดังกล่าวนี้นะคะมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนออกเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้ค่ะแต่ว่ามาประสบเหตุล่มท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายส่วนสาเหตุที่ทำให้เรืออับปางครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ
1: ไปต่อที่จีนนะครับท่านผู้ชมใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนท่าเรือด้วยระบบขนส่งอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับCMG สื่อของจีนรายงานนะครับว่าเนี่ยฮะนี่คือท่าเรือเทียนจินจริงๆเป็นท่าเรือที่ใหญ่มากนะเพราะว่าถ้าดูจากปริมาณการขนส่งสินค้าเนี่ยคือสูงที่สุดของโลกเลยอะฮะมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือเนี้ยมากกว่า24ล้าน TEU ต่อปีหรือว่าอยู่ในกลุ่ม10อันดับแรกของโลกนะครับและภาพที่เราเห็นเนี่ยนะฮะก็คือเครนยกตู้สินค้าอันนี้คือระบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับท่านผู้ชมกำลังเคลื่อนย้ายตู้ลงสู่รถบรรทุกไร้คนขับด้วยฮะและใช้เวลาคือรวดเร็วมากฮะเฉลี่ยเพียง13วินาทีต่อตู
0: ้
1: เอาตู้ไปลงใส่รถบรรทุก13วิใส่แล้ว1ตู
0: ้
1: โอ้โหคือไวมากนะฮะซึ่งเบื้องหลังก็คือแทบจะไม่ใช้คนเลยอะครับเขาใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะซึ่งใช้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเครนจากระยะไกลผ่านจอครับท่านผู้ชมแล้วก็จำลองกระบวนการขนถ่ายสินค้าทั้งหมดล่วงหน้าด้วยนะก่อนเรือจะเข้าจอดและระบบเนี่ยก็เชื่อมต่อกับดาวเทียมนำทางเป่ยโตและเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมทั้งท่าเรือเพื่อวางแผนเส้นทางของตู้สินค้าแต่ละตู้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับท่านผู้ชมคือโอ้ขนาดท่าเรือของจีนน
0: ะ
1: ยังไฮเทคมากเลยนะคร
0: ับ อัจฉริยะจริง
1: ๆขณะที่ท่าเรือแห่งเนี่ยก็ยังเดินหน้าสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวนะฮะกังหันลมเนี่ย15ต้น มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์2แห่ง ซึ่งผลิตไฟฟ้าสะอาดได้ปีละประมาณ180ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ก็เพียงพอสำหรับเดินเครื่องเครนที่บริเวณหน้าท่ากว่า260ตัวตลอดทั้งปีเลยนะครับท่านผู้ชมและไฟเนี่ยไม่ใช่แค่เอาใช้ในระบบออโตโนมัติอย่างเดียวนะ แต่ไฟเนี่ยเขายังเหลือ เหลือสำหรับจ่ายให้กับเรือที่เข้าจอดด้วยนะครับแล้วสิ่งแวดล้อมล่ะท่าเรือเทียนจินนะฮะเริ่มระบบติดตามคุณภาพอากาศน้ำทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพคือเขามีเซ็นเซอร์ตรวจวัดตรวจจับตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงน
0: ะ
1: และจีนเนี่ยบอกว่าปัจจุบันมีท่าเรืออัตโนมัติที่เปิดใช้งานแล้ว60แห่งรวมถึงท่าเรือตู้สินค้าอัตโนมัติอีก30แห่งคิดเป็น 27% ของโลกแนวทางเนี่ยสะท้อนหลักคิดที่ว่านวัตกรรมคือพลังงานขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมุ่งให้เทคโนโลยีนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับโอ้โหเป็น
0: ครบเลย
1: เนาะดูสินี่คือบริเวณเดียวกันก
0: ับ
1: ท่าเรือนะท่านผู้ชมแต่ว่านกก็มีพ
0: ื
1: ้นที่สีเขียวก็เยอะ
0: วิถีธรรมชาติก็ยังคงอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีที่ล้ำสุดๆนะ
1: นี่คือการพัฒนาของจีนที่มันไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วของเราเวลาจะทำท่าเรือใหญ่ๆไม่กลับโปรเจกต์ทีเราบอกโอ้ยคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสียหมดแต่เนี่ยจีนเขาทำให้ดูเลยว่าคู่กันไปได้
0: ใช่ค่ะไปด้วยกันในทุกทิศทางนะคะพาคุณผู้ชมไปที่โรมาเนียบ้างไปดูโต๊ะที่โรมาเนียนะตอนนี้บ้านเราใครๆก็พูดเรื่องโต๊ะแต่ว่าที่โรมาเนียนะคะเขาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นโต๊ะที่ทำลายสถิติโลกด้วยค่ะทำจากวัสดุรีไซเคิลที่ยาวที่สุดในโลก AP รายงานนะคะว่าประชาชนจำนวน 20,000 คนค่ะมารวมตัวกันใจกลางกรุงบูคาเรสต์เมืองหลวงของโรมาเนียเพื่อร่วมสร้างสถิติโลกครั้งใหม่จัดขึ้นโดยสมาคม Bloom the World องค์กรไม่แสวงหากำไรมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือสังคมค่ะโดยทุกคนเนี่ยมาร่วมกันนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะนี้เลยนะคะทำจากวัสดุรีไซเคิลมีชื่อว่าโต๊ะแห่งความสามัคคียาวถึง5กิโลเมตรทอดยาวไปตามถนนสายหลักไปจนถึงจตุรัสรัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาจนได้รับการบันทึกจาก Guinness World Record เลยค่ะสำหรับสถิติโต๊ะที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลที่ยาวที่สุดในโลก

ทำลายสถิติเดิมของปีก่อนซึ่งเป็นขององค์กรเดียวกันกับที่จัดงานครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะสถิติเดิมนะคะโต๊ะเดิมเนี่ยยาวอยู่ที่ประมาณ 2.7 กิโลเมตรนอกจากนี้งานดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้างโรงพยาบาลจิตเวชเด็กแห่งแรกของประเทศอีกด้วยค่ะภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลโอบิเกียซึ่งเป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศปัจจุบันมีเด็กๆในโรมาเนียที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวชนะคะเช่นภาวะซึมเศร้าความผิดปกติทางพฤติกรรมโรคสมาธิสั้นรวมไปถึงอื่นๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเพิ่มขึ้นจากปี2561ที่มีอยู่ 3,839 คนเป็นจำนวนกว่า 5,600 คนในปี2567ตัวนี้ก็เลยมีความหมายหลากหลายเลยทีเดียวค่ะ

0: ชมฮะไปดูไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมนัดบิ๊กแมตช์เมื่อคืนนี้ก็หน่อยนะครับเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ครับท่านผู้ชมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดนะฮะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมตั้งแต่นาที23เนี่ยฮะจังหวะนี้ฟิลโฟเดนไปเล่นนอกเกมใส่บรูโน่เฟร์นันส์กับตันทีแมนยูไนเต็ดนะฮะคือเหมือนมีจังหวะตามน้ำแล้วฟิลโฟเดนเนี่ยไปยกเท้าเหมือนไปถีบใส่เนี่ยนะฮะจนถูกใบแดงโดยตรงเลยถูกไล่ออกจากสนามนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจังหวะนี้ครึ่งหลังฮะเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ส่งลูกไปตรงตาข่ายนาที60แต่ว่าตอนแรกดูเหมือนยังไงก็ล้ำหน้าแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วบอกลูกนี้ไม่ล้ำนะครับกลายเป็นประตูขึ้นนำให้แมนซิตี้นำ 1-0 หลังจากนั้นเนี่ยยูไนเต็ดก็มีโอกาสที่จะทำประตูแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่เฉียบขาดนะแล้วก็เกมรับของแมนซิตี้ก็เล่นได้อย่างเหนียวแน่นจบเกมแมนซิตี้เหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่าบุกมาชนะแมนยูไนเต็ด 1-0 นะครับซิตี้ก็แข่ง4นัดชนะรวดมี12แต้มเท่ากับอาร์เซนอลจ่าฝูงแชมป์เก่าด้วยนะครับที่มีประตูได้เสียมากกว่า1ลูกนะฮะก็ยังเป็นอาร์เซนอลอยู่ที่1แมนซิตี้อยู่ที่2นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เป็นเกมที่2จาก4นัดนะครับท่านผู้ชมมีอยู่4คะแนนอยู่อันดับ13ครับส่วนไฮไลท์คู่นะฮะโคเวนทรีซิตี้ทีมบอยสลายฟ้าขาวเหลือ10คนในช่วงต้นครึ่งหลังนาที53แล้วก็แพ้เป็นเกมที่4ติดต่อกันก็คือตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็แพ้รวดเลยนะครับแล้วก็ยังยิงใครไม่ได้ด้วยถูกไบรตันบุกมาถล่ม 5-0 นะครับไบรตันได้ประตูจากคาราลัมบอสคอสตูลาสนาที35มาลิกยากูเย่นาที51พาวคาวโกรสนะฮะปาสคาวโกรสนะฮะยิงจุดโทษนาที68ลุยส์ดังนาที83นะประตูปิดท้ายจากยาซินอายาลียิงปิดท้ายในช่วงทดเจ็บ 90-4 ไบรตันก็มี7แต้มขยับมาอยู่อันดับ4นะครับส่วนโคเวนทรีรั้งอันดับบวยเช่นเดิมนะก็ขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ด้วยนะครับข้ามไปดูไฮไลท์บูนเดสลีกานัดที่3ครับบาเยิร์นมิวนิกชุดแดงบุกไปเยือนทีมน้องใหม่เอลเวิร์สเบิร์กนะครับแชมป์เก่าก็นำเร็วนะฮะจากเลนาร์ดคาวนาที21ครับและก่อนจบครึ่งแรก1นาทีเอลเวิร์สเบิร์กเนี่ยพลาดประตูตีเสมอนะฮะลูกยิงของโคลแคมเบลลูกนี้ล้ำหน้านะครับท่านผู้ชมฮะก็เลยไม่ได้ประตูตีเสมอครับส่วนครึ่งหลังนาที61มอลลิชกัตเทนมาเชอร์เขาบอกว่ามายิงตีเสมอเนี่ยฮะเสียงเชียร์กลางลั่นเลยนะฮะเป็น 1-1 ก่อนที่แฮร์รี่เคนครับจะมายิงประตูชัยนาที72นะครับช่วยให้บาเยิร์นบุกมาเฉือนแบบคือจับเลย 2-1 นะครับมีเพิ่มเป็น7แต้มขึ้นมาอยู่ที่4แฮร์รี่เคนก็สร้างสถิติยิงประตูที่150ให้กับบาเยิร์นมิวนิกได้อีกด้วยนะครับ
1: ไปดูเทนนิสกันค่ะอเล็กซานเดอร์สเวเรฟนักหวดชาวเยอรมันคว้าแชมป์เทนนิส US Open ที่สหรัฐนะคะหลังเอาชนะนักหวดเจ้าถิ่นเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีศึก US Open ที่สหรัฐคู่ชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์สเวเรฟค่ะนักหวดชาวเยอรมันวัย29ปีมือ2ของโลกและมือ1ของรายการแย่งแชมป์กับเบนเชลตันดาวรุ่งเจ้าถิ่นมือ9ของโลกและมือวาง8ของรายการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักหวดผิวสีคนที่2ที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้นะคะปรากฏว่าคู่นี้ดวลกันมาราธอนถึง3ชั่วโมง33นาทีก่อนที่สเวเรฟจะปิดแมตช์ชนะไปได้3ต่อ1เซต6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ25ต่อ7และ6ต่อ2สเวเรฟคว้าแชมป์ US Open ได้เป็นครั้งแรกและแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่2ในปีนี้ค่ะหลังจากที่ได้แชมป์ French Open เมื่อ6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจากเทนนิสนะคะไปต่อกันที่ทีมนักตกหนุ่มญี่ปุ่นชุดแดงคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียหลังจากที่รอบชิงชนะเลิศชนะทีมอิหร่านไป3ต่อ0เซต

0: 25-21 26-24และ25-23ญี่ปุ่นคว้าตั๋วไปโอลิมปิก LA 2028ส่วนอันดับ3ค่ะเป็นของเกาหลีใต้ซึ่งทั้ง3ทีมได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกปีหน้าเชียร์ฟรีนะคะที่ช่องโมโนแม็กซ์สปอร์ตเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ค่ะต่อกันนะคะที่ส้มสรันรักวิทิสานักแบดมินตันสาวไทยมือ106ของโลกน้องสาวของวิวกุลวุฒิวิทิสานมือ3ของโลกนั่นเองคว้าแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยวศึกเวียดนามโอเพ่น2026รายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100ที่ประเทศเวียดนามหลังจากที่รอบชิงชนะเลิศเอาชนะอิชารานีบารูอามือ39ของโลกและมือวาง3ของรายการจากอินเดียไป2เกมรวด21-8และ21-15ส้มได้แชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์เป็นรายการแรกและเป็นแชมป์อาชีพรายการที่3ค่ะขณะที่ประเภทคู่ผสมภูวนัทหอบรรลือกิจและฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจคู่มือวาง7ของรายการมือ122ของโลกได้รองแชมป์หลังพ่ายคู่มือ117ของโลกจากจีนไป1-2เกมค่ะ
1: ครับโอ้โหเรียกว่าเก่งทั้งพี่ทั้งน้องจริงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะทีมนักตบสาวไทยมีศักดิ์ศรีแชมป์เอเชียในการไปแข่งเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเพราะนั้นแหมถ้าดูจากรายชื่อทีมที่ร่วมแข่งเนี่ยเราก็ชนะมาหมดเลยนะท่านผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยเราก็หวังลุ้นติด1ใน3ศึกเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับติดตามได้จากรายงานครับ

0: กีฬาเอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026ครั้งนี้นะคะทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหวังลุ้น2เหรียญจากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและชายหาดทีมหญิงโดยเฉพาะทีมนักตบสาวไทยหลังหมดยุค7เซียนได้กลับมาเรียกกระแสสร้างความหวังอีกครั้งหลังจากที่ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ได้เป็นครั้งแรกกับการลุยศึก LA 2028และได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่สหรัฐและแคนาดาในปีหน้าเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นพร้อมลงอุ่นเครื่องกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นซากะฮิซามิสึสปริงซึ่งแม้สาวไทยนะคะจะแพ้ไป 1-3 เซตแต่ก็ถือเป็นแมตช์ที่ดีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเตรียมทีมโดยหวังติด1ใน3เอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะ
1: หวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับก็เราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างน้อยๆเราต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็เป้าหมายเราก็อยากจะได้เหรียญทองแล้วเราก็อยากจะสานฝันให้มันสำเร็จเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียที่เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิกนะครับเราก็จะสานฝันตรงเอเชียนเกมให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกันว่าเรายังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมคราวนี้เราก็จะพยายามสานฝันไปสู่แชมป์เอเชียนเกมให้ได้ครับ
0: นักตบสาวไทยที่จะลุยศึกเอเชียนเกมยังคงใช้นักกีฬาชุดแชมป์เอเชียโดยจากทั้งหมด14คนจะตัดเหลือ12คนตามกติกาของเอเชียนเกมซึ่งโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนติวเข้มเตรียมความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความฟิตความแข็งแกร่งและพละกำลังรวมทั้งการรักษาสภาพจิตใจไม่ให้กดดันเกินไปและต้องรักษาร่างกายไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บตั้งเป้าคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่ต่างจากนักกีฬาที่แม้จะแบกศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์เอเชียแต่ก็ไม่รู้สึกกดดันค่ะ
2: จริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดที่จะมาวัดว่าถ้าสมมติได้ไปได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียแล้วพอมาชิงเอเชียนเกมแล้วจะต้องได้เหรียญทองเท่านั้นอะไรเงี้ยหนูมองว่ารูปแบบเกมมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเพราะเราไม่ได้มีเสมอวอลเลย์บอลมันไม่มีเสมอดังนั้นแล้วณวันนั้นอยู่ที่ว่าตรงสนามจริงๆแล้วในคอร์ตจริงๆแล้วเราณวันนั้นมันอยู่ที่ฝีมือแล้วใครที่จะเล่นดีมากกว่ากันณวันนั้นมากกว่าใช่ค่ะบางทีเราอาจตัวผู้เล่นเราอาจจะแบบว่าเอ้ยวันนี้อาจจะเล่นไม่ได้เราเปลี่ยนคนอื่นลงมามันอาจจะชนะโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไปได้เหมือนเขาก็เช่นกันเราก็ณตอนนี้เรารู้แล้วว่ารายชื่อใครส่งอะไรมาบ้างแต่ถามว่าความหวังเราก็ได้เหรียญน่าจะติดเหรียญ
0: ทีม

บสาวไทยยังไม่เคยได้สัมผัสการเป็นแชมป์เอเชียนเกมได้เลยนะคะทำได้ดีที่สุดคือคว้าเหรียญเงินปี2018ที่อินโดนีเซียและได้เหรียญทองแดง2ครั้งในปี2014ที่เกาหลีใต้และปี2022ที่จีนซึ่งครั้งนี้สาวไทยจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูผลงานในด่านแรกค่ะกับรอบแบ่งกลุ่ม C โดยวันที่16กันยายนไทยจะพบมองโกเลียต่อด้วยเจอคีร์กีสถานวันที่17และปิดท้ายพบกับไต้หวันวันที่18กันยายนซึ่งหากผ่านเข้ารอบอาจได้พบกับคู่ปรับเก่าจากศึกชิงแชมป์เอเชียไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นหรือจีนก็ต้องรอรุ้นกันนะคะว่านักตบสาวไทยจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้าแชมป์เอเชียนเกมได้หรือไม่ค่ะ

0: ้ายกันที่ทีมแข้งสาวไทยนะคะเตรียมประเดิมสนามนัดแรกในศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นเย็นนี้ค่ะทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นวันนี้นะคะ 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาภายใต้การติวเข้มของโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นการทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกเกมรับรวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมใช้เวลา1 ชั่วโมงครึ่งค่ะโดยอาชิระยายิ่งสกุลกองกลางจากสโมสรบางกอกFC เผยนะคะว่ารู้สึกดีใจมากที่ติดเอเชียนเกมส์ครั้งแรกสภาพทีมตอนนี้พร้อมมากทุกคนเตรียมร่างกายมาดีมากๆญี่ปุ่นมีความเร็วและเล่นร่วมกันได้ดีมากค่ะเราก็เลยต้องมีสมาธิมากๆและโฟกัสในการเล่นของทีมให้ได้มากที่สุดและจะพยายามเก็บแต้มให้ได้ค่ะ
1: รอเชียร์ได้เย็นนี้นะครับเวลาหมดแล้วลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ของดีโปรเด่นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณชมพี่ต๊อกผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
1: ไปกันดี
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: มาที่ตัวเองเลยวันน
3: ี้ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซ
0: ึ
3: ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลย

0: เลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆนะคะ
1: หนักๆ
0: แล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
1: นี่คือน้ำลาย
0: หยดแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้ค่ะตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
1: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
0: ถูกต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุภัณฑ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
1: ได้ไหมไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี
1: ้
0: เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
1: เหลืองทอง
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนึ่งน่าทานมาก
2: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
0: ได้เลย
1: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
0: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้โ
1: จอ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ราดขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้ว
0: ัน
1: นี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตค่ะสีครับแบบให้อีก1ใบ
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
1: จริง
2: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียวมีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
1: อย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ026660028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
2: แล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
0: หอม
2: แล้วเมื่อกี้นะเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกไหม
0: น้ำผึ้งแท้
2: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
2: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าผึ้งเก็บเกี่ยวมา
0: ใช่
2: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
0: ็
2: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
0: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
2: มิเดียนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
0: เป็นยังไงบ้าง
2: ต้องหลาย
0: คนเป็นไงคะรสชาติ
1: จะบอกเลยว่า มันอร่อยแล้วมัน

0: วานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
1: ใช่
0: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเบญจพรรณดีมาก
1: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
0: มันหอม
1: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
0: มันบอกไม่ถูกมันหอมมากมันต้องลองอ่ะ
2: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช่
1: ค่ะ
2: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
1: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุขนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
1: หร
0: ือ
1: สงกรานต์แบบนี้ก็ได้
0: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
1: วันนี้ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
0: ้
1: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
0: เนี่ยจะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
1: ้
0: เก็บไว้ได้นานไหม
1: โอ้หลายปี
0: ถ้ายังไม่ทาน
1: หลายปีเลย
0: สบายมากเลย
1: 5ปีก็ยังได้เลย
2: สบายๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
1: ใช่
2: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
1: ้
2: ไม่ใช่ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพนี่นะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
0: เลี่ยงเลยเลี่ยงไป
2: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
1: เป็นไงบ้าง
2: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
2: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ต่อเขาชิม
0: เป็นไงเป็นไง
1: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยดทุกหยด
0: นี่เห็นไหมให้พี่วินชิมเป็นไง
1: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
0: โอ้โหโอ้โหฟิน คุณคะคุณคะ
2: คุณอย่านะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
1: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณชงกาแฟกินหน่อยสิ
2: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่ากลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
1: ใช่ไ
2: หมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
1: อ
2: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบตัด
1: ใช่ถูกต้อง
2: เอาความสดชื่น
0: อากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได
2: ้มะนาว
1: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
2: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ
0: ่น่ากินมาก
1: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: จิบไหมคะพี่วิน
2: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวานไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลย
0: แ
2: ม
0: ่
2: ขออนุญาตนะ
0: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต้อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
1: ค
0: ือกินเนี่ยใครที่มีแอคแคแคบคอก็ดื่มดี
1: อันนี้คือได้เลย
0: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู
1: ้
0: แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
1: โอ้ยน่ากินอ่ะ
0: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
1: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
0: มากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
2: ้
0: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอ
2: ยังไง
0: เนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
1: ว้าว
0: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: เทจากขวดเลยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คืออยากได้ความแบบเยอะ
1: ๆ
0: คุณภู
1: ดูสิ
0: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
1: ช้ำมาก
0: แบบช้ำว้าว
1: ว
0: ้
1: าวเลย
0: ว้าวแบบ
1: หยดแบบสุดยอด
0: ทุกคนขาอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
2: ครับ
0: ว้าว
2: แม่ฉีกกดวงการทีวีอาหารม
1: ือ
2: ทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
1: ใช
2: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
0: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากคุณ
1: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตา

0: การเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
1: ถูกต้อง
0: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่แม่ต๋อเราไม่รู
2: ้เช็คไม่เป็นหรอ
0: ไอ้แท้มันยังไง
2: จริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่ฉลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่าแท้
0: ยังไง
2: แท้คือยังไง
1: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเปล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
2: เห็นแล้วคุณผู้ชม
1: เห็นไหมเดี๋ยวนะ
2: มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมันเป็นแตกๆออกมาแบบนี้ในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผ
1: ู้
2: ชม
1: เห็นไหม
2: เห็นไหม
1: เห็นไหม
2: ที่เป็นแตกๆเนี่ย
1: เนี่ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงนี้คือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีอะค่ะก็คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได
2: ้
1: เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู
2: ่
1: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิกเก็ดดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
2: ค่ะ
0: โอ้โห
2: ได้ความรู้ไปเลย
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก
1: ็
0: คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
2: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
0: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะคร
2: ับ จัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะเท่านั้นถ้าดูอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมาแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพลาสติกให้ด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติละ890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
2: โอ้โหคุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
0: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
1: ใช่
0: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
1: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเก สร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความ

0: ใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนี่คุณผู้ชมขาขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
1: ค่อยหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
0: ถูกต้อง
1: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
0: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอำพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากได้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
1: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือนห้าเนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
0: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
2: น
0: ้ำผึ้งป่าเดือนห้าเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดีสองค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
2: นะแต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
0: ม
2: ีให้ออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
0: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมและเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกกลางของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
1: ่ลองไปทำ
0: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
1: เห็นไหม
0: คะ
1: คุ
0: ณผู้ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
1: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
2: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
2: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
0: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
2: ผมจะทำเมนู
1: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้ไหมดับกระหายได้ไหม
0: อากาศร้อนมาก
2: ผมอยากให
0: ้
2: เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
1: ได้เลย
2: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
2: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
1: เรากินไม่ไหวแล้ว
2: เนี่ยดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
1: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงใช่ไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
2: น้ำแข็งมา
1: คือได้อีกแล้ว
2: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
1: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
0: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
1: ทำงานได้เองเลยเนี่ย
2: ใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
0: สวยมาก
2: สีเปลี่ยนไหม
0: เหมือนกับร้านอาหาร
1: น่ากินเนี่ยได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
2: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้ง
1: ค่ะ

0: แท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่จะทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
1: ้สดชื่น
0: สวยงามสดชื่นมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงเป็นไง
2: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุกเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
1: ว้าวฉ่ำฉ่ำฉ่ำมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
2: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
0: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันหายาก
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
1: า
0: ะการอบน้ำผึ้ง
1: หมูแดงหมักน้ำผึ้งก็ดีนะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่เกรียม
2: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์ด้วย
1: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
2: ค่ะเห็นไหมคือเอาง่ายจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
0: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
1: ้
0: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่างๆของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีกโยเกิร์ต
2: ได้หมด
0: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
1: ้
0: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วย
2: ใช่
0: พี่เวนวันนี้คุณออยมานี่ดีมากมาก
2: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันเนี้ยของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
1: โ
0: อ้เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
2: โอ้เยอะมาก
0: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซ็ตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกนQR Codeที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
2: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
1: จังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะ อยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
0: เป็นสินค้าต้นหอมด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
2: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
1: แต่ว่าวันนี้เรา
2: จะให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
0: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว
1: ้เตรียมมาให้จริงๆ
0: ใช่เลย
1: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซต

0: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ที่ได้ที่จะคนรับที่ใจใครๆก็ชอบเนาะ
1: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น.ทางททบ5
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ช้อปปิ้งมีดีให้ช็อป
6: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
7: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
8: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
6: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
9: 2ปีแล้วนะครับ
6: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
9: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
6: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจ้นี่จริงป่ะ
9: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มนะเราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีครับเริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะ รับรองว่าทันแน่นอนครับผม
6: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
9: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
6: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องกินแบบว่ารสจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เข้มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเค็มต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเค็มเข้าไปอ
9: ี
6: ก
9: นี่ต้องบอกนะส้มนะ
6: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
9: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อๆแม่ๆหลายๆท่านนะครับสุขภาพของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้วันนี้นะต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่ น่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ย มันทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันหดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับและในที่สุดเนี่ยมันซ่อมไม่ได้มันฟื้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
6: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได้
9: ใช่เพราะผมเองก็เป็นคอกาแฟเราดื่มมา 10-20 ปีนะวันนี้บอกว่าให้เลิกดื่มกาแฟ
6: ไม่ได้คุณ
9: แต่ถ้าวันนี้ผมมีทางเลือกให
6: ้
9: นะครับกาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะครับกว่าที่กาแฟนกคู่ซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกคู่ของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
6: น
9: ี่คือกาแฟนกคู่ที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
6: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
9: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะงั้น1ในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
6: นี่คือทุกซองเลย
9: เนี่ยนี่คือการรับประกันจากเรา
6: ค่ะ
9: อย่างที่2คือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริง
6: ๆคือหอมนะตอนนี้
9: รับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
6: ู
9: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นสารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจือต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่พอดื่มกาแฟนกฮูกทำให้มีความมันความนัว
6: ความอร่อย
9: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะเราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไปน
6: ะ
9: คร
6: ับ
9: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสองสิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
6: ยังไง
9: วันน
6: ี้
9: ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วนึง60 บาท 80 บาทก็แล้วแต่กาแฟนกฮูกของเราแบบนี้นะ1ซองเท่าไหร่จ๊ะ
6: 1ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
9: เหรียญ10มีทอนจ้ะ
6: แต่สมมติเอาแพ็คใหญ่ก่อนนะคุณโจ้แพ็คอย่างเงี้ย10ซองเล็ก199 บาทถูกต้องมั้ยฮะอันนี้คือราคาเต็มโปรโมชั่นดีกว่าวันนี้กาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ํามากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่มั้ยคะ199 บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
7: ้โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์02-113-1150

0: ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ02-113-1150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้กาแฟนกฮูกชอบความคุ้มค่านะคะรีบโทรมาเลยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์02-113-1150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: คุณผู้ชมตอนนี้สายเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ากาแฟนกฮูกเนี่ยเขากลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปสักพักใหญ่คุณผู้ชมขายดิบขายดีจริงๆนะคะวันนี้กลับมาเติมสต๊อกถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะคะชอบกินกาแฟอยู่แล้วคุณผู้ชมนะอยากได้กาแฟที่ดีจัดไปเลยค่ะจ่ายราคาเดียวตกซองละไม่ถึง9บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณโจ้กันต่อค่ะเพราะว่ากาแฟนกฮูกโอ้โหตอนนี้เขาดังมากคุณโจ้เดินมาออร่าจับเลยเนี่ยสัญลักษณ์นกฮูกเลยหรืออย่างเดียวนกฮูกไม่มานะคะคือกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนดื่มแล้วติดอกติดใจกลับมาซื้อซ้ำนะคุณโจอันนี้คือพูดไม่เกินจริงนะ
4: กาแฟนกฮูกของเรานะครับมีอัตราการซื้อซ้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ดื่มแล้วติดอกติดใจครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% นะครับที่เข้มข้นหวานมันนอกเหนือจากในเรื่องของรสชาติแล้วเนี่ยกลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เลยเนี่ยเมื่อน้ำร้อนเนี่ยมาแตะกับเม็ดกาแฟของเราเนี่ยแน่นอนมันจะหอมฟุ้งไปทั้งห้องนะครับและนั่นคือเอกลักษณ์นะครับของกาแฟนกฮูกเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยติดอกติดใจนะครับแล้วก็มาซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อกันตลอดเวลานะครับผมตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เข้ามารีวิวน
1: ะคร ับ
4: ทั้งบนอินเทอร์เน็ตมากมายเป็นร้อยๆคอมเมนต์นะครับผมและซื้อซ้ำครับและนอกเหนือจากการซื้อซ้ำเนี่ยยังซื้อให้กับเพื่อนให้กับญาติผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่านอกเหนือจากกาแฟตัวนี้นะต้องบอกว่ากาแฟเข้มข้นหวานมันใช่ไห
1: ม
4: แต่เราเนี่ยน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% และยังมีสารสกัดซึ่งรับประกันในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเต็มที่เลยนะครับผม
1: นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพูดตั้งงานและเรามาชงกันดีกว่าคือกาแฟนกฮูกเนี่ยคุณผู้ชมนะก็คือชงทั้งร้อนแล้วก็เย็นได้แต่คุณโจ้บอกว่าถ้าคือแบบร้อนคือซองเดียวก็คือเข้มข้นแล้ว
4: ใช่
1: นะคะเราเริ่มชงกันเลยค่ะนี่นะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบเลยคือ1ซองเนี่ยอันนี้คือ15กรัมส้มเคยเจอกาแฟแค่10กรัม
4: ใช
1: ่นี่คือ15กร
4: ั
1: ม
4: เราให้15กรัมเต็มๆนะในราคาแค่9บาทนะหลายคนโอ๊ยทำไมมีกาแฟยี่ห้ออื่นถูกกว่านี้ลองดูปริมาณกรัมให้ดีนะครับเพราะว่าการเสิร์ฟ15กรัมต่อ1ดื่มเนี่ยมันจะทำให้เราเต็มที่ดื่มด่ำกับอรรถรสและมีประสบการณ์ในการดื่มเนี่ยแบบเต็มๆตื่นมาตอนเช้านะมีกาแฟไทยเข้มข้นหวานมันดูปริมาณก่อนนะ
1: เยอะ
4: มากๆเลยนะครับและที่เห็นขาวๆนั่นไม่ใช่ครีมเทียมนะมันคือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับที่มีประโยชน์นะครับผมและนี่นะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับจำนวนโอ้โหนี่มาเยอะมากๆเลยนะครับผม
1: เยอะมาก15กรัมนี่กินเอาอิ่มเลยนะคุณโจ้นะ
4: แล้วอยากให้ส้มลองเติมน้ำร้อนเข้าไปดูหน่อยจ้ะ
1: ได้เลยค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมคะนี้นะเราถ้าใครชอบเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องใส่น้ำร้อนเยอะประมาณนี้พอไหมคะ
4: ประมาณนี้ก็ได้จ้ะ
1: ประมาณนี้เนาะ
4: ชอบเข้มข้นใส่น้ำน้อยแต่ถ้าชอบแบบว่าปริมาณใส่น้ำเยอะเข้าไปนิดหนึ่งนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม
1: หอมมากสเมลเวลคัมอีกแล้วหอมจริงคุณโจ้
4: หอมไปทั่วทั้งสตูดิโอนะครับผม
1: กลืนน้ำลายคุณโจ้กลืนน้ำลายเดี๋ยวให้คุณโจ้นี่ค่ะ
4: จ้ะ
1: คุณผู้ชมถ้าแต่จริงนะถ้าใครที่ชอบกินกาแฟแบบเข้มข้นหนักไม่ต้องใส่น้ำเยอะแต่ถ้าสมมติว่าน
4: ี่เราใส่น้อยแบบเข้มข้น
1: ใช่แต่ถ้าแบบว่าชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลางๆก็ใส่น้ำอีกนิดหน่อย
4: ขออนุญาตชิม
1: อย่าเพิ่งชิมเดี๋ยวกินพร้อมก
4: ัน
1: ต้องกินพร้อมกันคุณเอาชงแบบเย็นนิดนึงคือแบบเย็นนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบนะกาแฟนกฮูกซองเดียวพอแล้วจริงป่ะคุณโจถ้ากาแฟเย็นคือซองเดียวพอเลยเน
4: า
1: ะ
4: ถ้ากลัวเปลืองน
1: ะ
4: ซองเดียวแต่ชอบแบบเข้มข้น2ซองนะจ๊ะ
1: จ้า
4: แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล
1: นะคะ

0: ใส่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้คือ1ซองอีกรอบนึงนะคะก็คือ15กรัมเยอะมากป่ะโอ้โห
1: นี่หมดกี่โมงมากนะครับผม
0: หมดกี่โมงคุณผู้ชมหมดกี่โมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคือถ้าเป็นเย็นเราก็คือต้องชงกับน้ำร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บ
1: ทำไมต้องชงกับน้ำร้อนรู้มั้ย
0: ล่ะเพราะอะไรคะคุณเพราะอะไร
1: หนึ่งคือให้กลิ่นเนี่ยมันออกมาแล้วมีความสุขกับมีอรรถรสอ่ะก
0: ับ
1: กลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆร้อนเพราะนี่เรานำเข้ามาทั้งหมดเลยนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยน
0: ะ
1: กลิ่นโอ้โหมันหอมมากๆเลยและแน่นอนว่ากาแฟต่างๆสารสกัดต่างๆเนี่ยให้มันละลายไปเย็นในกาแฟนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนชงร้อนก่อนนะแล้วค่อยเทน้ำแดงถูกต้องแบบนี้นะครับผม
0: น้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟเลย
1: แต่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายพอใส่บนน้ำแข็งมันจะมีน้ำในน้ำแข็งละลายอยู่แล้วนะครับโอ้นี่เต็มแก้วนี่ซองเดียวด้วยซ้ำนะ
0: กาแฟตัวจริงนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมเอาล่ะอันนี้จะเป็นตัวกาแฟเย็นนะคะกาแฟนกคู่โอ้โหหอมมากไม่ไหวแล้วคุณเจ้าขาขออนุญาตค่ะชนแก้วอัจจ้านี่ไปเลย ชิมหน่อยนะคุณผู้ชมมันเข้มข้น
1: รสชาติของกาแฟนกคู่นะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าทุกครั้งที่กินเข้าไปนะมันจะมีความเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยและพอเรากินเสร็จเนี่ยยังทิ้งรสเข้มข้นของกาแฟไว้ที่ปลายลิ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆอ้าวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบกินสิ
0: อ
1: ธิบายก
0: ่อนอร่อยอ่ะยังไงคะยังไงคะยังไงคะ
1: และนอกเหนือจากนี้นะอย่างที่บอกนะน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะคอกาแฟก็สามารถดื่มกาแฟนกฮูกเพื่อทำให้ประสบการณ์การดื่มกาแฟในยามเช้าและยามบ่ายของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างเต็มอรรถรสครับ
0: โอ้ทีมงานบอกกลิ่นหอมมากตอนนี้หอมทั้งสตูแล้วค่ะอยากกินด้วยทีมงานไม่ได้กินนะฮะเราสองคนเป็นผู้โชคดี คุณโจ้แล้ววันนึงอ่ะเราสามารถดื่มกาแฟนกคู่ได้หลายซองไหมคะคุณโจ
1: ้ถ้ากลัวเปลืองก็ซองเดียวก็ได้จ้ะ
0: อันนี้
1: แต่ส่วนตัวนะ ผมเนี่ยดื่มเป็นกาแฟร้อนทุกเช้าและตอนบ่ายผมใช้สองซองดื่มเป็นกาแฟเย็นและนอกเหนือจากความเป็นกาแฟแล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับวิตามินต่างๆนะคร
0: ับ ค่ะนะแล้วก็ซองแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบนะคือเห็นแบบนี้1ซองคือ15กรัมแต่เป็นซองที่สามารถพกพาง่ายคุณผู้ชมคุณจะไปไหนอ่ะไปต่างประเทศไปต่างจ
1: ัง
0: หว
1: ัดมันคือจุดเริ่มต้นเลย
0: บนรถยังได้เลย
1: ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับไปติดต่อธุระเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศปัญหานึงที่เจอคือเวลาตื่นเช้ามาในโรงแรมกาแฟกินแล้วไม่อร่อยกว่าจะอร่อยใส่นมข้นหวานใส่น้ำตาลเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งไปแวะตามคาเฟ่กาแฟแก้วร้อยเนี่ยชงมาโอ้โหกับน้ำตาลก็หวานมากนะคร
0: ับ
1: เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีกาแฟสักยี่ห้อนึงที่เราเนี่ยชื่นชอบและพกไปได้ในทุกๆที
0: ่ใช่ค่ะ1ซองเนี่ยแค่60แคลเท่านั้นนะพกไปที่ไหนก็อุ่นใจค่ะคุ้มค่ามากๆวันนี้กาแฟนกคู่คุณโจ้จัดให้เลยนะคะ
1: 5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
0: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกคู่ผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
1: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: คุณโจ้เมื่อขนาดเมื่อกี้เรากินกันเนาะโอ้กินยังหอมอยู่เลยคุณโจ้สมัยเวลคัมจริง
1: หอมมากครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าจุดเด่นความพิเศษนะครับของกาแฟนกคู่ของเราเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกเมล็ดกาแฟเนี่ยได้หลายพันนะส
0: ้
1: มไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าแต่อาราบิก้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับคนทั่วโลกเนี่ยดื่มสายพันธุ์อาราบิก้าเราเลยเลือกนำสายพันธุ์นี้มาอยู่ในกาแฟนกคู่ของเรานะครับผมก็เป็นจุดเด่น1จุดของกาแฟนกคู่ของเราด้วยและความเข้มข้นหวานมันของกาแฟไทยแท้ๆแต่

0: ีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานอันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำนะและที่สำคัญก็คือรสชาติอร่อยมากๆด้วย
1: นะ
0: เข้มข้นแบบไทยนะครับแต่อร่อยและสบายกระเป๋าน
1: ะคะเน
0: า
1: ะ
0: ใครเนี่ยที่แบบตื่นเช้ามาหรือแบบไปคาเฟ่นะดื่มกาแฟแก้วละเท่าไหร
1: ่โอ้คุณโชคร้อยกว่าบาท
0: ร้อยกว่าบาทนะเด
1: ือ
0: นหนึ่ง30วันนี่คือ 3,000 นะท
1: ั้
0: งปีคือแบบ 3,000 4,000-4,000 บาทน่ะโอ้ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะและได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่อยหวานมันเข้มข้น
1: ความพิเศษยังไม่หมดคุณโจ้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้แค่เบื้องต้นนะเขามีสารสกัด
0: อยากให้ทุกคนดูตัวนี้นะที่ถุงของมันเนี่ยนะคือกาแฟนกฮูกเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามีสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื่อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะมีอย.ชัดเจนแล้วก็มาตรฐานในการผลิตเนี่ยคือ GMP สบายใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโรงงานที่เราใช้เนี่ยนอกจาก GMP แล้วเนี่ยยังมีมาตรฐาน ISO ด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจในเรื่องของรสชาติในเรื่องของการผลิตครับ
1: นะคะอย่างที่คุณโจ้บอกนะคุณผู้ชมย้ำอีกทีว่าหลังซองเนี่ยนะคะที่เป็นซองใหญ่แบบนี้เดี๋ยวถือดูอีกที1ซองเนี่ยเขาจะมี10แพ็คถ้าสมมุติคุณผู้ชมกินวันละซองก็คือกินได้ประมาณ10วันนะข้างหลังนี่คุณโจ้บอกเมื่อกี้คือใส่จริงๆนะย้ำอีกรอบว่าซองละ9บาท
0: หลายคนถามเหมือนกันนะโอ้โหใส่เยอะขนาดนี
1: ้
0: ทำเมล็ดกาแฟอราบิก้า
1: เอาก
0: ำไรมาจากตรงไหนอะ
1: เอากำไรยังไงอะกำไรอะ
0: ก็ทำเพื่อสังคมไงทำเพื่อสังคมไงแต่อร่อยจริงๆครับผมกล้ารับประกันฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญมากก็คือว่ากาแฟของเรานะนอกจากจะเข้มข้นหวานมันแล้วเนี่ยแล้วใส่สารสกัดเยอะเข้าไปขนาดนี
1: ้
0: ถามว่ามีกลิ่นของสมุนไพรกลิ่นสารสกัดเข้ามารบกวนหรือเปล่าทำช่อมจ้ะเมื่อกี้ดื่มแล้วเป็นไงบ้าง
1: หนึ่งอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วมันคือความหอมแล้วก็ชอบความเข้มข้นอ่ะคือมันติดไปลิ้น
0: เรากล้ารับประกันเลยว่าจะไม่มีกลิ่นหรือสารสกัดใดๆเข้ามารบกวนบรรยากาศในการดื่มกาแฟของท่านนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% วันนี้นะใครเนี่ยที่ดื่มกาแฟตลอดเวลาเนี่ยลดละเลิกน้ำตาลและไขมันได้เป็นเรื่องดีนะครับ
1: นะคะก็คือคอนเซ็ปต์เนาะกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงให้คอนเซ็ปต์ว่าหอมหวานมันอร่อย
0: อร่อยนำแน่นอนนะต้องอร่อยนำ
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็ในเรื่องของสารสกัดเราก็จะตามมาน
1: ี่นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่ายังอยากจะไปดื่มแบบกาแฟแบบเดิมๆอีกไหมน้ำตาลช่ำๆครีมเทียมช่ำๆนมข้นแบบช่ำๆ
0: โจ้ยังไงผมเนี่ยเคยดื่มกาแฟแบบนั้นนะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ลดละเลิกแล้วนะครับแล้วก็พอลดละเลิกเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่น
1: ะ
0: สุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะครับใครเนี่ยที่ยังดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟเนี่ยยังมีทั้งแบบน้ำตาลทั้งไขมันรวมถึงอาหารต่างๆเนี่ยลดละเลิกได้ลดน
1: ะ
0: แล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยมันยืนยาวได้นะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
1: นะคะคุณผู้ชมนะก็คือ1ซองแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือ60แคลเท่านั้น
0: ใช่60แคลนี่แบบขึ้นลงบันไดก็หมดแล้วมั้งกาแฟนกฮูกนะเข้มข้นอร่อยหวานมันจริงๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% ครับ
1: นะคะตอนนี้ก่อนจะจากกันไปคุณโจ
0: ้ขอบคุณมากนะ
1: ต้อง
0: บ
1: อ
0: กว่าวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่หลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนประจำของกาแฟนกฮูกของเราที่ซื้อแล้วซ
1: ื
0: ้อซ้ำแล้วก็ซื้ออีกนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดมาเจอหรือเพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราอยากให้ลองนะครับหนึ่งคือคอกาแฟจะชื่นชอบในเรื่องของรสชาติเราแน่นอนเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยแต่ที่บวกเข้าไปคือเราไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะสุขภาพมันเป็นของที่อยู่กับเรามันเปลี่ยนไม่ได
1: ้
0: มันซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลเขาให้ดีนะครับด้วยการกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่และเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
1: นะคะคุณโชคุณโชได้ยินเสียงแพ็คไหมคะแควแคว
0: เดี๋ยวสักพักจะถอดสูตรไปช่วยกันแล้วเนี่ย
1: ต้องแพ็คแล้วยุคนี้เจ้าของต้องแพ็คเอง
0: ต้องไปเองแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวหนูไปช่วยแพ็ค
0: เชิญเลยจ้ะ
1: คุณนี่เดี๋ยวเจ้าของเขาแพ็คเองนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่นะคะคุณผู้ชมรีบกดสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าตัวกาแฟนกฮูกอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาเติมสต็อกแล้วแล้วก็ผลิตล็อตแบบสดใหม่เลยนะคะคือหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นค่ะวันนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่บอกว่าโอ้เป็นคอกาแฟนกฮูกอยู่แล้วชื่นชอบคุณโจชื่นชอบกาแฟนกฮูกติดอกติดใจ
0: วันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50

0: 10ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150
1: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
2: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมผสานคุณประโยชน์สารสกัดจากธรรมชาติ41ชนิด
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช
5: ็อปรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: พทบ.5เสนอรายการ

0: อนอีก2อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ใกล้จะแล้วเสร็จคืออ่างเก็บน้ำลำเจียงและอ่างเก็บน้ำลำสะพุงที่ชัยภูมินะจะบอกให
1: ้สวรรค์อยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่นี
1: ่ที่นี่คือที่ไหน
2: อ่างเก็บน้ำลำน้ำเจียง
3: ไปมาเมืองชัยภูมิไปเที่ยวกับหนุ่มชัยภูมิไม่ถึง
2: สวรรค์ของพี่น้องเราที่นี
4: ่อยู่ที่
2: สวรรค์น้อยน้อยอยู่ที
4: ่ลำน้ำเจียง
0: อ่างแรกคืออ่างเก็บน้ำลำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลบ้านเจียงอำเภอภักดีชุมพลและตำบลถ้ำวัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ
2: จะแล้วเสร็จ
5: ก่อสร้างเรียบร้อย 95% จะแล้วเสร็จเก็บน้ำภายในปี69นี้ครับตอนนี้เก็บอยู่ประมาณ 20% ความจุของอ่าง 45.17 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำใช้ทั้ง
2: ป
5: ี
2: ปล่อยให้กับพี่น้องเกษตรกรและก็ชาวบ้านนะ
5: ครับ
0: อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีขนาดความจุ 45.17 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำให้เกษตรกรในฤดูฝนได้ 30,000 ไร่ฤดูแล้ง 10,000 ไร่ประชากร 2,486 ครัวเรือนได้รับประโยชน์
6: โครงการพระราชดำริเกิดขึ้นมาพี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์มากมายเกษตรของชาวบ้านอาศัยน้ำโดยเฉพาะการทำนานะครับแล้วก็อย่างอ้อยเนี่ยนะครับก็ต้องจำเป็นต้องใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งครับผม
0: ผู้ใช้น้ำดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเจียงนี้โดยงานทำนบดินจะแล้วเสร็จภายในปีนี
2: ้มีอ่างน้ำมาอยู่ใกล้ๆบ้านดีไหม
7: ดีค่ะดีมากดีใจร้ายอ้อยเขาจะได้ใส่น้ำจ้าดีใจมากๆเลยจ้า
8: เพราะใจเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเน
9: า
8: ะ
9: ดีใจกับชาวบ้านมีพื้นที่สวยๆวิวสวย
0: ๆอีกอ่างคืออ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอ่างเก็บน้ำลำสะพุงมีความจุ
10: 46.9 ล้านลูกบาศก์เมตร
5: สิ้นในปีนี้ได้หรือไม
11: ่เสร็จแน่นอนครับเรียนยันครับเสร็จแน่นอน
0: งานรุดหน้าด้วยดี
11: บางส่วนอาจจะมีอุปสรรคแต่เราก็มีการปรับแผนงานก่อสร้างอยู่ตลอดนะครับก็พยายามทำให้เป็นไปได้ตามแผน
0: ช่วยพื้นที่ชลประทานส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ถึง 40,000 ไร
11: ่ลำสะพุงเดิม

0: มีแค่ฝายทดน้ำจากภูเขารวมกันลงมาก็จะพัดผ่านไปไม่เกิดประโยชน์อะไรครับพี่คำลนแต่ทีนี้พอมีโครงการนี้เข้ามาปุ๊บน้ำต้นทุนเราสามารถกักตุนได้สามารถใช้น้ำได้เกือบตลอดทั้งปี
1: ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรต่างดีใจกันล่วงหน้าที่อ่างเก็บน้ำเหล่านี้จะได้ใช้ประโยชน์ในระยะเวลาอีกไม่นาน
2: เป็นประโยชน์มากน้ำกินน้ำใช้ของชาวอำเภอหนองบัวแดง
1: ใช้น้ำ
3: ใช่ทำการเกษตรทำไร่ทำนาทำปลูกอ้อยปลูกมัน
4: ดีใจที่เขามาสร้างอ่างลำตะพุงให้เราก็จะได้มีน้ำใช้ตลอดปี
1: ดีใจจังที่วันนี้พี่น้องที่นี่มีอ่างเก็บน้ำ
5: ลำตะพุง
6: เสมือน
1: ฟ้าทรงสวรรค์สร้างให้มาสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าน้ำมีน้ำมาชีวาเป็นสุขน้ำไม่มีน้ำไม่มาย่อมเป็นทุกข์ครับอ่างเก็บน้ำนี้ทุกคนจะ
5: ใช้ประโยชน์ให้เต็มที
1: ่และที่นี่คือ
5: หนองบัวแดงชัยภูมิ
1: ขอให้หนองบัวแดงชัยภูมิจง

ข่าวดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังศรียินดีกับทุกคนที่จะได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำลำเจียงและอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอภักดีชุมพลและอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิเด้อสิบอก

0: นับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพวดหากันสักครู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการทลายขบวนการขยะข้ามชาติตรวจสอบตู้สินค้าต้องที่อาจมีการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในประเทศไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยที่อาจจะมีการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการโดยเบื้องต้นพบข้อมูลบริษัทผู้ส่งออกจากสหรัฐอเมริกา7บริษัทและบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทย16บริษัทซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง2ปีเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องสำหรับปฏิบัติการ Operation Can Opener ในครั้งนี้มีการตรวจสอบตู้สินค้า9ตู้พบว่า3ตู้จากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์สำแดงถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนส่วนอีก6ตู้จากสหรัฐอเมริกาสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมแต่พบการปนเปื้อนขยะอิเล็กทรอนิกส์ e-waste ทั้ง6ตู้ทั้งนี้ผลการตรวจสอบและข้อมูลทางวิชาการจะถูกรวบรวมส่ง DSI กรมศุลกากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกประจำปีการศึกษา2569ซึ่งปีนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมอบทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและบุตรผู้ได้รับบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่1จำนวน72ทุนทุนละ 50,000 บาทรวมเป็น 3,600,000 บาทการมอบทุนมุ่งช่วยเหลือบุตรทหารผ่านศึกที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นด้านการศึกษาโดยเฉพาะผู้ที่มีโอกาสทางสังคมน้อยและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอื่นเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจและแรงจูงใจให้เยาวชนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปศึก F1 Spanish Grand Prix สนามที่14ของฤดูกาลกลับมาแข่งขันที่กรุงมาดริดของสเปนเป็นครั้งแรกในรอบ45ปีสนามนี้ขับเคี่ยวกันสนุกและเป็นคิมี่อันโตเนลลี่นักแข่งอิตาลีจากทีม Mercedes อาศัยจังหวะที่แลนโดนอร์ริสนักแข่งชาวอังกฤษทีมจากแมคลาเรนรถจนมีปัญหาคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองด้วยเวลา1ชั่วโมง34นาที 23.754 วินาทีโดยชนะอันดับ2แมคเวิลสเตเพนแชมป์โลก4สมัยชาวดัตช์จากทีม Red Bull Racing 4.351 วินาทีขณะที่นอร์ลีจบอันดับที่3อันโตเนลลี่คว้าแชมป์เป็นสนามที่2ติดต่อกันและเป็นแชมป์สนามที่8ในฤดูกาลนี้พร้อมกับทำคะแนนสะสมโลกนำเป็นอันดับที่1มี292คะแนน
0: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา15 นาฬิกาดูช่อง 5กฎหมายเลข 5สวัสดีค่ะ

0: างตำนานตอนกษัตริย์อาเธอร์ชิ้นไม้บิดงอพวกนี้บอกเล่าเรื่องราวและอาจจะตอบได้ว่านิทานปรัมปราเรื่องเทพธิดาแห่งทะเลสาบได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนี่คืออนุสรณ์สถานโบราณที่ไม่เหมือนที่อื่นเมื่อ 3,000 กว่าปีมาแล้วตรงนี้คือทางข้ามแม่น้ำและท่านยกพื้นทำจากไม้ซึ่งดูเหมือนชนเผ่าเคลแห่งที่ราบลุ่มจะใช้เป็นสถานที่บูชายันพวกเขามองว่าน้ำที่ล้อมรอบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทำพิธีบูชายันมานับครั้งไม่ถ้วน
1: คุณคิดว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆตรงนี้ที่คนยุคโบราณคว้างดาบลงไปในน้ำมีแก่นความจริงเบื้องหลังตำนานเทพธิดาแห่งทะเลสาบอยู่บ้างไหม
2: แน่นอนว่ามีเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นกิจวัตรประจำวันตรงนี้คือบริเวณที่เราได้ค้นพบมันและแน่นอนว่ามันถูกเล่าต่อกันมาที่ชัดเจนที่สุดผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่นำไปสู่ตำนานเทพธิดาแห่งทะเลสาบนะครับ
0: เทพธิดาแห่งทะเลสาบอาจจะเป็นความทรงจำของธรรมเนียมปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในยุคโบราณ
1: แม้แต่ตอนนี้เวลาที่เราโยนเหรียญลงไปในบ่อน้ำเพื่ออธิษฐานเรากำลังทำบางอย่างที่เก่าแก่โบราณมากเป็นประเพณีที่เราไม่เข้าใจทั้งหมดเป็นพิธีกรรมบางอย่างที่น้ำและชีวิตมารวมกันและฉันคิดว่าเมื่อเราพูดถึงคำอธิษฐานก่อนตายของอาเธอร์ที่ให้โยนดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์คืนกลับสู่สายน้ำสายเดิมที่นำดาบขึ้นมาฉันนึกไปถึงสัญชาตญาณที่ทำให้เราเข้าใจการกระทำแบบนั้นทั้งหมด
0: ทะเลสาบเก่าแก่แห่งนี้อยู่ห่างจากป้อมเนินที่แกรมฟิลิปคิดว่าเป็นสถานที่ฝังศพของกษัตริย์อาเธอร์ตัวจริงประมาณ250เมตร
3: ดังนั้นถ้าอาเธอร์ถูกฝังอยู่ที่เนินแห่งนี้หรือว่าบริเวณใกล้เคียงแสดงว่าทะเลสาบที่อยู่ใกล้ที่สุดจะต้องเป็นที่ที่โยนดาบลงไป
0: หากมีการบูชายัญหรือการสังเวยเกิดขึ้นที่นี่ในยุคมืดเราน่าจะยังพบร่องรอยอยู่บ้าง
3: ถ้าทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์ของดาบโบราณของอาเธอร์จริงดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ของจริงน่าจะยังอยู
0: ่แกรมฟิลิปคิดว่าดาบของกษัตริย์อาเธอร์ตัวจริงน่าจะถูกโยนลงไปในทะเลสาบนี้เพื่อเป็นการสังเวยที่นักโบราณคดีทางทะเลเริ่มต้นสำรวจผืนน้ำแห่งนี้การสอหาศิลปะวัตถุที่อาจพิสูจน์ว่าเรื่องพวกนี้เป็นมากกว่าทฤษฎี
1: ถ้ามีบางคนถูกฝังที่นี่ดาบของเขาก็น่าจะถูกโยนลงไปในทะเลสาบแน่นอนแต่คำถามก็คือใครกันที่ถูกฝังที่นี่ถ้าเป็นอาเธอร์หรือว่าวีรบุรุษที่ตอนนี้เราจะจำว่าเป็นอาเธอร์ก็มีความเป็นไปได้ว่าดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ในตำนานจะถูกส่งต่อมาที่เรา
0: ทีมงานสำรวจทะเลสาบใช้โซน่าตรวจหาวัตถุใต้น้ำด้วยคลื่นเสียง
3: หวังว่าอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นี้จะช่วยทำให้รู้ว่ามีบางอย่างอยู่ใต้ทะเลสาบจริงๆและหวังมากว่าจะพบดาบของอาเธอร์กษัตริย์ในประวัติศาสตร์ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร
0: ์นักโบราณคดีใช้เครื่องหาโลหะใต้น้ำเพื่อตรวจหาศิลปะวัตถุเหมือนจะมีความเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์เคยพบวัตถุล้ำค่าที่นี่มาแล้วแต่ตอนนี้ทีมงานจะต้องตามหาดาบในตำนานของกษัตริย์อาเธอร
1: ์เราพบค่าการตรวจจับโลหะไกลออกไปเท่าที่จะไกลได้จากขั้วลบตลอดทางไปจนถึงขั้วบวกซึ่งหมายความว่ามีบางอย่างรบกวนสนามแม่เหล็กของโลกอยู่ซึ่งปกติแล้วจะเป็นกองโลหะขนาดใหญ่และพบบางอย่างขนาดใหญ่กองอยู่ตรงปลายน้ำใกล้กับป้อมเนินมาก
0: หากมีการใช้วัตถุล้ำค่าเพื่อบูชายันมาหลายร้อยปีทีมงานก็น่าจะจัดการกับโลหะกองใหญ่นี้ได้นักดำน้ำหายลงไปในสายน้ำมืดดำ
1: เห็นได้ชัดว่าเขาแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยและตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกอยากจะกลับขึ้นมาแล้ว
0: นักดำน้ำสำรวจใต้พื้นน้ำอย่างเป็นระบบคือสำรวจเป็นรูปวงกลม
1: ทะเลสาบแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบการสังเวยมา 5,000 ปีจนถึงทุกวันนี้เรากำลังมองหาสิ่งที่ใช้สังเวยชิ้นหนึ่งซึ่งคุ้มค่าเท่ากับประวัติศาสตร์ 5,000 ปี
0: หลังจากดำน้ำมา1ชั่วโมง
4: การค้นหาสิ้นสุดลงด้วยความผิดหวัง
5: มองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรให้ห่างอิงได้เลยไม่เห็นอะไรมีแต่ตะกอนลึกและก็เย็นมาก
4: ตะกอนหนาหลายเมตรใต้พื้นน้ำทำให้ภารกิจเป็นไปไม่ได้
5: เราสามารถยกรถทั้งคันลงไปได้เลยแล้วมันก็จะหายไปกับดิน
4: ไม่ว่าเครื่องตรวจจับจะแสดงค่าอะไรก็ตามเรากลับหาอะไรไม่พบสักอย่าง
5: โอกาสที่จะเจอวัตถุโดยไม่ขุดลอกทะเลสาบบอกได้เลยว่าเป็นศูนย
4: ์ไม่พบดาบของกษัตริย์ยุคกลางไม่มีศิลปะวัตถุโบราณและแน่นอนว่าไม่พบดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์
1: เวลาที่เราพยายามมองย้อนกลับไปในยุคกลางหรือสมัยโรมันเราจะต้องยอมรับว่าบางครั้งเราไม่สามารถย้อนทะลุกำแพงแห่งประวัติศาสตร์เพื่อหาคำตอบที่ต้องการได้แต่ฉันก็ยังหวังอย่างมากว่าเราจะได้พบอะไรบางอย่างใต้พื้นน้ำแห่งนี
4: ้ทฤษฎีของแกรมล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแต่ผลจากการสำรวจทางโบราณคดียังดำเนินไปตามกระบวนการอีกไม่นานพวกเขาอภิสูจน์ได้ว่าแม่ทัพโบราณเคยอาศัยเสียชีวิตและถูกฝังอยู่แถวน
6: ี้ผมคิดว่าถึงอย่างไรเราอาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นชัยชนะเล็กๆของคนขี้สงสัยถึงแม้ว่าเราจะไม่พบอะไรเลยก็ตามแต่ผมมองว่ามันเป็นอีกก้าวที่ในท้ายที่สุดทำให้เรานำจิ๊กซอทั้งหมดมาต่อรวมกันได
4: ้ความตายของอาเธอร์และการฝังศพยังคงเป็นปริศนาชั่วนิรันดร์ตำนานเล่าว่าอาเธอร์ที่ได้รับบาดเจ็บถูกล่องเรือไปยังเกาะอาวาลอนอันลึกลับเพราะมีเบาะแสเพียงน้อยนิดจึงทำให้การตามหากษัตริย์ในตำนานเป็นงานที่ไม่ง่ายเลย
5: กษัตริย์อาเธอร์มีความเชื่อมโยงกับประเทศเคลติกทุกประเทศดังนั้นตอนนี้เรามีอังกฤษที่ไม่ใช่แค่อังกฤษแต่ทุกส่วนของอังกฤษทั้งเหนือใต้ตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสกอตแลนด์ไอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีและแม้แต่รัสเซียก็อ้างว่าเกี่ยวพันกับกษัตริย์อาเธอร
4: ์ขณะที่แกรมฟิลิปยังคงตามหากษัตริย์อาเธอร์ในชรอปเชอร์แอนดรูตรวจสอบแนวความคิดที่ว่าแม่ทัพแห่งยุคมืดเกิดใช้ชีวิตและตายทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษนายแกลสตันบิวรีมณฑลซัมเมอร์เซตตรงนี้เองที่ผู้ศรัทธาอ้างว่าเป็นหลักฐานที่เป็นวัตถุของกษัตริย์อาเธอร์ที่ถูกค้นพบในคริสต์ศตวรรษที่12
5: เรารู้มาว่าเขาถูกนำตัวไปยังเกาะแห่งอวาลอนดังนั้นไม่มีที่ไหนเหมาะไปกว่าแกสตัน

0: บิวรี่ค้นพบหีบศพไม้ขนาดใหญ่ข้างในบรรจุโครงกระดูกของผู้ชายและผู้หญิง
1: กระดูกผู้หญิงยังมีเส้นผมสีทองติดอยู่และเมื่อพระรูปนึงก้มลงเพื่อหยิบขึ้นมาดูมันก็แหลกเป็นผงขามือ
0: พวกพระยังพบไม้กางเขนข้างๆหีบศพด้วย
1: และยังมีรอยจารึกบนไม้กางเขนที่อยู่บนหลุมฝังศพด้วยระบุว่าเป็นร่างของกษัตริย์อาเธอร์และราชินีคนที่สองกวินนีเวีย
0: การค้นพบครั้งนั้นส่งผลค่อนข้างมาก
2: เพราะทันใดนั้นอาเธอร์ตัวจริงเคยมีตัวตนอยู่จริงๆการค้นพบครั้งนั้นส่งผลสะท้อนมามากกว่า800ปีจนถึงทุกวันนี้ส่งผลอย่างใหญ่หลวง
0: แม้แต่ทุกวันนี้บริเวณที่เป็นหลุมฝังศพของกษัตริย์ในตำนานยังคงเป็นสถานที่แสวงบุญหลายคนเชื่อว่าสิ่งที่ถูกค้นพบลึกลงไปใต้พื้นดิน5เมตรคือข้อพิสูจน์การมีตัวตนของอาเธอร์
3: กอร์ดอนครับตรงนี้คือหลุมฝังศพของกษัตริย์อาเธอร์ในตำนานจริงๆใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่และ
3: เรารู้ได้ยังไง
1: ก็เพราะว่าหลุมฝังศพที่พบตรงนี้มีหีบศพของอาเธอร์และกวินนีเวีย
3: แล้วมีหลักฐานอะไรในหลุมฝังศพที่เกี่ยวพันกับกษัตริย์อาเธอร์ตั้งแต่แรกเหรอครับ
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอแล้วครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบนี้10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอ่ะอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับใครที่แบบเป็นนักคอกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูกณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกๆที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อแม่ๆ5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะวันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูก5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรี

0: เก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: ในหีบศพพบไม้กางเขนอันนี้ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่จำลองมาจากของดั้งเดิมที่พบพร้อมกับกษัตริย์อาเธอร์และกวินนีเวีย
4: ตามบัญชีรายการสิ่งของที่พบในยุคกลางรอยจารึกบนไม้กางเขนถอดความได้ว่าณที่แห่งนี้อาเธอร์กษัตริย์นามระบือณเกาะอัลบาลอนก่อนเราได้ค้นคว้ารายการที่ถูกค้นพบและคิดว่าทั้งหมดนั้นเป็นของจริงแต่นักประวัติศาสตร์บางคนคิดว่าสิ่งที่ค้นพบคือการหลอกลวงแห่งคริสตศตวรรษที่12พวกเขาสงสัยว่าเจตนาแท้จริงของพวกพระคืออะไร
5: ในปี1184เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้โบสถ์และอารามเก่าแก่ทำให้พระสงฆ์ต้องประสบปัญหาการเงินอย่างรุนแรงแถมยังต้องหาวิธีดึงดูดนักแสวงบุญให้กลับมาจาริกแสวงบุญที่อารามที่ถูกไฟไหม้แห่งนี้พวกเขาต้องการเงินสนับสนุนต้องการใครสักคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและอาเธอร์ก็เป็นหมากตัวหนึ่งในเวลานั้น
3: จริงอยู่ว่าพวกพระต้องการเงินทุนจำนวนมากในเวลานั้นแต่ก็ไม่อาจชี้ชัดว่าเป็นหลักฐานที่จะสรุปว่าอาเธอร์ไม่เคยอยู่ที่นี
4: ่จะเป็นของจริงหรือของปลอมแต่โครงกระดูกของผู้สูงศักดิ์ทั้งสองก็ถูกย้ายไปบรรจุในหลุมฝังศพหลวงหลังจากถูกค้นพบ
3: ร่างทั้งสองสุดท้ายจบลงตรงนี้ใช่ไหม
6: น่าทึ่งมากเลยคุณกำลังบอกผมว่าร่างของเขาอาเธอร์และกวินนีเวียอยู่ตรงนี้มานานมากกว่า300ปี
3: สิ่งที่เหลืออยู่เมื่อถูกขนย้ายจากบริเวณที่เราอยู่ก่อนหน้านี้นำมาที่แห่งนี้สร้างหลุมฝังพระศพตรงแท่นบูชาหลัก
6: คุณเชื่อไหมว่ากษัตริย์อาเธอร์และกวินนีเวียอยู่ตรงนี้มามากกว่า300ปีแล้ว
3: ผมเชื่อหมดใจเลยครับ
4: อารามถูกทำลายในคริสต์ศตวรรษที่16หลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับหลุมฝังศพและร่างทั้งสองหายสาบสูญแต่ปริศนายังคงอยู
5: ่จะใช่อาเธอร์หรือไม่มีปัญหา2ประการหนึ่งคือพวกพระมีแรงจูงใจที่น่าขนลุกเมื่อพยายามหาใครสักคนใกล้เคียงกับอาเธอร์และมันได้ผลปัญหาที่2คือมีการสร้างไม้กางเขนผิดวิธีใครก็ตามที่ทำขึ้นกำหนดอายุของมันผิดไปเป็น100ปีตอนตีเหล็กไม้กางเขน
4: ดูเหมือนว่าอาเธอร์จะดึงดูดใจพวกต้มตุ๋นแม้แต่เมื่อ900ปีที่แล้ว
6: ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกความพยายามกล่าวอ้างว่าเป็นผู้รับทอดร่างของอาเธอร์และกวินนีเวียกลายเป็นเรื่องหลอกลวงแต่ไม่ได้หมายความว่าอารามไม่น่าเคารพหรือไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่จะเชื่อมโยงกับอาเธอร์หรือไม่นั้นผมยังสงสัยอยู
4: ่ร่างของอาเธอร์ในกลาสตันบิวรีไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมแต่ทางเหนือสุดในช็อปเชอร์แกรนฟิลิปยังคงตามหาการทำงานร่วมกับนักโบราณคดีเชื่อเห็นว่าอาจจะมีห้องใต้ดินใกล้เนินดินที่เชื่อว่าเป็นที่ฝังศพกษัตริย์อาเธอร์ตัวจริงการอ่านค่าโลหะยังแสดงให้เห็นหลักฐานว่ามีวัตถุที่อาจจะเป็นส่วนกลางนูนบนโลกของกษัตริย์ที่เรียกกันว่าโลสลักนูน
3: แกรนคิดว่ามีสถานที่ฝังศพของกษัตริย์ยุคมืดตรงนั้นฝังอยู่ในท่าหมอบและมีโล่กำบังตัวไว้
4: หลังจากเฝ้ารอมา2สัปดาห์ผลการตรวจสอบพร้อมแล้ว
5: ผมยังหวังว่าเราจะเจอหลักฐานทางโบราณคดีหรือว่าทางวิทยาศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ที่แสดงว่าอาเธอร์อยู่ตรงนี้
4: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เก็บได้จากสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นหลุมศพแสดงภาพที่น่าเชื่อถือมากขึ้นว่ามีอะไรอยู่ใต้ดินนักโบราณคดีแอนดรูว์แฮตตันเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าวัตถุโลหะที่ถูกฝังอยู่มีขนาดเท่าไหร
3: ่การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ทำให้พบก้อนเหล็กขนาดใหญ่ผิดปกติและอย่างที่เห็นนะครับคุณเห็นมันน่าจะยาวประมาณ2เมตรครึ่งมันใหญ่กว่าโล่สลักนูนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ20เซนติเมตรเท่ากับเป็นการปฏิเสธความคิดที่ว่ามีการฝังศพอยู่ใต้ดินจากการวิเคราะห์นะครับการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ยังทำให้พบกับสิ่งที่มองดูเหมือนโครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับและถ้าวิเคราะห์ในบริบทของวัตถุที่เป็นโลหะขนาดใหญ่เราอาจจะสรุปได้ว่าแท้จริงแล้วมันคือที่ตั้งเตาหลอมไม่ใช่สถานที่ฝังศ

0: แน่นอนน่าเสียดายนะเพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกคนอยากพบอาเธอร
1: ์แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่เป็นวัตถุเกี่ยวกับอาเธอร์ตัวจริงในชรอปเชอร์แต่แกรมยังคงตามหากษัตริย์ในตำนานต่อไป
2: จากมุมมองของคนช่างสงสัยเราไม่พบข้อพิสูจน์ที่ว่าอาเธอร์เคยอยู่ที่นี่ก็จริงแต่สิ่งที่เราทำคือตามหาจิ๊กซอว์เพิ่มได้อีกชิ้นทั้งหมดที่เราต้องการคือใช้วิทยาศาสตร์ช่วยให้โบราณคดีก้าวหน้าขึ้นไปอีกนิดนึงและผมเชื่อ 100% เลยว่าเราต้องพบกษัตริย์อาเธอร
1: ์คนทุกรุ่นทำให้กษัตริย์อาเธอร์ทันสมัยอยู่เสมอนักเขียนนิยายโรแมนซ์จะเพิ่มเติมตัวละครใหม่ๆเข้าไปในเรื่องราวและแต่ส่วนประกอบอื่นออกไปและแต่ผู้นำในช่วงเวลานั้นแต่นักเขียนแห่งคริสต์ศตวรรษที่15ผู้หนึ่งรังสรรค์กษัตริย์อาเธอร์ให้โดดเด่นกว่าคนอื่นเซอร์โทมัสมาลอรีหนังสือของเขา Le Mort d'Arthur ที่แปลว่าความตายของอาเธอร์
3: มันยอดเยี่ยมมากเพราะพูดถึงประวัติศาสตร์ที่โด่งดังและเก่าแก่ที่สุดของเจ้าชายอาเธอร์ผู้เรืองนามกษัตริย์แห่งบริเตนแล้วมันเชื่อถือได้ไหมคะ
4: หลายต่อหลายครั้งแน่นอนว่าในอังกฤษมาลอรีคือผู้รวบรวมและเป็นนักแปลเขาเก็บเล็กผสมน้อยจากนิทานและตำนานเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์และจับมารวมกันไว้ในเรื่องเดียวในอังกฤษเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: มาลอรีเป็นคนเขียนเรื่องราวชีวิตของกษัตริย์อาเธอร์ฉบับสมบูรณ์เป็นครั้งแรกรวมส่วนประกอบส่วนใหญ่ที่เราทราบกันดีทุกวันนี้กำหนดบุคลิกของอาเธอร์แบบที่เห็นในทีวีและภาพยนตร
3: ์ภาพนี้งดงามมากแต่นี่ไม่ใช่ภาพของบรรดาอัศวินในยุคกลางใช่ไหมคะ
4: ไม่ใช่แน่นอนนี่เป็นรูปภาพของอัศวินในช่วงปลายยุคกลางใส่เสื้อกรอกและใช้อาวุธแบบปลายยุคกลางแน่นอนว่ามาลอรีสนใจจะสร้างอาเธอร์ในแบบฉบับของตนขึ้นมาส่วนหนึ่งของโครงการนี้คือสร้างอาเธอร์มาให้เป็นกษัตริย์ชาวเคลโบราณหรือกษัตริย์อังกฤษในยุคแรกแต่เป็นกษัตริย์ของชาวคริสต์อย่างแท้จริงกษัตริย์คริสเตียนในยุคกลางเด
1: ้อมาลอรีอีกเช่นกันที่รังสรรค์ให้อาเธอร์กลายเป็นอัศวินในเสื้อกรอกที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างทุกวันนี้มันคือการตีความขึ้นมาใหม่ให้ต่างไปจากกษัตริย์อาเธอร์ตัวจริงซึ่งไม่ใช่งานง่ายๆเลย
3: ฉันคิดว่าเขาเป็นส่วนผสมของตำนานพื้นเมืองเคลขนบโบราณที่มีดาบอาวุธบุคคลทางจิตวิญญาณและเรื่องโรแมนซ์ในยุคกลางเข้ามาเกี่ยวข้องและยังมีการร่วมสมัยผสมอยู่นิดหน่อยด้วยอาเธอร์คือใครก็ได้ที่เราอยากให้เป็น
1: การค้นหาของแมรี่แอนสิ้นสุดลงการเดินทางของแอนดรูไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเริ่มขึ้นด้วยการถือกำเนิดการดำรงอยู่และความตายของกษัตริย์ชื่อก้องโลกและนักประวัติศาสตร์คิดอย่างไรกับหลักฐานที่พบพวกเขาเริ่มด้วยการพินิจพิเคราะห์ความคิดที่ว่ากษัตริย์อาเธอร์เกิดที่ทินทาเจล
4: เราไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงที่แสดงว่าอาเธอร์เกิดที่ทินทาเจลแหล่งข้อมูลอันดับแรกสุดของเราคือเจฟฟรีย์แห่งมอนมัธนักเขียนประวัติศาสตร์กัมบัลลอประวัติศาสตร์กษัตริย์แห่งบริเตน
1: และเจฟฟรีย์แห่งมอนมัธคือแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าสงสัย
2: เขาไม่เคยกล่าวอ้างว่ามันคือเรื่องจริงเขาค่อนข้างซื่อสัตย์ด้วยซ้ำที่พูดว่านี่คือเรื่องราวของหลักกษัตริย์ของชาวไบรตัน
1: แล้วสิ่งที่เรียกว่าศิลาอาเธอร์ที่พบที่นี่ล่ะการวิเคราะห์รอยจารึกเผยให้เห็นปัญหาน
4: ักศึกษาคนใดก็ตามที่เรียนสาขาเกี่ยวกับชื่อซึ่งเป็นการศึกษาที่มาของชื่อเฉพาะจะบอกคุณได้ทันทีว่าอาธดูเป็นชื่อที่จารึกอยู่บนแผ่นหินไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับชื่อของอาเธอร์เลย
1: ห่างจากทินทาเจลไป160กิโลเมตรคือป้อมเนินโบราณทางใต้ของแคดบิวรีการค้นพบทางโบราณคดีจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นคาเมลอตของอาเธอร์ในยุคกลาง
2: การเรียกแคดบิวรีว่าคาเมลอตคือก้าวกระโดดแห่งศรัทธายิ่งเป็นป้อมปราการสำหรับบุคคลระดับสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเปิดกว้างสำหรับคำวิจารณ
1: ์สำหรับนักประวัติศาสตร์มันไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมที่แสดงว่าแคดบิวรีคือปราสาทของกษัตริย์จะคนไหนก็ตามไม่ใช่แค่อาเธอร์ทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นเรื่องราวชีวิตของอาเธอร์ถูกตรวจสอบรู้กันดีว่าอาเธอร์ผู้มีพลังวิเศษเจ้าของดาบในศิลาและเทพธิดาแห่งทะเลสาบล้วนเป็นผลผลิตของจินตนาการมาหลายร้อยปีแต่งเติมขึ้นมาโดยนักเขียนอย่างเซอร์โทมัสมาลอรีหลักฐานสำหรับอาเธอร์ในฐานะแม่ทัพตัวจริงในยุคกลางทั้งในชรอปเชอร์และทางตะวันตกเฉียงใต้ดูมันจะถูกหักล้างไปที่จริงแล้วไม่มีวัตถุใดที่เป็นหลักฐานแสดงว่าเขาเคยมีตัวตนจริงด้วยซ้ำ
2: จริงๆแล้วเป็นเรื่องยากมากในประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ออกมาแล้วได้ผลเป็นลบแต่ตัวผมนั้นไม่เสียใจกับเรื่องนี้ผมดีใจที่เรามีทางเลือกรู้จักเลือกรู้จักทำตามสัญชาตญาณดังนั้นวันนี้อาจจะมีอาเธอร์มากมายสำหรับคน

0: หลายคนรวมไปถึงไม่เคยมีอาเธอร์เลยสำหรับบางคน
1: ตำนานของกษัตริย์อาเธอร์ตัวจริงถูกทำให้ถูกต้องแล้วแต่เรื่องราวของกษัตริย์โบราณผู้นี้และการกลับคืนของเขาเพื่อปกป้องเรายังคงเล่าขานกันต่อไป
2: ผมรู้สึกว่าความคิดเรื่องกษัตริย์แห่งอดีตและอนาคตมันจริงมากที่ผมรู้ก็คือเราไม่ควรกังวลว่าเขาจะกลับมาไหมเพราะว่าเขายังคงอยู่ตรงนี้ในหัวใจของเราและในความนึกคิดของเราและมันก็ยังเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขต่อไป
3: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
4: สมรภูมิด้านข่าวสาร
5: We will proceed as we always have to compile the evidence
6: ไม่ควรมีโบราณสถานต้องถูกทำลาย
7: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
8: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
3: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
9: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
10: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
11: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
12: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
13: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
14: ครับ
3: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
15: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
16: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
15: ้
16: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
17: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
18: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
17: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
19: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
3: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจันซีเชฟนี่รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดไอเดียเพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟแล้วก็ครีเอทเมนูว้าวกันค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกันที่จังหวัดลพบุรีค่ะทุกคนนี่ถึงเราจะไปบ่อยแล้วแต่เราก็ไม่เคยเบื่อเลยค่ะก่อนที่เราจะไปหาน้องๆ Gen Z Chef กันนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามแล้วก็ของดีขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีกันดีกว่าค่ะทุกคน
0: เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดลพบุรีหลายคนอาจจะนึกถึงความผูกพันระหว่างผู้คนกับฝูงลิงแต่แท้จริงแล้วเมืองละโวแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมล้ำค่าธรรมชาติอันรื่นรมและวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายและอบอุ่นที่นี่ยังโดดเด่นด้วยภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งความประณีตของดินสอพอและงานฝีมือพื้นบ้านก่อนจะไปอิ่มอร่อยกับผลไม้ขึ้นชื่ออย่างทุเรียนลพบุรีและกระท้อนหวานพันปุ๋ยฝ้ายราชาผลไม้เมืองละโวและเติมเต็มด้วยของฝากรสเด็ดทั้งไข่เค็มวงพระจันทร์ตลอดจนปลาส้มฟักและหมูส้มรสชาติกลมกล่อมเป็นเสน่ห์ครบรสทั้งเรื่องราวและรสชาติที่รอให้ทุกคนนั้นมาสัมผัสด้วยตัวเองที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองครับ
1: มาถึงลพบุรีทั้งทีนะคะจะไม่แวะไปทานปลาส้มฟักนี่ไม่ได้เลยนะคะถือว่ามาไม่ถึงแต่ว่าวันนี้โอ้โหทุกคนเราจะไม่ได้กินปลาส้มฟักเถอะเดี๋ยวเราจะไปหาน้องๆ Gen Z Chef

0: ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยค่ะไปดูซิว่าเขาจะนำอะไรมาให้เราทาน
1: อย่าเดาเลยดีกว่าเดี๋ยวไปหาน้องๆกันดีกว่าค่ะ
0: มาเลยค่ะและตอนนี้เราถึงที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยแล้วค่ะทุกคนโรงเรียนใหญ่มากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าจะหาน้องๆเจอหรือเปล่าเดี๋ยววิวี่ขอตัวไปตามหาน้องๆก่อนนะคะทางนู้นละกันไปแล้วค่ะ
2: โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใหญ่พิเศษประจำจังหวัดลพบุรีก่อตั้งเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2442เป็นสถานศึกษาที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมส่งเสริมศักยภาพรอบด้านทั้งวิชาการทักษะชีวิตและงานอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจนั่นเองครับ
0: และตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการประจำโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะท่านรอง
3: สวัสดีครับโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษนะครับประจำจังหวัดลพบุรีตอนนี้ก็มีอายุ127ปีแล้วนะครับครับเราจัดการศึกษาเฉพาะระดับชั้นม.ปลายจำนวนนักเรียนประมาณ 3,000 คนจุดเด่นของโรงเรียนเราคือมีความไปเลิศทางวิชาการนะครับซึ่งนักเรียนที่มาศึกษาแล้วก็จบการศึกษาไปเนี่ยสามารถไปศึกษาต่อแล้วก็ประกอบอาชีพประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาตินะครับ
2: นอกจากวิชาการที่เข้มข้นแล้วที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์จริงและการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนั้นได้ค้นพบความชอบและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับ
3: ครับแล้วก็มีแผนการเรียนต่างๆนะครับที่สนับสนุนให้เรียนสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้ถ้าไม่ศึกษาต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียนในด้านดนตรีกีฬาศิลปะนะครับงานช่างงานเกษตรนะครับงานบ้านและงานประดิษฐ์ครับการทำอาหารนะครับเรามีอาคารค่ากรรมศิลป์นะครับก็มีกิจกรรมตลาดนัดไอเดียนะครับซึ่งจัดในกิจกรรมโอเพนเฮาส์นักเรียนชั้นม.5ทุกห้องนะครับ26ห้องเนี่ยประกอบอาหารขายครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนด้วยครับได้ใช้ทั้งความรู้ทักษะกระบวนการแล้วก็การทำงานเป็นทีมครับ
0: ค่ะขอขอบคุณท่านรองมากๆนะคะเดี๋ยวหนูขอไปตามหาน้องๆที่จะมาทำอาหารก่อนค่ะท่านรอง
3: ได้ครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: อยู่กับน้องๆ Gen Z Chef ประจำโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับทั้ง3คนกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: 3คนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วคะ
3: ม.6ครับ
1: ม.6เหมือนกันนะคะแต่ว่าแปลกใจอย่างนึงน้องนี้ทำไมปากไม่เหมือนเพื่อนทำไมได้ปากสีเขียวอ่ะ
4: เพราะว่าเป็นแผนสายการเรียนนะคะที่ต่างจากเพื่อนเป็นแผนการเรียนนะคะไทยสังคมงานบ้านก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกทำอาหารไทยขนมไทยแล้วก็จะมีพวกแปรรูปด้วยค่ะหมักกรองอาหารตัดเย็บก็จะเน้นเรียนไปในสายนี้ด้วยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งพวกสายวิชาการ
1: แล้วเราทั้งสองคนล่ะคะไม่ได้เรียนสายเดียวกันเพื่อนแล้วเรามีทักษะการทำอาหารได้ยังไงลูก
5: พอดีที่บ้านผมชอบทำอาหารครับ
6: ก็ไปคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งด้านการทำอาหารเท่ากับนิแล้วก็ไก่อูนะคะแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยชอบไปเป็นลูกมือช่วยคุณแม่ทำอาหารนะ
1: มาถึงลพบุรีจะนำเสนอเมนูอะไรคะ
6: เป็นเมนูมินิเบอร์เกอร์หมูส้ม
1: ทำไมถึงต้องเป็นมินิเบอร์เกอร์หมูส้ม
6: คือหมูส้มเนี่ยจะมาคู่กันกับปลาส้มคนลพบุรีเนี่ยจะเรียกปลาส้มว่าปลาส้มฟักนะคะค่ะเป็นของขึ้นชื่อแล้วเมนูเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ทานง่ายด้วยใช่ก็เลยคิดที่จะเอา2อย่างนี้เนี่ยมารวมกัน
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ให้น้องๆพาพี่ไปหาวัตถุดิบหน่อยนะคะไปที่ไหนกันดีทุกคน
4: ไปร้านแม่แอลค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าหมูส้มที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงมีให้ชิมไหมนะ
4: น่าจะมี
1: น่าจะมีโอเคงั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที
2: ่ร้านป้าแอลปลาส้มฟักลพบุรี
1: ไปค่ะเด็ก
7: ๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาหาอะไรเอ่ย
2: หมูส้ม
7: ใช่ไหมหมูส้มก็ติดอันดับของที่ร้านเหมือนกันจะเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวระดับประเทศ3

0: ซอสของที่นี
1: ่คัดมาแล้วพิเศษกุ้งเน
0: ี่ยที่นี่ก็จะมีของฝากหลากหลายเลยครับก็จะเป็นของฝากในจังหวัดเราเองจังหวัดใกล้เคียงเพื่อการเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนแล้วก็อาชีพของในคนในจังหวัด
1: เออมาเดียวนะคะวันนี้ได้ของอร่อยติดไม้ติดมือไปแล้วต้องขอบคุณมากๆนะคะ
0: ได้ค่ะยินดีค่ะ
1: เดี๋ยวเรากลับไปที่โรงเรียนก่อนเราได้วัตถุดิบแล้วเรายังไม่มีเครื่องปรุงเลย
2: ใช
3: ่ใช่
1: เดี๋ยวเราไปเล่นเกมดีกว่าค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะทำภารกิจสำเร็จแล้วจะได้เครื่องปรุงแสนอร่อยจากภูเขาทองไปหรือเปล่าไปกันเลยค่ะ
4: ช่วงกล่องจุ่มสุ่มซอสกติกาของเกมนี้บอกเลยว่าท้าทายมากซึ่งน้องๆจะต้องโชว์เมนูอาหารสุดปังร่วมกับดาวเด่นประจำวันอย่างซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองในวันนี้จากนั้นต้องใช้สกิลมือทิปล้วงลงไปหยิบขวดซอสที่ถูกต้องที่ใช้ทำเมนูในวันนี้ขึ้นมาให้ได้โดยด้านในกล่องมีขวดซอสตราภูเขาทองซ่อนอยู่มากถึง12รายการเลยทีเดียวถ้าล้วงปุ๊บจับได้ขวดที่ใช่ปั๊บรับไปเลยกิฟต์เซตสุดพิเศษจากภูเขาทองคนละ1ชุดทันทีแต่น้องๆมีโอกาสคว้ารางวัลได้เพียง3ครั้งเท่านั้นครับถ้าทำได้2ใน3ครั้งได้รับกิฟต์เซตกลับบ้านกันไปเลยครับคนละ1ชุด
1: หลังจากที่เราได้ไปตามหาวัตถุดิบมาจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเหลือผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารชั้นเยี่ยมอย่างภูเขาทองพี่ก็เลยจะชวนน้องๆเนี่ยมาเล่นเกมกติกาง่ายมากเลยนะคะให้น้องๆเนี่ยจับสุ่มจุ่มซอสให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะถามน้องๆก่อนเลยว่าวันนี้น้องๆใช้ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองชนิดไหนปรุงรสอาหารบ้างคะ
2: เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง
1: เออซอสปรุงรสฝาเขียวมีอะไรคะ
2: ก็มีก็เป็นซอสหอยค่ะ
1: นี่ใช้เป็นซอสหอยนางรมตราภูเขาทองที่มีส่วนผสมของเนื้อหอยนางรมมากถึง 30% เข้มข้นเติมความอร่อยทุกเมนูค่ะ
2: ซีอิ๊วขาว
1: ซีอิ๊วขาวเออใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นซีอิ๊วขาวภูเขาทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีชั้นเยี่ยมหมักโดยวิธีธรรมชาติ 100% ค่ะ
2: ซอสพริกผสมมะเขือเทศ
1: ซอสพริกผสมมะเขือเทศ Easy Squeeze จากภูเขาทองนะคะแบบนี้จะเป็นแบบถุงใช้ง่ายมากๆ
2: ก
1: ็
2: ซอสพริกเฉย
1: ๆโอเคปิดท้ายด้วยซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยอร่อยได้อีกเยอะจากภูเขาทองนะคะเริ่มเลยค่ะคนแรกค่ะในนี้มีผลิตภัณฑ์เยอะมากๆเลยนะคะลองคนดูสิจะได้ว่าเป็น
2: ซอสมะเขือเทศ
1: โอ้โหซอสมะเขือเทศรอบนี้ยังไม่ใช้นะคะเราต้องคือความหวังหมู่บ้านนะ
2: ใช่
1: มาเลยอ่ะลักษณะฝาลักษณะขวดยังไงนะออกมาเป็นเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเท่าเนื้อทำได้แล้ว1คะแนนนะคะสุดท้ายไก่ฮู้ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเลยค่ะอย่าแอบมองนะโอ้ปึ๊บเป็นอะไรซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยตราภูเขาทองนะคะแสดงว่าน้องๆทำภารกิจสำเร็จค่ะจากภูเขาทองคนละ1เซตนะคะตอนนี้นะคะเราได้ผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารชั้นเยี่ยมจากภูเขาทองแล้วไปทำอาหารกันเลยดีกว่าพร้อมไหมคะเชฟ
5: พร้อมค
1: ่ะพร้อมแล้วไปทำอาหารกันค่ะ
4: Gen C Chef Gen C Chef สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน
1: หลังจากที่เรานะคะได้ไปตามหาวัตถุดิบแล้วก็เล่นเกมจนได้ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารชั้นเยี่ยมอย่างภูเขาทองมาแล้วตอนนี้เราจะมาทำอาหารกันค่ะวัตถุดิบเยอะแยะมากมายเลยวันนี้น้องๆจะนำเสนอเมนูที่มีชื่อว่าอะไรคะ
5: มินิเบอร์เกอร์หมูส้ม
1: มินิเบอร์เกอร์หมูส้มนะคะเวลาทำเบอร์เกอร์เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างหลักๆต้องมีอะไร
2: ขนมปัง
1: ไส้
2: ซอส
1: ใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้เราต้องทำทั้งหมด3อย่างเลย
2: ใช่อ
1: ย่างแรกที่เราจะทำคืออะไรครับ
6: ทำตัวขนมปังครับ
1: อ๋อแป้งที่จะทำขนมปังนั่นเองค่ะ
4: สำหรับส่วนผสมและวัตถุดิบมีดังนี
1: ้จะเริ่มจากการทำขนมปังเลยอ่ะเชฟไก่อูโชเลยค่ะทำไงบ้างคะ
6: จะใส่น้ำตาลเกลือครับ

0: นมผงครับ
1: ข
0: นม
1: นะ
0: มุงในยีสต์ครับ
1: อ๋อลงไปในแป้งยีสต์นะคะ
0: ใส่ไข่ครับใส่ SP ครับ
2: เชฟของเราเนี่ยเชี่ยวชาญมากเลยนะ
1: ค่อนข้างค่ะค่อนข้างเชี่ยวชาญได้ที่แล้วอ่ะเทลงไปเลยจ้ะ
0: เดี๋ยวจะนวดด้วยมือต่ออ
1: ๋อนวดด้วยมือต่อ
3: จะได้เข้าเนื้อดีกว่า
1: โอเคค่ะมาหาเนยค่ะแล้วก็จะนวดต่อไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: พักไว้เท่าไหร่เอ่ย
0: 40ถึง30นาทีครับ
1: 40ถึง30นาทีเดี๋ยวมาดูแป้งกันค่ะหลังจากนี้นะคะแป้งที่เรานำไปพักนะคะตอนนี้ขึ้นรูปฟูขึ้นมาอย่างนี้แล้วโอ้โหสวยงามมากขั้นตอนต่อไปค่ะเชฟเราจะทำอะไรคะ
0: จะปั้นเป็นก้อนครับ
1: ปั้นเป็นก้อนได้เลยอ่ะมาใหม่กันนะคะ
3: เริ่มที
1: ่
3: จะวนเลยค่ะวน
1: แต่งหน้าตาหน่อยในการโรยงานนะคะ
0: นำแป้งไปพักสักครู่คร
1: ับ อ๋อมีพักสักครู่นะคะแล้วก็จะทำการอบนั่นเองค่ะระหว่างที่ให้ไก่อูไปนำแป้งไปพักก่อนนะคะเราจะมาทำอะไรต่อคะน้องๆ
2: เราจะมาทำไส้ค่ะ
1: โอ้โหทำไส้เบอร์เกอร์แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
4: ่สำหรับส่วนผสมและวัตถุดิบมีดังนี
1: ้เรามาเริ่มทำเลยดีกว่าค่ะ
2: ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่หมูส้มลงไปเลยค่ะ
1: ส้มค่ะ
2: ตามด้วย
1: หมูสับ
2: แล้วก็แป้งข้าวโพดอ่ะหอมหัวใหญ่นะคะพริกไทยค่ะออริกาโน่ค่ะ
3: ก็ไข
2: ่กระเทียมสับแล้วก็น้ำสดค่ะ
1: น้ำสดลงไปจ้ะ
2: ใส่เนย
1: ใส่เนยลงไปค่ะ
2: ไม่ไฮสเบอร์ซอสปรุงรส
1: ซอสปรุงรสอ๋อเดี๋ยวเราจะปรุงตรงนี้เลยใช่ไหม
2: ใช
1: ่
2: เราใช้ได้กันทั้งหมด3ชนิดนะคะอย่างแรกเลยก็คือซอสปรุงรสฝาเขียวตามภูเขาทองค่ะ
3: เยอะ
2: พอแล้ว
3: พอแล้วค่ะใส่มาต่อไปคือซีอิ๊วขาวค่ะ
1: ซีอิ๊วขาวจากภูเขาทองนะคะตัวนี้รสมากเพราะว่าเขาผลิตจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีชั้นเยี่ยมหมักโดยวิธีธรรมชาติ 100% นี่โอเค
3: ค่ะ
1: ประมาณนี้นะคะ
3: ต่อไปใช้ซอสหอยค่ะ
1: ตัวนี้ก็เลิศเพราะว่าเขามีส่วนผสมของเนื้อหอยนางรมมากถึง 30% นะคะใช้หมักก็ได้ใช้ผัดก็ได้โอ้
2: เทคนิคลับที่จะทำให้หมูยิ่งนุ่มขึ้นไปอีกนะคะ
1: ทำไมนะ
2: อะไรคะพี่นิ
3: การ
2: ปาดหมู
3: หมู
1: รุนแรงกับหมูมาก
3: ปั้นเป็นก้อนค่ะ
1: เราก็ทำการปั้นเป็นก้อนนะคะสักก้อนละประมาณ40กรัมกดๆให้เขาแบบคลี่ตัวออกอย่างนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะก็จะ
1: ออกมาเป็นแบบนี้ชูนอย
2: น่ารัก
1: อันนี้เราจะพักไว้กี่นาทีคะ
2: ครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: ครึ่งชั่วโมงนะคะนี่เดี๋ยวขอเอาหมูไปพักแป๊บนึงนะคะระหว่างที่รอให้หมูของเรานะคะเซตตัว30นาทีเราจะมาทำซอสกันเลยดีกว่าเนาะ
2: ใช
1: ่ซอสของเราเนี่ยใส่อะไรแล้วมีซอสอะไรบ้างค่ะเริ่มเลยจ้ะแล้วเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ภูเขาทองตัวไหนปรุงรสอาหารคะวันนี
2: ้ซอสพริกค่ะภูเขาทองค่ะ
1: เป็นซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยอร่อยได้อีกเยอะจากภูเขาทองนะคะใช้อันนี้หนึ่งอย่างต่อไปใช้อะไรคะ
2: ต่อไปอันนี้เป็นซอสพริกผสมซอสมะเขือเทศตราภูเขาทอง
1: เอออันนี้จะเป็น Easy Squid จากภูเขาทองนะคะเราเปลี่ยนถุงนี่เป็นแบบนี้จะได้พกสะดวกแล้วก็ใช้ง่ายเด็กๆ ก็คือบีบได้สบายเลยนะคะใช้2อย่างนี้เป็นส่วนประกอบของซอสของเรานะคะ
2: ใส่มายองเนสลงไป
1: มายองเนสซอสชีสนะคะต่อไปใส่ซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยจากภูเขาทองนะคะ
3: ใส่มา
1: ซึบ2ช้อนลงไปแค่เทก็หอมแล้วนะคะเป็น easy squeez นะคะนี่เห็นไหมพอเป็นถุงบีบปุ๊บง่ายเลยนี่แล้วก็เติมผงออริกาโน่ลงไปเรียบร้อยแล้ว
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: แค่นี้เลยนะคะโอ้โหตอนนี้แป้งขนมปังของเรานะคะเซตตัวเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะนำไปอบนั่นเองค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ว
1: ้
2: าวนี่15-20นาที
1: 15-20นาทีนะคะนี่เดี๋ยวเราจะได้ขนมปังอร่อยอร่อยไส้เบอร์เกอร์ของเราก็เซตตัวได้ที่พอดีนะคะหลังจากที่พักไว้เมื่อสักครู่นี้เราจะทำให้สุกโดยการทำยังไงเชฟ
2: ไปจี่ในกระทะค่ะมันจะมีความฉ่ำค่ะน้ำของหมูมันจะออกมาแล้วมันก็จะหอมด้วย
1: โอ้ก็จะมีความว่าจุยซี่จุยซี่นิดนึงอะไรใส่เสร็จแล้วแป้งเบอร์เกอร์เป็นไงบ้างคะ
0: เสร็จแล้วครับ
1: นี่วางเลยครับวางเลยเชฟไม่ร้อนมือนะครับ
2: กินมาก
1: โอ้ยต้องมีการผัดหอมก่อนระหว่างที่รอเดี๋ยวถามเชฟน้องนิหน่อยดีกว่าเห็นบอกว่าน้องนินี่อยากจะไปเรียนทำอาหารเป็นจริงจังเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่
1: ที่ตั้งใจไว้คือเราอยากไปเป็นอะไรอยากไปเรียนอะไรเอ่ย
5: สายที่หนูจะเรียนนะคะก็คือฟู้ดไซน์เกี่ยวกับพวกว่าควบคุมคุณภาพอาหารค่ะ
1: โอ้โหก็คือตรงตาม

0: สูตรที่เราตั้งใจเรียนเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดเลยแล้วของตุ๊กติ๊กล่ะคะเรามีเป้าหมายไหมคะในการทำอาหาร
2: ก็คงจะทำให้ตัวเองทานแล้วก็ให้ครอบครัวทาน
0: เชฟไก่อูครับเชฟไก่อูมีเป้าหมายในการทำอาหารไหมครับ
3: อยากเปิดร้านครับเพราะแห้งประมาณนี้แล้ว
0: ะ
3: จะใส่เนยครับแล้วก็ออเรกาโน่นิดหน่อยครับ
1: ได้ค่ะ
0: ทำเป็นกระบวนการเหมือนร้านญี่ปุ่นเลยอ่ะจีกระทะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้ขอตัวไปจัดจานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนละกันค่ะแล้วมาชิมพร้อมกัน

0: เห็นจากกรรมวิธีการทำและการคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็คืออร่อยแน่งั้นเรามาลองชิมดีกว่ามาเลยนี่นะคะกินไปแทบไม่รู้สึกเลยนะว่าเป็นหมูส้มถ้าเกิดใครที่แบบว่ายังไม่เคยลองทานแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยมันจะเปรี้ยวหรือเปล่าเพราะน้องๆบอกว่าเลือกใช้หมูที่มีความเปรี้ยวที่สุดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอผัดออกมาปุ๊บลงตัวมากทุกคนค่ะสามารถทำขายเป็นอาชีพได้เลยปรบมือให้เลยหลายท่านอาจจะยังไม่เชื่อเดี๋ยวเราเชิญท่านผู้ชิมกิติมาศักดิ์เลยดีกว่านะคะขอเชิญท่านผู้ชิมกิติมาศักดิ์ท่านรองค่ะมาเลยค่ะไม่เสียชื่อครัวพี่บูลแน่นอนค่ะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ท่านลองชิมดูสักคำหนึ่งค่ะ
2: อาหารตะวันตกนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเจนซีอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ภูเขาทองนะครับที
0: ่
2: ทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: หน้าตาน่ารักและรสชาติอร่อยด้วยรายการก็เลยมีผลิตภัณฑ์จากภูเขาทองมามอบให้น้องๆเพื่อนำไปต่อยอดนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากทางภูเขาทองที่นำมามอบให้กับน้องๆและโรงเรียนนะคะวันนี้ตบมือให้สปอนเซอร์เราหน่อยแล้วผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะเล็งเห็นถึงศักยภาพของน้องๆวันนี้เลยนำนี่เลยนะคะซอสลุงหนวดมามอบให้และมีซอสฝาเขียวมีซีอิ๊วดำสูตรมืออาชีพน้ำปลาร้าปรุงสุกนะคะ Easy Squid วันนี้น้องๆก็ใช้ด้วยซอสหอยนางรมและก็ซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยจากภูเขาทองมอบให้โรงเรียนทั้งหมดนี้เลยค่ะถามท่านรองค่ะวันนี้นำมามอบให้เยอะขนาดนี้จะนำไปต่อยอดด้านไหนได้บ้างคะ
2: จะนำไปให้กับนักเรียนใช้ในการเรียนนะครับเนี่ยชั่วโมงค่ากรรมนะครับนำไปประกอบอาหารในกิจกรรมหลากหลายไอเดียนะครับที่สำคัญก็คือใช้ในการประกอบอาหารในการแข่งขันกิจกรรมภายนอกครับ
0: บอกเลยนะคะว่ารายการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนใจดีต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซอสภูเขาทองปรบมือให้ภูเขาทองที่หนึ่งเลยความสนุกแบบนี้นะคะน้องๆที่บ้านก็สามารถมีได้นะคะเพียงติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะคะโทรหาพี่วี่แล้วเรามาทำอาหารกันค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองแล้วก็คณะครูทุกท่านนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมให้น้องๆขอบคุณเชฟทั้ง3คนเก่งมากๆเลยนะคะรวมถึงขอขอบคุณกองเชียร์ตรงนี้ด้วยนะผมก็ได้หน่อยสุดท้ายนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยภาพความอร่อยนะคะจากเมนูมินิเบอร์เกอร์หมูส้มของน้องๆโรงเรียน
3: พี่บูลวิทยา

ความสนุกของรายการ Gen Z Chef สัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยหยิบยกเอาวัตถุดิบดีเด่นอย่างเช่นหมูส้มที่เป็นของดีประจำจังหวัดมาทำให้กลายเป็นอาหาร Gen Z Chef อย่างเป็นมินิเบอร์เกอร์แสนอร่อยนะคะเป็นการรวมเอา2วัฒนธรรมนะคะและก็อีก1ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูแสนอร่อยแบบนี้โอ้โหถูกใจมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะรายการดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนและขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมแชมป์จำกัดคิดถึงลูกชิ้นหมูคิดถึงในห้างเพ้งหรือลูกชิ้นเนื้อแชมป์ความอร่อยในตำนานค่ะสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขาอย่าลืมติดตามชมพวกเรารายการ Gen Z Chef ผ่านทางช่อง5และช่อง YouTube นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร้างนักขายตัวน้อยพูดถึงการขายคือการพูดเก่งและรู้ลึกรู้จริงในสินค้านั่นเองครับแต่นั่นยังไม่พอเพราะการส่งต่อความสุขและความอร่อยให้โดนใจลูกค้าถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำคัญโดยในวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำภารกิจสร้างนักขายตัวน้อยกันครับ
1: และตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องๆ
2: ตลาดโกโก้ค่ะ
1: วันนี้นะคะเราจะพาน้องๆมาทำภารกิจกิจกรรมพิเศษจากภูเขาทองนั่นคือยอดนักขายตัวน้อยนั่นเองค่ะขายของเป็นหรือเปล่าถามก่อนเลย
3: ไม่เคยทำมา
1: ไม่เคยทำใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่บูธดีกว่าค่ะว่าวันนี้พี่ๆจากภูเขาทองเขาจะมีกิจกรรมอะไรมาให้น้องๆทำบ้างไปเลย
0: สำหรับภารกิจในวันนี้เปลี่ยนซอสเป็นทุนโดยพี่ๆวิทยากรจากภูเขาทองจะมาติวเข้มปูพื้นฐานความอร่อยให้กับน้องๆได้รู้ลึกรู้จริงว่าซอสแต่ละขวดนั้นมีดีอย่างไรเพื่อเอาไปบอกต่อลูกค้าได้อย่างมั่นใจนั่นเองครับ
1: พี่จากภูเขาทองเอาอะไรมาให้น้องๆทำกิจกรรมคะ
4: ครับวันนี้เรามาจากภูเขาทองเนาะเรามีซอสหลายตัวนะมาให้น้องทำกิจกรรมนะครับก็เริ่มด้วยซอสลุงหนวดขวดส้มนะครับเหมาะสำหรับผัดนะอันนี้นะครับส่วนตัวที่2เป็นซอสพริกเห็ดน้อยนะครับอันนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับส่วนตัวต่อไปจะเป็นซอสหอยอีซี่เหมาะสำหรับทำกับข้าวเหมาะสำหรับครัวเรือนนะครับขนาดถุงตัวนี้คือ900กรัมนะครับตัวนี้เป็นพริกผสมมะเขือนะครับมีพริกและมะเขือผสมกันอยู่ในขวดเดียวกันตัวต่อไปเป็นน้ำปลาร้าปรุงสุกตาภูเขาทองรสชาติดีกลมกล่อมมากเลยตัวสุดท้ายเป็นซอสเหยาะจิ้มนะครับเป็นซอสฝาเหลืองนะครับตัวนี้จะมีโปรตีนอยู่ 20% นะอันนี้นะครับ
1: นี่นะคะ
4: ทำจากถั่วเหลืองแท้ๆ
1: พร้อมยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันค่ะวันนี้เราจะวางแผนการขายยังไงเอ่ย
5: เราจะดูร้านที่ว่าเขาเน้นใช้พวกอุปกรณ์แบบนี้เป็นหลักค
1: ่
5: ะ
1: โอเคร้านแบบนั้นต้องเป็นร้านประเภทไหนนะเป็นร้านอะไรดี
5: อาหารค่ะ
1: ร้านกับข้าวใช่ค่ะร้านข้าวแกง
6: สวัสดีค่ะสนใจเครื่องครัวไหมคะมีซอสลุงหนวดสำหรับผัดด้วยนะคะ
1: นี่ค่ะมีซอสพริกคือเผ็ดใหญ่มาก
6: นี่ค่ะมี
1: น้ำปลาเซตนี
6: ้ตัวละ100
1: เดียวโอเคโอ้
6: ขอบคุณ
1: ขอบคุณนะคะ
6: โอ้ยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะงั้นถามคุณพี่หน่อยแสดงว่าที่บ้านคุณพี่ใช้ภูเขาทองใช่ไหมคะโอ้โหถึงกับซื้อ2ชุดอ่ะรับไปเลยคุณพี่ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอได้มาเรียนรู้การเป็นนักขายตัวน้อยเป็นยังไงบ้างตรงนี
5: ้สนุกมากค่ะพ่อค้าแม่ค้าจะดีมากเลย
7: เอาจริงๆคือมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะขายของได้แต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
8: เราต้องใช้ความพยายามนะคะแต่ว่าผลที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันคุ้ม
1: อีกอย่างนึงเลยเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะขอขอบคุณนะคะบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายซอสภูเขาทองค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมดีๆอย่างนี้จะมีอีกแน่นอนค่ะรอติดตามชมได้เลยแต่วันนี้นะคะต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีนะคะ
0: เพราะทุกจานมีเรื่องราวและทุกความรู้คือรากฐานของอนาคตนั่นเองครับ

0: ทุกคนกันมือดีมึงจำได้ไหมมึงบอกมึงรักนอยองไง
1: ผมนอยองครับ
0: เอ๊ะแข็งใจไว้

0: นับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพวดหากันสักครู่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยกระทรวงการคลังเตรียมขอต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากที่นายกไฟเขียวในหลักการยันมีงบเหลือจากพรก.กู้เงิน 4-50,000 ล้านบาทนายพราดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกในปลายเดือนกันยายนนี้โดยกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณระยะแรกยังมีวงเงินคงเหลืออยู่ราว 4-50,000 ล้านบาทจากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความพร้อมและเพียงพอที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเปิดทางให้สามารถดำเนินการต่อได้หากสถานการณ์มีความเหมาะสมโดยในด้านแหล่งเงินทุนรัฐบาลยังมีงบประมาณหลายกระเป๋าทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่พร้อมจะหยิบยกมาใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ทันทีหากสถานการณ์มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายดำเนินการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำปี2569ให้กับราษฎรในหมู่บ้านตามแนวชายแดนและพื้นที่ภายในจังหวัดเชียงรายโดยมุ่งหมายเพื่อให้หมู่บ้านอพป.มีการดำเนินงานในงานหลัก3ด้านคืองานพัฒนาสภาพแวดล้อมทั่วไปของหมู่บ้านงานเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้านและงานด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการประสานงานให้พลังทั้งมวลของชาติได้ผนึกกำลังต่อต้านป้องกันภัยคุกคามและให้ประชาชนได้มีบทบาทเข้าร่วมในการต่อต้านป้องกันภัยต่างๆโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารและยกระดับคุณภาพชีวิตมุ่งปรับปรุงพัฒนาสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในมณฑลไหหนานทางตอนใต้ของจีนโดยคณะกรรมการเพื่อการบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติประจำมณฑลกล่าวว่าประชาชนกว่า 31,000 คนถูกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงและว่าตั้งแต่เช้าวันศุกร์จนถึงเย็นวันนี้ปริมาณน้ำฝนในเมืองใหญ่และอำเภอ6แห่งสูงเกิน300มิลลิเมตรและทางการไหหนานได้ยกระดับรับมือฉุกเฉินเพื่อควบคุมน้ำท่วมไปสู่ระดับ2จากระดับรับมือฉุกเฉิน4ระดับของจีนซึ่งระดับ1เป็นระดับที่สูงที่สุดขณะเดียวกันเมืองใหญ่ๆและอำเภอต่างๆ6แห่งได้สั่งปิดโรงเรียนด้วยนอกจากนี้เมืองใหญ่ๆและอำเภอต่างๆอีก8แห่งได้สั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งพร้อมกันนี้ทีมกู้ภัยและทีมดับเพลิงได้เข้าประจำตามพื้นที่สำคัญล่วงหน้าแล้วพร้อมด้วยบุคลากรเพิ่มเติมและอุปกรณ์ที่ช่วยระบายน้ำ
0: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา16 นาฬิกาดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: ุนโดย MV Mall ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: พี่ใหญ่ทำไมจะได้ซื้อบื้อไปซื้อของโจรได้
2: ซ้ำกันอีกหรือว่าข้าอยากหรือไงที่ข้าทำก็เพื่อร้านของเราอยากซื้อทองที่มีราคาถูกหน่อยอ่ะ
1: คำว่าตอนนี้นะรีบไปบอกท่านแม่ก่อนเถอะ
2: เฮ้ยงานเข้าแน่ห้ามบอกเด็ดขาดแม่เล็กชอบว่าข้าทำงานไม่ได้แถมป้าลี่ก็ยังดูถูกข้าอีกถ้าขืนความแต่ข้าไปยิ่งแย่แล้วเรื่องเงินเรื่องเล็กแม่เล็กด่าเรื่องใหญ่ถ้าข้าเสียหน้าต่อไปจะสั่งงานลูกน้องกันยังไง
1: ปัดโถพี่ใหญ่มาถึงขั้นนี้แล้วจะมัวรักหน้าตัวเองอีกตอนเนี้ยเราควรจะรีบแก้ปัญหาก่อน
2: อ๋อนี่เจ้าอยากแฉข้านะใช่ไห
1: ม
2: เอาอย่างนี้ข้าจะหาเงินมาคืนทางร้านถือว่าจบไหม
1: จบได้ยังไง
2: เอา
1: ถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปจะกระทบถึงชื่อเสียงของห้างเจี้ยนจินนะ
2: ห่วงแต่ชื่อเสียงของห้างแล้วไม่ห่วงชื่อเสียงข้าบ้างหรือไง
1: นี่หัดมีเหตุผลบ้างสิ
3: ใจเย็นๆเดี๋ยวเสียสุขภาพไปอ้าวค่อยพูดกับจากันก็ได
2: ้เมื่อเจ้ารู้ก็ดีแล้วมันอยากให้ข้าตายไอ้เนี่ย
1: พี่รองเขาได้ยินแล้วว่าเขาโง่แค่ไหนถูกหลอกแล้วมาระบายใส่ข้า
2: โง่ละเจ้าว่าใครโง่คิดว่าจะเป็นใครกล่าวว่าข้าโง่อะ
1: ก็มันจริงนี
2: ่
1: ถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่ข้าต้องคอยช่วยตลอดเลย
2: งั้นไม่ต้องช่วยแล้วข้าจัดการเอง
1: ดู
2: ไอ้ส่วนเจ้านะถึงสว่างไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินจบ
3: พี่ใหญ่จะปกปิดเรื่องนี้เหรอ
2: เรื่องนี้มีแต่ฟ้ารู้ดินรู้แล้วก็ข้ากับเจ้า
3: ไม่ได้นะยังไงก็ต้องบอกให้แม่เล็กรู้อ่ะ

0: อยจินตัวลุก
1: ทำไมอ่ะ
0: จ้าก็อย่าให้ข้าตายใช่ไหม
2: เฮ
0: ้
2: ย
0: แล้วว่าพี่น้องจะต้องช่วยกันพอพี่ใหญ่มีภัยเจ้าก็เอาตัวรอดบอกมาจะช่วยเขาหรือว่าช่วยข้า
2: โทษอย่าบังคับข้าได้ไหม
0: ขอให้เจ้าช่วยข้าก็คงไม่ตายจากขอยืมหวีจากพระให้จะเป็นคนไร้ค่า
2: ก็มีแล้ว
0: สวยที่เป็นพี่เจ้า
2: พี่ใหญ
3: ่
2: ท่านว่าข้าขี้โรคได้แต่ไม่ควรว่าข้าไร้ค่านะ
0: หรือไม่จริงข้าเหนื่อยกับงานที่ร้านทุกวันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านเสวยสุขขณะที่ข้ายุ่งแทบตายเจ้าเอาแต่นั่งเฉยใช่สิข้าไม่มีวาสนาดีเหมือนกับเจ้านี
2: ่นึกว่าข้าชอบป่วยนักเหรอข้าก็อยากไปช่วยที่ร้าน
0: เจ้ามีปัญญาเหรอนิดหน่อยก็เป็นลมสมัยเด็กๆข้าต้องแบกเจ้าออกบ่อยไปจะไม่ได้ไง
3: ใช่สิมีครั้งนึงท่านแบกพี่รองแต่มาเห็นเงินที่พื้นก็ก้มลงเก็บทันทีเลยจะพี่รองกลิ้งตกลงคลองเดี๋ยวเกิดจะจมน้ำตายไปแล้ว
2: และมีครั้งนึงนะท่านแบกข้าลงเขาแล้วเจองูท่านก็โยนข้าทิ้งทันทีเลยแล้วข้าจะกลิ้งกลิ้งกลิ้งแล้วก็ดีนะกลิ้งไปทับงูแบนตายพอดีถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ข้าโดนมันกัดก้นฉีกไปแล้ว
0: แล้วเจ้าไม่เสียดังไงชอบเป็นลมไม่เป็นเวลาเวลาแล้วครั้งนั้นดันมาดึงกางเกงข้าจนโป๊ต่อหน้าชาวบ้านชาวช่องอ่ะจังจำได้หรือเปล่า
2: พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เด็กเลยอ่ะ
0: ข้า8ขวบเจ้าก็5ขวบแล้ว
3: จะเล่นตั้งแต่เด็กเลยเหร
2: อ
0: ไม่ต้องนับจาก10ขวบก็แล้วกันครั้งกับใครข้าช่วยตลอด
3: แ
0: ล้วไปหยุดครั้งนึงข้าโดนต่อยจนตาบวมปูดจนสาวๆพากันล้อข้านะยังจำได้หรือเปล่าจีบใครไม่ได้ฮะ
3: โอ้โหห้ามลงไม้ลงมือแล้ว
0: อย่านึกว่าเคยไปอยู่เศร้าเลยแล้วเจ้าจะเก่งกังฟูนักนะความจริงเจ้ามันกระจอกงอกไว
3: ้จะกระจอกข้าเอาท่านตายได้อยู่ดี
0: อ่ะตายตายกลัวกลัวเข้ามาเลย
2: มามาหาเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้ว
3: ไม่เห็นคนพิชานะ
2: ไม่ใช่ชักกำลัง
3: เป็นมวยนะ
2: มันไม่ใช่สุนัข
0: ใช่สิชอบว่าข้าเป็นสุนัขส่วนของดีพวกเจ้ากินหมดเลย
3: ของดีอย่างนั้นเหรอตั้งแต่เล็กจนโตให้ข้ากินของที่เหลือไม่ชอบกินตูดไก่ก็ยัดให้ข้ากินพี่รองรัตขามที่กินแต่ของเหลือ
2: รักษาพูดถูกรู้ไหมตูดไก่มันเหม็นและมัน
0: พอได้ยอมเผยความจริงกันมาแล้วใช่ไหมดีถ้าคิดจะทวงข้าจะทวงมั้งจินตัวลกเจ้าไม่เอาไหนแต่ได้เป็นราชบุตรเขยขณะที่ข้าต้องแลกมาด้วยความยากลำบาก
2: เอ้ย
0: จินตัวสิปางก็ว่ามาช่วยข้าความจริงเจ้าคิดจะไล่ตาเพิ่ง
3: นี่นี่โอ้
4: ผิดแล้วยังว่าคนอื่นอีกเหรอ
3: วิเอา
2: แ
3: ม
2: ่เอาแ
3: ม
4: ่ตัวหกข้าไม่เคยลืมสัญญาที่ให้ไว้กับแม่เจ้าถ้าข้าอยากให้ตัวซิ่วแทนที่เจ้าก็คงไม่ต้องเหนื่อยแรงส่งไปเศร้าหลีตั้งแต่เด็กเพื่อให้เอาดีในแนวทางอื่นหรอก
0: ก็เขาเป็นลูกแท้ๆท่านก็ต้องช่วยอยู่แล้ว
4: งั้นตัวลกเป็นราชบุตรเขยเพราะอะไรล่ะก็เพื่อตระกูลจีนเพื่อรัฐของเราแล้วก็เพื่อเจ้าไง
0: ท่านมันก็อ้างในทุกเรื่องแหละคนอื่นไม่มีเหตุผลหรอก
4: นี่เจ้า
3: ท่านแม
4: ่นี่อย่าบอกนะว่าไต้เท้าหลอกก็แกล้งเจ้าข้าเพิ่งกลับจากกองพิธีการเท่าแก่สองยอมสารภาพหมดแล้วข้าถึงได้รู้ว่าในห้างเจี้ยนจินมีคนโง่เง่าซื้อของโจรด้วยเงินถึง 20,000 ข้าก็เคยสอนแล้วก่อนทำสิ่งใดเนี่ยมันต้องรอบคอบแล้วทำไมกลับไม่สำนึกแถมโทษคนอื่นแบบนี
0: ้ข้าผิดตรงไหนที่ข้าถูกหลอกลวงก็เพราะร้านนะที่ข้าทุ่มเททำไปทั้งหมดทำไมไม่เคยเข้าใจเป็นเพราะแม่เล็กต่างหากที่ไม่ยอมปล่อยวางอำนาจ
4: ที่ข้ายังไม่ยกห้างเจี้ยนจินให้ก็เพราะความหวังดีหรอก
0: หวังดี
4: จะพูดอะไร
0: อย่ามาทำเป็นเสแสร้งทำใจกว้างเลยหวังดีกับข้ากันเหรอจริงๆแล้วคิดบูทางให้ลูกตั้งหากเหรอท่านสองแม่ลูกวันๆเอาแต่วางแผนคิดฮุบสมบัติของตระกูลจินข้าพูดผิดหรือเปล่าอ่ะ
4: เจ้า
3: เฮ้ย
2: เฮ้ย
3: ไอ้ยา
2: เอา
4: อุ้ยตายแล้ว
3: ลมเฮ้ยแกตายดิแกเป็นลมเหรอ
0: แกเป็นลมเน
4: ี่ยอะไรเนี่ย
2: เฮ้ยไม่ได้ผล
0: หมดนิดอ้าวงอนงอนเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ย
2: ขอโทษ
0: ขอโทษอะไร
2: คุณละแกล้งลืมเหรอหาว่าข้าไร้คุณค่าไม่ยอมช่วยงานที่ร้านวันๆเอาแต่นั่งกระดิกเท้ารู้ไหมพูดแบบนี้ข้าเจ็บแค่ไหนอ่ะ
0: ข้าก็แค่พูดไม่ได้แทงให้เจ้าเจ็บด้วยแล้วอย่าลืมนะเรามีแม่คนเดียวกันพี่ชายพูดแค่นี้เจ้าโกรธนักหรือยังไง
2: มันก็จริงอ่ะแต่ยังไงพี่ก็ต้องขอโทษ
0: ขอโทษอะไรอีกเล่า
2: พี่ต้องขอโทษแม่เล็กอ่ะ
0: ก็ข้าไม่ผิดอ่ะเมื่อวานก็แค่พูดเสียงดังไปหน่อยแล้วเขาก็ตบเปี้ยงเลยเขาเจ็บอ่ะ
2: ไม่ใช่แค่เสียงดังแต่พี่พูดจาเนรคุณแม่เล็กอ่ะพี่ใหญ่พูดเลยผู้เลี้ยงดูพระคุณเหนือกว่าผู้ให้กำเนิดเลย

0: านแม่ข้าไม่ทำให้พวกท่านอายหรอกข้าจะดูแลร้านให้ดีข้าจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นฝีมือห้างเจี้ยนจินจะต้องรุ่งเรืองขึ้นไม่ให้ใครมาว่าได้หรอก
1: ปิ๊บปิ๊บ
2: พี่หวังค่ะ
3: โอ้ยทำไมซื้อตั้งเยอะเนี่ยเตรียมไว้ขายเหรอ
2: ก็แค่เห็นมันถูกดีก็เลยซื้อไว้เออนี่พี่ว่าปิ่นปักผมค่ะสวยไหม
4: ปิ่นร้านเป่าอี้
2: อุ้ยตาถึงเหมือนกันนี
4: ่แพงมากเลยนะ
2: ถ้าถึงต้องขอบคุณพี่หวังเออพี่หวังนี่เป็นใบเสร็จทั้งหมดตามไปจ่ายให้ร้านพวกนี้ด้วยนะคะ
4: นี่จะบ้าหรือไงเนี่ยกินของข้าอยู่บ้านข้าใช้สาวใช้ของข้าปิ่นนี่ข้ายังไม่กล้าซื้อท่านซื้อให้นางเหรอ
2: ฮะอย่าคิดมากนะข้าแค่ซื้อเตรียมไว้ให้ลูกสาวตอนแต่งงานไว้ลูกข้าเป็นสะพายซอแล้วยังไงปิ่นนี้ก็ต้องกลับไปเป็นของซออยู่ดี
4: แต่งงานอะไรสะพายของใคร
2: ข้าให้คนส่งจดหมายไปตามลูกสาวข้ามาแล้วเพราะว่าข้ากับตระกูลติงเนี่ยเคยสัญญามั่นหมายกันไว้
4: ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย
2: พี่หวางเคยสัญญากับข้าคือว่าถ้าลูกของเราทั้งสองเป็นผู้ชายจะสาบานเป็นพี่น้องและถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายก็จะให้แต่งงานกันพี่หวางเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตเนี่ยท่านจำได้ไหม
4: แล้วทำไมข้าไม่รู้ฮะ
3: โอ้ความจริงแล้ว
2: มันจริงอะไรความจริง
3: คือว่าเรื่องนี
5: ้ท่านพ่อท่านแม่อาหญิง
2: เออนั่นไม่น่า
4: คุณอุ้มมาแล้วเหรอ
5: ที่เป็นนางเซถูอินผิง
2: ท่านลุงท่านป้า
3: สวัสดีจ้
4: ะเจ๊เองเหรอ
3: รู้จักกันเหรอเนี่ย
2: เคยเจอกันแป๊บหนึ่ง
4: เคยประมือกันแป๊บหนึ่ง
5: แต่เป็นนางสนองพระโอษฐ์องค์หญิงสาม

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: สนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
6: พี่หวังขาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยต้องให้ข้าเล่ามันถึงผิด
7: นี่ระวังคำพูดหน่อยล่ะ
6: อุ๊ยระวังอีกแล้วแต่มันจริงไหมล่ะ
7: จริงมันเป็นความจริง
6: ดีมากดีแล้วล่ะได้ยินแล้วใช่ไหมท่านว่าที่แม่จะบอก
8: สมุยจะเป็นลมโอ้ยตายแล้วตายแล้ว
7: เอาไปกันเสียเอารีบไปหาหมอสิผู้หญิงผู้หญิงนั่งก่อนนะ
9: ข้าเองก็รู้สึกว่าท่านพ่อจะเกรงใจนางมากเลยทีเดียว
8: เพราะนางมาถึงก็มักจะเอ่ยถึงเจ้าแถมยังชอบแอบจ้องมองเจ้าด้วยจะเป็นลูกนางเหรอ
9: ท่านแม่ท่านจะคิดเพี้ยนๆสิ
8: ก็ตอนนั้นแม่คลอดไปออกก็เลยหมดสติไปแถมสลบไปตั้งหลายชั่วโมงอ่ะ
9: อาจจะมีคนสลับตัวฆ่าอย่างนั้นเหรอ
8: นั่นแหละใช่แง่แง่เลยล
9: ูกอ๋อไม่หรอกไม่มีทางอ่ะถ้าข้าเป็นลูกของนางจริงๆอ่ะลูกนางก็ต้องเป็นน้องข้าจะแต่งงานกันได้ไงอ่ะ
8: โอ้มันก็จริงแฮะจะให้น้องแต่งกับพี่ได้ยังไงโอ้ยดีนะที่ลูกเป็นลูกในไส้ของแม่ไม่งั้นแม่ตายดีกว่า

0: ใจเธออย่างนั้นลูกคนนี้ก็จะไม่ปล่อยให้ใครรังแกท่านแม่ได้เด็ดขาด
1: สิ่งที่เป็นวาสนาที่สุดในชีวิตของแม่ก็คือมีเจ้าแม่ก็จะไม่ให้นางนำมารังแกเจ้าเหมือนกันถ้ามันกล้าแม่จะสับมันเป็นหมื่นชิ้นเลยคอยดูสิ
0: จะเย็นท่านแม่ท่านแม่ดื่มน้ำชาก่อนนะ
1: จ้ะจ้ะ
2: แต่ถ้าจริงหาบ้านในข้าได้หรือยัง
0: เรื่องของแม่นางข้าไม่กล้าล่าช้าแต่เพราะมีปัญหาที่บ้านเลยกำลังแย่อยู
2: ่มีปัญหาอะไรอยู่
0: มีญาติของพ่อข้ามาขอพักอาศัยและจู่ๆก็บอกว่าข้ากับลูกสาวเขามั่นกันไว้แล้ว
2: โอ้นี่เป็นเรื่องมงคลนะไม่ต้องไปเที่ยวจีบก็มีเจ้าสาวพ่อแม่มั่นหมายให้นะไม่ผิดกฎระเบียบทางการอยู่แล้วนี่ใช่
0: ไห
2: ม
0: ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยคบหาดูนางให้ดูแม่กระที่นางปากจัดเห็นแก่ได้เชื่อว่าลูกสาวนางก็คงใกล้เคียงกันไม่ต่างกันหรอกนะ
2: มันก็จริงเนาะแม่เป็นยังไงลูกมันก็ไม่เป็นอย่างนั้น
0: ก็ถึงว่าเชื้อไม่ถึงแถวไงเล่าม
2: ิน่าดูจะเป็นกังวลแม่ของนางน่ะแย่มากเลยเหรอ
0: ก็ผู้หญิงที่แย่งชามแล้วนกอยู่ของเราคนนั้นยังไงล่ะ
2: ฮะนางแม่หมอเนี่ยนะตายแล้วต้อยเท้าติงทำไมเธอซวยจังเลย
1: นี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะข้าไม่ปล่อยให้นางเข้าบ้านแน
0: ่ท่านแม
2: ่ท่านป้า
0: ข้าขอแนะนำเศรษฐีอินผิงนางสนองพระโอษฐ์องค์หญิงสาม
1: อุ้ยตายอินผิงนี่ช่างงามจริงๆดูเป็นผู้ดีผู้ดีนะมีน้ำมีนวลใครได้เป็นสะใภ้รับรองต้องรุ่งเรืองแต่เสียดายอ่ะนางกำนันห้ามแต่งงานน่ะ
0: องค์หญิงทรงอนุญาตให้นางแต่งได้ท่านแม่เจ๊ข้าช่วยหาคู่ให
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็เหมาะเลยคนหนึ่งอยากแต่งอีกคนไม่อยากแต่งถ้าเกิดผู้จะจับคู่แต่งงานกันแล้วก็มันเหมาะที่สุดเลยนะเนี่ยฮะ
2: หัวเราะเล่นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ให้แต่งงานจริงแต่ว่าให้เล่นละครตะหากแล้ว
0: ทำไมจะต้องเล่นละครด้วยล่ะ
1: ถ้าเจ้ามีคู่แล้วจะได้ไม่ต้องแต่งกับลูกของนางยังไงล่ะ
0: โอ้จริงด้วยฮะ
2: เข้าใจแล้ว
0: หาคนไปเกราะกำบัง
1: อยากได้มานี่อยากได้ตังไหมล่ะ
2: ตังเหรอ
1: ถ้าจะช่วยข้าไล่นางข้าก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกของข้า
2: ข้ากับเขาแกล้งมั่นกันเพื่อจะไล่นางทางอ้อมใช่ไหม
1: แต่ข้ามีข้าเหนื่อยให้เจ้านะ
2: ตกลงเลยข้ากับไต้เท้าติงคือเพื่อนซีเต็มใจช่วยเหลือกันและกันอยู่แล้ว
0: ถ้าข้าโกหกจะผิดมาก
1: ไม่เลย
2: กับคนชั่วนะขะแหลเป็นไฟรับรองไม่พลาดแน
1: ่ดี
3: นี่ผังบ้านข้าไม่ใช่แล้วเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะ
4: เขารู้สึกว่าห้องมันคับแคบและอยากทุบผนังด้านนี้ขยายห้องแล้วก็เลื่อนสวนออกไป
1: นี่ไม่สบายหรือเปล่าไปตามหมอไหมฮะไปตามหมอไหม
4: ข้าจะแต่งมาแล้วหลังบ้านซ้อก็มีที่ว่าง
1: อย่ามาแตะต้องบ้านข้าจะเป็นแค่แขกนะลูกยังไม่ทันแต่งเข้าก็ทำเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วคิดจะยกขยงมาทั้งบ้านเลยล่ะ
4: อะไรจะละเมิดสัญญาเหรอพี่หวังขาพูดได้เลยหน่อยสิ
1: ขา
3: คือว่าเรื่องนี
0: ้พ่อท่านแม่อาหญิง
4: เออนั่นนะ
1: ไม่น่าคือมันแล้วเหรอ
0: ที่แม่นางเสถูอินผิง
2: ท่านลุงท่านป้า
3: สวัสดีจ้ะ
2: อาเจเองเหรอ
3: รู้จักกันเหรอเนี่ย
4: เคยเจอกันแป๊บหนึ่ง
2: เคยประมือกันแป๊บหนึ่ง
0: แต่เป็นนางสนองพระโอษฐ์องค์หญิงสาม
4: นางกำนันก็สาวใช้นั่นแหละ
2: ถึงเป็นลาที่อดตายก็ยังตัวใหญ่กว่าหมอ
0: หมายถึงอาหารคนรวยหนึ่งมื้อเท่ากับเงินเดือนคนจนทั้งปี
1: อ๋ออุ๊ยตายละองค์หญิงบุญหนักศักดิ์ใหญ่ผู้ใกล้ชิดย่อมไม่ธรรมดายังไงก็ต้องต่างกับพวกยาจบที่เกาะคนอื่นกินอยู่ตลอดเวลา
0: ท่านพ่อท่านแม่ครับนางเป็นคนรักของข้าและองค์หญิงก็ทรงอนุญาตให้แต่งงานข้าจะรีบจัดพิธีโดยเร็ว
1: ดีมาก
4: จะมากไปแล้วนะจะแต่งกับนางเหรอจะทิ้งลูกสาวข้าใช่ไหมฮะ
0: ข้าเห็นรู้เรื่องเลย
4: ถ้างั้นฟังนะเมื่อก่อนนี้พ่อของเจ้าเคยสัญญากับข้าเอาไว
2: ้เป็นความจริงเหรอ
0: เขาไม่เคยได้ยินถ้าอย่างนั้นมีเอกสารไหม
4: เอกสารอะไร
0: ตามธรรมเนียมแล้วหากมีการพันหมายจะมีการทำเอกสารสัญญาแบ่งให้สองฝ่ายฝ่ายละ1ชุด
2: เพื่อเป็นการยืนยันก็เหมือนแผ่นหยกที่แบ่งเป็น2ชิ้นเจ้าชิ้นหนึ่งข้าชิ้นหนึ่งเป็นหลักฐานไว้
0: จากนั้นฝ่ายชายจะมอบของมั่นและฝ่ายหญิงคืนให้โดยมีแม่สื่อเป็นสักขีพยานเคยทำ
2: ไหมมีสัญญามีหลักฐานมีสักขีพยานมะ
4: ทำไมต้องมีสัญญามีหลักฐานด้วยแล้วถือสัจจะว่าจะพูดคำไหนก็คำนั้นน่ะ
2: สัจวาจาใช่ป่ะข้ากับเจียวเหวยได้สาบานกันแล้ว
0: ชาติก่อนอินผิงเป็นนกที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนข้าเป็นบัณฑิตที่ได้ช่วยนางเอาไว
2: ้ชาติก่อนสร้างบุญชาตินี้จึงลงเอยเราจึงเป็นเนื้อคู่กัน
4: ถูกต้องเลย
5: แสนลูกของเจ้า
2: ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวในขณะที่เราสาบานกันต่อหน้าเจ้าแม่กวนอิมมีท่านเป็นสักขีแถมเสียมซีอย่างว่าเป็นเนื้อคู
4: ่มีเหตุผล
2: อีกอย่างนะข้าได้กราบทูลต่อองค์หญิงแล้วซึ่งถ้าหากเดี๋ยวไว้บิดผิวก็จะต้องมีโทษข้าจึงแต่งกับลูกเจ้าไม่ได้
4: พี่หวังขา
6: ก็ลูก
4: หวังขา
6: พี่ช่วยตัดสิน
4: เรื่องนี้ค่ะ
3: เดี๋ยวอย่าไว้จะติดคุกไม่ได้เราล่วงเกินองค์หญิงไม่ได้งั้นก็แต่งหมดทั้งสองคนไปเลยได้ไหม
4: แต่งสามคนเหรอ
2: ลูกจะแต่งด้วยเหรอก็ได้แต่ฟังให้ดีนะข้าเป็นหลวงนางเป็นน้อยข้าเป็นผู้หญิงนางเป็นเมียน้อยก่อนจะเข้าเรือนต้องลอดใต้หว่างขาของข้าข้านั่งเกี้ยวนางแค่เดินตาม
4: ลูกข้าเป็นน้อยเหรอถือว่าเป็นบุญแล้วนะเนี่ย
2: นี่ต้องอยู่รับใช้ข้าด้วยนะคอยซักเสื้อผ้าซักผ้าแต่งผมให้ข้าทำงานแทนสาวใช้ทุกอย่างไม่ว่างานในบ้านหรือว่างานในครัว
4: จะบ้าเหรอถ้าอย่างนั้นจะให้แต่งเข้ามาทำไม
2: แต่งเข้ามาให้ข้าทรมานไงเลยยะนี่อย่าเรียกว่าเป็นน้อยแล้วจะสบายเนอะ
4: อุ้ยเวรกรรมจริงๆแบบนี้ยิ่งกว่าทาสซะอีกนะเนี่ย
2: ลูกข้าดาวฟ้ามาเกิดเด้อลูกสาวอะไรไงก็จะมีสมองให้นางไปหาคนใหม่ซะแต่ที่ยังขืนดื้อด้านก็จงอย่าหาว่าข้าโหดล่ะพี่เดียวไว้ค่ะ
0: น้องอิมพินจ่า
2: ไปซื้อของแต่งงานกันเถอะนะ
0: ได้จ้ะ
5: ว่าหำอะไรอะไรรถอย่ามาชี้หน้าค่ะไปก่อนละ
4: ไปเถอะพี่ตี
2: แม่เจ้านี่มีสัจจะจริงๆเนาะเขาช่วยเล่นละครแป๊บเดียวให้เงินเข้ามาตั้งเยอะแน่
0: เจ้าก็สมควรได้ก็หล่อซะจนอาหญิงเต้นผางอะท่านแม่สะใจมากเลย
2: นี่ข้าอุตส่าห์ช่วยเจ้าแล้วก็น่าจะให้ข้าบ้างนะ
0: กับเพื่อนอะไม่ควรให้เงินเดี๋ยวจะกลายเป็นธุรกิจไป
2: อย่างน้อยก็น่าจะเลี้ยงข้าวสักมื้ออ
0: ๋อนี่ข้าเลี้ยงขนมงา
3: ขนมงาครับคุณชายรับไหมครับ
2: รู้ได้ยังไงว่าข้าชอบขนมงา
0: ข้าไม่รู้หรอกแต่ข้าชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วขนมงาทั้งกรอบแล้วก็ทั้งหอม
2: กินแล้วปากยังหอมด้วย
0: ถ้าดีนะควรจะมีน้ำซุปสักชามนึง
2: ก็ได้กินไปจิบไป
0: ไม่นึกเลยเราจะชอบเหมือนกัน
2: นี่แหละคู่ปรับตัวจริงทั้งบนเวทีแล้วก็บนโต๊ะแม่เจ้ารีใช้ก็ได้อีกน้องเขาอยู่ในตังอีก
0: ได้กินขนมด้วย
3: โอ้ท่านทั้งสองโอ้ยเหมาะสมกันมากเลย
0: ข้ากับนางเหรอ
2: มันเป็นแค่เพื่อนกันน่ะ
3: ไม่จริงละมั้งคนนึงหล่อคนนึงสวยถ้าได้ครองคู่ก็จะเหมาะกันที่สุดเลยเจอโอกาสที่ยังหนุ่มยังสาววาดรูปพรีเวดดิ้งไว้หน่อยดีไหมครับ
0: อ๋อไม่ต้องหรอก
2: วาดเก็บเอาไว้ก็ดีนะ
0: ฮะ
2: วาดเสร็จแล้วก็จะไปแขวนไว้ที่โถงบ้านเจ้าอาของเจ้าเห็นแล้วก็จะได้เสียแทงหัวใจจะได้ไปจากบ้านของเจ้าสักทีไงล่ะฮะ
3: มาเชิญครับเส้นระเบิดอยู่ข้างถนนเลยเนี่ยโอ้โห
2: จะวาดให้สวยให้หล่อมันเรื่องเล็กแต่จะต้องวาดให้เราสองคนดูรักกันที่สุด
0: วาดรูปเด็กคู่คลอเคลียเคียงข้างนะ
2: วาดให้เหมือนอยู่ในบ้านครอบครัวอันแสนสุข
0: ถ้าให้หมอก็มีนกคู่เกาะอยู่ด้านบนด้วย
2: ในน้ำมีปลาคู่
0: จะได้เห็นว่าเรายิ่งรักกัน
3: มาช่วยนั่งกันชิดกันหน่อยแล้วกันนะครับไหลแนบไหลมือเกาะเกี่ยวสายตามองฟ้าเช่นเดียวกันแล้วขอรอยยิ้มสักนิดหนึ่ง

0: โอ้โหคนหนึ่งสดใสคนหนึ่งก็ยิ้มหวานทั้งสองมีใจหนึ่งเดียวใครมาพลาดก็คงหมดสิทธิ์แล้วล่ะคราวนี้นะ
1: ไม่ใช่สักหน่อย
2: แล้วก็เพียงแค่
0: แกล้งได้เหมือนจังเลย
3: เราแกล้งทำให้คนอื่นดู
0: แต่มันเหมือนจริงนะ
1: เรื่องนี้มีเบื้องหลังท้าเล่าเรื่องมันยาว
3: เอาเอาไว้จะเล่าให้ฟังทีหลัง
0: คิดว่าเราอาจเป็นเนื้อคู่กันสักวันต้องได้เจอได้เจอกันอีกข้าอยู่ที่หมู่บ้านรอแล้วรอเล่ารอแล้วรออีกแต่เขาก็ไม่เคยกลับมาเขาคงลืมข้าไปนานแล้วมั้งเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความฝันเฟื่องทั้งนั้นน่ะ

0: ดูไม่ได้ทุกทีเลย
1: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
1: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 น
5: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
6: ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่าเมื่อกี้พอซักเข้าหน่อยแต่เท้าติงถึงได้รีบหนีกลับเลยอ
7: ่
6: ะ
8: ต้องเก็บไว้เป็นความลับเนอะ
6: เฮ้ยดันปล่อยให้ข้าหลงดีใจความจริงนะที่เท้าติงเป็นคนซื่อแล้วเขาก็ไม่เลวนะ
8: มันก็จริงนะตอนแรกเราไม่ถูกชะตากันเลยแต่หลังจากคบกันไปก็พบว่าเขาเป็นคนดีใช้ได้เขายอมต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมแถมกตัญญูต่อพ่อแม่ด้วยดีจัง
6: ดีเอาขนาดนี้งั้นก็เลือกเขามาเป็นสามีเลยสิ
8: ฮะข้าแค่อยากแต่งแต่ในนามนะไม่ใช่ว่าจะแต่งจริงจังสักหน่อย
6: แต่พวกท่านน่ะเหมาะกันมากเลยนะ
8: ก็บอกแล้วไงว่าไม่แต่ง
6: ตอนที่ข้าเห็นท่านนั่งชิดกับเขาท่านยิ้มหวานมากเลยอ่ะถามจริงๆอ่อนแอบบิ้งเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ย
8: บิ้งเหรอข้าเหมือนเหรอเฮ้ยแค่คบกันเป็นพี่น้องอ่ะ
6: พี่น้องอะไรเขาเป็นผู้ชายท่านเป็นผู้หญิงนะ
8: งั้น
9: ผู้ชายสามอย่าดีนะวันนี้เจอดีนะ
6: ผู้ชายสาม
9: โอ้โห
6: ผู้ชายสามคุณชายสามเป็นยังไงบ้างค
9: ุ
6: ณชายสาม
9: คุณชายสาวสามถ้าไม่ได้คืนเงินแล้วก็หนหน้าจะเจ็บยิ่งกว่านี้เลยไป
10: เขาคือแม่นาย
9: เสียงเข้ามาหน้าดิ
6: คือหน้าแตกคือสี
8: คุณชายสาสามไม่ใช่คุณชายสาตะปูนจริงซะหน่อย
6: แค่ฟังผิดไปนิดหน่อยเดียว
8: แต่รู้นะว่าจะชอบเขาอะ
6: เปล่านะ
8: เปล่าหรอแค่ได้ยินว่าคุณชายสามก็เลยกระโจนไปเลยเนี่ยนะแล้วถ้าเปล่าก็คงไม่มาตำหนักองค์หญิงเพื่อจะหลบหน้าเขาหรอกใช่ไหมโอ้จะชอบเขาจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะ
6: ข้าเป็นแค่สาวใช้เกิดมาต่ำต้อยไม่คู่ควรกับตระกูลจินจะอยู่กับคุณชายสามได้ยังไงอีกอย่างนึงนี่ไม่ใช่ความเพ้อฝันครั้งแรกนะ
8: ฮะ
6: ตอนเด็กๆ ข้าเคยเจอวิกฤตแล้วได้มีคนมาช่วยข้าแถมให้ป้ายทองข้าเอาไว้ข้าเหมือนโง่คิดว่าเราอาจเป็นเนื้อคู่กันสักวันต้องได้เจอได้เจอกันอีกข้าอยู่ที่หมู่บ้านรอแล้วรอเล่ารอแล้วรออีกแต่เขาก็ไม่เคยกลับมาเขาคงลืมข้าไปนานแล้วมั้งเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความฝันเฟื่องทั้งนั้นน่ะแล้วพอมาถึงฉางอันก็ถูกคนร้ายจับตัวแล้วคุณชายสามก็ช่วยแถมรับมาอยู่บ้านตระกูลจินแล้วข้าก็ยังคิดโง่ๆนึกว่าจะมีวาสนาข้ากับเขาอาจได้ครองคู่ความจริงทั้งหมดก็แค่ความฝันข้ามันก็แค่สาวใช้แต่ยังดีข้ารีบตัดไฟแต่ต้นลมรีบเด็ดดอกก่อนเป็นผล
8: ว่าจะเด็ดไปทำไมเจ้าของชายสามน่ะเหมาะสมกันเดิมทีอยู่ไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวคนหนึ่งอยู่หมู่บ้านเทียนผิงคนอยู่ช้างอันแต่ก็ยังอุตส่าห์ได้มาเจอกันแบบนี้
6: ถ้ามีวาสนาต่อกันจริงงั้นข้าจะนับถึง3ถ้าคุณชาย3โผล่มาให้ข้าเห็นข้าก็จะยอมรับนะ

0: ชายสามล่ะอยู่ไหนอ่ะ
1: พูดเล่นขี้โกงแบบนี้เลยเหรอ
0: หยวนหยวนหน่อยนะ

0: องหญิงมีอะไรกับข้าเหรอ
1: เอ้ยนะมานี่หน่อยมามาตอนนี้เขาคิดยังไงก็แก้ไม่ตกเอาชนะไม่ได้เบี้ยสีขาวถูกล้อมอีกก้าวเดียวก็ตายต้องแพ้แน่ๆเลยอ่ะ
0: ต้องแพ้เลยเหรอไม่นะท่านควรล่อบนแล้วโจมตีล่างจากนั้นก็เดินอ้อมเหมือนเรียบค่ายอ่ะพอได้ทีก็โจมตีกลางหลังจากเบี้ยสีดำถูกล้อมหมดแล้วทีนี้ท่านก็จะเป็นฝ่ายชนะเท่านี้ก็พลิกสถานการณ์ได้เรียบร้อยเลย
1: จากวิกฤตสามารถพลิกให้เป็นโอกาสราชบุตรเคยอัจฉริยะจริงๆเลยท่านมีสติปัญญาเหนือกว่าใครเลยนะคะเชี่ยวชาญการรบอย่างกับขุนพลน่ะท่านมีเก่งที่สุดเลยนะแค่ไม่กี่ก้าวก็สามารถพลิกจากรับให้เป็นรุกได้เรากับเซียนแห่งหมักล้อมกลับมาจุติใหม่อีกครั้งหนึ่งเจ้าหยางขอนับถือ
0: แค่เล็กน้อยแค่เล็กน้อย
1: ราชบุตรเคยสอนอาศีดูเล่าหน่อยสิต้นเครื่องถามข้าทีไรนะข้าตอบไม่ถูกสักที
2: เล่าอะไรควรทานกับอะไรข้าไม่ทราบเลยจริง
1: ๆราชบุตรเคยช่วยชี้แนะพวกเขาหน่อยสิ
0: ยินดีอย่างยิ่งสุราเจี้ยนหนานแห่งเมืองจิจูที่หอมหัวรสชาติชุ่มคอเหมาะทานกับหมูแดงสุราถูเจ้าซุนแห่งยงหยางเหมาะทานกับเนื้อไก่ย่างอย่างที่สุดสุราเฟินจินแห่งหมู่บ้านซิ่วหัวกลิ่นหอมละมุนเหมาะทานกับเนื้อปลาก็ควรดื่มด้วยถ้วยหยกขาวด้วยนะ
1: ราชบุตรเคยเก่งจังเลยทั้งเก่งเรื่องสุราแล้วยังเก่งเรื่องหมากล้อมด้วยอ่ะ
2: ราชบุตรเคยสายตาแหลมคมแถมยังมีความรอบรู้ด้วยนะ
0: ถ้าเก่งขนาดนั้นเชียวเลย
1: ต้องเก่งอยู่แล้ว
0: ชมกันจ้ะ
1: ท่านเหมือนยอดนักปราชญ์ตู้คังแล้วก็หลิวหลิงกับชาติมาเกิด
0: ปลื้มจริง
1: ๆและพวกเจ้าดูไหมราชบุตรเคยเล่นไพ่นกกระจอกเก่งมากเลยนะโอ้ยดีจังเลยแถมยังดูดวงเป็นอีกด้วย
2: มายากลก็ได้เหมือนกันนะ
1: และยังห้าวหาญกล้าปะทะคารมกับเสด็จพ่ออีกด้วยล่ะ
0: ถ้าจะว่าไปฐานะโดยของข้าก็แค่ขุนนางขั้น3จะเป็นมังกรหรือว่าไส้เดือนข้ารู้ตัวเองดี
1: ราชบุตรเคยข้าได้ข่าวมาว่ารองหัวหน้ากองงานพิธีการย้ายไปที่อื่นแล้วดังนั้นตำแหน่งในฉางอันก็เลยยังว่างเว้นอยู่ไปลองหน่อยไหมล่ะจะได้รู้ว่าเป็นมังกรหรือว่าไส้เดือน
0: อ๋อที่พากันยกยอข้าก็เพราะอยากให้ไปสมัครงานนี่เล่าเฮ้ยถึงข้าจะอยากได้แต่กลัวไม่มีปัญญาพี่ใหญ่ก็ยังว่าข้าเกิดมาไม่เคยทำอะไรเลยงานก็ไม่เคยทำไม่เคยรับผิดชอบอะไรข้าคงทำไม่ได้หรอก
1: อย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นสิสวรรค์ให้เราเก่งด้านไหนชื่อว่าต้องมีประโยชน์นะ
2: ถึงท่านมันจะเป็นลมอยู่บ่อย
1: ๆแต่ท่านก็เป็นคนที่ละเอียดอ่
0: อน
1: แถมมีความห้าวหาญเช่นผู้นำรู้จักหลักคุณธรรมละเอียดอ่อนรอบรู้ดังเช่นขงเบ้งและที่สำคัญยังรูปหล่ออีกต่างหากด้วยนะ
0: พอแล้วพอแล้วยิ่งเคลิ้มถึงจะยอมเกินความจริงแต่ข้าก็รู้ตัวข้าดีอยู่แล้วเพราะการได้อภิเษกกับองค์หญิงได้ย่อมยืนยันถึงปัญญานะเมื่อหญิงให้กำลังใจอสีกับอินผิงก็สนับสนุนตกลงข้าจิตตกลงจะลองดูสักตั้ง
1: ถ้าอย่างนั้นคืนนี้ก็รีบพักผ่อนพรุ่งนี้ข้าจะได้ออกลุยเลยดีไหม
3: ได้ท้ามาแล้วครับ
0: ต้องให้ราชบุตรเคยทั้งสี่รอคอยขอได้โปรดอภัย
4: แต่ท่านรองได้เกรงใจ
0: ตำแหน่งรองที่ว่ามีแค่ตำแหน่งเดียวแต่ผู้สมัครก็คือราชบุตรเขยทั้ง4นี่แหละนะดังนั้นข้าจะจัดให้มีการทดสอบเพื่อตัดสินหัวข้อของการสอบก็คือการใช้ทองคำเปรียบเทียบกับความรุ่งเรืองของยุคสมัยต่างๆและประวัติความเป็นมาที่ทำให้ทองคำได้รับความนิยมในเวลานั้นนั้น
5: นะครับเพิ่งอ่านตำนานทองคำยุคสมัยฮั่นมานะ
6: ข้าก็เพิ่งอ่านประวัติทองคำแห่งราชสำนักเหมือนกัน
7: เพิ่งอ่านเกร็ดประวัติของทองคำ
0: ราชบุตรเขยต่างก็เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีถ้าเช่นนั้นขอเชิญเข้ารับการทดสอบได
5: ้เชิญ
0: เวลาทดสอบคือ1ชั่วยามเชิญแสดงความสามารถออกมา

0: กระโดดกระโดดกระโดดสุดยอดกระโดดกระโดด
1: กระโดด
2: ขอกระโดดบ้างหนิขอดาดอีก
3: นี่ดาดกัน
0: กระโดด
1: กระโดด
4: กระโดด
2: ขอกระโดด
5: หมดเวลาแล้วขอให้จงหยุดเขียนและนำมาส่งได
6: ้ชายใหญ่นั่นไงสาลีกองนั้นไง
2: ใช่แล้วครับ
7: ข้าว่าตัวเองเสงกไปได้ไงหรือเป็นเพราะว่ามีใครบางคนร้อนตัวร้อนอย่างนั้นนะ
1: พูดอะไรข้าเป็นนายเจ้านะถ้าเป็นอวดดีเดี๋ยวไล่ออกซะเลยดิ
7: ข้าทำอะไรผิดอ่ะคุณชายสามท่านพูดหน่อยสิ
8: พี่ใหญ่แมวด้าพี่ตาลี่พอได้แล้วนะ

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ.5

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: มันนั่นปึ๊ก

0: ฮะไปแย่งกันตั้งหลายคนเลยเหรอ
1: แถมยังได้ข่าวว่าทุกคนเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีต่างก็อยากจะคว้าตำแหน่งได้ไหมคะ
0: งั้นสวามีของข้าคงได้
1: เป็นที่จะยาก
2: ฮะโอ้สลัวสล
0: ัวราชบุตรเคยไม่เจอกันวันเดียวยังกลับจากกัน3วันท่านไปแค่ไม่กี่ชั่วยามข้าคิดถึงแทบแย่แล้วถ้ามื้อเที่ยงก็ทานไม่ลง
1: อ่ะองหญิงทรงชะเง้อรอราชบุตรเคยทั้งวันเลย
0: เห็นท่านยังไม่กลับองค์หญิงทรงปากเบะใหญ่เลยอ่ะความจริงไม่เห็นต้องทำงานเลยช่างมันเถอะนะถึงเขาจะรับก็ปฏิเสธอยู่กับข้าที่ตำหนักก็พอแล้วอ่ะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันน่ะมีความสุขที่สุดนะ
1: ใช่เลยเพคะไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้อยู่เคียงคู่กัน
2: ไม่ต้องมาแกล้งพูดหรอกเขารู้เขารู้ว่าข้าต้องแห้วรับประทานแน่ๆก็เลยอยากพยายามจะพูดเพื่อปลอบใจข้าใช่เปล่า
0: ก็ถ้าที่นี่ไม่รับท่านก็ควรไปที่อื่นน่ะกรมนาไหมกรมนาดูแลไร่นาทั่วแผ่นดิน

0: แหน่มีเพียบเลย
1: เดินตรวจไร่นาเก็บภาษีนี่มันเหนื่อยมากเน
2: า
1: ะ
3: กรมวังก็แล้วกัน
2: ฮ่าก็ต้องเข้าเวรนะถึงข้าจะไม่กลัวลำบากแต่ข้ากลัวว่าจะยกดาบไม่ขึ้น
3: ความจริงไม่เห็นต้องเป็นกังวลเลยท่านตระกูลจินกับตำหนักองค์หญิงมีเงินเดือนให้อยู่แล้วถึงไม่ต้องทำงานท่านก็มีใช้อ่ะ
2: อ
3: าสิ
2: เพียงแค่อ้าปากก็มีคนป้อนข้าวข้าจินตัวลกช่างเป็นคนที่ไร้คุณค่าอย่างแท้จริงในแผ่นดินเลยทีเดียว
3: ราชบุตรเคย
1: ความจริงท่านกลับไปช่วยงานที่ห้างทองก็ได้นี่คะ
2: เอ้ยก็พี่ใหญ่กับน้องสามทะเลาะกันอยู่แล้วแล้วข้าจะเข้าไปยุ่งอีกทำไมกันเล่าแต่ว่าไปข้าจิตตัวลกก็เหมือนกับคนที่ไร้ค่าจะบุญก็ไม่ได้จะบูก็ไม่ได้อยู่บ้านก็มีแต่เรื่องทะเลาะหางานทำก็ไม่ได้สงสัยเสือกระดาษอย่างข้าคงต้องไปไหว้เจ้าพ่อเสือสัก8รอบแล
4: ้
2: ว
4: โบราณว่าไว้ถูกคนโกงสอนลูกจงอย่าละโมบ
5: นั่นน่ะสิของถูกมันไม่มีดีหรอรู้เป็นกับดักแล้วยังวิ่งเข้าใส่มันสมน้ำหน้าจริงๆเลยเน
6: า
5: ะ
6: นึกว่าได้กำไรที่แท้ก็โดนหลอก
7: เอองกอยากได้ของถูกดีนะ
8: แล้วนะเสือพูดทำไม
7: อุ้ยอุ้ยใหญ่ใหญ่เลย
8: ใช่ข้าหลงซื้อของโจรเพราะมันมีอะไรคุณเลยขุดมันขึ้นมาคุยกันใช่ไหมเนี่ย
7: เราไม่ได้ว่าอะไร
8: ที่ว่าเสือซื้อของถูกมันว่าข้าชัดๆ
4: พี่ใหญ่เข้าใจผิดแล้วพี่ตาลี่ซื้อสาลี่มาฝากจะได้งกซื้อของถูกเจอแต่เขาเน่าๆ
5: ใช่
4: แ
5: ล้วใช่ใช่ครับคุณชายใหญ่นั่นไงสาลี่กองนั้นไง
7: ใช่ครับ
4: ข้าว่าตัวเองเสงกไปได้ยังไงหรือเป็นเพราะว่ามีใครบางคนร้อนตัวร้อนอย่างนั้นนะ
8: พูดอะไรข้าเป็นนายเจ้านะถ้าเป็นอวดดีเดี๋ยวมันไล่ออกซะเลยดิ
4: ข้าทำอะไรผิดอ่ะคุณชายสามท่านพูดหน่อยสิ
9: พี่ใหญ่แมวด้าพี่ตาลี่พอได้แล้ว
8: ช่วงเวลาเนี้ยเจ้าควรอยู่ในโรงงานนะแต่นี่ดันโดดงานออกไปซื้อซาลี่แค่อู้งานน่ะเขาก็ไล่ออกได้แล้ว
4: พี่ใหญ่ข้าซื้อมาตอนมาทำงานเมื่อเช้าเนี่ยเขาอู้งานตรงไหนข้าอยู่กับห้างเจนจินมาหลายสิบปีอ่ะเห็นความดีบ้างไหมไม่เหมือนคนบางคนอ่ะหลงซื้อเหมืองทองซื้อของโจรทำให้ร้านขาดทุน
8: พี่ตาลี่ได้ยินหรือยังมาเที่ยวแฉเรื่องของข้าเพราะข้าด่าเจ้าก็เลยแค้นใช่ไหมดีงั้นข้าไล่เจ้าเก็บข้าวเก็บของไปได้เลย
4: พี่ใหญ
8: ่
4: ข้าถามบอกมาถ้าท่านไล่ข้าจะไปถ้าให้อยู่ข้าจะอยู
9: ่พี่ตาลี่เห็นแก่ข้าเธอพอแค่นี
8: ้ไม่ต้องไปถามเขาข้าเป็นเท่าแก่ข้าไล่แล้วก็ไปเสไป
9: นี่พี่ใหญ
7: ่ใ
3: จ
7: ใหญ
3: ่พอทีเงียบได้แล้ว
9: ท่านแม่
7: ยินรอง
5: ยินรอง
3: เรือดีไม่กลัวคลื่นคนดีไม่กลัวคำด่าถ้าทำถูกก็อย่ากลัวคำนินทาการโต้เถียงอ่ะมักเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบจงระงับสติซะ
4: คุณชายใหญ่ข้าขอโทษที่พูดไม่ดี
8: ทีตอนนี้ถ้าเป็นพูดดีนายมาก่อนเลียชนะ
3: ตัวฮกตาลี่ก็ขอโทษแล้วทำไมเจ้า
8: ทุกคนรวมหัวกันแกล้งข้า
3: ฮะ
4: พี่ใหญ
3: ่ปล่อยเขาทำงานกันต่อ
7: ครับ
10: เห็นแล้ว
1: เพื่อต้อนรับทุกท่านสะใภ้รองจึงให้อาศีจัดเตรียมขนมให้ทานค่ะจานนี้ชื่อว่าสามัคคีจานนี้รักกันแล้วรุ่งเรืองจานนี้รักกันแล้วเจริญจานนี้ยิ้มให้กันแล้วโชคดีค่ะ
8: นี่เชิญเรามาเพื่อทานขนมอย่างนั้นเหรอ
1: สะใภ้รองมีอะไรก็พูดมาเถอะคืออย่างนี้นะคะข้ารู้มาว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งขณะที่ครอบครัวควรปรองดองจึงควรเปิดอกพูดดีกว่าเก็บเอาไว้
2: ถูกต้องเปิดออกพูดแล้วก็ปรับตัวเข้าหากัน
9: ไม่จะทำได้หงิกวางตัวไม่ถูก
8: อ๋อที่แท้จะเป็นตัวกลางว่างั้น
1: คนครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็ควรเปิดอกฐานะสะใภ้รองข้าย่อมให้เกียรติผู้อาวุโสท่านแม่ขอเชิญท่านก่อน
3: ตัวฮกข้าโกรธ3เรื่องเรื่องแรกเจ้าไม่เห็นข้าเป็นแม่ลืมความสัมพันธ์เรื่องที่2เจ้าใช้คนงานเป็นที่รองรับอารมณ์เรื่องที่3จะไม่ยอมรับผิดและก็ไม่ยอมปรับปรุงด้วย
9: พี่ใหญ่ก็ไม่เคยคิดแย่งกับพี่ที่ข้าไปช่วยที่ร้านก็เพื่อช่วยพี่เพราะข้ารู้ตัวข้าเป็นลูกอนุไม่มีสิทธิ์ในสมบัติ
2: ข้าเองก็ไม่เคยคิดแย่งข้าเป็นคนที่2 อยู่กึ่งกลางก็วางตัวลำบากนะแล้วที่พี่ว่าข้าไร้ค่าข้าเจ็บมากเลยอ่ะ
8: เพชรคนเจ็บที่สุดคือข้าข้าทุ่มเทเพื่อครอบครัวเคยโทษใครบ้างไหมตั้งแต่เล็กจนโตข้าช่วยงานแม่เล็กข้าเรียนรู้เพราะรู้ว่าสักวันต้องรับหน้าที่แต่ผลสุดท้ายกลับหาว่าข้าทำไม่เป็นหาว่าข้าซื้อของโจรใครบ้างไม่เคยผิดเอาเรื่องเล็กน้อยมาบีบข้าข้าจะไล่คนงานก็ไล่ไม่ได้

0: เอาหน้าไปไว้ที่ไหนยังไงข้าก็เป็นคุณชายใหญ่ตระกูลจินผู้สืบทอดกิจการนะอีกหน่อยข้าไปแย่นะตัวซิ่วช่วยงานได้เยอะแต่ลูกน้องรักเจ้าไม่รักข้าแล้วข้าจะอยู่ยังไงแม่เล็กชอบว่าข้ามือไม่ถึงเพราะว่าอยากยึดทุกอย่างไว้เองมากกว่า อย่าลืมสิว่าข้าทำทุกอย่างเพื่อร้านนะ
1: ใจเย็นๆท่านพี่ใจเย็น
2: ๆพี่ใหญ่เขาอึดอัดมากแล้วท่านแม่คิดยังไงล่ะคะ
3: ตัวฮกเป็นลูกชายคนโตย่อมเป็นผู้สืบทอดห้างทองแต่ว่าตอนเนี้ยข้ายังวางมือไม่ได้ดังนั้นข้าอยากให้เลือก2ทางคือ1เปิดร้านสาขาแล้วให้ตัวฮกไปบริหารถ้ากิจการก้าวหน้ามีกำไรข้าก็จะวางมือให้เขาดูแลต่อไป
4: มันก็ดีนะ
0: ไม่เห็นด้วยเหมือนล่อเสือออกจากถ้ำอ่ะ
1: นั่นน่ะสิถ้าเกิดอะไรขึ้นกับห้างใหญ่พวกเราก็แย่สิอาจจะมีใครฮุบก็ได
3: ้ก็ได้ทางเลือกที่2เปิดสาขาให้ตัวซิ่วส่วนตัวฮกอยู่ที่ห้างใหญ
0: ่ไม่เห็นด้วย
4: อีกแล้วเหรอ
0: ข้าไม่ได้ใจแคบนะแต่ข้าไม่อยากให้แบ่งเงินทุนถ้าเปิดสาขาแล้วลูกค้าแบ่งไปซื้อแบบเนี้ยห้างใหญ่มันก็แย่สิจริงมั้ยล่ะ
1: มันก็จริงนะแล้วถ้าสาขาแย่ห้างใหญ่ก็ต้องเกื้อหนุนจะฉุดห้างใหญ่แย่ไปด้วยนะสิ
3: โน่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้งั้นก็ปล่อยแบบนี้แหละ
0: เฮ้ยนี่แล้วเปิดอกพูดเห็นแก่ได้ชัดๆเน
2: า
0: ะ
2: อาจมีทางเลือกที่3นะ
5: ทางเลือกที่3ก็คือข้าถอนตัวถ้าข้าไปแล้วคนงานจะได้ไม่ต้องเอาแต่ถามคุณชาย3แล้วก็จะได้ไม่ต้องกลัวข้าจะฮุบร้านด้วยพี่ใหญ่พอใจหรือยังอ่ะ
0: ไม่พอใจจะห้ามเอาเด็ดขาดนะ
5: เฮ้ยจะเอาก็ไม่ได้แล้วจะเอายังไง
0: เดี๋ยวคนงานก็จะมาหาว่าข้านะบีบเจ้า
5: ออ
0: นี่เจ้าแกล้งประชดข้าหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจแล้วคนอื่นจะได้ว่าข้าใจแคบคอยเพื่อให้คนอื่นด่าข้าจินตัวซิ่วเจ้าที่มันเจ้าเล่ห์จริงๆไง
5: เงียบเลยก็เพราะพี่ใจแคบจริงๆนั่นแหละ
0: มันขึ้น
5: ข้าจะไม่ทนแล้วเข้าสาดถอยแล้วนะพี่ประวดเก่งรู้ตัวเองข้ารู้อดแล้ว
0: ใครกันหน้าที่เหลืออ่อน
3: เอาหน้าพอแล้วพอแล้วตัวซิ่วนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลง
2: น้องสามนั่งลงก่อนเย็น
4: ๆพี่ใหญ่แม่เล็กกับน้องสามนะอยากจะช่วยพี่นะหัดมีเหตุผลบ้างสิอย่าดื้อด้านนัก
0: อ๋อนี่ช่วยพวกมันไม่ช่วยข้าแล้วเนี่ย
4: ข้าแค่พูดตามเหตุผลแม่เล็กพูดถูกนะทุกคนต่างก็เห็นพี่ทำอะไรก็มีแต่ล้มเหลวอ่ะถ้าแม่เล็กมอบกิจการให้พี่ในตอนนี้พี่ก็คงจะล่อซะจนเละเทะ
0: อ๋อนั่นนะเจ้าเห็นใช่ไหมพวกมันรวมหัวกันบีบข้าพูดไปพูดมาก็หาว่าข้าแย่เป็นตัวซวยทำคนอื่นเดือดร้อน
4: โถ่เอ้ยมีเหตุผลบ้างสิ
0: จะไปลอกสองหัว
4: ข้าเปล่านะข้าเป็นกลางที่สุดแล้ว
0: จะมาลิ้นสองแฉก
4: นี่ข้าหวังดีอยากช่วยพี่จริงๆนะ
0: ข้าเห็นเจ้าเป็นน้องเจ้าเห็นข้าเป็นขี้ข้าก็ได้ในเมื่อเราต่างก็บันไส้กันอยู่แล้วนั่นแบ่งสมบัติเลย
6: แบ่งสมบัติ
7: เรื่องที่ตั้งไปวิญญาณไม่ต้องมายุ่งกันอีกแล้วจบกันแค่นี้
8: แม่นางอินผิงช่วยเอารูปวาดนี้ไปด้วยนะเพราะเราไม่ต้องหลอกชีซ่านอีกแล้วรูปนี้หมดประโยชน์แล้ว

0: Sortez !
1: No, you're...
2: Hey, that guy, why?

0: ทบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
8: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
11: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
14: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวช่วงสุดท้ายกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่ DSI เตรียมขอผลวินิจฉัยกกต.คดีหัวสว.ย้ำไม่ว่าผลจะชี้มูลทั้ง229รายจะชี้มูลบางส่วนหรือยกคำร้อง DSI ต้องนำผลพิจารณามาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่า DSI เตรียมทำหนังสือประสานขอรายงานผลการพิจารณาจากกกต.ในคดีหัวสว.โดยเร็วเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินสว.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษโฆษก DSI ระบุว่าต้องรอดูว่ากกต.จะมีมติชี้มูลส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งหมด229รายชี้มูลบางส่วนหรือยกคำร้องก่อนนำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานของคดีของ DSI พร้อมย้ำว่าผลของกกต.ไม่ได้ผูกพันสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินทั้งหมดเนื่องจาก DSI มีพยานหลักฐานของตัวเองจากการสืบสวน DSI ยังพบพยานหลักฐานชี้ว่ามีผู้เกี่ยวข้องคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.มากกว่า8รายโดยเฉพาะเครือข่ายระดับใหญ่มีการจ่ายเงินถึงระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงพรรคภูมิใจไทยเตรียมรอผลกกต.ก่อนสรุปสำนวนและสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้อัยการคดีพิเศษต่อไปมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชียงรายและประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหรือแบบดินขนาดกว้าง1เมตรยาว3เมตรสูง 1.5 เมตรเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่และเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำลดการกัดเซาะของดินอีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการน้ำจากธรรมชาติที่ทำให้พื้นที่มีน้ำใช้และให้ประโยชน์ได้มากที่สุดโดยฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชันนอกจากนี้ยังช่วยลดการกัดเซาะของตลิ่งลำน้ำและลดผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นกิ่งไม้ก้อนหินเพื่อกั้นชะลอน้ำในลำธารหรือทางน้ำเล็กๆให้ไหลช้าลงจักรยานทางไกลลาวูเอลตาที่สเปนสเตทที่21ซึ่งเป็นสเตทสุดท้ายของการแข่งขันใช้เส้นทางจากคาฟูกลานาดาถึงกลานาดาระยะทาง112กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นเส้นทางเรียบปรากฏว่าโทเบียสโจฮันเนสเซนนักปั่นนอร์เวย์จากทีม Uno X Mobility สปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง54นาที8วินาทีเฉือนชนะอันดับที่2อเลนซานโดโลเมเล่นักปั่นจากอิตาลีจาก XDS Astana Team ไปด้วยเวลาเดียวกันขณะที่เอนริกมาสนักปั่นจากสเปนจาก Movistar Team แม้จะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่109แต่ก็ทำเวลารวมหลังจบ21สเตทดีที่สุด73ชั่วโมง52นาที55วินาทีคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นแชมป์แกรนด์ทัวร์รายการแรกในอาชีพ
0: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: และทั้งหมดคือทันข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์เวลา 18:00 นแล้วกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เริ่มที่ 9:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรศิริ

0: เสี่ยเหยียนเป็นคนตรงเกินไปแต่ก็ไม่เหมือนใครเรื่องเล็กแค่นี้ต้องถึงกับออกไปบวชทำให้จวนเทียนซื่อของข้าต้องขาดแม่ทัพที่ดีต้าถังก้าวฟ้าต้องขาดเทพบุตรไปอีกหนึ่งคน
1: เรื่องนี้ต้องโทษจนถอยเจ้าแผนการที่หลอกยกก้าวฟ้าไปจากแม่ทัพเสื้อทำให้ไม่กล้าสู้หน้าใครจึงต้องเดินทางสายธรรมเพื่อไถ่โทษ
0: ไอ้โจรถอยเจ้าหูจี้ถ้าเขาไม่สามารถฆ่ามันได้ข้าจะไม่ขออยู่เป็นคน
1: ใต้เท้าข้าน้อยเพิ่งคิดแผนการอย่างหนึ่งได้ที่อาจช่วยแก้แค้นให้แม่ทัพเสี้ยได
0: ้เหรอประมุขเย่ว่ามา
1: พิชายุทธมีเมฆบุกเมืองสิ้นสุดบุกใจเบื้องบนตอนนี้ทหารทรยศขาดแคลนเสบียงใจทหารแตกซ่านข้าน้อยคิดว่าฉวยโอกาสตอนขาดเสบียงเปลี่ยนใจทหารทรยศทำให้ความแกร่งของทหารทรยศอ่อนลงจากความรวนเรดึงกำลังทหารทรยศกลับมาฉวยโอกาสบั่นทอนความร้ายกาจทหารทรยศของเจ้าอูจี้ขจัดความวุ่นวาย
0: เป็นแผนที่ดีมากประมุขเย่จะให้ข้าช่วยท่านยังไงแล้วก็บอกมาได้เลย
1: ข้าน้อยคิดว่าคิดจะเดินหมากสามก้าวหนึ่งหวังว่าใต้เท้าจะมีใจเมตตาสองใต้เท้ากระจายข่าวสารแสดงกำลังคนของข้ารับรู้ความร้ายกาจของเจ้าอูจี้ผู้ที่ถูกบีบคั้นไม่ต้องรับโทษทัน
0: สำหรับเรื่องนี้นะประมุขเย่ทางราชสำนักมีคำสั่งมาชัดเจนให้จัดการกับทหารทรยศเมื่อมีหลักฐานให้ประหารให้หมดถ้าหากว่าข้าฝักใฝ่โจร

0: แท่เจ้าเกรงว่าเมื่อไรจะสำนักข้าโทษออกมาข้าต้องมีโทษฐานะระแกราษฎร
1: ใต้เท้าท่านคงรู้ว่าเรื่องนี้จะรอช้าไม่ได้ถ้าการศึกยังยืดเยื้อผู้รับทุกข์ก็คือประชาชนถ้าราชสำนักข้าโทษท่านก็โยนความผิดว่าข้าผิดเบือนคำสั่งลูกผู้ชายคนไหนทำคนนั้นรับข้าจะไม่เป็นภาระให้ท่าน
0: ตัวข้านั้นกินเบี้ยหวัดราชสำนักแต่สู้ท่านไม่ได้ท่านห่วงชาติราษฎรทำให้ข้ารู้สึกละอายใจยิ่งนักทีเดียว
1: ท่านชมข้าเกินไปแล้ว
0: ดีขอเพียงให้ทุกอย่างสงบประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขข้าหลีเฉินเอิญพร้อมจะร่วมมือโดยไม่มีเงื่อนไข
1: แต่เท้าเห็นแก่ประชาชนในแผ่นดินย่ายฝันเลื่อมใส
0: เอ๊ะประมุขเย่แล้วข้อสุดท้ายล่ะ
1: ข้าน้อยกำลังรอให้ท่านใต้เท้าออกคำสั่งขนย้ายเสบียงช้างม้าจากหมู่บ้านจินซุยไปยังทัพหลวงทางใต้เพื่อเตรียมจัดการกับพวกทหารทรยศให้อ่อนล้า
0: ประมุขเย่ไม่เพียงแต่บรรยศสูงส่งทั้งยังฉลาดเกินคนใช้ทหารดังเทพโอ้เยี่ยมมาก
2: หยุด
3: จะเป็นใคร
2: ข้ามาหาเจ้าอูจี
4: ้เย่ฝันต้องการเสนอข้อแลกเปลี่ยนสินะ
2: ใช่แลกเปลี่ยนที่ข้าเสี่ยวชีมาเพราะประมุขเย่ไหว้วานเพื่อมาพูดเรื่องการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ
4: ตอนนี้ทหารของเราเผชิญหน้ากันอยู่มาคุยเรื่องนี้ในเวลาแบบนี้ช่างน่าขำสิ้นดี
2: เจ้าอูจี้จะพูดไปแล้วท่านก็เป็นคนในยุทธภพมีความโดดเด่นไม่ว่าชั่วดีเราสองฝ่ายต่างก็เป็นชาวยุทธท่านลองคิดดูสิทหารตั้งค่าอยู่ตั้งนานทำให้คนในยุทธภพทั้งสองฝ่ายอ่อนระโหยรอยแรงจิตใจอ่อนล้าถ้าหากท่านยึดในคุณธรรมมากขึ้นกว่านี้ก็คงจะเข้าใจดี
4: ได้รับข้อเสนอข้าอยากรู้ว่าเย่ฝันจะมาไม้ไหน

0: จ้าเย่ฝันคิดว่าตัวเองมีคุณธรรมแต่ความจริงเป็นคนโง่ตัวประกันที่ข้าคืนให้หน้าซีดตัวผอมเอากลับไปก็ไร้สมรรถภาพแต่ตัวประกันที่คืนให้ข้าต่างเป็นคนหน้าตาอิ่มเอิบมีสติปัญญาแลกเปลี่ยนโง่โง
1: ่บาบาทาฉลาดบาบาทาฉลาดบาบาทาฉลาด
0: ดีเจ้าแย่ฝันต้องรักษาชีวิตให้ดีรู้สภาพตัวเองอยากตายเพื่อได้หน้าได้ข้าเจ้าอูจี้จะสนองเองจะเชื่อเจ้าทุกอย่าง
2: ทุกท่านฟังให้ดีรบกวนไปดูพี่น้องที่เพิ่งกลับมาด้วยจะป่วยให้รักษาอ่อนแอให้บำรุงร่างกายคนที่อยากไปก็ให้ตามใจให้กลับไปอยู่กับครอบครัวผู้ที่จะอยู่ให้แจ้งผู้ดูแลพักทำงานต่อตำแหน่งเดิม
3: ประมุขทรงคุณธรรม

0: มา
1: อะไรจะ
0: มาต่อไปแล้ว
2: ห้ามแตกเหี่ยว
0: ช้าเลย
2: ขอเยอะๆหน่อยครับอ้วนครับกินจุก
0: โลภมาก
1: สองเลยนะหอมหอมแต่อยากกินเมื่อ
0: หอมหิว
3: สาบานได้ไหมว่านี่คืออาหารคนเขาวันนี้มันข้าวหมูข้าวหมาชัดๆ
4: อย่ามาบอกกวนด้วยทำไมกินก็ลิ

0: สองฝ่ายสู้กันต่างก็บาดเจ็บที่เดือดร้อนก็คือเสบียงอาหารต่างกระจุยกระจายทำให้อาหารขาดแคลนทั้งยังมีการลักขโมยมากขึ้นคือกลุ่มตัวประกันที่เย่ฝันแลกตัวมา
1: ฝ่าบาทกระหม่อมได้รับข่าวว่าเย่ฝันถวายดีกาต่อราชสำนักทำไมเป็นศัตรูกับเฮาฉีเหมินก็จะคืนสู่ยุทธภพโดยไม่มีเงื่อนไข
2: รุกที่ใจย่อมชนะเห็นทีว่าข้าจะดูถูกเย่ฝันเกินไป
0: ป่าบาทต้องกำจัดพวกมันซะบ้างเชือดกายให้ลิงดูไม่ให้มันกำแหง
2: นั่นมันแค่ปลายเหตุมันเป็นแค่พวกที่วุ่นวายบางคนซึ่งมันเป็นแค่พวกตัวล่อทหารที่เรามีย่อมจะสำคัญกว่าอย่าได้หลงกลเย่ฝันไม่งั้นทั่วทั้งค่ายของเราจะเกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันไม่คุ้มถ้าการศึกยืดเยื้อเงินที่มีอยู่ในคลังข้าจะแตะต้องไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ศึกนี้เราต้องแพ้แน่ดีที่เย่ฝันจะก่อความวุ่นวายข้าอยากจะรู้ว่าสถานการณ์มันคงจะไม่ง่าย
3: จะไปใคร
0: พักยินเย็น
2: ปล่อยเขาเข้ามาพวกเจ้าทั้งสองออกไปก่อน
4: เฮียค่ะ
0: จวนเทียนซื่อจะสรรเสบียงไว้จำนวนหนึ่งขนย้ายไปหมู่บ้านจินสุยลับๆกองทัพไม่เคลื่อนไหวส่งเสบียงไปล่วงหน้าเสบียงเหล่านี้ให้ราชสำนักยกทัพเข้าสู่ตะวันออกเฉียงใต้ได
2: ้ขนย้ายเสบียงเลยมีมากเท่าไหร่
0: เลี้ยงจำนวนพลแสนคนใน3เดือน
2: ถือว่ามีมากแล้วที่จะมาสมทบอีกล่ะ
0: เสบียงที่ตามมาสมทบน่ะฟ้าบาทคงจะทราบแล้ว
2: ดีเจ้ามาได้เวลาทหาร

0: หนูกลับมาแล้วคุณหนูใหญ่ของข้ากลับมาแล้วเหร
1: อ
0: สีหน้าสดใสจังเลยอ่ะคงหายบาดเจ็บแล้ว
1: ข้าเกือบจะเป็นปกติแล้วล่ะเอ๊ะพ่อกับพี่ห้าล่ะ
0: เขากำลังตื่นเต้นอยู่อ่ะ
1: ฮะเกิดเรื่องอะไรอีกเหรออ
0: ุ๊ยจะอะไรซะอีกล่ะแต่ว่าเป็นเรื่องดีนะประมุขเหมินวางแผนไว้เจ้าอูจี้ต้องหลงกลแน่เลยอ่ะคืนนี้นะถ้าเขาไม่ตายที่หมู่บ้านจินสุยก็ต้องไปตายที่เจียงตูแน่เลยข้าว่าเจ้าอ่ะกลับมาได้เวลาพอดี

0: ข้าใจแล้วล่ะความจริงข้าคาดเอาไว้แล้วอ่ะเจ้าสองพี่น้องต้องทำให้เจ้าอูจี้มีวันนี้ในที่สุดมันก็มาถึงจนได้อ่ะ
1: ข้ารู้เจ้าอูจี้ทำเรื่องเลวร้ายแต่พี่ห้าทำไมต้องฆ่าเขาด้วยล่ะไว้ชีวิตเขาไม่ได้เหรอ
0: เจ้าอูจี้น่ะทำชั่วไว้มากนะเพราะเรื่องความรักมันทำให้เจ้าตาบอดอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นข้าน่ะก็ไม่แน่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเจ้าอยากจะช่วยเจ้าอูจี้จริงก็ใช่ว่าจะไม่มีทาง
1: ต้องทำยังไงล่ะ
0: ช่วยเจ้าอูจี้ไว้ได้คนเดียวต่อไปจะฝ่าคลื่นใหญ่ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเจ้าเองก็ต้องปิดเป็นความลับด้วย
1: ข้าจะปิดเป็นความลับเจ้ารีบบอกข้ามาเถอะ
0: แผนการประมุขเหมินน่ะพวกเขาดักอยู่หมู่บ้านจินสุยเจียงตูเพื่อดักเจ้าอูจี้ไว้สองด้านบวกกับความช่วยเหลือของใต้เท้าหลี่ของจวนเทียนซื่อเจ้าอูจี้จะหนีไปไหนพ้นถ้าหากว่าเจ้าอูจี้จะเอาตัวรอดก็ต้องเดินผ่านหุบเขาซิ่วฟงซึ่งเป็นซอกเขาเล็กๆและเมื่อถูกปิดทางเขาจะหนีไปไหนรอดเล่าคิดดูเจ้าก็รู้ประมุขเหมินน่ะยกด่านที่ต้องปิดชีพเจ้าอูจี้มอบให้กับใคร
1: ก็คือเจ้าแม่นางเสี่ยวชี
0: โถเอ้ยเจ้าประเมินข้าสูงเกินไปนี่จะบอกให้นะความต้องการของประมุขก็ให้บิดาของเจ้าหวังอี้เฟิงไง
1: ท่านพ่อของข้า
0: ก็แน่นอนละสิทั้งมีข้าเสี่ยวชีไม่งั้นแล้วก็ข้าจะช่วยเจ้าได้ยังไงเล่า

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กาแฟนกบูรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: ใครยังกินกาแฟแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมีทั้งนมข้นหวานครีมเทียมน้ำตาลแบบจัดเต็มแบบนี้นะใครยังกินแบบนี้อยู่นี่ต้องระวังนะเพราะเป็นที่มาของหลากหลายโรคนะครับผมกาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจาก

0: ความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนี่สารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆแน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะอ่ะทีนี้ขอเข้าเพจโปรชั่นอีกทีนึงครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: 1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับเราจะเติมน้ำร้อนเข้าไปดูนะครับผมสิ่งแรกเลยเนี่ยพอเราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับคุณจะเห็นเลยว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยละลายเร็วมากนะครับผมใช้เวลาไม่นานเลยแล้วนี่ครับกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของกาแฟนกฮูกเนี่ยมันหอมขึ้นมาเตะจมูกเลยทุกคนนี่แล้วผมจะชนคนโชว์ให้ดูนี่อย่างนี้นี่เห็นไหมทุกคนคือมันละลายง่ายมากๆนี่เห็นไหมคือดูสีสันซะก่อนสีแบบนี้นี่คือกาแฟไทยที่เข้มข้นกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกบ้านเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้นะแล้วก็สามารถชงดื่มได้ทุกคนนะครับนี่คือกลิ่นหอมมากนะนี่คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% กาแฟแก้วนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับเหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่ชื่นชอบกาแฟนะอยากได้กาแฟที่รสชาติดีเข้มข้นกลมกล่อมติดบ้านไว้เนี่ยผมบอกเลยว่ากาแฟนกฮูกนะครับเดี๋ยวจะชิมโชว์ให้ดูนะครับหอมมากทุกคนรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยกาแฟนกฮูกนะครับอ่ะขอเข้าโปรอีกรอบนึงครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมช่วงท้ายแบบนี้นะผมขอขึ้นโปรอีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: ขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับ

0: ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: ท่านพ่อ
1: เจ้ามาได้ยังไง
0: ข้ามีเรื่องอยากพูดกับท่าน
1: ไปคุยทางด้านนู้นเถอะเจ้ามาทำไมเนี่ยกลับบ้านซะ
0: ท่านพ่อข้ามาขอให้ท่านปล่อยพี่อูจี
1: ้โอ้ยเจ้าอย่ามาขอชีวิตให้เขาอีก
0: ท่านพ่อฮักมานเท่าฉีเหมือนล่มสลายแล้วพี่อูจี้ถึงจะคิดฟื้นฟูก็ทำไม่ได้หรอกทำไมท่านต้องฆ่าเขาด้วยล่ะปล่อยเขาเถอะนะท่านพ
1: ่อเจ้าอูจี้เป็นภัยต่อยุทธภพเก็บเอาไว้ไม่ได้เรื่องนี้เจ้าไม่ต้องยุ่ง
0: ท่านพ่อปลดละชีวิตให้เขาด้วยเพียงท่านไว้ชีวิตเขาข้าสัญญาต่อไปข้าจะไม่พบกับเขาอีก
1: ลุกขึ้นลูกพ่อทำไมต้องทำให้พ่อลำบากใจ

0: ยุทธศาสตร์ยอดเยี่ยมสั่งทหารอย่างมีเชิงกองทัพวางแผนอย่างดีรู้จักอ่านศัตรูได้ขาดแผนการของท่านเนี่ยเป็นการล่องูออกจากโพรงทำให้พรรคมารเฮ้าฉีเหมินไม่สามารถติดต่อกันได้เป็นการแยกกำจัดทุกอย่างได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อผู้นำเย่ท่านยอดเยี่ยมจริงๆฮะ
1: ท่านชมเกินไปแล้วถ้าเพียงมีโอกาสประจวบเหมาะรวมถึงการมีทุกท่านสนับสนุนจึงสามารถเอาชนะได
0: ้เฮ้ยผู้นำแย่ไม่ต้องถ่อมตัวการศึกในวันนี้ใครๆก็รู้เป็นยุทธวิธีของท่านด้วยการทำให้เจ้าจรถอยเจ้าอูจี้ต้องเพ่นไม่เป็นท่าข้าหวังให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือร่วมแรงกันกำจัดเจ้าอูจี้เพื่อกระจัดภัยให้ตาถัง
1: ท่านแม่ทัพโปรดวางใจเจ้าอูจี้เป็นผู้พ่ายแพ้ไปแล้วทั้งฟ้าที่มืดสลัวเขาหนีไม่พ้นเงื้อมือท่านแม่ทัพแน
0: ่เอ๊ะจากคำพูดท่านผู้นำมันทำให้ข้าคลายกังวล
1: ท่านแม่ทัพถึงวันนี้เราจะเดินหมากชนะแล้วก็ตามกับที่เลยศึกมากมายต่อไปท่านจะจัดการยังไง
0: โอ้ผู้นำเย่แล้วท่านมีความเห็นเช่นใด
1: ข้าไม่กล้าออกความเห็นแต่ว่าไพร่พลของพรรคมารเฮ้าฉีเหมินเกิดจากการบังคับของเจ้าอูจี้ข้าหวังว่าท่านแม่ทัพจะไว้ชีวิตพวกเขา
0: ท่านผู้นำพูดมาก็มีเหตุผล

0: ได้ข้าจะขอเป็นธุระให้นอกจากเจ้าอูจี้กับหยีหวนตีจะจอมโหดนั่นนอกนั้นถ้าเขายอมวางอาวุธข้าจะไว้ชีวิตพวกเขาทุกคนให้กลับไปทำไร่ไถนาตามเดิม
1: ให้เขาละชั่วทำดีถึงจะเป็นคุณธรรมของปูลิม
2: ท่านผู้นำมีคุณธรรมเป็นความโชคดีของปูลิม

0: จ้าเซียวจ้าเป็นคนใจมืดดำเขานำความเชื่อของคนยุคปัจจุบันป้อนข้อมูลเกิดผลดีให้กับหลีจื้อเฉินทำให้มีลี่กูลี่กับหยีหวนตีเกิดความไม่เข้าใจทำให้ทั้งสองต้องทะเลาะกัน
1: 18คนที่เราสามารถหนีตายมาได้รอดพ้นจากข้าศึกเหลือเพียง18คนตอนนั้นหลีจื้อเฉินนำทัพทหารทรยศเลือดนองแผ่นดินไพร่พล 200,000 ต่างก็ล้มตายต่อมาสามารถหนีตายรอดพ้นจากข้าศึกเพียงทหารม้า18คนทหารม้า18คนไปอยู่ที่หุบเขามารอยู่ถึง10ปีจากนั้นเดินหมากใหม่ฟื้นฟูขึ้นมาได้บุกโจมตีปักกิ่งนับเป็นการเริ่มสถาปนาต้าถังแต่ว่าการลงเอยของข้าต่างกับหลีจื้อเฉินเลื่อนลอยไม่เห็นฝั่งถึงได้นั่งบัลลังก์ทองเป็นห้องเต้ก็แค่42วันมันก็เท่านั้น
2: นี่จะทึ่งเขาเครียดไปหรือเปล่าวะข้าไม่เคยได้ยินว่าหลีจื้อเฉินเป็นห้องเต้เลย
3: ฟาบาตรัสว่ามีก็มีสิตอนนี้ฟาบาตไม่ต่างไปจากโจโฉของสามก๊กถึงจะพ่ายแพ้แต่รอจังหวะที่จะขึ้นมาใหม
2: ่ถามเจ้าน่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: ข้าแค่บ่นให้พวกเจ้าฟังมีเรื่องอีกมากมายเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดหรอกข้าก็ไม่เคยเห็นทหาร18คนของหลีจื้อเฉินทั้งพวกเจ้าก็ไม่เคยเห็นว่าโจโฉหัวเราะยังไงใช่ไหมล่ะที่สำคัญตอนนี้ในยามคับขันเช่นนี้คือการให้กำลังใจแก่กันทุกคนฟังให้ดีนับแต่ตอนนี้ข้าจะปิดตัวฉายาประเทศนี้ทุกคนจะเป็นพี่น้องกันทุกคนต้องช่วยเหลือกันดูแลกันและกันร่วมแรงร่วมใจ
4: ข้าจะติดต่อประสานทุกท่านดูแลกันและกันร่วมแรงร่วมใจ
5: ขอติดตามหัวหน้าขอติดตามหัวหน้าขอติดตามหัวหน้าขอติดตามหัวหน้า
1: ดีจัดระเบียบแถวไปเขาหวงซานนับแต่นี้เขาหวงซานจะกลายเป็นเขาแห่งการฟื้นฟูของเราออกเดินทาง
6: ครับ
7: อารวาทันตะบุกขอให้ท่านยิ่งใหญ่ทั้งสี่ทิศมีความสุขตลอดไป
2: เจ้าอูจิ
1: คารวะท่านประมุขข้าน้อยเหิมเกริมชั่วขณะถึงได้ตั้งตัวเป็นฮ่องเต้ข้าน้อยอยากเคารพในตัวท่านขอมอบจิตใจให้พรรคนิกายแดงให้เป็นพรรคยิ่งใหญ่นับแต่นี้ข้าน้อยจะขอชำระกายและใจสวามิพรรคนิกายแดงนับถือเป็นพรรคเทพขอท่านประมุขโปรดเมตตาให้กับข้าน้อยคิดถึงเมื่อก่อนที่ข้าทุ่มเทให้นิกายแดงขอท่านประมุขละเว้นข้าด้วย
2: ตัวข้าเองสืบทอดตำแหน่งจากประมุขคนก่อนไม่ต้องการรื้อฟื้นความหลังเป็นศัตรูของบูลิมเจ้าบังอาจละทิ้งพรรคเป็นปรปักษ์กับพรรคทำร้ายใต้ล่าทำให้ข้าอยู่ในต้าทางไม่ได้ความผิดของเจ้าต้องตายสถานเดียว
8: ต้องตายสถานเดียว
1: ข้าน้อยสมควรตายขอท่านอย่าโกรธข้าน้อยสมควรตายขอท่านอย่าโกรธเลย
2: ถ้าเจ้ายอมกลับตัวกลับใจเชื่อฟังคำของข้าข้าก็จะให้โอกาสเจ้าแต่ถ้าเจ้ายังไม่สำนึกข้าก็จะไม่ละเว้นเจ้าอูจิคำพูดของข้าเจ้าเข้าใจไหม
1: ข้าน้อยจะขอเชื่อฟังท่านประมุข
8: พวกเรายินดีฟังคำสั่งท่านประมุข

0: จ้าเจ้าไม่คู่ควรกับมัน
1: ท่านรองหัวหน้าก็พอมีฝีมืออยู่คงเห็นชัดเจนแล้วสินะว่าเขาเป็นใคร
0: เอ๊ะซุนไฟเลี่ยงเขาตายแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ความจำดีนี่จำเขาได้แม่นเลย
0: แม่นางชีหยินซุนเฟยเลี่ยงกับหลี่เหยียนสมคบคิดฆ่าเสี่ยวเย่จือข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเขาเลยท่านต้องแยกแยะแต่ละเรื่องกับที่ฆ่ามาเนี่ยไม่ได้มาแก้แค้นแต่มีบางอย่างจะขอคำปรึกษาจากท่าน
1: คำพูดของเจ้าฟังดูเหมือนถือว่าข้าเป็นสหาย
0: ถูกต้อง
1: ถ้างั้นเชิญกลิ่นอะไรเนี่ยฉุน
0: ชี้หยินทำไมต้องแกล้งข้าขนาดนี้เนี่ย
1: นี่คือห้องลับของผีดิบไง
2: มีหน้าล่ะถึงกลิ่นตุๆ
0: ทำไมต้องเป็นพวกเขาด้วย
1: เจ้าเคยพูดเอาไว้นี่ศพใดมาถึงพักนิกายแดงจะเป็นผู้เยี่ยมยุทธในพักนิกายแดงจะมีวรยุทธใครที่จะเทียบเท่ากับวรยุทธของท่านประมุขได้ล่ะ
0: แต่พวกเขาก็ฟื้นคืนชีพได้ถ้าเขาฟื้นขึ้นมาพวกเขาก็ต้องฆ่าข้าก่อนสิ
1: ดูเหมือนว่าเจ้าจะหวาดกลัวเจ้าเองก็เป็นคนฆ่าอาซาซินไม่ใช่เหร
0: อต่อหน้าคนตายทำไมข้าต้องพูดความจริง
1: เจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะพวกเขาเป็นร่างไร้วิญญาณเป็นแค่นักฆ่า
0: แม่นางชีหยินความจริงแล้วตอนนี้หลี่เหยียนก็ตายแล้วเจ้าไม่มีเสาหลักส่วนตัวข้าพ่ายแพ้ให้เย่ฝันเขาต้องไม่ละเว้นข้าแน่เราต่างลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ควรจะร่วมกันพายสิช่วยเหลือกันแม่นางชีหยินท่านคิดว่าไง
1: แล้วเจ้าคิดว่ายังไงล่ะ
0: ควบคุมนิกายแดงข้าเย่ฝัน
1: ควบคุมนิกายแดงเริ่มแรกจะต้องฆ่าถังเสี่ยวว่านก่อน
0: ถูกต้องแต่ถังเสี่ยวว่านก้าวหน้าไปไกลข้าเกรงว่าช่วงเวลาที่จะฆ่านางเราจะทำไม่ได้เพราะว่านิกายแดงจะเห็นเราเป็นศัตรูแต่วิธีที่ดีตอนนี้ก็คือต้องทำให้คนในพรรครู้ว่าถังเสี่ยวว่านยังเป็นประมุขคลายความแคลงใจของพรรคโดยการให้ถังเสี่ยวว่านเป็นหุ่นเชิดของพรรคนิกายแดงไม่ทราบว่าแม่นางชีหยินจะยอมช่วยข้าหรือไม
1: ่ความคิดดีนี่ข้าจะลองเชื่อดูขออภัยทุกท่านวังหลังเป็นเขตต้องห้ามถ้าไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้าเด็ดขาด
0: ไม่ใช่ข้าที่อยากพบท่านประมุขแต่ว่าเป็นอาซาซินต่างหากที่ต้องการพบประมุขของเจ้าซึ่งข้าก็รั้งเขาไม่อยู
2: ่เออมันเขียวมาเลย
0: ยังไม่รีบคารวะประมุขอีก
1: คารวะท่านประมุข
2: คารวะท่านประมุข

0: จ้าปีศาจสาวมายืนพูดภาษาปีศาจอยู่ได้บอกให้ข้าจงรักภักดีพวกเจ้าทำผิดสถานใด
1: เจ้าอุยจี้บังอาจสามหาวกล่าวเช่นนี้กับข้าเหรอ
0: เพราะเจ้ามันไม่เท่าไรวันนี้ข้ารับหน้าที่เป็นยมทูตเพื่อจะมารับวิญญาณเจ้าข้ามันซะ
1: โตโต
2: พี่สาว

0: ป็นไงประมุขถังผีดิบเล่นสนุกไหม
1: เจ้าอุจิเจ้าอยากจะเป็นประมุขใช่ไหม
0: ประมุขถังพูดผิดแล้วประมุขถังยังคงเป็นประมุขพรรคนิกายแดงข้าเพียงจะขอยืมนามของเจ้าไปใช้หลังฝึกให้เจ้าเป็นผีดิบข้าก็จะไม่กลัวสิทธิ์นับหมื่นของเจ้าจะไม่เชื่อฟังข้าอีก

0: เปิดไป74สาขา
1: 74สาขา
0: 4ปีหลังไม่เฉลี่ยปีละ15ถึง18ครับคุณภาพของสินค้าต้องมาก่อนเราต้องทำระบบโรงงานเราให้ดีก่อนระบบคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ
1: ขยายเข้าสู่ CVS เข้า Modern Trade เรามีการเตรียมความพร้อมยังไงคะ
0: ความสะอาดสุขภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงมันต้องได้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้ขนมออกมาทันตามท้องตลาดลูกค้าเราพร้อมแล้วทั้งกำลังการผลิตทั้งเรื่องที่เราจะเซิร์ฟตลาดที่ใหญ่ขึ้น
1: โซอี้อยู่ที่งานไทยเฟกนะคะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะคะแต่เป็นระดับนานาชาติเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะไปที่บูธปังสยามนะคะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจากห้องแถวเล็กๆนะคะสู่การขยายหน้าร้านเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศและเขากำลังเติบโตไประดับนานาชาติแล้วเดี๋ยวไปดูเลยค่ะเจอแล้ว

0: อนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวความสักเซสของแบรนด์ปังสยามค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับชวดลจากกายวรกรนะครับ CEO ของปังสยามครับ

0: เราเริ่มต้นแบรนด์ปังสยามยังไงเพราะรู้ว่าพี่หนุ่มมาเริ่มจากการเป็นเจ้าของโรงงานก่อนนะคะแล้วก็มาออกเป็นแบรนด์ปังสยามแล้วก็อยากรู้ถึงที่มาที่ไปของคำว่าปังสยามพ.ศ. 2515
1: ตอนที่ทำแบรนด์ตั้งแบรนด์ปังสยามพ.ศ. 2515เนี่ยณตอนช่วงนั้นจำได้ว่าคำว่าปังสมัยนั้นคือถูกวัยรุ่นสมัยนั้นเอามาใช้ว่ามันคือความปังความมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเราก็มาบวกกับคำแรกของชื่อร้านที่บ้านที่เป็นโรงงานตึกแถวคือสยามรุ่งเรืองบวกกับปีที่เราเกิดมันเป็นปีที่คุณแม่สตาร์ท
0: ธุรกิจ
1: คุณพ่อสตาร์ทธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี
0: ่และเราก็เกิดในปีนั้นด้วย
1: ปีนั้นเลย
0: คำนี้ก็เลยมาอยู่ในชื่อแบรนด
1: ์ใช่ใช
0: ่ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นค่ะพี่หนุ่มความยากของการเปิดร้านเบเกอรี่เนี่ยมันมียังไงบ้างคะ
1: สมัยแรกที่เปิดสาขาแรกที่สุสาครเลยความที่เราใหม่กับความเป็นผู้ประกอบการที่ขายรีเทลปีแรกที่ลำบากก็คือเราเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานใหญ่เป็นต้นน้ำเป็นโรงงาน
0: เราเป็นโรงงาน
1: มาถึงมาทำรีเทลเลยอันนี
0: ้เราเลยพยายามอัดของทุกอย่าง
1: ใช่ใช่ซึ่งไม่ดี
0: มันอาจจะไม่ได้ขายได้ทุกตัว
1: ใช่เวลาเลือกสาขาเลือกการเปิดสาขาก็ไม่ได้คำนึงถึงทำเลไม่ได้คำนึงถึงทาร์เก็ตอันนี้ก็เป็นจุดที่ก็ต้องแนะนำให้น้องๆหลานๆนะหลายคนละคุณต้องดูเงื่อนไขเทรนด์เกมคืออะไรถ้าเราเปิดตรงนี้คืออะไร
2: ตอนที่เป็นบางสยามคือตอนนี้ก็เปิดไป74 สาขา
1: เพิ่งมาเปิดไล่ปีละ10กว่าสาขาก็ช่วง 3-4 ปีหลังนี่4ปีหลังได้เฉลี่ยปีละ15-18ประมาณนี
0: ้
1: มันถึงได้เร็วขึ้นมาจนเป็น70
0: แต
1: ่ก็มีเปิดก็มีปิดนะฮะต
0: ้
1: องบอกทุกคน
0: เออโปรดักต์ตัวไหนเป็นซิกเนเจอร์คะ
1: ซิกเนเจอร์ตัวแรกเลยก็ต้องเค้กโบราณครับเพราะเค้กโบราณมีอายุตั้งแต่ปีที่คุณแม่เริ่มทำดีกว่าก็คือ2515
0: อันนี้เป็นโปรดักต์ที่เป็นจุดเด่นเราแล
1: ้
0: วตัวที่ถ้าเกิดเป็นพี่หนุ่มเองอยากจะ recommend หรือแนะนำตอนนี้พี่หนุ่มมองเป็นตัวไหนคะ
1: ก็คิดว่ามีทั้งชิฟฟ่อนเค้กซึ่งเราทำสูตรเองที่มันเนื้อจะนุ่มกว่าชิฟฟ่อนทั่วไปสังขยาชาไทยไส้ใบเตยแล้วใบเตยมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขนมปังลาวาซึ่งเป็นเบสอยู่แล้วขนมปังลาวาไส้สังขยาใบเตยสังขยาชานมสังขยานมแล้วก็พวกเป็นพวกสังขยาเผือกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่มันขายยืนพื้นมาตลอดแล้วก็โปรดักต์ที่อยากแนะนำเป็นรุ่นใหม่คือเป็นสไตล์ขนมปังที่เป็นช็อกโกปังเรามาดัดแปลงทำเป็นใส่ไส้กะละแม
0: พี่หนุ่มมีกลยุทธ์ยังไงคะทำให้แบรนด์ปังสยามเนี่ยดูร่วมสมัยคนรุ่นใหม่ก็ยังนิยมที่จะมาทานแบรนด์ปังสยามอยู
1: ่น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เด็กๆ Gen Z เนี่ยกลับมา back to basic นี่พี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยนั่นเราก็ทำตีบเดิม GI เดิมนี่แหละแต่ว่าเราแต่งร้านให้มันดูโมเดิร์นขึ้นเอามา mix กัน mix and match กันให้เหมาะสมสินค้าเราก็ปรับ packaging นิดนึงแต่ว่าตัวแบรนด์ไม่ได้เปลี่ยนคือมาปรับแพคเกจจิ้งรูปแบบการขายใหม่ว่าเออขายเป็นยกกล่องไปทำเป็นของฝากไปบ้างอะไรเงี้ยทุกคนซื้อได้ขายคล่อง
0: ฟังดูเหมือนทั้งแพคเกจจิ้งดีไซน์ทั้งการออกแบบหน้าร้านการให้ไลติ้งต่างๆมันจะโบราณเลยทีเดียวก็
1: ไม่ใช่
0: แต่เป็นการร่วมสมัย
1: ใช่
0: ค่ะด้วยเมนูสินค้าต่างๆด้วยมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะคะ
1: ใช่

0: การเตรียมความพร้อมค่ะเวลาเราเติบโตขึ้นเราขยายเข้าสู่ CVS นะคะเข้า Modern Trade เรามีการเตรียมความพร้อมยังไงคะพี่หนุ่ม
1: คุณภาพของสินค้าต้องมาก่อนเราต้องทำระบบโรงงานเราให้ดีก่อนระบบคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญที่เราสามารถเข้าในตลาดแล้วเป็นแชร์ส่วนแบ่งอย่างเซเว่นหรือว่า Modern Trade ต่างๆเนี่ยเพราะว่าเพราะเราเรื่องคุณภาพเราให้ความสำคัญเรื่อง QA ระบบประกันคุณภาพนะครับแล้วก็การเซตไลน์ผลิตที่ต้องทันต่อความต้องการต้องได้ทั้งคุณภาพความสะอาดสุขภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงมันต้องได้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้ขนมออกมาทันตามความต้องการลูกค้าอันนี้คือพี่เพิ่งเปิดโรงงานใหม่ที่2เอาไว้เซิร์ฟกับสินค้าโมเดิร์นเทสินค้าที่คุณภาพที่ไฮขึ้นแล้วก็สินค้าส่งออก
0: การมาออกบูธที่ไทยเฟรชครั้งนี้ปี2569ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญเลยของบริษัทอยากให้พี่หนุ่มช่วยเล่าให้ฟังทีค่ะ

0: ปีนี้เป็นปีที่เราจะมีการเปิดไลน์ผลิตใหม
1: ่
0: ซึ่งเป็นไลน์ผลิตที่ผมทำไว้สำหรับสินค้าเบเกอรี่สดเอาไว้สำหรับส่งออกถือเป็นก้าวใหม่สำหรับปีนี้ที่เรามาเพื่อเปิดตัวว่าเราพร้อมละตอนนี้เริ่มตั้งกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องที่เราจะเซิร์ฟตลาดที่ยังมีอยู
1: ่ที่ใหญ่ขึ้น
0: ที่ใหญ่ขึ้น
1: อีกบูธหนึ่งก็น่าสนใจนั่นคือเซเซ่
0: เป็นแบรนด์ใหม
1: ่
0: ที่เป็นเหมือนเรือธงที่เราอยากขยายสู่ตลาดต่างประเทศเป็นขนมที่สามารถส่งออกด้วยแล้วก็ขายในตลาดแม้ทางชายแดนบ้านเราเซเซ่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโปรดักชั่นไลน์ใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามา
1: ที่บอกว่าขยายเชลฟ์ไลฟ
0: ์
1: ให้ยาวขึ้นเพราะว่าเราจะโฟกัสตลาดส่งออกที่มากขึ้นด้วย ในอนาคตค่ะพี่หนุ่มวางแผนว่าแบรนด์ปังสยามเนี่ยจะเติบโตไปในทิศทางไหนต่อคะ
0: พี่อยากให้องค์กรปังสยามเป็นองค์กรที่เติบโตแบบยั่งยืนถ้านโยบายที่ออกไปอย่างการอยู่แบบยั่งยืนมันต้องทำให้เด็กมีความสุขในการทำงานด้วยสำคัญที่สุดของเราคือฝ่ายผลิตที่เป็นเหมือนหัวใจที่ต้องผลิตอย่างของอย่างมีคุณภาพที่มีมอตโต้ในใจอยู่ที่มาจากคุณพ่อนะว่าเราซื่อสัตย์เราขยันเราอดทนแล้วเราก็มีความเกื้อกูลในองค์กรและให้ผู้อื่นเมื่อเรามีพอแล้วเราก็ให้กับสังคมสู่สังคม

0: 4ปีแล้วพี่หนุ่มผ่านอะไรมาเยอะมากคิดว่าอะไรคือ key success ที่ทำให้แบรนด์แปลงสยามเนี่ยคนรู้จักทั้งประเทศคะ
1: 10ถึง11ปีแรกเนี่ยล้มลุกคลุกคลานมาเปิดสาขาเนี่ยมีทั้งปิดทั้งเปิดเยอะมากจนมาเกือบ20เนี่ยนี่คือใช้เวลา10ปีเลยนะ
0: ค่ะ
1: จนมา4ปีหลังแหละที่เราอดทนและรอเวลาที่เอาแบรนด์เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นประกอบกับเจอี้ Digital Shot ครับการแหละแนะนำตอนที่ TikTok มาเนาะเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วเรามาใช้พวกเนี้ยมันมีประโยชน์กับ
0: ออนไลน์มาพาดวกด้วย
1: ใช่ๆ Key Success จริงๆคือพี่ยกให้กับพนักงานที่มาร่วมกับเรา
0: แต่เมื่อกี้พี่หนุ่มพูดคำว่าอดทนบ่อยมากเลยซึ่งโซอี้เห็นมันอยู่ในคีย์ที่พี่หนุ่มพูดมาเราขยันนะเราซื่อสัตย์เราอดทนแล้วเราเกื้อกูลนะคะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการที่อยากเขาทำธุรกิจครอบครัวเหมือนกับเราคะ
1: ถ้ายึดหลักความกตัญญูรู้คุณกตัญญูแล้วต้องกตเวทีตาด้วยคำว่ากตัญญูเนี่ยใช้ได้กับทุกสถานะนะครับไม่ใช่ใช้กับคุณพ่อคุณแม่เราหรือญาติพี่น้องเราทั้งซื่อสัตย์ขยันอดทนกตัญญูเกื้อกูลทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในความเป็นปังสยามมากสิ่งที่พี่เติบโตมาเนี่ยมีโอกาสเข้ามาพี่ไม่เคยเลือกเลยพี่คว้ามันแล้วพี่สู้พี่อยากจะบอกว่าคำว่าอดทนที่ผ่านมาคือมันก็ต้องมากับความมุ่งมั่นกับความสู้และอดทนนะครับ
0: อดทนมุ่งมั่นสู้ไม่ถอยค่ะและนี่ค่ะคือ The Success ของเราค่ะติดตามรายการ The Success ทาง ททบ. 5 HD นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงค่ะไอเดียแรงบันดาลใจและก็กลยุทธ์ในการทำธุรกิจรอคุณอยู่ค่ะ

รายการต่อไปนี้มีเนื้อหาที่น่ารักเกินไปโปรดใช้วิจารณญาณขอต้อนรับสู่โลกที่ความน่ากอดไร้ขีดจำกัดที่เต็มไปด้วยการเริ่มต้นใหม่เชิญรับชมอัศจรรย์แห่งความน่ารักตั้งแต่เสียงเรียกจากพงไพรอันน่าภาคภูมิใจไปถึงการผจญภัยกับเพื่อนใหม่นี่คือเรื่องราวการก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ของสัตว์เลี้ยงแสนพิเศษและพวกมันน่ารักจนต้องตะลึงเพราะลูกสัตว์เหล่านี้น่าเอ็นดูเกินไปแน่วแน่เกินไปน่ารักเกินไปเรื่องนี้เริ่มต้นที่บ้านริมทะเล

ที่3ที่ที่หมูมินิพอตเบลลี่ชื่อเบ็ตตี้อาศัยอยู่พร้อมกับครอบครัวใหม่ของมันลูกหมูพอตเบลลี่5ตัวตัวผู้2และตัวเมีย3ลูกหมูเกิดมาก็ลืมตาได้เลยและขาก็พร้อมวิ่งมีสปริงสำหรับกระโดดลูกหมูอายุ1สัปดาห์ก็กินอาหารแข็งได้แล้วพวกมันจึงเลิกพึ่งแม่ได้ไวนี่คือเพรสเซอร์ลูกหมูตัวเดียวที่สีเข้มพี่สาวลายจุดของมันแม็กกี้แล้วก็ลูลูตัวน้อยหมูที่สีชมพูที่สุดบรรพบุรุษโบราณของหมูพอตเบลลี่คือหมูป่าถูกนำมาเลี้ยงในประเทศจีนช่วง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลหมูเป็นสัตว์ชนิดที่2รองจากสุนัขในประวัติศาสตร์การนำสัตว์มาเลี้ยงหมูมินิพอตเบลลี่ถือกำเนิดที่เวียดนามและถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่อเมริกาผ่านแคนาดาช่วงปี1980แม้ตัวเต็มวัยจะหนัก80ปอนด์หรือมากกว่าพวกมันก็หาทางเข้ามาในบ้านของครอบครัวอเมริกันได้ด้วยเหตุผลที่ดีหมูฉลาดมากเท่าๆชิมแปนซีและช้างและบางคนกล่าวว่าฉลาดยิ่งกว่าสุนัขพวกมันสามารถฝึกในบ้านและทำสิ่งที่สุนัขทำได้เพรสเซอร์กำลังฝึกทักษะเล่นลูกบอลจากนั้นเพราะพวกมันเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงพวกมันจึงต้องสร้างสัมพันธ์ทางสังคมทำให้พวกมันชอบกอดเพรสเซอร์ขนเข้มขยับตัวอยู่เสมอแต่เมื่อมีผู้มาเยือนคนใหม่เพรสเซอร์และพี่น้องก็จะแยกกันเพนนี่สุนัขพันธุ์สปริงเกอร์สเปเนียลแค่อยากมาทักทายแต่หมูเป็นสัตว์ติดความเคยชินและพวกมันต้องใช้เวลาในการยอมรับของใหม่ๆหมูตัวที่เล็กที่สุดลูลูตัวสั่นอยู่หลังรองเท้าบูทถึงอย่างไรสัตว์มีขนตัวใหญ่นี้ก็ดูแข็งแกร่งมากเพนนี่ปกปิดความผิดหวังไม่ได้มีของเล่นมากมายแต่ไม่มีใครเล่นแต่มีหมูน้อยจอมกล้าตัวนึงให้โอกาสเพนนี่เพนนี่เก็บอาการตื่นเต้นไม่อยู่หมูน้อยเหล่านี้อาจต้องเป็นเพื่อนเล่นให้เพนนี่ในวันอื่นในละแวกที่เงียบสงบไม่ไกลนักมีลูกสัตว์อีก5ตัวที่เพิ่งถือกำเนิดกระต่ายมินิล็อบฝูงหนึ่งได้ชื่อนี้เพราะหูที่ห้อยพับตอนโตและขนาดตัวที่เล็กกว่าค่าเฉลี่ยฮาร์ลีย์เกิดก่อนโครเฟอร์ตัวเมียตัวเดียวของครอกรีบร้อนน้อยกว่าเล็กน้อยมันเกิดหลังพี่น้องตัวอื่น1ชั่วโมงเต็มไม่เหมือนลูกหมูตาและหูของลูกกระต่ายยังไม่ลืมเมื่ออายุ9วันพวกมันหนักน้อยกว่า5ออนซ์และยาวแค่2นิ้วครึ่งลูกกระต่ายเหล่านี้เป็นของแม่คนใหม่แอนนาเบลแม้ตอนนี้อาจยากที่จะเห็นความเหมือนในครอบครัวเจ้าก้อนตัวจ้อยขนปุยดูเหมือนหนูมากกว่าแต่ที่จริงกระต่ายไม่ใช่สัตว์ฟันแท้พวกมันคือสัตว์ฟันคู่เช่นกระต่ายป่าและไพก้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแถบอากาศเย็นของอเมริกาเหนือระหว่างที่น้องๆ งีบหลับฮาร์ลีย์ดูจากอุ้งเท้าที่กระตุกมันพร้อมที่จะออกวิ่งแล้วกระต่ายมีขาหลังทรงพลังที่ทำให้พวกมันวิ่งได้ถึง25ไมล์ต่อชั่วโมงและหักเลี้ยวได้ทันทีการก้าวเท้าที่ยอดเยี่ยมต้องใช้เวลาและการฝึกฝน
และฮาร์ลีย์ที่ทะเยอทะยานพร้อมเริ่มแล้วแต่ก็มีอุปสรรคระหว่างการเดินทางและฮาร์ลีย์จะต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อมันชนกำแพงการเดินทางเล็กๆทำให้มันเสียจุดนอนที่ดีที่สุดฮาร์ลีย์จึงเบียดน้องๆเพื่อแย่งที่คืนและจากนั้นบางสิ่งที่แสนพิเศษก็เกิดขึ้นการกระโดดครั้งแรกของฮาร์ลีย์เมื่อผ่านเหตุการณ์สำคัญฮาร์ลีย์นักกระโดดก็ผ่อนคลายและหยุดไว้แค่นั้นระหว่างนั้นโครเวอร์ก็เจอจุดเงียบสงบห่างความวุ่นวายเพื่องีบหลับอีกหลายสัปดาห์จากนี้มันจะมีเวลามากพอให้ลองกระโดดสำหรับตอนนี้มันจะฝันถึงเรื่องนั้นไปก่อนในชนบทที่อยู่ไม่ไกลมีบางอย่างที่ไม่ปกปุยเท่ากระต่ายอาศัยอยู่เม่นแคร์เป็นมิตรคู่หนึ่งชื่อแซมสันและเดลไลลาอย่าสับสนกับเม่นอเมริกันเม่นแคร์ถือกำเนิดที่ยุโรปแอฟริกาและเอเชียเม่นแคร์เป็นหัวข้อในหนังสือเด็กมาตั้งแต่ช่วงต้นปี1900จากนั้นความนิยมก็เพิ่มขึ้นในยุค90อาจเพราะตัวละครวิดีโอเกมโซนิกตั้งแต่ช่วงนั้นมาเม่นแคร์ก็เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลับที่แอบเลี้ยงมากที่สุดของชาวอเมริกันด้วยใบหน้าที่น่ารักธรรมชาติที่อ่อนโยนและน่าตลกเลยง่ายที่จะหลงไหลพวกมันและพวกมันน่ากอดกว่าที่ตาเห็นเมื่อหนามของพวกมันแบนราบก็จะเนียนจนจับได้คู่รักน่ารักแซมสันกับเดลไลลาแสดงความรักต่อกันมานานและตอนนี้พวกมันกำลังแสดงความรักต่อผู้มาใหม่ตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งชื่อบรูโน่สไปค์และพิปซึ่งอายุ7วันกำลังซ่อนตัวอย่างสุขสบายใต้ตัวแม่เม่นแคร์เด็กเรียกว่าลูกเม่นแคร์และเดลไลลาทำรังแสนสบายให้พวกมันลูกเม่นแคร์เหล่านี้หนักแค่1ออนซ์และตากับหูก็ยังไม่ลืมแต่พวกมันก็มีหนามที่เป็นเอกลักษณ์ปกคลุมหล่อมแหลมและเสียงเล็กๆซึ่งพวกมันใช้ได้อย่างดีตัวเมียตัวเดียวพิปพยายามใช้ขาเล็กๆของมันไต่ยิมชั่วคราวพี่ชายมันทั้งสองเมื่ออายุเท่านี้หนามของเม่นแคร์ยังนุ่มอยู่ซึ่งจะแข็งและหนาขึ้นเมื่อพวกมันเติบโตบรูโน่กับสไปค์หลับสนิทดูเหมือนจะไม่สังเกตเห็นการเอาเปรียบของน้องสาวขณะที่ลูกยังเล็กแม่เดลไลลาจะหวงลูกมากมันจึงปิดร้านและพาลูกๆเข้านอนกลับไปที่บ้านริมทะเลสาบหมูมินิพอตเบอร์รี่อายุ3สัปดาห์แล้ววันนี้พวกมันได้โอกาสสำรวจเขตแดนใหม่ในห้องด้านหน้าแต่ลูกหมูตัวน้อยแสนฉลาดระแวงพื้นกระเบื้องเงาวับแล้วพวกมันก็ตัดสินใจก้าวออกไปลูกหมูระมัดระวังตัวในที่ใหม่ๆและสิ่งใหม่ๆและพวกมันไม่ชอบถูกอุ้มด้วยสัญชาตญาณเพราะเมื่อเท้าอยู่เหนือพื้นพวกมันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่หมูที่ถูกเลี้ยงจะคุ้นชินทันทีและสนุกกับการถูกกอดดูเหมือนเพรสเซอร์จะมีจุดอ่อนที่การกอดสปริงเกิลสแปเนียลเพนนี่พยายามผูกมิตร

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ค่ะคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มีนถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มในไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็วๆ
2: เข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบรมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพึบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะอุ๊ยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
2: อัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเรากลัวอ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
2: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
3: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
2: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบรมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำ
0: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้น

ลูลูตัวน้อยขี้อายมากมันเป็นลูกหมูตัวเล็กที่สุดหนักแค่2ปอนด์ขณะที่พี่ๆหนัก3ปอนด์และสำหรับมันยักษ์ใหญ่ขนยาวนี้ใหญ่เกินไปลูลูจึงพยายามเต็มที่ที่จะกลืนหายไปกับของประดับแต่เพนนี่อาจมีโอกาสหาเพื่อนได้อย่างน้อยหนึ่งตัวหมูน้อยแข็งแรงแม็กกี้กำลังปลูกฝังความกล้าหาญที่จริงมันสนอกสนใจเพื่อนร่วมห้องขนยาวตัวใหญ่นี้แต่บางครั้งเพื่อนใหม่ก็อาจจะกระตือรือร้นเกินไป

ได้เวลากลับไปหาคนคุ้นเคยแล้วที่บ้านกระต่ายมินิล็อบขนาดเป็น2เท่าของเมื่อสัปดาห์ก่อนและหูตกอันเป็นเอกลักษณ์ก็เริ่มตกเมื่ออายุ2สัปดาห์ตาของพวกมันก็ลืมและพร้อมจะสำรวจโลกภายนอกอันกว้างใหญ่โดยเฉพาะฮาร์ลีย์มันซ้อมการเคลื่อนไหวและรอใช้ไม่ไหวแล้วกระต่ายคือสัตว์สังคมโดยธรรมชาติแต่ก็เหมือนมนุษย์บางตัวเข้าสังคมน้อยกว่าตัวอื่นเช่นโคลเวอร์ที่ดูจะไม่คิดว่าการรวมกลุ่มน่าสนใจนักมันรีบออกไปจากที่นั่นและมองหาจุดที่ไม่ค่อยมีใครแม้จะเล็กแต่ก็เป็นที่ของมันตัวเดียวระหว่างนั้นกลับไปยังกลุ่มกระต่ายน้อยพี่น้องของโคลเวอร์อยู่ท่ามกลางงานแต่งขนบันนี่ฟรายการแต่งขนคือวิธีสร้างลำดับชั้นและตอนนี้ฮาร์ลีย์กำลังได้รับการปรนิบัติแบบราชวงศ์แต่ฮาร์ลีย์ไม่ใช่กระต่ายที่อยู่นิ่งได้นานมันเลยพละออกมาเพื่อค้นหาการผจญภัย

ึ่งลงท้ายด้วยการทำให้กระท่อมของโคลเวอร์แน่นขนาดกว่าเดิมดีนะที่มันเต็มใจจะแบ่งปันกลับไปที่บ้านเม่นแคระเมื่ออายุ4สัปดาห์ลูกเม่นก็โตขึ้น3เท่าเมื่อแม่เดลายล่าหวงลูกมากลูกเม่นจึงอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยพี่น้องบรูโน่และสไปค์และตัวเมียตัวเดียวพิปไม่ได้สีบรอนซ์ของแม่เดลายล่าเลยสีของพวกมันเรียกว่าสีเทาอัลจีเรียซึ่งได้มาจากตัวพ่อแซมสันและพวกมันจะพัฒนาขนสีขาวเหมือนกันเมื่อโตขึ้นขั้นตอนนี้เรียกว่าสโนว์ฟลิกกิ้งพิปนำหน้าแก๊ง19เสมอมันพร้อมจะทดสอบน้ำแล้วเพื่อปกป้องตัวเองจากนักล่าเม่นแคระจะหดกล้ามเนื้อหลังเพื่อชูหนามขึ้นแต่เม่นแคระมีชื่อเสียงที่สุดเรื่องกลยุทธ์ป้องกันตัวที่ไกลกว่านั้นม้วนตัวเป็นลูกบอลสร้างสิ่งกีดขวางหนามที่น่ากลัวตัวเมียตัวเดียวพิปกำลังมองหารังที่พี่น้องไม่ได้รับเชิญเม่นแคระเคลื่อนไหวมากที่สุดช่วงรุ่งสางและพรบค่ำดังนั้นระหว่างวันพวกมันจะแอบอยู่ไกลๆด้วยการขุดรังและพิปไม่ยอมให้อุปสรรคใดๆมาขวางทางมันอาจเจอจุดซ่อนตัวที่สมบูรณ์แบบแล้วระหว่างนั้นบรูโน่กับสไปค์ก็กำลังโชว์พลังให้เม่นแคระตัวอื่นเมื่อสายพันธุ์นี้เผชิญหน้ากับกลิ่นหรือรสใหม่พวกมันจะทำสิ่งที่ค่อนข้างประหลาด

รำบิดงอพิสดารนี้เรียกว่าการทาตัวซึ่งพวกมันจะเลียตัวเองด้วยร่องรอยของรสชาติใหม่ๆมีทฤษฎีบอกว่ามันปิดบังกลิ่นของเม่นแคระเพื่อซ่อนตัวจากนักล่าไม่ว่าวิธีการนี้จะบ้าแค่ไหนมันก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมโปรดของพวกมันอย่างชัดเจนกลับไปที่บ้านของลูกหมู5ตัวมินิพอดเบลลี่เติบโตขึ้นทั้งขนาดและความกล้าแม็กกี้เป็นเพื่อนกับเพนนี่สปริงเกอร์สแปนเนลผู้อาศัยอยู่ด้วยแล้วและมันปูทางให้พี่น้องได้สำรวจเพื่อนเล่นตัวใหม่ตัวนี้

เพนนี่ทนต่อความสอดรู้สอดเห็นของพวกมันจนถึงจุดหนึ่งได้เวลาของการหย่อนใจและสำหรับจมูกให้ดมกลิ่นสิ่งที่พวกมันชอบที่สุดอาหารในกรณีนี้คือกล้วยแต่มันอาจจะเป็นสัตว์ผักหรือแร่ธาตุอะไรก็ได้ความพร้อมใจของหมูที่จะขบเคี้ยวทุกอย่างคือสิ่งที่ทำให้พวกมันเป็นนักเอาตัวรอดที่แข็งแกร่งสมกับเป็นสายพันธุ์ของมันแม็กกี้ไม่ขี้อายเวลากินเหมือนหมูแต่เจ้าตัวจ้อยตาสีน้ำเงินลูลูพลาดอาหารเพื่อไล่ตามพี่น้องให้ทันลูลูควรนอนให้น้อยลงและกินให้มากขึ้นหมูน้อยที่ถูกตามใจตัวนี้เลยได้อาหารเที่ยงส่วนตัวของมันเองกลับไปที่บ้านกระต่ายมินิล็อบกำลังหูตกเมื่ออายุ4สัปดาห์หูของพวกมันจะอ่อนลงและห้อยก็ส่วนใหญ่นะแม้ฮาร์ลี่จะเกิดเป็นตัวแรกและกระโดดเป็นตัวแรกแต่หูซ้ายของมันตกลงช้ากว่าใครซึ่งฮาร์ลี่ก็ไม่ปล่อยให้เรื่องนั้นหยุดมันนี่เป็นวันออกภาคสนามและมินิล็อบก็พร้อมแสดงการเคลื่อนไหวให้ชมรายการแรกคือวิ่ง3หลาและฮาร์ลี่วิ่งเร็วที่สุดทุ่มน้ำหนักคือรายการต่อไปตามด้วยกระโดดสูงวิ่งข้ามรั้วและสุดท้ายวิ่งลอดอุโมงค์รายการโปรดของมินิล็อบแม้แต่โคลเวอร์ขี้อายยังอยากจะให้ถึงตามันวิ่งลอดอุโมงค์จนกระทั่งฮาร์ลี่ทำให้มันเป็นกีฬาเข้าปะทะทางด้านบ้านเม่นแคะเม่นแคะอายุ7สัปดาห์แล้วและน้ำหนัก7ออนซ์ก็ใกล้เคียงกับขนาดของตัวแม่เดลไลล่าพวกมันจึงพร้อมแผ่น้ำในวันแรกที่ออกภาคสนามเม่นแคร์ขี้เล่นและอยากรู้อยากเห็นและบรูโน่กับสไปค์วิ่งเล่นไปทั่วกับของเล่นใหม่เม่นแคระยังมีชื่อเรื่องความรักในกีฬาบางชนิดด้วยซึ่งเจ้าของเม่นแคระเรียกว่าติดท่อหลังรับมือกับเด็กๆแม่ก็รอไม่ไหวที่จะกลับไปที่เดิมขณะที่พี่น้องบรูโน่กับสไปค์ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงกับการเล่นตลกของแม่ตัวเมียตัวเดียวพิปก็มองและเรียนรู้และไม่ช้าพิบผู้กระตือรือร้นก็ลงมือทำความวุ่นวายนี้ได้ดึงดูดผู้มาเยือนดูเดอร์สุนัขดัชชุนของครอบครัวนี่เป็นโอกาสแรกที่มันได้เจอผู้มาใหม่ตัวน้อยแหลมคมและมันอาสาทำหน้าที่พี่เลี้ยงทันทีแต่เม่นแคร์ไม่มั่นใจเรื่องพี่ใหญ่แปลกหน้าตัวนี้และเวลาเล่นกับพิปที่มีหนามมันเป็นการเล่นฝ่ายเดียว

0: ไม่น่าแปลกใจดูโดลคิดว่าเป็นเกมเล่นซ่อนหาแต่เม่นแคระเหนื่อยจากการเล่นทุกอย่างแล้วดูโดลไว้มาวันหลังนะ
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชมเปี้ยนนะครับวันนี้วันจันทร์นะฮะจันทร์แรกของสัปดาห์สดใสซับซ่าไปกับเรา2คนผมจะโลธนภัทรนะครับ
1: ลำมินพุทธิดาค่ะ
0: เป็นไงบ้างตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเปิดรายการหาวแล้วเหรออ
1: ุซ่าแอบ
0: โอ้โหง่วงอะไรขนาดนั้นนะอยากจิบกาแฟสักหน่อยไหมฮะ
1: ใช่ค่ะมันรู้เลย
0: เดี๋ยววันนี้มีให้จิบมีให้จิบแต่ว่าจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่มิ้นมาได้ชิมกาแฟไปด้วยใช่ไหมสายพันธุ์อะไรจำได้ไหม
1: คิดซิคิดซิคิดซิน
0: ั่นก็คือสายพันธ
2: ุ์โรบัสต้า
0: ถูกต้อง
1: แล้ววันนี้จะได้ชิมสายพันธุ์อะไรคะ
0: วันนี้นะฮะจะได้ชิมสายพันธ
2: ุ์อาราบิก้า
0: เป็นสายพันธุ์ที่อยู่บนดอยที่จังหวัดตากนั่นเองนะฮะว่าแต่มิ้นรู้หรือเปล่าว่าสายพันธุ์โรบัสต้ากับอาราบิก้าเนี่ยต่างกันยังไง
1: หนูรู้แค่ว่าเปรี้ยวแต่หลังจากนั้นไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เลยใช่ไหม
1: ร
0: ู้
1: แค่ว่ามีความเปรี้ยวนิด
0: นะฮะคืออยากจะบอกว่าเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้าเนี่ยเป็น2เมล็ดกาแฟที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเยอะมากๆเวลาเราไปกินกาแฟที่ไหนเราก็จะเห็น2สายพันธุ์นี้อยู่เสมอนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงการปลูกกาแฟอาราบิก้านะครับเขาบอกว่าจะค่อนข้างที่จะบอบบางต้องปลูกในพื้นที่สูงนะฮะประมาณ800เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลนะฮะแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพอากาศที่กึ่งร้อนกึ่งเย็นแล้วก็มีความชื้นสูงนี่คืออาราบิก้าส่วนโรบัสต้านะครับโรบัสต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะทนทานต่อศัตรูพืชแล้วก็โรคนะครับมีกำลังการปลูกการผลิตเนี่ยที่สูงนะครับแล้วก็สามารถปลูกได้ที่ความสูงเนี่ยตั้งแต่200จนถึง800เมตรจากระดับน้ำทะเล
1: อันนี้น่าจะหาปลูกได้ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าเพราะว่าปลูกได้ต่ำกว่าได้เตี้ยกว่าแล้วก็มีความทนทานมากกว่านะครับส่วนรสชาตินะฮะกาแฟอาราบิก้าเนี่ยจะมีความหลากหลายมิติมากกว่านะครับก็คือสามารถให้รสชาติที่มีความนุ่มนวลขมออกหวานก็ได้ขมออกเปรี้ยวก็ได้นะฮะแสดงว่าที่มิ้นไปชิมมาเป็นเปรี้ยวๆเนี่ยก็คือนี่เลยเป็นอาราบิก้าแต่หวานเนี่ยความหวานจะน้อยกว่าแล้วก็มีความเป็นกรดที่ต่ำกว่าสายพันธุ์โรบัสต้าส่วนกาแฟโรบัสต้านะครับจะมีรสชาติไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับคือขมโดดมาเลยกลิ่นสัมผัสคือเขาบอกว่าจะคล้ายๆกับช็อกโกแลตแล้วก็ถั่วประมาณนั้น
1: อย่างนี้หนูก็อยากจะลองแล้วอะ
0: อยากลองแล้วใช่ไหมอ
1: ยากลองแล้ว
0: เดี๋ยววันนี้ได้ชิมแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูที่มาที่ไปก่อนไหมเนี่ยสายพันธุ์ที่จะให้มิ้นได้ชิมวันนี้นะฮะก
1: ็
0: คืออาราบิก้า
1: อาราบิก้าหนูงงแล้ว
0: จากภาคเหนือจะเป็นยังไงไปชมคลิปกันครับ
3: สวัสดีครับวันนี้ชุมชนแชมเปี้ยนมาอยู่ที่

0: แฟมาก็คีตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสอยาจังหวัดตากผมชื่อสัตดาสัพพมาเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมาก็คีหมู่บ้านของเราเป็นเผ่าปากยออยู่บนพื้นที่สูงใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าตามโครงการสร้างภาษารายได้ให้กับชุมชนกาแฟของเราได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวดกาแฟสุดยอดกาแฟไทยในปีพ.ศ.2564เป็นกาแฟ EC ไม่ใช้สารเคมีปลูกแบบธรรมชาติเริ่มตั้งแต่การเพาะกล้าเอาไปปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติกับทรัพยากรป่าไม้เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเรานำไปแปรรูปเป็นขบวนการต่างๆและพร้อมที่จะจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นรายได้ของชุมชนไปครับก็เป็นการตากแดดได้ไดร็กกันนี่ตับแบตฮันนี่ครับแบตนี้ก็แบตวอตก็จากกาแฟยังมีการรับวิถีชีวิตอย่างเช่นการทอผ้าปากยอการทอกระเป๋าเสื้อผู้หญิงผู้ชายและเรามีน้ำตกมอโกคีมาจากเทือกเขาถนนทนชัยเขตอุกอยจากน้ำตกประมาณ300เมตรมีน้ำพุร้องมอโกคีด้วยครับแหล่งท่องเที่ยวที่สักการะอีกที่หนึ่งคือวัดพระธาตุในที่โจครับตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดตากเป็นอีกที่หนึ่งที่สักการะขอพุทธศาสนาสิ่งนี้ของที่นี่คือมองเห็นเทือกเขาธนาสีได้ชัดเจนตับเลยครับตับเลยพันโดครับ
1: กาแฟมองโกคีที่เราได้เห็นไปในคลิปนี้นะฮะได้รับรางวัลสุดยอดกาแฟไทยอันดับที่12ของประเทศนะครับจากกรมวิชาการเกษตรรางวัลการันตีบอกเลยว่ารสชาติกาแฟเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็มีกระบวนการการผลิตที่เรียกว่าแปรรูปเป็นแบบวิถีชาวบ้านนะครับแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะไปรู้จักมากขึ้นไหมกับกาแฟมองโกคีรวมไปถึงที่เราได้เห็นไปอินฟลูเอนเซอร์ประจำชุมชนนะฮะตอนนี้รออยู่ทางนู้นแล้วนะครับนี่ไปเลยดีกว่านะครับและนี่ก็คือ2แขกรับเชิญของเรานะครับท่านแรกก็คือพี่ศักดาทรัพย์ประมาณครับประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านมอโกคีตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับแล้วก็อีก1ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรสินกันทาครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดนั่นเองครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขออนุญาตเรียกพี่ศักดากับอาจารย์เอ็ดนั่นเองนะครับนี่เป็นไงบ้างฮะพี่ศักดาเมื่อกี้เห็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประจำชุมชนบ้านมอโกคีใช่มั้ยฮะพูดเก่งมากเลยอ่ะแต่ตัวจริงดูแบบเรียบร้อย ในคลิปดูพูดเก่งมากเรามีชีวิตวิถีความเป็นอยู่ยังไงบ้างทำไมถึงปลูกกาแฟได้เยอะขนาดนี้อ่ะ
0: คือรักษาต้นนาคือปลูกเสริมในป่าในประมาณนั้น
1: หมายถึงว่าปลูกกาแฟในป่า
0: ครับ
1: นะฮะเอาสายพันธุ์มาจากไหน
0: ก็สายพันธุ์มาจากต้นนาที่แม่เธอเขามาส่งเสริมช่วงที่ปลูกใหม่ๆอ่ะ
2: ก็อาจจะต้องเสริมคุณศักดาที่หนึ่งนะครับเพราะว่าจากที่เราไปเรียนรู้นะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดนะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในพื้นที่นะครับมีหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมงานวิจัยในชุมชนนะฮะเราก็มีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ไปศึกษาเรื่องของแนวทางการพัฒนาการผลิตกาแฟของมอโกคีนะครับซึ่งเรื่องของเรื่องที่เราศึกษามาเนี่ยก็คือว่าทางกลุ่มเขาได้พันนะครับเขาได้พันกาแฟเนี่ยมาจากหน่วยต้นน้ำแม่เถยที่อำเภออุ้มก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เข้ามาปลูกในพื้นที่นะครับก็ตั้งประมาณสัก10ปีมาละนะครับแล้วก็มีการขยายการปลูกมาเรื่อย
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มีการแปรรูปนะครับเช่นเอาไปแปรรูปเป็นโปรเซสต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็ยกระดับมาเป็นในเรื่องของการคั่วมาการทำการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็อนาคตอาจจะไปต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยว
3: แล้วการแปรรูปนี่เป็นยังไงบ้างคะ
0: คือกาแฟมันมีคือแปรรูปได้
3: 3
0: process
3: คือ
0: ครับคือตัววอทฮันนี่ได
1: ้ process แบบวอทนี่คือยังไง
2: ยังวอท process ที่คุณศักดาเขาทำเนี่ยคือเขาจะเก็บเมล็ดกาแฟที่สุกที่มันเป็นสีแดงๆใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาเก็บมาเลยนะเขาจะเอามาใส่เครื่องสีเพื่อที่จะเอาเปลือกสีแดงออกมันก็จะเหลือเม็ดในข้างในใช่ไหมครับเม็ดในข้างในเนี่ยเขาก็จะเอาไปล้างเอาไปล้างให้เมือกมันออกเมื่อล้างเมือกออกเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงเอาไปตากแดดได้อันนี้คือว่าเรียกว่าโปรเซสหรือว่าเป็นกระบวนการที่เรียกว่าแบบเปียก
1: แล้วอีกแบบนึงก็คือแบบฮันนี่
3: อันนี้คือตัวฮันนี่
2: ครับ
3: ตัวนี้เขาจะมีรสชาติหวานหน่อยใช่ไหมคะ
0: เขาเอารสชาติน้ำผึ้งฮะ
3: เอารสชาติน้ำผึ้งเลย
1: คือยังไงฮะโปรเซสของฮันนี
0: ่โปรเซสฮันนี่คือไปเก็บเม็ดเชอร์รี่แดงมาเสร็จก็กลับมาสี
3: เอาสีเลย
2: สีเปลือกแดงออก
1: สีเปลือกแดงออก
0: ครับตัดทั้ง
2: แล้วก็ยกตากเลย
1: ไม่ได้ล้าง
3: อ๋อไม่ต้องล้างอ๋อไม่ล้างตากเลย
1: เฮ้ยมันถึงเรียกฮันนี่คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ

0: ใส่น้ำผึ้งใช่ไหม
1: ครับไม่ใช่ครับ
0: อ๋อไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: เพราะรสชาติจะออกหวาน
2: เพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้ล้างน้ำรสชาติความเดิมเดิมเขาก็ยังอยู่
3: ให้มันแห้ง
0: อ๋อ
2: แต่ถ้าอันนี้เขาล้างน้ำอ๋อ
0: ใช่เป็นวอชเป็นทันนี้อีกแบบนึงก็คือเป็นแบบดราย
2: ดร
0: ายนี่คือยังไง
3: ดรายนี่คือไปเก็บเชอรี่มาแล้วก็เก็บไว้คืนนึงแล้วล้านเสร็จก็ตัดทั้งเปลือกเลย
1: ครับ
0: ตัดทั้งเปลือกเลย
1: ครับไม่ต้องล้างไม่ต้องสีเปลือก
0: ไม่ต้องสีไม่ต้องล้าง
2: ครับ
0: อย่างนั้นเลยอย
1: ่
0: างน
1: ั้
0: นเลยซึ่ง3โปรเซสนี้รสชาติที่ได้ออกมาก็คือจะไม่เหมือนกัน
3: จะไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันเดี๋ยวถามก่อนนิดนึงว่าแล้วการทํางานของคุณในชุมชนบ้านมอโกคีเราถึงเรียกว่าเป็นกาแฟมอโกคีเนี่ยนะฮะทํางานกันยังไงบ้าง
1: ที่ชุมชนมอโกคีเนี่ยเค้าจะจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะมาบริหารจัดการกลุ่มกาแฟนะครับทางอย่างของคุณศักดาเนี่ยเค้าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโมโกคีครับเข้ามาบริหารจัดการในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกอะครับแล้วก็เอามาแปรรูปแล้วก็ขายอีกทีนึง
2: ผลตอบรับที่ได้กลับมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: มีการตอบรับก็คือส่งขายทางออนไลน
0: ์
1: นะครับก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนเช่นทางวิเลยชุมชนตากนะครับก็แนะนำว่าเราเอาไปลงในแพลตฟอร์มของเว็บไซต์แบ่งปันใช่ไหมครับว่าแล้วเราไปขายในแพลตฟอร์มนั้นรวมไปถึงว่าก็จะมีเอกชนนะครับที่เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนแล้วก
0: ็
1: มาช่วยเหลือในเรื่องของการตลาดอย่างเช่นของร้านมิสซัมเมอร์นะ
0: ครับ
1: ท่านก็เอามาแปรรูปมาคั่วที่กรุงเทพแล้วก็ขายเปิดร้านขายที่กรุงเทพ
2: อันนี้คือเราส่งแล้ว
1: ครับอันนี้นี่คือเขารับมาเรามาเป็นลูกที่กรุงเทพ
0: แล้วอย่างอาราบิก้าของมอร์โกคีเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นยังไง
3: จุดเด่นนี่คือจัดระดับนั้นเลยสูง
0: คือสูงกว่าที่อื่นเลยใช่ไหม
3: ครับพันสอง
2: สูงพันสอง
0: โอ้โหหนึ่งพันสองร้อย
2: แบบ800ใช่ไหมเรื่อง
0: จริงคือ800ขึ้นอันนี้1,200
1: ครับและอีกอย่างหนึ่งที่พี่เจนจุดเด่นของเขาที่ผมเห็นที่สังเกตก็คือเขาเวลาเขาไปรูปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้วิถีชีวิตในการเข้าม
0: า
1: ใช้ใช่ไหมครับเช่นใช้โคกตำเวลาเขาจะสกระเทาะเปลือกกะลาออกเปลือกกะลาของกาแฟตัวนี้ออกนะอันนี้คือเอกลักษณ์ของชุมชนอีกอันหนึ่ง
0: ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทำแบบนั้นอยู
1: ่
0: ก
1: ็
0: คือไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีอะไรใดๆ
1: ค
0: ือยังใช้ความเป็นวิถีชุมชนแท้ๆอ่ะมาน้องมิ้นเรามาชิมกันหน่อยดีกว่าไหมพี่ศักดาจะให้ชิมตัวไหนก่อนดีฮะ
3: ตัวดรายก่อน
0: ตัวดรายโอเคตัวดราย
2: ตัวเบาก่อนใช่ไหมคะค่อยๆไล่ระดับไปเลย
0: มาเดี๋ยวพี่จะชิมเป็นตัวฮันนี่อันนี้คือชิมแล้วยังฮะ
1: ได้ๆ
0: อ่ะน้องมิ้น
2: อุ้ยเปรี้ยวปึ๊ดเลย
0: เปรี้ยวใช่ป่ะ
2: แต่ความขมจะจางๆบางๆขมบางๆ
0: ขมบางๆ
2: ใครที่แบบว่าไม่เคยกินกาแฟแล้วอยากลองอ่ะต
0: ้
2: องว่ากินได้ตัวนี
0: ้อ่ะอันนี้แบบฮันนี่
1: ครับ
2: หอมมั้ยคะ
0: หอม
3: แต่ผมมาอยู่รายการเรื่องพรีวัน
0: หือโหดีก็มีความเปรี้ยวนะขมแต่เปรี้ยวแต่ในขณะเดียวกันมีความหอมออกหวานนิดๆ
2: อันนี้ไม่มีหวานเลยอันน
0: ี้
2: เปรี้ยวเลย
0: อันนี้จะแบบติดหวานเบาๆแต่ว่าขมโดดเปรี้ยวตามแล้วก็หวานนิดๆอันนี้คือเป็นรสชาติของเขาเลยอันที่ถูกต้องเลย
1: ครับมันก็จะเป็นการผสมผสานของรสชาติหลายๆตัวลงกัน
3: น้ำพื้นนะ
0: ถ้าเกิดใครที่อยากจะชิมอยากจะสั่งช่องทางการสั่งซื้อสั่งได้ที่ไหน
1: Facebook ก็กาแฟโมโกคี
0: กาแฟโมโกคี
1: ครับ
0: ใน Facebook สามารถสั่งได้เลย
1: ครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแพลตฟอร์มของแบ่งฝัน .comอันนี้ก็เป็นของร้านมิสซัมเมอร์ครับก็สามารถที่จะไปกินได้นะร้านเขาอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่แถวกรุงเทพนน
2: ท์ถ้าใครอยากกินก็สามารถไปชิมที่ร้านได้เลย
0: ไปชิมที่ร้านก่อนแล้วถ้าเกิดชอบนะคะก็คือสั่งได้อ
1: ีกทางนึงก็คือเบอร์โทรของตรงเลยเบอร์เลยครับ
0: เบอร์โทรอะไรฮะ
3: 0933126123
0: อ่ะแต่ว่าพี่ศักดาลงมาจากดอยขนาดนี้นะครับคงไม่ได้เอาแค่กาแฟมาให้เราชิมใช่ไหม
2: เราไม่ปล่อยให้กลับไปง่ายๆแน่นอน
0: ค่ะใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะพี่ศักดาจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากชาวปากากยอมให้เราได้รับชมด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายช่วงนี้นะครับไปพร้อมกับเสียงเพลงน
2: ี่
0: เป็นเสียงเพลงของคนในชุมชนใช่ไหม
2: ใช่
0: เป็นเพลงอะไรยังไงฮะ
3: เป็นกะเหรี่ยง
0: เป็นกะเหรี่ยง
3: ครับแต่หน้าคือ
1: มันเป็นเครื่องดนตรีอย่าง
2: นึงของ เ
3: ครื่องดนตรีของยุคสมัยโบราณเขาจะเล่ง
2: เ
3: วลาไปจิตสาวมันต้องไป
0: นี่เวลาไปจิตสาวต้องไปด้วย
2: ชอ
0: บตรงนี้ชอบตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวทิ้งท้ายช่วงนี้ไปพร้อมกับคลิปเสียงเพลงจากชาวปากากยอครับ

0: คุณนะครับขอบคุณครับผมนี่
1: เป็นไงเด็กปันเด็กปัน
0: เด็กปันเลยใช่ไหม
1: ล
0: ุ้
1: นนี่ยืนลุ้นบนจอว่าเลยว่าจะหมุนลงมาจบท่าที่บอกกันไว้ไหม
0: ทำได้ดี
1: ทำได้ดีค่ะค่ะต่อไปก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ
0: ชุมชนแชมเปี้ยน
1: อย่างที่เกริ่นกันไว้แต่ต้นแล้วว่าไม่ได้มีของดีแค่กาแฟ
0: ใช่นะครับมีอีกหนึ่งของดีของของชาวกะเหรี่ยงหรือว่าของชุมชนมาโกคีก็คือน้องที่เดินแบบเมื่อสักครู่นี้
1: ใช่ไม่ใช่กระเป๋าที่เขาสะพาย
0: กระเป๋ากับเสื้อผ้าที่ใส่ใช่ไหมแต่ต้องถามก่อนน้องที่มาเดินแบบเมื่อกี้เป็นใครฮะ
2: เป็นคุณจูนครับเป็นเจ้าของร้านมิสเมอร์นะครับที่มาโกคีมาแปลรูปอยู่กรุงเทพ
0: อ๋อเป็นเจ้าของร้านกาแฟแต่คือใส่เสื้อผ้าของชาวกะเหรี่ยงมาแล้วแบบดูน่ารักมากแล้วคือต้องมาเดินแบบด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เออนะแต่ต้องบอกงี้ครับคุณผู้ชมฮะชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นชนเผ่าที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทอผ้ามากๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าไปเยี่ยมชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่ไหนจะเห็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เลยโดยเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมปกติจะเป็นผู้หญิงทอนะฮะคือผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่รู้ความเลยก็จะได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาฝีมือการทอผ้ามาจากแม
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ใช่แล้วก็คนที่ในชุมชนเขาก็จะทอผ้าใช้กันเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นย่ามที่เราเห็นนะครับหรือว่าทอผ้าเอาไว้ใช้ในพิธีสำคัญต่างๆนะครับอย่างที่มิ้นบอกมีความเป็นแม่สีเรือนมากๆอย่างน้องมิ้นเหรอฮะ
1: จะวนมาดูทำไมใส่รวยอย่างใดเลยหรอไม่มีความเป็นแม่สีเรือนใดๆเลยค่ะ
0: แม่สีรวยแทน
1: อันนี้ดี
0: นี่พูดถึงผลิตภัณฑ์ผ้าก็คือนี่แหละที่เราเห็นทั้งพี่ศักดาแล้วก็อาจารย์เอสใส่อยู่ใช่ไหม
1: นี่ด้านหลังของเราเลย
0: เอกลักษณ์การทอผ้าของชาวกะเหรี่ยงคืออะไรฮะ
2: เขาจะใช้วัสดุธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะฝ้ายนะครับคือเขาจะปลูกในนาจะปลูกฝ้ายในนาข้าวแล้วก็ถึงเวลาเขาจะเก็บฝ้ายนำมาปั่นแล้วก็มารีดเป็นเส้นฝ้ายแล้วก็มาทอเป็นเสื้ออย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็สีอะไรต่างๆเขาก็จะใช้สีพวกวัสดุจากธรรมชาติเป็นพวกสมุนไพรเป็นพวกไม้อะไรต่างๆนะในป่าที่เขามีอยู่นะเอามาย้อมเป็นสีอะไรต่าง
0: ๆแล้วคนในชุมชนเราก็คือทอผ้ากันทั้งชุมชนเลยทำไมต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงทอทำไมเขาไม่ให้ใช้ผู้ชายทออันนี้สงสัย
3: คือมันเป็นงานผู้หญิง
1: งานประณีตใช่ไหมคะ
0: มีความประณีตเหมือนผู้ชายก็ไปใช้แรงงานนอกบ้านแบบทำไร่ทำสวนไปผู้หญิงก็คือทอผ้าอยู่ในบ้านสวยๆไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ตายแล้วถ้าหนูไปอยู่แล้วหนูน่าจะไปแอบทำไร่ทำสวนก
0: ันแต่ว่าลายที่เราเห็นอยู่นี้คือเป็นลายซิกเนเจอร์ของชาวกะเหรี่ยงเลยใช่ไหมฮะปากกากยอเลยใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่คุยกันนอกรอบเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยชาวกะเหรี่ยง
1: ค
0: ือมีหลายชื่อหลายชนเผ่าแยกย่อยไปอีกแต่ว่าปากกากยอก็คือเป็นกลุ่มชนที่แบบใหญ่มากมีเยอะมากแต่ว่านี้คือเป็นลายซิกเนเจอร์ของปากกากยอเลยใช่ไหมที่เป็นลายๆตรงๆมาแบบนี้
1: ค
0: ือ
1: เป็นลายของชุมชนเราเลยใช่ไหม
3: ใช่ทำง่ายคือไม่ต้องปาดอะไรมากมายคือพอมาสิ
0: คือได้เห็นลายแบบนี้ที่ไหนรู้เลยว่าเป็นชาวปากกากยอนะครับแล้วสีล่ะฮะสีอย่างที่บอกว่าได้มาจากธรรมชาติ
2: จริงที่บอกไปคือมันเป็นวัสดุจากธรรมชาติ
0: ครับ
2: มันเป็นศัพท์ทางเขาผมจำไม่ได
0: ้
2: ว่าเขาเรียกอะไรแต่ว่ามันเป็นคืออย่างเช่นบางทีอาจจะเอารากไม้เนี่ยมาตำเป็นสีแล้วมาย้อมอีกทีนึงเลยครับ
1: หรือถ้าอยากได้สีเขียวเราก็อาจจะเอาใบไม้มาทำ
2: ใช่ครับมันจะมันมีวิธีของเขาอยู
0: ่อ๋อครับส่วนใหญ่เขาของเครื่องใช้เสื้อผ้าเราจะทำเป็นสีอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ชาวปากกากยอ
3: ครับสีนี้
0: ก็คือสีแดง
2: สีแดงส่วนใหญ่เป็นสีแดงแล้วก
0: ็
2: ถ้าเป็นมันก็จะเป็นเขาจะมีประเพณีของเขา
0: ครับ
2: อย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้หญิงยังไม่ได้แต่งงานเขาจะใส่ชุดยาว
3: สีขาว
2: สีขาว
0: เป็นเหมือนชุดแสกยาวลงไปเลยสีขาวอันนี้ที่ยังไม่แต่งงาน
3: แต่งงานคนไหนแต่งงานรู้ไหม
0: รู้เลยเหรอ
3: คร
0: ับ แล้วถ้าเกิดแต่งงานแล้วล่ะ
2: แต่งงานก็เหมือนน้องที่เดินตะเกีย
0: บ
2: ครับ
0: เป็นเสื้อประมาณนั้นแต่ว่าน้องอาจจะยังไม่ได้แต่งแต่หมายถึงว่าลักษณะการแต่งกายนะฮะแบบที่น้องใส่ก็คือ
1: จะดูเรียบร้อย
0: รู้เลยว่าเป็นคนแต่งงานแล้ว
2: ใช่ใช
0: ่เป็นสองชิ้น
2: ครับเป็นชิ้นเป็นเสื้อชิ้นเดียวแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นผ้าถุง
1: คือคนแต่งงานแล้ว
0: ถ้าเป็นหอแยกเลย
3: จะไม่ได้คือเขาใส่ชุดขาว
1: ถ้ายังไม่แต่งก็เป็นชุดเดียว
3: สีชุดเดียว
0: เหมือนประหนึ่งว่าเป็นแบบเด็กบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ยังไม่แต่งงานก็คือใส่ชุดขาวยาวๆไปอ๋อนี่คือเดินมารู้เลยไปจีบมัวซัวไม่ได้ขาวมาเนี่ยจีบได
3: ้
0: แต่ถ้าเกิดใส่ชุดแบบเมื่อสักครู่นี้มาจีบไม่ได
1: ้
0: มีเจ้าของแล้ว
2: ไม่มีเจ้าของแล้ว
3: ไม่มีประกัน
1: ไม่มีประกัน
0: ไอ้ไม่มีประกันโอ้โหนอกจากนี้ไม่มีประกันไม่มีประกันเออแล้วอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเสื้อเป็นย่ามเป็นผ้าของเรานี่คือเรามีจำหน่ายในชุมชนด้วยไหม
3: มี
0: ออนไลน์ด้วยไหม
3: อย่าง
0: อ๋อแค่ในชุมชนอย่างเดียว
3: ครับขายสร้างรายได้ชุมชน

0: มีแผนไหมคะว่าในอนาคตจะมีขายออนไลน์
1: ก็รอดูอยู่ว่าคุยกันไว้
2: มีแผนครับเพราะว่าตอนนี้เราลงไปเรื่องของการท่องเที่ยวครับแล้วก็จะไปส่งเสริมในเรื่องของการเอาผ้าอีก
0: เป็นของฝากอะไร
2: ใช่ใช่ครับ
3: อันนี้ดีอันนี้ดีนะครับและนอกจากตรงนี้แล้วในชุมชนของเรามีผลิตภัณฑ์อะไรอื่นอีกบ้างไหมฮะ
2: ถ้าเป็นงานฝีมือก็จะมีเท้าผ้าแล้วก็มีที่ดิบกาแฟแล้วก็มีกาแฟอีกอันหนึ่งที่อย่างที่ผมบอกไปก็คือกำลังทำคือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าในโมกุคีเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายใช่ไหมครับเช่นน้ำตกบัวน้ำพุร้อนวิวธรรมชาติอะไรต่าง
3: ๆแต่ละที่เขามีชื่อไหมสวยงามแค่ไหนอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่ามีน้ำตก
0: น้ำตก
3: สวยๆเลยคืออะไรฮะ
4: ชื่อครับโมกุคี
3: น้ำตกโมกุคีเลยเหรอฮะลงเล่นน้ำได้ไหม
2: ลงได้ครับ
3: ลงได้ด้วยวันนี้น่าจะสวยเน
4: า
3: ะเป็นน้ำตกอยู่ท่ามกลางหุบเขาแบบอยู่บนดอยอะไรเงี้ยเนาะ
2: ใช่ฮะ
3: เย็นๆเลยแล้วก็มีอะไรอีกครับเป็นน้ำพุ
2: เป็นบ่อน้ำร้อน
4: ครับน้ำร้อน
3: ชื่ออะไร
4: ก็มอคคี
3: มอคคีเหมือนกัน
4: คือห้วยเดียวกัน
3: อ๋อห้วยเดียวกัน
0: ครับ
3: บ่อน้ำร้อนจุดเด่นคืออะไรฮะเราแบบลงไปแช่ได้ไหม
4: ครับลงไม่
2: บ่อน้ำร้อน
0: ร้อนบ่อน้ำซุปก่อนบ่อน้ำเดือด
4: สามารถต้มไข่ได
3: ้อ๋อต้มไข่ได้ถ้าถึงขั้นต้มไข่ได้คือคนลงไม่ได้แน่นอนนะ
0: บ่อน้ำเดือดอันนี้
3: น้ำเดือด
2: ตอนนี้บ่อน้ำร้อนมันยังไม่ได้ปรับปรุงเรื่องของสภาพภูมิทัศน์ก็เลยการเดินทางอาจจะลำบากนิดนึงก็สายลุยครับน่าจะเหมาะสม
3: โอเคต้องลุยหน่อย
0: ถ้าไปเที่ยวนี่มีกิจกรรมอะไรทำบ้าง
2: กิจกรรมตอนนี้ที่เราลงไปนะเราไปวางแผนในเรื่องของการจะทำเส้นทางท่องเที่ยวแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการเดินชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนแล้วก็มีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจว่าถ้าไปแพ็กเกจ1นะจะไปไหนบ้างแพ็กเกจ2ไปไหนบ้าง3ไปไหนบ้างอะไรเงี้ยครับผม
3: แล้วถ้าเกิดคนไปเนี่ยจะมีกิจกรรมแบบว่าไปแบบเก็บกาแฟ
2: มีบ้างมั้ยมีครับถ้าจะไปเก็บกาแฟก็ต้องไปในช่วงของที่มันสุกเต็มที่ก็ประมาณตุลาพฤศจิกา
3: แล้วถ้าเกิดจะไปพักเหรอครับมีแบบโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์อะไรอย่างเงี้ยมั้ย
2: มีครับเค้าก็นี่จะเป็นเจ้าของอยู
3: ่อ๋อ
2: เจ้าของโฮมสเตย์ก็อยู
4: ่ครับธรรมดาเนี่ย
3: สร้างเล่นๆแต่พักได้จริงใช่ไหมฮะ
4: สร้างเล็ก
3: ๆอ๋อเล็กๆเล็กๆ
0: เราจะสร้างที่พักมันสร้างเล่นๆได้ด้วยเหรอ
3: ปิดเล็กๆเล็ก
2: ๆ
3: เป็นที่พักเล็กๆเป็นแบบว่าโฮมสเตย์แบบว่าชิลๆ
2: ชิลๆ
3: ให้ชุมชน
2: ที่เราร่วมกับชุมชนทำมันนั้นเนี่ยเราคิดแพ็กเกจไว้เช่นพัก2คืนน่ะคนละ 1,000 แต่ว่ามันมีขั้นต่ำในเรื่องของการ
0: มีอาหารอะไร
2: มีอาหารมีที่พักให
3: ้
2: คนละ 1,000 แล้วก็มีไกด์นำเที่ยวทีนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของจำกัดนิดนึงว่ากี่คนขึ้นไปให้มันคุ้มทุนกับชุมชนที่จะต้องมาบริหารจัดการ
0: ที่จะต้อง
3: แสดงว่าแบบ
0: เขามาทำหน้าที่ครูคอยดูแลเรา
3: ไม่ใช่ว่าแบบทั่วๆไปคน2คนจะไปคือตอนนี้เรากำลังทำเป็นแบบเหมือนเป็นกลุ่ม
2: ครับเป็นกลุ่ม
3: นะ
2: ครับ
4: เป็นกลุ่
2: มเพราะเดินทางมันก็ค่อนข้างที่จะลำบาก
3: แล้วอาหารอะไรก็คือกินกับคนในชุมชนเลย
2: ครับอาหารเราก็วางแผนว่าอาจจะมีเซตของอาหารพื้นถิ่นเซตหนึ่งแล้วก็เซตที่ว่าคนที่เขากินได้อีกอันหนึ่งครับ
3: อาหารพื้นถิ่นเขากินอะไรอ่ะ
4: ข้าวเบื่อ
3: ข้าวเบื่อข้าวเบื่อคือยา
2: คือข้าวนี่แหละครับเหมือนเรานึกถึงโจ๊กแต่ว่าเขาใส่ผักเข้าไปใส่ผักสารพัดผักเข้าไปถ้ามีเนื้อก็ใส่เนื้อถ้าไม่มีเนื้อก็ไม่เป็นไร
0: เอาใส่ทุกอย่างที่ลง
2: ใส่ถ้ามี
3: เนื้อเข้าไปเป็นโจ๊กผักรวม
2: ใช่ใช่
3: โจ๊กผักรวมถ้ามีเนื้อสัตว์อะไรก็ใส่เข้าไปอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับให้พี่ศักดาก่อนละกันเชิญชวนคนไปเที่ยวชุมชนเราหน่อย
5: สามารถไปเที่ยวชุมชนโมกุคีได้ครับแต่การเดินทางให้ค่อนข้างลำบากหน่อย
0: สำหรับสายลุยเลย
5: ครับสำหรับสายลุยขึ้นดอยลงน้ำตกไปน้ำพุอะไรชิมกาแฟ
3: นี่ชิมกาแฟได้ด้วยนะก็เดี๋ยวให้อาจารย์เอ็ดนะครับฝากไปถึงกาแฟโมกุคีหน่อยคร
2: ับ ก็ฝากกาแฟโมกุคีไว้นะครับเพราะว่าก็เป็นกาแฟถือว่าเป็นกาแฟน้องใหม่นะครับที่เข้ามาในวงการเนาะนะครับก็ขอฝากไว้นะครับว่าลองชิมดูครับ
3: เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับพี่ศักดานะครับประธานวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโกคีตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับรวมไปถึงอาจารย์เอ็ดด้วยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดนั่นเองนะครับขอบคุณน้องปังเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: และช่วงหน้านะคะเรายังมีกิจกรรมดีๆกับโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะคะจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอชมในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับแน่นอนกับช่วงนี้ชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะครับเป็นโครงการที่ยังคงเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะครับอยากจะให้ทุกๆชุมชนเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองนั่นเองนะครับเพื่อจะได้มาเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็มาอวดของดีโชว์ของเด็ดนะครับและที่สำคัญใครที่ผ่านการคัดเลือก

0: ก็จะได้เป็นสมาชิกในโครงการของเรานะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำคอนเทนต์ทำผลงานมาออกอากาศในรายการของเรานั่นเอง
1: ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะคลิปที่ผ่านการออดิชั่นนะคะเป็นคลิปของคุณพิมพ์ริสาธนาวัฒน์วรโชติค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
0: ครับ
2: ได้แล้วหักมาแล้ว1ก้านนะคะมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงลูกกำช่ำทีทุกคนบอกนะคะตอนนี้อยู่ในมือพิมแล้วเราจะไปลองชิมกันว่ารสชาติมันเป็นแผ่นๆนะคะชิมกันทุกคนฟาดอ่ะฟาดนะเดี๋ยวจะลองชิมไหมแต่ร้อยนะปาดปาดหวานหวานดูซี่ดำดำหวานเนี่ยยังไม่รู้ร้อยอยู่ร้อยอยู่ทุกคนลูกกำช่ำเจี้ยงหวานกินได้ค่ะอย่างเต็มต้องเลยมาตาเดียวเลี้ยงมากว่าละมุ้ยมากินลูกกำช่ำหน้าบ้านพี่ไม่รู้เพื่อนใครเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวฟันหลับไหมไม่ดำดำอยู่ดำแล้วฟันดำแล้ว
0: โอ้โหอินฟูของเราสวยธรรมชาติมาก
1: สวยธรรมชาติสวย
0: คือแบบ
1: ฟันเดิมฟันดำโทนเลยไม่ควรสวยเลย
0: โอ้สวยเลยเออนะฮะชอบชื่อคลิปด้วยนะฮะคลิปชื่อคลิปก็คือลูกกำช่ำที่กินแล้วฟันดำ
1: ใช่
0: เคยกินไหม
1: หนูไม่เคยกินลูกกำช่ำอะแต่เคยกินได้ผลไม้ที่ทำให้ฟันดำพวกลูกว่าพวกอะไรเงี้ย
0: อ๋อรอ
1: ใช่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าบ้านเขาจะมีไหมเหมือนบ้านเราไม่มีกำช่ำไม่เคย
0: จริงๆแล้วลูกกำช่ำเนี่ยเป็นภาษาใต้นะฮะถ้าเกิดเป็นภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าเป็นมะหวด
1: ไม่งง
0: ก็ยังไม่เคยก็ยังไม่เคยอยู่ดีใช่ไหมคือเวลาผลที่เขาสุกดำๆเนี่ยนะฮะมันจะมีรสชาติเป็นแบบว่าหวานๆช่ำๆมีสรรพคุณทางยาด้วยช่วยบำรุงกำลังนะฮะแล้วก็แก้ท้องร่วงนะฮะคือแบบว่าดีอร่อยแล้วก็ดีด้วยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองหาชิมกันดูล
1: ู
0: กมะหวดลูกมะหวดนั่นเองนะครับ
1: อ่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เหมือนพี่ที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยแล้วกดเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้เลยค่ะ
0: ถูกต้องส่งมากันเยอะๆนะฮะเราจะได้มีอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะครับประจำโครงการของเราเยอะๆเลยนะฮะทุกๆชุมชนเลยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับชุมชนแชมเปี้ยนของเราเดี๋ยวจะพาไปทำสปาเกลือกันที่จังหวัดเพชรบุรี
1: โอ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเขาใช้เกลือกังหันทองในการทำด้วยค่ะ
0: โอเคไงติดตามกันนะฮะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าลืมนะพรุ่งนี้มีนัดกัน 5:30 ทางช่อง5 HD แห่งนี้นะครับวันนี้ผมจะโลธนภัทร
1: และมิ้นท์พุทธิดา
0: ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ไม่มีความทุกข์ใด

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวเด่นทันสถานการณ์นะครับวันนี้เจอกันนะครับ อยู่กับคุณธนัญญาผมณัชนนท์ล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook TV5HD Online เว็บไซต์ thaitv5hd.com ททบ5เชื่อมคุณสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะ
1: ก่อนจะพูดถึงข่าววันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูหัวข้อข่าวกันก่อนครับกกต.มีมติคดีหัวสว.ส่งศาลฎีกา77คนนายกอนุทินส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดทุกข้อกล่าวหา
0: คืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นคาดความเสียหายมากกว่า27ล้านบาท
1: สืบนครบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโรงงานลักลอบบรรจุก๊าซหัวเลาะรายใหญ่ที่สุดในประเทศยึดของกลางกว่า 1,600 ถังพร้อมกับแก๊สไนตรัสออกไซด์ 72,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า72ล้านบาทพบส่งขายตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ
0: เริ่มต้นวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะคุณผู้ชมมติกกต.ในคดีหัวสว.ซึ่งสังคมไทยรอคอยกันมานานนักวิชาการมีความเห็นมุมมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างรวมถึงแรงกระเพื่อมสิ่งที่จะเกิดขึ้นทางการเมืองนับจากนี้เดี๋ยวเราร่วมวิเคราะห์กันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยรองศาสตราจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติร่วมรายการกับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: มติกกต.วันนี้เหนือความคาดหมายไหมคะอาจารย์
2: ไม่เหนือความคาดหมายเลยครับเพราะว่าผมก็ได้คาดอยู่แล้วว่าจะต้องออกมาในลักษณะที่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกานะ
1: ครับ
2: หรือที่เราก็จะเรียกกันง่ายๆว่าสั่งฟ้องนะครับกับการยกคำร้องบางส่วนนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ
1: อาจารย์ครับมันมีข้อกล่าวหาที่น่าสนใจก็คือข้อกล่าวหาที่1วันนี้สังคมจับจ้องเรื่องข้อกล่าวหาที่1แล้วก็ไปยึดโยงกับข้อกล่าวหาที่2โดยเฉพาะเรื่องของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย20บวก1วันนี้รอดหมดเลยอาจารย์มองฉากทัศน์นี้ไว้ยังไงบ้างแล้วจะส่งแรงกระเพื่อมกับการเมืองไทยยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ก็แน่นอนครับว่าพอกต.ยกคำร้องแบบนี้แล้วก็เท่ากับว่าบรรดาบุคคลที่เป็นส.ส.แล้วก็เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับการยกคำร้องทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะไม่มีใครที่จะไปดำเนินคดีนะครับต่อที่ศาลฎีกาได้อีกเพราะว่าในกฎหมายนี่อนุญาตเพียงแค่กกต.เท่านั้นนะครับส
0: ่
2: วนกกต.เองจะโดนสังคมจับตาในทางการเมืองการวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้ทั้งผู้มีส่วนได้เสียอาจจะไปฟ้องดำเนินคดีนั้นก็ต้องว่ากันไปต่อนะครับและในขณะเดียวกันตรงนี้นะครับสำหรับในส่วนของสว26คนนะก็จะต้องถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าศาลฎีกานั้นได้รับคำร้องของกกต.ไว้นะครับแต่ถ้าไม่รับคำร้องก็ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ต้องดูต่อว่าหลังจากนี้นะครับเมื่อกกต.ยื่นคำร้องไปสู่ศาลฎีกาแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับส่วนในแง่ของทางการเมืองก็แน่นอนละครับทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลความเชื่อมั่นต่างๆนะครับมันก็สามารถกลับมาได้ครั้งหนึ่งนะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนที่อาจจะวิเคราะห์กันไปถึงขั้นว่าอาจจะทำให้บรรดาบุคคลสำคัญในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐมนตรีหลายๆท่านอาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับหรือส.ส.อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับได้ทำให้รัฐบาลนั้นก็ได้รับผลกระทบต่างๆนะครับแต่ที่จริงเนี่ยถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่ถึงขั้นตำแหน่งรัฐมนตรีหรอกครับเพราะว่าในรัฐมนตรีเขียนเอาไว้ว่าให้หยุดไปบัตรหน้าที่ในตำแหน่งสสหรือสวแล้ววันนั้นหมวกเนี่ยมันแยกกันคนละใบอยู่แล้วนะครับแต่ยิ่งพอมามีความชัดเจนว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทางกต.ก็ยกคำร้องในส่วนนี้ก็ยิ่งทำให้เสถียรภาพมันก็มีมากขึ้นนะครับ
1: อาจารย์ครับวันนี้ถ้าจากการแถลงของกกต.นี่ถือว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการพิจารณาเรื่องของมติข้อกล่าวหาต่างๆหรือเปล่าอาจารย์มองว่ายังไงบ้าง
2: ก็เป็นบรรทัด

0: ฐานในเรื่องของหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับเพราะว่าคำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะมันอยู่ตรงกลางกับความเชื่อนะครับหรือหลักฐานเบื้องต้นนะกับความแน่นอนเด็ดขาดนะในการตัดสินนะครับเพราะว่ากต.เองนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ยังไม่ประกาศรับรองผลอันนี้แน่นอนว่าการตัดสินเป็นอำนาจของกต.เต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มีการประกาศรับรองผลไปแล้วเนี่ยสิ่งที่กต.จะทำได้ก็คือการต้องพิจารณาว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าในการส่งไปสู่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไหมก็ทำได้แค่นั้นแต่คราวนี้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยก็เป็นประเด็นนะครับที่มีการถกเถียงกันมากนะว่าแค่ไหนเพียงใดแต่จริงๆถือว่าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับซึ่งจริงศาลฎีกาเนี่ยก็ได้วางหลักเอาไว้อย่างชัดเจนพอสมควรในหลายคดีนะครับเช่นการคุยข้อความนะครับผ่านแอปพลิเคชันการโทรศัพท์หาการแลกรับผลประโยชน์แลกเปลี่ยนคะแนนนะหรือว่าการไปมีลักษณะของการที่จะมีคะแนนที่ผิดปกติอะไรต่างๆแล้วเนื่องจริงศาลฎีกาก็ได้วางหลักเอาไว้ในหลายๆคดีอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้พอกต.วินิจฉัยในวันนี้เนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าก็ต้องอ้างอิงตามหลักการเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถือเป็นบรรทัดฐานแล้วครับเพราะว่าในคดีที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องของการได้มาซึ่งสว.นะแต่จะรวมไปถึงเรื่องส.ส.ต่างๆด้วยก็ต้องใช้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยแหละครับเมื่อมีการประกาศรับรองผลครับ
1: ค่ะกลุ่มพรรคการเมืองหรือมวลชนที่ไม่เห็นด้วยกับมติของกกต.ในวันนี้อาจารย์คิดว่ามันจะมีแรงจุดติดก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวเช่นการลงถนนตามมาไหมคะ
0: การเคลื่อนไหวมันมีอยู่แล้วไม่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีมติออกมาในทางใดนะครับในทางที่สมมุติว่ามีการส่งนะครับคำร้องทั้งหมดเลยนะครับไปที่ศาลฎีกาก็จะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่การกดดันหรือการติดตามการพิจารณาคดีของศาลด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าไปในทางกลับกันคือมีมติไม่ส่งใครเลยนะคือยกคำร้องทั้งหมดน
1: ะ
0: ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกจุดให้เกิดการลงถนนได้เหมือนกันนะส่วนถ้ามติออกมาในลักษณะกลางๆแบบนี้นะคือมีการส่งบางส่วนยกคำร้องบางส่วนเนี่ยเราคงเห็นการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันครับในการที่จะตรวจสอบแต่ถามว่าจะไปถึงการเคลื่อนไหวเป็นการลงถนนปักหลักพักค้างใหญ่อะไรอย่างนั้นผมว่าณเวลานี้เนี่ยมันผ่านพ้นยุคสมัยนั้นไปแล้วบริบทมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็พลังทางสังคมต่างๆก็แตกกระจัดกระจายนะครับม็อบของคนรุ่นเก่าก็เชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ไม่ได้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นพลังในการที่จะมาระดมพลหรือว่าขับเคลื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงยังไม่มีครับในระยะสั้นแต่ระยะยาวแน่นอนว่าเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนปากท้องเศรษฐกิจยังคงเป็นปัจจัยใหญ่นะที่เกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการในการที่รัฐบาลก็ต้องเร่งทำผลงานนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในระยะยาวได้เช่นเดียวกันครับ
2: ครับอาจารย์ครับแต่ที่น่าสนใจวันนี้ข้อกล่าวหาที่3หลังจากที่กกต.เนี่ยมีมติส่งฟ้องสว.ทั้งหมด26คนใช่มั้ยฮะกรณีถ้าเกิดศาลรับฟ้องเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้จะมีผลยังไงตามมาบ้างครับอาจารย
0: ์ผลที่เกิดขึ้นถ้าศาลรับคำร้องไว้พิจารณานะครับสว.เหล่านี้ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะหลายคนไปเข้าใจผิดนะครับว่าเว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นไม่ใช่นะครับ
1: ค่ะแล้วจะเลื่อนสว.สำรองขึ้นมาทันทีไหมคะ
0: ยังครับยังไม่เลื่อนนะครับก็จะต้องมีการพิพากษาศาลก่อนว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยพ้นจากสมาชิกภาพถูกตัดสิทธิ์อะไรต่างๆจึงจะมีการเลื่อนแต่ถ้าณตอนนี้ก็เท่ากับว่าถ้าศาลรับคำร้องเมื่อไหร่เนี่ยก็เอาตัวเลขสว.200ลบ26ก็จะเหลือจำนวนสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเองนะครับและการนับองค์ประชุมอะไรก็นับสว.เท่าที่มีอยู
1: ่
0: นะเพราะนั้นเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดครับที่หลายคนไปเข้าใจว่าศาลอาจจะมีคำสั่งเว้นแต่เป็นอย่างอื่นเหมือนกรณี44สส.ไม่ใช่แบบนั้นครับอันนั้นคือฐานความผิดตามมาตรา235ในรัฐธรรมนูญนะซึ่งมีข้อยกเว้นให้ศาลสามารถจะสั่งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะถ้าศาลเห็นเหตุผลความจำเป็นนะเหมือนกรณี44สส.นะครับศาลก็สั่งว่ายังคงให้เป็นปฏิบัติหน้าที่สส.ต่อนะแต่ว่าสำหรับมาตรา226ซึ่งเป็นฐานของเรื่องคดีนี้เนี่ยนะครับไม่มีข้อยกเว้นครับเมื่อศาลรับคำร้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่
0: นะถ้าบุคคลนั้นเป็นสส.หรือเป็นสว.นะครับผู้ถูกกล่าวหานะอันนี้คือเขียนไว้ชัดเจนครับและในขณะเดียวกันเรื่องขององค์ประชุมในสภาก็ยังไปได้นะตราบใดที่ในสภายังมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งก็ยังไปได้อยู่ครับ
1: ค่ะ
0: นะไปได้อยู่โดยก็นับเสียงเท่าที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญการพิจารณาแต่งตั้งรับรองบุคคลองค์กรอิสระอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็ทำได้ตามปกติครับ
2: ครับ
1: โอเค

0: าจารย์เดี๋ยววันนี้พูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนทราบว่าอาจารย์มีหลายอีกช่องรอที่จะสัมภาษณ์อยู่ในประเด็นเดียวกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่กรุณาเสียเวลาให้เรานะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณ
1: ค
2: ่
1: ะไปดูการแถลงกันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้ที่จริงนัดสื่อมวลชนไว้แถลงช่วงประมาณ15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3ท้ายที่สุดแล้วเลทออกมานะเลทออกมาเพราะท่านบอกต้องตรวจทานเรื่องของคำแถลงแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วกกต.ฟันทั้งหมด77คนด้วยกันในคดีหัวสว.แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือนักการเมืองรวมถึงคนที่ไม่ใช่นักการเมืองที่บอกว่าเป็น20บวก1เนี่ยรอดหมดนะฮะไปดูบรรยากาศวันนี้กันหน่อยครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้นำแถลงโดยคุณณรงค์กลั่นวาลินประธานกรรมการการเลือกตั้งแถลงผลการลงมติคดีหัวสว.ยืนยันนะครับบอกการพิจารณาของกกต.ทุกคนเนี่ยยืนยันนะบอกมีความเป็นอิสระตามกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามแรงกดดันจากสังคมหรือว่าความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
0: ก่อนอื่นคือกกต.เขาก็ชี้แจงเลยว่าหลักการทำงานของเขาเป็นอย่างนี้
1: คือไล่เรียงมาเลยนะวันนี้ก่อนที่จะมีการแถลงผลการลงมติอย่างเป็นทางการเนี่ยไล่เรียงมาเลยลำดับเหตุการณ์1 2 3 4 5 6จนมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะสำหรับคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้องเนี่ยอันนี้ท่านแก้ข่าวนะจากข่าวที่ปรากฏบอก200กว่าคนใช่ไหม
0: ใช่คือตอนแรกมีสำนวนนะคะหลุดออกมาว่าคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งมี DSI กับกกต.เนี่ยทำเรื่องของมติไว้ว่าจะมีคนถูกสั่งฟ้อง220กว่าคน
1: แต่ท่านบอกวันนี้ตัวเลขผิดนะที่ออกข่าวก่อนนะเนี่ยที่จริงมีผู้ถูกร้องทั้งหมดเนี่ย427คนนะครับโดยมีมติกกต.เนี่ยส่งสาร ส่งสารฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญาทั้งหมดเนี่ย77คนด้วยกันมีใครบ้างแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคุณผู้ชมกลุ่มสวเนี่ย26คนกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งสวอีก36คนแล้วก็กลุ่มบุคคลอื่นๆอีก15คนแต่ไม่มีกรรมการบริหารพรรคหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคใดหรือว่าส.ส.นะครับประธานกกต.เน้นย้ำด้วยบอกว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยที่มีที่มติกกต.ให้ส่งฟ้องศาลศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งเบื้องต้นเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยทุกรายสามารถไปต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาได้นะครับกรณีผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกส่งฟ้องต่อศาลที่เป็นสว.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และหากศาลฎีกาวินิจฉัยถือว่าสว.สิ้นสุดสมาชิกภาพนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่สำหรับพฤติการของสว.ที่ถูกสั่งฟ้องนะฮะมีพฤติการอย่างเช่นจังหวัดหนองบัวลำภูเนี่ยมีพฤติการจูงใจให้เลือกตนเองหรือว่าทำการว่าจ้างจึงมีมติส่งศาลฎีกาและตัดสิทธิทางการเมืองดำเนินคดีอาญาซึ่งพฤติการการกระทำความผิดของรายอื่นๆก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสงขลาสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ถูกส่งฟ้องต่อศาลนั้นเพราะว่าสามารถแก้ข้อกล่าวหาแล้วฟังได้ว่าไม่ได้มีส่วนจูงใจหรือว่ายกคำร้องนะครับส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้สำคัญหลายคนจับจ้องไปที่ข้อนี้นะฮะที่บอกว่าไม่มีการส่งฟ้องต่อศาลนั้นเนี่ยคุณณรงค์บอกว่าชี้แจงแบบนี้ฮะบอกกรณีนี้เนี่ยเป็นมติของกกต.เสียงข้างมากโดยประจักษ์พยานสำคัญก็คือพยานรหัส 16/26 ซึ่งผ่านการเลือกสว.มาเป็นเวลานานแล้วหรือว่าประมาณสัก1ปีเหตุใดพยานเนี้ยไม่เคยออกมาแจ้งว่ามีการกระทำความผิดอีกทั้งพบว่าพยานรหัสนี้เคยเป็นสมาชิกหรือว่าส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยต่อมาพรรคภูมิใจไทยมีมติให้พ้นจากพรรคเพราะว่าถูกศาลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยพิพากษากระทำความผิดฐานยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นนะครับและถูกตัดสิทธิทางการเมืองในคดีจริยธรรมจึงถูกขับออกก่อนไปสังกัดพรรคกล้าธรรมที่ขณะนั้นมีความไม่ลงรอยทางการเมืองกันอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนอกจากนี้ยังมีพยานอีก3ปากที่ให้การปรักปรำก่อนหน้านี้กลับคำให้การไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมการเส้นเงินว่าไม่เป็นความจริงจึงถือว่าพยานไม่มีความน่าเชื่อถือมาตั้งแต่แรกขณะที่การตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติครับส่วนโทรศัพท์อาจจะมีโทรหากันแต่ว่าไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าคุยกันเรื่องอะไร
0: ค่ะ
1: ส่วนการไปประชุมที่โรงแรมภูแมนที่บอกว่าพบคุณเนวินชิดชอบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกอันเนี้ยมันไม่มีรายละเอียดว่าท่านไปทำอะไรแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่าเป็นการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาสำหรับสำนวนเรื่องอ้างยี่ซ่องโจรของ DSI นั้นเป็นคนละคดีกันเป็นเรื่องของ DSI ฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะครับ
3: พิจารณาของกกต.ทุกท่านนะครับมีความเป็นอิสระนะครับ

0: ก่อนนะครับได้ชี้แจงสื่อมวลชนนะครับพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันนะครับจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับดูทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินนะครับหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.นะครับเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็อยากจะยืนยันนะครับว่าเราพิจารณาทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: คือสิ่งที่มันน่าสนใจวันนี้คุณผู้ชมคือต้องบอกว่าวันนี้กองทัพนักข่าวไปรอผลการลงมติของกกต.แล้วก็เสียงบางช่วงบางตอนเนี่ยที่คัดมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของพยานปากเอกก็คือ16/26นี่แหละนักข่าวน่าจะเป็นจาก BBC ไทยถ้าผมจำไม่ผิดนะถามว่าทำไมท่านถึงไม่เชื่อเรื่องของพยาน16/26มากลับคำให้การตอนหลังกับการให้การตอนแรกเนี่ยไม่ตรงกันท่านบอกท่านเลือกเชื่ออันหลังไม่ได้เป็นการเลือกเชื่ออันหลังนะแต่ท่านไม่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรื่องของการให้ข้อมูลเพราะว่าพยานเนี่ยถือว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอในการความน่าเชื่อถือนะฮ
2: ะกกต.ยืนยันว่าทำงานนะคะกฎหมายหลักที่นำมาใช้ในการพิจารณาคดีเนี่ยก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งกกต.ได้มีการพิจารณารวมทั้งสิ้น7ข้อหาคุณผู้ชมดูไล่ตามกันไปพร้อมๆกันนะคะข้อหา1เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของนักการเมืองพูดง่ายๆเลยกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1หรือไม่ข้อหาที่2ค่ะคุณผู้ชมผู้สมัครอันนี้จะเป็นตัวผู้สมัครนะคะข้อกล่าวหาที่2ยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนใดไปช่วยเหลือเพื่อให้ตัวเองได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2หรือไม่ส่วนข้อกล่าวหาที่3ค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับผู้สมัครเหมือนกันผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดหรือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว.2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36หรือไม่ข้อ4เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ1หรือไม่ข้อ5จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเลี้ยงนะคะเพื่อที่จะให้ลงคะแนนให้คนนี้ไม่ลงคะแนนให้คนนี้ข้อกล่าวหาที่6เกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อันใดเพื่อการลงสมัครตามมาตรา79ส่วนข้อ7ค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกได้เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรือว่างดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่นี่คือ7ข้อกล่าวหา
1: ใช้เวลาในการแถลงน่าจะร่วมๆกับ3ชั่วโมงเลยฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เองแถลงจบหรือยังเพราะว่าเรา2คนอยู่ในสตูดิโอแต่ว่าที่แน่ๆหลังจากที่กกต.มีการแถลงมติเนี่ยทางด้านของไอลอตั้งโต๊ะแถลงเหมือนกันพรรคประชาชนก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูรอดูเรื่องของ movement ทางการเมืองน่าสนใจจริงๆครับ
2: ค่ะทาง DSI บ้างคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวของ DSI น่าสนใจตรงนี้คือ DSI เนี่ยนะคะเขามีคณะไต่สวนที่ทำงานร่วมกับชุดไต่สวนของกกต.ตั้งแต่เริ่มต้นในคดีหัวสว.เป็นมติของคณะกรรมการไต่สวนที่จะส่งฟ้องทั้งหมด229คนแล้วล่าสุดวันนี้ค่ะ DSI นะคะเตรียมขอผลวินิจฉัยของกกต.ในคดีหัวสว.ย้ำไม่ว่ากกต.เนี่ยจะชี้มูลทั้ง229รายหรือจะชี้มูลบางส่วน DSI ก็จะนำผลเหล่านี้มาพิจารณาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษค่ะจะเป็นคนละส่วนกันนะคะคุณผู้ชมคดีหัวสว.หลักๆในวันนี้กกต.มีมติแล้วแต่ที่ DSI เขาจะดำเนินการจะเป็นสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษซึ่งพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีรัมย์โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่า DSI เตรียมทำหนังสือประสานขอรายงานผลการพิจารณาจากกกต.ในคดีหัวสว.เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีดังกล่าวด้วยโฆษก DSI บอกว่าต้องรอดูนะคะก กกต.จะมีมติชี้มูลส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งหมด229รายชี้มูลบางส่วนหรือว่ายกคำร้องก่อนที่จะนำข้อ

0: ลมาพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานของ DSI พร้อมย้ำว่าผลของกกต.ไม่ได้ผูกพันสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินในส่วนของ DSI ทั้งหมดเนื่องจาก DSI ก็มีพยานหลักฐานดำเนินการไต่สวนในส่วนของตนเองนะคะไล่เรียงเวลาให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงเดี๋ยวจะงงคือโฆษก DSI เนี่ยออกมาพูดก่อนที่จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการของกกต.ในช่วงประมาณบ่าย 4:00 นที่ผ่านมานะคะดังนั้นณเวลาที่โฆษก DSI พูดเนี่ยท่านก็ยังไม่แน่ใจว่ามติของกกต.จะออกมาเป็นแบบใดแต่หลักๆแล้วคือไอ้รายงานที่กกต.เตรียมแถลงอ่ะจะต้องมาประกอบในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่ DSI จะดำเนินการต่อแน่นอนซึ่งจากชั้นการสืบสวนค่ะ DSI ได้พบหลักฐานชี้ว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.มากกว่า8รายโดยเฉพาะเครือข่ายระดับใหญ่ที่มีการจ่ายเงินถึงระดับจังหวัดและเชื่อมโยงพรรคภูมิใจไทยด้วยรอผลกกต.ก่อนที่จะสรุปสำนวนและส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการคดีพิเศษต่อไปค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูเห็นหลายสำนักวันนี้พาดหัวข่าวบอกว่า DSI เล็งระดับหัวจ่ายเลยนะเล็งระดับหัวจ่ายนี่ไม่แน่ใจว่าใหญ่แค่ไหนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้แน่นอนแหละว่าผลของการแถลงของกกต.วันนี้ส่งผลกับเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนนะฮะไปดูตลาดหุ้นกันหน่อยนักลงทุนผันผวนเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปิดการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 1,591.07 จุดนะฮะลดลงเนี่ย 13.45 จุดหรือว่า 0.4% มูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 61,899 ล้านบาทนะครับโดยระหว่างวันดัชนีเคลื่อนไหวสูงสุดอยู่ที่ 1,604 จุดแต่ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,589 จุดบรรยากาศลงทุนยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะการที่กกต.มีมติส่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ต่อศาลฎีกา77คนด้วยกันขณะที่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดจากข้อกล่าวหานักลงทุนจึงยังต้องติดตามว่าคดีดังกล่าวเนี่ยจะนำไปสู่ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองและทิศทางนโยบายเศรษฐกิจในระยะต่อไปหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับทั้งนี้ตลาดยังคงจับตาปัจจัยต่างประเทศแล้วก็ทิศทางเงินทุนต่างชาติควบคู่กับการพัฒนาทางการเมืองในประเทศซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางตลาดหุ้นในระยะถัดไปด้วยครับ
0: ก่อนที่กกต.จะแถลงผลตัดสินในคดีหัวสว.นะคะนักข่าวก็พยายามไปถามนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติภารกิจตามปกติว่ามีความคิดความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับที่กกต.เตรียมจะแถลงมติในวันนี้นายกไม่ได้ตอบคำถามนะคะท่านก็มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจตามเดิมค่ะวันนี้ภารกิจที่ดิฉันว่าเนี่ยนะคะคือการที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Bangkok 2026 Exhibition and Conference ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพค่ะท่านพูดถึงสถานการณ์ราคาพลังงานในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต้นทุนการทำธุรกิจความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนแต่ในขณะเดียวกันความต้องการใช้ไฟฟ้าก็กำลังพุ่งสูงขึ้นจากนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Data Center และ AI การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศและการผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนรัฐบาลพร้อมเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานหมุนเวียนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับโครงข่ายไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บพลังงานพร้อมสนับสนุนให้ภาคครัวเรือนที่ต้องการติดตั้งแผงโซล่ารูฟนะคะรวมถึงการยกเว้นภาษีสำหรับการนำเข้าส่วนประกอบโซล่าเซลล์เชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชัดเจนเพื่อให้นักลงทุนเขาเกิดความเชื่อมั่นประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมา BOI ค่ะได้รับคำขอส่งเสริมการลงทุนมูลค่าประมาณถึง 1.4 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ37จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วชาวบ้านอย่างเราฟังนะคะสถิติของ BOI ตรงเนี้ยมันก็จะสะท้อนในลักษณะที่ว่าประเทศไทยเราเนื้อหอมมีนักลงทุนของต่างชาติแสดงความจำนงอยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะหลังจากปาฐกถาเสร็จค่ะนายกรัฐมนตรีเดินชมนิทรรศการซึ่งก็มีหลายบูธเลยที่มาจัดแสดงทั้งของภาครัฐของภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจนะคะมีรายงานว่าจังหวะที่นายกเดินชมบูธเนี่ยมีกลุ่มผู้ชุมนุม Greenpeace ซึ่งเป็นองค์กรอิสระรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมาชูป้ายเรียกร้องขอให้รัฐบาลทบทวนบทบาทการร่วมเป็นเจ้าภาพกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลรายใหญ่และหยุดสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งมีข้อความว่า No new fossil gasกำไรไม่กี่คนภาระคนทั้งประเทศและบางคนก็ชูข้อความหยุดโรงไฟฟ้าบูรพาค่ะทีมรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีเลยต้องพานายกเดินไปทางอื่นนะคะเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงกลุ่มผู้ชุมนุมนอกจากนี้กองทัพนักข่าวปกตินายกก็

0: ให้เดินเลี่ยงไปทางอื่นหรอกนะถ้าเจอนักข่าวตามปกติแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะสื่อมวลชนพยายามที่จะตอบคำถามประเด็นกกต.จะมีมติในคดีหัวสว.นายกก็เลยแบ่งรับแบ่งสู้นะคะไปในเชิงว่าปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้และเตรียมที่จะไปปฏิบัติภารกิจต่อค่ะ
1: ครับข่าวนี้คนที่ใช้ AirPods Link นะฮะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เองคือกังวลเหลือเกินว่า AirPods Link เนี่ยจะหยุดให้บริการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอกชนที่ให้บริการอยู่วันนี้ทางด้านของคุณพิพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันนะครับบอกเอกชนเนี่ยจะช่วยเดินรถไฟฟ้า AirPods Link ไปจนถึงวันที่31มกราคมปี70ครับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเปิดเผยบอกว่าจากการหารือกับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากพอหรือบอร์ด EEC ครับพร้อมด้วยประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดรฟท.เนี่ยและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกรณีบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือ CP เนี่ยนะครับขอยื่นยุติสัญญาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินและการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้า Airport Rail Link จะสิ้นสุดลงก็คือ30กันยายนนี้แต่ว่ายังเดินรถต่อไปอีกเป็นเวลา4เดือนนะครับจนถึงวันที่31มกราคม2570ไม่ใช่เป็นการต่ออายุอีก1ปีและค่าดำเนินการจ้างวิ่งรถเนี่ยไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนโดยรายได้จากการวิ่งหากได้ค่าโดยสารเท่าไหร่เอกชนก็จะรับไปเท่านั้นหากวิ่งไม่คุ้มก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนโดยตรงนะครับและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามกำหนดก็คือ4เดือนรฟท.เนี่ยจะให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือว่ารฟฟท.เนี่ยเป็นบริษัทลูกเข้ามารับช่วงต่อทันทีนะครับพร้อมทำการตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถแล้วก็รางยืนยันว่าหลังจบ4เดือนไม่มีการต่อเวลาอย่างแน่นอนสำหรับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินครับขณะนี้เองได้หารือไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดโดยได้มีการโต้แย้งให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอทาง EEC หารือกันก่อนพร้อมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นประธานบอร์ด EEC คงต้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนครับ
2: ก็คือรายได้จากการวิ่งได้ค่าโดยสารเท่าไหร่เขาก็จะขอรับไว้เพียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่ะสมมติว่ามีอาจจะต้องมีการวิ่งไม่คุ้มหรืออะไรพวกนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของภาคเอกชนเองโดยตรงนะครับแล้วที่อีกส่วนหนึ่งหลังจาก4เดือนไปแล้วเนี่ยทางรฟท.ก็จะให้บริษัทลูกของรฟท.เข้ามารับช่วงต่ออ
0: ่ะคุณผู้ชมคือระยะหลังๆมาเนี่ยผู้ใช้บริการสะท้อนว่ารถไฟฟ้า Airport Link มันเสียบ่อยแล้วมันเป็นการเดินทางในชีวิตประจำวันของหลายคนไปแล้วเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานในเมืองตอนเย็นกลับบ้านนั่งออกไปนอกเมืองไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่จะเดินทางไปสนามบินอีกต่อไปนะคะและในช่วงหลังๆพอมันเสียบ่อยเนี่ยก็เลยไปเชื่อมโยงกับคำถามว่าจริงๆถ้าเอกชนเขาจะรับบริหารความเสี่ยงต่อเวลาอีกช่วง4เดือนเขาจะลดคุณภาพเพื่อที่จะบริหารต้นทุนอย่างเช่นการลดจำนวนเที่ยววิ่งหรือเปล่านะอาจจะอ้างเหตุผลหรือเปล่าว่ายังดำเนินการซ่อมแซมอยู่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจรัฐบาลก็เลยต้องออกมาพูดวันนี
1: ้ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้คือคนใช้ Airport Rail Link เยอะมากจริงๆแล้วก็คือเสียงบ่นนอกเหนือจากเรื่องของเสียบ่อยก็คือรอบต่อการให้บริการรอนานน
0: ะตามเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะคุณผู้ชมเฟสแรกเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่ได้รับกัน 1,000 บาทนะคะเสียงเรียกร้องไปถึงรัฐบาลและรัฐบาลโดยนายกมนตรีเนี่ยก็ไฟเขียวในหลักการยืนยันว่ามีงบเหลือจากเงินกู้ประมาณ 40,000 ล้านบาทดังนั้นให้ดำเนินการในเฟส2ได้เลยต่อเนื่องกันนะคะล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าให้กระทรวงการคลังเป็นคนเคาะอีกทีนึงว่าจะเอายังไงต่อไม่ต่อหรือจะมีรายละเอียดโครงการเรื่องตัวเงินอะไรเท่าไหร่บ้างนะคะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณค่ะกล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสระบุว่าขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ทางกระทรวงการคลังรับโจทย์ไปแล้วก็อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อเฟส2ทั้งนี้เงินเหลือแน่นอนคุณผู้ชมคะวันนี้คุณพระดอนก็ย้ำอีกเสียงหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณเอกนิติให้ข้อมูลนายกรัฐมนตรีไฟเขียวว่าทำ

0: คุณพระดอนที่ดูแลสำนักงบยืนยันอีกเสียงว่ามีวงเงินคงเหลืออยู่ราว 4-5 หมื่นล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569พรก.ที่ชื่อยาวๆเนี่ยนะคะเราเรียกกันย่อๆเข้าใจตรงกันว่าพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านมีความพร้อมและเพียงพอที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบแปลว่าอะไรแปลว่าด่านสุดท้ายตอนนี้เหลืออยู่แค่กระทรวงการคลังเคาะเท่านั้นนะคะพร้อมกันนี้นายกก็ได้อนุมัติในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดทางให้สามารถดำเนินการต่อได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมในด้านของแหล่งเงินทุนค่ะกู้มานี่ก็ต้องใช้คืนถูกไหมคะคุณผู้ชมรัฐบาลระบุว่ายังมีงบประมาณหลายกระเป๋าทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณในกระเป๋าใหม่อย่างพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านที่สามารถหยิบยกเอามาใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ทันทีหากสถานการณ์มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ไปดูเรื่องของสมีโชติกันหน่อยกับศรีกาเอคุณผู้ชมช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาต้องบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของกกต.แล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ของสังคมนะครับวันนี้ทางด้านของผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับเปิดเผยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอเส้นทางทางการเงินของสมีโชติกับศรีกาเอแล้วถ้าเกิดไปปรากฏว่าไปเชื่อมโยงกับใครเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกสอบแล้วดำเนินคดีนะครับพันตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณครับผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะครับความคืบหน้าการตรวจสอบสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศรีกาเอ๋กรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดเนี่ยทางด้านของพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ระบุนะฮะบอกเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมแล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นะครับเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้นี่แหละจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบนะครับโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีพร้อมระบุอีกนะฮะว่าหากผลการตรวจสอบพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลไหนหรือว่าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผู้บังคับการกองปราบปรามเองยังกล่าวด้วยนะครับบอกกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีวันนี้มีกระแสข่าวทั้งวันเหมือนกันนะนะฮะวัดจุฬามณีเนี่ยที่จังหวัดสมุทรสงครามบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใดนะครับเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามเนี่ยยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามครับ
0: ก็ต้องยอมรับนะคะว่าจากกรณีที่อดีตเจ้าอาวาสวัดชื่อดังในพระนครศรีอยุธยามีพฤติการทั้งเสพเมถุนยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทด้วยเนี่ยทำให้สังคมเกิดความไม่สบายใจและตั้งคำถามถึงวัดอื่นๆที่เจ้าอาวาสมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆมีการจัดสร้างวัตถุมงคลและทำรายได้ให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมวันนี้หวยไปลงที่วัดจุฬามณีเป็นข่าวลือทางกองปราบบอกยังไม่ได้มีการดำเนินคดีใดๆแต่ก็มีดราม่าออกมาในโลกออนไลน์ที่สาดซ้ำวัดดังกล่าวของอัมพวาแล้วจนทำให้ชาวเน็ตเนี่ยแห่คาดเดาไปต่างๆนานาในมุมของวิทยาวจกรลูกศิษย์วัดจุฬามณีรีบออกมาโต้ข่าวนี้ทันทีค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดจุฬามณีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะบรรยากาศโดยรวมภายในวัดเป็นไปตามปกติมีคนเดินทางเข้าไปในวัดแต่เนื่องจากเป็นวันธรรมดาประชาชนจึงดูบางตาสักหน่อยวิทยาวจกรวัดจุฬามณีกล่าวว่าจากข้อความที่เผยแพร่แชร์กันในเน็ตระบุว่าเป็นเพียงวัดดังในพื้นที่ภาคกลางหรือวัดหนึ่งในอำเภออัมพวาเท่านั้นซึ่งส่วนตัวขนาดเป็นวิทยาวจกรของวัดจุฬามณีเนี่ยยังไม่เชื่อเลยนะคะว่าเขาจะเจาะจงหมายถึงวัดจุฬามณีหรือเปล่าเพราะในภาคกลางวัดที่มีชื่อเสียงมีประชาชนศรัทธาไปกราบไหว้จำนวนมากเนี่ยมีอยู่เป็น10เป็นร้อยๆแห่งและส่วนกระแสข่าวที่มีการขอให้บุคคลภายนอกมาจัดช่วยจัดสร้างวัตถุมงคลตลอดระยะเวลาที่วิทยาวจกรท่านนี้ได้เข้ามาทำหน้าที่ใกล้ชิดกับวัดแนวทางของวัดคือถ้าหากมีการจัดสร้างวัตถุมงคลวัดก็จะเป็นผู้ดำเนินการเองและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของคณะสงฆ์รายได้เวลาจัดสร้างต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งหลายปีก่อนเคยมีบุคคลภายในวัดพาคณะบุคคลภายนอกเข้ามาพบหลวงพ่อเพื่อขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลบางอย่างแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้อนุญาตให้ดำเนินการนะคะทั้งนี้หลังจากเกิดกระแสข่าวและมีผู้พยายามเชื่อมโยงมาที่วัดจุฬามณีคนในวัดเองยังไม่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้อง

0: วัดหรือไม่ทุกคนยังคงทำหน้าที่ไปตามปกติค่ะและจนถึงขณะนี้โพสต์ต้นเรื่องจากเพจดังก็ยังไม่ได้เปิดเผยแบบเจาะจงถึงชื่อพระชื่อวัดแบบตรงไปตรงมาการเชื่อมโยงว่าวัดหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องจึงเป็นเพียงเรื่องที่คาดเดากันบนโลกออนไลน์นะคะวยาวัจกรบอกว่าขอให้รอข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนจากตัวผู้โพสต์ก่อนค่ะ
1: ไปต่อกันที่ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่สมุทรสาครเมื่อคืนนี้นะครับคาดว่าความเสียหายมากกว่า27ล้านบาทครับจากเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติตึก5ชั้นครับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อช่วงเช้านี้นายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยแพทย์หญิงสาวนีเกิดดอนแฝกพอโรงพยาบาลบ้านแพ้วนายประหยัดตะคอนรำโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุภายในตัวอาคารนะครับบริเวณชั้นจีซึ่งก็พบว่าจุดที่เป็นต้นตอของเพลิงไหม้นั้นน่าจะมาจากบริเวณเคาน์เตอร์ผู้ให้บริการผ่านศูนย์กายภาพบำบัดที่มีทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็หม้อแปลงสำรองไฟฟ้าก่อนที่จะลุกลามไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะฮะจนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งหมดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยนะครับบอกว่าจากรายงานภาพเหตุการณ์ภาพรวมเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะพบความเสียหายเกือบทั้งหมดในชั้นจีแต่จากการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเนี่ยเพราะว่าตัวโครงสร้างที่แท้จริงยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงดีแต่เห็นรอยร้าวนั้นเป็นเพียงปูนที่ฉาบไว้ภายนอกเท่านั้นทั้งนี้หากมีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะที่ในส่วนของการให้บริการของโรงพยาบาลนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางโรงพยาบาลได้มีการปรับเปลี่ยนจุดให้บริการมายังพื้นที่ส่วนอื่นทดแทนนะครับซึ่งก็จะทำให้คนไข้สามารถรับบริการได้ตามเดิมแล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยที่อยู่ในอาคารที่เกิดเหตุนะตอนนี้ทุกคนยังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะส่วนสุขภาพใจแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะมีอาการตกใจอยู่บ้างแต่ว่าภายหลังจากที่ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดเช้านี้พบว่าทุกคนกลับมายิ้มได้แล้วก็สภาพจิตใจกลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะครับทางด้านของสาเหตุทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานตอนนี้เข้าตรวจสอบจุดต้นตอแล้วแต่ว่ายังต้องรอสรุปผลจากทางพิสูจน์หลักฐานที่จะส่งข้อมูลไปยังกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบความชัดเจนต่อไปสุดท้ายในเรื่องของมูลค่าความเสียหายซึ่งพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเนื้อที่ประมาณสัก700ตารางเมตรหากมีการคิดมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารเนี่ยประมาณสัก7ล้านบาทแล้วก็กับเครื่องมือต่างๆหรือว่าเครื่องมือทางกายภาพบำบัดอีกราวๆ20ล้านบาทรวมๆแล้วก็มากกว่า27ล้านบาทครับ
0: ระยะหลังๆมาเรื่องการจับกุมชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยโฟกัสใหญ่ถูกเพ่งเล็งมากมักจะเป็นชาวอิสราเอลแต่จริงๆชาวจีนที่ทำผิดกฎหมายมาประเทศไทยแล้วมาเปิดธุรกิจแบบที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายยังมีเยอะนะคะล่าสุดเช่นปฏิบัติการนี้สืบนครบาลร่วมกับอย.ทลายโรงงานลักลอบบรรจุแก๊สหัวเราะรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งถูกพบว่ามีการส่งแก๊สหัวเราะไปตามสถานบันเทิงต่างๆทั่วประเทศค่ะนี่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะคะเข้าตรวจค้นโรงงานและโกดังอยู่ในพื้นที่เขตประเวศกรุงเทพมหานครหลังพบว่านี่แหละคือแหล่งต้นตอของการลักลอบบรรจุและจำหน่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์ที่เรียกกันในหมู่นักเที่ยวว่าแก๊สหัวเราะทั้งหมดทั้งมวลนี้ดำเนินการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตในที่โรงงานนะคะเจ้าหน้าที่พบถัง1,652 ถังเป็นถังเปล่า 4,200 ถังที่ยังไม่ได้บรรจุแก๊สนอกจากนี้ยังพบแรงงานชาวเมียนมาอีก10คนและมีชาวจีนอีก2คนแสดงตัวเป็นผู้ดูแลตำรวจระบุว่ามีข้อมูลว่าโรงงานแห่งนี้เปิดมานานกว่า1ปีแล้วรับแก๊สไนตรัสออกไซด์จากรถเทลเลอร์ก่อนที่จะเปลี่ยนของเหลวเป็นก๊าซและบรรจุลงถังขนาดเล็กขายส่งโลละ 1,000 ตามออเดอร์โดยจะส่งไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศนักเที่ยวเขารู้กันนะคะตามแหล่งบันเทิงเนี่ยคุณผู้ชมกฎหมายอย.ก็เตือนแล้วเตือนอีกว่ามันไม่ปลอดภัยแต่ยังมีขายก็ยังมีคนซื้อแล้วก็ใช้กันด้วยซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันผลิตจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาตามพ.ร.บ.ยาและดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะอย.ฝากย้ำเตือนกันมาอีกครั้งนึงนะคะใครที่มองว่าเนี่ยเป็นเรื่องเล็กใครที่มองว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายก็ใช้กันสนุกเวลาไปท่องราตรีการสูดดมแก๊สหัวเราะอาจจะทำให้ถึงภาวะขาดออกซิเจนหมดสติเส้นประสาทเสื่อม

0: และถ้ารุนแรงเราอาจจะแพ้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสารเหล่านี้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยขณะที่ทางตำรวจก็จะเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องและติดตามมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: ไปดูต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เปิดปฏิบัติการทลายขบวนการขยะข้ามชาติครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเปิดเผยบอกว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กรมศุลกากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติวันนี้ลงพื้นที่ที่ท่าเรือแหลมฉบังไปตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยที่อาจจะมีการลักลอบนำเข้าของเสียหรือว่าอันตรายหรือว่าสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลเพื่อเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการไม่ใช่เพียงการตรวจยึดสินค้าที่ปลายทางโดยเบื้องต้นพบข้อมูลบริษัทผู้ส่งออกจากสหรัฐอเมริกา7บริษัทด้วยกันบริษัทนำเข้าในประเทศไทยเนี่ย16บริษัทซึ่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง2ปีเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับประเทศไทยจะต้องไม่เป็นแหล่งรองรับของเสียอันตรายจากต่างประเทศที่ผ่านมาธส.เองได้ผลักดันมาตรการเชิงป้องกันทั้งการห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกและขยะเทศบาลรวมถึงการยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อปิดช่องว่างที่อาจจะถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบนำเข้าของเสียพร้อมกันนี้เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาครับได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการลักลอบการทิ้งของเสียและปัญหามลพิษในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยมุ่งในการบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์สำหรับการตรวจสอบครั้งนี้กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานหลักด้านวิชาการของธส.และศูนย์ประสานงานของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาบาเซลได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการ Operation Can Opener นะฮะได้ร่วมกับเครือข่ายปฏิบัติการบาเซลเพื่อประเมินแล้วก็ตรวจสอบการขนย้ายของเสียข้ามแดนนะครับโดยจะตรวจสอบองค์ประกอบทางวิชาการของสินค้าที่พบเพื่อพิสูจน์ว่าเข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายหรือว่าสินค้าต้องห้ามหรือไม่สรุปผลการตรวจสอบตู้สินค้า9ตู้พบว่า3ตู้นะครับจากโปแลนด์อังกฤษแล้วก็นิวซีแลนด์สำแดงถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อน6ตู้จากสหรัฐอเมริกาสำแดงเป็นเศษขยะอลูมิเนียมแล้วก็พบการปนเปื้อนขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง6ตู้ฮะทั้งนี้ผลการตรวจสอบและก็ข้อมูลทางวิชาการจะถูกรวบรวมส่งต่อให้กับ DSI กรมศุลกากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีหากพบว่าเป็นการขนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนโดยผิดกฎหมายภายใต้อนุสัญญาบาเซลครับ
0: เรื่องการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกันมากและล่าสุดหลังจากที่กองทัพเรือได้ประกาศผลการคัดเลือกนะคะบริษัทเจ้าที่ได้งานเนี่ยจริงๆเสนอกันมาจากหลากหลายสัญชาติพร้อมข้อเสนอต่างๆนานาทำไมถึงต้องเป็นเจ้านี้และคำถามคืองบประมาณ 17,000 ล้านบาทคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนจะนำไปสู่ในอนาคตที่ประเทศไทยเราสามารถจะมีเทคโนโลยีในการต่อเรือเองลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้รายละเอียดทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมติดตามได้จากห้องข่าวหมายเลข5เรือฟริเกตค่ะ

0: ถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: กองทัพเรือเสนองบประมาณกว่า 17,000 ล้านบาทในการจัดหาเรือฟริเกต1ลำสำหรับปีงบประมาณ 2,569 โดยให้เหตุผลว่าการจัดหาเรือในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการจัดหาเรือเพื่อเพิ่มยอดให้มีจำนวนมากขึ้นแต่เป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเรือที่มีอยู่ซึ่งใกล้จะปลดระวางคำถามที่ตามมาคือถ้ากองทัพเรือได้เรือแล้วประเทศได้อะไรแล้วเรือที่ได้มาจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม
2: ่เรือฟริเกตไม่ใช่ชื่อแต่เป็นเรือที่มีขนาดกลางอเนกประสงค์เหมาะสมกับโครงสร้างงบประมาณและภารกิจของประเทศไทยในการยับยั้งภัยคุกคามและเป็นเรือที่กองทัพเรือทั่วโลกนิยมสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้3มิติทั้งอากาศผิวน้ำและใต้น้ำแต่นี่ก็ยังไม่ใช่เหตุผลหลักที่กองทัพเรือต้องรีบจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่แต่เป็นเพราะปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือปฏิบัติการจริง

0: พียงแค่สี่ลำเท่านั้นและกำลังเผชิญปัญหากับกองเรือที่หมดอายุการใช้งานถึงแม้ว่าเราจะมีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือที่ใหม่ที่สุดเรือหลวงตากสินและเรือหลวงนเรศวรซึ่งมีอายุการใช้งานเข้าสู่ปีที่30แล้วและเรือหลวงรัตนโกสินทร์ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนมีอายุการใช้งาน37ปีซึ่งอีก3ปีก็จะโดนปลดระวางถ้าให้พูดแบบเข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพคือเรือที่มีอยู่เก่าและใกล้จะหมดเวลาการใช้งานถ้าถามว่าใช้งานได้หรือไม่คำตอบคือใช้ได้แต่ระบบที่มีอยู่ยังไม่ทันสมัยพอกับการรับมือกับภัยคุกคามถึงแม้ว่าแผนป้องกันประเทศจะต้องมีเรือฟริเกต8ลำแต่สิ่งที่เร่งด่วนกว่าตอนนี้คือการจัดหาเรือฟริเกต1ลำซึ่งไม่ได้เป็นการเพิ่มเรือใหม่แต่เป็นการจัดเพื่อทดแทนเรือฟริเกต3ใน4ลำข้างต้นที่กำลังจะปลดระวางการจัดหาเรือฟริเกต1ลำใช้เวลาการต่อเรือและส่งมอบนานถึง5ปีไม่รวมเวลาฝึกกำลังพลหากไม่เริ่มเดินหน้าตั้งแต่ตอนนี้ขีดความสามารถในการป้องกันประเทศไทยจะลดลงอย่างน่ากังวลเพราะภัยคุกคามในปัจจุบันไม่มีเหตุบอกล่วงหน้าสิ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้รับเรือฟริเกตคือกองทัพเรือได้นำ Offset Policy มาใช้กองทัพได้เรือประเทศต้องได้ด้วยโดยกองทัพเรือยืนยันว่าเป็นหน่วยงานหน่วยรัฐแรกที่นำนโยบายชดเชยทางเศรษฐกิจมาบรรจุไว้ในเงื่อนไขสัญญาการจัดหาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มโดยข้อเสนอชดเชยที่ประเทศไทยจะได้รับเช่นการสนับสนุนให้มีการต่อเรือภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเรือของไทยและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ
1: วันที่เราต้องการเรือฟริเกตเนี่ยเราก็ออกแบบว่าเราต้องการเรือที่มีขีดความสามารถอะไรบ้างในเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับกระบวนการในการพิจารณาก็คือจะมีเงื่อนไขต่างๆว่าเราต้องการอะไรเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้มันจะต้องฟิตกับสิ่งที่เราต้องการเราภาคภูมิใจนะครับว่าเราเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่นำเอานโยบายชดเชยทางเศรษฐกิจหรือเราที่เรียกกันว่า offset policy เนี่ยมาบรรจุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาตั้งแต่ต้นโดยเรากำหนดกรอบไว้เป็นหลักๆในเรื่องของการให้การต่อเรือในประเทศนะครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่อเรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เราใส่ไว้ในสัญญาใส่ไว้ในเงื่อนไขสิ่งที่เราอยากจะบอกประชาชนก็คือนี่คือสิ่งที่กองทัพเรือต้องการให้เกิดขึ้นก็คือเมื่อกองทัพเรือได้เรือประเทศต้องได้ด้วยครับ
0: การจัดหาเรือฟริเกตในครั้งนี้ถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญของประเทศไทยว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้านความมั่นคงให้กลายเป็นกองกำลังรบที่มีความเข้มแข็งองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีรวมถึงโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนได้มากน้อยเพียงใดคำตอบบางส่วนจะชัดเจนขึ้นในวันที่18กันยายน2569หลังจากที่กองทัพเรือจะออกมาเปิดเผยรายละเอียดโครงการอย่างเป็นทางการ

0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
1: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: มเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น.

0: างทตบ5
1: ทตบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 นถึง 20:00 นก่อนข่าวพระราชสำนัก
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกลับมาช่วงนี้ไปดูกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีรับมอบไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระโกฏจันทร์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือและสมพระเกียรติสูงสุดที่สำนักช่าง10หมู่ตำบลสาริยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางสาวสาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระโกฏจันทร์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดหาไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยคัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติตรงลำต้นตรงนะครับแล้วก็มีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ณอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปจำนวน20ต้นได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดเตรียมบุคลากรไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้นับจากนี้ช่างโลทะช่างไม้ประณีตช่างโกรกฉลุและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตและพิถีพิถันและสมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณีเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
3: พาไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่ชวนชมความงามของกระเจียวปทุมมาแต่งแต้มลานดอกไม้หลากสีจนกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าไปสัมผัสค่ะดอกกระเจียวและปทุมมามากกว่า 50,000 ต้นจาก18สายพันธุ์พร้อมใจกันผลิบานสะพรั่งเต็มลานกระเจียวปทุมมาในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นเหมือนกับทะเลดอกไม้หลากสีท่ามกลางบรรยากาศที่เขียวชอุ่มและชุ่มฉ่ำของฤดูฝนนะคะใครว่าไปเชียงใหม่เนี่ยต้องไปเฉพาะฤดูหนาวลองดูภาพนี้ลองดูบรรยากาศแบบนี้และให้กรีนซีซั่นเป็นอีก1ตัวเลือกในการเดินทางของคุณผู้ชมนะคะสำหรับสถานที่นี้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะเข้ามาชมความงามมาเก็บภาพความประทับใจอย่างใกล้ชิดซึ่งนอกจากสีสันที่ดึงดูดสายตากระเจียวและปทุมมายังโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยสวนพฤกษศาสตร์ทำหน้าที่รวบรวมและอนุรักษ์พันไม้เหล่านี้ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสช่วงเวลาที่ดอกกระเจียวและปทุมมากว่า 50,000 ต้นกำลังอวดโฉมเช่นนี้พร้อมพักผ่อนเรียนรู้ธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของสวนพฤกษศาสตร์ค่ะ
2: ใครเป็นนักสะสมธนบัตรนะครับต้องฟังข่าวนี้เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกพระพันปีหลวงฉบับ100บาทแล้วก็500บาทนะครับผ่านธนาคารออมสินกรุงไทยแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มต้น1ตุลาคมนี้ครับ

0: ธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และ2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้โดยธนบัตรที่ระลึกได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทสามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ทปท.ตั้งแต่วันที่1ถึง4ตุลาคมแล้วก็ทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์นะฮะตลอดเดือนตุลาคม69หรือว่าจนกว่าจะหมดนะครับแล้วก็ที่ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยเนี่ยตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ทปท.ตั้งแต่1ถึง4ตุลาคมแล้วก็ทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมนะครับหรือว่าจนกว่าจะหมดแต่ว่าไม่มีจำหน่ายผ่านธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทั้งนี้กำหนดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกได้ไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาเพื่อให้ผู้ที่สนใจนั้นมีโอกาสเก็บสะสมได้อย่างทั่วถึงนะครับนอกจากนี้ทปท.เองยังอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจะเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงปลายปี2569นี้ครับ
1: MEA ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าตั้งเป้าสามารถช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า20ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวภัทราสุวรรณเดชรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเปิดโครงการ PSU Smart Solar Gridเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยทั้ง5วิทยาเขตได้แก่หัดใหญ่ปัตตานีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและตรังทั้งนี้ MEA เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะพร้อมส่งเสริมสนับสนุนวิทยาเขตต่างๆของมหาวิทยาลัยให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวซึ่งโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะคาดว่าจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ20ล้านบาทต่อปีและสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ย 7,839.87 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีค่ะ
2: ให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการติดตั้งนะคะโซลาร์เซลล์นะคะครอบคลุม5วิทยาเขตนะคะอย่างที่เรียนว่าก็ครอบคลุมในเรื่องของการใช้พลังงานรวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานนะคะในภารกิจที่2หรือว่าจุดประสงค์ที่2ของเราเนี่ยก็เรื่องในเชิงเศรษฐกิจนะคะการติดตั้งโซล่าหรือพลังงานทดแทนหรือว่าการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านค่าไฟลงนะคะ อย่างที่เป็นรูปธรรมสำหรับมหาวิทยาลัยเองก็จะลดลงมาประมาณละปีนึงเกือบ21ล้านบาท
3: ครั้งนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เราทำความร่วมมือกับทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับเพื่อพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ครอบคลุมทั้ง5วิทยาเขตนะครับซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ระยะเวลา20ปีนะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและก็การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย
1: ์โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปจะทำงานควบคู่กับระบบสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานของทั้ง5วิทยาเขตซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำรวมถึงเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net

0: โร่
1: ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือนะครับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยช่วงนี้ไทยตอนบนนะครับรู้สึกสภาพอากาศจะลมหนาวจะมาแล้วใช่ไหม แต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับแต่ว่าเป็นความผิดปกติของสภาพอากาศติดตามได้จากคุณณภาพรช่างกลครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้ารักโลกกับดิฉันณภาพรช่างกลค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักค่ะจะอยู่แถวภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะปัจจัยสําคัญเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและพื้นที่ของภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําแถวเวียดนามตอนบนค่ะก็ทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในบ้านเรามีกําลังปานกลางด้วยดังนั้นค่ะพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักส่วนใหญ่ค่ะจะอยู่แถวประเทศไทยตอนบนส่วนพื้นที่ภาคใต้อ่าวไทยอันดามันค่ะคลื่นลมมีกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ต้องจับตาก็คือตอนนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามตอนบนมีกำลังแรงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาตนเองให้เป็นพายุดิเปรสชันได้แต่แน่ๆกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแจ้งว่าแม้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้จะเป็นพายุดิเปรสชันก็จริงค่ะแต่จะไม่พัฒนาตนเองจนเป็นพายุโซนร้อนสิ่งสำคัญที่มีความเป็นห่วงเป็นใยเนื่องจากว่าเขาก็กลัวว่าพายุดิเปรสชันค่ะจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยามีการชี้แจงนะคะว่าแม้ว่าจะเป็นพายุดิเปรสชันก็จริงแต่ว่าจะถูกสปป.ลาวบล็อกเอาไว้แล้วก็ตัดกำลังลงดังนั้นค่ะพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักได้ก็คือแถวภาคอีสานนั่นเองแล้วก็ยืนยันว่าพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแม้ว่าจะมีการพัฒนาตนเองให้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับลมฟ้าเตือนภัยในวันนี้ค่ะต้องเตือน40จังหวัดทั่วไทยเลยรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักส่วนใหญ่ค่ะจะอยู่แถวภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะที่อุบลราชธานีและจังหวัดตราดค่ะรับมือกับฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะมากันที่สภาพอากาศรายภาคค่ะต้องบอกว่าพื้นที่ภาคอีสานค่ะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่าภาคอื่นเลยมีฝนมากถึง170ของพื้นที่นะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดฝนตกหนักจะอยู่แถวชัยภูมิเมืองการมหาสารคามมุกดาหารขอนแก่นอุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกษเป็นต้นเช่นเดียวกับพื้นที่ของภาคตะวันออกค่ะนอกจากฝนจะตกหนักแล้วคลื่นลมมีกำลังปานกลางด้วยนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคตะวันออกมีฝนมากถึง170ของพื้นที่พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากค่ะก็จะอยู่แถวชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้มีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนค่ะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่ามวลอากาศเย็นตัวนี้มันส่งผลต่อสภาพอากาศและอากาศที่เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยอย่างไรกันบ้างมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมในบ้านเราในช่วงเวลานี้ค่ะถือว่ามาไวผิดปกติซึ่งมาไวกว่าช่วงเวลาที่จะต้องเข้าสู่ฤดูหนาวถึง2สัปดาห์ด้วยกันในช่วงเวลานี้ค่ะจริงๆยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนเดือนกันยายนต้องอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาย้ำเลยว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมในช่วงเวลานี้มันจะมีผลต่อสภาพอากาศในพื้นที่ของไทยตอนบนได้อย่างเช่นพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานค่ะก็จะมีหมอกเกิดขึ้นแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงได้ขณะเดียวกันค่ะมวลอากาศเย็นตัวนี้จะดันให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านที่บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ดังนั้นพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกสะสมเกิดฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าพอมีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมค่ะก็จะทำให้เป็นการกระตุ้นให้หย่อมความกดอากาศต่ำแถวทะเลจีนใต้ค่ะพัฒนาตนเองเป็นพายุได้แน่นอนว่ามีผลต่อสภาพอากาศแต่อะไรก็ตามค่ะเขาเน้นย้ำว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนเหมือนช่วงเปลี่ยนผ่านจากช่วงฤดูฝนไปสู่ช่วงฤดูหนาวเวลานี้ค่ะมาไวจนเกินไปยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวนะคะเนื่องจากว่าฤดูหนาวนั้นจะต้องเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมค่ะและสำหรับวันนี้ลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าติดตามต่างประเทศครับ

0: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
2: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
3: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
0: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: กลับมาช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศนะครับไปดูนายกรัฐมนตรีอินเดียหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS พร้อมย้ำด้วยนะครับบอกว่า BRICS เนี่ยคือกลไกที่ชาติสมาชิกร่วมมือกันหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ในกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียได้พบปะหารือทวิภาคีกับบรรดาผู้นำจากประเทศต่างๆได้แก่แอฟริกาใต้อียิปต์คาซัคสถานฟิลิปปินส์และบุรุนดีโดยในช่วงการปิดการประชุมนายกรัฐมนตรีโมดีนะครับกล่าวว่าการหารือในช่วง2วันที่ผ่านมาได้ตอกย้ำมุมมองว่า BRICS ไม่ได้เป็นเพียงการรวมกลุ่มกันของประเทศต่างๆแต่ว่าเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ประเทศสมาชิกช่วยกันหารือทางออกและแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของกลุ่มในการร่วมมือกันรับมือกับความท้าทายระดับโลกและในแถลงการร่วมที่บรรดาผู้นำ BRICSได้เห็นพ้องร่วมกันรับรองปฏิญญานิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นผู้นำ BRICS ได้แสดงจุดยืนร่วมกันในหลายประเด็นได้แก่ความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและซูดานที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาข้อพิพาทผ่านการเจรจาทางการทูตขณะเดียวกันกลุ่ม BRICS เองยังย้ำจุดยืนสนับสนุนระเบียบโลกแบบหลายขั้วอำนาจและเสนอให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติรวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตลอดจนสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศอย่างเช่นธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF บรรดาผู้นำ BRICS ยังคงคัดค้านการใช้มาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวกับการใช้มาตรการบีบบังคับทางเศรษฐกิจพร้อมกันนี้นะครับยังวิพากษ์วิจารณ์การปรับขึ้นภาษีศุลกากรและการเพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีโดยระบุว่ามาตรการเหล่านี้กำลังบั่นทอนการค้าและห่วงโซ่อุปทานโลกครับ
1: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางขณะนี้นะคะข้อเท็จจริงก็คือไม่ได้อยู่แค่ในอิหร่านอีกแล้วคุณผู้ชมซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเนี่ยเปิดฉากการตอบโต้กันแบบที่หลายชาติกังวลนะคะล่าสุด UAE หารือกับซาอุดิอาระเบียและอิรักค่ะหาทางในการที่จะลดดีกรีความขัดแย้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชีคอับดุลลาบินไซยิดอันนายานรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า

0: UAE ได้หารือทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซานบินฟาฮานอันซาอุดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียและนายฟูอัดฮุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรักเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะหารือแนวทางการลดความตึงเครียดและป้องกันความขัดแย้งในภูมิภาคขยายวงกว้างออกไปโดย UAE กับซาอุดิอาระเบียเน้นย้ำการประสานงานและความร่วมมือในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับขณะที่ UAE กับอิรักเห็นพ้องให้หลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งและแก้ไขข้อพิพาทผ่านแนวทางสันติวิธีและการเจรจาการหารือนะคะเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคค่ะหลังจากเกิดเหตุโดรนโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสต์เวสต์ของซาอุดิอาระเบียโดยรัฐบาลริยาดระบุว่าโดรนเนี่ยถูกปล่อยออกมาจากดินแดนของอิรักอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิรักบอกว่ากำลังดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้ดินแดนของตนเองเนี่ยนะคะถูกใช้เป็นฐานในการคุกคามประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้เนื่องจากตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคขุมทรัพย์แห่งน้ำมันค่ะราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นกว่า3ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในการซื้อขายช่วงเปิดตลาดวันจันทร์หลังจากเกิดเหตุโจมตีในซาอุดิอาระเบียและเรือในอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันอาทิตย์ด้วยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.62 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 3.46% ตอนนี้ไปอยู่ที่ระดับ 108.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนอีกตลาดหนึ่ง West Texas Intermediate หรือว่า WTI นะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นราคาปัจจุบันอยู่ที่ 103.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อค่ะ
1: ต่อกันที่ฟิลิปปินส์นะครับตำรวจฟิลิปปินส์เปิดเผยนะครับอาจจะใช้เวลานานหลายเดือนในการระบุอัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าทางการฟิลิปปินส์ระบุว่าจะต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนในการระบุอัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่นอกชายฝั่งเมืองโครอนจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง76คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก13คนนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์เปิดเผยนะครับว่าศพของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ไม่เกรียมเจ้าหน้าที่จึงได้ขอให้สมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตช่วยระบุอัตลักษณ์ของเหยื่อด้วยของใช้ส่วนตัวนะครับหรือว่าตัวอย่าง DNA แทนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพยายามเต็มที่ในการรวบรวมร่องรอยหรือว่าหลักฐานต่างๆที่อาจใช้ในการระบุอัตลักษณ์จากร่างของผู้เสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามนะครับยังคงเป็นเรื่องยากที่จะระบุระยะเวลาที่แน่ชัดว่ากระบวนการระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตครั้งนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่เนื่องจากปริมาณตัวอย่างที่ต้องตรวจสอบนั้นมีจำนวนมากขณะที่ปฏิบัติการการค้นหาผู้สูญหายและการระบุตัวตนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องครับ
0: พักก่อนครู่นึงนะคะช่วงหน้าติดตามวงจรกีฬาค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: วันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับ Generation ที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premiere เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับนี่พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ
4: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
5: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่

รัฐนัดที่25นะคะชิโก้ไฟทีมอันดับ11ชุดแดงเปิดบ้านดวลกับนิวอิงแลนด์เรโวลูชั่นทีมอันดับ10โดยนาทีที่39ค่ะนิวอิงแลนด์ได้ดอตูเกมานยิงให้ทีมขึ้นนำก่อนในครึ่งแรก1-0ส่วนครึ่งหลังออกสตาร์ทได้เพียง2นาทีนะคะเพตันมิลเลอร์ดาวเตะตัวเก่งของทีมเยือนได้โอกาสชาร์จบอลจ่อๆเสียบก้นตะข่ายช่วยให้นิวอิงแลนด์นำห่างเป็น2-0ค่ะจากนั้นนะคะนาทีที่62ชิคาโกไฟมาได้ประตูตีไข่แตก1-2แต่ก็ไล่ไม่ทันค่ะจบเกมนิวอิงแลนด์เรโวลูชั่นนะคะชนะชิคาโกไฟ2-1เก็บเพิ่มเป็น43แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ขณะที่ชิคาโกไฟรั้งอันดับ11มี39คะแนนค่ะต่อกันที่ศึก LA Divisi League Netherlands นัดที่6นะคะ PSV Eindhoven แชมป์เก่าเสื้อลายขาวแดงฟอร์มยังคงร้อนแรงค่ะเปิดบ้านชนะสปาร์ต้าร็อตเตอร์ดัมไป4-1จากประตูของสเวนไมเนสกองหน้าตัวเก่งเจ้าถิ่นที่ทำแฮตทริกนาทีที่23 74แล้วก็88ค่ะส่วนอีก1ลูกนะคะได้จากโคไดซาโนนาทีที่39ไอโฮเฟนมี16แต้มเท่ากับอาเซตอัคมาแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าขึ้นนำเป็นจ่าฝูงค่ะส่วนสปาร์ต้าร็อตเตอร์ดัมรั้งอันดับ12นะคะมี5คะแนนค่ะปิดท้ายกันที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศโปแลนด์รอบแบ่งกลุ่ม E นัดสุดท้ายนะคะโปรตุเกสเสื้อสีแดงทีมอันดับ3ลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะรองแชมป์กลุ่มหากเอาชนะคอสตาริกาในนัดนี้และต้องลุ้นให้โคลอมเบียพ่ายเกาหลีเหนือแชมป์เก่าซึ่งแข้งสาวโปรตุเกสไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังนะคะถล่มคอสตาริกาไป3-0จากแอนนามาเกสนาทีที่7และคาโรลินาทิสตาวเหมา2ลูกนาทีที่34กับ45ค่ะส่วนอีกคู่นะคะโคลอมเบียแพ้เกาหลีเหนือ0-3ทำให้โปรตุเกสมี4แต้มเท่ากับโคลอมเบียแต่ผลต่างประตูได้เสียดีกว่าได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ตามเกาหลีเหนือแชมป์กลุ่มค่ะทางด้านเชลลอรี่โปรจากไอแลนด์นะคะคว้าแชมป์กอล์ฟไอริชโอเพ่นในบ้านได้เป็นสมัยที่2ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะได้เข้ามาร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟ DP World Tour รายการ Amgen Irish Open วันสุดท้ายที่ Trump International Golf Link and Hotel ประเทศไอร์แลนด์ด้วยนะคะโดยโจอาควินนีมันโปรจากชิลีเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พา67สกอร์รวม4วันมี12อันเดอร์พา268จบอันดับ2ร่วมกับแพทริกริชจากสหรัฐค่ะขณะที่เชนรอรี่โปรเจ้าถิ่นแชมป์ปี2009ทำ4เบอร์ดี้กับ1โบกี้ใน9หลุมแรกนะคะก่อนที่จะมาเก็บเพิ่ม4เบอร์ดี้ใน9หลุมหลังจบรอบนี้ที่7อันเดอร์พา63สกอร์รวม4วันทำได้23อันเดอร์พา257คว้าแชมป์ไปครองค่ะสร้างประวัติศาสตร์ชนะห่างอันดับ2ถึง11สโตรกนะคะกลอรี่ได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2ค่ะต่อกันที่แรลลี่ชิงแชมป์โลกสนามที่12ของฤดูกาลที่ประเทศชิลีปรากฏว่าโอริเวอร์โซเบิร์กนักแข่งนอร์เวย์จากทีมโตโยต้านะคะทำเวลาดีที่สุด2ชั่วโมง57นาที08.20วินาทีคว้าแชมป์ไปครองค่ะโดยชนะเซบาสเตียนโอกิเย่เพื่อนร่วมทีมจากฝรั่งเศส 16.60 วินาทีการคว้าชัยสนามนี้นะคะทำให้ทีมโตโยต้าคว้าแชมป์โลกทีมผู้ผลิตไปครองเป็นสมัยที่6ติดต่อกันแล้วค่ะแม้ว่าจะเหลือการชิงชัยอีก2สนามก็ตามโซเบิร์กนะคะมีคะแนนสะสมโลกเพิ่มเป็น209คะแนนอยู่อันดับที่3ตามหลังอันดับ1เอลฟินอีแวนเพื่อนร่วมทีมจากสหราชอาณาจักรอยู่21คะแนนค่ะทางด้านทีมนักตบสาวไทยนะคะมีแชมป์เอเชียเป็นเดิมพันค่ะหวังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นให้ได้นะคะติดตามได้ในช่วงของRoad to Asian Gamesค่ะ

กีฬาเอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026ครั้งนี้นะคะทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหวังลุ้น2เหรียญจากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและชายหาดทีมหญิงโดยเฉพาะทีมนักตบสาวไทยหลังหมดยุค7เซียนได้กลับมาเรียกกระแสสร้างความหวังอีกครั้งหลังจากที่ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ได้เป็นครั้งแรกกับการลุยศึก LA 2028และได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่สหรัฐและแคนาดาในปีหน้าเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่น

0: พร้อมลงอุ่นเครื่องกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นซากะฮิซามิสึสปริงซึ่งแม้สาวไทยนะคะจะแพ้ไป1ต่อ3เซตแต่ก็ถือเป็นแมตช์ที่ดีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเตรียมทีมโดยหวังติด1ใน3เอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะ
1: หวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับก็เราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างน้อยๆเราต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็เป้าหมายเราก็อยากจะได้เหรียญทองและเราก็อยากจะสานฝันให้มันสำเร็จเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียที่เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิกนะครับเราก็จะสานฝันตรงเอเชียนเกมให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกันว่าเรายังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมคราวนี้เราก็จะพยายามสานฝันไปสู่แชมป์เอเชียนเกมให้ได้ครับ
0: นักตบสาวไทยที่จะลุยศึกเอเชียนเกมยังคงใช้นักกีฬาชุดแชมป์เอเชียโดยจากทั้งหมด14คนจะตัดเหลือ12คนตามกติกาของเอเชียนเกมซึ่งโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนติวเข้มเตรียมความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความฟิตความแข็งแกร่งและพละกำลังรวมทั้งการรักษาสภาพจิตใจไม่ให้กดดันเกินไปและต้องรักษาร่างกายไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บตั้งเป้าคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่ต่างจากนักกีฬาที่แม้จะแบกศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์เอเชียแต่ก็ไม่รู้สึกกดดันค่ะ
2: จริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดที่จะมาวัดว่าถ้าสมมติได้ไปได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียแล้วพอมาชิงเอเชียนเกมแล้วจะต้องได้เหรียญทองเท่านั้นอะไรเงี้ยหนูมองว่ารูปแบบเกมมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเพราะเราไม่ได้มีเสมอวอลเลย์บอลมันไม่มีเสมอดังนั้นแล้วณวันนั้นอยู่ที่ว่าตรงสนามจริงๆแล้วในคอร์ตจริงๆแล้วเราณวันนั้นมันอยู่ที่ฝีมือแล้วใครที่จะเล่นดีมากกว่ากันณวันนั้นมากกว่าใช่ค่ะบางทีเราอาจตัวผู้เล่นเราอาจจะแบบว่าเอ้ยวันนี้อาจจะเล่นไม่ได้เราเปลี่ยนคนอื่นลงมามันอาจจะชนะโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไปได้เหมือนเขาก็เช่นกันเราก็ณตอนนี้เรารู้แล้วว่ารายชื่อใครส่งอะไรมาบ้างแต่ถามว่าความหวังเราก็ได้เหรียญน่าจะติดเหรียญ
0: ทีมนักตบสาวไทยยังไม่เคยได้สัมผัสการเป็นแชมป์เอเชียนเกมได้เลยนะคะทำได้ดีที่สุดคือคว้าเหรียญเงินปี2018ที่อินโดนีเซียและได้เหรียญทองแดง2ครั้งในปี2014ที่เกาหลีใต้และปี2022ที่จีนซึ่งครั้งนี้สาวไทยจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูผลงานในด่านแรกค่ะกับรอบแบ่งกลุ่ม C โดยวันที่16กันยายนไทยจะพบมองโกเลียต่อด้วยเจอคีร์กีสถานวันที่17และปิดท้ายพบกับไต้หวันวันที่18กันยายนซึ่งหากผ่านเข้ารอบอาจได้พบกับคู่ปรับเก่าจากศึกชิงแชมป์เอเชียไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นหรือจีนก็ต้องรอรุ้นกันนะคะว่านักตบสาวไทยจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้าแชมป์เอเชียนเกมได้หรือไม่ค่ะ

างด้านแข้งทีมชาติไทยฝึกซ้อมต่อเนื่องที่ญี่ปุ่นนะคะเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมค่ะทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะคะหลังเดินทางมาถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งการฝึกซ้อมมีฝนตกลงมาเล็กน้อยค่ะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งเน้นการใส่แท็กติกแล้วก็เทคนิคต่างๆนะคะโดยพลเอกมณีกรแบ็คไซด์ทีมชาติไทยเผยค่ะว่าสภาพอากาศดีไม่ร้อนเกินไปทีมที่เราต้องเจอแข็งแรงเราต้องสเกลเขาดูจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนเชื่อว่าเราจะทำผลงานออกมาได้ดีสำหรับทีมชาติไทยนะคะจะประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม A พบกับคีร์กีสถานวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาที่โตโยต้าสเตเดียมค่ะทางด้านทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเข้ายิมเวทร่างกายในรอบ2สัปดาห์นะคะเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายที่คิตะคิวชูก่อนจะย้ายไปนาโกย่าในวันพรุ่งนี้โดยช่วงเช้าเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมเวทแล้วก็คาร์ดิโอ2ชั่วโมงค่ะที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูซึ่งโค้ชปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมร่างกายแล้วก็เวทด้วยความระมัดระวังนะคะเนื่อง

เป็นการเข้ายิงครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์ส่วนช่วงเย็นก็เป็นการซ้อมทีมตามปกติสำหรับทีมนักตบหนุ่มไทยอยู่ในสายบีร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียแล้วก็คีร์กีสถานค่ะปิดท้ายกันที่สปอร์ตซีนะคะกับไฮไลท์ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะคะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เก็บเพิ่ม3แต้มหลังเปิดบ้านถล่มพาเดอร์บอร์นไป3-0ค่ะ

าชีพทหารถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละและการที่ท่านสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารนั้นย่อมหมายความว่าท่านพร้อมแล้วที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวมการบำเพ็ญตนเกี่ยวกับการเสียสละซึ่งจะให้บังเกิดผลดีอย่างแท้จริงจะต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตความสามัคคีความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและความมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเป็นหลักปฏิบัติหน้าที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด21 กุมภาพันธ์2506

สวัสดีค่ะรับชมรายการ VR Soldier รายการที่จะติดตามทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้อยู่กับดิฉันกนนัฐพรนิพัทธ์กุลค่ะข่าวแรกในวันนี้เริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะได้ร่วมมือกับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมบริหารจัดการพลังงานทางเลือกค่ะมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพลเอกอุกิตบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการติดตั้งระบบผลิต

ถไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการพลังงานอื่นๆระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนค่ะณบริเวณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนายสุชาติระมาศผู้อำนวยการใหญ่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดจนการบริหารจัดการพลังงานอื่นๆเช่นระบบการจัดการความเย็นและสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยงานในกำกับดูแลค่ะโดยกำหนดให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกก่อนขยายผลสู่หน่วยงานในภูมิภาคต่อไปการร่วมมือในครั้งนี้มุ่งพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำและสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะกรมสวัสดิการทหารบกได้จัดพิธีสถาปนาครบรอบ78ปีนะคะสืบสานเจตนารมณ์แห่งการให้และการดูแลด้วยหัวใจภายใต้คติพจน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขค่ะกรมสวัสดิการทหารบกจัดงานวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกครบรอบ78ปีโดยมีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตรีสมสกุลวิจิตรภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกให้การต้อนรับท่ามกลางผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำลังพลกรมสวัสดิการทหารบกเข้าร่วมพิธีค่ะภายในงานจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัวตลอดจนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและกำลังพลผู้ล่วงลับโดยได้รับเมตตาจากพระพรหมวัชรยานกวีเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะกรมสวัสดิการทหารบกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กันยายน2491มีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพบกทั้งด้านทรัพย์สินตลอดจนสิ่งอุปกรณ์รวมไปถึงการแนะนำและส่งเสริมด้านวิชาชีพและการกีฬาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวตลอดระยะเวลา78ปีกรมสวัสดิการทหารบกได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการดูแลทุกสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวควบคู่กับการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้กำลังพลมีความมั่นคงและพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อกองทัพและประเทศชาติสืบสานเจตนารมณ์แห่งการให้และการดูแลด้วยหัวใจภายใต้คติพจน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะจากนั้นพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามซึ่งอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและบุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับค่ะในการนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้พบปะพูดคุยและสอบถามอาการรวมถึงความเป็นอยู่และขวัญกำลังใจของกำลังพลพร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเจ็บและครอบครัวเพื่อให้ทุกนายมีกำลังใจในการพักฟื้นและรักษาอาการบาดเจ็บให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรายละ 4,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะโดยปัจจุบันมีผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามเข้ารับการรักษาอยู่หน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจำนวน12นายนะคะส่วนใหญ่เป็นกำลังพลจากกองทัพภาคที่2และได้รับบาดเจ็บจากภารกิจในยุทธการศตวรรษค่ะสำหรับกำลังพลที่เข้ารับการรักษามีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดสะเก็ดระเบิดและการเหยียบทุ่นระเบิดซึ่งบางรายได้รับบาดเจ็บรุนแรงและสูญเสียอวัยวะขณะที่บางรายอยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายโดยยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์การเยี่ยมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการติดตามอาการและสอบถามความเป็นอยู่ของกำลังพลแล้วยังเป็นการส่งต่อกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งแม้จะได้รับบาดเจ็บจากภารกิจแต่ยังได้รับการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการพักรักษาตัวทางนี้กองทัพบกได้จัดให้มีการเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามเป็นประจำค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแสดงถึงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

0: อีค่ะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของทหารผ่านศึกประจำปี2569รวมจำนวน72ทุนนะคะพร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีวีรกรรมของทหารกล้าผู้เสียสละค่ะพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกประจำปีการศึกษา2569ณห้องวิชิตสงครามตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น5องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยมอบให้แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและบุตรของผู้ได้รับบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1จำนวน72ทุนทุนละ 50,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาทค่ะโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับทุนการศึกษาดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 500,000 บาทเมื่อวันที่17มิถุนายน2553เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือบุตรทหารผ่านศึกที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนค่ะ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งค่ะแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระพันปีหลวงได้มอบให้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็มาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้ก็แบบไม่ดีด้วยใช่ไหมคะมันจะทำให้สนับสนุนเรื่องค่าเทอมค่าใช้จ่ายค่ะเพราะว่าค่าครองชีพก็แบบสูงขึ้นค่ะประหยัดไปได้ส่วนหนึ่งขอบพระคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะแบบที่ให้ได้ทุนในการศึกษาค่ะหนูจะนำทุนนี้ไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมในอนาคตค่ะ
2: อยากขอขอบคุณองค์การทหารผ่านศึกนะครับที่มอบทุนนี้ให้ผมจะนำทุนนี้ไปต่อยอดอนาคตแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมแล้วก็เด็กๆต่อไปครับ
0: ต่อมาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อเชิดชูเกียรติทหารกล้าจำนวน23รางวัลณห้องเกียรติศักดิ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพมาร่วมตัดสินค่ะได้แก่อาจารย์วรนันท์ชัชวาลทิพากรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภคมลตั้งจิตติเลิศหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และนายเกรียงไกรไวยกิจศิลปินนักถ่ายภาพไทยการประกวดครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายสะท้อนวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของทหารไทยพร้อมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกผู้สนใจค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiveteran.mod.go.th ค่ะ
3: เป็นอีกกิจกรรมที่สำคัญขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกิจกรรมหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งอะไรที่บ่งบอกได้หลายๆอย่างอย่างแรกคือเป็นการเชิดชูเกียรติทหารกล้าตามชื่อที่บอกนะครับแล้วก็ภาพแต่ละภาพเนี่ยทราบว่ามีการประกวดกัน500กว่าท่านกว่าจะคัดกรองมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะภาพแต่ละภาพเนี่ยบ่งบอกถึงความหมายจะบรรยายความหมายได้เป็นพันๆคำแต่ละภาพนะครับแล้วเป็นภาพที่มีความหมายทั้งนั้นอย่างภาพที่ได้รางวัลชาเลิศนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นการเชิดชูเกียรติจริงๆนะครับนอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติฐานกล้าแล้วเนี่ยยังเป็นการฝึกฝีมือด้วยผมเรียกว่าฝึกฝีมือของช่างภาพที่เป็นต่อไปเขาก็จะเป็นช่างภาพมืออาชีพในอนาคตนะครับนักศึกษาก็เป็นการฝึกฝีมือให้กับน้องๆนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ
0: หน่วยเฉพาะกิจยะลาได้กำกับดูแลการสัญจรของพี่น้องประชาชนในเวลากลางคืนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดยะลานะคะเพื่อยกระดับนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงค่ะ หน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยหน่วยกำลังทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการและการปฏิบัติแบบไม่ประจำที่ห้วงเวลากลางคืนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการกำกับดูแลความปลอดภัยรวมไปถึงเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยถนนเส้นทางสายหลักและสายรองอีกทั้งเป็นการ

แสดงกำลังตามแผนเชิงรุกเพื่อป้องกันเกี่ยวกับปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆอาทิเช่นการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายการขนย้ายสารเสพติดและการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดยะลาค่ะโดยในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นการป้องปรามสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามในรูปแบบต่างๆอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงซึ่งทางหน่วยได้มีการดำเนินการณเขตพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆในการควบคุมดูแลรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะช่วงทหารแทนคุณแผ่นดินในวันนี้เริ่มกันที่กิจกรรมของมณฑลทหารบกที่21นะคะได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชค่ะจัดกิจกรรม Fix It จิตอาสาให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือการเกษตรแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่วิทยาลัยเทคนิคนครโคราชตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตรีพงกฤษรุจิโยธินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21เป็นประธานเปิดโครงการ Fix It จิตอาสาประจำปี2569ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่21ชมรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาและชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารนครราชสีมาร่วมกันจัดขึ้นค่ะโดยมีการนำน้องๆนักศึกษาออกให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิพัดลมเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเตารีดทีวีเครื่องเสียงเครื่องขยายเสียงรวมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์การเกษตรโดยน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีจุดให้บริการตัดผมชายและหญิงการให้บริการเสริมสวยการนวดแผนไทยการทำเทียนหอมและการให้บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ทางนี้ได้มีการนำรถครัวสนามมณฑลทหารบกที่21ประกอบอาหารกลางวันแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพอีกด้วยค่ะกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการนำองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพจากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งให้บริการประชาชนช่วยเหลือประชาชนและชุมชนสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้เรียนควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และได้รับผิดชอบต่อสังคมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้ผนึกกำลังเดินหน้าก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยร้อยเอกณัฐปกรณ์ขุนทองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4404ขออภัยค่ะ4401พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4401ร่วมกับชุดคุ้มครองตำบลทุ่งคล้าเข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้กับนายสรวิทย์ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ้านเลขที่59หมู่ที่3บ้านนาว่าตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีการดำเนินการฉาบฝาผนังพร้อมกับทำการติดตั้งอุปกรณ์ภายในทางนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐผ่านการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการในพื้นที่อีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีในดีที่6เรื่องของสังคมอบอุ่นและดีที่9คณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งผลการปฏิบัติค่ะปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและต่อเติมส่วนอื่นๆต่อไปค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายนะคะได้จับมือกับภาคส่วนในพื้นที่จัดโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำปี2569มุ่งเน้นการผนึกกำลังภาคประชาชนในการป้องกันภัยคุกคามค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายโดยพันตำรวจโทนรากรหายโศกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มนโยบายแผนและการข่าวร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือดปลัดอำเภอเชียงแสนนายทหารฝ่ายการข่าวหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเชียงแสนผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประ

จำปี2569ให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านวังลาวหมู่ที่4ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะการฝึกในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองดำเนินงานใน3ด้านหลักได้แก่การพัฒนาสภาพแวดล้อมทั่วไปของหมู่บ้านงานเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้านและงานด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อประสานความร่วมมือให้พลังทุกภาคส่วนของชาติผนึกกำลังกันในการต่อต้านและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญร่วมกับหน่วยงานราชการทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะมณฑลทหารบกที่37ได้มีการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพัฒนานะคะนำน้องๆนักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิตเสริมคลังเลือดให้กับทางโรงพยาบาลพานค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและเป็นการสร้างจิตสำนึกความเสียสละต่อส่วนรวมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลครูฝึกนำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาชั้นปีที่3ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีประจำเดือนกันยายน2569ณธนาคารเลือดกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลพานตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะการดำเนินงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดให้ศูนย์ฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศนำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตตลอดห่วงปีการศึกษา2569โดยมีการตั้งเป้าหมายปริมาณโลหิตรวมไม่น้อยกว่า10ล้านซีซีเพื่อปลูกฝังความเสียสละและช่วยเหลือสังคมค่ะผลการปฏิบัติพบว่าได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 5,250 ซีซีโดยทางธนาคารเลือดโรงพยาบาลพานจะนำไปสำรองไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการรักษาพยาบาลและการผ่าตัดด่วนในพื้นที่ต่อไปค่ะขณะเดียวกันค่ะทางมณฑลทหารบกที่37ยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาเยาวชนโดยได้มีการจัดพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2569มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์พร้อมรับฟังโอวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการเป็นกำลังสำรองที่ดีของชาติการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีความนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันเป็นขนบธรรมเนียมและจริยธรรมอันดีงามที่เยาวชนควรปฏิบัติเพื่อให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีวินัยและพร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขได้จัดกิจกรรมเสาธง5นาทีนะคะความสำคัญของการแสดงการเคารพธงชาติในพื้นที่ของตาดีกาอิบาดุลเราะมานอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่503ชุดควบคุมที่955ดำเนินการขับเคลื่อนงานร่วมกับสมาชิกอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลคลองกวางจัดกิจกรรมเสาธง5นาทีในเรื่องความสำคัญของการแสดงการเคารพธงชาติและประวัติความเป็นมาของชาติไทยพร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดค่ะตลอดถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาอิบาดุลเราะมานบ้านคลองยอหมู่ที่6ตำบลคลองกวางอำเภอนันทวีจังหวัดสงขลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและสร้างความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยให้กับเยาวชนตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะมีน้องๆนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน20คนค่ะกองทัพบกเผยผลตอบรับโครงการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยยอดผู้สมัครทั่วประเทศค่ะทะลุอยู่ที่ 4,180 คนคิดเป็นร้อยละ22ค่ะขณะที่หน่วยรบพิเศษได้รับความสนใจสูงสุดจนยอดสมัครเต็มครบ 100% แล้วรวม6หน่วยค่ะ
จากการดำเนินการของกองทัพบกในการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งเป็นโครงการใหม่ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมค่ะเปิดรับสมัครรวม 18,784 อัตราใน221หน่วยทหารทั่วประเทศตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ที่ผ่านมาล่าสุดค่ะเมื่อวันที่14กันยายน2569ซึ่งเป็นวันที่5ของการเปิดรับสมัครปรากฏ

0: ว่ามีชายไทยทั่วประเทศให้ความสนใจเดินทางมาสมัครและสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากจำนวน 25,000 อัตราหรือคิดเป็นร้อยละ 19.76 ค่ะในส่วนของกองทัพบกค่ะมีผู้สมัครแล้ว 4,180 คนคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดเปิดรับทั้งหมดทางนี้หน่วยทหารของกองทัพบกที่มีผู้สมัครเลือกเข้าสังกัดจนเต็มจำนวนร้อยละ 100% แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น7หน่วยค่ะได้แก่กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5และกองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่สำหรับโครงการพลทหารอาสาดังกล่าวจะทำขึ้นในลักษณะรูปแบบของสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จูงใจเช่นเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทโอกาสศึกษาต่อและการฝึกอบรมวิชาชีพตลอดจนโควต้าพิเศษในการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใน10ทหารบกผู้สนใจค่ะสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารทั่วประเทศและสำนักงานศาสดีจังหวัดหรืออำเภอได้จนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะหมดเวลาของรายการ VR Soyer แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามรับชมรายการราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐและข่าวในพระสำนักค่ะวันนี้ดิฉันและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้ชการหารบกเนี่ยนะกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
6: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
8: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
14: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอ

0: ที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
1: Movie Week and Special พร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรสหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ5
0: ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายครอบครัวที่มีผู้พิการอยู่ในการดูแลมักจะพบกับความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารและเสียเวลาเดินทางไปทำบัตรประจำตัวในแต่ละครั้งแต่วันนี้ปัญหานั้นจะหมดไปเพราะภาครัฐได้ปรับปรุงระเบียบใหม่ให้สามารถยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เขาถึงสิทธิได้ง่ายขึ้นจึงได้มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่องระเบียบว่าด้วยการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการฉบับที่3ปี2569ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ211ง.เมื่อวันที่3กันยายน2569โดยมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะซึ่งสาระสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตผู้พิการให้ง่ายขึ้นก็คือสามารถเลือกยื่นคำขอได้หลายช่องทางทั้งที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศูนย์บริการคนพิการไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประจำจังหวัดหรือศูนย์ทั่วไปโรงพยาบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สะดวกที่สุดคือผ่านระบบออนไลน์ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรดิจิทัลเพื่อใช้แสดงผ่านหน้าจอมือถือได้ทันทีด้วยนะคะที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับเอกสารในการออกบัตรเดิมต้องมีใบรับรองความพิการที่ออกโดยสถานพยาบาลแต่ระเบียบนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะโดยหากภาพความพิการสามารถเห็นได้โดยประจักษ์ก็จะไม่ต้องใช้ใบรับรองความพิการเจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแทนรวมถึงหากโรงพยาบาลมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับรัฐแล้วก็ไม่ต้องหอบเอกสารกระดาษไปให้ยุ่งยากส่วนผู้ที่เดินทางลำบากสามารถขอประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือถึงบ้านได้เลยค่ะการปรับปรุงระเบียบในครั้งนี้ครอบคลุมการดูแลตั้งแต่ระบบออนไลน์ไปจนถึงระดับชุมชนช่วยให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตอนหน้าเราจะไปติดตามสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการขยายอายุบัตรคนพิการแบบตลอดชีพติดตามได้ในราชกิจจาไดเจสต์ตอนต่อไปค่ะย่อยประกาศรัฐให้คุณรู้โดยททบ.5และ 4GPO

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูด่าถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดั่งหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

0: ังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยและนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญด้านการศึกษาและการบริหารงานของสถาบันอาทิการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแก่ผู้จบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านผู้ป่วยวิกฤตการจัดทำหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับความต้องการของสังคมตลอดจนการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการกรอบงบประมาณทุนการศึกษาต่อของบุคลากรและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีในรอบ4ปีเวลา 14:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยการผลิตและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Products จำกัดพร้อมกับพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติซึ่งแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศรวมทั้งนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายเพื่อเป็นแนวทางในการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า500คน
2: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะและเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13ถึง27กันยายน2569

0: down for fruitful connections and lasting partnerships where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized. One film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมด้วยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมและน่านเปรียบเสมือนภาพยนตร์ที่เกิดจากองค์ประกอบหลากหลายจนเป็นผลงานออกสู่สายตาผู้ชมแล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่นักแสดงต่างประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมงานภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569นอกจากการฉายภาพยนตร์จากนานาประเทศแล้วยังมีกิจกรรมหลากหลายที่เชื่อมโยงมิติของภาพยนตร์วัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสมาคมต่างๆอาทิกิจกรรมด้านธุรกิจที่เชื่อมโยงบริษัทและผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยกับผู้ซื้อและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจการซื้อขายผลงานตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับและบุคลากรจากต่างประเทศได้เยี่ยมชมและสัมผัสศักยภาพของสตูดิโอโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของประเทศไทยและกิจกรรมมอบรางวัลแก่ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกและร่วมเฉลิมฉลองผลงานจากผู้สร้างภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแก่พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ4คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม 2,646 คนมีบุคลากรดีเด่นเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ2คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูงในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริการยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็นทำเป็นและใช้เป็นที่มีคุณธรรมและจริยธรรมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโอวาทความตอนหนึ่งว่าในสภาวะการปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีความเป็นไปของโลกบัณฑิตในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางเทคโนโลยีก็น่าจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตนที่มีต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจการงานด้านต่างๆของสังคมและชาติบ้านเมือง กล่าวคือแต่ละคนควรใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการสร้าง

สรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างชาญฉลาดการจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้นบัณฑิตจำเป็นต้องยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อให้มีหลักในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินว่านวัตกรรมหรือวิธีแก้ปัญหาแบบใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงแก่สังคมและประเทศชาติไม่มีโทษเสียหายต่อตามมายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นรวดเร็วเพียงใดก็ยิ่งต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองมากขึ้นเพียงนั้นจะได้บังเกิดเป็นความเจริญครบถ้วนทุกด้านทั้งทางวัตถุจิตใจและปัญญาจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแต่ละคนจะเป็นกำลังสำคัญในการนำความเจริญทางเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราองคมนตรีเชิญพระราชกระแสส่งห่วงใยพร้อมอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปยังโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโดยส่งห่วงใยและส่งติดตามสถานการณ์ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายทั้งกลุ่มครูและบุคลากรเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจและกระทบต่อสภาพจิตใจของคนในโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองอย่างยิ่งในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและฟื้นฟูบรรยากาศการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียนกว่า 3,300 คนยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มตั้งแต่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีมอบถุงพระราชทานจำนวน50ถุงแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569จากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน20ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบณบริเวณร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอย่าหริ่งจังหวัดปัตตานีเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน40ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอมายอและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่24และวันที่28สิงหาคม2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งการได้รับพระราชทานขวัญกำลังใจในครั้งนี้กำลังพลเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระ

บรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกานายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกานายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมรวม8รูปเวลา 19 นาฬิกานายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานณเรือนจำกลางระยองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตลอดชีวิตสำหรับโครงการกำลังใจในพระดำริได้ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานฝีมือตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาให้เรือนจำเป็นแหล่งรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะมวยไทยในโครงการกำลังใจไทยไฟท์หมัดเดียวเปลี่ยนได้รวมถึงมีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำเช่นช่างเสริมสวยงานนวดเพื่อสุขภาพและดนตรีไทยด้วยและต่อจากนั้นคณะได้เดินทางไปติดตามโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนต้องเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนกลับคืนสู่สังคมโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานในพิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาภายใต้แนวคิดศูนย์รวมพลังใจน้อมนำพระอัจฉริยภาพสู่แรงบันดาลใจแห่งชีวิตจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นพื้นที่การเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองมีห้องสมุดเกาะแก้วสำหรับใช้สืบค้นหาข้อมูลออนไลน์ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมมวยไทยเจรไนชีวิต

คณะทำงานได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและบริษัทย่อยคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2510โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางอัชรานิยมาภาและคณะบริษัทไอริส2500จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดทองธรรมชาติวัดกุณฑีรุทธารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมงคลพุกการามวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวัดเหมอัศวารามสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัทปัญจภาซีวิลเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพรูพีพิทยาคมบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดและรองศาสตราจารย์ภาสนาจุนรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดเทพเจติยารามจังหวัดเชียงใหม่และวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนายมิตรสัมพันธ์ที่มาทานและคณะสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดยานาวาวัดบางชันกรุงเทพมหานครวัดพระนารายมหาราชวัดทุ่งสว่างวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีและวัดศรีสุมังจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนางสาวสมทวินจันมนตรีและคณะร้านสารอดเสาเข็มการค้าวัสดุก่อสร้างและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษ
บริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีทางนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 นเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อัลไซเมอร์ยังเป็นโรคที่ไม่มียารักษาให้หายขาดมีแต่ยาที่ช่วยพยุงชะลออาการเสื่อมถดถอยให้ช้าลงคุณหมอยืนยันว่าคุณย่าเป็นอัลไซเมอร์จากที่เนื้อสมองเริ่มเสื่อมและมีอาการหดตัวตามธรรมดาของผู้สูงอายุจากวันนั้นพ่อของผมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่คอยประกบดูแลคุณย่าโดยที่พ่อของผมทำให้ภาระการดูแลคุณย่าเป็นความสุข

0: มาแล้วครับ
1: ขอบใจมากจ้า
0: ครับ
1: คุณย่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอลูก
0: ครับ
1: เออแล้วนี่ทำไมพ่อปราดเขาไม่หาคนมาช่วยดูแลคุณย่ามั่งอ่ะจะได้พักกันบ้าง
0: ผมเคยร้องแล้วครับแต่ว่า

0: ถ้าคุณย่าเขาติดผมกับคุณพ่อมากครับคนอื่นเขาไม่เอาเลยครับ
1: ก็เข้าใจนะพ่อลูกก็เลยต้องแตะมือกันปัดดูแลคุณย่านี่ถ้าเผื่อนักกิ๊กมีลูกสาวนะนักกิ๊กจะยุ้ยมาจีบพ่อปูเลยนะทั้งหล่อทั้งดีขนาดนี้หายากสมัยเนี้ย
0: นักกิ๊กก็พูดกันไปครับ ครับตามสบายนะครับอยากได้อะไรเพิ่มบอกได้เลยนะครับ
1: จ้า

0: ดีจังนะทำบ้านให้เป็นร้านกาแฟแต่ภูก็เป็นนักเขียนด้วยไม่ใช่เหรอคะ
1: ไม่รู้ว่าจะเรียกว่านักเขียนได้ไหมอ่ะแต่ก็เขียนแต่อะไรที่คนน่าจะอยากอ่านอ่ะ
0: ดีออกภูก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบไง
1: แล้วมาเป็นไงบ้างอ่ะจริงๆภูก็ได้ข่าวว่าหวานกลับมาแล้ว
0: แล้วทำไมไม่ไปหาหวานบ้างล่ะหวานล้อเล่น

0: ทำไมถึงไปไม่ได้ล่ะภูแต่ภูเป็นคนอยากดูเรื่องนี้เองนะ
1: ขอโทษนะน้ำหวานพอดีพ่อเราไม่สบายอ่ะเดี๋ยวต้องอยู่ดูพ่ออีก
2: เอางี้หวานโทรหาปุ้มดู
1: ให้ปุ้มไปแทนก่อนได้ไหม
0: ชวนใครกระทันหันป่าเนี้ยใครจะว่างไม่เป็นไรไว้วันหลังเราค่อยไปดูกันก็ได้นะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูพ่อก่อนนะ
3: พ่อออกมาไหมเนี่ย
4: เอ้าไหนบอกจะไปดูหนังนะ
3: ไม่ได้ไปแล้วพ่อไม่สบายขนาดนี้จะไปได้ไง
4: ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อไปเถอะไปไปไป
3: ไม่เอาไม่ไปแล้วเดี๋ยวพ่อหวัดไปติดย่าอีกเดี๋ยวผมดูย่าเองด้วยพ่อเข้าไปนั่งเลย
4: ไม่เป็นไรไม่ต้องเยอะ
3: ดูแลตัวเองก่อนเลยโอ้โหอะไรขนาดนี้ผมไม่เอาน้ำอุ่นให้

0: อาทิตย์หน้าหวานก็เดินทางแล้วนะภูรีบตามหวานไปนะคุณพ่อว่ายังไงบ้างเรื่องที่ภูจะไปอเมริกา
1: ภูยังไม่ได้บอกพ่อเลยหวานคือภูยังไม่อยากทิ้งพ่อกับย่าไปตอนนี
0: ้ไหนเราคุยเรื่องนี้กันแล้วไงภูภูไปแค่2ปีนี่มันคืออนาคตของภูเลยนะ
1: แต่ย่าป่วยอดแอดแบบนี้ถึงไปภูก็ไม่สบายใจ
0: แล้วภูคิดจะบอกหวานเมื่อไหร
1: ่วันนี้ไงหวานหวานไม่ต้องเป็นห่วงภูนะหวานไว้ใจภูได้แล้วภูก็รักหวานคนเดียวด้วยแล้วต่อให้เราอยู่ไกลกันแค่ไหนอะแต่เราก็คุยกันได้ตลอดเวลาจริงไหม
0: ภูเราอย่ามาผูกมัดกันด้วยลมปากกับสัญญาลมๆแรงๆแบบนี้เลย

0: บคุณนะหวาน
1: หวานอยากให้ภูรู้นะว่ายังไงเราก็เป็นเพื่อนกันที่ผ่านมาก็แค่เรายังรักกันไม่มากพอเท่านั้นเอง
0: ผู้คอยหวานมีความสุขมากๆนะยินดีด้วยนะครับ

0: ให้กับใครสักคนหนึ่งได้มากแค่ไหนแล้วครับจนถึงขั้นเราสามารถเสียสละเพื่อเขาได
1: ้มันอาจจะเชยนะที่พ่อพูดแบบเนี้ยแต่ไว้ถ้าภูรักใครมากๆสักคนนึงและอยากจะให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดรักมากซะจนสามารถจะเอาความเจ็บปวดเขามาไว้เองได้เนี่ยนั่นแหละภูแล้วเราล่ะเสียใจป่ะ
0: ผมไม่เสียใจหรอกครับพ่อผมรู้สึกว่าเขาเองก็ได้เจอคนที่ใช่แล้วผมก็ดีใจนะครับที่อย่างน้อยเรายังเป็นเพื่อนกันได
1: ้พ่อหมายถึงเสียใจที่มาดูแลพ่อคุณย่าจนเราอาจจะเสียโอกาสอะไรดีๆไปบ้างอะ
0: พ่อครับผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเสียโอกาสอะไรเลยครับชีวิตผมดีจะตายผมมีอิสระผมได้ทำงานที่ผมอยากทำแถมได้ทำที่บ้านด้วยพ่อค่ารถก็ไม่ต้องเสียผมมีความสุขดีครับ
1: แล้วถ้าพ่ออยากจะอุ้มหลานนะพ่อจะไปหาคู่ให้ลูกชายพ่อได้ที่ไหนหนังสือคู่สร้างคู่สมก็ปิดไปละคอลัมน์ลุงหนวดก็ไม่มีละ
0: พ่อเดี๋ยวไอ้คู่สร้างคู่สมกับคอลัมน์ลุงหนวดนี่คืออะไรพ่อไม่รู้จัก
1: พ่อก็ไม่รู้จักเหมือนกันฟังเขามาอีกที
0: เฮ้ยใช่เปล่า
2: ค่ะมือขวาตั้งวงนะคะพร้อมไหมคะ
3: พร
2: ้
3: อม
2: พร้อมปากพร้อมยิ้มสยามด้วยค่ะพร้อมนะคะอ้าวพร้อม1 2 3 1 2 3 4อ่ะไปเลย

0: เข็มแกจะไปเยี่ยมแม่วันไหนอะ
1: เรื่องเราน
2: ี่เข็มแกนี่มันไม่ปล่อยวางเลยนะทำอย่างกับพี่ผิดแม่เป็นคนขอไปอยู่ศูนย์เองนะ
1: ก็แสดงออกกันซะขนาดนั้นอะใครมันจะไปอยากอยู่บ้านวะ
0: ไอ้เข็ม
3: เฮ้ยเอาหน้าแววอย่าทะเลาะกันเลยพี่เองก็ไม่สบายใจเหมือนกัน
0: พี่สาวก็ดูมันสิ

0: 哪位叫曼？
1: 布拉。
0: 小曼。
2: แม่ขอบใจลูกมากนะลูกนะที่ลูกดูแลมาด้วยดีตลอดลูกขอบใจลูกดวงใจของแม่
3: ผมก็ขอบคุณแม่เหมือนกันนะครับที่เป็นแม่ของผมผมรักแม่นะ

แม่ผู้พิงผู้พิงแม่

0: Me.
1: ปราดเป็นลูกที่ดีที่สุดเลยนะคุณแม่ท่านรับรู้ได้จ้ะตอนนี้ท่านก็เป็นมีความสุขแล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับพี่ผมรู้ว่าคงจะถึงเวลาของท่านแล้วล่ะแต่ผมก็อดเสียใจไม่ได้แต่ที่เสียใจมากที่สุดคือผมคงจะหมดโอกาสตอบแทนบุญคุณพระในบ้านแล้วล่ะ
1: โอ้โหหล่อกันในทีวีอีกเพื่อนปาดเหรอ
3: เพื่อนพี
1: ่โอ้ยทำไมก็ยังดูใสปิ้งกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวอีกนั่นเนี่ย
3: ดาราก็ฉีดโน่นฉีดนี่อย่างเขา
2: สวัสดีครับพี่สวัสดีขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์มา
4: เสียใจด้วยนะ
2: ขอบคุณครับ
4: ไม่มาได้ไงสมัยเรียนหนังสือไปกินไปนอนที่บ้านแม่ทำกับข้าวเรียนจนเรียนจบไงจริงไหมตู้
3: จริง
4: แล้วแกสบายดีอ่ะ
3: ก็ดี

0: พอลูกๆโตแล้วเขาก็แยกย้ายไปอยู่กันต่างหากก็เลยไปซื้อคอนโดไว้ห้องอยู่คนเดียวสบายเดียว
1: แล้วไม่เหงาเลยพี
0: ่โอ้ยไม่เหงาหรอกอยากไปไหนก็ปั่นจักรยานไป
2: โอ้ยมีหน้าเนี่ยพี่ชาวดูแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงกับคนอายุรุ่นดาวคราวเดียวกันซะอีกเนาะจริงไหม
0: ตัวสนใจไปปั่นด้วยกันไหมล่ะสมัยก่อนเนี่ยเราปวดเข่าเพราะปั่นจักรยานเนี่ยหายเลยล่ะ
3: ก็ดีแล้วดี
0: ปั่นละสนใจไหมไปปั่นด้วยกัน
1: ฟังดูน่าสนุกนะพี่สนใจครับ
4: พ่ออย่าดีกว่ามั้งเดี๋ยวหกล้มไปเจ็บตัว
1: จักรยานใครก็ปั่นได
4: ้เพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกผมขอพิจารณากันอีกทีนะครับ
2: โอ้โหแหมเป็นห่วงพ่อน่ารักจริงๆเลย พี่เชาอย่างนั้นกิ๊กขอไปปั่นจักรยานกับพี่เชานะคะ
3: ไม่ช่วยไหวจะไหวแล้วเธอ
2: พี่ตู้ปากนี่นะชอบแผลอยู่เรื่อยเลย
0: ตู้แกนิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะตั้งแต่เด็กจนแก่ชอบผัดคอคนอยู่เรื่อย เฮ้ยจะไปไหนฮะตู้ยังไม่ได้คุยเลย
3: จะคุยอะไรมันมีอะไรต้องคุยไม่ทราบฮะ
2: พี่ตู้แก่แล้วยังหงุดหงิดอีก
1: ความจริงลุงตู้กับลุงเชาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยนะ
5: สนิทกันยังไงพ่อผมเห็นลุงตู้ก็ดูเมินๆนะ
1: เห็นลุงตู้อย่างนี้นะจีบผู้หญิงไม่เป็นเลยต้องอาศัยลุงเชาลุงเชานี่ก็จีบไปจีบมาหลงรักซะเองแล้วจะไม่ให้ลุงตู้งอนได้ไงแบบเนี้ย
5: โอ
1: ้40ปีผ่านไปภรรยาลุงเชาก็ตายไปแล้วลุงตู้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่
6: คนเราอ่ะเจ็บแล้วมันต้องจำ
7: ไว้เจอกันไลฟ์หน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย

0: ึงไหนว่าลุงโนโห
1: ก็พยายามเข้าใจเด็กมันบ้างสิคะไม่งั้นก็มีเรื่องทะเลาะกับหลานได้ทุกวัน
0: แล้วเด็กต้องเข้าใจผู้ใหญ่บ้างไหมทำไมว่าทำไมคนแก่มันต้องเข้าใจเด็กฝ่ายเดียวตลอดว่า
2: อ๋อแม่แม่ครับแม่ตื่นครับแม
3: ่อะไรลูกอะไรอ่ะเพิ่งทำอะไรลูก
2: ไปเที่ยวกันนะครับแม่
4: คุณคะคุณยังไม่ได้เซ็นเอกสารเลยนะคะแล้วคุณจะพาคุณอะไรกลับมาเมื่อไหร
2: ่ผมจะไม่พาแม่กลับมาแล้วครับ
4: เอายังไงกันเนี่ย
5: เข็มทิศมันปิดโทรศัพท์หนีไปแล้วพี่เสา
3: พี่ว่ายังไงเข็มทิศก็ต้องพาแม่กลับบ้าน
5: ขอให้มันพาแม่กลับมาบ้านจริงๆเถอะ
2: ครับ
3: ที่นี่ที่ไหนอะลูกกลับบ้านแล้วเหรอแม่เวียนหัว
2: รอแป๊บนึงนะครับแม่
6: เดี๋ยวนะ
7: พี่อุไลโอ้ยพี่อุไลจริงๆด้วยดีจังสวัสดีค่ะพี่อุไล
2: น้ากมลศรีเหรอครับผมเข็มทิศนะครับเป็นลูกของแม่อุไล
7: ใช่ค่ะดีใจน้องน่ะจัดห้องนอนไว้ให้สองคนแม่ลูกนอนด้วยกันได้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
7: ป่ะป่ะป่ะจ้ะพี
8: ่แต่งงานหรือยัง
7: แต่งแล้วสิจ๊ะพี่ก็สามีของน้องน่ะพี่เป็นคนหาให้ไงล่ะจ๊ะชื่อวรวุฒิ
8: วรวุฒิ
7: ใช่จ้ะ
8: เพื่อนของคุณมนันสามีพี่
7: จ้า
8: แล้วคุณวรวุฒิอยู่ไหนล่ะ
7: พี่เขาไปสวนเสเฮฮาบนสวรรค์กับสามีของพี่มาหลายปีแล้วจ้าปะปะพักผ่อนเดี๋ยวโชว
8: ์กมลศรี
7: จ้ะพี่
8: เป็นอัลไซเมอร์
7: พี่เป็นอัลไซเมอร์
8: จ้ะ
7: โอ้ยพี่ธรรมดาเป็นโรคทันสมัยตอนนี้ใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นเบาๆจ้ะนะจ๊ะ
5: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
9: ว่าไงวาว
5: ไม่ได้อะไรเลยอ่ะพี่เสาแถมสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ของแม่ก็หายไปเล่มนึงนะไอ้เข็มไอ้เข็มไอ้บ้านี่แกพาแม่ไปไหนอ่ะพาแม่กลับมาบ้านเดี๋ยวนี้นะ
2: เราจะพาแม่ไปที่ไหนอ่ะสนใจทำไมอ่ะก็อยากทิ้งกันอยู่แล้วนี
5: ่ทำไมแกพูดอย่างนี้อ่ะแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้อ่ะแม่แกคนเดียวหรือไง
2: เออต่อไปนี้นะแม่เป็นของเราคนเดียว
10: คนอื่นไม่ต้องยุ่ง
5: ไอ้เข็ม
2: นี่ที่อุตส่าห์โทรมาเนี่ยนะก็จะบอกว่า
10: อยู่กันไปให้สบายเลยนะเรา
2: จะดูแลแม่เอง
5: ไอ้เข็มไอ้เข็มไอ้บ้า
7: พี่อุไรดูสิคะนี่รูปนี้จำได้ไม่เอ่ยเราถ่ายกับใครบ้างเนี่ย
8: มาแมมีเรียมท่านใจดีมากเลย
7: ใช่จำได้เก่งมากนี่แล้วก็รุ่นพี่น่ะโบสีม่วงส่วนน้องน่ะโบสีฟ้าใช่ไหมคะ
8: ใช่ใช่ใช่ใช่ตอนอยู่โรงเรียนประจำนะพี่เกเรโดนลงโทษให้เดินประแตนบ่อยมากเลย
7: เออจริงด้วยจริงด้วยจริง

0: เดินปลาแตงคืออะไรล่ะครับ
1: เห็นไหมล่ะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักเนาะเดินปลาแตงก็อย่างนี้ไงลูกเขาก็จะเอาผ้าเนี่ยมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็วางแล้วก็พับแล้วก็ทำเป็นหูรองเท้าอย่างเงี้ยแล้วให้เราใส่เข้าไปพอใส่แล้วเราก็เดินถูบ้านไปในตัวสนใจไหมจ๊ะพรุ่งนี้นะจะทำให้หนึ่งคู่ช่วยกันถูบ้านนะ
0: ครับผม
1: เอามาดูต่อว่าแล้วมีใครอีกบ้างนี่นี่นี่รูปนี้น้องก็ชอบนี่นี่ยายเจี๊ยบยายแหม่มอุ้ย
2: ภูถ้าง่วงก็กลับไปพักผ่อนก่อนป่ะเดี๋ยวพ่อดูแลที่นี่เองเกือบลืมบอกไปวันก่อนพ่อเช็คสต็อกแล้วมีของขาดอยู่นะ
3: ขาดอะไรอ่ะพ่ออ
2: ะไรวะเมื่อกี้ยังจำได้อยู่เลย
3: หมูนี้ที่ลืมบ่อยนะพ่อน้ำไรครับนึกออกเมื่อไหร่ก็จดบอกผมไว้แล้วกันผมจะได้โทรศัพท์โ
2: อ้ป้าป้าป้าชอบลืมนั่นลืมนี่อยู่ตลอดเวลาบางทีก็นึกไม่ออกอย่างของง่ายๆอย่างของประจำวันทุกวันโทรศัพท์มือถือกุญแจรถกุญแจบ้านอย่างวันก่อนนี่อาก็ลืมกุญแจรถไว้ไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหนหาอยู่ครึ่งวันกว่าจะหาเจอ
4: ครับคือจริงๆนะครับอปราดไอ้ลืมเล็กลืมน้อยเนี่ยครับเราเจอเรื่อยๆครับในคนที่อายุมากขึ้นนะครับหรือว่าเครียดอดนอนนะครับคือเป็นหลายสาเหตุครับถ้าเล็กๆน้อยๆนานๆเกิดขึ้นทีแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อชีวิตประจำวันอะไรมากนะครับก็อาจจะไม่ต้องกังวลนะครับมันจะไม่เหมือนพวกอัลไซเมอร์นะครับถ้าเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ฟังดูแล้วมันน่าตกใจกว่านี้ครับอาจารย์เช่นสมมติอาจารย์เคยใช้โทรศัพท์มือถือได้แล้วอยู่ๆก็ใช้ไม่เป็นนะครับเคยใช้ไมโครเวฟได้เคยชงกาแฟได้แล้วอยู่ๆมาเริ่มงงกับการใช้ของพวกนี้ครับอาจารย์อันนั้นอาจารย์ค่อยกังวลอีกทีนึงอันนี้ผมว่ายังสบายๆครับ
2: อารู้อาดูแลแม่อามาเป็น10ปีเลยอาถึงได้เป็นห่วงว่าอาจจะเป็นอัลไซเมอร์เหมือนแม่อาเป็นห่วงเช่าภูมิมันอาไม่อยากให้ภูมิต้องลำบาก
4: ครับก็จริงๆนะครับผมเข้าใจนะครับอปราดเพิ่งเสียคุณย่าไปครับก็เป็นธรรมดาครับที่จะเครียดนะครับหรือว่ายังมีความเศร้าความเสียใจอยู่นะครับผมว่าตอนนี้เอาที่ดีที่สุดนะครับก็คืออปราดหาอะไรทำครับที่เพลินๆทำกิจกรรมไปขี่จักรยานไปอะไรต่ออะไรได้นะครับไปเจอเพื่อนบ้างประมาณนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่ายังไงก็ดีขึ้นนะครับใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นเชื่อผม

0: หน่อยโอเค
1: เอาจริงเหรอพ่อ
2: จริงสิเราสองคนจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างลูกจะได้นอนหลับให้สบายและมีเวลาแต่งนิยายให้เต็มที่พ่อก็จะได้มีเวลาไปเที่ยวบ้างโอเคไหม
1: โอเคครับพ่อ

0: ตกลงไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าเข็มทิศพาคุณแม่มาอยู่กับน้าที่นี
1: ่ผมกลัวว่าถ้าบอกเขาไปเขาจะเอาแม่ไปอยู่ที่ศูนย์นะครับแต่ถ้าคุณน้าไม่สะดวกใจผมพาแม่ไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะครับ
0: โอ้ยไม่เอาไม่เอาจะไปอยู่ที่อื่นทำไมกรุงเทพน่ะอันตรายรอบด้านนะลูกไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ง่ายๆหรอกแล้วที่สำคัญเข็มทิศรู้ใช่ไหมว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องมีคนคอยดูแลอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาจริงอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้พี่อุไรเนี่ยเขา

0: ช่วยเหลือตัวของเขาเองได้แต่วันข้างหน้าล่ะถ้าเกิดอาการมากกว่านี้เราจะทำยังไง
1: ผมว่าถ้าเผื่อไปหาหมอทานยาเป็นประจำก็น่าจะยังอีกนานนะครับ
0: เฮ้ยแต่เรื่องอย่างนี้ใครจะมารู้ล่วงหน้าได้ล่ะไอ้อาการเจ็บป่วยน่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนหรอกอยู่กับน้าซะที่นี่แหละน้าเป็นห่วงเพราะว่าความจริงแล้วน้านี่ก็อยู่แต่บ้านวันนึงไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกมาอยู่กันด้วยกันซะที่นี่เลยนะ
1: ผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณน้าครับ
0: จ้าน้าอาสาจะดูแลแม่อุไลของหนูให้เองนะลูกนะ
1: แต่ช่วงนี้ผมก็คงต้องรบกวนคุณน้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมหางานหาเงินมาดูแลแม่เองครับ
0: เอ็นดูพ่อคุณเรื่องนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะแต่เรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าเข็มทิศจะต้องสัญญากับนานะว่าถ้าหากว่าวันข้างหน้าอาการของคุณแม่ทรุดลงหรือว่ามีเหตุจำเป็นอะไรจริงๆแล้วก็เข็มทิศต้องสัญญาว่าจะต้องบอกเรื่องนี้ให้พี่ๆทุกคนเขาได้รับรู้เพราะลูกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักและเป็นห่วงแม่ด้วยกันทั้งนั้นนะจ๊ะ
1: ครับผมสัญญาครับ
0: ดีจ้ะ
2: แววน่าใจนะว่าโทรหาครบทุกคนแล้วอะพี่กำลังคิดอยู่เนี่ยว่าเรามีญาติที่ไหนอีกหรือเปล่า
3: แววโทรที่จะจำได้แล้วพี่ฝุ่นแต่มันก็มีอีกหลายคนน่ะที่แววไม่รู้ว่าแววจะติดต่อเขายังไงอะเพราะพี่ฝุ่นรู้ไหมว่าบางคนเขาพูดกับแววว่ายังไง
2: ทำไมอะผมพูดว่าไงเหรอ
3: เขาบอกว่าแม่คนเดียวก็ดูแลไม่ได
2: ้พี่ขอโทษพี่ผิดเองพี่เป็นเองกับตัว

0: นี่บอลเลยครับนี่ผ่านมา7วันแล้วนะบอลนั่งปัดบาริต้าทิ้งมา10-20คนแล้วเมื่อไหร่บอลจะเลือกได้สักทีครับ
1: ยังเลือกไม่ได้เลยว่ะแต่เดี๋ยวกลับไว้ 2-3 วันว่าจะปิดจ็อบแล้ว
0: โอ้โหให้ไวเลยนะครับให้ไวผมเนี่ยโคตรเบื่อเลยทำงานอยู่คน
2: อุ้ยขอโทษครับ
1: รู้แล้วนะ
2: บอสครับ
3: ขอโทษนะครับพอดีผมเห็นป้ายรับสมัครบาริสต้าอยู่นอกครับ
4: ใช่ครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเข็มทิศนะครับ
0: อ๋อพี่เข็มทิศยังไงก็ไม่รู้ว่าบอสผมจะรับพี่หรือเปล่านะแต่ก็สู้ๆนะครับ
3: ครับผม
1: มันนี่เลยเองนะ
5: โทษดีครับ
3: ครับผมนี่ครับคือผมเป็นผู้ช่วยที่ร้านกาแฟตั้งแต่อายุ17ปีครับผมเห็นพี่ๆเขาชงกาแฟแล้วมันดูเท่มากเลยนะครับผมมาชอบมากเลยก็เลยฝึกขึ้นมาเรื่อยๆจนได้เป็นบาริสต้าที่เชียงใหม่ครับ
1: จริงๆแล้วการที่จะเป็นบาริสต้าได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ชงกาแฟได้อย่าง2อย่างแล้วจะบอกว่าตัวเองเป็นบาริสต้าได้นะครับ
3: ครับ
2: ขนาดนั้นเลยเหรอครับบอส
6: ต้องดึงก่อนสิวะ

0: งี้ต้องชิมแล้วล่ะบอสเป็นไงบ้างครับ
1: ใช้ได้ไหมครับ
2: ยินดีต้อนรับสู่ร้านนักการเวลาหรือLove and Memory
3: ขอบคุณครับ
0: ยินดีด้วยนะครับน้องเข็มทิศมีอะไรก็ปรึกษาบาริสต้าเดี่ยวคนนี้ได้นะครับพี่ยินดี
1: ขอบคุณครับ

0: ติ้งหาแล้วเฮ้ยแม่
1: มาแล้วครับมาแล้วครับกำลังร้อนๆเลยแกงเลียงของโปรดของแม
2: ่ของโปรดของคุณแม่ก็ว่าใกล้ๆคุณแม่นะคะแกงเลียงของโปรดของคุณแม่เอ๊ะแล้วน้ำพริกอ่องกับหมูยอนี่ล่ะของใครเอ่ย
1: ก็ของแม่ครับผม
2: ของแม
1: ่ครับ
2: อ้าวแล้วทั้งหมดนี่ของน้าล่ะของโปรดของน้าล่ะ
1: ผมขอโทษด้วยนะครับคือผมยังไม่รู้ครับว่าคุณน้าชอบทานอะไรครับ
2: ไม่เป็นไรหรอกนะน้าล้อเล่นจ้ามาทานข้าวกันอ่ะพี่อุไลมาอันนี้หมูยอเจ้าอร่อยอร่อยอร่อยมาทานกันนี่ของโปรดของพวกเราตอนเด็กๆของโปรดของพี่อุไลไง
1: แม่แม่แม่แม่เดี๋ยวก่อนแม่ไม่ใช้ช้อนครับแม่ใช้ช้อน
2: จะว่าไปแล้วรุ่นพวกเรานี่จกข้าวเข้าปากด้วยมือก็อร่อยดีเหมือนกันนะพี่อะไรเนาะเนาะลองย้อนอดีตย้อนอดีตกันมาบอกสิอร่อยนะ
3: ใช่
4: เธอ
2: กับพี่หอมนี่ก่อน
3: นี่ลูกชายพี
2: ่เอ้าจ้าลูกชายพี่ใช่เข็มทิศนะหล่อหล่อเนาะหล่อมากเลยด้วยวันนี้ลูกชายอุตส่าห์ซื้ออาหารมาเยอะแยะเลยเลี้ยงฉลองที่เขาได้งานทำไง
3: เหรอ
1: ใช่ครับแม่วันนี้เข็มอ่ะได้งานแล้วนะครับต่อไปนี้เข็มจะเลี้ยงแม่ได้แล้วนะครับ
2: ทานเยอะๆทานเยอะๆพี่มาเรามาดวลกันคำต่อคำ
3: ลูกชายพี่
2: ก้า
3: เข็มทิศ
2: ใช่เข็มทิศค่ะหล่อมาก
3: กมลสี
2: กับพี
3: ่แต่งงานหรือยัง
2: โอ้แต่งแล้วจ้ะพี่แต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วก็แต่งอีกสนุกดีชอบมาพี่มาเรามาดวลกันอร่อยดีอร่อยดีเนาะ
5: โอ้โหแค่มาถีบจักรยานแค่นี้ต้องซื้อใหม
1: ่ซื้อมานานแล้วพี่ดูสิฝุ่นจับเพิ่งจะได้ขี่เนี่ยแหละ
6: พี่ตู้มาแล้วอ้าวปราบ
1: เอ้ยอ้าวพี่ไหนบอกว่าจะมาดูเฉยๆไม่ใช่เหรอนี่มาซะเต็มยศเลย
6: แม่ มาขนาดนี้แล้วอ่ะจะให้แต่งชุดแม่บ้ามาหรือจ๊ะเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามสิไหมสวยไหม

0: เร็วเร็ว
1: อย่าเร็วมากนะพี่ครับ
0: ทางไหนคะ
1: พี่เช้าพี่พี่เช้ารอผมด้วยพี่เช้า
2: วันแรกก็เอาซะละนี่ดีนะที่ขาไม่หักเนี่ยพ่อ
3: มันก็แค่จักรยานล้มแค่นั้นเอง
2: พ่อไม่ค่อยได้ออกกำลังกายร่างกายพ่อไม่ฟิตผมว่าพ่อไปเดินออกกำลังกายดีกว่าขี่จักรยานไหมอ่ะ
3: มันก็ต้องล้มบ้างสิวะถึงจะได้เก่งไง
2: เวลาผมพูดอะไรเนี่ยก็ฟังบ้างสิครับคุณปราด
3: ครับคุณภูพิงครับ
4: แข่งแขนกันเขาบอกว่าอายุรุ่นพวกเราเนี่ยให้แข่งแขนวันละ100ครั้งนะคะแต่น้องอ่ะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจนทุกวันนี้พันครั้งแล้วนะคะแข่งแขนกันแข่งแขนกัน
5: พี่เหนื่อยแล้วอ่ะ
4: เหนื่อยเหรอคะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนั่งพักนั่งพักเลยค่ะนั่งพักเดี๋ยวน้องดื่มน้ำให้ดื่มนะดื่มน้ำดื่มน้ำเพราะเราเสียเหงื่อเราก็ต้องเติมน้ำเข้าไปในร่างกายของเราดื่มด้วยกันน้องวางไว้ให้นี่นะคะพี่อุไรพี่รู้สึกยังไงบ้าง
6: พี่รู้สึกบางวันพี่ก็รู้สึกดีบางวันก็รู้สึกไม่วันที่พี่รู้สึกดีนะพี่ก็เป็นตัวพี่เองพี่จำอะไรได้หมดทุกอย่างพี่ทำอะไรได้ทุกอย่างถูกต้องแต่พอวันที่พี่รู้สึกไม่ดีพี่ก
4: ็พี่อุไรอย่างวันนี้พี่รู้สึกยังไงจ๊ะ
6: พี่รู้สึกดีแล้วเธอล่ะรู้สึกยังไง
4: พี่อุไรน้องอยู่บ้านคนเดียวอย่างนี้ทุกวันน้องก็เหงาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้น้องน่ะรู้สึกดีใจที่เข็มทิศน่ะพาพี่อุไรมาหาน้องที่นี่แทนที่จะเตลิดไปไหนต่อไหนมันทำให้น้องน่ะมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทำให้พี่อุไรของน้องเนี่ยมีความสุขไงจ๊ะ
6: จ้ะ
4: น่ารัก
6: สี
4: จ้ะน้องพี่อุไรจ้ะ
2: เดี๋ยวนะคนเยอะเลยเดี๋ยวช่วย
7: ฝากด้วยนะครับ
2: อันนี้โต๊ะไหน
7: หนึ่งกับสามครับ
2: โอเคได
8: ้ผมว่านะพี่เข็มทิศเนี่ยต้องถูกโฉลกกับร้านเรามากแน่ๆเลยเพราะตั้งแต่มีพี่เข็มทิศเนี่ยร้านเราลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับ
7: เฮ้ยว่าไปเดียว
2: ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม

0: ามนะเดี๋ยวบอสเล็กคนนี้พาไปเลี้ยงหมูกระทะ
1: เฮ้ยจริงปะเนี่ยบอส
0: ฉันหมายถึงฉันจะพาคนที่ทำให้มีลูกค้าเข้ามาในร้านเยอะขึ้นไปเลี้ยงต่างหากเกี่ยวอะไร
1: อ้าวนี่ผมต้องเสิร์ฟเพิ่มด้วยดิแถมต้องล้างแก้วเพิ่มแถมเดินเพิ่มอีกโอ
2: ้พี่ภูครับแต่ผมคงไปไม่ได้อะคือผมต้องกลับไปทานข้าวกับแม่ที่บ้าน
3: แล้วนี่แม่ไม่สบายปะเนี่ย
2: แม่ผมเป็นอัลไซเมอร์ครับเวลาท่านกินข้าวผมก็ต้องดูแลครับ
3: เข้าใจว่ะย่าพี่ก็เป็น
2: แล้วแบบนี้ใครดูแลหรอครับ
3: จะใครอ่ะก็พี่กับพ่อเนี่ยแหละ
2: ดีจังเลยนะครับพี่ไม่เหมือนกับพี่ๆของผมเลยอ่ะเอะอะนะจะส่งเข้าศูนย์อย่างเดียวเลย
3: มีอะไรช่วยก็บอก
2: ขอบคุณครับพี่ภูครับ

0: แม่ไม่ยอมนอนอีกแล้ว
1: น่าจะไปหุงข้าวเดี๋ยวไม่ทันลูกตื่นแต่งตัวไปโรงเรียน
0: ไม่ต้องเดี๋ยวผมทำให้นะแต่ตอนนี้แม่นอนก่อนนะครับ
1: หุงข้าวนะต้องหุงข้าวทำกับข้าวใส่เปลี่ยนตัวให้ลูกๆไปโรงเรียน
0: ได้ครับเดี๋ยวผมทำให้ครับ
1: แววดาวชอบกินไข่เจียวหมูสับได้ฝุ่นกับเข็มทิศชอบกินหมูทอดกินเกลี้ยงเลยลูกแม่เลี้ยง

0: รักแม่นะครับผมเลยไม่ยอมทิ้งแม่เด็ดขาดเลย
1: เข็มเท
0: ครับแม่

0: เดี๋ยวเข็มทำให้นะเดี๋ยวแม่ต้องนอนก่อนนะ
1: เข็มที
0: ่ครับแม
1: ่แม
0: ่นอนก่อนนะครับแม่มันเด็กแล้วเข็มกล่อมให้นะ

ไหมว่าตอนเนี้ยแม่จะอยู่ที่ไหนอ่ะแววก็ขอให้แม่มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะแม่

Ε, το! อยู่บ้านคงเหงานะแดดร้อนๆอย่างนี้ยังมานั่งหลับได้มาถึงที่นี่แล้วที่ตรงนี้เขามีไว้ให้ออกกำลังกายถ้าไม่อยากปั่นจักรยานก็เดินขยับแข้งขยับขาแกว่งแขน

0: กายซะบ้างไม่ดีกับสุขภาพนะ
1: คืออ้วไม่ใช่คนเวอร์อย่างเลื่อแล้วถ้าอ้วเกะกะสายตาไม่ต้องมาเสวนาก็ได้ลำคาญ
0: เรื่อยุคป่านนี้แล้วเรื่องอะไรในอดีตเนี่ยมันผ่านมานานแล้วหรือจะแบกทำไมให้มันหนักมั้งวะก็ปล่อยวางซะบ้างเถอะ
1: ปล่อยก็ล่วงหมดสิวะ
0: มุกเยอะจริงนะวะตู้ฮะปล่อยวางซะบ้างเถอะเพื่อน
1: ใครเพื่อนหรือใคร
0: เออถึงลือจะไม่นับอัวเป็นเพื่อนแต่อัวถือว่าลือเป็นเพื่อนอัวเสมอนะ
1: เนอะไอ้พระเอก
2: เออนี่เข็มต้นเดือนหน้าเนี่ยน้ามีสอนพิเศษที่ต่างจังหวัดต้องไปเป็นอาทิตย์เลยนะเวลานี้ยังกังวลอยู่นะว่าระหว่างที่น้าไม่อยู่ใครจะดูแลพี่อุไร
3: เดี๋ยวผมขอลองคิดดูก่อนนะครับ
2: ก็อย่างนี้แหละนะงานดูแลแม่เนี่ยมันมีพี่น้องตั้งหลายคนมันก็ต้องช่วยกันดูแลบ้างจริงไหมลูก
4: เข็มเรากลับบ้านเราดีไหมลูก
3: ถ้าแม่กลับบ้านไปพวกพี่เขาก็จะพาแม่ไปอยู่ที่ศูนย์กับคนแปลกหน้าแม่ชอบเหรอครับ
4: แม่กลัวว่าแม่จะทำร้ายหลานให้แม่ไปอยู่ที่ศูนย์ก็ได้นะแต่แม่ไม่ชอบแม่ชอบ
2: จะบอกว่าชอบน้องกมลศรีคนนี้ใช่ไหมล่ะอุ้ยใจตรงกันเลยพ่อน้องน่ะก็ชอบพี่อุไรอยู่มากเหมือนกันนะ
3: แม่ครับถ้าแม่อยู่ที่นี่แม่ยังได้อยู่กับเข็มได้อยู่กับน้ากมลศรีให้เข็มลองพยายามถึงที่สุดก่อนนะครับนะครับแม่นะครับคุณน้า
2: จ้ะ
3: คือถ้าผมไม่ได้พาแม่มาที่ร้านด้วยอ่ะผมคงต้องลาหยุดยาวสักอาทิตย์นะครับพี่แต่ผมก็เกรงใจพี่นะ
5: ก็พาแม่มาด้วยดิไม่เห็นเป็นไรเลย
3: ได้เหรอครับพี
5: ่ได้ดิดีกว่าปล่อยให้นายหยุดงานไหมช่วงนี้ลูกค้ายิ่งเยอะอยู่ด้วยในเดี๋ยวก็มาหลังเลิกเรียนลูกค้าเยอะแบบนี้พี่ไม่ไหวหรอก
3: แต่แม่ผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับพี
5: ่แม่นายเป็นโรคอัลไซเมอร์มันไม่ใช่โรคติดต่อเว้ยไม่เป็นไรหรอกรอให้แม่นายมาก่อนถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
3: ขอบคุณนะครับพี่ภู
5: สบายมาก

0: กลิ่นกาแฟนะ
1: ที่นี่ไงครับที่ทำงานของผม
2: น้าสวัสดีครับ
1: นี่คุณภูพิงครับเจ้านายของผมเอง

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวต่อตัวกับผมวัชรกนิกาครับท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวจะเจอกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าททบ5หรือช่อง5ด้วยการกดรีโมททีวีก็วันนี้ก็ง่ายๆครับเลข5เราเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาก็กลมๆนะครับ3 ทุ่มครึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนตอน4 ทุ่มครึ่งตัวต่อตัวนอกจากออนแอร์ในสถานีโทรทัศน์แล้วเราออนแอร์ในโลกโซเชียลนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะดูซ้ำหรือเลือกเวลาดูทั้งในช่วงที่เป็นออนไลน์ตรงๆกับเวลาออกอากาศทางททบ5ก็ไปดูที่เพจของช่อง5แล้วก็ดูในส่วนของคลิปเต็มในไฮไลท์ในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเพจหรือ TikTok หรือ YouTube ก็พิมพ์ภาษาไทยง่ายๆนะครับว่าตัวต่อตัวขอบคุณนะครับที่วันนี้ติดตามดูรายการเล็กๆรายการนี้มากกว่า30ล้านวิวเข้าไปแล้วขอบคุณจริงๆท่านผู้ชมฮะเรื่องราววันนี้ผมยังไม่ได้คุยกับแขกนะฮะแต่แค่ก่อนคุยเนี่ยผมได้ตามเรื่องราวแล้วผมรู้สึกใจฟูใจฟูในความหมายของผมคือผมมีความรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เอาง่ายๆก่อนนะครับรวมๆคนไทยเราเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ไว้มากๆคือเป็นคนที่มีจิตใจดีงามแล้วก็รักใครผูกพันกับใครก็จะรักจริงแล้วก็ผูกพันกันยาวนานที่ผมบอกแบบนี้เพราะว่านี่คือเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่สะท้อนความเป็นคนมีจิตใจงามรักใคร่รักใครก็รักจริงเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับ27 สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีปรากฏการณ์มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโซเชียลครับมีคุณมีเรื่องของTikTok นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพจแต่ผมไม่แน่ใจเอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเป็น TikTok ของคุณผู้ใช้นามว่าคุณอะตอมเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับในเนื้อเนี่ยคุณอะตอมน่าจะไปดูการแสดงของช้างที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเหล่านี้ครับแล้วก็บรรยายบอกว่าบรรยายถึงความชื่นชมนะครับว่าการแสดงช้างในวันนั้นเนี่ยมีคนดูอาจจะตีซะว่ากลมๆนะครับ1 คนแต่การแสดงช้างของฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ที่สมุทรปราการเนี่ย1ตั้งใจแสดงเต็มที่ตัวพนักงานตัวช้างตัวอะไรทุกอย่างเต็มสเกลเต็มเฟสเต็มกำลังตั้งใจเป็นความชื่นชมหลังจากนั้นปรากฏการณ์ที่ผมบอกว่าคนไทยรักใครแล้วรักจริงเนี่ยก็คือได้เห็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยฟาร์มจระเข้ที่ถือว่าเป็นฟาร์มจระเข้เอกชนที่ยาวนานที่ก่อตั้งและมีอายุยืนนานมามากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยที่อาจจะผู้คนหรือคนไทยเนี่ยลืมเลือนหรือละเลยไปกลับมาเป็นที่คึกคักมากมายมหาศาลโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวของฟาร์มจระเข้ที่ต้องถือว่าเป็นคนรักเก่าของบรรดาเด็กๆพ่อแม่และผู้คนคนไทยหลาย10 ปีกลับมาเป็นที่รักแล้วก็เป็นความเป็นที่ชื่นชมอีกครั้งวันนี้เราจะมาเอ็กซเรย์ครับมาสอบถามมาพูดคุยถึงเรื่องที่เป็นอยู่ในวันนี้เรื่องเก่าและเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้กับผมใช้คำง่ายๆก่อนนะครับกับคนที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของนะครับวันนี้ถ้าโดยตำแหน่งท่านก็ลดตำแหน่งตัวเอง

0: ลงมานิดหนึ่งนะครับคุณจรูญยังประภากรท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเป็นทายาทรุ่นที่2นะครับของตระกูลยังประภากรตอนนี้คุณจรูญนั่งอยู่ติดกับผมเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวัชระครับ
0: ขอบพระคุณนะครับเราลองทามถ้าพูดภาษาชาวบ้านต้องบอกว่าลองทามโนซีตั้งแต่สมัยผมเริ่มเป็นนักข่าวเป็นบก.ข่าว
1: จำได้ครับ
0: นะฮะยาวนานมากนะฮะได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากคุณจรูญในการให้สัมภาษณ
1: ์ครับ
0: วันนี้ขออภัยนะฮะนี่เราทักกันข้างนอกแล้ว
1: ครับ
0: แต่ขออนุญาตทักข้างในอีกครั้งหนึ่งคุณจรูญเมื่อหลายสิบปีที่แล้วตอนที่ผมเจอกับวันนี้ความต่างแทบจะไม่มีดูยังหนุ่มยังแข็งแรงมากดูดีอ่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: คุณจรูญคุณจรูญรักษาต้องเอาขออภัยนะฮะอันนี้เราผู้ชายเราถามอายุกันได้เนาะ
1: ครับ
0: คุณจรูญอายุเท่าไหร่ครับวันนี
1: ้ปีนี้75ครับ
0: 75
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพยังไงครับเดี๋ยวเราค่อยมานั่งถามเรื่องฟาร์มจระเข้ละ
1: ก็ผมจะชอบการออกกำลังกาย
0: ครับ
1: ออกกำลังกายตั้งแต่ใบเด็ก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ชอบเล่นกีฬากีฬาที่เล่นตอนอยู่ในวิทยาลัยก็เล่นกีฬารักบี้
0: โอ้
1: เล่นมา7ปี
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ติดการออกกําลังกายทุกวันเป็นกิจวัตร
0: ครับ
1: ไม่ขาดครับทุกวัน
0: ณวันที่วัยขนาดนี้วันก่อนผมสัมภาษณ์ท่านนายกชวน
1: ครับ
0: ท่านนายกชวนนอกจากชกลม
1: ครับ
0: นะนายกชวนหลีกภัยเนี่ยครับ
1: ครับ
0: 88แล้วก็ท่านเขาเรียกอะไรห้อยหูห้อยหัวผมไม่รู้จะเรียกอะไรนะขอกราบขอไปแล้วก็ยังมีการแบบเอาเท้าขึ้นข้างบนนะฮะแล้วก็ยกแม้กระทั่งที่สภาห้องทำงานของท่านนะครับคุณจรูญทำอะไรบ้างครับกับการออกกำลังกายนะวันนี้อันนี้เราคนไทยเนาะต้องถามสุขภาพสามสารสุขดิบกันก่อน
1: คือตื่นเช้าปั๊บสิ่งแรกที่ทำเลย
0: ครับ
1: ก็คือซิท
0: อ
1: ัพแล้วก็วีดพื้น
0: ครับ
1: ครับ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมครับ
1: แล้วก็
0: อาหารการกินเอาไหมหมายถึงว่าคุมอะไรไหมครับ
1: ก็ไม่คุมปกติไม่คุมแต่ว่าระยะหลังนี้เริ่มตระหนักว่าควรจะต้องละเว้นบางอย่าง
0: ครับ
1: ครับโดยเฉพาะของหวานน้ำหวานทั้งหลายนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ข้าวก็เลยทานครึ่งหนึ่งของที่เคยทานแต่เมื่อกี้ออกกำลังกายพูดแค่ภาคเช้าตื่นนอน
0: อ๋อยังมีใช่ไหมฮะเชิญเลยครับ
1: ก็ตกเย็นก็เสร็จงานกลับถึงบ้านปั๊บ
0: ครับ
1: ออกกำลังกายทันทีนะครับก็คล้ายๆท่านนายกชวน
0: ครับ
1: ซ้อมมวย
0: ซ้อมมวย
1: ครับซ้อมมวยแล้วก็ก่อนนอนก็ยกเวทอีกหน่อยนึง
0: โอ้โหนี่จริงๆแล้วถือว่าครบนะ
1: 3เวลาครับ
0: มีทั้งเวทเทรนนิ่งนะครับยกเวทกี่กิโลครับพอหรือกี่ปอนด์ฮะ
1: ข้างละ5กิโล
0: หุ้ยจริงเหรอฮะ
1: ครับแต่จะยกหลายท่าครับ
0: เพราะของผมทุกวันนี้ก็ข้างละ5ข้างละ5กิโลแต่ยอมรับว่าตอนนี้เอ็นไหล่ผมมีปัญหานี่ขนาดผมอ่อนกว่าคุณจรูญประมาณ14ผม61
1: ครับ
0: อ่อนกว่าคุณจรูญ14ปีอาจจะเรียกขออภัยนะเรียกคุณจรูญบ้างเรียกพี่จรูญบ้างอย่าถือสาผมนะ
1: เคยนะครับ
0: นะครับโอ้นี่คือตั้งแต่เช้าจรดเย็นทําอย่างนี้ทุกวันเหรอครับ
1: ทุกวันครับไม่เคยขาดเลย
0: แล้วก็ทํางานวันสัปดาห์ละกี่วันผมเข้ามาที่
1: 7วัน
0: 7วัน
1: ครับไม่มีเว้น
0: อยู่ที่ฟาร์ม
1: ไปทุกวัน
0: ผมกลับมาเมื่อกี้ผมเปิดผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าได้เห็นสื่อโซเชียลของคุณอะตอมนี่แหละฮะเข้าใจว่า TikTok ผมอาจจะเห็นได้นะ
1: ครับ
0: ก็เขาชื่นชมหนึ่งในสปิริตของฟาร์มจระเข้ของการแสดงของน้องๆของพี่ๆน้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเขาบอกแสดงเต็มที่มากนู่นนี่นั่นแล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นไวรัลเนาะแล้วก็เห็นว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมดูแวบๆนะครับผู้คนกลับมาเขาเรียกอะไรคือผมอยากจะบอกงี้นะฮะคุณจรูญว่าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการผมใช้คำนี้นะฮะจริงๆมันมีคำว่าสวนสัตว์ด้วยฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี่ยมันเหมือนคนรักเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าขออภัยแฟนเก่าของคนไทยของเด็กไทยของพ่อแม่ไทยทุกคนเนี่ยขนาดพวกบรรดาตากล้องเนี่ยเขาบอกสมัยก่อนโอ้โหผมไปดูนะวันนี้ยังแอบไปดูแล้วก็เล่าทุกคนเล่าในมุมของเขาว่าเคยอย่างพูดอย่างพี่ตากล้องช่อง5ก็บอกเคยไปถ่ายคอนเสิร์ตก็มีเคยไปนู่นไปนี
1: ่ครับ
0: คือวันนี้มันกลายว่าคนไทยเนี่ยกลับมาคิดถึงแฟนเก่า
1: ครับ
0: วันนี้คุณจรูญเนี่ยนะเป็นเจ้าของ เป็นแฟนเก่าผมตีซะว่า

0: ป็นเจ้าของเป็นเจ้าของฟาร์มจระเข้เนี่ยทำยังไงฮะที่เราวันนี้พอคนกลับมารักมาเมตตาเราเนี่ยเราจะทำยังไงต่อเอาคำถามนี้ก่อนดีกว่าครับ
1: ครับ
0: เพราะคนกลับมาดูเยอะๆจากเดิมเนี่ยรู้สึกยังไงฮะผมถามโง่ๆเลย
1: ตกใจ
0: ตกใจใช่ไหม
1: ตกใจมากครับเพราะว่านึกไปถึงว่าผู้คนจะล้นหลามขนาดนั้นแล้วก็ทุกคนมาด้วยจิตใจที่อยากจะมาช่วย
0: ใช่
1: มาช่วยมากกว่าจะเที่ยวมาดูเพราะว่าได้ไปสัมผัสกับคนที่มาเนี่ย
0: ครับ
1: มาด้วยความต้องการที่อยากจะพยุงเอาไว
0: ้
1: มาช่วยแล้วก็มาดูแลน้องๆสัตว
0: ์ครับ
1: เพราะนั้นสัตว์ในฟาร์มทั้งหมดเนี่ยอิ่มหมดเลย
0: อ
1: ิ่มจนกินไม่ไหวเลยครับครับเยอะมากครับ
0: ก็ก่อนหน้านั้นเราไม่เคยขออภัยนะอันนี้นี่เราถามแบบเผื่อคนดูด้วย
1: ครับ
0: เราไม่เคยปิดหรือเรามีปิดหรือมีหยุดบ้างไหมครับขออภัย
1: ตั้งแต่เปิดกิจการมาเนี่ยไม่เคยปิดไม่แต่วันเดียวแต่มาสะดุดช่วงโควิด-19
0: ช่วงนั้นเป็นที่เข้าใจ
1: ครับ
0: อายุของฟาร์มจระเข้เนี่ยผมต้องขออนุญาตถาม
1: ครับ
0: นะเพราะว่าดูจากประวัติจากประวัติที่ทางทีมน้องๆให้มาเนี่ยบอกก่อตั้งถ้าผิดถูกเดี๋ยวคุณจรูนแก้ให้ผมนะ
1: ครับ
0: ก่อตั้งโดยคุณพ่อนะครับคุณพ่ออุทัยยังประภาก่อนเมื่อ8พฤษภา2493แต่เมื่อกี้ได้คุยกับคุณจรูนนิดนึงว่าไม่ใช
1: ่ครับ
0: จริงๆแล้วมันดูเสมือนหนึ่งก่อนว่าก่อนหน้าหรือหลังจากนั้นนิดๆหน่อยรบกวนนิดนึงครับมารีวิวกันหน่อยครับ
1: ครับก็จากหลักฐานที่ทางมหาลัยราชภัฏธนบุรี
0: ครับ
1: นะครับมาสัมภาษณ์คุณพ่อเพื่อทำวิญญาณที่พ้นเพื่อขอพระทานวิญญาณดุษฎีบัณฑิต
0: ปอเอกดุษฎี
1: ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าทางคุณพ่ออุทัยเนี่ย
0: ครับ
1: ได้เลี้ยงจระเข้หรือก่อตั้งการเพาะเลี้ยงจระเข้เนี่ยปี2489ครับ
0: ครับ
1: ได้เริ่มเลี้ยงจระเข้เนี่ยก็มีที่มาที่ไปพอสมควร
0: เชิญเลยครับ
1: ครับคือคุณพ่อเนี่ยเกิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คุณปู่คุณย่าก็อพยพมาจากเมืองประเทศจีน
0: ครับ
1: ท่านมีพี่น้อง9คนท่านเป็นคนที่3แล้วก็อยู่ในครอบครัวที่ยากจนมาก
0: ๆครับ
1: ท่านก็ได้ออกมาทำงานหลายอาชีพนะครับส่วนใหญ่เป็นอาชีพลูกจ้างเคยเป็นช่างตีทองนะครับแล้วรับจ้างตามร้านค้าต่าง
0: ๆ
1: ส่งของบ้างอะไรบ้างตั้งแต่อายุยังไม่10ขวบดี
0: ครับ
1: จวบจนท่านได้ไปทำงานเป็นนักการอยู่ธนาคารอินโดจีนนักการก็คือผู้รับใช้นั่นแหละครับ
0: ก็ตีถ้าผมพูดผิดขออภัยนะครับเหมือนพะโลงหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ดูแลดูอะไรเงี้ย
1: ทำความสะอาดรับใช้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อกาแฟให้นะครับท่านก็มีรายได้เงินเดือนตอนนั้นขึ้นไปได้ถึง45บาทถือว่าเยอะมากนะในยุคนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ท่านไม่พอใจไม่พอใจไม่จะมาไม่เลือกพอนะแต่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านอยากจะมีธุรกิจการค้าที่เป็นตัวของตัวเอง
0: ครับ
1: นะครับท่านก็ออกมาแล้วก็ไปทำร้านขายของชำ
0: ครับ
1: ที่สะพานขาว
0: เข้ากรุงเทพแล้ว
1: ครับครับแล้วก็ร้านเข้าไปได้ดีนะครับแต่โชคไม่ดีว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องบินพันธมิตรก็มาทิ้งระเบิดก็โดนร้านของท่าน
0: โอ้โห
1: ก็เสียหายไป
0: ครับ
1: ท่านก็เลยเตลิดเปิดเปิงไปต่างจังหวัดพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม
0: ่ครับ
1: แล้วท่านก็มารู้สึกว่าตัวท่านอ่ะถ้าจะทำธุรกิจอะไรใหญ่โตเนี่ยหนึ่งความรู้การศึกษาไม่มีเพราะไม่มีโอกาสได้เราเรียนสองเงินทุนไม่มีแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะนั้นเขาเลยคิดว่าจะมีธุรกิจการค้าอะไรหนอที่คนคิดไม่ถึงที่คนยังไม่ทำถ้าว่าท่านคันคิดได้แล้วทำธุรกิจอย่างที่ว่าโอกาสท่านจะตั้งตัวมีก็เลยทำให้อยู่มาวันหนึ่งท่านเดินไปที่ถนนสุริวงศ
0: ์ครับ
1: ซึ่งย่านในสมัยนั้นเป็นย่านที่เจริญมากนักเที่ยวเยอะมากโรงแรมเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีร้านขายจิวเวลรี่ขายของชาวต่างประเทศเยอะท่านก็ผ่านไปร้านขายจิวเวลรี่ร้านหนึ่งเลือกไปมองในตู้กระจก
0: อย่าบอกว่าเห็นกระเป๋าหนังจระเข้นะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
1: ก็ติดราคาไว้400บาท
0: โอ้โห
1: ทำให้ท่านรู้สึกว่าเกิดความสงสัยแล้วอยากใครอยากรู้อยากเห็นให
0: ้กระเป๋าไปมันแพงเหลือเกิน
1: ไปยืนดูตั้งนาน
0: ครับ
1: อะไรถ้าแพงอะไรประมาณนั้นก็เลยเข้าไปในร้าน
0: ครับ
1: ถามเจ้าของร้านแล้วพร้อมอาชีพนี้ไว้ที่กระเป๋า

0: แล้วว่า
1: ครับ
0: นั่นกระเป๋าอะไรทำไมมันแพงอย่างนั้น
1: อ๋อตอนแรกนี่คือเรายังไม่รู้หรอกว่าเป็นกระเป๋าหนังจระเข
0: ้ไม่รู
1: ้แต่เราเห็นราคา400
0: ครับ
1: เ
0: จ้าของร้านก็เลยบอกว่าหนังจระเข้ถ้าแล้วทำไมหนังจระเข้ทำไมต้องแพง
1: ครับเขาบอกหายากไหมประมาณนั้น
0: เป็นของหายากแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในป่าท่านก็ถามว่าแล้วจระเข้มีที่ไหนครับเจ้าของร้านบอกว่าในป่าเมืองไทยมีเยอะแต่ว่าจะไปจับแต่ละครั้งอ่ะ
1: เสี่ยงตายหรือยาก
0: เสี่ยงอันตราย
1: ครับ
0: ทั้งไข่ป่าทั้งสัตว์มีพิษ
1: ครับ
0: ทั้งเสืองูทั้งอะไรนะครับล้วนเป็นอันตรายแล้วก็ต้นทุนสูงมาก
1: ครับ
0: จึงทำให้ของมันแพงท่านก็เลยคิดว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่เอาจระเข้มาเลี้ยงในเมื่อเป็ดไก่วัวควายหมู
1: เลี้ยงได้
0: เลี้ยงได้และไม่มีสัตว์บ้านนะธรรมชาติไม่เคยสร้างสัตว์บ้านนะครับ
1: ถูกครับ
0: มนุษย์แปลสัตว์ป่ามา
1: ถูกครับ
0: เอามาพัฒนาสายพันธุ์เป็นสัตว์บ้าน
1: ถูกครับ
0: ท่านก็คิดว่าแล้วทำไมจระเข้ทำไมเลี้ยงไม่ได
1: ้
0: แล้วในเวลานั้นก็ไม่มีใครเลี้ยง
1: ครับ
0: ท่านก็เลยคิดว่ายังไงต้องศึกษาเรื่องของจระเข้แล้วก็เอามาเลี้ยงให้ได
1: ้
0: ก็เลยไปสืบหาพรานล่าจระเข้โดยทั้งไปเจอพรานก็บอกพรานว่าขออาสา
1: ไปเป็นลูกมือเหรอ
0: ไปลูกมือเข้าไปดูการล่าจระเข
1: ้ครับ
0: โดยเป็นลูกมือไม่เอาค่าตัวขอไปเฉยๆพลานก็โอเคเลยครับเพราะมีคนมาช่วยงาน
1: ได้คนได้คนช่วยงานฟรี
0: ครับใช่ครับก็เลยเดินทางเข้าไปในป่า
1: ครับ
0: ซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายวันนะครับผ่านป่าดงดิบ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อันตรายมากเสี่ยงกับไข้ป่าทั้งหลาย
1: ครับ
0: จนทางไปถึงทำเลที่มีจระเข้อยู่ก็ไปตั้งแคมป์ตั้งแคมป์แล้วก็กลางวันก็ไม่ต้องทำอะไรพักผ่อน
1: จระเข้มันไม่ออกหากินเหรอฮะกลางวันหรือยังไงครับ
0: ไม่เห็น
1: โอ้
0: เขาดำน้ำหมด
1: อ๋อกลางวันเนี่ยนะฮะ
0: พอเห็นคนเขาก็ดำน้ำแล้วเขาอยู่ได้หลายชั่วโมงแล้วเวลาขึ้นมาเขาเอาใจปลายจมูก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นิดเดียว
1: ภาพออกครับ
0: พอหายใจพุทธนึงอีก2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นโอกาสจะไปล่าเขาไม่มีต้องใช้เวลากลางคืนก็ต้องพายเรือไปในความมืด
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้ไฟส่องพอไฟส่องเนี่ย
1: มันสะท้อนลูกตา
0: สะท้อนลูกตาแน่นอนเป็นดวงไฟ
1: ครับ
0: แดงกำเลยสามารถมองได้ระยะเป็นกิโลเมตรเลยเพราะนั้นจะอยู่ในน้ำก็ดีจะอยู่ในพงหญ้าก็ดีบนบกก็ดีเห็นหมดนะครับพลานก็จะถอเรือว่ายเรือเข้าไปพายเรือไปช้าๆจากนั้นก็ใช้หอกใช้หอกเนี่ยแทงเอาใช้จมูกแทงเอา
1: เป็นไก่ทองเลยเหรอ
0: ก็
1: ไก่เป็นเหมือนไก่ทองแทงชาละวันเลยเหรอฮะ
0: นั่นคือวิธีการ
1: ไม่ใช่ปืน
0: ไม่มีหรอครับ
1: โอ้น่ากลัวจัง
0: ครับ
1: ฮะ
0: แล้วก็ใช้แทงหรือไม่ก็ใช้ขวานจามเอาแล้วก็จากนั้นก็ลากขึ้นเรือแล้วก็เอาขึ้นบก
1: ครับ
0: มาชำแหละตอนเช้า
1: ก็ลอกหนังใช่ไหมอย่างนี้เขาต้องลอกหนังไหม
0: ต้องลอกหนังครับก็เลยชำแหละก็คือการลอกหนังนะ
1: ครับครับ
0: แต่ตอนนี้ว่าอยู่ในป่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเอาไปไม่ครบหรอกครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการลอกหนังการชำแหละแล้วก็ทำแบบลวก
1: ๆ
0: แล้วก็บางทีก็ผ่าผิดบ้างหนังทะลุบ้างเป็นแผลบ้างแล้วจระเข้ในอยู่ในป่ามันมีตัวเล็กตัวใหญ่มันทะเลาะกัน
1: กัดกัน
0: เป็นแผลนะ
1: ก็หนังไม่สวย
0: มีตำหนิเยอะที่สำคัญก็คือขาทั้ง4ต้องตัดทิ้งหมดหางตัดทิ้งหมดเพราะมันหนัก
1: อ๋อเวลาเขาไปเขาคงไม่ได้ไปเรือใหญ่ๆมั้งเนี่ยเพราะถ้าเรือใหญ่จระเข้ก็น่าจะตกใจหรืออย่างที่บอกถึงขนาดบอกนี่บอกว่าเอาขวานเนี่ยฟันกับจระเข้เหรอ
0: ครับใช่อ
1: ันนี้มันเดี่ยวต่อเดียวเลยนะ
0: ก็จุด
1: มันตัวต่อตัว
0: ครับจุดที่ทำให้จระเข้อยู่ก็คือต้องฟันที่หัวเขา
1: โอ้โห
0: ครับนะเพราะนั้นก็มาลอกก็เอาในว่าหนังส่วนท้องนะเพราะส่วนขาเคยทิ้งหมดแล้วก็จะต้องรักษาพื้นหนังเนี่ยให้สดจนกว่าจะถึงมือพ่อค้
1: า
0: เพราะนั้นก็ต้องเอาเกลือมาทาไว้
1: เพื่อรักษาสภาพ
0: ใช่แต่เกลือสมัยก่อนแพงมากเป็นสินค้าหายากแพงมาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็ต้องพกเกลือไปเกลือเอาไปมากเข้าไปแต่มันแพงแล้วเป็นเกลือเม็ดโตไม่ใช่เม็ดเกลือไม่ใช่เกลือป่นแบบสมัยนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็
1: เกลือก้อนใหญ่ๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ทาแล้วก็พับไว
1: ้ครับ
0: แล้วก็คืนต่อมาก็ไล่โดยทั้งได้จำนวนพอสมควร
1: ครับ
0: ก็เอาสัมภาระแบกจากป่าออกมาในเมืองก็กินระยะเวลาหลายวันนะครับออกมาถึงในเมืองก็เอาหนังเนี่ยไปขายพ่อค้า

0: พ่อค้าเขาก็เอาหนังแกะออกจากถุง
1: ครับ
0: ก็พูดง่ายว่าม
1: ันจะเน่ามั่งเหม็นมั่งไหมมันจะคงสภาพไหม
0: เน่าแน่นอน
1: เออ
0: เน่าเกล็ดหลุดถ้าเกล็ดหลุดนี่
1: เกล็ดหลุดก็จบดิ
0: ก็จบครับคือฟอก
1: มันกลายเป็นหนังจิ้งจกไปเลย
0: ครับฟอกไม่ได้ฟอกแล้วก็ไม่สวยเพราะนั้นหนังส่วนนึงก็ถูกกองทิ้งไว้ว่าอันนี้ไม่คิดเงินให้อันนี้พอได้ตังค์อันนี้ดีหน่อยแต่สุดท้ายพอคิดเป็นเงินแล้วลูกคิดเอาเงินวางใส่มือพ่อค้า
1: ครับ
0: คุณพ่อไปยืนดูแค่นี้เหรอมันไม่คุ้มเนี่ยไม่คุ้มกับความเสี่ยง
1: เสี่ยงตายเนาะ
0: ครับกับเวลาทั้งหลายค่าใช้จ่ายทั้งหลาย
1: คุณพ่อก็เลยปิ๊งเลยไหมฮะคุณพ่ออุทัย
0: ก็เลยปิ๊งเลยว่าก
1: ูเลี้ยง
0: ต้องเอามาเลี้ยง
1: ฉันเลี้ยงเอง
0: ต้องเลี้ยงอย่างเดียวถึงจะอยู่ได
1: ้
0: ก็เลยกระซิบบอกกับพรานว่า
1: ครับ
0: ต่อไปเวลาเข้าป่าถ้าเจอลูกจระเข้เล็กๆ
1: อ่ะ
0: ช่วยจับมาให้หน่อย
1: อัน
0: เดี๋ยวขอซื้อ
1: ครับ
0: เอามาลองเลี้ยงดูซึ่งสมัยก่อนพรานก็ตัวเล็กอาจจะไม่อยากจับเพราะมันไม่มีมูลค่าก็เลยติดไม้ติดมือมา
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
4: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
3: ปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู
5: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ.5

0: นับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: พอมาขายเนี่ยเพื่อคุ้มไม่คุ้มค่าเสี่ยงแล้วก็มีของเสียเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างที่เรียนคุณจรูนว่าเกล็ดหลุดโอ้นี่ผมเพิ่งรู้แหละเดี๋ยวนะหนังจระเข้ที่เราเวลาทำกระเป๋าทำเข็มขัดเนี่ยแค่ส่วนท้องมันเหรอ
2: คือส่วนท้อง
1: ได้ไหม
2: เป็นส่วนที่เป็นผืนใหญ่
1: มัน
2: ดูเป็นผืนใหญ่เพราะเวลามาทำกระเป๋ามันก็ได้กระเป๋าเต็มใบส่วนขาพวกนี้ก็เอามาทำหูหิ้วบ้างทำมาปะข้างบ้างด้านล่างบ้าง
1: แต่ไอ้ส่วนที่หนาสุดของเขาตรงนี้นี่ผมนี่ความรู้ใหม่เลยนะผมก็เลยยังไม่ถามเรื่องฟาร์มจระเข้วันนี้อ
2: ัน
1: นี้ขอความรู้เลยโอ้ดีดีจังไอ้ส่วนที่ข้างหลังนี่ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะ
2: ก็คืออยู่กับขนาดถ้าเป็นจระเข้ไว้อ่อนๆหลังนี่ใช้ได้ก็มาถ้าเราต้องการแผ่นหลังใช่ไหม
1: ที่เราเห็นว่าเขาลอยอยู่ในน้ำเนี่ยแบบหลังก็นูนๆเนี่ยดำๆไม่รู้สีอะไร
2: ต้องการแผ่นหลังเนี่ยถ้าตัวเล็กๆเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็จะผ่าที่ท้องแล้วเปิดออกมาก็แผ่นหลังก็อยู่ตรงกลาง
1: แต่ถ้าจระเข้ใหญ่จระเข้แก่นี่หนังมันจะ
2: แล้วก็ผ่าที่หลังแล้วก็ได้หนังส่วนท้อง
1: โอ้นี่โอ้นี่วิชา
2: ครับ
1: คุณพ่ออุทัยเห็นแล้วว่าไม่คุ้ม
2: ครับ
1: ไม่คุ้มค่าเหนื่อยไม่คุ้มค่าเสี่ยง
2: ครับ
1: ก็เลยเริ่มคิดใหม่จริงๆนั้นแล้วสิ่งที่ถ้าภาษาธุรกิจสมัยนี้นะสิ่งที่คุณพ่ออุทัยยังประภากรทำเมื่อยุคนั้นเนี่ยนี่คือ new innovation นะนวัตกรรมใหม่นะความคิดใหม่

0: ม่นะวิชั่นใหม่นะกับคนที่ไม่มีความรู้เลยผมใช้คำนี้ได้คือไม่ได้เรียนหนังสือในเมืองไทยเลย
1: ฐานเลยครับ
0: คุณจรูนกับคุณพ่อนี่เป็นจีนอะไรครับขอไปแต่จิ๋วจีนกลางแล้วมาจากมณฑลหรือผมไม่รู้เรียกอะไร
1: ซัวเถาครับ
0: ซัวเถา
1: ซัวเถาแซเอี้ยตระกูลหยาง
0: ตระกูลหยางอ้อตระกูลขุนพลนี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหม
1: หยางเทียนตัวเดียวกันเลยครับ
0: โอ้ก็คือพูดง่ายก็ถ้ามุดว่าโลสัมภาวอะไรผมถ้ามุดพูดผิดนะครับโลสัมภาวมันก็ขึ้นชายฝั่งแถวกรุงเทพหรือสมุทรแถวปากน้ำนั่นแหละ
1: ครับใช่ครับ
0: อ่ะกลับมาครับพอเห็นว่าไปล่าเนี่ยไม่คุ้มเลย
1: ครับ
0: เลยคุยกับบรรดาพี่ๆพรานทั้งหลายเนี่ยตอนนั้นคุณพ่ออายุสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็เพิ่ง10กว่าแล้วครับ
0: ฮะ
1: ครับ
0: ยังไม่ถึง20ยังไม่ใช่
1: ยังครับยัง
0: ก็เลยบอกขอใหม
1: ่ครับ
0: ขอใหม่บอกขอตัวเล็กๆมาคือตอนนั้นเริ่มคิดแล้วใช่มั้ยว่าจะเลี้ยง
1: จะเลี้ยงแต่ว่าพรานบอกว่าคุณอุทัยเลี้ยงไม่ได้หรอกผมลองเอามาเลี้ยงแล้วตายหมดเลี้ยงไม่รอดหรอกอย่าเลี้ยงเลยแต่ท่านมั่นใจว่าต้องเลี้ยงได
0: ้ครับ
1: ต้องได้นะครับจากนั้นก็เลยได้ลูกจระเข้ชุดแรกประมาณ15ตัว
0: คือไปตามเก็บเอาลูกจระเข้นะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เอามาจากไข่ไม่ได้เอาไข่มาใช่ไหมเอาตัวเล็กมา
1: ตัวครับตัวที่มันแตกออกจากไข่แล้ว
0: ครับครับ
1: พรานเจอเขาก็เก็บมานะครับเขามาเลี้ยงครั้งแรกที่ถนนสี่พญา
0: โอ้เลี้ยงในเมืองกรุงเลยนะ
1: กรุงเทพมหานครเป็นที่เช่า
0: ครับ
1: นะครับก็มาลองเลี้ยงดูแล้วก็ดัดแปลงภูมิประเทศให้เหมือนกับธรรมชาตินะเอาดินมาใส่เอาต้นไม้มาใส่เอาลูกกบลูกเขียดลูกปลามาใส่แล้วจระเข้ใส่ลงไป
0: ในบ่อนะไม่ได้ในกรงใช่ไหม
1: บ่าในบ่อเป็นบ่อครับ
0: เชิญครับ
1: แล้วก็ท่านก็เฝ้าดู
0: ครับ
1: การปรับตัวของจระเข้ก็พบว่าจระเข้ปรับตัวได้ดี
0: ครับ
1: อาหารการกินที่วางไว้เขากินการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
0: ครับ
1: ที่สำคัญก็คือโรคภัยของจระเข้มีไม่เยอะ
0: จริงๆเขาอึดนะ
1: ถ้า
0: เท
1: ีย
0: บกับไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต
1: ่พวกปศุสัตว์ทั้งหลายหมูเป็ดไก่เนี่ยคนนั้นโรคเยอะกว่า
0: ขี้โรคกว่าเยอะกว่า
1: เพราะจระเข้เป็นสัตว์แข็งแรง
0: ครับ
1: กินถ้ากินของเน่าของเสียไม่มีป่วย
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นก็เลยจระเข้ก็มีการเติบโตที่ดีท่านก็เลี้ยงไปเป็นรุ่นคำว่ารุ่นก็คือจระเข้ออกไข่ปีละครั้งก็เกิดรุ่นปีหนึ่งรุ่นปีสองรุ่นปีสามพอเลี้ยงถึงรุ่นปีสามรุ่นปีหนึ่งก็อายุได้2ปีท่านก็ชำแหละหนัง
0: 2ปีนี่ขอโทษฮะเอาเป็นความรู
1: ้ครับ
0: เขาจะน้ำหนักหรือโตหรือยาวจะใช้อะไรก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: สักกี่กิโลยาวสักกี่เมตรหรืออะไรฮะ
1: สองสองปีในเมตรกว่า
0: เมตรกว่านี้ใช้งานได้แล้ว
1: ใช้งานได้แล้วหนังนี่อยู่ในเกณฑ์พอดีที่จะทำกระเป๋าของผู้หญิงใบหนึ่ง
0: ใบ
1: หนึ่งใบครับแล้วก็เกิดอยู่ในระยะที่สวยมาก
0: ครับ
1: ครับ
0: ฮะ
1: ท่านก็เลือกจระเข้ตัวที่ไม่มีตำหนิ
0: ครับ
1: ก็มาอยู่ในบ้านเราแล้ว
0: ครับครับครับ
1: ก็เลือกตัวนี้มาถึงถ้ามีแผลเป็นก็ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวรอแผลหายแต่ถ้าไม่มีแผลเป็นท่านก็เลือกมาแล้วก็ขนาดเท่าๆกันจากนั้นก็การชำแหละก็ชำแหละอยู่ในเมืองก็ไม่ต้องรีบเร่งค่อยพิธีวิถีค่อยชำแหละเพราะนั้นบาดแผลจากการพลาดจากมีดถึง
0: น้อย
1: ไม่มีเลยเพราะค่อยๆบรรจงนะครับแล้วก็แขนขาครบทั้ง4แล้วก็ยังสด
0: ส่งถึงมือได้สบาย
1: ใช่พอเสร็จปั๊บทาเกลือแล้วก็ส่งมาลงเลยพอไปถึงมือพ่อค้า
0: ค่าตัวก็ไม่ตก
1: ครับพ่อค้าเทออกมาจากถุง
0: อันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอา
1: ตกใจถามคุณอุทัยไปเอาจากไหนมา
0: ทำไมมันสดจัง
1: สดจัง
0: สภาพดี
1: ขนาดเท่ากันครบทุกส่วนนะครับพอไม่พูด
0: ตอนนั้นเป็นความลับทางการค้า
1: เขาถ้าพูดออกไปใครๆก็เรียนแบบใช่ไหมครับเพราะท่านเริ่มต้นตั้งตัวมันก็จะต้องไปให้ไกลกว่านั้นก็ยิ่งไม่พูด
0: ครับ
1: นะครับก็ได้เงินมาเต็มไม่เต็มหน่วย
0: ครับ
1: จากนั้นก็ซื้อมาเลี้ยงขุนไปเรื่อยขุนไปเรื่อยจากรุ่นแล้วรุ่นเล่า
0: ครับ
1: ต่อมาพลานเอาลูกจระเข้มาขายน้อยลง
0: อย่าบอกว่าพลานเริ่มรู้หรือว่าพลานเขาหาไม่ได้เหตุผลไหนฮะน้อยลงเนี่ย
1: ถามว่าทำไมน้อยลง
0: หรือคนอื่นแอบซื้อด้วย
1: ไม่ทราบครับคุณอุทัยไปขายคนอื่นหรือเปล่าไม่มีผมขายคุณใครคนเดียวทำไมถึงน้อยลงท่านก็มาคิดบอกอ๋อเพราะพรานเนี่ยอาชีพของเขาหลักเนี่ยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ฆ่าพ่อแม่จระเข้เพราะนั้นพ่อพันแม่พันก็น้อยลง
0: น้อยลงไป
1: ลูกก็น้อยลงไข่ก็น้อยลงแล้วประกอบกับมนุษย์เนี่ยเริ่มลุกเข้าไปในพื้นที
0: ่ป่าเข้าใจฮะ

0: ทำพื้นที่เกษตร
1: ความเจริญมันเข้าไปเรื่อยๆคนมันเข้าไปเรื่อยๆ
0: ที่อยู่ของสัตว์ก็ถูกรบกวนแล้วคนชาวบ้านก็ไปฆ่าจระเข้เพราะกลัวกลัวบางคนก็จะกินเนื้อเขานะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้จำนวนน้อยลงพอบอกไม่ได้ฆ่าละถ้าวันนั้นจระเข้ในป่าหมด
1: แล้วท่านจะทำไง
0: อาชีพของท่านก็ต้องยุติต้องไปเริ่มต้นอาชีพใหม
1: ่
0: เพราะไม่ได้ฆ่าละต้องเพาะพันธุ์จระเข
1: ้ตอนนั้นเดียวนะฮะไอ้ซื้อลูกจระเข้แล้วสถานการณ์เริ่มแบบมันบีบมันตีบตันเนี่ยขึ้นประมาณปีที่เท่าไหร่นะฮะประมาณเลี้ยงแบบนี้มากี่ปีฮะที่แบบเริ่มน้อยลงเนี่ยเกิน3ปี4ปี5ปี
0: ก็เข้าปีที่5ปี6เนี่ยครับมันก็มันมองเห็นละ
1: ว่าจากเดิมสมมติว่าเดือนละ5ตัว10ตัวมันหายไป
0: ครับ
1: น้อยลง
0: น้อยลงครับ
1: ครับ
0: มันผิดสังเกตนะครับ
1: แล้วคุณพ่อทำไงฮะพอตัดสินใจว่าจะเลี้ยงเอง
0: ต้องเพาะพันธุ์เพื่อจะขยายพันธุ์เองไม่ต้องไปพึ่งพาจากพรานที่เอาจากในป่าปศุสัตว์ก็เพาะพันธุ์ถึงได้ขยายเยอะแยะท่านก็เลยบอกกับพรานว่าต่อไปถ้าหากว่าพ่อแม่จระเข้ตัวโตๆจับเป็นได้ช่วยเอามาให้ราคาดีๆเมื่อมีเงินจูงใจพรานก็เอาสิครับแทนที่จะเอาหนังออกมาเน่าๆ
1: มาเสี่ยงด้วย
0: นี่ก็จับมัดหามาเลยหามาเลยได้กี่ตัวก็หามาก่อนละวันเอาเงินละท่านก็สะสมมาเลี้ยงที่ครั้งที่
1: เดียวไหม
0: ไม่ละครับ
1: สี่พยาที่เดิม
0: ไม่พออันนั้นอยู่ในเมือง
1: ในเมือง
0: เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะ
1: ครับ
0: ก็มาเช่าที่ที่วัดลาฟาเอลที่ถนนท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการ
1: แล้วนี่มากลับมาแถวปากน้ำแล้ว
0: ใช่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสวนฝรั่งแต่เดิม
1: เดี๋ยวสวนฝรั่งนี่หมายถึงฝรั่งผลไม้นะไม่ใช่ฝรั่งหัวตาน้ำข้าว
0: ไม่ใช่ครับเป็นฝรั่งผลไม้เนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาปลูกแล้วเขาก็ขุดร่องสวน
1: มันต้องมีร่องสวน
0: มีร่องสวน
1: สมัยก่อน
0: มันก็เลยเหมือนแบบมี
1: น้ำมีแหล่งน้ำ
0: ธรรมชาติมีต้นมงต้นไม้มีใบไม้ที่มันร่วงลงมามีหญ้าขึ้น
1: ครับ
0: ก็เป็นชัยภูม
1: ิ
0: บนธรรมชาตินี
1: ่
0: ท่านก็ไปเช่าแล้วก็เอาไม้ไผ่ไม่ได้ล้อมด้วยวัสดุมีราคาไม้ไผ่มาคัดแตะเอามาขัดกันเนี่ยเป็นรั้วล้อม
1: ครับ
0: แล้วก็แบ่งซอยเป็นบ
1: ่อ
0: ๆเอาพ่อแม่จระเข้ที่มาจากในป่ามาจับคู่ไปเป็นคู่ประกอบกับจระเข้ของท่านที่สะสมไว้แยกไว้บางส่วน
1: ที่อาจจะยังไม่ได้ขายที่อาจจะมีตำหนิ
0: เลี้ยงโตขึ้นมาเอามาจับคู่ด้วย
1: ครับ
0: ก็ทำให้สองปีให้หลังจระเข้ก็เอาไข่ฟักเป็นตัวสำเร็จละ
1: ผมยังนั่งคิดนะคือถ้าสมัยนี้ถ้าจะเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เนี่ยเรามีกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมนู่นกรมนี่มีแหล่งความรู้อะ
0: ครับ
1: แต่ยุคนั้นน่ะแล้วก็มีGoogle เปิดอาจารย์กูอาจารย์กู้อะไรทั้งหลายทั้งปวงรู้หมดอะหรือChatGPT อะไรถามได้หมด
0: ครับ
1: ยุคนั้นเลี้ยงยังไงฮะขออันนี้คือ
0: ก็จากประสบการณ์ที่ท่านเข้าป่ากับพรานนะ
1: เดี๋ยวผมถามความรู้นะที่2เรื่องนะคุณจรูญพี่จรูญ1จระเข้นี่ดูตัวผู้ตัวเมียเขาดูกันตรงไหน
0: ตัวผู้ตัวเม
1: ีย ดูที่อวัยวะเพศมันมีไหมโทษผมไม่รู้ที่มันโชว์ความเป็นเพศชายเพศหญิงเขาเนี่ย
0: ต้องล้วง
1: เพศผู้โอ้ต้องล้วง
0: อยู่ในทวารซ่อนในทวารครับแต่ดูจากลักษณะภายนอก
1: ดูจากรูปทรง
0: ถ้าตัวเล็กๆเนี่ยดูยากต้องมีความชำนาญมากๆแต่ถ้าโตประมาณสัก5ปีจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้ว
1: ถ้าพวกบรรดาพรานหรือเซียนอย่างคุณพ่ออุทัยดูออก
0: ดูออกสบายเลยครับ
1: ว่าในตัวผู้ตัวเมียแยกคือไม่ได้เอาตัวผู้มาอยู่กับผู้เมียก็อยู่กับเมียไม่ใช่
0: ครับ
1: อันที่สองที่ผมอยากรู
0: ้ครับ
1: ถ้าเวลาขนไอ้ตัวพี่ขนเกล็ดเขาหลุดมันงอกไหม
0: จระเข้ถ้ามีแผลเนี่ยร่างกายจะสมานแผลขึ้นมานะครับ
1: แล้วมันงอกแล้วมันกลับไปเดิมคือผมก็เลยถามว่า
0: ไม่งอกเหมือนจริงโจ๋มาถ้าหางขาดก็ขาดไปเลยไม่เหมือนจริงโจ๋แต่ว่าแผลตามตัวเนี่ยมัน
1: ก็จะสมาน
0: สมานแผลได
1: ้แต่อย่างที่คุณจรูญบอกว่าถ้าเกล็ดเขาหลุดเนี่ยแล้วมันขายไม่ได้เนี่ยมันเกล็ดมันงอกไหม
0: ไม่งอกครับอ๋อไม่ถ้างอกแต่ว่ามันถ้าเป็นแผลชะกัน
1: อ
0: ะ
1: เกล็ดยังไงมันก็
0: ขึ้นมามันก็ยังดูเป็นร่องรอยของตำหนิแต่เกล็ดข้างนอกที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่หนังที่เรามาทำเครื่องหนังนะเวลาฟอกจริงๆอ่ะ
1: ต้องออก
0: เกล็ดพวกนี้หลุดออกหมดเหมือนปูลอกคราบหลุดออกไปเป็นแผ่นไปเลยหนังที่จะใช้ก็คือหนังชั้นในเกล็ดข้างนอกที่แค่ป้องกันเพราะนั้นถ้าหากว่า

0: แผลขีดข่วนนะถ้าเล็กๆน้อยๆไม่ถึงหนังข้างในนะครับเพราะนั้นเวลาไปฟอกเนี่ยเขาแช่น้ำยาแช่น้ำปูนเกล็ดภายนอกจะหลุดหมดแล้วก็จะเข้าตัวกรรมที่ในการฟอกจริงแล้วเพราะนั้นเขาจะรักษาผิวในอย่างมาก
1: คร
0: ูดถูกไม่ได้ครูดถูกเป็นแผลเสียเลยครับ
1: นี่จริงๆเนี่ยตอนแรกวันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะถามเจ้าชวนคุยเรื่องฟาร์มจระเข้เดียวนะแต่พอมันเรื่องนี้ผมก็มองว่าผมไม่รู้แหละว่าคุณจรุงอาจจะเคยให้สัมภาษณ์ใครเมื่อไหร่อย่างไรนานยาวนานแต่ผมฟังแล้วน่าสนใจเขาก็ขออนุญาตเอาความรู้หน่อยแล้วก็ถือว่าประกาศเกียรติคุณนะฮะคุณพ่ออุทัยนิดนึง
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นคนไทยคนแรกไหมในโลกเลยหรือในประเทศนี้ที
0: ่ได้รับการยอมร
1: ับ จระเข
0: ้ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลคนแรกของโลกที่ตั้งฟาร์มจระเข้ขึ้นมาที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อท่านเลี้ยงจระเข
1: ้ครับ
0: แล้วก็เป็นฟาร์มปิดไม่เปิดเผยแต่ว่ามันก็รั่วไหลจนทั้งไปถึงคนภายนอกรู
1: ้
0: บางคนก็มาขอถ่ายสารคดี
1: ครับ
0: บางคนก็มาขอถ่ายภาพยนตร
1: ์
0: เอาภาพไปอินเสิร์ต
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาจะให้เครดิตพอเครดิตออกไป
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: มิสเตอร์อุทัยยังมาก่
0: อนน
1: ู่นนี่นั่น
0: คนก็หลั่งไหลกันมาจนทั้งข่าวเนี่ยรู้ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ครับประมาณปีไหนฮะตอนนั้นก่อน5ปีฮะ2500มั้ย
0: หลังจากนั้นหลังจากนั้นครับเขาก็รู้ว่าประเทศไทยมีคนเลี้ยงจระเข้อย่างเป็นล่ำเป็นสันเป็นธุรกิจใหญ่โต
1: ครับ
0: ในขณะที่ประเทศของพวกเขาอ่ะจระเข้ล่อยหลอลงเรื่อยๆจระเข้23ชนิดทั่วโลกเนี่ยล่อยหลอลงไป
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้คนอ่ะใช้ปืนไรเฟิลตอนนั้นมีไรเฟิลแล้วก็ไปยิ
1: ง
0: เอาย
1: ิ
0: งเอาเพราะว่าเป็นทรัพยากรที่ได้มาเปล่าไม่ต้องลงทุนเลี้ยงเพราะได้มาก็เปลี่ยนเป็นเงินได้เลยผ
1: ู้
0: คนก็ยิงเอาสนุกสนานตำรวจเลยลดลงอย่างน่าตกใจพวกนักอนุรักษ์ทั้งหลายเนี่ย
1: ก็เริ่มตระหนักแล้ว
0: เริ่มตระหนักว่าจระเข้จะสูญพันธุ์แล
1: ้
0: วในขณะประเทศไทยมีฟาร์มจระเข้เขาเลยมีหนังสือเชิญมาผ่านรัฐบาลไทยในยุคนั้นขอให้รัฐบาลไทยช่วยพาคุณพ่อผมไปเป็นแขกรับเช
1: ิ
0: ญ
1: ไปติว
0: ของ
1: ไปสอน
0: ใช่ไปบรรยายที่สถาบันสมิธโซเนียน
1: อันดับหนึ่งของเขา
0: ที่รัฐนิวยอร์กนะครับท
1: ่
0: านก็เดินทางไปท้าตัวแทนประเทศไ
1: ทย
0: มีท่านทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกามาเป็นผู้แปลให
1: ้
0: ท่านก็ไปบรรยายให้กับนักอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมากันเยอะแยะเลยมากันทั่วโลกเลยมาฟังกันว่าฟาร์มเพาะเลี้ยงสูตรการมีแนวคิดยังไงมีวิธีการก่อตั้งไงแล้วเลี้ยงยังไงทำไมถึงเลี้ยงอย่างเป็นล่ำเป็นสันมีเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันตัวเป็นหมื่นตัวท่านก็ตอบคำถามทุกคำถามที่อยากจะรู้อย่างที่เมื่อกี้สักพูดเด
1: ี๋ยวครับ
0: แต่คำถามสุดท้ายอ่ะที่เขาถามว่าทำอย่างไรที่ไม่ให้จระเข้23ชนิดทั่วโลกเนี่ยต้องสูญพันธุ์ไปเพราะว่า
1: ทั่วโลกนี่มีแค่23สายพันธุ์เหรอฮะ
0: 23สายพันธุ์เท่านั้นครับ
1: เอ้าเหรอฮะ
0: ครับใน5ทวีป
1: นี่คือทั้งโลกนะฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: ทั้งโลกแล้วของที่ไทยนี่มีกี่สายพันธุ์ฮะ
0: มี3สายพันธ
1: ุ์แค่นี้เอง
0: น้ำจืดน้ำเค็ม
1: น้ำจืดน้ำเค็มน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยหรือไง
0: ตะโขง
1: ตะโขงออตะโขงเนี่ยไอตัวปากแหลมแหลมนอก
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นครับ
0: แนวคิดอันเนี้ยเขาตกใจแล้วตระหนักมากแล้วก็ถามว่าทำไงที่ไม่สูญพันธุ์ไปพ่ออุทัยก็เลยบอกว่าตราบใดก็ตามที่ในเมืองเนี่ยยังมีต้องความต้องการนะครับยังมีดีมานด์อยู่คนก็จะต้องหามาสนองดีมานด
1: ์ถูก
0: แต่ดีมานด์ถ้ามันไม่มีก็ต้องไปเอาแหล่งซัพพลายจากในธรรมชาติก็เราไปล่ามาล่าในที่สุดก็จะหมดไป
1: ถูก
0: นะครับเพราะนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้จระเข้23สายพันธุ์อยู่รอดได
1: ้ก็
0: คือมีการบริหารจัดการในทรัพยากรของแต่ละประเทศเป็นอย่างดีแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องเพิ่มอุปสงค์เพิ่มดีมานด์เพิ่มซัพพลายใน
1: เมืองให้พอกับดีมานด
0: ์ให้พอก็คือการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจระเข้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน
1: ใช่
0: จากแนวคิดในวันนั้นเนี่ยครับก็เกิดการบริหารจัดการในทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็หลายแห่งก็มีฟาร์มจระเข้เกิดขึ้นมากมาย
1: ครับ
0: หลายแห่งก็อาศัยในธรรมชาติน่ะเป็นที่เพาะเลี้ยงแต่ในขณะเดียวกันเมื่อควบคุมได้ปริมาณมากพอสมควรเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเปิด
1: ให้ล่าสักทีนึง
0: โดยไปซื้อลายเส
1: ้
0: นแล้วก็มีการกำหนด
1: จำนวนเวลา
0: ของการใช่แล้วก็จะต้องมารีพอร์ต

0: แล้วก็รัฐบาลก็จะออกใบอนุญาตให้ค้าได้นะครับเพราะก็เลยทำให้จระเข้23สายพันธุ์ดำรงเผ่าพันธุ์มาถึงวันนี้ครบทั้งหมด23สายพันธ
1: ุ์ยังไม่สูญหาย
0: ไม่สูญหายครับแต่เขายอมรับว่าคุณพ่อคือบุคคลแรกของโลกจริง
1: ๆไม่น่าเชื่อนะ คนที่ไม่ได้เรียนสัตวแพทย์ไม่ได้เรียนสัตวบาลไม่ได้เรียนอันนี้ขอโทษนะเขาเรียกทำจากผมใช้คำนี้นะขอโทษไม่ได้หมายถึงว่าอะไรนะฮะตัดสรู้ได้ด้วยตัวเองนะหมายถึงรู
0: ้เรียนรู้ในตัวเองทุกอย่างครับทุกอย่าง
1: ตัวเอง
0: ไม่มีพื้นฐานเลยสิ
1: เมื่อกี้คุณจรูนบอกกับผมว่าคำถามฝรั่งอันสุดท้ายที่ถามคำถามสุดท้ายที่ถามคุณพ่ออุทัยแต่ผมจะถามคำถามสุดท้ายก่อนปิดเบรกถามคุณจรูนคุณพ่ออุทัยตอนเพาะเลี้ยงเนี่ยเคยโดนจระเข้กัดหรือทำร้ายหรือโดนหางเลขจากจระเข้บ้างไหมฮะพอทราบไหมฮะ
0: ท่านทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับ
1: เพราะจระเข้มันสัตว์อันตรายนะ
0: ครับใช่แต่ท่าน
1: คุณพ่อเคยโดนหางเลขบ้างไหม
0: มีแน่นอนแล้วก็การจับจระเข้ในสมัยนั้นเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงน่าสนุกมากน่าตื่นเต้นมากแล้วน่าหวาดเสียวมากเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้มีบ่อปูนจระเข้เลี้ยงอยู่ในบ่อดินบ่อดินแล้วบางทีจระเข้บางบ่อเนี่ยมันเยอะคนเราเลี้ยงตอนเล็กอ่ะมันก็ไม่กี่ตัวแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยจำนวนขนาดมันใหญ่ขึ้นเพราะนั้นกำลังมันก็เยอะ
1: ครับ
0: เวลามันว่ายในน้ำมันกวนเนี่ยน้ำในบ่อเนี่ย
1: ไม่เห็น
0: มันเป็น
1: โครน
0: โครนเหลวๆนะครับซึ่งยากต่อการไปจับจระเข้
1: นั่นน่ะสิ
0: เพราะนั้นวิธีที่จะจับจระเข้จากในบ่อขึ้นมาก็คือเดินลงไปหาเขา
1: วัดดวงเลยเหรอ
0: ครับลงไปเดินลุยลุยจริงๆอันนี้จริงๆนะครับเดินลุยในบ่อนะครับความลึกของน้ำประมาณสะดือเนี่ยและก็เดินไปแล้วก็ดูไอ้พลายน้ำก็หายใจขึ้นมา
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ใช้เท้าเขี่ย
1: พี่แกคงไม่ได้ลอยให้เราเห็นใช่ไหมพี่แกก็ดำอยู่ใต้โคลนใต้น้ำ
0: หมกตัวอยู่หมกเงียบเพราะว่าพอถูกคนรบกวนเขาก็จะหมกตัวนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้เท้าเขี่ยอยู่ตรงไหนจากนั้นก
1: ็ขอไปไหมโทษนะครับทำไมถึงเอาเท้า
0: ก็หา
1: เหมือนเราหาปลาช่อนนี่นะ
0: หาตำแหน่ง
1: เวรกรรม
0: ครับแล้วก็จากนั้นก็พอรู้ตำแหน่งดีหัวดีตัวนี่ฮะก็ดำลงไปบีบคอจับแล้วก็ล็อกแล้วคนหนึ่งก็ล็อกกลางล็อกหางแล้วก็เอาขึ้นมาแบบจ
1: อแค
0: ่จอแค่บิดไปบิดมาก็เอาขึ้นมาอันนี้ผมเห็นกับตาแน่นอนครับ
1: คุณจรูนเอาคำถามแถมปิดท้ายคุณจรูนเคยลงไปจับจระเข้บ้างไหม
0: ก็จับรุ่นย่อมกว่าผู้ใหญ่จับตัวใหญ
1: ่
0: ก็จับตัวย่อมกว่าแต่เมื่อกี้คำถามถามความคุณพ่อเคยโดน
1: กัดไหมผมพยายามเลี่ยงคำถามไม่โดนฟาด
0: มีครับท่านถูกกัดนะครับถูกกัดที่ขานะครับแล้วท่านก็เดินขึ้นมาจากน้ำเลือดที่ออกมาตามทางนะครับแล้วก็ดินมันเป็นดินเหลว
1: เ
0: พราะนั้นเลือดที่ออกมาเลือดกับน้ำไม่ผสมกันเพราะยังเป็นเลือด
1: หยดติ้งมาเลยคน
0: ๆนะท่านขึ้นมา
1: แล้วก็บอกโดนจระเข้กัดวะ
0: ขึ้น3ล้อถีบ
1: ไปหาโรงพยาบาลเอง
0: ตอนนั้นไม่มีรถไป3ล้อถีบแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ท้ายบ้านไปเย็บเสร็จเขานั่งรถ3ล้อกลับมาเสร็จเขาเดินลงไปต่อ
1: คนสมัยก่อนนี่เขาต่อสู้จริงๆนะ
0: ครับ
1: เขาจริงเอาจังนะ
0: ครับจริงจังจริงจังแล้วก็ไม่ได้
1: เขาแฟร์นะ
0: ไม่ถอยไม่ถอดใจง่ายๆ
1: เขาแฟร์กับจระเข้นะดวลลงไปดวลกันเลยเหรอ
0: ครับ
1: จระเข้จริงๆแล้วถ้าเขาเห็นคนเขาชาร์จไหมครับเอาแถมอีกแล้วผมคำถามเขาชาร์จไม่โดยธรรมชาติหรือเขากลัวเรา
0: จระเข้เป็นสัตว์หวงถิ่นมันมีถิ่นของมันมันมีเทอร์ริทอรีของมันเพราะนั้นใครก็ตามไปลุกล้ำที่ของเขาเนี่ย
1: ถ้าเขามีไข่มีรัง
0: เอายิ่งมีไข่มีรังเขาสู้ถวายแหวนเลยครับก็เรียกว่าลงไปใกล้ๆกับที่เขาอยู่เขาชาติเลยเขาไม่ต้องรอเราไปถึงเขาอ่ะครับ
1: งั้นผมคล้องนี้ก่อนนะครับนี่เชื่อไหมครับประมาณ40นาทีแล้วฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมีสิทธิ์ถ้าคุณชลุนไม่ติดอะไรเนี่ยผมอาจจะเป็นเทป2อีกเทปหนึ่งครับเพราะว่ายังไม่ได้คุยเลยว่าฟาร์มจระเข้จะทำยังไงต่ออะไรต่างๆท่านผู้ชมฮะพักเบรกสักครู่ครับ

0: องอยากรู
1: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
2: วันนี้พามาดูการเปิดตัว Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ครับ Generation ที่5ครับเปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น World Premiere เลยครับจะเปิดขายในไทยเป็นประเทศแรกครับแล้วก็เปิดราคาไทยนะครับส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจยังไงวันนี้เก็บมาฝากกันให้ชมกันครบๆเลยครับนี่พามาดู Honda Super One ครับรถที่ต้องบอกว่าเลือกคนซื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้มีสไตล์เท่านั้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในปีนี้เนี่ยเพียง30คันเท่านั้นครับ
3: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 น
4: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
5: ท่านผู้ชมครับตัวต่อตัวเบรกสุดท้ายครับผมมีเวลาที่จะบริหารในวันนี้เหลือในช่วงเบรกสุดท้ายประมาณ 11-12 นาทีกับแขกรับเชิญและเรื่องราวที่น่าสนใจต้องบอกว่าเกินคาดสำหรับใครก็ตามแม้กระทั่งตัวผมหรือท่านผู้ชมที่ตามนะครับเรื่องกับคุณจรูญยังประภากรผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของฟาร์มจระเข้และก็สวนสัตว์สมุทรปราการไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะตรงจริงๆแล้วเนี่ยกะตั้งใจไว้เลยนะครับว่าจะสัมภาษณ์พี่จรูญคุณจรูญในเรื่องราวของ how to ในเรื่องราวการบริหารจัดการของฟาร์มจระเข้แต่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมเพิ่งทราบครับว่าทราบจากคุณจรูญในช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่นี้ว่า เรื่องราวเหล่านี้ยังแทบจะไม่มีการพูดคุยในรายการโทรทัศน์มากนักกราบขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณ
6: ครับ
5: อ่ะพอสุดท้ายจากที่จะเพาะจระเข้เพื่อชำแหละเพื่อเอาไปขายเป็นสินค้าต้นทางเป็นสินค้าต้นทางเพื่อจะไปผลิตกระเป๋าผลิตอะไรเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเนี่ย
6: ครับ
5: กลายมาเป็นสวนสัตว์กลายมาเป็นฟาร์มจระเข้ยังไงครับ
6: ก็เมื่อได้เพาะเลี้ยงจระเข้จำนวนมาก
5: ครับ
6: นะครับแล้วก็มีผู้มาขอ
5: คนมาขอวิชาขอดู
6: ครับถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
5: ครับ
6: ก่อน
5: อ
6: ันนั้นก็คือมีคนอยากจะขอดูแต่คุณพ่อก็ไม่อนุญาต
5: ครับเพราะ
6: สถานที่ไม่พร้อมเราไม่มีระบบความปลอดภัย
5: ครับ
6: นะครับไม่มีความพร้อมก็เลยไม่เข้าผู้คนมาก็ผิดหวังก็มายืนตะโกนด่า
5: ฮะ
6: เขามาผิดหวังเขาดูแค่นี้ไม่ได้หรือไง
5: มาคือมากันง่ายๆนี่แหละบอกทำไมไม่ให้ใจดำจะหวงอะไรนักหนาก็ไก่ก็ไก่ก็ขวด
6: เขาเสียเวลามาต
5: ั้
6: งใจมาอยากจะดูมากๆ
5: ครับ
6: นะครับก็พอดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่ามาพักผ่อนสนิทกับคุณพ
5: ่อครับ
6: คือหลวงจบกระบวนยุทธ
5: เ
6: ป็นพ่อตาของจอมพลถนอมกิตติขจร
5: โอ้
6: ท่านมาชอบมาพักผ่อนที่นี
5: ่ครับ
6: ท่านก็บอกคุณอุทัยเมื่อเขาอยากจะดูก็เปิดให้เขาดูก็เป็นที่ท่องเที่ยวเลยสิพัฒนาไปเลยแล้วก็เลยได้ให้ความคิดกับคุณพ
5: ่อครับ
6: จากนั้นมาเขาก็เริ่มพัฒนาแล้วก็เปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยว
5: ครับ
6: ก็เปิดครั้งแรกปี2500
5: ปีนี้เดี๋ยวนะฮะเปิดครั้งแรกอันนี้คือทางการใช่ไหมครับ
6: ครับใช่ทางการ
5: คุณพ่ออุทัยเปิดเมื่อ2500ปีนี้2569
6: ครับ
5: 70ปี
6: ครับ
5: อ่ะเชิญต่อครับกลับไปที่ปี2500ฮะ
6: ครับก็เปิดให้คนดูตอนนั้นยังไม่ได้ขายบัตร
5: เปิดเฉย
6: ๆเปิดเอาภาชนะวางไว้ใครแล้วแต่ใครจะหยอด
5: โอเคโอเคนึกออกฮะเหมือนดนตรีเปิดหมวกของเนเน่ในยุคปัจจุบันเนี่ย
6: นั่นแหละครับแล้วแต่ยอดนะครับแล้วก็ค่อยพัฒนามา
5: ครับ
6: ขายบัตรขายบัตรก็ตั้งแต่5บาทเพิ่มมาเป็น6บาทเป็น10บาท20บาท
5: สถานที่นี่ที่เดิมในปัจจุบันหรือขยับขยาย

0: ยังไงครับขอโทษครับ
1: มาที่ปัจจุบัน
0: ปัจจุบันเลย
1: หลังจากที่เช่า1ไร่
0: อ่ะ
1: เต็มแล้วก็ขยายมาที่นี่จำนวนจอเคก็เพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็ยังไม่เปิดให้คนดูเป็นทางการแต่ผู้คนก็อยากจะดูตรงนี้เป็นที่มาของการทำเป็นฐานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการครับ
0: ครับตอนแรกๆนี่คือเข้ามาดูเฉยๆไม่มีการแสดงไม่มีสอนเลี้ยงข้าเลี้ยงอะไรเลี้ยงสิโครงไก่จะไรโครงจะคือให้ดูเป็นบ่อเป็นสระหรืออะไรยังไงฮะ
1: เดินดูแล้วก็เราก็ทำสะพานไม้ให้คนเดินข้ามบ่อแต่ว่าสะพานไม้สมัยก่อนอะใช้ไม้สมัยไม้โครงกลางไม้ที่ตัดจาก
0: แถวๆนั้นนั่นแหละ
1: แถวๆนั้น
0: ใช้ลงเฮเลนนั่นแหละ
1: เวลาปักลงไปแล้วก็ทำเป็นทางเดินเวลาเดินมันก็จะโยกเย่
0: อุ้ย
1: โยกเย่จริงๆ
0: มีสยองขวัญดีนะ
1: ครับโยกโยกเย่ก็เลยทำให้เกิดบรรยากาศที่แบบผู้คนมาแล้วก็
0: ตื่นเต้นท้าทาย
1: ตื่นเต้นมากครับก็เป็นผจญภัยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นคนก็มาแล้วก็บอกมาตั้งคำถามว่าจอเข้ดุไหมจอเข้จับยังไงถ้าจะจับจอเข้จับยังไงมีคำถามขึ้นมาท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะเมื่อคนอยากจะดูก็ให้ลุงเย้า
0: ลุงเย้าคือ
1: ลุงเย้าเจริญสุขก็เป็น
0: พรานจระเข้
1: พรานล่าจระเข้เก่าแล้วมาทำงานอยู่ในฟาร์ม
0: ครับ
1: มาทำงานด้านก่อสร้างละว่าเอาลุงเย้าโชว์หน่อยก็ลงไปในบ่อจระเข้จริงๆมันยังไม่มีเวทีอะไร
0: ครับ
1: ก็ลงไปจับหางจระเข้ลึงไปลากมานะครับแล้วทำมีจังหวะก็ค่อยนั่งบนหลังจระเข้ให้ค่อยๆคนดูก
0: ็
1: แล้วเสียงปรบมือมากไปก็เลยเป็นพี่มาว่าคุณพ่อเลยบอกควรจะต้องทำเป็นรอบๆละก็เลยมีการทำเวทีแสดง
0: เหมือนฉายหนังเหมือนการแสดงเหมือนคนทรงคอนเสิร์ตและดนตรีเชิญครับ
1: เป็นเวทีแสดงแต่ก็ยังไม่มีรอบเมื่อมีคนเยอะก็แสดง
0: รอความพร้อม
1: รอความพร้อมแต่ต่อมาพอเยอะเข้าม
0: ี
1: ชาวต่างชาติมาเป็นคณะทัวร
0: ์
1: ก็เลยค่อยทำเป็นรอบๆไปเป็นที่มาของการแสดงโชว์จอเข้ก็ถือว่าเป็นบุคคลแรกของโลกเหมือนกันที่เอาจอเข้มาแสดงโชว
0: ์ก่อนนั้นฝรั่งมังค่าไม่มี
1: ครับไม่มี
0: เดี๋ยวนะคุณพ่ออุทัยเนี่ยเกียรติประวัติอันนี้ชัดๆหนึ่งเพราะจระเข้คนแรกของโลกใช้คำนั้นหรือเปล่า
1: ใช่
0: เพราะหรือเพราะเลี้ยง
1: ครับ
0: คนแรกนะคนไทยนะ
1: ครับ
0: ข้อที่สองมีอะไรนะการแสดงหรืออะไรฮะเมื่อกี้
1: โชว์จระเข้
0: โชว์จระเข
1: ้คนแรกของโลก
0: โอ้
1: สามฟาร์มจระเข้ใหญ่สุดในโลก
0: อันนี้ใช
1: ่สี่มีจระเข้ตัวใหญ่สุดในโลกที่หนังสือ Guinness Book of World Record บันทึกเอาไว้
0: ใช่ครับ
1: เพราะมีที่สุดอยู่สี่อย่าง
0: คุณจระเข้คนตัวนั้นชื่ออะไรนะครับ
1: ชื่อเจ้าใหญ
0: ่เจ้าใหญ่
1: เจ้าใหญ่ครับ
0: เจ้าใหญ่หนักกี่กิโลครับยุคนั้น
1: หนัก1,110กว่ากิโล
0: หนักเป็นตันเลยเหรอ
1: ครับตันครับเป็นตันใหญ่มาก
0: ยาวเท่าไหร่ฮะ
1: ยาว6เมตรครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นจระเข้น้ำจืด
1: พันลูกผสม
0: อ๋อพันลูกผสม
1: ก็คือเอาน้ำจืดกับน้ำเค็มผสมกันน้ำเค็มนี่เป็นพันจระเข้ที่ใหญ่สุดในโลกในบรรดา23ชนิดทั่วโลก
0: คือบรรดาสายพันธุ์เขาเนี่ยถ้าน้ำเค็มนี่ถือว่าใหญ่สุด
1: ครับ
0: โดยธรรมชาติเขาก่อน
1: ครับน้ำจืดของเราก็อยู่ระดับ3หรือ4เนี่ยนะครับ
0: มี
1: จระเข้แม่น้ำนายที่ใหญ
0: ่
1: นะครับแต่ว่าเมื่อน้ำจืดน้ำเค็มผสมกันเนี่ยไอ้ตัวลูกผสมออกมามันจะใหญ่กว่าพันเดิมอีกโตเร็วมากก็เลยเป็นเจ้าใหญ่ขึ้นมา
0: ครับอันนี้คือเป็นผลผลิตของฟาร์มจระเข้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ไม่ได้จับมา
1: อันนี้เราเพาะขึ้นมาเองแล้ว
0: ที่เจ้าใหญ่เนาะ
1: เจ้าใหญ่ครับ
0: นี่เชื่อไหมฮะเราจบที่เจ้าใหญ่ครับวันนี้ตอนนี้เบรกรายการตัวครบ60นาทีแล้วฮะ
1: ครับ
0: ผมขออนุญาตสัมภาษณ์ต่อนะครับเดี๋ยวจะเป็นในวันพรุ่งนี้อีก1วัน
1: ครับ
0: วันนี้ผมขออนุญาตลาขอบคุณคุณจรูนก่อนนะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณเช่นกันครับ
0: ท่านผู้ชมฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความ

0: อร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 น
1: ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศได้คิดค้นการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบ
2: ติดตามชมรายการ Gen C Chef ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทางททบ5หรือทางช่อง YouTube Gen C Chef
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

แม่น้ำเจ้าพระยาเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยพื้นน้ำที่คดเคี้ยวนี้เป็นเส้นทางที่ต้อนรับอารยธรรมนานาชาติเข้าสู่ประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีตสายน้ำแห่งนี้จึงเป็นประตูต้นทางของอาณาจักรไทยที่ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากแดนไกลอย่างอบอุ่นจุดประกายให้เกิดการแลกเปลี่ยนประเพณีภาษาและขนบธรรมเนียมอันน่าหลงใหลหนึ่งในอารยธรรมต่างชาตินะคะที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า400ปีนะคะนั่นก็คือชาวอิหร่านค่ะหรือที่คนไทยเรียกว่าชาวเปอร์เซียเขาอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในบ้านเรานะคะตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยาค่ะและยังได้นำศิลปะวิทยาการและวัฒนธรรมเข้ามาเผยแพร่ในราชสำนักของไทยอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารที่ปรากฏอยู่ในสำรับอาหารไทยโดยเฉพาะในสำรับของชนชั้นปกครองตัวอย่างข้าวหุงล่าเตียงมัสมั่นซึ่งบ่งในถึงการยอมรับวัฒนธรรมแขกเปอร์เซียผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยผ่านอาหารจานอร่อยมากมายในรายการอิ่มอดีตค่ะรายการที่ดูแล้วจะอิ่มความรู้ไปกับเกร็ดประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจอิ่มท้องไปกับเมนูอร่อยๆจากร้านอาหารต่างๆมากมายที่สามารถตามไปชิมได้อย่างมากมายเลยนะคะและสุดท้ายค่ะอิ่มใจกับความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของคนไทยที่รังสรรค์อาหารออกมาให้เป็นมากกว่าความอร่อยค่ะแล้วเรามาอิ่มอดีตไปด้วยกันนะคะ

0: งหรือว่าคลองบางกอกใหญ่นะคะนอกจากจะเต็มไปด้วยภาพความทรงจำเกี่ยวกับเส้นทางสัญจรชุมนุมการค้าวิถีฝั่งริมน้ำและบ้านเรือนขุนนางข้าราชการแล้วค่ะยังเป็นที่ตั้งของชุมชนมุสลิมที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะ
1: พอนึกถึงคนอิหร่านต้องนึกถึงเชคอาหมัดแล้วนึกถึงเชคอาหมัดแต่นั่นก็คือเป็นคนแรกที่เรารู้จักชื่อเสียงเรียงนามแต่บอกได้เลยว่าคนอิหร่านเดินทางเข้ามาบ้านเรายาวนานถามว่าเดินทางมาเก่าที่สุดขนาดไหนเดินทางเก่าที่สุดที่เราปรากฏหลักฐานเขาก็คือในยุคที่เราเรียกว่าทวาราวดีการเดินทางของเขามาในยุคของทวาราวดีนั้นแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะที่เรากล่าวถึงอย่างเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่คนอิหร่านเดินทางเข้ามาบ้านเราเนี่ยนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกปัดหินสีวัฒนธรรมต่างๆของชาวตะวันตกนี่เข้ามาบ้านเราพอมาถึงในสมัยของสุโขทัยในหลักศิลาจารึกหลักที่1ปีพุทธศักราช1800บอกไว้ว่าเบื้องตีนนอนมีตลาดประสานคำว่าประสานเนี่ยแปลว่าตลาดค้าของแห้งเป็นภาษาอิหร่าน

ในส่วนของเชคอาหมัดเนี่ยถ้าถามว่าบทบาทในราชสำนักอะตั้งแต่พระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าประสาททองแล้วก็ลงมาถึงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยจะช่วงเป็นช่วงระยะเวลาที่วัฒนธรรมของพวกแขกเข้ามาสู่บ้านเราสูงมากแต่ถ้าเราพูดถึงในตำแหน่งของว่าการที่เขาเข้ามามีบทบาทเป็นเพราะจังหวะ9ของคนคนนั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็คือมีความขัดแย้งตอนปลายของแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรมขุนนางญี่ปุ่นมีความรู้สึกว่าราชสำนักสยามไม่ให้ความเท่าเทียมกันกับระหว่างชาวญี่ปุ่นกับชาวแขกในยุคสมัยนั้นก็เลยก่อกบฏคือเหตุการณ์ครั้งนั้นเราเรียกว่ากบฏยามาดะแล้วก็เฉกอาหมัดก็ร่วมกันในการปราบกบฏในครั้งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเฉกอาหมัดจึงก้าวข้ามฐานภาพของการเป็นพ่อค้าเข้ามาสู่ข้าราชสำนักหรือขุนนางท่านได้มีโอกาสได้วางรากฐานให้กับบ้านเราหลายๆด้านล่วงมาถึงในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์ช่วงระยะเวลาที่ยาวระดับแผ่นดินพระเจ้าประสาททองรวมกับแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์กินเวลาถึงประมาณ60 ปีที่ราชสำนักสยามได้รับอิทธิพลของโลกมุสลิมเข้ามาสู่

0: และตอนนี้นะคะจอยก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มัสยิดต้นสนค่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเลยนะคะทำไมมัสยิดต้นสนถึงได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร
1: จริงๆคำถามที่น้องจอยถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยและเพราะว่าคนมักจะไม่เชื่อเพราะว่ากรุงรัตนโกสินทร์วันนี้เรามีอายุเพียงแค่200กว่าปียังไม่ถึง250ปีแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมัสยิดแห่งนี้มีอายุมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกันก็ได้ให้เห็นภาพว่าที่นี่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นชุมชนที่มีมาบริเวณที่เราเรียกว่าปากคลองลัดบางกอกลัดบางกอกเนี่ยขุดตั้งแต่พุทธศักราช2085นะ2085วันนี้ก็เกือบจะ500ปีแล้วนี่เก่าไปอีกถูกไหมเพราะนั้นความเป็นบ้านเป็นเมืองที่นี่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ2100หลังจากขุดลัดบางกอกแล้วก็เกิดในช่วง2100เนี่ยมีความสำคัญขึ้นแล้วเอาหลักฐานอะไรมาบอกว่ามีความสำคัญขึ้นเพราะว่าในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้สถาปนาเมืองนี้ขึ้นเป็นเมืองธนบุรีซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเมืองบางกอก
0: เข้ามาในมัสยิดจะเห็นมีอาคารด้านข้างซึ่งเป็นอาคารโบราณมากเป็นอาคารที่เป็นลูกไม้ของไม้ฉลุเนี่ยค่ะแล้วก็อ่านดูสร้างเมื่อ
1: 2458
0: ใช่ไหมคะ
1: ประมาณนะครับ
0: นั่งนับ
1: ช่วงรัชกาลที่6นะน้องจอยก็จะเห็นว่าช่วงรัชกาลที่6อาคารนี้ช่วงรัชกาลที่6ความเก่าแก่ที่อาคารที่น้องจอยเห็นนั่นเป็นอาคารของสมาคมสนธิอิสลามอาคารนั้นเป็นอาคารที่ใช้รับเสด็จนะในสมัยรัชกาลที่8นะรัชกาลที่8เสด็จที่นี่พร้อมกับสมเด็จพระอนุชาในปีพุทธศักราช2489เพราะนั้นรับรองที่มัสยิดนี่แล้วก็อาคารหลังนั้น
0: แล้วที่มาของชื่อมัสยิดล่ะคะม
1: ั
0: สยิดต้นสนเจอก็มองอยู่ชื่อต้องมีที่มาที่ไปต้นสนมาจากอะไร
1: ชื่อมัสยิดต้นสนเนี่ยมันจะสะท้อนวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของเรานะคนไทยเราสร้างวัดวารามเนี่ยเราไม่ได้ตั้งชื่อส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมที่เราเรียกวัฒนธรรมจากหลวงสุราษฎร์เพราะนั้นคำถามที่น้องจอยถามว่าชื่อต้นสนมาจากไหนได้แต่ข้อสันนิษฐานสันนิษฐานว่าน่าจะมีแลนด์มาร์คของชุมชนหรือต้นไม้ใหญ่ของชุมชนก็คือต้นสนอยู่ริมน้ำแต่พอถึงวันปัจจุบันนี้เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยหลักฐานว่ามีต้นไม้ที่เรียกว่าต้นสนอยู่ที่ไหนแต่ก็เป็นชื่อเดิมที่เดิมที่อยู่กันมาแล้วก็ชาวบ้านก็เรียกกันว่ากะดีต้นสนสุเหร่าต้นสน
0: แล้วมัสยิดต้นสนล่ะคะที่นี่มีจุดสำคัญอะไรบ้างคะเมื่อมาแล้วอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะ
1: ที่นี่ก็คือตัวอาคารใหม่นะใหม่เนี่ยก็คือหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่8พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาเสด็จแล้วประมาณปี2490ก็รื้อหลังเก่าลงเพราะว่าความชำรุดทรุดโทรมก็ได้มีการรื้อหลังเก่าลงแล้วก็สร้าง

0: ของใหม่ขึ้นมาอีกที
1: แต่ตำแหน่งคือตำแหน่งเดิม
0: ตำแหน่งเดิมแต่ที่เห็นนี่คือการประดับลวดลายของใหม่นะครับเป็นงานใหม่หมดเลยการประดับสเตนการ์ดของใหม่แต่ที่จะหันถ้าหลังไปด้านหลังเราก็จะเจอองค์ประกอบ2สิ่งที่มีความเก่าแก่และมีความสัมพันธ์กันคือ1ทางด้านซ้ายที่เราเรียกว่ามิฮารอบหรือประชุมทิศทางด้านขวาเรียกว่ามินบาร์หรือแท่นแสดงธรรมส่วนตรงกลางจะเป็นที่เป็นเครื่องประดับที่ใช้ประกอบการประชุมทิศเมื่อครั้งเก่าเมื่อครั้งก่อนที่จะมีการรื้อนี่จะเป็นหลักฐานเก่าของมัสยิดแห่งนี้แนวกำแพงที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยอาจจะเป็นแนวกำแพงที่เราคิดว่าเป็นแนวกำแพงใหม่ๆเฉยๆแต่ถ้าลองดูแนวกำแพงทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยมุมกำแพงจะมีหัวบัวก็คือยอดเสาเขาจะเป็นงานสมัยรัชกาลที่3เลยนะ
1: เป็นยอดเสาเดิมแค่อาจจะถูกซ่อมแซม
0: มีการซ่อมแซมแต่ยอดเสาเดิมเองอยู่สภาพเดิม
1: แล้วก็วิถีชีวิตของคนชุมชนในชุมชนมุสลิมล่ะคะของที่น
0: ี่อันนี้เก่าแก่แน่นอนอย่างเช่นกรณีอาหารก็อาหารการกินเนี่ยคนเราเนี่ยกินอยู่หลับนอนเรื่องนี้เรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยหลักที่จะสะท้อนภาพหรือแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองแต่จะแสดงเมื่อไหร่แสดงเพื่ออะไรแสดงอย่างไรตรงนี้จะมีประกอบนะอย่างเช่นกรณีผมยกตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่1อนันต์จะเล่าให้ฟังในสมัยรัชกาลที่1ตอนที่ฉลองวัดพระตรีรัตนศาสดารามก็เกณฑ์ให้พระยาจุฬาในสมัยรัชกาลที่1หุงข้าวให้กับพระที่มาในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองเห็นไหมฮะก็เอาความหรูหราของการปรุงหุงข้าวสมัยนั้นในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยเอามาใช้หรือแม้กระทั่งถ้าหากเราได้มีโอกาสอ่านวรรณกรรมเหมือนเช่นที่ร้นเก้ารัชกาลที่สองทรงพระราชนิพนธ์ไว้เนี่ยก็จะเห็นถึงอัตลักษณ์ที่เราพูดถึงน่ะแต่ละกลุ่มชนพระองค์แสดงอัตลักษณ์ของทั้งความเป็นแขกความเป็นลาวความเป็นญี่ปุ่นความเป็นจีนอยู่ในสำรับอาหารเยอะมากนี่คือคำตอบที่อยากจะบอกน้องจอยว่าอัตลักษณ์ทางอาหารเนี่ยเป็นตัวที่แสดง DNA ของคนกลุ่มนั้นได้อย่างสวยงาม
1: ต้องรับประทานอย่างสนุกสนานและได้ความรู้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: เช่นเดียวกัน
1: อาหารคือสิ่งที่แสดงออกได้อย่างชัดเจนนะคะถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติค่ะแม้ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาบ้างนะคะแต่ว่าในทุกคำที่กินค่ะรสชาติของอาหารนอกจากจะบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางไปยังจุดเริ่มต้นตั้งแต่ที่มาอย่างเช่นข้าวบุหรี่ที่เป็นอาหารของชาวอาหรับแท้ๆค่ะแม้ว่าหน้าตาเนี่ยนะคะอาจจะคล้ายๆกับข้าวหมกไก่จานโปรดที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเครื่องเทศที่ใช้ปรุงนะคะส่วนผสมรวมถึงรสชาติเนี่ยก็แตกต่างกันค่ะประวัติศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในข้าวบุหรี่จะเกี่ยวข้องกับข้าวหมกไก่อย่างไรเรามาออกเดินทางไปตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: คำว่าข้าวหุงปรุงอย่างเทศที่ปรากฏในกาเพชมเครื่องข้าวหวานบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2หมายถึงข้าวบุรีค่ะซึ่งชื่อเดิมเนี่ยเขาใช้ชื่อคำว่าบริยานีหรือบุริยานีในภาษาอาหรับค่ะที่เรียกเพี้ยนกลายมาเป็นข้าวบุรีนั่นเองถ้าอย่างนั้นช่วงนี้นะคะเราจะไปหาความรู้รวมถึงชิมข้าวบุรีหรือข้าวบริยานีกันที่ห้องอาหารซาร่าค่ะ
1: ข้าวบริยานีเนี่ยเป็นข้าวที่เริ่มต้นมาในสมัยโมกุลพวกสุลต่านทั้งหลายเนี่ยจะมีตำรับอาหารของเขาโดยเฉพาะการทำข้าวบริยานีเนี่ยก็เป็นข้าวซึ่งผสมกับแกงไปในตัวเสร็จ
2: บุหรี่หรือบุเหล่าด้วยเป็นชื่อเรียกข้าวชนิดหนึ่งซึ่งวัฒนธรรมตัวนี้เชื่อไหมครับว่ามันเป็นวัฒนธรรมเรียกชื่อข้าวเรียกวัฒนธรรมข้าวเนี่ยมาตั้งแต่เอเชียกลางลงมาถึงอินเดียและเข้า

0: มาถึงบ้านเราเพราะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าบนเส้นทางว่าทำที่เราเรียกว่าข้าวบุหรี่หรือข้าวบุหรี่เนี่ยแปลเราเรียกข้าวการหุงข้าวเรียกว่าข้าวตั้งแต่สมัยยุทธยาก็เรียกว่าพิเหลาบุเหลาหรือพิลีตัวนี้ที่หมายถึงการหุงข้าวซึ่งจะแตกต่างจากวัฒนธรรมของบ้านเราคือของคนไทยเนี่ยจะกินข้าวแต่เดิมเนี่ยคือกินข้าวแบบไม่มีการใส่อะไรเลยในข้าว
1: เอาละค่ะมาที่เป้าหมายของเราในวันนี้นะคะด้านหน้าจะเลยค่ะนี่ก็คือชิคเก้นบริยานีคือข้าวบริยานีข้าวบุหรี่นั่นแหละค่ะแต่วันนี้ใช้เป็นชิคเก้นนะคะซึ่งเป็นอาหารแบบทรดิชันนอลเลยนะคะจอยได้รสชาติของความแบบคือทุกรสเลยอ่ะจอยไม่แน่ใจว่าแต่หวานเนี่ยไม่มีน้ำตาลอยู่ในเมนูนี้แน่ๆแต่น่าจะมาจากเนื้อสัตว์อะค่ะเนื้อไก่ที่เราต้มเคี่ยวไว้ตอนแรกแล้วก็หอมเครื่องเทศเยอะที่สุดซึ่งถ้ากัดโดนหอมเจียวก็จะได้กลิ่นหอมเจียวแหละแต่ว่าในข้าวอ่ะจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหลากหลายมากซึ่งเราไม่แน่ใจว่ากลิ่นอะไรแต่ว่าไม่ฉุนนะคะเป็นกลิ่นแบบเครื่องเทศที่หอมแล้วที่สำคัญเจ้าข้าวเนี่ยค่ะมันอุ้มไปด้วยแบบกลิ่นของเครื่องเทศทั้งหมดเลย
2: การทำข้าวบริยานีเนี่ยใช้เครื่องเทศเช่นกานพูกะวานแล้วก็อบเชยนะฮะแล้วก็ทอดกับหอมขาวจนกระทั่งสุกน้ำมันดีแล้วโดยน้ำมันเนี่ยจะใช้น้ำมันกีก็คือน้ำมันเนยเมื่อหอมขาวเนี่ยนิ่มดีแล้วเนี่ยถึงจะเอาไก่ผัดให้ผิวพอสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่เครื่องขิงซึ่งมีขิงกระเทียมแล้วก็พริกแดงสดลงไปผัดจนกระทั่งหอมแล้วก็ข้าวบาสมาติที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าข้าวลวกคำว่าข้าวลวกก็คือว่าเราต้มน้ำเดือดเนี่ยแล้วเราใส่เครื่องเทศ3อย่างคือเปลือกอบเชยลูกกระวานกานพูแล้วก็เกลือแล้วเราก็เอามาคลุกเคล้ากับลูกเกดแล้วก็ลูกอัลมอนด์สไลด์แล้วก็ถั่วดาลนะฮะแล้วเราก็เทลงไปเป็นชั้นๆนะฮะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันผสมเข้ากันหมดตักตรงไหนก็เหมือนกันหมดแต่ว่าเวลาเราเทแล้วเนี่ยเราจะราดน้ำยะฝรั่งที่เราเตรียมไว้กับเนยกีอีกเป็นชั้นๆนะฮะฉะนั้นเวลาที่เราตักข้าวมาข้าวก็จะถูกดูดสีออกมาจากยะฝรั่งที่เราราดออกไปก็จะเป็นข้าว2สีหรือ3สีเวลาที่เราตักสำเร็จออกมาแล้ว
0: ถ้าไปดูในวรรณกรรมหลายๆเล่มก็จะมีพูดถึงว่าทำข้าวตูข้าวตากว่าทำการหุงหาอาหารอยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่ในบรรดาข้าวอย่างนั้นจะไม่เห็นการผสมเครื่องเทศเข้าไปหรือมีส่วนผสมในข้าวเลยเพราะนั้นวัฒนธรรมของการหุงข้าวที่เราพูดถึงเนี่ยคำว่านี่ก็คือชื่อภาษาที่ติดมากับวัฒนธรรมของการนำพาเข้ามาของการหุงหาอาหารเนี่ยอย่างนี้การหุงข้าวกลายมาเป็นคำที่เราเรียกข้าวว่าข้าวบุหรี่หรือข้าวบุหรี
1: ่มันมีความหลากหลายมากแล้วเราก็จะเดาไม่ถูกอะค่ะเพราะว่าจริงๆมันไม่หลายอย่างมากที่ไม่ใช่เครื่องเทศที่บ้านเราเพราะฉะนั้นมันจะไม่คุ้นชินกับข้าวหมกไก่ที่เราเคยทานอ่ะอันนั้นจะมีกลิ่นที่เราคุ้นชินแต่ว่าอันนี้จะกลิ่นแบบเอาจริงทานแล้วก็คือแบบกลิ่นเครื่องเทศต่างประเทศอ่ะทางอาหรับทางอินเดียเนี่ยค่ะแล้วก็หอมแล้วก็แต่ข้อสำคัญมากๆเลยนะที่จอยยืนยันว่าคนที่แบบอาจจะไม่ได้ชอบความมันของข้าวมากนะที่นี่คือตอบโจทย์มากค่ะไม่มันแต่ไม่แข็งแล้วก็ไม่แห้งด้วยข้าวยังเป็นเม็ดอยู่เลยร่วนๆแล้วนุ่ม

อนนี้นะคะจอยก็อยู่ที่ร้านคุณเล็กข้าวหมกไก่เจ้าเก่าท่าน้ำถนนตก80ปีซึ่งจริงๆเนี่ยเกิน80ปีแล้วค่ะเป็น100ปีแล้วนะคะและเมนูที่อยู่ข้างหน้าจอย3เมนูค่ะดั้งเดิมมีมาเป็น100ปีแล้ว

0: ็นเลยนี่ค่ะพระเอกของงานข้าวหมกไก
1: ่ร้านคุณเล็กอะค่ะเจ้าเก่าท่าน้ำถนนตกเนี่ยเปิดมาประมาณเกือบ100ปีแล้วคือเท่าที่เกดทราบอะเป็นรุ่นตั้งแต่สมัยคุณทวดนะคะเอกลักษณ์ของข้าวหมกไก่จริงๆแล้วมันจะต้องอยู่ที่เครื่องเทศที่อยู่ในตัวข้าวแล้วก็ตัวที่หมักในไก่อะไรเงี้ยค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกัน
2: ข้าวหมกนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจนะครับปรากฏว่าเราเกิดมาก็อยู่กับว่าทำข้าวหมกว่าเป็นของมุสลิมเราก็คิดกันเอาเองว่าข้าวหมกคือนำข้าวหรือหุงข้าวแล้วเอาเนื้อสัตว์หมกเข้าไปซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดหมกเนี่ยเป็นภาษาเปอร์เซียโดยตรงไม่ใช่ภาษาอาหรับที่หมายถึงไก่ถ้าเราไปค้นนะโมกแปลว่าไก่พิลาโมกคือข้าวที่หุงแล้วใส่ไก่ลงไปด้วยเพราะมีไก่เท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างใต้อยู่ตรงไหนก็ตามแต่เราเรียกว่าพิลาโมก

0: ขาจะบอกเลยค่ะว่าเวลาจะเสิร์ฟอ่ะข้าวหมกไก่ของที่นี่เขาจะต้องก่อนเสิร์ฟนะคะเขาจะเอาไก่อ่ะไปชุบน้ำกุลุมาก่อนให้ได้ความแบบชุ่มฉ่ำซึ่งลูกค้าหลายท่านนะคะก็จะทานแค่ไก่ข้าวหมกแล้วก็ราดน้ำกุลุมาของที่ร้านข้าวอ่ะมันมีความนุ่มแล้วก็เหนียวด้วยไม่แข็งเลยค่ะหอมเครื่องเทศสุดๆคือหอมแบบหอมเข้าไปจนกลางเม็ดข้าวเลย
1: เครื่องเทศที่เป็นหัวใจของข้าวหมกไก่จริงๆก็จะมีเป็นพวกขมิ้นต้องมีแน่ๆแหละเพราะว่าเป็นสีเอกลักษณ์ของตัวข้าวหมกแล้วก็แต่ละที่เครื่องเทศจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างของเราก็กระวานการปูแล้วก็ผงเครื่องเทศซึ่งเยอะมากทุกอย่างต้องผสมผสานให้ลงตัวมากไปก็จะฉุนน้อยไปก็จะอ่อนอะไรเงี้ยค่ะ

0: ขมกสามารถสืบรากของวัฒนธรรมภาษาได้ไปถึงภาษาเปอร์เซียหรือภาษาอิหร่านในยุคปัจจุบันก็ยังเรียกว่าโมกถ้าเราไปเดินทางไปประเทศอิหร่านเราพูดถึงคำว่าโมกเนี่ยแปลว่าไก่เขารู้ทันทีว่าไก่เพราะนั้นคนไทยใช้คำนี้ผิดและสับสนกันมาตลอดชีวิตที่เราใช้หรือเรียนรู้กันเพราะว่ามันเรามีคนที่ทำความเข้าใจในภาษาลักษณะนี้น้อยยังไม่มากเพียงพอนะครับก็จึงก็เลยจะให้แง่คิดสำหรับการศึกษาไว้ว่าจริงๆโมกแปลว่าไก่ก็อย่างที่รัชกาลที่2ทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ข้าวหุงปรุงอย่างเทศที่เมื่อสักครู่กล่าวถึงนะก็บอกว่ามีการหุงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอ็นเพราะใส่ลูกเอ็นก็คือมีการใส่ลูกกระหว่านบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของเครื่องเทศเพราะนั้นในเครื่องเทศที่ไปปรากฏอยู่ในข้าวหมกหรือในข้าวหุงปรุงอย่างเทศเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะ1ลูกเอ็นหรือเรียกลูกเฮนลูกเฮนคือกระหว่านเทศแล้วยังมีทั้งสิ่งที่เราเรียกว่าอบเชยแล้วก็ยังมีอื่นๆมากมายสีเหลืองที่เราเห็นเนี่ยสีเหลืองที่เราเข้าใจวันนี้ทุกวันนี้เป็นขมิ้นแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้ขมิ้นที่ตอนที่เป็นวัฒนธรรมที่เข้ามาสู่บ้านเราเนี่ยเราใช้ยาฟรันหรือเรียกซาฟรันยาฟรันเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกับขมิ้นกินแล้วแก้ปวดท้องแต่พอเข้ามาถึงบ้านเราในยุคหนึ่งเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งโอกาสที่เราจะเห็นยาฟรันเข้ามาเนี่ยราคาสูงเพราะนั้นยาฟรันเป็นราคาเป็นเครื่องเทศที่ราคาแพงที่สุดในโลกตอนนี้โอกาสที่จะมาถึงบ้านเราเนี่ยน้อยเราจึงเข้าไปหาใช้เครื่องเทศแทนที่ก็คือขมิ้นต้นทุนถูกกว่าราคาถูกกว่าทดแทนกันได้จนกลายมาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารที่เราเห็นจนตื่นตาในยุคปัจจุบัน
1: ข้าวหมกไก่แบบไทยนะคะเป็นอาหารไทยที่หากินที่อื่นไม่ได้ค่ะนอกจากในประเทศไทยเท่านั้นค่ะและหากเรามองเห็นนะคะนี่ก็คือเสน่ห์ของความลื่นไหลทางวัฒนธรรมที่สามารถก่อเกี่ยวเชื่อมโยงมนุษย์แต่ละภูมิภาคและแต่ละชาติพันธุ์เข้าไว้ด้วยกันค่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะที่สอดแทรกในอาหารจานอร่อย

งเราอาจจะยังไม่เคยรู้จึงอยากจะเชิญผู้ชมนะคะมาร่วมออกเดินทางสำรวจวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนไทยไปพร้อมๆกันกับอิ่มอดีตค่ะ

ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: จริงๆเคยเห็นข่าวประกาศขาดแคลนเลือดอยู่ตลอดเลยค่ะเคยลองเข้ามาแล้วค่ะตอนนั้นพอดีวันเกิดก็เลยอยากมาทำบุญวันเกิดแต่ว่าตอนนั้นน้ำหนักไม่ถึงค่ะก็เลยยังไม่ได้มาบริจาคเลือดค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่ร่างกายพร้อมน้ำหนักถึงเกณฑ์แล้วก็นอนพักผ่อนเพียงพอลองเข้ามาร่วมบริจาคเลือดกันนะคะถือเป็นการส่งต่อเลือดส่งต่อความดีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากเลยที่ขาดแคลนเลือดอยู่ค่ะ
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตาถ้าสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศ

0: หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ลองจินตนาการถึงอิสรภาพความตื่นเต้นในการบินดูสิ่งเหล่านี้การบินได้เหมือนนกเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราฝันถึงแต่ปัจจุบันมีสัตว์เพียง2 ใน 3เท่านั้นที่สามารถจะบินได้

ที่น่าแปลกใจที่สุดเกี่ยวกับขนก็คือพวกมันไม่ได้วิวัฒนาการมาสำหรับสัตว์ปีกที่จริงแล้วขนไม่ได้เริ่มจากนกด้วยซ้ำไปนกแค่รับมรดกนี้มาจากไดโนเสาร์นกสืบเชื้อสายมาจากไดโนเสาร์คล้ายกับตัวนี้ที่อยู่ในหินเมื่อ124ล้านปีก่อนถ้าดูใกล้ๆคุณจะเห็นสิ่งที่น่าประทับใจมันคือขนแล้วอะไรที่ทำให้นักล่ามีเกล็ดนี้มีขนปุกปุยที่จริงแล้วขนก็คือเกล็ดที่กลายมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนนับไม่ถ้วนเกล็ดของมันคงจะเริ่มบางและละเอียดขึ้นจนวิวัฒนาการมาเป็นขนที่ปุกปุยแต่ไดโนเสาร์ต้องการขนไปทำไมเพราะมันเหมาะอย่างมากในการรักษาความอบอุ่นเช่นเดียวกับที่พบในลูกนกที่ขั้วโลกใต้ลูกนกอัลบาทรอสรอดตายจากอุณหภูมิต่ำกว่า0องศานานหลายเดือนต้องขอบคุณขนที่หนาของมันขนนุ่มอาจจะพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นฉนวนเก็บความร้อนให้กับไดโนเสาร์ตัวเล็กแต่มันยังไม่ดีพอที่จะใช้เป็นปีกได้แล้วขนปกปุยพวกนี้สามารถกลายเป็นขนแข็งที่ใช้บินได้อย่างไรทฤษฎีล่าสุดก็คือวิวัฒนาการได้บังคับใช้ขนมาทำงานซึ่งต่างไปอย่างสิ้นเชิงก่อนที่มันจะถูกใช้ทำปีกเราเชื่อว่าพวกมันคงเคยใช้ขนเป็นเครื่องอวดโฉมเหมือนกับนกหลายชนิดในปัจจุบัน

ขนแข็งที่ใช้โอ้อวดนั้นดูน่าชมกว่าขนปุกปุยมากนกตัวผู้อวดขนเพื่อจะชนะใจตัวเมียไดโนเสาร์ก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันการที่ตัวเมียเลือกตัวผู้ที่เตะตาที่สุดช่วยให้ขนวิวัฒนาการไปอีกทางหนึ่งเมื่อขนนุ่มเริ่มยาวและแข็งแรงขึ้นมันก็เหมาะกับการเป็นปีกมากขึ้นและยังใช้โอ้อวดได้ด้วยแต่การทะยานขึ้นบนท้องฟ้าจริงๆครั้งแรกเกิดขึ้นได้อย่างไร

ทฤษฎีที่นิยมกันมากที่สุดก็คือการบินเริ่มขึ้นบนต้นไม้แขนที่มีขนจะสะดวกมากสำหรับไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ตอนแรกก็เพื่อใช้ต้านแรงยกและมันง่ายที่จะจินตนาการว่าการก้าวกระโดดนั้นกลายมาเป็นการร่อนได้อย่างไรแขนค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างมาเป็นปีกและแข็งแรงพอที่มันจะกระพือบินขึ้นไปบนท้องฟ้า

วิวัฒนาการของนกเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญความสามารถในการบินที่ยอดเยี่ยมของมันได้เปิดวิถีชีวิตอย่างใหม่ที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก

การพิชิตท้องฟ้าเริ่มขึ้นจากแมลงจากนั้นคือเทโรซอร์ซึ่งมาและจากไปแต่การเกิดขึ้นของนกนั้นถือเป็นยุคใหม่ในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นของการสู้รบทางวิวัฒนาการระหว่างนกและแมลงที่จะทำให้การบินพัฒนาถึงขีดสุดทุกฤดูใบไม้ผลิตัวชีปลาขาวจะขึ้นจากน้ำไม่กี่ชั่วโมงเพื่อหาคู่และผสมพันธุ์แต่หลายตัวก็ทำไม่สำเร็จ

ชีปลาขาวอาจอยู่ให้กินไม่กี่วันแต่ก็มีแมลงอีกจำนวนมากรอให้เป็นอาหารอยู่ถ้าคุณสามารถจับมันได้ช่วงฤดูร้อนในอังกฤษจะมีแมลงประมาณ 3,000 ล้านตัวบินอยู่ทั่วทุกตารางกิโลเมตรนั่นเป็นแมลงเกือบ3ตันทีเดียวเราไม่สามารถเห็นมันจากตรงนี้เพราะพวกมันตัวเล็กมากแต่มีนกหลายชนิดที่มองเห็นและวิวัฒนาการการจับเหยื่อกินในอากาศได้ไม่มีนกไหนจะเก่งเรื่องนี้ไปกว่านกแอ่นนกชนิดนี้นับเป็นสุดยอดนักบินพวกมันบินไปและกลับจากแอฟริกาใต้ทุกปีเพื่อกินแมลงในช่วงฤดูร้อนการเดินทางไปกลับนี้ไกลถึง 23,000 กิโลเมตรประวัติการบินระยะไกลอันยาวนานทำให้ลำตัวของนกแอ่นลู่ลมและมีปีกที่เรียวยาวเพื่อตัดผ่านอากาศได้ปากของมันสามารถใส่แมลงได้ถึง500ตัว

แต่ตอนที่สภาพอากาศไม่ดีแมลงส่วนใหญ่อยู่ที่พื้นนั่นหมายถึงพ่อแม่นกจะหาอาหารได้ยากบางครั้งพ่อแม่นกไม่มีทางเลือกต้องทิ้งลูกนกไปหาอาหารในที่ที่ฝนไม่ตก

บางครั้งนกแอ่นอังกฤษต้องบินข้ามทะเลไปทวีปยุโรปด้วยซ้ำการเดินทางไปฮอลแลนด์ไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อคุณสามารถเดินทางได้เกือบ300กิโลเมตรต่อวันกลับไปที่รังลูกนกที่ช่วยตัวเองไม่ได้ได้แต่รอพ่อแม่ที่บินไปหาอาหารในท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งกว่าอีกวันหนึ่งที่ลูกนกยังรอต่อไปโดยอาศัยไขมันที่สะสมเอาไว้ลูกนกแอ่นมีความ

ทนสูงมันสามารถลดน้ำหนักลงได้ครึ่งหนึ่งและมีชีวิตอยู่ได้หลายอาทิตย์โดยที่ไม่มีอาหารกินแต่ว่าตอนนี้ลูกนกตัวนี้ต้องการอาหารและต้องเร็วด้วยพ่อแม่นกกำลังบินกลับหลังจากบินไปกลับเกือบ 1,600 กิโลเมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นพวกมันเอาอาหารที่จะมาช่วยชีวิตมาทันเวลาพอดี

ตัวจิ๋วมานานหลายล้านปีทำให้นกแอ่นเป็นที่หนึ่งในฟากฟ้าอย่างแท้จริงน่าทึ่งเมื่อคิดว่าพวกมันเริ่มต้นมาจากไดโนเสาร์ที่มีขนซึ่งตะเกียกตะกายอยู่ตามต้นไม้อเมริกากลางเป็นบ้านของญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของนกแอ่นนกอีกจำพวกหนึ่งที่ทำให้ปีกเกิดวิวัฒนาการในอีกเส้นทางหนึ่งนกฮัมมิงเบิร์ดฮัมมิงเบิร์ดสามารถบินไปข้างหน้าขึ้นลงและถอยหลังได้และทั้งหมดทำด้วยความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อการบินแบบนี้ไม่มีนกจำพวกใดจะเทียบได้เลยและทั้งหมดนี้ก็เพื่อดอกไม้แต่ดอกไม้นำไปสู่การบินสุดพิเศษแบบนี้ได้อย่างไรหลายล้านปีมาแล้วที่ฮัมมิงเบิร์ดและต้นไม้ได้สร้างสายใยผูกพันกันมาฮัมมิงเบิร์ดได้กินน้ำหวานโดยแรกกับการช่วยนำละอองเกสรไปผสมพันธุ์การลอยตัวแบบนี้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพที่สุดในการกินน้ำหวานเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบจนนกและดอกไม้เปรียบเหมือนกับกุญแจกับแม่กุญแจต้นไม้ทำให้ฮัมมิงเบิร์ดกลายเป็นเหมือนแมลงที่มีขนด้วยเหตุนี้เมื่อดูทีแรกจึงยากจะแยกฮัมมิงเบิร์ดออกจากฮัมมิงเบิร์ดฮอกมอดนี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสิ่งที่เรียกกันว่าการบรรจบของวิวัฒนาการซึ่งสัตว์สองชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยมีวิธีการแก้ปัญหาที่เกือบจะเหมือนกัน

0: แต่ความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการบินของฮัมมิงเบิร์ดก็มีข้อเสียเหมือนกันการใช้พลังงานที่สูงมากของมันหมายถึงมันต้องกินน้ำหวานครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวทุกวันและมันจะบินแบบเที่ยงตรงขนาดนี้ได้ก็ต่อเมื่อตัวมันยังเล็กมากๆหงนั้นมีปัญหาตรงกันข้ามพวกมันตัวหนักจนการบินขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบาก
1: ช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูว่าใน1แก้วแบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะ

0: มล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองอย่างนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆ1กับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: หงนั้นมีปัญหาตรงกันข้ามพวกมันตัวหนักจนการบินขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบาก

งเป็นหนึ่งในนกที่มีน้ำหนักมากที่สุดมันเป็นเหมือนเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตในโลกของนกมันจึงต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการบินขึ้นเมื่อบินขึ้นได้มันก็ต้องห่วงเรื่ององค์พลังงานเอาไว้ซึ่งทำให้พวกมันบินในรูปแบบนี้เมื่อบินใกล้ๆกันนกแต่ละตัวจะได้แรงยกพิเศษเพิ่มจากกระแสลมปลายปีกของตัวหน้าทำให้พวกมันประหยัดแรงไปได้ถึงครึ่งหนึ่ง

พวกมันจะประสบความสำเร็จแต่นกส่วนใหญ่ก็มีจุดอ่อนตาของพวกมันใช้ได้ดีที่สุดในตอนกลางวันมันต้องทิ้งท้องฟ้ายามค่ำเอาไว้ให้กับสัตว์อีกตระกูลหนึ่งที่ฉวยโอกาสนี้เอาไว้พวกมันคือค้างคาวมันเป็นสัตว์กลางคืนที่สามารถเดินทางในความมืดและอาศัยอยู่อย่างลึกลับในที่ที่ลึกและมืดสนิทแต่บางทีความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพวกมันวิวัฒนาการมาอย่างไรเชื่อกันว่าค้างคาวสืบเชื้อสายมาจากสัตว์ตัวเล็กที่หากินตอนกลางคืนณจุดหนึ่งบรรพบุรุษของมันก็ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อหาเหยื่อมันอาจจะเริ่มจากใช้แผ่นหนังที่อยู่ระหว่างขาในการร่อนเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่บางตัวอย่างเช่นกระรอกบินและจิงโจ้บิน

นั่นยอดเยี่ยมมากแต่ก็ยังไม่ใช่การบินจริงๆมันเหมือนการตกลงมาอย่างมีลีลาแต่ตัวโคลูโก้เป็นรอยต่อที่แสดงให้เห็นว่าค้างคาพัฒนาปีกขึ้นมาอย่างไรความแตกต่างอยู่ที่มือของมันถ้ามือของมันเป็นพังผืดบรรพบุรุษของค้างคาก็มีสิ่งนี้เช่นเดียวกันแต่นิ้วของมันยาวขึ้นและหนังระหว่างนิ้วยืดออกจนมือกลายเป็นปีกมันกระพือปีกและบินขึ้นทำให้ค้างคาเป็นสัตว์กลุ่มที่4ต่อจากแมลงเทโรซอและนกที่บินได้จริงๆคุณอาจคิดว่าค้างคาวแต่ละชนิดก็ดูเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วมันเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หลากหลายและแพร่กระจายไปทั่วโลกที่สุดค้างคาวแม่ไก่เป็นค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดพวกมันใช้เวลาทั้งวันกระจุกตัวอยู่บนต้นไม้ต้นโปรดโดยรังหนึ่งอาจจะมีค้างคาวมากเป็นล้านตัว

เมื่ออาทิตย์ตกดินพวกมันจะบินออกไปเพื่อหาต้นไม้ที่มีผลพลังของปีกทำให้มันบินหาผลไม้สุกทั่วพื้นที่50ตารางกิโลเมตรได้ในคืนเดียวไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกใดที่แสดงได้น่าดูชมเช่นนี้

้งคาวเป็นหนึ่งในตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แพร่หลายที่สุดมีค้างคาวอยู่ถึง 1,000 ชนิดแต่ละชนิดมีนิสัยของมันเองเช่นเดียวกับค้างคาวแม่ไก่มีค้างคาวหลายชนิดที่ชอบกินผลไม้แต่ก็มีบางชนิดที่ชอบกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้บางชนิดก็เรียนรู้แม้แต่การจับปลา

แต่มแมลงตัวอ้วนที่ชุ่มฉ่ำคือของที่ค้างคาวส่วนใหญ่ชอบกินค้างคาวต้องใช้มากกว่าปีกเพื่อหาอาหารในความมืดสัตว์กลางคืนชนิดนี้มีวิวัฒนาการวิธีหาทิศทางแบบใหม่ขึ้นมาการฟังเสียงร้องของตัวเองที่สะท้อนกลับมาช่วยให้มันทราบถึงสภาพแวดล้อมข้างหน้าได้วิธีนี้เรียกกันว่า Echo Location แต่ระบบที่ซับซ้อนวิวัฒนาการขึ้นมาได้อย่างไรค้างคาวอาจจะเริ่มโดยใช้เสียงคลิกง่ายๆทำให้เห็นภาพหยาบๆของสิ่งที่อยู่โดยรอบเพราะการรู้รูปร่างพื้นฐานก็ยังดีกว่าการบินแบบตาบอดจากนั้นเมื่อมันพัฒนาระดับเสียงที่ซับซ้อนขึ้นการสะท้อนเสียงหาตำแหน่งก็ถูกปรับปรุงขึ้นด้วยค้างคาวจึงค่อยๆรู้รายละเอียดของสิ่งแวดล้อมและเหยื่อของมันมากยิ่งขึ้นแมลงบินอยู่เต็มท้องฟ้าในตอนกลางคืนก่อนจะเกิดมีค้างคาวมันจึงเป็นเหมือนอาหารที่รอให้ค้างคาวมาจัดการ

ข้างข่าวใช้ทักษะการฟังเสียงสะท้อนที่ละเอียดจนจับได้แม้แต่แมงมุมจากใหญ่โดยไม่โดนใยพันตัวเมื่อมันได้รางวัลแล้วข้างข่าวก็บินถอยหลังทำให้ปีกของมันไม่โดนใยเหนียวที่ห่างไปแค่เส้นยาแดงผ่าแปดเท่านั้นนี่คือความละเอียดแบบสุดยอดในการมองเห็นโดยใช้เสียงข้างข่าวคือสัตว์กลุ่มสุดท้ายที่บินขึ้นสู่อากาศพวกมันใช้ปีกในการเดินทางไปเกือบทั่วทั้งโลกจำนวนที่มหาศาลของมันคือพยานของความสำเร็จนี้

0: รายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

แอนตาร์กติกาที่ที่หนาวที่สุดของโลกด้วยอุณหภูมิที่ลบถึง50องศาเซลเซียสคุณคงไม่คิดว่าจะมีสัตว์อะไรที่รอดอยู่ที่นี่ได้แต่เป็นพื้นจักรพรรดิที่เบียดเสียดกันอยู่นี้ได้วิวัฒนาการจนสู้กับความหนาวและมีชีวิตอยู่รอดได้

นกวินกับแมวน้ำมีความสัมพันธ์แบบนี้มาเป็นร้อยๆปีนั่นคือผู้ล่าและผู้ถูกล่าเราจะได้เห็นที่ซึ่งนองเลือดด้วยฝีมือนักล่าที่ที่นักล่าเป็นผู้กำหนดว่าใครจะอยู่หรือตายตัวที่เร็วที่สุดและแข็งแรงที่สุดถึงอยู่รอดความจริงก็คือผู้ล่าและผู้ถูกล่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตโลกของเราประกอบด้วยเครือข่ายขนาดใหญ่ของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนสัตว์ต่างๆรวมทั้งตัวเราต้องหาคู่ดูแลครอบครัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้มีผลต่อหน้าตาและพฤติกรรมของเราน ี่คือเรื่องราวที่น่าแปลกใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีผลต่อการเดินทางของสิ่งมีชีวิตอย่างไร

ชีวิตบนโลกเดิมไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีอยู่สมัยหนึ่งที่ไม่มีความสัมผัสกันเลยไม่มีความรุนแรงไม่มีการแข่งแย่งชิงดีและไม่มีเพศสัมพันธ์ 3,000 ล้านปีก่อนวิวัฒนาการขั้นสูงสุดคือก้อนแปลกๆบนพื้นมหาสมุทรพวกนี้ Stromatolite มันเกิดจากสาหร่ายทะเลโบราณสีเขียวแกมน้ำเงินพวกมันอาจดูไม่สำคัญนักแต่ Stromatolite มีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงโลกได้พวกมันผลิตออกซิเจนขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกไปอย่างสิ้นเชิงพวกมันไม่เพียงสร้างอากาศที่เราใช้หายใจแต่เปลี่ยนฉากสำหรับทุกสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักในปัจจุบันเพราะพวกมันเซลล์ชนิดใหม่จึงได้วิวัฒนาการขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดที่โลกเคยรู้จักเซลล์ชนิดใหม่ที่อาศัยออกซิเจนพวกมันทำให้เกิดบรรพบุรุษของเราขึ้นมามันคล่องแคล่วกว่าเซลล์แบบเก่าถึง20เท่าและบางเซลล์ก็พบวิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้พลังงานที่ต้องการเพิ่มขึ้น

คือการขโมยมันจึงกลืนกินเซลล์อื่นอำนาจใหม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วนั่นคือนักล่าการต่อสู้ระหว่างผู้ล่าและผู้ถูกล่าได้เกิดขึ้นมานานหลายล้านปีแล้วขณะที่นักล่าหาวิธีที่ดีขึ้นในการจับและฆ่าเหยื่อ

รรมชาติจะเลือกเฉพาะยีนผู้ชนะเท่านั้นส่วนยีนของผู้แพ้จะสูญสิ้นไปการแข่งขันการสร้างอาวุธมีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันและผลักดันสัตว์บางชนิดจนก้าวล้ำไป

จิ้งหรีดตัวนี้อาจจะคิดว่ามันอยู่บนดอกไม้จนกระทั่งดอกไม้กัดเข้าที่คอของมันที่จริงแล้วมันคือตะกั่วแตนตำข้าวมีวัฒนาการจนดูเหมือนกล้วยไม้ความสวยงามได้กลายเป็นสัตว์ร้ายยังมีกลยุทธ์การล่าที่แปลกกว่านี้อีกกว่าพันปีแล้วความพยายามของเต่าสแนปปิ้งที่จะกินปลาได้เปลี่ยนลิ้นของมันให้ดูเหมือนกับหนอนตัวอ้วนอาวุธลับอาจไม่ใช่สูตรสำเร็จอย่างเดียวที่ทำให้ชนะได้บางครั้งก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่ลึกล้ำขึ้นและนี่คือแมงมุมปอชีนักกระโดดมันเป็นหนึ่งในนักฆ่าที่ตัวเล็กที่สุดในโลกมันกำลังล่าแมงมุมที่ตัวใหญ่กว่าโดยใช้เส้นใหญ่มันอาจจะตัวจิ๋วแต่มันกำลังหิวจัดวิธีแรกของมันก็คือเตือนเหยื่อซึ่งกำลังเขย่าใหญ่เพื่อขู่ให้แมงมุมปอเชียถอยไปแต่แมงมุมปอเชียวิวัฒนาการแผน2ขึ้นมาเป็นแผนการที่เหมือนในหนังเรื่อง Mission Impossible

ันจะค่อยๆหย่อนตัวลงมาในระยะที่มันโจมตีจากนั้นจึงกระโดดกลับและปล่อยให้พิษจากเขี้ยวทำงานที่เหลือต่อไปงานนี้เรื่องขนาดหรือการพลางตัวไม่เกี่ยวข้องมีแต่เรื่องกลยุทธ์เท่านั้นแมงมุมปอเชียอาจจะตัวเล็กแต่ก็อันตรายไม่แพ้ใครความสัมพันธ์ของผู้ล่าและผู้ถูกล่าไม่ได้มีผลต่อวิธีที่ผู้ล่าใช้ล่าเท่านั้นมันยังมีผลกับวิธีที่เหยื่อสู้กลับด้วยบางครั้งมันเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแบบที่ต่างออกไปเมื่อกาที่หิวโหยกำลังจ้องมองลูกนกฟิวแฟพ่อแม่ของมันก็ต้องสู้อย่างสกปรกด้วยการปล่อยระเบิดวิธีไหนก็ได้เพื่อให้ชนะหลังจากผ่านไปเป็นล้านๆปีอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอปัญหาเดียวของการแข่งขันสร้าง

วิวัฒนาการเพื่อปกป้องตัวเองจากนักล่าที่หิวโหยคุณต้องชมเองว่ามันทำอะไรถึงทำให้มันไม่เหมือนใครในเขตร้อนของอเมริกาพวกมันถูกโจมตีจากนักล่าที่อันตรายและซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกผีเสื้อฮิลิโคเนียสผีเสื้อที่โตเต็มวัยนั้นไม่มีพิษภัยแต่สิ่งที่มันทิ้งเอาไว้คือปัญหาใหญ่แม่ผีเสื้อจะวางไข่ไว้บนใบสาวรสระเบิดเวลาขนาดจิ๋วนี้ไม่นานจะฟักออกมาเป็นดักแด้ที่หิวโหยชะตาชีวิตของต้นไม้นี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วในไม่กี่วันมันจะไม่มีอะไรเหลือเลย

าต้นสาวรสที่มีไข่ถูกวางไว้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่แม่ผีเสื้อจะวางไข่ลงไปอีกเราไม่มีอะไรจะให้ลูกเขามันกินเรียกได้ว่า

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกคู่ครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกคู่ของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกคู่ของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลย

0: จะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนุ่มพุ่งครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995 บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490 บาทเท่านั้นนะครับ490 บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนุ่มคู่ของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากทางเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายนะขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: แม้ว่าคุณจะปลอดภัยจากการล่าหลายอย่างก็มักไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ยังมีการแข่งแย่งที่ต้องคอยสู้กันอยู่ในทวีปแอฟริกาสัตว์กินเนื้อที่หิวโหยหลายชนิดกำลังออกมาหาอาหารกินฟรีอยู่แร้งมีข้อได้เปรียบเมื่ออยู่บนอากาศมันมักจะเห็นสัญญาณการฆ่าเป็นพวกแรกแม้การกินของมันจะไม่ถูกรบกวนมานานแล้วก็ตามไม่นานแร้งทุกตัวแถวนี้จะสู้กันเพื่อหาอาหารที่เต็มปากเต็มคำ

ในการกินแบบบุฟเฟ่ต์นี้ตัวที่อึดที่สุดเท่านั้นที่จะได้กินแร้งรับเผ็ดเฟสคือแร้งที่ใหญ่ที่สุดมันไล่พวกที่ตัวเล็กกว่าให้บินหนีไปแต่อาหารกลางวันฟรีๆก็ดึงดูดสัตว์อื่นมาด้วยแร้งตัวใหญ่อย่างแร็คเก็ตก็ยังต้องหนีเมื่อเจอฝูงไฮยีน่าและหมาป่าเช่นเดียวกับนักล่าและเหยื่อการแข่งแย่งแบบนี้ถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญมันเป็นอีกอิทธิพลหนึ่งของวิวัฒนาการที่จะเลือกผู้ที่แกร่งที่สุดให้อยู่รอด

การแข่งแย่งมีความสำคัญต่อชีวิตของสัตว์เพราะมีผลกระทบอย่างมากต่อรูปร่างของพวกมันสัตว์หลายชนิดในแอฟริกาหากินอยู่ตามต้นอะคาเซียทำไมพวกมันไม่มาสู้กันเหมือนกับแรงก็เพราะสัตว์พวกนี้มีรูปร่างและขนาดที่ต่างไปพวกมันจึงไม่อยากหาเรื่องกับสัตว์ตัวอื่นตัวดิกๆสามารถ

เล็มกิ่งไม้ที่มีหนามและอยู่เตี้ยๆในแบบที่สัตว์ตัวใหญ่กว่าทำไม่ได้ตัวอิมพาล่าที่สูงกว่าจะเล็มต้นอาคาเซียที่อยู่ตรงกลางตัวเจเรนุกสามารถยืนอยู่ในที่ของมันในแบบที่ตัวละมั่งพันธุ์อื่นไม่สามารถจะทำได้ตัวเจเรนุกดูเหมือนกับนักเต้นบัลเล่มากกว่าตัวกาเซลมันรักษาสมดุลได้แม้กระทั่งยืนด้วยขาหลังของมันสะโพกและกระดูกสันหลังที่ถูกออกแบบมาพิเศษทำให้มันสามารถเดินด้วยขาหลังได้แต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถหากินในที่ที่สูงกว่า6เมตรจากพื้นได้มันมีลิ้นที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงซึ่งใช้งานได้เหมือนกับมือในการดึงใบไม้และกิ่งอ่อนที่อยู่สูงต้องขอบคุณคอที่ยาวที่สุดในโลกสำหรับมีรอดการแข่งแย่งได้ผลักดันให้สัตว์ต้องพัฒนานิสัยการกินที่ต่างกันไปและยังช่วยสร้างสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่อยู่รวมกันอย่างกลมกลืนแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพื่อนบ้านต้องการของอย่างเดียวกันลีเมอร์ริงเทลอยู่กันเป็นฝูงบนเกาะมาดากัสการ์แต่ละฝูงต้องการดินแดนของตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อที่พักอาหารและที่ที่ปลอดภัยเพื่อการเลี้ยงพวกมันมักจะถูกลีเมอร์ฝูงอื่นคุกคามและขโมยของอยู่เสมอถ้าพวกมันทำได้เสียงเตือนดังขึ้นถึงเวลาต้องเคลื่อนพักแล้วผู้บุกรุกพวกนี้ดูเหมือนมาทำธุระคมของลีเมอร์มีจ่าฝูงเป็นตัวเมียตัวเมียพวกนี้เป็นตัวที่นำฝูงเข้าต่อสู้โดยมีลูกๆกอดอยู่ที่หลัง

ึ่งวิวัฒนาการขึ้นจะเปิดวิถีชีวิตใหม่ให้กับพวกมันตัวเมียแคทเป็นอาหารจานโปรดของนักล่าหลายชนิดพวกมันจึงต้องอยู่กันเป็นฝูงเพื่อป้องกันตัวเอง

มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดที่จะคอยทำหน้าที่สลับกันขณะที่ตัวอื่นเริ่มขุดหาอาหารเช้าสมาชิกตัวหนึ่งจะคอยเฝ้าระวังพวกนักล่าเอาไว้ตัวอื่นสามารถกินอาหารได้อย่างปลอดภัยเพราะรู้ว่ามีตัวหนึ่งที่คอยระวังหลังให้กับพวกมันอยู่มันจึงหากินได้อย่างสบายใจ

สัตว์เล็กๆพวกนี้ได้กลายเป็นกองกำลังที่น่ากลัวการเป็นผู้เล่นที่ดีในทีมถือเป็นสูตรสำเร็จของตัวเมียแคทนั่นคือรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายสัตว์บางชนิดก็ร่วมมือกันแบบสุดๆแมลงบางชนิดตั้งแต่ผึ้งปลวกไปจนถึงมดอาศัยด้วยกันในอาณานิคมขนาดใหญ่แต่แทนที่พวกมันจะสลับกันทำหน้าที่เหมือนตัวเมียแคทปลวกแต่ละตัววิวัฒนาการรูปร่างและขนาดที่ต่างกันไปเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างปลวกงานคือคนรับใช้ทั่วไปซึ่งทำงานหลายอย่างตั้งแต่หาอาหารเพื่อป้อนให้กับลูกปลวกและคอยซ่อมแซมรังหน้าที่เดียวของปลวกทหารก็คือปกป้องอาณาจักรมันมีขนาดเป็น2เท่าของปลวกชนิดอื่นและมีกลามที่น่ากลัวมากปลวก2ชนิดนี้ไม่มีความสามารถในการผสมพันธุ์บทบาทนี้เป็นหน้าที่ของราชินีแม่เพียงตัวเดียวของอาณาจักรนี้มันกลายเป็นเครื่องจักรผลิตไข่และนักกินแต่มันขยับตัวไม่ได้ถ้าไม่มีปลวกงานคอยรับใช้มันต้องตายแน่ที่จริงแล้วไม่มีปลวกตัวไหนจะอยู่รอดได้ถ้าขาดความช่วยเหลือจากตัวอื่นพวกมันจึงเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตัวเดียวพอนึกออกว่าทำไมเราช่วยเหลือญาติของเราแต่สัตว์บางชนิดร่วมมือกับสัตว์ชนิดอื่นด้วยสิ่งนี้วิวัฒนาการขึ้นมาอย่างไรคำตอบหนึ่งถูกพบได้ในท้องทะเลแนวปะการังเป็นเหมือนกับเมืองใหญ่ในธรรมชาติเมืองที่สัตว์ทุกชนิดพยายามจะหาทางดำเนินชีวิตที่นี่เต็มไปด้วยโอกาสข้อตกลงทางธุรกิจและผู้ประกอบการบางตัวกำลังทำความสะอาดอยู่ปรากฏว่ามีตลาดเฉพาะสำหรับนักทำความสะอาดมืออาชีพ

พนักงานทำความสะอาดอย่างเช่นปลาแรสปลาจิ๋วพวกนี้กำลังทำความสะอาดปรสิตและผิวที่ตายแล้วให้กับลูกค้าของมันพวกมันตั้งสถานีทำความสะอาดของตัวเองขึ้นโดยลูกค้าจะเดินทางมาไกลเพื่อให้พวกมันทำความสะอาดฟันและเหงือกให้โดยพวกมันได้อาหารเป็นสิ่งตอบแทนกุ้งก็ให้บริการลูกค้าเช่นเดียวกันและปลาก็ฉลาดมากกว่าที่คุณคิดพวกมันมีความจำที่ดีโดยจะกลับมารับบริการที่จุดเดิมอยู่เสมอ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
2: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
3: สาวๆเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
3: ้
4: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
3: ค่ะ
4: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพรใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพรค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางอย่างเงี้ยก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
4: ัน
3: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงแดงส้มส้มแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
4: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
3: ใช่แล้ว
4: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้

0: รีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ Already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพรมันจะสบายไหมให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพรชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่ไหมบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่รั้งเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพรวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพรคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
2: ัน
1: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
1: ใช่แล้ว
2: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื้
1: อ
2: คุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
1: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเหรอพี่บี
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอ นิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีในสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลาย

0: ไม่ซ้ำเลยค่ะใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่999บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
2: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเราสองคน
0: ค่ะ
2: วันนี้มีอีกหนึ่งคนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
2: ดูมีราศีมาก
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต
2: ่
3: ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
2: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
3: จริง
2: ใช่สวยคือแพลวรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
2: แล้วน้ำหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
2: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
2: อ๋อตรงแม่ท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท่านั้นไม่พอสะโพกปีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
2: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะกังวลเรื่องต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
2: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
2: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุด already คือเขาช่วยพลาง
0: จริง
2: แล้วใส่แล้วดูดี
3: พี่แอนติดแกรน
2: สวย
3: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ
2: ่
3: เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
0: ดำตัดชมพู
3: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดนี้เบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
0: ไม่ลืมชอบ
3: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
0: แล้วพี่ปกติใส่ชุดแบบของ already เนี่ยไปไหนบ้าง
3: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่อันก็จะเลือกสีหวานๆซอฟๆนะ
2: คะ
3: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
2: ์ใช่
3: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใส
2: ค
3: ำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
0: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
3: ใช่ค่ะเท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
2: ้
3: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเคเมื่อก
2: ี้มีเทคนิค
3: เห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
2: แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับใน
3: น
2: ะมันก็ดูแบบ
3: ดูสิคะ
2: มีรูปร่างมีเชฟ
3: ไม่รัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
0: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเน
3: า
0: ะ
3: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงดึงให้น้องๆดึงได้เลย
0: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
3: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
2: ค
3: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
0: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
3: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
2: ค่ะ
3: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย

0: ติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
1: นี่แหละ
2: คุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทช์มาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
1: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
2: ถูกต้อง
1: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
2: ่ได้เลย
1: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
2: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่อ่ะเป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ Already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
2: ก็ชอบค่ะสำหรับ Already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะ
1: จะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะ
2: ที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะ
1: แล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะ
2: ที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะ
1: แล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
5: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
4: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
5: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง

0: ผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขับผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
1: ก็มีไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
0: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อย่างแพรวหรือวันนี้พี่แอน
1: ของเราเนี่ยใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
0: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
3: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกลม
0: ขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
3: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพลัสไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
0: แต่ใส่ออกมาคือ
3: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
0: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบ
3: เรียวเนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเจ้าเสื้อไว้ในกางเกงแต
0: ่
3: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่อาเลยค่ะ
1: ใส่มันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
0: ใส่พราง
3: ตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยนะคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
0: สวยค่ะปกติพี่แอนใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
3: ้พี่แอนต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
0: วัยใช้เงินแล้วแหละวัยใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
3: พี่แอนก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่แอนก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟต์ๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่แอนก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
0: ใส่ไปวัดได้จริง
3: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
0: ได้เลย
3: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
1: มันล้าง
3: ไว้แน่นอนค่ะต้องไปวัดเราก็ต้องแบบนั
1: ่
3: ง
1: ย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
3: มันไม่ล้างสะโพกไม่ล้างเป้าอะไรเลย
1: พี่ลองยกขาลองย่อให้ดูนิดนึง
0: โอ้นี่ไง
3: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
0: ดูไม่โป๊ะได้ดูสุภาพอยู่นะ
3: จริงไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
0: แล้วอย่างวันเดียวพี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้าน
1: ได้เลยนะแอนเลยค่ะวันน
0: ี้
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
3: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
0: ใส่เรียกว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส
3: ่บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
1: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
3: ได้เลยค่ะ
1: แล้วการดูแลรักษายากไหมคะตัวนี้
3: สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
1: นี
3: ่มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
0: คือชอบทุกอย่างแหละได้เป็นออเรดี้ชุดรองวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วคือแพรวบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อ

0: ต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตนึงเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะโปรโมชั่นน่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
1: คุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไซส์ใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาว plus ไซส์ใส่ได
0: ้
1: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแบบชุดลำบากเหลือเกินสาว plus ไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
0: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแพลวก็ไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นอะ
0: ย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละสีคละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
1: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Play Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: นี้ผมก็มีเหมือนกันอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ว้าวโอ้โหนี้นะฮะการทำความสะอาดจะง่ายขึ้นเมื่อก่อนนะโอ้โหต้องล้างรถ
1: โอ้โห
0: ต้องล้างพื้น
1: โอ้โห
0: เมียใช้อะไรก็ทำวันๆก้มๆเงยๆตักน้ำใส่ถังเอามาถูเอามาเช็ดโอ้โหเหนื่อยไปหมดเลย
1: ปวดทั้งมือปวดทั้งหลังอ่ะบางทีเป็นคราบฝังแน่นๆนะพี่วีนี่มันขัดออกยากนะ
0: วันนี้ไม่ต้องขัดแล้วนะฮะแค่จุ่มไปก็โอ้โหทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยเลยแล้วแรงก็ไม่ต้องออกด้วย
1: จริง
0: ดีมาก
1: และที่สำคัญปลอดภัยเพราะอะไรเพราะตัวนี้เป็นแบบไร้สายนั่นเองคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยแน่นอนกับอัลตราโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายจ้าม
0: าถึงก็อวดคุณผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าอยากอวดจริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูงเลยคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ทำความสะอาดก็ได้นะครับเอาไปฉีดพ่นตามที่ต่างๆแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชสัตว์ต่างๆด้วยเด็กเล็กมาเล่นก็ยังได้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหัวเดียว
1: ค่ะ
0: แต่มีรูปแบบในการฉีดทั้งหมด8
1: แบบด้วยกันจะเป็นการล้างการอัดการกวาดละอองฉีดรถพ่นหรือใครอยากจะล้างรถเขามีฟองโฟมแบบนี้มาให้ด้วยคือเหมือนคาแคร์เลยแม่ใครที่รักรถกลัวจะเป็นรอยข่วนรอยขีดต่างๆนะคะไม่ต้องกังวลใจวันนี้มีหัวฟองโฟมแถมให้อยู่ในเซตด้วยนะคุณผู้ชมจะเป็นหัวพุ่งตรงแรงดันสูงหรือว่าจะเป็นหัวใบพัดเล็กหัวใบพัดกว้างนี่3แบบแล้วนะแบบที่4หัวรดน้ำแบบช่ออ่ะแบบที่5หัวฉีดหักเหด้านลงแล้วก็ต้องมีหัวฉีดหักเหด้านขึ้
0: น
1: แล้วก็มีหัวฉีดละอองสเปรย์เผื่อเราต้องการความแบบเบาบางแล้วก็มีหัวกระบอกสเปรย์กระบอกใหญ่เอาไว
0: ้
1: ทำความสะอาดรถ
0: อันนี้ดีมากเลย
1: ไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอน
0: ล้างรถนะพ่นแบบเป็นโฟมออกไปนะมันเหมือนแบบไปเข้าคาแคร์เลยแล้วก็ไปฉีดทำความสะอาดตามพื้นต่างๆได้เวลาอะไรที่มันแบบตะคงตะไคร่มันขึ้นมันดำมันสกปรกคุณสามารถใช้ตัวนี้ฉีดได้เลยแล้วย้ำนะฮะว่าเราไม่ต้องเสียบปลั๊กเวลาไม่ต้องเสียบปลั๊กเนี่ยนะครับมันข้อดีอย่างนึงก็คือมันจะปลอดภัยไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตอันนี้น่ากลัวถ้าเกิด
1: แล้วเวลาใช้มันคล่องด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่มีสายไฟระยงระยางที่วุ่นวายด้วย
0: คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะใครสนใจผมอวดตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะฮะวันนี้เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือถ้าเกิดตอนนี้ใครสนใจอยากจะได้อยากเป็นเจ้าของแล้วอยากจะทำความสะอาดได้ง่ายๆเนี่ยจัดได้เลยความยาวระยะความไกลต่างๆเวลาฉีดออกไปเนี่ย89เมตรมีเลยนะคุณ
1: ก็แรงดันน่ะเขาตั้ง90บาร์นะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่แบบจะแบบทำความสะอาดที่สูงก็ได้หรือจะอยู่ตรงแบบว่าตรงบริเวณบังโคลนต่างๆที่ต้องก้มที่ต้องเงยที่ต้องฉีดไปหลังคากันสาดอะไรแบบเนี้ยทำความสะอาดได้หมดเลยนะคุณผู้ชมและการันตีอีกครั้งนึงว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะนี่คืออัลตราโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำแบบไร้สายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะ
0: วันนี้อยากให้ทุกบ้านมีเก็บไว้ทำความสะอาดอะไรก็ได้นะครับวันนี้สินค้าเรารับประกัน2ปีด้วยนะครับแล้ววันนี้ใครอยากได้ผมจัดเซตให้คุณผู้ชมครับวันนี้เซตของเราเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าใครพลาดนี่เสียดายมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้มาทั้งทีเนี่ยเราให้แบบจัดเต็มที่เลยนะครับกับนี่เลยอัลตราโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำแบบไร้สายนะครับตัวนี้มีเครื่องนะครับ มาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับตัวเครื่องอุปกรณ์เนี่ย 1,990 บาทแล้ววันนี้เขาแถมแบตเตอรี่ปกติให้ก้อนเดียววันนี้ให้2ก้อนด้วยมูลค่า990บาทยังไม่พอนะครับยังมีกระเป๋าเป็นฮาร์ดเคสนะครับเซฟตี้Black Box นะฮะตัวนี้เก็บของได้นะครับอันนี้ก็แถมให้ด้วย มีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้อีก4ผืนมีแว่นตาพร้อมซองให้1เซตคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยนะเขารับประกันของแถมอะไรก็ให้นะฮะราคาเต็มเนี่ยเกือบ 5,000
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้เอาสบายสบายคุณจ่ายได้ง่ายๆอยู่แล้ว999บาทครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุ้มค่าขนาดนี้นะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆมาเลยนะคะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ

0: ู้ชมค่ะวันนี้คุ้มค่าแบบสุดๆจริงๆเพราะว่านอกจากที่คุณจะได้อุปกรณ์ตัวเครื่องฉีดน้ำไร้สายแบบนี้ไปแบบครบๆแล้วนะของแถมที่ให้นี่เลยค่ะนี่คือกระเป๋าเซฟตี้นะคะเป็นกระเป๋าพกพาฮาร์ดเคสนะคะเซฟตี้แบล็คบ็อกซ์แบบนี้ให้เพิ่มไปเลยอีก1กล่องเวลาคุณจะไปไหนมาไหนนะอุ๊ยมันพกพาใช้งานง่ายสะดวกสบายแล้วมันดูมีความแบบโปรเฟสชั่นอลมากๆและก็รับรองว่าปลอดภัยแข็งแรงแบบนี้นะคะใช้งานกันได้ยาวๆอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นโทรมาตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับเซตนี้ทั้งเซตอัลตร้าโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายค่ะ
1: ก็จะมีตัวเครื่องนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับมูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อน990นะครับแล้วก็วันนี้มีกระเป๋าพกพาที่ถือให้ดูเมื่อสักครู่นี้ให้ด้วยนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก4ผืนนะครับแล้วก็แว่นตาพร้อมซองนะครับ1เซตทั้งหมดนี้ราคาพิเศษมาก999บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรารับประกันสินค้า2ปีคุณผู้ชมกดมาเลยนะครับใครอยากได้ต้องรีบกดมาหาเราตอนนี้คุณผู้ชมผมจะบอกว่าตอนนี้ของอยู่ในมือผมแล้วผมถือเนี่ยนะดูเท่มากแต่ไม่ใช่เท่อย่างเดียวนะมันต้องใช้งานได้ดีด้วยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจับถนัดมือแล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักมากแล้วไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าปลั๊กโฟมปลั๊กไฟเขามีแบตเตอรี่ให้เสียบเข้าไปแบบนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือมันจะไม่มีสายอะไรที่มันจะพลุงพลังและคุณสามารถใช้ได้ทุกที่นะครับ
0: แล้วปลอดภัยด้วย
1: ปลอดภัยไฟไม่ดูดอันนี้ดีมากๆนะครับคราวนี้ให้ดูดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหัว1หัวแต่สามารถที่จะปรับได้ถึง8รูปแบบค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับวิธีการปรับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราสามารถที่จะหมุนหัวตรงนี้ได้เลยเมื่อก่อนเป็นยังไงต้องถอดเข้าเสียบไมค์ถอดเข้าเสียบไมค์ตัวนี้แค่หมุนนะครับคุณผู้ชมครับเขาจะมีทั้งหมดเนี่ย8แบบนะครับในการที่จะฉีดทำความสะอาดได้และตัวนี้นะสำหรับคนที่ชอบล้างรถนะคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยเขาเรียกมีกระบอกเอามาเติมข้างหน้านะครับใส่น้ำยาเข้าไปแล้วก็พ่นเข้าไปที่รถนะรถมันจะมีโฟมหูเต็มไปเลยคือมันใช้งานง่ายสะดวกมากๆนะครับอันนี้คือหัว1หัวแต่มีทั้งหมด8แบบคราวนี้เวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับก็ง่ายๆเราก็เอาตัวสายที่เราให้เนี่ยนะครับนี่เขาจะเป็นสลักแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บกึ๊กแบบนี้นะฮะ
0: แค่นี้คือล็อกอยู่เลย
1: แค่นี้ล็อกอยู่เลยแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเลยง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้ต้องมีติดบ้านไว
0: ้
1: ไม่ใช่แค่ล้างรถอย่างเดียวนะล้างพวกตะคงตะไคร้อะไรต่างๆที่มันเลอะ
0: คราบสกปรกคราบฝังแน่นต่างๆนะคุณผู้ชมแค่จุ่มฉีดล้างแล้วสามารถฉีดได้ถึง8แบบด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วแค่ใช้มือแบบหมุนๆๆไม่ต้องเปลี่ยนหัวเข้าออกด้วยนะคุณผู้ชมจะเป็นฉีดด้านบนฉีดด้านล่างนะคะหรือว่าจะเป็นรดน้ำต้นไม้พ่นละอองล้างอัดกวาดละอองฉีดรถพ่นหรือจะเป็นการล้างรถด้วยฟองโฟมแบบนี้ก็ถนอมรถของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วปลอดภัยมากๆเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดูดเลยนะจะเป็นคราบฝังแน่นหรือจะเป็นการทำความสะอาดตรงจุดไหนก็แล้วแต่พกพาได้สะดวกสบายเอาไปใช้ได้ทุกที่อยู่ข้างล่างไม่ต้องปีนบันไดนะแม่นะอยากจะล้างกันสาดหรืออะไรแค่ฉีดขึ้นไปแรงดันเนี่ยโอ้โหพุ่งไปสูงแล้วก็ทำความสะอาดได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: เอางี้เดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูผมหย่อนลงไปเลยนะหย่อนลงไปเนี่ยก็พร้อมที่จะทำความสะอาดแล้วแล้วผมมันก็มีหัวเนี่ย1หัวแต่ได้ถึง8แบบตอนนี้ผมมีสิ่งที่มันสกปรกเลอะเทอะอยู่ตรงหน้าผมปรับหัวอันนี้ผมเอาค่อนข้างแรงหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดตรงนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมมันค่อนข้างสกปรกเลยนะครับผมฉีดไป
0: กระโปงก็คือหลุดออกหมดเลยนะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องคุ้มๆเงยเงยขัดล้านใดๆแล้วว่าโอ้โหหูเร็วมากเร็วมากเร็วมาก
1: กริปเลยกริปเลยทีนี้มาดูกัน
0: ถ้าเป็นพื้นกระเบื้องแบบเอาดอข้างนอก
1: เรามาดูกันโอ้โห
0: นี่ตำล่มตำอะไรอย่างเงี้ยพี่วิน
1: เนี่ยไล่ง่ายๆเลยฮะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมตามร่องต่างๆนะคะก็คือไม่ต้องหาแปรงมาขัดแล้วนะนี่แค่ฉีดลงไปเท่านั้นนะคะจุ่มฉีดล้างความสะอาดกลับมาแล้วจ้า
1: คลิปเป็นยังไงนี
0: ่สะอาดจริง
1: อ้าวที่บ้านเนี่ยตอนนี้เรามีพวกเครื่องปรับอากาศนะแล้วบางทีเราเปิดกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะเราอาจจะปรับนิดนึงนะฮะขออนุญาตปรับหัวแล้วเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดขอปรับไปเป็นแบบสเปรย
0: ์
1: นะครับแล้วก็พ่นลงไปเพราะว่าอันนี้มันอาจจะดูแบบว่าดูอ่อนแอดู
0: ใช่ใช่เราต้องการถนอมเขาด้วยตัวฟิลเตอร์เนี่ย
1: ผิดไป
0: โอ
1: ้
0: โหแต่ก็
1: แบบสเปรย์ก็ออกนะเนี่ย
0: นะจ๊ะ
1: เห็นไหม
0: เนี่ยเราดูสิมันได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆอ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยใดๆเลยนะตัวเนี้ยเป็นแบบไร้สายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแค่จุ่มฉีดล้างทำความสะอาดได้ทุกจุดเลยค่ะ
1: กริปเลยหยิบให้ดูนิดนึงเห็นไหมนี่

0: ะอาดแล้วสะอาดแล้ว
1: สะอาดมาก
0: พร้อมใช้งานได้เลย
1: แล้วชอบตรงที่จุ่มฉีดล้างแค่นี้คือเราเจอแหล่งน้ำที่ไหนเนาะไม่ต้องแบบหิ้วถังน้องถังน้ำเองก็ได้เจอบ่อน้ำเจออะไรนี่แม่จุ่มฉีดแล้วก็พร้อมล้างทำความสะอาดได้เลยจะเป็นพวกแบบรูปปั้นในส่วนที่มันเจอตะไคร้เจออะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ตะไคร้เกาะถ้าพ่อๆแม่ๆมาเดินแล้วลื่นล้มขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะวันนี้ไม่ต้องไปก้มๆเงยๆขัดให้ปวดข้อมือปวดหลังปวดเอวแล้วแม่ใช้ตัวอัลตร้าโพไซดอนนี่แหละค่ะเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายทำความสะอาดได้ดีเลย
0: นี่แล้วผมนึกถึงข้อดีอีกอย่างนึงได้นะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำนะต้องหาปลั๊กใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องใช้ปลั๊กอันนี้คือมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนเมื่อก่อนต้องหาอะไรก๊อกน้ำ อันนี้ไม่ต้องหาแค่มีถังน้ำแล้วก็เอาจุ่มลงไปแล้วคุณก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ทุกที่จริงๆนะครับหัวของเขาก็มีถึงตั้ง8แบบด้วยกันนะครับสามารถทำความสะอาดพื้นสามารถฉีดนะครับเอาปรับให้มันเป็นละอองอ่ะแบบเบาๆอ่ะ
1: ก็ได้เผื่อใครอยากจะรดน้ำต้นไม้
0: อย่างนี้ก็ยังได้เลยนะครับหรือบางทีในที่แคบๆเราสามารถปรับองศาได้และสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะคือใต้ท้องรถใต้ท้องรถเนี่ยคือมันทำความสะอาดยากเราก็แค่ปรับองศานะครับให้มันเหมือนแหงขึ้นอีกอย่างนี
1: ้แบบนี้เลย
0: โหทำความสะอ
1: าดไม่ต้องแบบว่านอนเข้าไปขัดแล้วนะคะคุณผู้ชมขาแค่ปรับหัวให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณนะแล้วก็นี่คนที่รักรถค่ะโอ้โหเลิฟอันนี้มากเลยเพราะว่าในเซตเนี่ยเรามีให้ด้วยนะเป็นตัวของฟองโฟมเป็นกระบอกโฟมแบบนี้แค่ต่อเกี่ยวปุ๊บก็พ่นโฟมออกมาให้คุณสามารถล้างรถได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้สินค้าของเรารับประกัน2ปีด้วยนะครับตัวนี้ดีมากๆอยากให้มีติดบ้านไว้นะครับอัลตร้าโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายวันนี้ตัวเครื่องนะครับ1เครื่องมาพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่เราให้2ก้อนนะครับสลับกันใช้จะได้แบบใช้ได้แบบต่อเนื่องมูลค่า990บาทเรามีกระเป๋าพกพาด้วยนะครับฮาร์ดเคสเซฟตี้แบ็คบ็อกซ์นะฮะมูลค่า890บาทฟรีให้แล้วก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์4ชิ้นฟรีให้แล้วก็แว่นตากันแดดพร้อมซองหนัง1ชิ้นนะครับมูลค่า690บาทนี่ของแถมให้หมดเลยอ่ะบนจอเนี่ยคุณผู้ชมได้หมดจริงๆจากราคาเต็มคือ 4,960 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทครับ
1: แล้วรับประกันให้อีก2ปีด้วยนะคะคุณผู้ชมขาโทรมาเลยตอนนี้นะคะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ
1: คุณผู้ชมรีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะเพราะนี่คือไอเทมที่จะทำให้การทำความสะอาดบ้านคุณเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายมากๆที่สำคัญปลอดภัยเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วนอกจากตัวอุปกรณ์จะคุ้มแล้วนะคุณผู้ชมของแถมที่ให้เนี่ยโอ้โหให้ไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างกระเป๋าพกพาฮาร์ดเคสเซฟตี้แบล็คบ็อกซ์อันเนี้ยก็แถมให้เอาไว้ใส่เก็บอุปกรณ์พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเลยแล้วยังไม่จบนี่จ้ะเห็นแว่นสวยๆนี่ไหมคะแว่นอันนี้ก็แถมให้แล้วไม่ได้ให้แค่แว่นนะมีซองให้ด้วยอีก1เซตเลยนะคุณผู้ชมและด้านข้างๆนี่จ้ะนี่มีผ้าไมโครไฟเบอร์เอาไปเช็ดล้างทำความสะอาดควบคู่กันได้อีก4ผืนด้วยกันคุ้มแบบนี้ต้องรีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปผักบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วเขารับประกันให้อีก2ปีเต็มๆด้วยนะคะในราคาพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนๆตอนนี้ได้เลยรับรองว่าได้ไปแบบครบเซตแบบนี้แล้วสามารถใช้งานได้หลากหลายมากเพราะว่าฉีดได้ถึง8แบบคุณผู้ชมไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวด้วยนะจ๊ะจะเป็นหัวพุ่งตรงจะเป็นหัวกระจายละอองอยากจะเป็นฉีดแรงดันสูงเพื่อชะล้างทำความสะอาดคราบสกปรกคราบฝังแน่นก็ได้หรือว่าไหนอยากจะแบบฉีดใบพัดกว้างเอาไว้รดน้ำนะคะรดน้ำต้นไม้รดดอกไม้ของคุณนะคะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันอยากจะจี้จุดตรงจุดไหนฉีดแบบช่อระบุเจาะไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นการฉีดหลังคารถนี่ไม่ต้องปีนแล้วนะฉีดหักเหลงก็ได้เขามีหัวให้หรือจะเป็นใต้ท้องรถก็ไม่ต้องมุดแล้วเพราะเขามีฉีดหักเหขึ้นให้คุณด้วยจะเป็นร่องไหนตรงไหนได้หมดแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่จ้ะมีกระบอกโฟมให้สำหรับสายรักรถเอาไปล้างทำความสะอาดแบบคาแคร์ได้เลยถูกใจสุดๆและย้ำว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: จริงๆนะเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับใช้แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็หาถังน้ำมาแล้วก็จุ่มลงไปคราวนี้เราก็พร้อมที่จะทำความสะอาดแล้วนะครับหัวของเขาเนี่ยนะครับ1หัวแต่ว่าปรับได้ถึง8แบบด้วยกันซึ่งตอนนี้ผมปรับอยู่แบบนึงเพราะว่าผมอยากไปทำความสะอาดกระเบื้องที่อยู่ด้านล่างตามมาดูนี่นะฮะตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวกระเบื้องนะฮะที่ค่อนข้างที่จะสกปรกนะฮะผมขอเรียกว่าโสโครกก็แล้วกันนะสกปรกมากแต่ผมสามารถทำความสะอาดได้นี่เห็นไหม

0: ู้ชม
1: เนี่ยคุณผู้ชม
0: ขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่ต้องนั่งขัดอะไรเลยอะแค่พี่วินฉีดลงไปก็คือหลุดหมดแล้ว
0: มือไม่สัมผัสโดนสิ่งสกปรกใดๆเลยคราวนี้มาดูอันนี้ก็สกปรกสกปรกเหมือนกันคุณ
1: แล้วมันมีร่องต่างๆอีกพี่วินปกติจะไปหา
0: ได้
1: ไ
0: หมเปล่า
1: แปรงสีฟันมานั่งขัด
0: แปรงสีฟันเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเอาแปรงขัดอะไรก็ได้นะใหญ่ๆหน่อยแต่ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องดูนะครับนี่ผมไล่ไปทีละหน่อยเห็นไหมให้เห็นภาพชัดๆเลยว่ามันสะอาดทันตาเห็นพริบตาเดียวเห็นไหมโอ้โหเก็บงานหน่อยเก็บงานหน่อย
1: นี่แล้วใช้เวลาไม่นานเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องก้มๆเงยๆนั่งขัดให้ปวดมือต่อไปแล้วอ่ะ
0: เสร็จแล้วอ่ะคุณผู้ชมคราวนี้นะครับผมจะขออนุญาตปรับนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันปรับได้8แบบเนาะผมจะปรับมาที่ระดับที่มันฝอยหน่อยนะครับแล้วก็จะมาทำความสะอาดตัวแผงที่มันอยู่ตรงแอร
1: ์
0: นะครับฟิลเตอร์กรองฝุ่นต่างๆเนี่ย
1: แผงกรองอากาศ
0: ผมจะทำความสะอาดไป
1: โอ้โหโอ้โห
0: กริปเลยเห็นไหม
1: ใช
0: ่กริปเลย
1: นี่คุณผู้ชม
0: เรียบร้อยครับ
1: ย้ำว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะอันนี
0: ้พร้อมใช้เลยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ต้องเสี่ยงแบบว่าจะโดนไฟดงไฟดูดนะครับสะดวกสบายมากๆอยากให้มีอ่ะถือว่าเป็นไอเทมที่จำเป็นมากๆอ่ะเนาะ
1: จริงค่ะแค่จุ่มฉีดล้างนะคะคราบสกปรกคราบฝังแน่นจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พื้นผิวกระเบื้องใดๆนะคะจะเป็นพื้นไม้พื้นฟุตบาทอย่างนี้นะที่พ่อๆแม่ๆเคยแบบว่าเจอตะไคร่มันเกาะอยู่เดินแล้วมันลื่นต้องมานั่งระวังหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปฉีดได้เลยนะคะอัลตร้าโพไซดอนเครื่องฉีดน้ำไร้สายของเราทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆได้เกลี้ยงเลยแล้วหัวของเขาไม่ต้องมานั่งแบบถอดเข้าถอดออกเพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนการฉีดได้ถึง8แบบด้วยกัน
0: 8แบบนะครับปรับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะสามารถที่จะล้างแบบใต้ท้องรถที่ว่ายากๆที่มันเข้าถึงยากเนี่ยสามารถปรับได้จะไปฉีดใบบงใบไม้ตะไคร่ต่าง
1: ๆแม้กระทั่งต้นไม้
0: หัวสเปรย์ของมันเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอ่อนเขาเรียกว่าอ่อนโยนต่อผิวสัมผัสบางทีเนี่ยหูฝาบ้านเดี๋ยวสีหลุดไม่ต้องห่วงนะฮะตัวนี้สเปรย์นี่มันอ่อนโยนมาก
1: ก็คือตามการใช้งานได้เลย
0: เมื่อกี้ฉีดต้นไม้ต้นไม้ไม่เป็นไรเลยใบไม้ยังไม่ขาดเลยนะฮะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยากจะได้ความแรงเราก็ปรับไปอีกหัวแบบนึงนะครับเราก็สามารถฉีดตามซอกตามซอนต่างๆหรือเอาตัวถังโฟมเข้าไปใส่นะครับตรงเนี้ยถูกใจมากสำหรับคนที่ชอบล้างรถ
1: ค่ะ
0: ผมเป็นคนรักรถมากอยากจะล้างรถบ่อยๆแต่ตังค์ก็ไม่ค่อยมี
1: ก็รถคุณแพงด้วยแหละ
0: วันนี้999บาทได้เป็นเซตเลยจะล้างรถกี่ครั้งก็ได้ต่อเดือนไม่ต้องห่วงเลยนะครับวันนี้แค่ซื้อกับเรา Ultra Poseidon เครื่องฉีดน้ำไร้สายตัวนี้รับประกัน2ปีด้วยคุ้มค่ามากๆนะครับตัวเครื่องมาพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่มีให้2ก้อนที่ชาร์จให้มาด้วยจะได้ใช้ได้แบบยาวนานต่อเนื่องนะฮะไม่ต้องหยุดไม่ต้องแบบว่าเอาไปชงไปชาร์จให้2ก้อนเลยแล้วก็มีกล่องให้ด้วยนะครับเป็นฮาร์ดเคสนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์ก็ให้ด้วยเป็นไงล่ะ4ผืนแว่นตาไปใส่หล่อๆก็ให้ด้วย1อันพร้อมซองโอ้โหอันนี้ให้ครบเซตเลยจริงๆนะครับราคาปกติ 4,960 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้นจ่ายเพียงแค่999บาทครับ
1: โทรมาตอนนี้ที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ

0: ปทำความสะอาดกันอีกรอบนึง
1: ผู้ชมเร็วมากค่ะพี่วิน
0: เสร็จแล้ว
1: นี่นี่นี่น
0: ี่ให้ดูเลยเร็วไหมเร็วไหม
1: เนี่ยตำล่องตำแรงต่างคือสะอาดกริปป่ะเก็บงานดีมากค่ะ
0: แล้วก็ปรับนะครับใช้ที่มันเป็นสเปรย์

0: ทำความสะอาดกริปจ้า
1: ง่ายๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วยังปลอดภัยเพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะแค่จุ่มฉีดล้างเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะนี่คือเครื่องฉีดน้ำไร้สายที่สามารถจะปรับการฉีดได้ถึง8แบบด้วยกันโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการฉีดแบบแรงดันสูงมันไปได้ไกลมากจะฉีดแบบว่าใบพัดเล็กใบพัดกว้างได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนอกจากทำความสะอาดแล้วสามารถปรับเป็นแบบหัวฉีดละอองเพื่อที่จะแบบรดน้ำต้นไม้ก็ได้หรืออยากจะเจาะจงคราบสกปรกตรงไหนจี้ไปเลยเนี่ยฉีดแบบช่อก็ได
0: ้
1: ฉีดล้างหลังคาไม่ต้องปีนขึ้นไปนะยกขึ้นไปเพราะเขามีหัวแบบฉีดลงหรือจะเป็นใต้ท้องรถพี่วิน
0: ฉีดลง
1: ไม่ต
0: ้
1: องม
0: ุ
1: ดแล้วฉีดขึ้นได
0: ้อันนี้ดีนะคือได้ทั้งแรงหรือว่าจะให้มันปรับให้มันเป็นสเปรย์แบบอ่อนโยนหน่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสามารถใส่กระบอกนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นโฟมได้ไม่ต้องเข้าคาแคร์อีกแล้วใครที่ชอบล้างรถใครที่ชอบทำความสะอาดใครที่อยากจะให้พื้นหน้าบ้านเนี่ยมันสวยมันใสไร้ตะไคร้แล้วก็เดินแล้วมันไม่ลื่นอาม่ามาเดินไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุอย่างเง
1: ี้
0: ยโอ้ดี
1: ปลอดภัยกันทั้งบ้านได้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายสะดวกสบายไม่ต้องก้มก้มเงยเงยไม่ต้องหาแปลงมาขัดอีกแล้ว
0: และความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือมันไม่ต้องเสียบปลั๊กไ
1: ง
0: พอม
1: ัน
0: ไม่ต้องเส
1: ีย
0: บปลั๊กปุ๊บเนี่ยนะครับข่าวที่เราเคยเห็นตาม
1: ไฟดูด
0: ทีวงทีวีที่มันไฟดูดกับเครื่องแบบว่าฉีดน้ำไร้สายอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นนะครับอันนั้นมันเป็นแบบเสียบปลั๊กแบบนี้ไร้สายใช้เป็นแบตเตอรี่ยังไงไฟก็ไม่ดูดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาก๊อก
1: ใช่
0: เราแค่หาถังเอาจุ่มลงไปเราก็สามารถที่จะฉีดล้างได้แล้วว่ามันดีอ่ะ
1: จริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้คือได้แบบครบจริงๆนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่านอกจากที่คุณจะได้ตัวเครื่องนะคะกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอนพร้อมกับอุปกรณ์แบบครบเซตของเขาไปแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมยังจะได้ตัวของแบตเตอรี
0: ่
1: แถมให้อีก2ก้อนแล้วก็มีกระเป๋าพกพาฮาร์ดเคสเซฟตี้แบล็คบ็อกซ์นะคะเอาไว้ใส่อุปกรณ์เก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยพกพาสะดวกอีก1ชิ้นและมีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้อีก4ผืนรวมถึงนี่สายแฟชั่นแดดแรงนักไม่ต้องไปหาซื้อแล้วค่ะมีแถมให้เลยกับแว่นตาพร้อมซองอีก1เซตด้วยทั้งหมดนี้จากราคาเต็ม 4,960 บาทพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: 999บาทนะครับราคานี้พิเศษมากๆเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับโทรหาเราที่026660000
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ

0: แค่มีเครื่องนี้ไว้นะคะรับรองว่าคราบสกปรกต่างๆจะไม่มากวนใจคุณอีกบ้านของคุณก็จะสะอาดอยากจะทำอะไรเนี่ยอุ้ยง่ายสะดวกสบายแถมยังปลอดภัยเพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะ
1: นี่พี่พร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะไปทำความสะอาดต่
0: อ
1: ตรงน
0: ั้
1: นตรงนี้จะสูงจะต่ำจะงุ้มจะลดอะไรได้หมดล้างทำความสะอาดเถอะนะครับด้วยเครื่องนี้นะครับแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอใหม่ครั้งหน้าโทรให้ทันนะครับสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ไปเธอไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวพี่ไปตรงนี
0: ้
1: ตรงนี้ยังสกปรกอยู่ฉีดเลย

0: CD Shop. Make life better every day.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กซ์ให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่าย

0: ไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
1: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
0: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
2: สาวๆเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเหนือก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
2: ้
3: ตัดลายมาสีสวยสวยทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
2: ค่ะ
3: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางอย่างเงี้ยก็สวยนะ
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
3: ัน
2: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงแดงส้มส้มแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
3: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
2: ใช่แล้ว
3: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ Already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลมันจะสบายไหมให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัด

0: ได้ล้างเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่ไหมบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะล้างไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอ่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่ลังเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพรวสะโพกประมาณแบบ34-35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพรวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
1: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
1: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้
1: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเน
1: า
0: ะพี่บี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอนิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีในสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็อาจจะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่199บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและ

0: ฟรีถึงหน้าบ้าน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันฟิว
2: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเรา2คนว
0: ัน
2: นี้มีอีก1คนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
2: ดูมีราศีมากอ่ะ
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต
2: ่
3: ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
2: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
0: จริง
2: ใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหม
2: คะ
3: แล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
2: แล้วน้ำหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
2: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
2: อ๋อตรงหน้าท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท
2: ่
3: านั้นไม่พอสะโพก
2: โอ
3: ้ปีกหลังอีกอ
2: ัน
3: เนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
2: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะกังวลเรื่องต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
2: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
2: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุด already คือเขาช่วยพราง
0: จริง
2: แล้วใส่แล้วแบบดูดีอ่ะ
3: ชีวิตติดแกลม
2: สวย
3: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเน
2: ี่
3: ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ
2: ่
3: เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
0: ดำตัดชมพู
3: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดนี้เบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
0: ไม่ลืมชอบ
3: ไว้อย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
0: แล้วพี่ปกติใส่ชุดแบบของ already เนี่ยไปไหนบ้าง
3: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่อันก็จะเลือกสีหวานๆซอฟต์ๆนะ
2: คะ
3: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้
2: าน
3: เราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
2: ์ใช่
3: ชีวิตติดแกมสมองก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใส
2: ค
3: ำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
0: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
3: ใช่ค่ะเน
2: ี่ย
3: เท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
2: ้
3: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเคเมื่อก
2: ี้มีเทคนิค
3: เห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
2: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับในนะมันก็ดูแบบ
3: ดูสิคะ
2: มีรูปร่างมีเชฟ
3: ไม่รัดรูป
2: ใช่
3: ทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
0: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเนาะ
3: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงดึงให้น้องๆดึงได้เลย
0: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
3: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
2: ค
3: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
0: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
3: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
2: ค่ะ
3: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
2: นี่แหละ
3: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
2: สวยคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทช์มาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
0: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัว

0: ทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
1: ถูกต้อง
0: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวเนี้ยแม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
1: ่ได้เลย
0: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
1: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่อ่ะเป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
1: ก็ชอบค่ะสำหรับ already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะ
0: จะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะ
1: ที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะ
0: แล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะ
1: ที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะ
0: แล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
4: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
3: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
4: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง already ชุดลำลอง
0: โอ้คือใส่ already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะยังโทนสีเหลืองตัดเขียวชะอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นๆนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ

0: ุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขัดผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
1: ก็มีไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
0: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์เอสอย่างแพรหรือวันนี้
1: พี่แอนของเรา
0: เนี่ยใส่แล้วแบบ
1: ยกย้ายดูสดใสมาก
0: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
3: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกลม
0: ขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
3: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพลัสไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
0: แต่ใส่ออกมาคือ
3: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
0: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบ
3: เรียวเนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเสื้อไว้ในกางเกงแต
0: ่
3: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่แอนเลยค่ะ
1: ใส่มันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
0: ใส่พราง
3: ต้นได้ตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยนะคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
0: สวยค่ะปกติพี่แอนใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
3: ้พี่แอนต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
0: มาเรียกว่าคุณป้าแล้วแหละวัยใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
3: ค่ะพี่แอนก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่แอนก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟต์ๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่แอนก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
0: ใส่ไปวัดได้จริง
3: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
0: ได้เลย
3: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: ไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
1: มันล้าง
3: ไว้แน่นอนค่ะต้องไปวัดเราก็ต้องแบบนั
1: ่งย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
3: มันไม่ล้างสะโพกไม่ล้างเป้าอะไรเลย
1: ลองยกขาลองย่อให้ดูนิดนึง
0: โอ้นี่ไง
3: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
0: ดูไม่โป๊ะได้ยังดูสุภาพอยู่นะ
3: จริงไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
0: แล้วอย่างวันนี้พี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
1: แอนเลยค่ะวันน
0: ี้ดูสิ
3: หรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะ
3: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
0: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส
3: ่บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
1: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
3: ได้เลยค่ะ
1: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี
3: ้สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
0: นี
3: ่มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
0: คือชอบทุกอย่างแหละให้เป็นออเรดี้ชุดรองวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วคือแพลวบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลีย

0: ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าผ่านมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเองคุ้มมาก
1: คุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไซส์ใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาว plus ไซส์ใส่ได
0: ้
1: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาว plus ไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
0: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแอปแพลวก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายสบายเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละสีคละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
0: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ

0: el shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหหลายคนพี่น้องเกษตรกรเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกพื้นที่เดิมดินเดิมแต่ทำไมลดน้ำแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ซึมลงดินดินมันดูแห้งมันดูแข็งปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมบางทีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปอ้าวมันเหมือนมันไม่กินอ่ะมันไม่เข้าอ่ะกุ้มใจมากน้องผัก
4: ใช่อันนี้ได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถมปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนละลายซับนะคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยวันนี้เปิดมาเจอเรานี่ก็คือถูกช่องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะผักมีเกษตรกรมือดีที่ไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วยที่เขามีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยออกมางอกเงยงดงามใหญ่โตมโหฬารเรียกราคาเอง

0: ได้และไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเพราะเราอยู่กับพี่แป๊ะสุภาพชัย
1: สวัสดีน้องแป๊ะ
2: สวัสดีครับแม่ต่อครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วฮะมาแล้ว
0: ขอดูมือหน่อยมือต้องดีจริงๆถึงจะปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรดีแต่พี่แป๊ะบอกว่าต่อไปนี้ต่อให้มือไม่ดีคุณก็ปลูกผลผลิตที่ดีได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการแก้ที่ดิน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการปลูกพืชต่างๆที่ว่านี้ต้องดูแลที่เรื่องดินนะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะป
0: ั
1: จจัยหลักเลยถ้าดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ดินก่อนก่อนที่จะคิดปลูกอะไร
0: แล้วเคล็ดลับของพี่แป๊ะล่ะที่บอกว่าจะดูแลดินอยู่ๆจะให้ไปแบบโอเอดินโดยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ
3: มันทำยังไงก็ดินมันบางทีมีเชื้อราบางทีมันแห้งบางทีมันเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเราไม่รู้เรา
1: อันนี้เป็นปัญหา
3: ไม่ขึ้น
1: เป็นปัญหาเกษตรกรในยุคปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: บางคนเนี่ยเข้าใจเองว่าไอ้ข้างล่างดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีพวกสารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้พื้นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ปลูกพืชผักทุกวันนี
0: ้
1: มันใช้มาตั้งแต่โน่นสมัย
0: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
3: ปีร้อยปี
1: ผ่านรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยมันใช้พื้นดินที่ว่านี้ไปกี่ลุกยุกแล้วแน่นอนฮะอะไรที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอะไรที่มันเป็นยูนิซีเนี่ยมันก็จะย่อยสลายไปมาเจอฝนตกน้ำท่วมมันก็ชะหน้าดินไปมาเจอแดดร้อนแผดเผามันก็ตายเด็กครับแบบนี
0: ้
1: แล้วก็มาเจอหนาวบ้างเลยฮะมันจะต้องมีการบำรุงดิน
0: คือถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้บำรุงยังไง
1: ต้องบำรุงฮะต้องบำรุงนะอย่างที่ผมปลูกเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยดินต้องพ่นดินฉีดดินไปอะไรที่เขาว่ามันมีประโยชน์กับดินอย่าไปละเลยอย่าไปดูเบาให้เอาไปใช
0: ้นี
1: ่นี่ให้เอาไปใช้
0: ต้องปลอดภัยด้วยนะ
3: ก็คือที่พี่แป๊ะพูดถึงสารปรับปรุงดินตราพญานาคว
0: ันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
3: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
1: ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ชื่อบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงดินตราพญานา
0: ค
1: จะช่วยย่อยสลายต่อสั่งจะดูแลดินดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเรียกว่าดินที่ตายไปแล้วจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ
0: ์
1: เขาจะไปสร้างความสมดุลของดินให้เกิดขึ้น
0: เห็นว่าเป็นสารอินทรีย์และจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเลยก็เลยช่วยตรงจุดนี้ได้โดยตรง
1: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ว่าเป็นจุลินทรีย
0: ์
1: นี่ฮะ
3: เนี่ยพี่แป๊ะผสมน้ำแล้วฉีดไปแบบเนี้ย
1: แบบนี้
3: ง่ายๆเลยมันก็จะทำให้ดินแข็งๆเนี่ยมันร่วนซุยขึ้น
1: ไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะใช้แบบนี้นะครับคือผมนี่ใช้เวลาใครพูดอะไรว่าดีนี่นะผมก็ไปใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ว่ามาเจอตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเน
0: ี่
1: ยโอ้โหเนี่ยนะดูสินะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยดูเลมอนนะ
0: แล้วเห็น
1: ดกเลย
0: เห็นพี่แป๊ะเดินแบบว่าเดินรถเดินฉีดต้นไม้หลายแบบมากเลยนะแสดงว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
1: ทุกชนิดฮะผลหมากรากไม้นะครับพืชไร่พืชสวนพืชนาต่างๆเราวันนี้ใช้ได้หมดเลย
3: เราพ่นลงไปที่ดินได้
1: เลย
3: ที่มีต้นไม้อยู่ที่เป็นโคนต้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยมันจะไปแก้ปัญหาไอ้พวกดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งด
1: ิน
3: ไม่กินปุ๋ยเออแล้วบางทีมันมีแบบพวกสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ย
1: เขาเรียกว่าไปสร้างความสมดุลให้กับดิน
3: เหมือนเบสบาลานซ์แบบการโครงสร้างดิน
1: ใช่
0: มันเลิศนะ
1: ผมนี่บอกทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเกษตรกรข้างไร่ผมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
3: ไม่เคยเห็นลง
1: ใช่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นเนี่ยมันผันผวนมากนะฮะทีนี้ไอ้ราคาน้ำมันมันไปสืบเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่นำเข้าจากต่างประเทศนะหัวเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
0: ราคามันก็ขึ้นไปด้วย
1: ปุ๋ยนะฮะเป็นของอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่มีลง
3: ต้นทุนก็เลยปุ๋ยเนี่ยคราวนี
1: ้ทีนี้เกษตรกรอย่างเราก็มาแบกรับภาระแบบนี
0: ้
1: มันนานๆหนักๆไม่ไหวนะไม่ต
0: ้
1: องนะครับนะฮะนานๆหนักๆไม่ไหวนะเราต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก
0: ็
1: คือเรื่องดินนี่แหละฮะถ้าเรามาแก้ไขปัญหาที่ต้นทางเรื่องดินได้เนี่ยโอ้โหก็จะประหยัดมากประหยัดมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะฮะมาใช้

0: ดีกว่านี่นะฮะสารปรับปรุงดินแต่ภายนอกเหมือนกับการใช้ปุ๋ยเหมือนกันเลยเนี่ยใช้ง่าย
1: แล้วเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่แป๊ะไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยปกติถ้าเห็นฉีดเห็นพ่นอะไรเงี้ยจะต้องใส่เครื่องป้องกันกันนะ
0: ไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ไงนี่นี่เลมอนเนี่ยโดก
2: โดกไปอย่างนั้นเถอะใหญ่มากนี่ว่าลูกส้มคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะเตรียมดินก่อนปลูกข้าวก็ได้หรือจะปลูกไปแล้วก็ได้แต่ว่าดินมันมีปัญหาให้สามารถใช้สารปรับปรุงดินตราพญานาคได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารอินทรีย์บวกจุลินทรีย์แท้แล้ววันนี้พี่แป๊ะมาทั้งทีเอาโปรโมชั่นคุ้มๆมาฝากเลย
0: โปรโมชั่นจัดไปหนักๆเลยวันนี้
1: เอามาเลยค่ะ บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลงทุนแต่เขาเรียกว่าต้องแบบลดทุนนิดนึงเพื่อที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ
0: ้
1: นวันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000
0: ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นปุ๋ยก็แพงต้นทุนเกษตรกรก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับชาวไร่ชาวนาหลายพื้นที่เริ่มเจอปัญหาดินแข็งดินเสื่อมสภาพผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงแต่ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นทุกวันทุกวันแต่วันนี้เกษตรกรยุคใหม่เริ่มหันมาใช้ตัวช่วยสำคัญนะครับก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์ช่วยฟื้นฟูดินให้ดินนี้ร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินดินดีรากเดินดีพืชแข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาดินแน่นดินเสียพืชต้นเขียวแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังปาล์มยางพารารวมถึงพืชผักและผลไม้ในวันที่ต้นทุนการเกษตรที่สูงนะครับอย่าปล่อยให้ดินนี้อ่อนแรงฟื้นดินฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคพญานาคพลังจุลินทรีย์เพื่อดินดีผลผลิตดีกำไรดี
3: หลังจากที่ผมได้ลองใช้พญานาคดินดีขึ้นจริงต้นพืชเขียวแข็งแรงช่วยผมประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเยี่ยมจริงๆ
4: ข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้ง
5: ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
1: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายเริ่มทยอยโทรเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกคนอยากแก้ปัญหาปรับปรุงโครงสร้างของดินอยากแก้ให้ถูกจุดกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะแม่ต่
2: อ
1: แอบกินอะไรน้องทำงานอยู่แม่มากินได้ไงห้ามใจไม่ไหวใช่ไหม
2: คือเอามาจากสวนพี่แพ้แล้วมันอร่อยมันสดมันกรอบได้ยินเสียงเคี้ยวอุ่นไหมมันกรอบกรอบกรอบไปเลยแล้วดูลูกเสียง
0: ครับ
1: นี่ดูสิคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลผลิตจากสวนของพี่แป๊ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าสวนพี่แป๊ะนี่คือปลูกหลายอย่างมากเลยนะองุ่นนี่คือตัวเด็ดเลยเพราะว่าชื่อไร่องุ่นคุณหวาน
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะ
0: มีทุเรียนก็มีอะโวคาโดก็มีน้อยหนาก็มี
2: นี่มันพันอะไรอะคะมันอร่อย
0: แบล็คโอปอครับ
1: แบล็คโอปออุ้ยไม่ไหวแล้วพ
0: ี่
1: ต่อเขาแบบว่าชิมกระหน่ำมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
2: ถ้าเราได้ผลผลิตแบบเนี้ยเราขายได้ราคาดีไหม
0: โอ้ราคาดี
1: อุ้ยแล้วพวงสวย
0: สวยแบบนี้พวงใหญ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ฮะเอางุ่นไร้เมล็ดต้นทางจากออสเตรเลีย
1: หน้าตาสวยความสวยงามมาเหมือนของที่เขาเอาไว้โชว์อ่ะของปลอมอ่ะแต่นี่คือของจริงนะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผักเอาเข้าปากให้ดู
2: เป็นคำจอม
1: เอาเข้าปากให้
0: น้องผักอ้าปากไม่น่าขึ้นนะ
2: กินช้างพวงคุณผู้ชม
0: ราคานี่ก็จะอยู่ที่เรากำหนด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป็นคนกำหนดเอง
1: นะเพราะว่าเราได้ผลผลิตที่มันดีเราเลยเรียกราคาได้
0: เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันจะไปพลาดท่ากับคนกลางคนกลางเนี่ยเวลาไปซื้อเขาจะกดราคาเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยบางทีอยากจะขายไว
1: อ
0: ยากจะขายไวราคาต่ำก็ขาย
1: ใน
0: ประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่
0: เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยเราจะต้องทำเองกำหนดราคาเองขายเองแต่ทุกอย่างที่จะทำได้แบบนี้เราของเราต้องมีคุณภาพนึกออกปะ
2: ใช่
0: ของเราเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อน
2: อย่างเช่นปลอดภัยด้วยนะ
0: ใช่อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปหาหน่วยงานในทางวิชาการมาการันตีความปลอดภัยให้เราเราก็จะได้กรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ GAP เราแต่ก่อนจะได้นี่นะโอ้โหเขาต้องมาตรวจโอเคละเราก็จะต้องทำให้สินค้าเรามีคุณภาพนะฮะให้หน่วยงานลาดภาครัฐมาการันตีความปลอดภัย
2: ถึงจะน่าเชื่อถ
0: ือ ใช่ใช่ใช่เราได้ทั้ง GAP คือแก๊ปคือ Good Agricultural Practice นะครับเป็นการปฏิบัติทางเกษตรที่ปลอดภัยได้ทั้ง OTOP ระดับ5ดาวสูงสุดเลยของโคราชเพราะฉะนั้น

0: ั้นเมื่อเราสินค้าเรามีคุณภาพเราก็กำหนดราคาเองได
1: ้
0: ทุกวันนี้นะครับระบบนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยมาก่อนเลยเฮลตี้มากเลยสินค้าเราแม้ว่าจะราคาสูงไปราคาสูงไปนิดนึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ยอมซื้อ
1: ยอมจ่ายเลย
0: นะค
1: ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบพี่ป้าแล้วทำราคาได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะแล้วนอกจากองุ่นยังมีน้อยหน่า
2: พี่ผักเอามาดูสิ
0: น้อยหน่าน
1: ี่เขาผลต่างกันนะเนี่ยเขาได้ผลใหญ่ผลเนี่ยดูนี่เห็นไหม
0: นี่คือบักเขียบครับผม
2: บักเขียบก็คือน้อยหน่านั่นเอง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ดูเห็นไหมนี่อยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ต้องดูแลดินให้ดี
0: ใช่ใช
1: ่ใส่สารปรับปรุงดินตราพญานาคเข้าไปเนี่ยแหละ
2: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
0: นะครับเนี่ยเราต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพไง มันถึงจะช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรในทุกวันนี้มันลืมตาอ้าปากได้ที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยขาง่อยขาลอยขาเพีย
2: ก็เรียกว่าอ่อนเพ
0: ีย ใช่ใช่ใช่
2: เพราะว่าพอเห็นราคาแล้วมันแบบอุ้ยอุตส่าห์เหนื่อยมาตั้งนาน
0: ใช่มันต้องทำแบบนี้ฮะ
2: มันได้กำไรนิดเดียว
0: เราต้องต่อสู้กับปัญหานะครับนะเราอย่าไปเดินถอยปัญหาเราอย่าไปถดถอยไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงอนาคต
2: นี่เพราะฉะนั้น
0: เมื่อของเราดีนะครับเนี่ยสินค้าดีนะครับเนี่ยเงินมันก็ดีตามมา
2: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากปรับปรุงดินนะคะอยากปรับระบบโครงสร้างทั้งหมดแนะนำเลยสารปรับปรุงดินจากตาพญานาคนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกผลไม้แบบพี่แปะนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าทำนาอะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้ด้วย
0: พืชไร่พืชสวนได้เลย
2: ซึ่งพี่แปะเนี่ยใช้สารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
0: อาทิตย์ละครั้ง
2: กับต้นไม้ทุกๆชนิด
0: ทุกชนิดเลย
2: มีอะไรบ้างคะตอนนี้อัปเดตหน่อย
0: นะตอนนี้นะก็1องุ่นหลักๆในไร่นะ2เนี่ยอะโวคาโด3เนี่ยก็เลมอนอยู่ที่เขาใหญ่น
2: ะ
0: มะเขือพริกอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไร่นาสวนใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นคือปลูกแค่พืชผักสวน
0: พืชผักสวนครัว
2: คนมีเงินก็ใช้ได้
0: เพราะฉะนั้นอย่าผมเนี่ยเน้นนะเน้นให้ทุกคนในทุกวันนี้เนี่ยนะครับให้เลี้ยงตัวเองใช่ไหมฮะเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของพืชผักผลไม
2: ้
0: เวลาโทษเถอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยนะครับมักจะมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้าเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ปากไม่ได้พูดน
2: ะ
0: แต่ใจมันไปก่อนแล้ว
2: ใจมันว่า
0: ใจว่า
2: เสียงในหัวมันว่าอะไรคะ
0: ปลอดภัยหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ย
2: มีฉีดอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องไปล้างอีกกี่นาทีจริงจริ ง
0: ใช่ใช่ใช่ไหม
2: อยากจะปลูกกินเองแต่กลัวปลูกไม่เป็นปลูกไม่ขึ้น
0: มันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าวะอะไรมองหน้าแม่ค้าก็จ้องหน้ากลับมา
2: ได้อยู่
0: เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะไอ้เรื่องแบบนี้เรามาแก้ไขด้วยตัวเราเองได
2: ้
0: นะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแน่นอนฮะพื้นที่จำกัดมันจะมีเวลาข้างๆข้างๆบ้านอะ
2: ริมกำแพง
0: ริมกำแพง
2: ที่เล็กๆ
0: นะฮะใช่นะฮะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมนะครับเราใช้กระถางกระถางก็มีหลายขนาดไม่ต้องใช้กระถางใหญ
2: ่
0: นะครับเอาเฉพาะอันนั้นเข้ากับพื้นที่เรานะครับให้ปลูกเถอะพืชผักผลไม้นะครับเนี่ยพริกแบบเนี้ย
2: ใบโหระพา
0: ใบโหระพาก
2: ระเพราแบบนี้
0: ใช
2: ่
0: ใช
2: ่แล้วของกิน
0: ใช่ใช่ใช่ไอ้วัสดุที่เอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะใบก้ามปูรู้จักไหมครับใบก้ามปู
2: ทั่วไป
0: ใบก้ามปูใบช้ำฉาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ไอ้ดินปลูกเขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปผสมกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ย
2: ตาพญานาค
0: เข้าไปใส
2: ่เข้าไปเลย
0: นิดเดียวฮะนิดเดียวก็พ่นไปนะฮะสัปดาห์นึงหยดไป 2-3 หยดพอเนี่ยใช้ได้เป็นปีๆ
2: น
0: ี
2: ่ไงเก็บไว้ใช้ได้นานต่างหากถ้าไม่ได้ใช้เยอะขนาด40ไร่นะคะเรียกว่าแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบเลยนะคะใครที่แบบไม่แน่ใจเตรียมดินก่อนปลูกก็ได้หรือถ้าปลูกไปแล้วแล้วมันรู้สึกดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆก็เอาไปใส่ได้ค่ะ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งโปรโมชั่นวันนี้ก็คือคุ้มค่ามากจริงๆนะพี่แป๊ะมาทั้งทีเลยจัดนะคะโปรของสารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยแหละเขาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วโปรวันนี้คือคุ้มมากคุณจะได้ไปซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลยอีก2ขวดนะคะ1ขวด1ลิตรวันนี้เท่ากับว่าได้ไป4ขวด4

0: ิตรเต็มๆใช้ได้ถึง40ไร่ใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเปิดฝาได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจากราคาเต็ม 2,700 กว่าบาทอตีว่า 2,800 นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาได้เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพดินมีเชื้อรามันเป็นปัญหาหนักอกของคนปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ชาวเกษตรกรเรียกว่าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ไม่ตกว่าอย่างนั้นครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะครับปัญหาดินทั้งหมดด้วยขวดนี้สารปรับปรุงดินตราพญานาคเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวล้วนเป็นที่ต้องการของพืชช่วยบำรุงดินบำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดีและก็พืชผลงอกงามไวครับ
4: สารปรับปรุงดินตราพญานาคช่วยปรับสภาพดินปรับสมดุลในดินทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างเชื้อโรคเชื้อราในดินเมื่อดินมีการปรับสภาพทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวใหญ่น้ำหนักดีตามที่เกษตรกรต้องการ
3: อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรบ้านเราทั่วประเทศนะฮะดินดีปลูกอะไรก็ดีและก็ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคครับ
1: คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกโอ้โหปลูกอะไรมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่พอไปดูที่ดินของตัวเองโอ้โหตกใจค่ะทำไมเป็นแบบนี้นะบางทีก็ดินแห้งดินแข็งเลยบางคนบอกไปเช็คค่ามานะคะทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มบางทีดินเนี่ยปนแต่ทรายบางทีก็ดินเสียไปบ้างล่ะอย่างกับก้อนหินเลยก็มีเหมือนกันเอ๊ะ
0: แห้งขนาดนี้จะปลูกอะไรได
1: ้เคยเป็นลดน้ำเท่าไหร่แล้วก็ว่าจะลดน้ำนะพี่แป๊บอกให้ขยันมันไม่ลงเขาไปใต้ดินน่ะเอาจริงอย่างนี้จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนมาช้อนชัยบ้างไหมเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้มันเหมือนมันไม่มีออกซิเจนในดินปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นสักทีเป็นอยู่แบบ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้หันไปดูเลยว่าดินที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นแบบนี้ต
5: ้
0: องร
5: ่
0: วนซุย
5: ร่วนซุย
0: ร่วนซุยแล้วก็สังเกตง่ายๆเมื่อกี้พี่ตอพูดถึงไส้เดือนถ้าไส้เดือนมาแสดงว่าดินตรงนั้นสมบูรณ์จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณหาไส้เดือนไม่เจอทำไงคิดเอาไว้ได้เลยว่าตอนนี้ดินเสียดินเน่าดินเปรี้ยวหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็เสียตะตังไม่ได้ผลผลิตดีๆสักทีแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพี่แปะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วแล้วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาเคล็ดลับของเขามาด้วยนั่นก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคซึ่งปลอดภัยมากๆปลอดภัยกับทุกคนค่ะเพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์และเป็นจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเขาจะไปช่วยปรับปรุงดินทั้งระบบเลยนะคะแล้วใช้แล้วดียังไงให้พี่แปะเล่าให้ฟังเพราะพี่แปะเอาไปใช้ที่ไร่มาแล้ว
5: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างดินใช่ไหม
0: ค่ะ
5: ดินเสียดินแข็งดินด่านดินร่วนซุยนะที่บอกว่าไอ้ดินแข็งแข็งเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไส้เดือนเลยงูมันยังเจาะไม่เข้าเลยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าอ้าวดินก็คือดินใช่ไหมใช้ได้ทุกปีผ่านมากี่สิบปีก็ยังใช้อยู่ยังเป็นดินอยู
1: ่ก็ใช้ผืนเดิมอ่ะที่ดินตรงนี้ตลอดเลย
5: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้รับรองฮะไอสิ่งที่เขาเอามาขายมาบอกให้เราเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าดินมันยังไม่เสื่อมสภาพแต่ว่าดินมันเสื่อมสภาพเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาของกระจายเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นมาก็นิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ไม่งามเดี๋ยวก็ลากเน่าเดี๋ยวก็ลากตาย
0: เรียกราคา
5: ไปใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแออ่อนแอปั๊บไอ้แมลงนั่นแหละแมลงไอ้ตัวร้ายก็จะมาเกาะกินมันก็มาเลย
1: สรุปคนไม่ได้กินแมลงกิน
5: มันเป็นแบบนี้วัฏจักรแบบนี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าดินมันดีพืชโตไอ้ที่โตก็คือพืชแข็งแรงแข็งแรงทั้งต้นแข็งแรงทั้งกิ่งทั้งแข็งแรงทั้งก้านแข็งแรงทั้งใบเมื่อต้นพืชแข็งแรงปั๊บเนี่ยแมลงมันก็มาเกาะกินมันไม่อยากมาก
1: ินไม่ไหวเคี้ยวไม่
5: ไหวไงมันเนี่ยคือยังไงก็เอาไม่อยู่มันก็เถอะเนี่ยจะมากัดมันก็ไม่ตายใบก็แข็งไงบ้านเนี้ยมันก็พ่ายแพ้ไปเองไงก็พ่ายแพ้ไปเอง
1: นี่
5: เนี่ย
1: ค่ะพี่แป้งใช้อยู่เลย
5: นี่ยังใช้ดูที่องุ่นดิ
1: ก็องุ่นสวยมาก
5: ใช่ใช่
1: แปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นปลูกไปแล้วหรือออกผลผลิตแล้วเนี่ย
5: ใช้ได้
1: ใช้สารปรับปรุงดินพยาน
5: ได้
1: ใช่ไหม
5: ได้เลย
1: นะ
5: ใช้ได้เลย
0: ช่วงเวลาของการปลูกได้เลย
5: ช่วงเวลาเลยนะเนี่ย
0: บางคนบอกว่าอุ้ยเราถือของปลอมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ของจริงไหมเดี๋ยว
5: เคล็ดลับนิดเดียวนะ
0: ทำไมคะ
5: ปากหวานนะดินดีนะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดี
0: ใช่แล้วเราไม่เชื่อวัน

0: ของจริงนะเดี๋ยวกินให้ดูนี่เด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะ
1: กินทั้งพวงเลย
0: กิน
1: ทั้งพวง
0: งับงับเหรองับไปเลยเยอะๆเลย
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่แล้วจะงับก้านไปด้วย
1: ไม่ไม่ถ้างับไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้กินนะต้องกิน
2: มองคอนอยู่เนี่ยว่ารอกินต่อพี่แป๊ะไม่ใช่แต่องุ่นอย่างพี่แป๊ะเองอ่ะมีปลูกทุเรียน
1: ครับ
2: ทุเรียนก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ได้ฮะได้ครับ
2: เนี่ยผลผลิตก็ดี
0: พี่ต่อจะกินทุเรียนเลยเหรอคะ
1: นี่คือนี่คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับนะท่านผู้ชมที่ปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกรองกล่องว่าจะเป็นทุกอย่างนี่นะฮะเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะสารปรับปรุงดินตราพญานาคเอาไปให้ดูแลดินเลย
2: นี
1: ่เออนี่นะ
2: นี่ดูเจ้าของสวนเขาปลูกไม่รู้กี่อย่างปลูกไปหมดแล้ว
1: ดูเสื้อฮะ
2: ดูเสื้อเขาซะก่อน
1: ดูเสื้อเลยครับ
2: เป็นคนของแท้ต้องเสื้อปุ๋ยเท่านั้น
1: เสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ย
2: เก็บทุเรียนเอง
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ทำ
1: เองทำเอง
2: รถพ่วงเลยนะ
1: ใช่ทำเอง
0: แล้วทุเรียนอร่อยด้วยนะเคยได้ลองทาน
2: วันนี้ก็เอามาแต่เป็นบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่แป๊ะเอาลูกเล็กๆมามันไม่ใช่ลูกเล็กมันเป็นพัน
1: พันนะเนี่ยฮะนี่ลิ้นปากช่องนะ
2: เพิ่งเคยเห็น
1: ลิ้นปากช่อง
2: ลิ้นปกติก็ต้องอยู่อะไรนะ
1: อุตรดิตถ
2: ์แต่นี่มาอยู่ปากช่องได้แล้ว
1: แล้
0: วเห็นว่าราคาสูงด้วย
1: ราคาสูงฮะ
0: เออ
1: นี่ซื้อไหมซื้อไหม
2: คิด 5,000
1: บาทค
2: ิ
1: ด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาท
0: เห็นไหมว่าเขาตั้งราคาได้เองจริงเพราะเขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเขาไง
1: ใช่ใช่
0: จริงเขาทั้งผลิตเขาดี
2: ทั้งหมดได้หมดพืชไร่สวนผลไม้ปลูกข้าวเอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเดี๋ยวเยอะมากใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะแบบหวานได้หมดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยไม่ว่าจะมาหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าดินน่ะฮะจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างประจำและก็ต่อเนื่อง
2: นี่นี่บางคนบอกว่าพอหลังจากเสร็จปุ๊บบางทีเอาไปย่อยสลายพวกตอสังฟางข้าวไปช่วยลดข้าวดิบข้าวเด้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไม่ต้องเผาใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่เผากันแล้วแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเดินไปย่ำนะคะไม่ต้องใส่แบบเครื่องป้องกันเลยนะคุณผู้ชมขาใครที่ทำนาอยู่เนาะแล้วมีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งไม่รู้จะย่อยสลายตอสังฟางข้าวยังไงนะเอาตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะแบบดินจะดีดินจะแบบร่วนคุยแบบนี้แล้วผลผลิตที่ได้มามันก็จะดีมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถทำราคา
1: ลองดูนะลองดูลองดูลองดูลองเอาไปใช้ดูนะครับนะฮะรับรองเลยฮะคือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วได้ผลมาแล้ว
0: ไหนไหนไหนไหนแล้วพี่แป๊ะฝากกับพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ดีกว่า
1: เรื่องของการปลูกการอยู่การกินเนี่ยฮะยังไงมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับคนอย่างเรานะครับคนต้องอยู่คนต้องกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่จะไปกระจายไปสู่โลกเราทำให้ของเราดีรับรองนะฮะเมื่อของมีคุณภาพราคามันก็จะตามมาครับผม
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป๊ะมากๆเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ฝากเรา
2: เอาล่ะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะได้เลยนะแล้วก็รีบกดรีบโทรมาละกัน
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: บูบี้วิกเอนด์สเปเชียลพร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรถหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 16:30 นทางโทรทัศน์โป5
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: มันอะไร

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือทำคล้ายครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่

0: ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
1: ถูกต้อง
0: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
1: เท่าไหร่ก็ซื้อ
0: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่ถูก
1: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียนะตอบโปรให
0: ้
1: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
0: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าดิน
1: ครับ
0: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาคร่าวๆเลยนะคุณโ
1: ม
0: นะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่
1: อ
0: นดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
1: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
0: ๆใช่คร
1: ับ
0: แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
1: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
0: บ่ม
1: อ่างหมักอ่างหมัก
0: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
1: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
0: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่า
1: ครับ
0: แล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
1: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องเนี้ยน้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
0: มี
1: ไม่ได้เจ๊งนะ
0: ไม่เจ๊ง
1: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
0: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
1: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
0: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
1: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ำ200เลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: แล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
1: ่
0: นะครับ
1: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
0: เต็มที่เลย
1: จะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
0: ใช่ครับ
1: เลขกลมๆไป
0: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
1: ่
0: คุณต้องฉีดปริมาณน้ำให้มันเยอะขึ้น
1: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
0: ใช่ครับ
1: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
0: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำ200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
1: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
1: ถูกต้อง
0: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
1: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
0: เยอะ
1: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
0: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
1: ่
0: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงาม

0: เลยทำไมพอดพิ้วเหลือขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็ราดตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
1: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
0: ใช่ครับ
1: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองจะใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
1: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: นะครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
0: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
1: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
0: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
1: อ้าว
0: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
1: อะไรกิน
0: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
1: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
0: ใช่กดน้ำกด
1: เลยนะ
0: อ๋อน้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะค่า pH มันต่ำ
1: คือกรดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
0: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
1: ก็คือกดข้าวไม่ข้าวหายไป
0: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรจะกินตอนกลางคืน
1: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
0: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
1: น้ำกร่อยน้ำ
0: น้ำบ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
1: เรื่องอะไร
0: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาถามว่าบ้าเปล่า
1: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
0: ่ครับ
1: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
0: น้อยไปเลยดี
1: ป่ะแต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
0: ถูก
1: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
0: ใช่มันหนักมาก
1: เ
0: พราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
1: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
0: ใบเนี่ยมันตั้ง
1: อ
0: ันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
1: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
0: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
1: มันไม่ไหว
0: มันต้องได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
1: ครับ
0: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
1: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
0: ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
1: มะพร้าว
0: หรือ
1: มะม่วง
0: หรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืด

0: ที่สุดจะสวยที่สุด
1: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
0: ะ
1: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินที่ตลาด
0: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยา
1: พี่สุริยา
0: เขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วคือก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือละนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
1: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
0: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
1: ้
0: กลายเป็นทุเรียนทุเรียนตัดหมดแล้ว
1: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
0: ตั้งตรง
1: ตั้งตรง
0: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
1: ม
0: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
1: เรื่องทุเรียนเดี๋ยวรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
0: ้
1: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
0: ครับ
1: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับ
0: ครับ
1: ของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
0: โอ้โหเขาบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
1: กี่คนอบนะผมฟังอยู
0: ่3
1: คนอบ
0: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
1: 363
0: 63โอ้ด้วยล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
1: ๆ
0: ที่เรียนอายุเยอะนะ
1: ทุเรียนอายุ
0: เยอะเนี่ยคือต้นมันจะหัก
1: ครับ
0: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
1: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
0: ใช่มันดันดอก
1: โด
0: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
1: ครับ
0: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
1: มีความชื
0: ้
1: น
0: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหม
1: ขนาดความผาภูม
0: ิความผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
1: ใช
0: ่แต่ก็ยังหาย
1: ยังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
0: ่
1: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
0: ใช่สอบถามได
1: ้
0: นะครับเรามีเบอร์คอลเซ็นเตอร์อยู่เนี่ยเบอร์คอลเซ็นเตอร์
1: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
0: ใช่ครับว่าคอลเซ็นเตอร์เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
1: ไม่เป็นไร
0: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
1: ๆ
0: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
1: ถูกต้อง
0: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
1: า
0: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
1: เรียกว่าบอสรับจบ
0: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
1: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
0: ่
1: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอตอนนี้อ่ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้าง

0: เขาบอกว่ายางพารากับปาล์ม
1: หมู
0: ตระกูลเดียวกันไหม
1: หมู
0: ลายเดียวกัน
1: ลายเดียวกันเลย
0: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
1: เ
0: ลยเอาเหมือนกันเลย
1: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ํา200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
0: ปาล์มก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ําไปหน่อยแค่นี้
0: แสดงว่าทุกพืชถ้าบำรุงดินหรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
1: จบ
0: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
1: แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จคราวนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
0: ดอกใหญ
1: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
0: ไปถึงเนื้อผลเนื้อผลนะนะ
1: ใช่ครับให้มันใหญ่ข
0: ึ้
1: นพอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
0: ่
1: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ล่ะ
0: เ
1: รามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
0: ุ
1: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบเราก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
0: นะครับเป็นอาหารของพืชนะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
1: ครับ
0: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เยนแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
1: โอ้โหจนพ่อกระมวล
0: คุณพ่อกระมวลที่กระบี
1: ่พ่อกระมวลบอก
0: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
1: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
0: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
1: ทลาย
0: ใช่ไหม
1: แล้วใหญ่ใหญ่ทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็จันมันนะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
0: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
1: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
0: ต้นตำรับ
1: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
0: ไม
1: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
0: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: ผู้ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับไม่ว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
1: ไอยางหน้าหนึ่งหายตาย
0: ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง
1: จริงๆมันหน้าด้าน
0: ตายหนึ่งมันคืออะไรครับ
1: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
0: น้ำยางไม่ออก
1: น้ำยางไม่ออกก็คือตายหนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได
0: ้ครับ
1: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารเราส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปไม่ได้เติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวชั่วหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
0: ครับ
1: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: มันจะต่างเลยใช่ไหม
1: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
0: เอาใหม่เลยใช่ไหม
1: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่ถ้าจืดหนึ่งเขาเดียวขีดหนึ่ง
0: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยาหลังจากที่ใช้แล้วก็
1: ไม่ใช้
0: ไม่ได้ใช้นะครับ
1: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
0: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
1: สวนการเกษตร

0: ก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลแน่นอนละผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
1: ใช่ครับ
0: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
1: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อเห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
0: ว่าใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได้แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
1: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
0: พืช
1: ข้าวก็มาจากพืช
0: ถูกต้อง
1: นะครับก็บอกเลยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
0: ถูกต้อง
1: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
0: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
1: ้
0: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับ วันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
4: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดๆกันแล้วผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
1: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
4: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละขี้นกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได
1: ้มารวมกัน
4: มารับรวมกันผลผลิตก็จะมารวมกันที่นี
1: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
4: ครับ
1: ใครที่อยู่หมู่8นะครับ
5: นี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
4: บ้างบ้านไม่ขมันครับ

0: แมงคมันเนี่ย
1: ครับ
0: ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
1: ครับ
0: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
2: ครับ
0: นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ
1: ์
0: นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดคือเปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้ดินี่ขโมยก็มาอีกแล
2: ้
0: ว
2: ไม่ครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
0: นี่จะหมดแล้วนะครับ
2: เก็บไปยังมันยังต่อขึ้นมาเรื่อย
0: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
1: ไม่เน่าย
0: ังไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอ
2: เ
0: ลย
2: เก็บหลายรุ่นแล้วก็เพีย
0: จะหมดแล้ว
2: แล้วยิ่งใส่อีเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
0: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามหรู
1: ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
0: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าอะไรทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โยนอะไรทั้งสิ้นอย่างไรนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: นี่มันอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
3: ก็เป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหมดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
3: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
3: คร
1: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนะครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
3: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะนี่มีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
3: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
3: ดินดินดี
0: ป
4: ู
0: ไหม
4: ปู
0: ปูนุ่ม
3: ครับ
0: ไม่แข็ง
3: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
3: สามผลได
1: ้โอ้โหสามผลเลยนะ10วันครั้ง10วันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้
0: ดิน
1: เ
0: น่า7วัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
3: รู้สึกกับมันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยล่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลย

0: แล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนเนี่ยเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
1: ทุกช่วง
2: ท
1: ุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
3: เป็นที่น่าพอใจ
1: ยิ้มได้ยิ้มได
0: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
3: เปลี่ยนนะฮะ
1: เ
0: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
3: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
0: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆไหม
3: ไม่มันก็เหลือเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
1: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
0: แล้วรสชาติ
3: รสชาติหวานครับหวาน
0: ไม่เป็นที่ว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
1: รสชาติสีคือสีแน่นอนสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
3: ก็ยังไม่ถึง
1: ยังไม่ได้มากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
3: ใช
0: ่ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
3: ก็ดีครับติดใจกัน
1: อ๋อมัน
3: หวานมัน
0: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
1: ้
0: เรารับรองครับเกษตรกรเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหม
3: คร
0: ับแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาเรียกกรอบนอกนุ่มในจริงไหม
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
1: นายยาม
0: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแหวกเลยครับมันก็แบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสู่มันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมตินะฮะ
1: ค
0: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้
1: อ
0: ่ะหลัก15,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
1: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
3: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
1: ทั้งใบ
3: ทั้งใบ
1: ดีขึ้นกิ่งก้านก
3: ็ลำต้น
1: แข็งขึ้นไหม
3: ครับ
1: แข็งขึ้น
0: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
1: เขาไม่มีทุเรียนเลย
0: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
1: ้
0: วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไร่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื่อลงเชื่อลาบวกไปด้วยก็คืออีเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทางผลทางใบทางดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
1: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
3: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกจะดีขึ้นเยอะครับ
1: ครับดีขึ้นผลผลิต
0: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
1: พ่อมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
0: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินแล้วนิ่ม
1: มันยบนะ
3: หญ้าถอนง่าย
0: ตาหญ้าถอนง่ายนี่เป็นสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหอย่างเงี้ยโยกเย้นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
1: ปรึกษาได้นะครับ
0: ปรึกษาได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
3: ใช้อยู่แล้วครับ
1: ลดลงไหมครับ
3: ลดลง
1: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงต้องใช้อยู่
0: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
1: ปุ๋ยใช่ไหม
0: สูตรเสมอนะครับ
1: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
0: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเราเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกรรมมือหนึ่งต่อต้นพอหรือ2กรัมต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดนึง ปุ๋ยสัก2กรัม

0: ูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้นะครับ
1: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
2: ครับ
1: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
1: เมษาปี
0: เมษานะมาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมา
3: ดีครับ
1: นี
0: ่นี่
4: เปลือกละครับ
3: เปลือกกระบาง
4: เปลือกกระบาง
0: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะคร
1: ับ รอบต่อไป
0: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาร้าเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
1: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
5: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: ันเห็นเลยชัดๆว่าม
1: ันแห้งเลยต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนได
2: ้ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรฉีดต้องแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ําไอ้ที่เยิ้มๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ําเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี้ยฉีดไปเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทําขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยแม่งโดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองก็เรียกบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังนึงนะเป้มีอยู่แล้วนะอัดลงไปเฉพาะกิจนะเพราะจริงๆเราต้องรักษารากเน่าคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
0: ใช่
2: ถ้าเรามาวิ่งทีหลังฮะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
3: นี่ร่องลง
2: ร่อง
3: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะร่องจะลงแล้วนะ
2: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
3: อ
2: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งให้ยังไงครับวันนี้แฉะเขาว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียางออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไป

แค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเวียดนามแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลย

0: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้องสามสี่คน
3: โอ้โหพ่อทำคนเดียวแล้วทำสามสี่คน
4: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอามนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการน่ะมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำก่อนใช้บีเบียดน้ํา2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำแบบสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pHจากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
5: ลูกชายจะตัดไงบอกไงไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเขามาจัดการเลย
6: ต้นนี้เหรอ
5: นู่นต้นนู้นต้นใหญ่นู่น
6: แ
5: หละ
6: ต้นที่ไม่สูงนะ
7: ต้นใหญ่ที่ต้นที่นั่นแหละที
6: ่มีเชือกแดงเหรอ
5: เออนู่นแหละตรงนั้น
7: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้ม
5: ั้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่ไวมาก
7: โอ้โหถ้าไวมากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นเองจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
5: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
6: ใช่ต้องดู
7: แลตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุงพ่อ

0: แค่นี้70-80% แล้วนะ
1: รอสักพอนี่เหลือ20อ่ะ
0: นั้นนั่นเลยนะ
1: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
0: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
1: นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่นี่นี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
0: นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
1: โอ้โห
0: มาเอาไปเลยมาเอาไปเลย
2: ให้คนรู้จักพี่น้องไปใช้เลยรู้ไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
1: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
2: มาเลยมาเลย
0: เนี่ยตั้งนั้นแหละเนี่ยผมไปโฆษณ
2: า
0: บอกไปเอาไปลองไปลอง
2: แล้วเขาลองแล้วเป็นไงบ้าง
0: เออบอกก็ยังไม่ตั้งซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี
2: ่เอาที่ลุงไปก่อน
1: บอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพัดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพัก
2: อยู่ที่พักพิง
1: พักพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะถ้าอยากจะอยู่แถวในยะอ้ามะอยู่ตรงไหนฮะลุง
0: อยู่เขาเรียกไงเป็นในอันวัดโพนา
1: วัดโพนา
2: วัดโพนาเมื่อกี้
1: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
0: ไปทั่ว
1: นะครับก็ดีแล้ว
0: ปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอรุณเอาต้นมาคืนแล้วกัน
1: เออ
0: บางทีปีได้ไม่หมดก็มี
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เนี่ยเนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
2: สวยมากจริง
1: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะ
0: ใบ
1: มัน
0: นี่ทาปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
1: มาตอนตัดลูกอ่ะ
2: มาบอกร้อนเลือดมีนา
1: ไม่สาม
2: ีนาจะแพงหน่อยก็ออก
1: ไม่สามไม่เน่าดอก
0: มีมีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
1: นะแล้วมามีสานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
2: รีบจองแค่มองอย่างเดียว
1: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
0: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
2: นี
0: ่ถ้าไม่แก่รับประกันเลย
1: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเดี๋ยวลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
0: ก็ไม่ตัดเองเลย
1: โอ้โหตัดเองด้วย
0: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัดแล้วก็ด
1: ูโอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
2: เล
1: ยใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
0: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
1: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
2: ก
1: ันลุง
2: ใกล้ก่อน
1: ลุงก็เป็นลมนะ
0: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
2: ได้
0: แวะมาได้และได้
1: คนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
0: ลากินโอ้ย
1: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะไหม
0: ใช้เยอะเยอะมากเลย
1: มา
0: ใช้ยาใช้อะไร
2: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
0: า
2: ะ
0: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะถ้ามันเป็นนิดหน่อยเงี้ย
1: แก้เลย
0: เราทาเอาอะไรทา
2: แก้เลย
0: ถ้าเราปล่อยไว
2: ้อย่าปล่อย
0: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้ย
1: เหนื่อย
0: รักษายากแล้วตอนนี้
1: เข้าเส้นเลือดนะครับก
2: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
0: อย่างนี้50-50แล้วถ้าลำเป็นนิดหน่อยเนี่ยแก้80-90
1: เหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
0: เราต้องรู้จริง

0: ค่ายาบวม
1: เราปุ๋ยเปยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
0: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงมาซะเยอะไหม
1: ประหยัดเยอะแหละ
0: แค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
2: แค่บอกประหยัดกันรู้เรื่อง
0: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
1: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5 ตัน
3: จากปกติเท่าไหร
1: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2 ตันสองตัน
3: เกินกว่าไปอีก
0: เกินกว่าไป
1: ปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
3: ไปถึง
0: น้อยอีกลงวีแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
1: ถ้ามันเนี่ยเราขีดเราทำแล้วมันได้ผลได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
3: เห็นไหม
1: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
3: แข็งดินเสียด้วยครับ
0: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
1: มันเค็มมากมันก
0: ็
1: ตัวหมดเนี่ย
0: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
1: นั่นหมด
3: ใบหมด
0: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบๆยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโถไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยนี่
1: ดูแล
0: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
1: โอ้เคมีปีงไม่รู้เท่าไหร่
0: แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนาะแต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
1: ไม่ใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ฉีดแค่นิดๆหน่อย
0: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
2: กินข้าวหน่อย
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
0: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายที่อะไรเอ่ย
6: ให้ผมทาย
0: ทายดีว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
6: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
0: ใช่
6: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
0: ่
6: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
0: เ
6: นี่ย2 ปีกว่า
0: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายทีว่าเท่าไหร่
6: ปีครึ่งอ
0: ่
6: ะ
0: เอาให้ทายทีนะ
6: ปี
0: ถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
6: เอาปีหนึ่งปีหนึ่ง
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
6: ้4 ปี 4 เดือนฮะจริงป่ะพ่อ
1: 4 เดือน
6: ต้นนี้4 เดือน
1: นู่นล่ะและต้นนู้นก็4 เดือนนู่นน่ะ
0: นั่นไม่มี4 เดือนสอง
6: ใบ
0: แล้วตัดยอดใบ4 เดือนทั้งนั้น
6: เดียครับเป็นไปได้แล้วที่4 เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
0: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดี
6: อ่
0: ะก็บอกแล้ว
1: เมื่อตอนแรงนะ
0: แรงเมื่อ
1: แรงตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
6: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
0: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อมา
6: แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตัดกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
1: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
0: ี่ดูใบ
6: ใบสวยมากใบเงา
0: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3 ปีหน้าจะออกลูกแล้ว
6: อันนี้4 เดือน
0: อันนั้น3 ปี
6: นี่3 ปี
0: ดูดิ
6: ออกลูกแล้ว
1: ในตัวนู้นอ่ะเนี่ย2 ปีก็เป็นลูก
0: โอ้
6: อะ
1: ก็มี4 เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
6: สองปีเป็นลูกแล้ว
0: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ทีเดียวนะครับ
1: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง

0: นี่ยดูแลถึงไหมเออน้ำถึงไห
1: ม
0: แล้วก็อีกอย่างนึงเงินถึงไหม
1: ดินเน่าถึงไหม
2: ดินเน่าถึง
0: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่าแต่ราคาดินเน่าถูก
3: ผิดดินเน่าฉีดทางดินส่วนใหญ
0: ่เออพอแล้ว
2: ดินนุ่ม
0: เพราะฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนนี้สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
3: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอ้วนแล
2: ้
3: ว
2: ใบลงดินได้เลย
0: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนก็ข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากจะนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียดน้ำไปหน่อยนะครับใส่เอียมไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่าผู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคุณก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได้
1: แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่า
3: เลยเฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร
1: ์อยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: ับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราเอง
1: สวัสดีครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เฮ้ยลืมตาปาก
0: อ๋อเอางี
1: ้
0: เอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเดียวเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะ

0: ต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงที่
1: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะต้องกินไหม
2: กินก็ต้องกิน
1: ต้องกินข้าวไหม
0: ก็หิวอ่ะ
2: กินผมก็จะกินยากอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
1: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
2: ก็ถูกแล้ว
1: แต่จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบแถบตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
2: ดินอะไรครับ
1: ดินระเบิด
2: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
2: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
1: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
2: อ
1: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรด
2: ครับ
1: เราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: อ๋อพอเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
1: ี
2: ย์
1: ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
1: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้นี่ค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
2: ์
1: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่า
2: ๆ
1: นะครับกินเสร็จเรียบร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
2: ก็แสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
1: นั่นแหละครับ
2: คือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
1: ใช่
2: แล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
1: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
2: ม
1: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
2: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
1: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วถ้าไม่อยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
2: ล้มเลย
1: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
2: ่
1: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
2: ์
1: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
2: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
1: เอ
2: เขาใส่เราไปก่อนใส่
1: เ
2: อตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
1: เ
2: อดี
1: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
2: มันเราปูพื้นไปแล้ว
0: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
2: ้
0: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์สมเรียกสมดุลมันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
1: ใช่ครับ
0: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
1: ้
0: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
2: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชราดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
0: ใช่ไหมคะเฮียคะ
1: ใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
2: ซื้อ
1: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านไร
0: ่โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง990

0: บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ความจริงเลย
3: นะฮะคือก็กล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
4: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
4: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
4: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
4: โอ้โห
3: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
4: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
4: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
4: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
4: ไม่มีเลย
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
4: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะ บาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
3: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
4: นี่
3: คน
4: ซ
3: ื้อไปต้องติดใจกลับ
4: ต้องกลับมา
3: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
4: ดกมาก
3: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
5: ดีสุดๆคุณผู้ชมคะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่ถือก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
6: จริงๆทั้ง2แบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
5: โอ้ยเฮียกินรวบเลย
6: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
7: ครับ
6: อีอย่างเงี้ย
5: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
6: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
7: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
6: เหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
5: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
6: ได้คืนไม่หมดครับ
7: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
6: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
7: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเคียบอส
6: ครับ
7: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเคียบอสทั้งหมด
6: ครับ
7: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
5: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
6: ค่ะคือถึงบอกนะครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
7: แล้วบอกลดไปเถอะ
6: ลดเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปหน่อยก็เปลืองแต่มันอยู่ไม่ชน
7: อ
6: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
7: มันมีอะไรบ้างเพื่อนหลายคนมันยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
5: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
7: แล้วมัน
5: มาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
6: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
7: า
6: ทำน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายอ่
5: ะ
6: มาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
7: ์
6: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
7: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
6: ใช่บ่อหมัก
7: นี่คือบ่อหมัก
6: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่า

0: มันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดตา
1: ออ
0: นะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
1: ีประโยชน์กับพืช
0: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
2: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรือยีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
0: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรเพราะ NPK
0: ไม่ถึง
2: ไม่ถึงหรอ
0: มีค่าจุด
2: โอ้โห
0: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
2: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้วจะเก็บแล้วก็ได้
0: ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
2: ขวดเดียวเนี่ย
1: ใช้ได้เลย
0: ครับอย่างเดียวเลย
1: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
0: ใช่ครับ
2: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
0: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
0: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
2: ้
0: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
1: แต่เดี๋ยวนี
0: ้เลิกแล้ว
1: แล้วก็ลดเลย
2: แล้วก็ผสมตามที่แนะนำ
0: ใช่
2: ฉีดใบลงดินได้เลย
0: ได้เลยครับชุบๆเลย
1: นะครับ
0: ก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
2: คือถ้ากรณียังไม่ได้ทำปูพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไรแต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
0: ใช่ไ
2: หมแต่โดนใบโดนต้นได
0: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่ถึงบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
2: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
0: นี
2: ่อย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่นนะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
2: เชื่อใจแล้ว
1: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้แต่การใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงให้เฮียคะ
0: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินนะมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างมันก็ตึง
1: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไรต่างๆ
0: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
2: แสดงว่ายังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
0: นั่นแหละครับ
2: เพราะมันไม่มีอึนอยู่ในดินหรอ
1: มันไม่กิน
0: แล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมนะ
2: ดีใจที่คนทำตาม
0: นะ
1: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
0: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
2: ่บางทีเคยได้ยินมาเขาชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
2: ใครเจ๊ง
1: เจ้าของอยู่นี
2: ่เจ้าของอยู่นี่
1: ก็บอกใครเจ๊ง
0: อ่ะ
2: ไม่รู้
0: มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
0: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
0: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
1: นี่ไงคือต้องบอก อกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเล

0: ได้แน่นอน
1: โดนมือโดนผิวหนัง
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นอันตรายเลย
2: คร
1: ับ
2: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังเราก็ยังคิดว่ามันคือปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียนเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
1: ของเรา
2: แค่ไปย่อยสลาย
0: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนี่จับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภัยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดนี้อ
1: ย่าบอกนะว่าเอาที่เน่ามาได้ไ
0: หมไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดนี้
2: จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
0: ได้
2: ใช้ลงดินไป
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
2: ี้
1: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
0: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสาใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
2: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
0: คมเลยนะคมมากเลยนะ
2: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามันคมมาก
0: นะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
1: ใบไม่ตก
2: ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
0: มันหลบ
2: แมลงมันจะไปหลบ
0: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
1: ้
0: มันขอเออใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
2: แปลงข้างๆมาเลย
1: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
0: ่ใช่ครับ
1: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
0: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไง
2: ใช่ไหม
1: ไม่ชิมไม่ชิม
0: อร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
1: นี่พ่อจ๋าแม่ใส่ที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
0: ดีมาก
1: โอ้โหมัน
2: เปลี่ยนใช่ไหมมัน
0: เปลี่ยนเพราะมันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
1: ให้
0: อยู่ในขวดเดียว
1: อยู่เลย
2: จริงๆไงอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่แต่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ใส่1ใส่2ใส่3ใส่4แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับแล้วบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำเพราะอะไรครับสภาพแวดล้อมนะ
2: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิจ
2: อีก
0: นะ
1: มันเหนือการควบคุม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
2: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
2: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าวีเน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
2: ก็ทอลงมาน
0: ะครับ
2: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
1: เก็บพ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช
2: ้ฉีดไปฉีดดินก็เพิ่มปริมาณน้ําได
0: ้ใช่ครับ
2: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
0: ใช้ไปเลย
2: 200ก็ได้
0: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปวะ
2: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
1: รสชาติมันดีเกินไป
0: อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
2: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
1: ่
2: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
1: ต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง

0: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมค้างอยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
0: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
0: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
0: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
0: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
0: หลาย
1: สิบปี
0: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
0: ไม่มี
1: เลย
0: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
1: ของจริงๆบอกกันเสียก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอิญก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสหนูต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขแล้วครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
0: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
1: นี่นะ
0: คนซื้อไปต้องติดใจกลับ
1: ต้องกลับมา
0: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
1: ดกมาก
0: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอนเพียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
3: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุ๊บ
4: แล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
3: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งก็แค่นี
4: ้
3: ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
2: อ
3: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิก
4: ออ
3: ร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
4: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกน้ำครับ
3: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยก็ต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊กเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
4: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
3: ไม่สน
4: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
3: ใช่ครับ
4: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
2: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
3: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
4: ๆ
3: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับไปกับดิน
4: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้และเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: แล้ววันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31

0: ธันวาคม2569
1: เฮียบอสทำอะไรอยู่เนี่ย
2: นี่เกษตรกร
1: เห็นหน้าไหมเห็นอะไรไหม
3: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
2: แต่ก่อนเป็นไง
3: โอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยทั้งเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
1: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
3: ครับ
1: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
3: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
1: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
3: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมได้รู้แล้ว
1: 1ขวดต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
3: ครับ
1: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
3: ถูกต้อง
1: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับวันที่9ดูนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
3: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็จะซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
4: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: นี่มันอะไร

0: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
1: เดี๋ยวก่อน
0: ถ้ำทุเรียน
1: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดานะครับมันดูทุเรียนได้แล้วความมหัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
1: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
0: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋อะไรเกิดขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
1: ไม่รอดนะครับ
0: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
1: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกทางสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
0: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
1: ตัดใจ
0: ปรากฏว่าลุงอ่ะ
1: ครับ
0: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือกแบบทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้นอ่ะ
1: เพื่อให้อยู่ได
0: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
1: ครับ
0: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
1: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
0: ไม่ลึกนะขูดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: ั้งยาโรคมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ่
1: คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆนะตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปก็ก
2: ันใช่อันไหนจะอยู
0: ่ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก็เหมือนกับห่อไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าม ีจริงๆอ่ะเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ย
1: มันตอบโจทย์ได
0: ้
2: มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คําว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
1: ทําให้ดินดีขึ้นนะ
2: คร
1: ับไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทําสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงคร
1: ับ คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคเนี่ยคนเนี่ย
1: เรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: เริ่มจะเหลืองแล้วก็ตาย
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีมันแตกนะ
1: หายไปเลย
2: หายไปเลย
1: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตายเนี่ยคือมันตอบโจทย์ตรงน
2: ี้ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันช้อนน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนี่นะคือต้องช่วยมาหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุลเลอร์เนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกครับที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
2: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
1: เนี่ยครอบครัว
0: ครอบครัวไอ้สปริงเกอร์ครอบครัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
2: ก็คือเป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบครัวอีต่างหากใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
2: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเหวี่ยงออกแล้วน้ำมันจะกระจาย
2: ไปท
0: ั่
2: ว
0: แต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดีอย่างไรอ่ะลุง
1: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไปวุ่นวาย
2: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยว
2: น่าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
2: คร
0: ับ เพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เรา
2: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: เราข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มๆเลย
2: ต้องการ
1: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
1: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหลุดไปของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารไหม
1: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
1: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกได้ดกกว่า
0: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
2: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเคสลาด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
1: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนายังไงต้นไม้คุณก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
1: ดูที่ยอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่ายิ่งถูกต้องมาก
1: มันแข็งแรงแล้วมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
1: มันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้ไปรอให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งจะหยุดน้ำได้5วันเนี่ยวันนี้รอให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วเพราะตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกมากแล้วพออดน้ำเสร็จแล้วก็ให้น้ำปกติ
1: คร
0: ับ น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
1: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์กับ10นาทีเว้นวัน
0: 10นาทีวันเว้นวัน
1: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้งแล้วเราก็หยุดน้ํา 5-7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ 5-7 วัน
1: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
1: ใครประมาณ3คราวก็เห็นดอกแล้วว
4: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็น

0: รรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: อย่างหนึ่งที่ก็บอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊มแล้ว
3: อันนั้นก็ดีแต่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
2: ถูกใช่ใช่ใช
3: ่อยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10ปีแล้วลดทั้งใบหมดเลย
1: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ
2: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลด
1: ค
2: ือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
1: ต้องเพิ่ม
3: ใช้ที่สุดเขาแบบกันเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไปให้ส
1: ุ
2: ดแล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าม
3: ันต้องใช้ให้สุด
2: ใช้ให้สุด
3: แล้วก็แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
1: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทน
3: เนี่ยจะว่าลูกมาก็ใช้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยสุดแล้วนี่ก็หายไปหมดเลย
2: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั้ย
3: มีเนี่ย
1: ฮะ
3: มี
1: คืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงมันเริ่มพูดได้เต็มปากนะอันนี้คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
3: ของเน่าคอดีไม่มีก็
1: นั่น
3: มีแล้วคุมจะอยู
1: ่นี่ควบคุมได
3: ้แล้วลากที่มันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
2: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการ
3: ที่มันต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่มันเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยฝนมัน
1: ตกมาแ
3: ล้วเลยมันเป็นอย่างนี้เหมือนแล้วเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
1: โอ้ยุบไปจะตุ่มเลยเหรอ
2: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างหนึ่งลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
3: ่มันจำเป็นนะแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมรู้มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
1: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
2: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
3: เพิ่มหัวขึ้น
1: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
2: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
3: ใ
2: ช่นี่ขนาดว่ามีดินเน่าแล้วนะและไอ้ตัวเบียดน้ำนี่มันโอเคไหม
3: โอเคครับกับเบียดน้ำผมเนี่ยบอสขายเกือบผลิตไปทัน
1: หลักที่ลุงมุลเลอร์เอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับม
3: ันเกิดดินมันแฉะ
1: อ๋อดินแฉะ
3: รากมันเน่าร
1: ากมันเน่าต้นเหลืองรากหน้าต้นเหลืองรากหน้าคนเดีย
2: วก่อนวิ่งที่บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
3: ครับผม
2: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
3: ก็เรื่องแรกอ่ะลิตรนึงบวก3ขวดเบียดน้ำ3ขวดอัดเข้าไปมันดินมันแฉะ
1: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหม

0: สายเพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
1: ก็พอครั้งที่2ก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำอีกขวดนึง
0: เริ่มลดปริมาณลงแล้วก็ใส่หนักไปก่อน
1: ทางกัน5วัน5วันหรือ3วัน
0: ครับ
1: 3ถึง5วันแล้วครั้งที่3ก็ดินเน่าลิตรนึงเดี๋ยวน้ำขวดนึง PM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
0: นี่นะ
1: แล้วการเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
0: รถได้
1: ดินน้ำ3ขวดเดือดน้ำ3 PM ขวดน
0: ึงเหมือนที่เฮียบอกแรกๆใส่ให้สุดเลยอย่าง
2: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทำตามมา
1: ตอนนี้ผมใช้แค่เนี้ยดินน้ำ3ขวดเดือดน้ำ3ขวด PM ขวดนึง
2: ต่อน้ำผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
1: น้ำท่วมบนของขีดทิ้งเนี่ย
0: ของกันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว้
1: ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมันท่วมมันแก้ไขอะไรไม่ได
2: ้เออ
1: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
0: มันมีอาชา
1: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
2: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
0: ด้วยพื้นที่ที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกที
2: อันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
0: ครับ
2: ไม่ใช่ปาก
0: ไม่ใช่ปากมานะ
2: ไม่ใช่ปากมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นนึงอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18ถังเข่งเนี่ยวันนี
0: ้
2: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์อะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลอร์วิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
1: มะละกอบำบัด
2: มะละกอเคยเห็นไหม
0: บำบัดปรับปรุงดินน่ะครับ
2: ไม่เชื้อราเชื้อรานั้น
0: เพราะยาเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี
2: ้แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
0: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วใช่ไหม
2: ที่ลุงบุลเลอร์ทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
1: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่
2: อ
1: นดินดีก่อนก็อย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
2: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
1: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
2: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
1: ตัวมีปัญหาเนี่ยต้องใช้
0: คู่นี้เลย
1: ต้องใช้คู่นี
3: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
0: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: คือไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็นว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะใช้แค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเน่าเบียดน้ำ PM ที่ขี้มีปัญหานะแต่แค่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
0: ทีหน่อย
1: ทีก่อน
0: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
2: ดินเน่าขวดนึงน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
1: ครั้งแรก3ขวด
2: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
1: ที่มีปัญหานะ
2: ที่มีปัญหา
1: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
2: ขวดเดียวดินเน่าขวดนึงแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี
1: ้ที่มี

0: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
1: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
0: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่ทุ่งสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
1: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
0: น้ำไม่ท่วม
1: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดนึงเบียดน้ำขวดนึงน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
0: 5วันอ่ะให้ซ้ำอีกทีนึง
2: 5วัน
0: จ้ะดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดนี่ที่1มีปัญหานะ
2: ไม่มีปัญหานะ
1: ประหยัดมาก
0: ได้ผล
1: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะมันเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับมันนะครับ
0: เอียมขวด
2: เอียมขวด
1: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียมนะ
0: ที่มีปัญหาไอ้ที่
1: ไม่มีปัญหานะครับเราลงเอียมได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
0: ได้เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
2: ได้จะดึงลงได้ใช่ไหม
0: คือจบแรกนะที
1: ่นะคุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
0: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งลิตรแล้วก็เบียดน้ำสามแล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
1: กี่วัน
0: 35วัน
1: คร
0: ับ35วันก
1: ็ครั้งที่2
0: กินเน่า
1: ขวดหนึ่ง
0: ขวดหนึ่ง
2: ครับ
0: เบียดน้ำขวดหนึ่ง
1: ครั้งที่2
2: ครั้งที่2
0: แล้วก็ลงไป
1: อีก3วันอีกครั้งนึง
0: 3-5 วันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้ว EM ครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปราบมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
0: ก็เต็มก็เออเต็มร้อยคะแนนดีคะแนนสิบไปเต็มร้อย
2: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องคร
0: ับก็มันต้อง
2: ก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
0: กลับไปที่เดิม
1: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยครับ
0: ตายตัวที่มีปัญหาตัดลูกเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิม
1: คือฟื้นฟู
0: มันเหมือนเดิมหมด
1: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต่
0: ใบผมไม่ได้ใช
1: ้แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
0: ้
1: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
0: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
1: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
0: แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ
1: โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
0: ก็เป็นไม้ผลมันแค่ปาล์มมันไม่แตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
2: ครับ
1: แล้วต้นหนึ่งใช้ประมาณกี่กิโล
0: ก่อนนี้มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ40

0: 20ลูกต่อปี
1: ต่อปีก่อนนี้มันยังเจ็ดยังไม่เจอเฮียนะย
0: ัง
1: ไม่เจอเฮ
0: ียพอใช้ดินเหนียวเหลือ15ลูก15ลูกต่อปีลดไปแค่ครึ่งของ
1: จาก40กว่า
0: ผลิตเพิ่มขึ้นไหมผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
1: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
1: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
1: ครับ
0: นะครับ
3: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะคุณต้องมาลองทำ
1: ดู
0: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือขุดอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็ได้เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
1: ใช่ครับ
0: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วบางเนี่ยตรงเนี้ย
3: ใช่ครับ
0: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
1: ได้หมด
0: นะ
1: ได
0: ้นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
3: ่ไม่เหม็นครับ
1: ใช้จนไม่เหม็นแล้ว
3: ไม่เหม็นอ่ะ
1: ไม่เหม็นไม่เหม็น
3: หมักชาวบ้านหมักเหม็นวันน
1: ี้เหม็นกว่านี้อีก
0: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปราบมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: พวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: บรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ไล
1: ่ไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคไหม
2: ด
1: ีแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่ไหมจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
6: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
5: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
7: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำรองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี้ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะ

0: จะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลวใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางอย่างเงี้ยก็สวยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอันนี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงแดงส้มส้มแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
0: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
1: ใช่แล้ว
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลวมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลวชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่มั้ยบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งมั้ยอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่รั้งเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพลวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไป

0: คือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพรวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
1: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
1: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้
1: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเหรอพี่บี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอนิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพรวบอกอย
0: ่
1: างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีเนี่ยสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมค่ะทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
1: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเรา2คนว
0: ัน
1: นี้มีอีก1คนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
1: ดูมีราศีมาก
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
0: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
1: จริง
0: นะใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
0: แล้วน้ำหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
0: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพงหมาน้อย
0: อ๋อตรงหน้าท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท่านั้นไม่พอสะโพกปีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
1: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะกังวลเรื่องต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
1: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
1: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุด already คือเขาช่วยพลาง
0: จริง
1: แล้วใส่แล้ว

0: ดูดี
1: ค่ะ
2: เชฟติดแกรน
1: สวย
2: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
1: ดำตัดชมพู
2: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
1: ไม่ชอบชอบ
2: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
1: แล้วพี่ปกติใส่ชุดแบบของ already เนี้ยไปไหนบ้าง
2: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่อันก็จะเลือกสีหวานๆซอฟๆนะคะหลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร์
1: ใช
2: ่ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใส
1: ค
2: ำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
1: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
2: ใช่ค่ะเท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
1: ้
2: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
1: มันมีเทคนิค
2: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจอกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
1: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับใน
2: เ
1: หมือนกันมันก็ดูแบบ
2: ดูสิคะ
1: มีรูปร่างมีเชฟ
2: ไม่รัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่ลัง
1: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเน
2: า
1: ะ
2: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
1: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
2: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
1: ค
2: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
1: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
2: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
1: ค่ะ
2: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
1: นี่แหละ
2: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทมาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
3: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
1: ถูกต้อง
3: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
1: ่ได้เลย
3: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้วว
1: ัน
3: นี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
1: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง50

0: 4นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: ก็ชอบค่ะสำหรับ Already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายักยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง 30-48 นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
2: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
0: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
2: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
1: โอ้คือใส่ Already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะยังโทนสีเหลืองตัดเขียวชะอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นนู่นนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขับผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
1: ไปหย
3: ิ
1: บมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์เอสอย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
1: ของเราเนี่ยใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
3: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
5: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกลม
3: ขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
5: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพลัสไซส์เนี่ย

0: วัยวัยแบบที่ทุกคนมาเรียกว่าคุณป้า
1: วัยใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
0: ถูกค่ะพี่อันก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่อันก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟต์ๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่อันก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
2: ใส่ไปวัดได้จริง
0: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บอะถือกระเป๋าถือตะกร้า
1: ได้เลย
0: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
1: มันล้างไว้
0: ค่ะต้องไปวัดเราก็ต้องแบบ
2: นั่งย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
0: มันไม่ล้างมันไม่ล้างสะโพกไม่ล้างเป้าอะไรเลย
2: ลองยกขาลองย่อให้ดูนิดนึง
0: นี่ไงเวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
1: ดูไม่โป่งได้ดูสุภาพอยู่นะ
0: จริงไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
2: แล้วอย่างวันเดียวพี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
1: แอนเลยค่ะวันน
0: ี้ขอบคุณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
1: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส่
0: บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
1: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี้
0: สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
1: ดี
0: มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
1: คือชอบทุกอย่างแหละได้เป็นออเรดี้ชุดรับรองวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเนาะ
2: ใช่แล้วคือแพลบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตหนึ่งเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะโปรโมชั่นน่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าผ่านมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเองคุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาวพลัสไซส์ใส่ได
1: ้
2: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาวพลัสไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
1: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแพลวก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายๆแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้าง

0: ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละ4คละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
0: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดี

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: บึ้นบึ้นบึ้นบึ้นบ
1: ึ้นสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแหม
1: วันนี้อยู่กับเราสองคน
2: ครับผม
1: น้องผักแล้วก็พี่วินนะคะจะบอกว่าเราสองคนวันนี้จะมาช่วยนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยตัดหญ้าได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าปัญหาอย่างนึงเลยที่หลายๆคนที่เจอที่มีที่มีทางเยอะๆอยากจะมีพื้นที่สีเขียวอ่ะปัญหามันก็คือหญ้ามันรกหญ้ามันขึ้นไวโดยเฉพาะฤดูนี้คุณผู้ชมคะตัดไปแป๊บมันขึ้นอีกแล้วแต่จะให้ไปจ้างคนตัดกับพี่วินมันเสียเงินหลายพัน
2: โอ้บางทีแบบว่าไปซื้อเครื่องมานะปัญหาคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไงคะ
2: เหนื่อยวุ่นวาย
1: ใช่ไง
2: หาปลั๊กยังไม่พอนะพี่อายุเยอะแล้ว
1: อันนี้ทราบค่ะ
2: พี่ก็40-50แล้ว
1: จ้า
2: แล้วบางทีก้มๆเงยเงยตัดหญ้าอุ้ยหน้ามืด
1: จริง
2: พอหน้ามืดก็เข้าไปพักพอพักเสร็จปุ๊บเอาตัดไม่เสร็จสักที
1: จริงคุณผู้ชมค่ะคือมันใช้เวลาตัดเยอะมากๆแล้วก็ใช้แรงเยอะมาก
2: ๆวันนี้คุณผู้ชมครับไม่ต้องใช้สายไฟนะครับน้ำหนักเบาแล้วคราวนี้นะฮะปัญหาปวดหลังต่างๆงานเสร็จช้านี่จะไม่มีอีกเลยด้วยตัวนี้นะครับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย
1: รับรองว่าถูกใจแน่นอนเป็นแบบไร้สายแสดงว่าเราใช้ทุกที่ได้เลย
2: ได้เลยนะฮะไม่ว่าคุณจะมีสวนใหญ่ขนาดไหนนะฮะคุณสามารถพาไปได้ทุกที่เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยหน้าต่างเครื่องนะครับนี่คือเครื่องสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่บอกว่าไร้สายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสายไฟตัวนี้เขาใช้แบตเตอรี่ซึ่งแบตของเขาเนี่ย 30,000 มิลลิแอมป
1: ์นะ
2: คร
1: ับ
2: เสียบเข้าไปแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแต่เขาจะมีตัวเซฟตี้ตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะตรงนี้คือปุ่มเซฟตี้ถ้าเกิดคุณกดเนี่ยหรือเด็กมาเล่นเนี่ยนะครับกดไปเนี่ยมันจะกดไม่ได
1: ้
2: คุณเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดตรงนี้นะครับมันถึงจะใช้งานได้ที่จับก็ถนัดมือนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราจะมีที่จับตรงนี้ไว้ประคองเครื่องนะครับสามารถที่จะปรับระดับได
1: ้
2: นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้อ่ะคราวนี้ไล่ลงมาตัวนี้เนี่ยนะครับออกแบบมาให้เหมาะกับพี่ผักที
1: ่
2: เป็นผู้หญิงตัวเล็กก็พูดกันตรงๆนะ150สามารถใช้ได้
1: ก็เอาขามาแค่นี้เอาแค่พอเดิน
2: เออนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นไซส์ไหนอะ

0: สูงตัวโย่งๆนะฮะหรือตัวแบบมินิมอลหน่อยเลื่อนนะเลื่อนออกมาได้นะครับมีตัวล็อกให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ยืดได้เนี่ยคือ90-125ซมสามารถปรับความสูงได้ถัดมาทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือกลไกของเขานะครับตัวมอเตอร์อยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวกันชนเวลาที่ไปตัดแบบตรงขอบปูนอะไรต่างๆตรงนี้เป็นตัวกันนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ตัวกันเหมือนกันกระเด็นน่ะเวลาเราตัดหญ้าอะไรเนี่ยบางทีมันกระเด็นใส่เท้าเราตัวนี้จะเป็นตัวบังไว้ให้
1: เผื่อบังมีเศษหินมีอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นเน
0: า
1: ะ
0: นะครับอ่ะพลิกมาดูด้านนี้นะครับตัวใบมีดเนี่ยนะฮะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือใบมีดโลหะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด3ประเภท
1: ะ
0: นะครับมีใบมีดที่เป็นพลาสติกใบมีดที่เป็นโลหะแล้วก็มีเป็นวงเดือนสามารถที่จะประกอบแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้สามารถเปลี่ยนได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะฮะเวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับก็แค่ประกอบเข้าไปง่ายๆ อย่างที่คุณเห็นอันนี้คือมีล้อด้วยมีล้อด้วยเป็นสำหรับทำอะไร
1: อุ้ยเวลาเราตัดหญ้าไงเราไม่ต้องแบบมาคอยประคองน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะกลัวว่าเดี๋ยวหญ้ามันจะยาวไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณตัดหญ้ามันจะได้ระดับเดียวกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยแล้วสะดวกมากๆกับปุ่มเซฟตี้ของเขาต้องกด2ปุ่มพร้อมกันนะเครื่องถึงจะทำงานวิธีจับมือแล้วดูซิเนี่ยจากปกติเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆต้องแบบใช้2มือนี่มือเดียวค
0: ุ
1: ณพ่อไถสบายเลย
0: คือบางทีเนี่ยเราถ้าไม่มีตัวล้อนะเวลาตัดเนี่ยมันจะหลอมแหลมตรงนั้นสูงตรงนี้เตี้ยแล้วเวลาดู
1: ไม่บาลาน
0: ซ์มันไม่บาลานซ์มันไม่สวยแต่วันนี้พอมีล้อปุ๊บนะครับก็ตัดได้เรียบขึ้นหรือเราคิดว่าล้อมันลำบากในการที่จะใช้อย่างเงี้ยใช้ยกขึ้นมาก็เอาล้อออกได
1: ้
0: มันค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆคราวนี้เดี๋ยวให้ดูผมจะใช้งานให้ดูนะฮะว่าพอใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วสายไม่มีไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไม่ต้องแบบอู้ไปหาปลั๊กนู่นนี่นั่นจะใช้ไม่ต้องเลยเสียบแบตเตอรี่ไปปุ๊บพร้อมใช้งานทันทีนะครับปลดเซฟตี้ไปนี่ไงคุณดูนะเดี๋ยวดูนะนี่นะฮะ
1: คุยแล้วเร็วมากอะ
0: ความเร็วของเขานี่คือ 8,000 รอบต่อนาที
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะแล้วเซฟตี้ด้วยนะฮะในการใช้เพราะว่ามีปุ่มเซฟตี้ดังนั้นเนี่ยเด็กมาเล่นไม่ได้แน่นอนคราวนี้ผมจะลองตัดหญ้าให้คุณดูนะครับเราสามารถที่จะตัดไปได้นี่นะฮะคือหญ้าสูงสูงลกๆเราสามารถตัดได้หมดนะครับไล่ลงมาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะเห็นไหมอันนี้คือแค่ใบที่เป็นโลหะเท่านั้นนะครับเราสามารถตัดได้เห็นนะตัดไปอีกตัดไปอีกให้มันสวยงามนี่นะครับตัดไปชมลองดูนะดูตามจอได้เลยนะครับผมตัดไปเนี่ยใช้เวลาไม่มากนะครับก็สามารถที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเรียบเนียนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งตรงนี้หน่อยเสร็จแล้วผู้ชมผมให้ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันสูงมันลกๆเราสามารถที่จะตัดออกไปนะฮะโดยที่เมื่อกี้ผมไม่ก้มเลยโดยที่เมื่อกี้ผมไม่จำเป็นต้องหาปลั๊กอีกเลยนะฮะอ่ะผมหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเฮ้ยทำไมไม่ตัดให้มันหมดอ่ะผมอยากให้ผู้หญิงลองตัดบ้าง
1: นี่ไงคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชายใช้ได้คุณผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้สูงวัยก็คือใช้ได้อย่างแรกเลยคือมันเบามากคุณผู้ชมขาใช้มือเดียวถือได้สบายๆแล้วก็ใช้งานสะดวกมากๆนะคะนี่คุณผู้ชมก่อนเอิญขออภัยเนื่องจากว่าจะตัดแบบที่วินเมื่อสักครู่นี้เพราะฉันเอากดเซฟตี้ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมขาคือปุ่มเซฟตี
0: ้
1: แล้วก็ปุ่มใช้งานนี่มาแล้วจ้ะมาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมขาขออนุญาตลองตัดตรงบริเวณนี้ให้ดูนี่คุณผู้ชมเห็นไหมผักก็ทำได้นี่เห็นไหมตรงนี้ก็คือกระจุยไปหมดเลยแล้วถ้าเลื่อนขึ้นมาดูด้านบนนิดนึงนี่คุณผู้ชมขาขอมาย้ายมาทางโซนด้านบนจะเห็นมีน้องโดน้องเดย์อยู
0: ่
1: นี่จ้ะกวาดไปเลยคุณแม่ใช้งานง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวมีเรี่ยวมีแรงหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่เห็นไหมแม่อยากให้ตรงไหนมันแห้งมันเตียนไปนะคะตัดได้เลยนี่ตรงจุดนี้ได
0: ้โอ้โหเป็นไง
1: แล้วมันเตียนคือแล้วมันง่ายมากขออนุญาตแค่นี้ก่อนโชว์แค่นี้แล้วอยากจะได้ความสูงความต่ำแบบไหนอะปรับเองได้หมดเลยเห็นไหมมันสะดวกไหมเนี่ยใช้มือเดียวแบบคุณพ่อก็ได
0: ้สะดวกมาก
1: หรือจะเป็นการตัดแต่งกิ่งก็ใช้ได้นะบางคนบอกว่าอุ้ยนึกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าเดียวไม่ใช่นะคะตัดแต่งกิ่งใดๆได้เพราะว่าเขามีใบมีดให้ทั้งหมดตั้ง3แบบ
0: อย่างอันนี้เขาเรียกว่าวงเดือนต้นไม้ใหญ่ๆบางทีกิ่งมันลกเนี่ยนะครับแล้วมันอยู่สูงปรับความสูงขึ้นมาเลยสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วทุกที่จริงๆอย่างบางทีเนี่ยนะฮะเราออกไปนอกบ้านนะครับริมสวนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีปลั๊กแต่ตัวนี้สามารถลากได้เลยนะฮะหญ้าเยอะต่างๆหรือชาวสวนชาวไร่ต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได
1: ้
0: นะครับตัวนี้ชาร์จแบตให้เต็ม 30,000 มิลลิแอมป์นะฮะชาร์จไปเนี่ยนะครับความยาวในการใช้งานเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก30นาท
1: ีใช่แล้วดูสิจะตัดแต่งกิ่งที่มันอยู่สูงเลยก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถปรับด้ามได้ไงเดี๋ยวจะไม่เชื่อให้พี่วินโชว์สดๆในรายการ
0: เอางี้ผมเนี่ยไปเปลี่ยนตัว

0: ใบเลื่อยมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นก็คือเป็นใบเลื่อยที่มันเป็นโลหะแต่คราวนี้นะฮะที่เห็นกลมๆแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมีฟันแบบนี้เขาเรียกว่าวงเดือนนะครับสามารถที่จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอันน
1: ะ
0: เปลี่ยนแค่ตัวใบมีดอย่างเดียวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานตรงนี้เนี่ยผมมีต้นนะฮะต้นไม้จริงๆอยากเอาสูงกว่านี้แต่มันเข้าสตูดิโอของเราไม่ได
1: ้
0: ก็จำลองก็แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราแบบกำลังจะตัดกิ่งไม้นะครับปรับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับปรับให้ถนัดมือนะครับแล้วก็กดปุ่มนะฮะกดปุ่มปุ๊บมันจะมีตัวล็อกนะฮะพอพร้อมจะใช้งานเนี่ยตัดเลยตัดไป
1: อุ้ย
0: มันค่อนข้างที่จะ
1: คมมาก
0: เขาเรียกว่าคมแล้วก็ 8,000 รอบเนี่ยมันสามารถที่จะตัดนะครับกิ่งไม้ต่างๆได้นะครับหรือถ้าเราจะตัดแต่งตรงพุ่มต่าง
1: ๆ
0: ด้านตรงด้านข้าง
1: ไปเกาหลีอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ผมจะตัดให้ดูนะฮะเปิดปุ๊บตัดได้เลยนี่เห็นไหมสบายสบายนะฮะมันก็จะทำให้ทรงพุ่มของเราเนี่ยมันดูสวยงามนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตรงด้านข้างอย่างเดียวนะด้านบนนะฮะเราอยากจะแต่งให้มันสวยงามเนี่ยก็ตัดไปเลยนะครับกล้องตามทันไหมมาเลยนะฮะตรงนี้ปึ๊บไปตัดออกไปอย่างนี้เห็นไหมครับตัดไปนี่เป็นไงแล้วบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมผมอธิบายอย่างนี้บางทีเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได
1: ้
0: ตัวนี้ก็ปรับความยาวได้แล้วก็ยื่นเข้าไปด้านในยื่นแล้วก็ตัดได้เลยจะสูงขนาดไหนก็สามารถที่จะยื่นไปได้มันดีมันอเนกประสงค์มันยืดความยาวได้มันเปลี่ยนใบมีดได้มันดีมากๆวันนี้อยากรู้จังเลยว่าราคาเท่าไหร่พี่ผัดคร
1: ับ โอ้โหคุ้มมากๆจ้ะวันนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราขายกันประมาณ 1,200-1,300 เลยนะคุณผู้ชมขาจากราคาเดิมแต่วันนี้นะคะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันนะคุณจะได้ไปเลยในราคาพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้า
0: 999บาทเท่านั้นนะครับวันนี้กดหาเราด่วนเลยนะครับนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายมาดูตัวเครื่องนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยมาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันมีใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นใบมีดโลหะให้2ชิ้นแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือน1ชิ้นนะครับ
1: แล้วโปรวันนี้คุ้มค่ามากๆคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยปกตินะคะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่มาพร้อมกับใบมีด3แบบ8ชิ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตคละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละสีคละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอ่ะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: เครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันดีจริงๆเลยครับเขาให้มาถึง3ใบมีดใบมีดพลาสติกไว้สำหรับตัดหญ้าใบมีดโลหะไว้สำหรับตกแต่งพุ่มไม้และใบมีดวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ในที่สูงผมแนะนำเลยนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดเวลาและไม่เสียสุขภาพด้วยครับ
0: คุณผู้ชมครับอยากให้ซื้อติดบ้านไว้นะครับเพราะนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายน้ำหนักเนี่ยเบาแต่เชื่อไหมว่ามันทรงพลังมากการหมุนของใบมีดเนี่ย 8,000 รอบต่อนาที
1: ต้องย้ำเลยนะคะว่าเป็นแบบไร้สายเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยนะคะแค่เสียบแบตเตอรี่เท่านั้นแล้วเขามีใบมีดให้นะทั้งหมดถึง3แบบด้วยกันมีทั้งใบมีดพลาสติกเอาไว้ตัดหญ้ามีทั้งใบมีดโลหะตัดแต่งทรงพุ่มได้แล้วยังมีใบเลื่อยวงเดือนค่ะเอาไว้ตัดกิ่งไม้ที่มันหนาๆได้อีกตั้งหาก
0: คือเขาให้เนี่ยไม่ใช่ให้ชิ้นเดียวนะเนี่ยคุณดูนะอย่างเช่นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับล้อนะฮะที่จงที่จับอะไรให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีใบมีด3ประเภทอย่างที่บอกนะครับอย่างใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นนะครับแล้วก็ใบมีดโลหะให้2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้นมาพร้อมกับแบตเตอรี
1: ่
0: มาพร้อมกับถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้1คู่คละสีคละแบบอันนี้ฟรีให้แว่นตานิรภัยกันลมด้วย1ชิ้นคละสีคละแบบฟรีให้แล้วก็หมวกกันแดด1ชิ้นนะครับคละสีคละแบบคละลายฟรีให้1ชิ้นครับ
1: จัดมาอยู่ในเซตแล้วซึ่งราคาปกติของเขาเนี่ย 5,000 กับอีก60บาทเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจัดให้ราคาพิเศษเอาไปยกเซตแบบนี้เลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำราคาอีกครั้งนะคะ999บาทค่ะโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2

0: 2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะสายโทรเข้าเยอะมากนะ
1: บอก
0: แล้วเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมมันสะดวกสบายเนี่ยแล้วน้ำหนักมันเบามากถือมือเดียวได้ด้วย
1: มันต้องติดบ้านไว้นะฮะมันต้องติดบ้านไว้เพราะว่าฤดูนี้เนี่ยนะครับคือหญ้ามันขึ้นรกนะครับแล้วไม่ใช่แค่ในบ้านอย่างเดียวนะครับบางทีพื้นที่รอบบ้านของเราบางคนมีสวนมีไร่อย่างบ้านพี่ผักมีสวนมีไร่เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะไปตัดหญ้าทีหรือทำให้มันสะอาดทำให้มันแบบไม่รกรุงรังเนี่ยนะครับตัวนี้ไร้สายนะครับแล้วก็สามารถตัดได้อันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมผมตัดไปนิดเดียวนะแต่วันนี้ผมสาบานเลยว่าเดี๋ยวผมจะตัดให้เกลี้ยงให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าไอ้เรื่องเดิมๆสมัยก่อนที่คุณเคยตัดเนี่ยมันปวดหลัง
0: ปวดทั้งแขนปวดทั้งหลังแถมยังต้องอยู่กลางแดดบางคนหน้ามืดจะเป็นลมอีกหรือบางจุดที่เราต้องการตัดแต่งกิ่งอ่ะบางทีมันอยู่สูงเกินไปก็ไม่ถึง
1: เราเคยต้องนั่งพักอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยงานไม่เสร็จแล้วแหละนะครับเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆวันนี้มีเครื่องทุ่นแรงนะครับกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไร้สายยังไงมันไม่มีสายไฟคุณผู้ชมมันไม่มีสายไฟแล้วยุคนี้สมัยนี้แบตเตอรี่เขาดีนะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย 30,000 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับเสียบแบตเข้าไปปุ๊บพร้อมใช้งานแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็จะมีตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวเซฟตี
0: ้
1: นะครับบางทีเนี่ยกดไปปุ๊บอ้าวไม่ติดไม่ต้องตกใจต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วค่อยกดตัวนี้นะครับแล้วมันจะทำงานได
0: ้
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเซฟตี้มีให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีด้ามจับด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยพยุงเครื่องได้แล้วก็เขาเรียกว่าไม่ปวดหลังนะครับสามารถที่ยืดแขนได้ปรับความสูงต่ำได้ปรับองศาได้นะครับถัดมาอย่างที่บอกว่าเหมาะสำหรับพี่ผักของเรานะฮะที่เป็นไซส์แบบต
0: ั
1: วผู้หญิงตัวเล็กต้องการตัดในที่สูงสูงก็ปรับความยาวได้นะครับพอปรับความยาวเสร็จปุ๊บก็ล็อกมันง่ายๆแบบนี้นะครับมันจะมีตัวปลดล็อกตัวนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บได้แล้วความยาวอ่ะมาดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นตัวกันชนบางทีไปตัดใกล้ๆขอบปูนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันชนให้ตัวกันบังตรงนี้ไว้สำหรับเวลาที่เราตัดหญ้าแล้วอะไรมันจะกระเด็นใส่ขาเรา
0: เศษหินเศษหญ้าใดๆ
1: ตัวนี้บังให้อ่ะถัดไปตรงนี้หัวใจสำคัญเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าในเซตของเรามีให้อย่างตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวใบมีดโลหะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็สามารถที่จะตัดหญ้าหนาๆได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3แบบเดี๋ยวมาดูกันเป็นใบมีดแบบพลาสติกก็มี
0: ใช่เอาไว้จะตัดหญ้าแล้วซึ่งมีล้อมาให้ด้วยนะในเซตคือมีล้อด้วยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วความดีงามของล้อก็คือจะทำให้เราตัดหญ้าได้แบบว่าขนาดความสูงเท่ากันหมดเลยมีใบมีดโลหะให้เผื่อใครจะเอาไปแบบตัดแต่งกิ่งต่างๆนะคะหรือจะใช้เป็นแบบเหวี่ยงตัดหญ้าแบบนี้ก็ได้เผื่อแบบในสวนเยอะๆและที่สำคัญเลยก็คือมีใบเลื่อยวงเดือนให
1: ้
0: ตัวนี้คือคมมากเอาไปตัดพวกกิ่งไม้หนาๆเผื่อใครอยากตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งที่มันสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือทำได้หมดเลยอย่างที่พี่วินบอกไปว่าความสูงของเขาเนี่ยมันปรับได
1: ้
0: นะคะด้ามปรับได้ตั้ง90ถึง125เซนแล้วดูความแข็งแรงความแรงของเขานะคุณผู้ชมค่ะด้วยความเร็ว 8,000 รอบต่อนาทีประกอบใช้งานก็ง่ายมากจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณพ่อคุณแม่คือใช้ได้หมดเลยจะติดตั้งแบบมีล้อก็ได้เพื่อที่เวลาเราตัดหญ้าหญ้ามันจะสูงเสมอกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยค่ะหรือจะไม่ใช้ล้อก็ได้เพื่อความคล่องตัว
1: ก็ถอดออกนะครับแล้วก็เนี่ยใส่แบตลงแบตเตอรี่อะไรก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอยู่ที่คุณเลือกใช้ว่าตอนนั้นคุณจะตัดอะไรตัดยงตัดหญ้าตัดกิ่งไม
0: ้
1: ตัดแต่งทรงพุ่มได้หมดเลยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเรามีกิ่งไม้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอันนี้คือกิ่งมันค่อนข้างจะหนาแต่ว่าเราจะตัดได้หรือเปล่าคุณผู้ชมนะลองดูก่อนนะตรงนี้นะครับตัดป้าย
0: อุ้ย
1: เห็นไหมมันตัดได
0: ้กิ่งใหญ่ๆก็ตัดได
1: ้ตัดได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยตัดไปหมดแล้วผมขออนุญาตลองตัวนี้นะคุณผู้ชมมาดูกันนะครับตัดไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะมีเซฟตี้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานพอกดปลดเซฟตี้ปุ๊บนะฮะเราสามารถที่จะตัดแต่งตัวไหนสูงสูงตัวไหนที่มันเข้าลึกๆสามารถที่จะตัดแต่งได้นะครับไม่ใช่แค่ความสูงอย่างเดียวไม่ใช่แค่ด้านบนอย่างเดียวนะด้านข้างเราสามารถตัดแต่งให้สวยงามได้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะบิดนะฮะแล้วก็ทำให้มันกระชับมือที่สุดในการตัดอ่ะไปดูกันนี่ตัดปุ๊บ
0: นะ
1: เนี่ยมันก็จะสวยงามนี่อ่ะคราวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดนึงนะครับด้านบนปุ๊บตัดปลายเอาให้สวยเลยนะนี่ปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแล้วมันลึกแค่ไหนอ่ะความยาวเราสามารถปรับได้มันสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปด้านในได
0: ้
1: เห็นไหมฮะเลื่อนออกมาได้เข้าไปด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะครับอยากให้คุณมีมันสามารถตัดหญ้าได้นะไม่ใช่เดี๋ยวดูแต่แบบว่าตัดกิ่งบ้านไม่มีต้นไม้
0: คือใช้ได้ทุกประเภทของงานสวนที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่ง

0: ไม้พวกกิ่งพุ่มต่างๆจับทรงพุ่มอะไรพวกนี้หรือบางทีเอ้ยต้นไม้มันยาวแล้วมันแบบยื่นไปทางฝั่งบ้านเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะมีปัญหากันแล้วก็ไม่ต้องจ้างช่างนะตัดเองได้เลยแล้วอย่าลืมว่าเรามีล้อให้แบบล้อเนี่ยใส่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยทำให้การตัดหญ้าของคุณเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นที่สำคัญตัวหญ้าที่ตัดออกมามันจะได้ความยาวที่เท่ากันเลยหรือจะเป็นกิ่งไม้แบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเสียเงินจ้างเขาว่าเป็นหลักพันนะแต่วันนี้คือยกเอามาทำเองได้เลยจะในบ้านนอกบ้านคือได้หมดแล้วพอตัดออกมาแล้วอะ
1: ดูเรียบร้อย
0: แบบเออมันดูเรียบร้อยดูสะอาดตา
1: เห็นไหมมันสะอาดตา
0: ดูโปร่ง
1: กดมาหาเรานะฮะกดมาหาเราแสดงตัวเลยว่าอยากจะได้สไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยวันนี้มาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นและใบมีดแบบวงเดือน1ชิ้นนะครับตัวเครื่องพร้อมตัวใบมีดนี่นะฮะก็ราคาอยู่ที่ 3,100 บาทแบตเตอรี่มีให้มูลค่า590บาทถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่น1คู่ฟรีให้คละ4คละแบบมูลค่า390บาทแว่นตานิรภัยกันลม1ชิ้นคละ4คละแบบมูลค่า390บาทและสุดท้ายหมวกกันแดดบางทีไปตัดหญ้าแดดแรงอะเนาะก็ฟรีให้1ชิ้นคละ4คละแบบคละลายมูลค่า590บาทครับ
0: แล้วทั้งหมดเนี้ยค่ะราคาเต็ม 5,060 บาทเลยนะคุณผู้ชมคะแต่ไม่ต้องจ่ายเพราะวันนี้เราจัดให้สบายกระเป๋ามากๆเลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะราคานี้มีจำนวนจำกัดนะคะ999บาทโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะ

0: ายอ่ะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาให้สัมผัสครั้งแรกนะคะเนี่ยค่ะเบามากๆเลยค่ะแถมยังมีล้อให้สะดวกสบายด้วยนะคะพี่อ่ะตัดหญ้าแบบชิวๆมากๆเลยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีอ่ะตกใจตัดหมดเรียบร้อยแล้วค่ะชีวิตนะสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะแถมยังได้ออกกำลังกายด้วยแนะนำเลยค่ะ
1: เป็นไงบอกแล้วว่าวันนี้ใครดูรายการของเรานะแล้วก็โทรศัพท์มาหาเราในชีวิตคุณจะง่ายขึ้นค
0: ุ
1: ณจะอยู่ในบ้านที่สวยงามไม่มีหญ้ารกๆนะฮะเมื่อก่อนตอนต้นรายการเนี่ยหญ้าเต็มไปหมดเลยเราก็จัดการให้เรียบร้อย
2: ใช่ค่ะ
1: นะ
2: แป๊บเดียวก็คือเตียนมากคุณผู้ชม
1: ผมอยากให้คุณ
2: หนูเริ่มก่อนเลยเหรอ
1: ไม่
2: คุณหลบไปเหรอ
1: ไม่ใช่คุณมาอยู่หลังผมนี่
2: อ่ะโอเค
1: เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยไอ้พุ่มรกๆกอเนี่ย
2: อ๋อพี่วินจะตัดให้หมดเลยเหรอ
1: ผมเห็นแล้วมันขัดหูขัดต
2: า
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ต้องไปก้มอีกต่อไปไม่ต้องไปคว้าแบบเครื่องตัดหญ้าที่มันมีสายนะครับและไม่ต้องไปเอาเงินไปหาหมอเพราะว่าฉันเจ็บหลังต้องมานั่งก้มตัดอะไรใดๆวันนี้ซื้อไปเครื่องเดียวกับสไปเดอร์ตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยไม่ใช่แค่ตัดหญ้าอย่างเดียวแม้ว่าชื่อเขาจะบอกว่าตัดหญ้
2: า
1: แต่มันสามารถตัดกิ่งได้เมื่อกี้ตัดให้ดูแล้ว
2: ตัดแต่งทรงพุ่มได้ด้วย
1: ได้หมดเลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรที่มันลกลุงลางตัดไปเลยนะครับนี่ตัดไปนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งได้นะครับสมมุติว่ามันเป็นทรงพุ่มเนี่ยจะแต่งแบบเนี้ยซ้ายขวาด้านข้างด้านบนได้หมดเลยนะครับพอเราตัดแต่งไปแล้วเราอยากจะเห็นว่าเอ้ยมันตัดมันเขาเรียกว่าสะอาดหูสะอาดตามันเรียบร้อยมันเป็นยังไงคุณก็ตัดไปแล้วบ้านมันจะน่าอยู่ค
2: ุ
1: ณอย่าให้บ้านมันรกนะคุณพอบ้านมันรกปุ๊บนะมันไม่น่าอยู่เดี๋ยวสัตว์เลื้อยคงเลื้อยคานต่างๆมันก็มาเนี่
2: แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานานด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นพี่วินก็คือจัดการทั้งแถวเนี้ยเตียนหมดเลยแล้วจริงๆเรื่องของความสูงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกเองได้เลยนะคะว่าอยากจะแบบให้แบบเตี้ยกว่านี้ไหมให้สั้นแบบเตียนไปเลยหรืออยากจะให้เหลือกอเอาไว้นิดๆหน่อย
1: คุณผู้ชมลองดูเป็นไง
2: เขาบอกด้านบนอีกนิดนึง
1: เอาด้านบนอีกหน่อยเวลาเหลือไหมเวลาเหลือไหม
2: เหลือ
1: นะโอเคมาไป
2: ด้านบนอีกหน่อยนี
1: ่ปึ๊บปึ๊บ
2: โอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยดูสิมันเตียนไปหมดเลยอ่ะ
1: ว้าว
2: เนี่ย
1: ว้าว
2: แค่นี
1: ้
2: ม
1: ี
2: เครื่องนี้เครื่องเดียวกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าบ้านของคุณจะเป็นระเบียบจะสวยงามจะมีพื้นที่สีเขียวที่เหมือนมีแบบมืออาชีพมาคอยดูแลให้อยู่ตลอดเวลาและวันนี้โปรโมชั่นก็คือคุ้มค่ามากจริงค่ะ

คุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตคละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละสีคละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอ่ะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ

0: ช่วงอร่อยที่ซอย5
1: ท่านผู้ชมรายการรุ่นสวัสดิ์ยามเช้าช่องททบ5 HD กฎหมายเลข5บายหลวงจรุดาครับอยากจะบอกว่าตอนนี้ไกด์ปูปูก็พาเรามาที่มาประชันจังหวัดชลบุรีเราตะลุยกันที่ร้านตำสะดุ้งนะคะนั่งอยู่กับผู้บริหารนะคะคุณเต้รัฐศาสตร์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณเต้คะถ้าเข้ามานี่เป็นไงมั่งอ่ะ
2: หอมดีครับนี่อาหารอร่อยครับ
1: อาหารอร่อย
2: ใช่ครับ
1: เครื่องดื่มทุกอย่างน่าทานหมดน่าดื่มหมดนะครับ
2: ผม
3: คืออาหารที่ร้านค่ะพี่หวานมีหลากหลายสไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยอีสานเนาะอาหารไทยพื้นบ้านแล้วก็มีอีกหลากหลายรูปแบบแต่ทีเนี้ยให้คุณเต้เนี่ยเขามาแนะนำดีกว่าว่าทางร้านเนี่ยมีเมนูไหนบ้าง
2: เป็นตำถาดหอยแกงครับผม
3: ค่ะถัดมาแล้วคะ
2: ตำแคบหมูครับ
3: ค่ะ
2: ตำหอยนางรมกุ้งสดครับผม
3: ถัดมาแล้วคะ
2: อ
3: ัน
2: นี้คอหมูทอดครับ
1: ค่ะ
2: สามชั้นทอด
3: ค่ะ
2: ยำปลาแซลมอนครับ
3: ค่ะ
2: ปูแกงคั่วปูม้าใบชะพลูครับผม
3: ค่ะ
2: แล้วก็แหนมเนื้อครับอร่อยมากเลยนะครับตอนนี้
1: อันนี้คือซิกเนเจอร์ที่แบบว่าจะบอก
2: ครับผม
1: ใช่ไหม
3: แล้วก็ยังมีเป็นของหวานอีกด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารที่เนี่ยรสชาติว่าจัดจ้านแบบสะดุ้งเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีหวานมาดับ
1: ต้องสะดุ้งแล้วพอทานของหวานไปก็สะดุ้งอีกไหมคะ
2: ครับผมครับ
1: มีอะไรบ้างคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นทับทิมกรอบครับแล้วก็บัวลอยเปลือกครับ
3: แล้วก็ยังมีเป็นเครื่องดื่มนะคะก็หลากหลายแบบนะคะหลากหลายเมนูให้เลือกชิมเลยค่ะพี่ว่า
1: เครื่องดื่มมีอะไรบ้างคะเนี่ย
2: อันนี้เป็นสตรอเบอรี่โซดาครับผม
1: ก็

0: นจี่โซดาอันนี้น้ำแดงโซดาครับแล้วก็บูฮาวายครับผม
1: อะไรก็ทั้งที่ซูซ่านะคะที่มีหมดมีหมดนะคะราคาค่ะจับต้องได้ราคาเท่าไหร่ครับ
0: ราคาเริ่มต้นที่60บาทครับ
1: 60บาท
0: ครับผม
1: เครื่องดื่มนะคะ
0: เครื่องดื่ม40บาทครับ
1: 40บาทนะคะขายเอาสังคมนะ
0: ครับ
1: เวลาเปิดปิดแล้วก็วันหยุดมีไหม
0: หยุดเดือนละ2วันครับเป็นวันพุธครับผมช่วงกลางเดือนกับปลายเดือนนะครับ
1: อ๋อค่ะก็สมมุติว่าอยากรู้ก็ต้องสอบถามกันแล้วพี่เน
0: า
2: ะเป็นมิสซาว่าช่องทางติดต่อทางร้านนี่ช่องทางอะไรนะครับ
0: เพจร้านได้เลยครับตำสะดุ้งมากประสังครับผม
3: เป็น Facebook ล่ะคะ
0: เป็น Facebook ครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: 0986980415ครับครับอยากทานอาหารที่อร่อยมาที่ตำสะดุ้งนะครับ
1: เพราะว่าคุณได้ตำเองไหมคะ
0: ตำเองครับ
1: คุณได้ตำเองเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
0: ครับ
1: โหถึงว่าถ้าท่านผู้ชมมาปุ๊บทานอาหารทุกอย่างยังไงก็ต้องสะดุ้งนะคะตอนนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณคุณเต้นะคะตำสะดุ้งคุณเต้รัฐศาสตร์เอี่ยงสูงค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านไอ้เต้าปลากุ้งแอนอร่อยจังเพชรบุรี
1: อยู่กับคุณอุ๋ยเดือนฉายนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ที่ร้านมีบริการอะไรบ้างคะ
3: ที่ร้านเรานะคะก็คือเป็นร้านอาหารท่ามกลางธรรมชาติค่ะก็มีทั้งบุฟเฟ่ค่ะตามสั่งแล้วก็ร้านอาหารไทยค่ะ
5: ครับเรียกว่าเป็นนานาชาติเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตรงหน้าเนี่ยคุณอุ๋ยเนี่ยเสิร์ฟเราแบบว่าจัดหนักจัดเต็มค่ะพี่หวานไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารยุโรปแล้วก็รวมไปถึงเบเกอรี่ต่างๆด้วยเดี๋ยวให้คุณอุ๋ยเนี่ยแนะนำเมนูขายดีดีกว่า
3: ได้ค่ะทางร้านของเรานะคะมีอาหารค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยค่ะก็คือมีมากกว่า100เมนูนะคะก็จะมีทั้งเมนูเนื้อค่ะหมูไก่ค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเรานะคะปลากระพงแล้วก็ซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงของเรานะคะก็คือไอ้เต้าปลากุ้งกระทะร้อนค่ะ
5: พูดแล้วก็หิวเลยค่ะและแน่นอนว่าที่นี่ค่ะไม่ได้มีแค่บุฟเฟ่เป็นอลาคาร์ทด้วยและที่สำคัญเขายังเป็นเบเกอรี่อีกด้วยเบเกอรี่เมนูไหนที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูเด็ดค่ะ
3: ของเรานะคะก็คือเมนูชีโอปังค่ะคือขนมปังเกลือ
5: มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีเป็นเครื่องดื่มต่างๆด้วยนะคะเมนูไหนเป็นเบสเซอร์คะคุณอุ๋ย
3: ตอนนี้นะคะเมนูที่ขายดีของเราเลยก็คือจะเป็นด้านนู้นค่ะเป็นเมนูมัทฉะมะพร้าวค่ะขายดีมากเลยค่ะ
5: พี่หวานอยากรู้ละสิ
1: สนใจค่ะ
3: อยากรู้ละค
1: ่
3: ะ
1: แต่อยากจะบอกว่า289หรอครับ
3: 289
5: ไม่รวมเบเกอรี่กับเครื่องดื่มใช่ไหม
3: ไม่รวมเบเกอรี่กับเครื่องดื่มค่ะ289ของเราเป็นบุฟเฟ่ค่ะ
1: นี่คือราคาเริ่มต้นเลย
3: เริ่มต้นเลยค่ะบุฟเฟ่289ค่ะส่วนอลาคาร์ทเราเริ่มต้นแค่59บาทค่ะ
1: เริ่มต้นเท่านี้แล้วอย่างสมมติว่าถ้าพี่มาเพราะเวลาเปิดเวลาปิดวันหยุดเรามีไหมคะ
3: ร้านเราค่ะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มเลยค่ะปิดทุกวันอังคารยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ถ้าเป็นวันนักขัตฤกษ์เราจะเปิด
1: อ๋อเราจะเปิดเลยนะคะ
2: แล้วส่วนผู้ชมทางบ้านสนใจช่องทางติดต่อของร้านไม่ทราบมีอะไรบ้างนะครับ
3: ถ้าเป็นเพจ Facebook ของเราค่ะก็คือไอ้เต้าปลากุ้งเพชรบุรีค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะ0653565297ค่ะ
1: โอ้โหอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมคะแวะเวียนมาที่นะครับขอฝากเลยขอฝากร้านเลยนะคะ
3: ร้านไอ้เต้าปลากุ้งแอนอร่อยจังเพชรบุรีค่ะ
1: ยังไงก็ต้องมาที่นี่ใช่ไหมคะปักหมุดปุ๊บมาที่นี่ปั๊บมีบรรยากาศที่แบบถ่ายรูปได้เช็คอินได้ถ่ายรูปสวยๆเดินเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายกันเลยนะคะแล้วก็ได้รับประทานอาหารอร่อยๆและร้านอะไรอีกทีนะคะ
3: ร้านไอ้เต้าปลากุ้งแอนอร่อยจังเพชรบุรีค่ะ
1: ตอนนี้ขอบคุณอย่างสูงขอบคุณคุณอุ๋ยเดือนชัยเป็นอย่างสูงค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สู่ร้านอาหารเหนือระยองนั่งอยู่กับผู้บริหารนะคะก็คือคุณลิสาลิสาสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
6: โอ้โหมาเปิดร้านอาหารเหนือไกลถึงระยองเลยนะคะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะ
9: เปิดมา3ปีค่ะ
6: 3ปี3ปีในการมีหน้าร้านเหรอคะ
9: จริงๆแล้วเราเริ่มจาก delivery นะคะตั้งแต่ช่วงโควิด
6: ค่ะ
9: ก็ตอนนี้เปิดถ้ารวม delivery แล้วก็มาเปิดหน้าร้านก็คือประมาณ5ปี
6: โอ้โหนานมากจริงๆค่ะ
8: ครับทีนี้อยากจะให้คุณลิสาแนะนำอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราสิครับว่ามีอะไรบ้าง
9: โอเคชื่อร้านอาหารเหนือระยองนะคะก็คือเราจะเน้นที่อาหารเหนือนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นอาหารเหนือออริจินัลที่แบบว่าอาจจะหากินยากนะคะก็จะมีอาหารซิกเนเจอร์ของเราเลยก็คือจะเป็นข้าวซอยนะคะทั้งข้าวซอยไก่และข้าวซอยเนื้อนะคะแล้วก็เมนูใหม่ที่อยากแนะนำก็คือออเดิร์ฟเมือง
1: ค่ะ
9: นะคะออเดิร์ฟเมืองก็คือจะเป็น

0: ็นแบบถ้าลูกค้าอยากลองชิมหลายๆอย่างจะมีทั้งน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มแคบหมูไส้อั่วไข่ป่า
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็จะมีแกงฮังเลแกงแคบไก่ไก่นึ่งสมุนไพรแกงโฮะนะคะซึ่งอาจจะยังไม่มีใครรู้จักมากอร่อยต้องลองชิมนะคะ
1: แล้วน้ำที่ใส่เป็นขันๆนั่น
0: เรามีน้ำสมุนไพรด้วยนะคะก็คือจะมีน้ำอัญชันมะนาวน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำมะตูม
1: ค่ะเมื่อกี้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะ
0: จะมีข้าวกันจีนค่ะข้าวกันจีนแล้วก็ลาบหมูลาบหมูคั่วนะคะทุกอย่างก็คือทำเองกันที่ร้าน
1: ค่ะทำกับมือเองเลยนะคะแล้วตอนนี้ที่มานั่งตรงนี้นะคะแล้วก็บนโต๊ะด้วยราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่นะ
0: ราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่อย่างจานนี้เลย40บาท
1: 40บาท คือเริ่มต้น40บาทก
0: ็
1: สามารถทานได้ไม่เกิน150ที่นี่ใช่ไหมคะ
0: แพงสุดที่มีก็คือตัวนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: จะอยู่ที่250
1: 250
0: แต่ว่าได้ครบทุกอย่างเลยส่วนมาก
2: ได้หลายท่านด้วย
0: ใช่ค่ะเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-80
1: ค่ะ
3: โอเคทีนี้อยากจะทราบนะคะร้านเวลาเปิดปิดกี่โมงนะครับ
0: ร้านเปิด9โมงเช้านะคะถึง2ทุ่มค่ะหยุดทุกวันพฤหัส
3: แล้วกรณีผู้ชมทางบ้านต้องการจะโทรมาสั่งจองไม่ทราบติดต่อที่เบอร์อะไรนะครับ
0: สามารถโทรจองได้นะคะที่0816638702
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เรามี delivery ด้วย
3: นอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์อีกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสามารถเข้าไปที่ Facebook Page ของร้าน
1: ก็พิกัดนี้ Google นี้ก็มาได้เลยนะคะถึงเลยนะคะอยากจะบอกว่าคิดถึงเมืองระยองคิดถึงอาหารเหนือระยองตอนนี้ขอบคุณพี่ลิสาลิสาเป็นอย่างสูงค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: สารขับแพงนั่งอยู่ที่สาขา2นะคะสาขา1อยู่ที่ศรีราชาค่ะต้นตำรับสวรรณเขตนั่งอยู่กับผู้บริหารคุณตีณัฐชัยและผู้จัดการร้านคุณคิตตี้จันสมรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: อยากทราบสไตล์ร้านของคุณตีว่าสไตล์ร้านที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพอเข้ามาแล้ว
5: เป็นไทยอีสานพื้นบ้านนะครับ
4: ค่ะเป็นไทยอีสานพื้นบ้าน
5: ครับ
4: รสชาติคือสวรรณเขตมาเลย
5: เป็นของสวรรณเขตแท้นะครับรสชาติ
4: แท้เลย
5: แท้นะครับ
4: โอ้โห
5: เพราะคนทำเป็นคนสวรรณเขต
4: เหรอคะ
5: พ่อครัวแล้วก็น้องในร้านทั้งหมด
4: จากที่นู้นเลย
5: จากที่นู้นเลยโดยตรง
6: อย่างที่คุณตีแจ้งเลยค่ะว่ารสชาติเนี่ยแบบบ้านเกิดแท้อีสานแท้แล้วก็บรรยากาศแบบครอบครัวเหมือนมาทานข้าวด้วยกัน
5: ใช่
6: มากินกับญาติพี่น้องคืออยากรู้แล้วว่าเมนูหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างเมนูไหนที่เป็นซิกเนเจอร์เดี๋ยวรบกวนล่ะให้แนะนำตั้งแต่เมนูนี้ก็ได้ค่ะ
7: อันนี้จะเป็นไข่ตุ๋นนะคะแล้วก็เป็นปลากระพงนึ่งซีอิ๊วค่ะแล้วเป็นตำถาดรวมมิตรทะเลเป็นแหนมซี่โครงที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะมาทุกตัวต้องสั่งนะคะแล้วก็เป็นคอหมูย่าง
6: ห
7: รือเป็นลาบเป็ดทอดไก่ย่างที่ทางร้านเราหมักเองนะคะตำหลวงพระบางเหมือนกันค่ะเป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะปลาร้านัวปลาร้าของร้านเองค่ะแล้วก็จะเป็นหมูกรอบพวกพริกเกลือหรือว่าเป็นยำเหลาทะเลรวมผัดตับใส่ต้นหอมแกงหน่อไม้หรือว่าจะเป็นแกงเปิดค่ะ
6: คือเป็นกลิ่นอายที่เหมือนกับเราเนี่ยอยู่อีสานจริงๆเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าเราเนี่ยยกอีสานมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ชลบุรีค่ะและเรียกได้ว่าเป็นการผสมความอบอุ่นความใส่ใจแบบครอบครัวจริงๆค่ะ
4: นอกจากนั้นยังมีเครื่องดื่มรสชาติดีๆก็คือมะพร้าว
6: จริงๆเนี่ยนอกจากน้ำมะพร้าวเขาก็ยังมีน้ำผลไม้อื่นๆอีกด้วยใช่
4: เวลาเปิดเวลาปิดของเราวันหยุดยังไงบ้างครับ
5: เปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับทุกวันครับไม่มีวันหยุดนะครับ
4: ไม่มีวันหยุดเลยนะคะ
3: ช่องทางติดต่อมีอะไรบ้างนะครับ
5: ติดต่อทางช่อง TikTok ได้เลยครับว่าอีสานคำแพงสาขาพัทยาเหนือได้เลยครับ
4: ค่ะ
3: หรือกรณีโทรมาจอง
5: กรณีโทรมาจองก็จะเป็นเบอร์โทร0979949222ครับผม
4: ถ้ามาที่นี่นะคะจะทานอาหารแบบต้นตำรับของสวรรณเขตจริงๆเพราะว่ายกพ่อครัวแม่ครัวมาจากที่นู่นนะคะฝีมือที่แบบสุดยอดอาหารรสชาติที่แบบเต็มอ่ะเขาเรียกเต็มมาตรฐานนะคะต้องมาที่ครัวอีสานคำแพงแต่ตอนนี้เราอยู่ที่สาขา2นะคะอย่าลืมเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสาขา1อยู่ที่ศรีราชานะคะตอนนี้ขอบคุณจริงขอบคุณคุณตีณัฐชัยและคุณคิตตี้จันสมรเป็นอย่างสูง
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับผม
1: ท่านผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่แม่น้ำนครนายกนะคะอยู่ที่ครัวครูน้อมโฮมสเตย์นั่งอยู่กับครูน้อมนะคะว่าคุณแล้วก็ผู้ใหญ่เก่งว่าที่ร้อยตีณัฐพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้นะคะนั่งอยู่กับบรรยากาศริมคลองเลยใช่ไหมเขาเรียกริมคลองไหมคะ
8: ริมคลองแม่น้ำนครนายกริม

0: ของแม่น้ำนครนายกค่ะ
1: ทีนี้อยากจะทราบแล้วนะครับร้านนี้เปิดมากี่ปีนะครับ
0: 26ปีแล้วค่ะ
2: 26ปี
0: ค่ะเป็นร้านในตำนานซะละ
1: เพราะฉะนั้น26ปีนี้อยากจะทราบว่าที่ร้านเนี่ยมีบริการอะไรบ้างนะครับคุณน้อง
0: อาหารของเราก็การบริการของเราจะเป็นของบ้านๆอย่างเช่นกุ้งแม่น้ำของแท้เลยนะคะ4-5 ตัวโลแล้วก็ไก่บ้านรวนปลาร้านะคะแล้วก็หอยขมก็เป็นแกงคั่วหอยขมส่วนเป็นปลาก็จะเป็นปลาทับทิมสมุนไพรที่นี่เราจะแตกต่างจากที่อื่นคือที่อื่นเขาใช้ตะไคร้แต่ของเราไม่ใช่ตะไคร้นะคะแล้วก็หม้อต่อไปคือต้มยำปลาเนี่ยปลาคังปลาเค้าของเรามีตลอดลูกค้าก็จะสั่งแต่เมนูเราจัดขึ้นมาใหม่ก็คือพะเล้งพะเล้งก็คือร้านอื่นไม่มีจะมีร้านที่นี่ร้านเดียว
3: เ
0: กิดจากว่าลูกชายเป็นคนชอบทำอาหารก็เลยคิดสูตรขึ้นมาแล้วก็ตุ๋นขาหมูก่อนนะคะเหมือนพะโล้แล้วก็มาทำเป็นต้มยำอีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกท่านที่มาได้ชิมกันนะคะ
3: ค่ะ
4: คุณน้องคะราคาประมาณเท่าไหร่คะ
0: ราคาของเราเริ่มต้นที่มีผัดผักก็จะอยู่ที่100บาทอย่างเช่นพวกยำพวกไก่พวกนี้จะอยู่ที่150
5: ยังมีเมนูไหนอีกบ้างคะ
0: ทอดมันปลากรายค่ะเนื้อปลากรายแท้ค่ะ
1: ที่ร้านเนี่ยเวลาเปิดปิดกี่โมงนะครับ
0: อ๋อเวลาเปิดปิดนะคะจะอยู่ที่8โมงครึ่งปิดครัวเราจะปิด2ทุ่มแต่ลูกค้านั่งต่อได้ค่ะ
2: แล้วมีวันหยุดไหมครับ
0: วันหยุดไม่มีเพราะเราอยู่กับบ้านนะคะ
1: เสิร์ฟกันตลอดเลยแล้วอย่างนี้กรณีถ้าผู้ชมทางบ้านต้องการจะโทรมาสั่งจองไม่ทราบติดต่อที่เบอร์
0: 0815768669คือครูน้อมถือเองส่วนของลูกชายบอกสิผู้ใหญ่เก่ง
6: 0899319933ครับ
5: แ
1: ล้วส่วนช่องทางอื่นล่ะฮะช่องทางทางออนไลน์
6: จะมี Facebook ครับชื่อเพจครัวครูน้อมโฮมสเตย์ครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แล้วก็จะมีในส่วนของ TikTok ก็จะเป็นครัวครูน้อมครับ
7: ขอบคุณจริงๆขอบคุณร้านครัวครูน้อมโฮมสเตย์แม่น้ำนครนายกขอบคุณครูน้อมวกุลนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เก่งว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์เป็นอย่างสูงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะอยากรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะเรานั่งอยู่ที่นี่แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำปลาหมึกนะคะนั่งอยู่กับเจ๊จิ๋มธารารัตน์สวัสดีค่ะ
8: ค่ะ
1: เจ๊จิ๋มครับอยากทราบแล้วล่ะร้านเนี่ยเปิดมากี่ปีนะครับ
8: 28ปีแล้วค่ะ
5: โอ้โห28ปีนี่แสดงว่าต้องมีเมนูเด็ดๆมาใจลูกค้าค่ะได้ข่าวว่าร้านนี้มีเมนูเยอะมากถึง50เมนูเลยเหรอคะ
8: ค่ะเยอะมาก
5: แต่วันนี้เดี๋ยวขอเรียกว่าแม่จิ๋มได้ไหมคะ
8: ได้ค่ะ
5: เดี๋ยววันนี้ให้แม่จิ๋มเนี่ยแนะนำเมนูเด็ดๆตรงหน้าเลยค่ะว่าวันนี้เอาอะไรมาให้เราชิมบ้างเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะแม
9: ่อันนี้เป็นเลี่ยงน้ำย่อยนะคะก็จะมีปอเปี๊ยะทอดถุงทองทอดนะคะแล้วก็จะมีทะเลลวกจิ้มลวกรวมกั้งลวกจิ้มนะคะแล้วก็จะมีขาหมูขาหมูที่นี่ไม่มันนะคะก็เนื้อเปื่อยนุ่มจ้ะไม่มันแล้วก็มีผัดกะเพราเกี๊ยวปลาแล้วก็มีผัดพริกแกงทะเล
3: ค
9: ่
3: ะ
9: ส่วนก๋วยเตี๋ยวของเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลนะคะอันนี้จะเป็นเส้นปลา
3: ค่ะ
9: ค่ะแล้วก็เย็นตาโฟค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นใหญ่ทะเล
3: ค่ะ
9: แล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูนะคะมีเมนูครบอ่ะค่ะ
5: ต้องเคยได้ยินมาค่ะคุณแม่ค่ะว่าร้านของคุณแม่เนี่ยเปิดมา28ปีใช่มั้ย
9: ค่ะ
5: มีอย่างนึงที่ดึงดูดคนเนี่ยมากๆเลยก็คือน้ําซุปที่เป็นจุดเด่นของทางร้านยังไงคะน้ำซุป
9: น้ำซุปของเราที่เรียกน้ำซุปน้ำปลาหมึกนะคะจะก็จะทำจากกุ้งแห้งกับหมึกแห้งนะคะมาต้มเคี่ยวอย่างน้อย1ชั่วโมงเพื่อให้ได้รสชาติ
5: ก็คือว่าติดไฟแดงอยู่ก็คือได้กินไปถึงนู่นเลย
1: การันตีฮะการันตี
2: ในระยอง
5: นอกจากเมนูคาวแล้วก็ยังมีเป็นน้ำสมุนไพรแล้วก็แบบดื่มแบบสดชื่นเลยมีน้ำอะไรบ้างคุณแม่จ๋า
9: แต่วันนี้ที่แนะนำนะคะก็จะมีน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็เก๊กหวย
3: ค
9: ่ะแล้วก็โอเลี้ยงที่นี่เป็นสูตรเด็ดนะคะลูกค้าชอบมาก
5: เด็ดยังไงคะเพราะว่าเราเป็นคนทำหรือเปล่า
8: ใช่
5: นั่นไง
1: หวานละมุนเข้มข้นโอ้โห
7: เต็มหน้าตักเต็มหน้าโต๊ะแม่ราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร
9: ่ราคาที่นี่สตาร์ทที่60บาทนะคะ
7: 60บาท
9: จนกระทั่งถึง300
7: ถึง300ชนิด
5: มาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
9: ที่นี่เปิดให้บริการตั้งแต่7โมงเช้านะคะแล้วก็ปิดประมาณบ่ายสาม
5: หรือว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่แน่ใจก็สามารถสอบโทรมาได้ที่เบอร
9: ์089924979แล้วก็0928297266นะคะ
5: ที่นี่เขาไม่ได้มี Facebook นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากที่จะแบบว่าสอบถาม

0: ี่ยต้องโทรเท่านั้น
1: จะสามารถคุยกับผู้ประกอบการได้โดยตรงเลย
0: ตอนนี้ไปไหนมาไหนแวะระยองก็ต้องแวะร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำปลาหมึกขอบคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะแม่จิ๋มของเรานะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: อยู่ที่ร้านนิสาราเมงฮาลาลใช่ไหมคะอยู่กับผู้จัดการสาวสวยคุณเฟียโซเฟียค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: สวัสดีบรรยากาศแบบไหนคะ
4: ที่ร้านนะคะก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกราเมงค่ะข้าวหน้าต่างๆค่ะแล้วก็จะมีพวกนาบิแล้วก็ซูชิ
5: ราคาเริ่มต้นที่เห็นอยู่เนี่ยฮะประมาณเท่าไหร่ครับ
4: ก็จะเริ่มต้นถ้าเป็นเมนูข้าวจะเริ่มต้นอยู่ที่79บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นราเมงจะเริ่มต้นอยู่ที่149บาทค่ะ
3: 79149
6: ใช่ดีมากๆเลยค่ะอยากจะมาลิ้มรสชาติอาหารญี่ปุ่นก็สามารถมาได้ที่ร้านนี้เดี๋ยวรบกวนให้คุณโซเฟียเนี่ยแนะนำอาหารญี่ปุ่นแต่ละเมนูด้านหน้าหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งก็คือนัวของนาโกย่าราเมงค่ะนาโกย่าราเมงนะคะจะเป็นเมนูที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนค่ะจะทำให้รสชาติอะค่ะเป็นราเมงที่มีรสชาติเผ็ดแล้วก็มีความสไปซี่มิโซะในน้ำซุปค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวฟุกุโอกะราเมงค่ะตัวฟุกุโอกะราเมงนะคะจะเป็นตัวเมนูน้ำข้นค่ะหรือว่าโทริไผ่ตันนะคะบวกกับชิโอทาริค่ะตัวนี้ก็จะให้ความเป็นญี่ปุ่นในเมนูของน้ำข้นค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นเมนูโตเกียวราเมงค่ะโตเกียวราเมงนะคะจะเป็นตัวน้ำใสโทริชินตันค่ะบวกกับโชยุค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นโตเกียวค่ะเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนะคะ
3: wow.
4: แล้วก็จะมีเป็นเมนูแกงกะหรี่ไก่ทงค่ะเมนูนี้จะเป็นเบสเซลเลอร์ที่ขายดีค่ะลูกค้าจะชอบสั่งมากๆเลยแล้วก็จะมีเป็นเมนูใหม่อีก2เมนูนะคะก็จะมีเป็นเมนูซูชิค่ะแล้วก็นาบิหม้อไฟนะคะ
6: คือซูชิเนี่ยจริงๆเขาก็มีกันหลากหลายหน้าหลากหลายสไตล์ให้เลือกชิมนะคะแบบนี้มีเป็นเครื่องดื่มด้วยไหมคะคุณโซเฟีย
4: เครื่องดื่มเราก็มีค่ะเราก็จะมีเป็นพวกสตรอเบอรี่โซดาค่ะชายูสุค่ะชาพีชนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวชาเขียวมะลิค่ะ
5: อยากทราบเวลาเปิดปิดของร้านแล้ว
4: ค่ะเวลาเปิดปิดของทางร้านนะคะร้านเราจะเปิดทุกวันค่ะแต่ว่าจะหยุดเฉพาะวันอังคารนะคะซึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะร้านเราจะเปิดอยู่ที่เวลา11โมงถึง3ทุ่มค่ะแล้วก็ในส่วนของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะร้านเราจะเปิดอยู่ที่10โมงถึง3ทุ่มค่ะ
6: มีช่องทางให้ติดตามไหมคะ
4: ค่ะทางร้านก็จะมีช่องทางให้ลูกค้าได้ติดตามนะคะก็จะมีตรงFacebook ค่ะลูกค้าจะติดตามได้ที่Facebook นิสาราเมงค่ะ TikTok นิสาราเมง IG นิสาราเมงค่ะหรือลูกค้าจะโทรสอบถามได้ตลอดเวลานะคะที่ในช่วงเวลาทำการเบอร์0993624496ค่ะ
3: ทานอาหารอร่อยอร่อยมาที่นิสาราเมงฮาลาลใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเป็นร้านอาหารราเมงฮาลาลค่ะ
3: ตอนนี้ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณผู้จัดการสาวสวยคุณเฟียโซเฟียแล้วก็นิสาราเมงฮาลาลครับขอบพระคุณมากมากนะคะ
7: ช่วงเคล็ดลับความอร่อย
8: วันนี้มาทำต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้นกันครับวัตถุดิบมีกุ้งปลาหมึกหอยเห็ดข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูมะนาวผักชีน้ำปลาน้ำพริกเผาและนมข้นจืดเริ่มจากล้างกุ้งและอาหารทะเลให้สะอาดหั่นปลาหมึกเป็นชิ้นพอดีคำแล้วซอยข่าตะไคร้และเตรียมผักให้พร้อมต้มน้ำให้เดือดใส่ข่าตะไคร้และใบมะกรูดตามด้วยเห็ดและอาหารทะเลต้มแค่พอสุกปรุงด้วยน้ำปลาน้ำพริกเผาและนมข้นจืดคนให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟเติมน้ำมะนาวพริกขี้หนูและผักชีแค่นี้ก็ได้ต้มยำทะเลน้ำข้นหอมมันแซ่บพร้อมเสิร์ฟครับ
7: ช่วงคาเฟ่นี้ดีต่อใจ
0: LOL Camping Cafe Cafe ขาจุ่มน้ำอยากรู้ไหมครับว่าหมายความว่ายังไงเราพบกับผู้บริหารสองท่านก่อนคุณกันปิยาแล้วก็คุณปามี่กนกวรรณสวัสดีค่ะ
9: สว
0: ั
9: สดีค่ะสวัสดีค
0: ่
9: ะ
0: ขอถามเลยแล้วกันค่ะว่าหมายความว่ายังไงคะ
9: LL Camp Cafe LL นี่ย่อมาจาก Land of Love ค่ะเป็นดินแดนแห่งความรักค่ะคือเราอยากให้ทุกคนที่มาที่ LL ของเราอะค่ะมาไม่ว่าจะมากับแฟนมากับครอบครัวมากับเพื่อนนะคะก็อยากแบบมาเจอธรรมชาติดีๆทานอาหารอร่อยๆพร้อมความทรงจำดีๆกลับไปค่ะ
0: โอ้โห
6: แนะนำเมนูด้านหน้าหน่อยได้ไหมคะ
9: ได้
6: เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ด้านนี้ก็ได้ค่ะ
9: ปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะตอนนี้เราใช้ปลากระพงสดๆเลยนะคะข้าวผัดทะเลค่ะตอนนี้ก็ใช้ของทะเลสดๆเลยถัดไปเลยตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์เด่นเลยค่ะเป็น LL แซ่บเวอร์ค่ะตัวนี้ด้านในจะเป็นตำปูปลาพร้อมซิกเนเจอร์ตัวเป็ดร่อนค่ะตัวนี้เป็นเป็ดพะโล้คั่วปรุงรสค่ะลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะเหนียวหนึบตัวนี้ไม่คาวเลยนะคะหมูกรอบคั่วพริกเกลือค่ะยำวุ้นเส้นโบรา

0: ตัวนี้นะคะจะเป็น LL Coffee ค่ะด้านล่างจะเป็นตัวไซรัปสตรอเบอรี่ลิ้นจี่มะนาวค่ะท็อปด้วยบุกระเบิดด้านบนนะคะตัวสีดำตัวนี้จะเป็นกาแฟค่ะกาแฟสดแล้วก็เมนูถัดไปตัวนี้นะคะจะเป็นชาเขียวสตรอเบอรี่นมสดค่ะด้านล่างเป็นสตรอเบอรี่นะคะกลางๆด้วยนมสดแล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวชาเขียวค่ะ
1: ค่ะ
0: ถัดไปจะเป็นโกโก้เย็นค่ะตัวนี้แล้วก็เมนูสุดท้ายตอนนี้จะเป็นชาไทยส้มครีมชีสค่ะที่เห็นขาวๆจะเป็นครีมชีสด้านบนเพิ่มความกลมกล่อมเข้าไปค่ะ
1: ราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่คะที่นี
0: ่เริ่มต้นถ้าเป็นอาหารจะเริ่มต้นที่ราคาหลัก10ค่ะทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลยจนถึงหลักร้อย
1: หลัก10เท่านั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ส่วนช่องทางการติดต่อของที่นี่มีอะไรบ้างนะครับ
0: ก็จะมีเป็นFacebook ค่ะเป็นเพจค่ะก็จะชื่อ LL Camp Cafe เลยค่ะแล้วก็จะมีทาง LINE ค่ะ LINE ก็จะเป็น @ll.cafe ค่ะก็จะมีที่หน้าเพจแล้วก็จะมีช่อง TikTok ค่ะ TikTok ของช่องร้านก็จะเป็นภาษาไทยเลย LL Camp Cafe ค่ะเบอร์โทร080ค่ะ2537956ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะ LOL Camping Cafe คาเฟ่ขาจุ่มน้ำมีที่นี่ริมทานศรีราชาชลบุรีนะคะขอบคุณมากขอบคุณคุณกันแล้วก็คุณปามพี่เป็นอย่างสูงค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: เรานั่งอยู่กับผู้บริหารนะคะคุณปามพศินนะคะแล้วก็ผู้จัดการร้านคุณโบ๊ทพานุพงศ์อยู่กับร้านไอน้ำคาเฟ่แอนด์บาร์สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะคุณปามสไตล์ร้านที่นี่
5: สไตล์ร้านของเราร้านไอน้ำคาเฟ่นะครับจะเป็นแบบสไตล์กรีนคาเฟ่เป็นคาเฟ่พลังงานสะอาดครับแล้วก็จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นาพันธุ์หลายชนิดซึ่งแต่ละต้นเราก็จะมีชื่อที่เป็นต้นไม้แบบหายาก
6: เดี๋ยวให้คุณโบ๊ทเนี่ยรบกวนให้คุณโบ๊ทแนะนำเมนูเดี๋ยวเริ่มจากเมนูนี้เลยค่ะ
7: ได้ครับเมนูนั้นจะชื่อว่าเซตกับข้าวของแม่นะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านครับพอเวลาเราทำงานเหนื่อยๆนะครับแล้วก็กลับบ้านมาเราก็จะนึกถึงแม่แม่ก็จะจัดกับข้าวประมาณนี้ไว้ให้ครับจะมีปลาทูน้ำพริกกะปิไข่ทอดแล้วก็ผัดผักทั้งเคียงอะครับทำให้นึกถึงแม่ตลอดเวลาครับก็เลยตั้งชื่อว่าเซตกับข้าวของแม่ครับ
8: ความหมายดีด้วย
6: ใช่ค่ะถัดมาละคะ
7: ก็จะเป็นไก่อบครับหมักแล้วก็อบในสูตรของทางร้านครับผมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวครับเริ่มต้นราคาแค่25 บาทนะครับก็สามารถอิ่มได้กับเมนูก๋วยเตี๋ยวของเราครับผัดไทยห่อไข่รวมมิตรครับอันนี้เป็นผัดไทยสูตรทางร้านนะครับยำตำปูครับแกงส้มผักรวมหมึกกระต่อยครับหมูสเต๊ะครับเป็นชุดหมูสเต๊ะโบราณครับคือร้านของเราเนี่ยก็มีคอนเซ็ปต์ช่วยเกษตรกรแถวจังหวัดสมุทรสงครามนะครับโดยที่จะเอาวัตถุดิบของชุมชนเนี่ยมารังสรรค์เป็นเมนูทางร้านนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนละกันนะครับเครื่องดื่มอันแรกก็เลยชื่อว่าเสน่ห์ปลายพงพางตัวนี้นะครับด้านล่างจะเป็นนมผสมคาราเมลครับแล้วก็เป็นกาแฟฟองนมด้านบนและด้านบนเป็นมะพร้าวคั่วครับตัวนี้ตัวของคาราเมลที่ผสมอยู่ในนมเนี่ยครับเราเคี่ยวจากน้ำตาลมะพร้าวครับเลยข้ามผวาครับเป็นเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวด้านล่างครับกาแฟฟองนมด้านบนแล้วก็โรยด้วยเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวอีกรอบนึงครับอเมริกาโน่น้ำดอกช่อมะพร้าวนะครับส้มโอพริกเกลือปั่นครับข้างล่างจะเป็นส้มโอพริกเกลือปั่นรวมกันและท็อปด้านบนด้วยส้มโอพันธุ์เขาใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามครับผมข้าวต้มมัดมิลเชคครับเป็นข้าวต้มมัดไส้กล้วยนะครับใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาปั่นรวมกับนมสูตรของทางร้านครับผมเบเกอรี่อันนี้ทำมาจากชุมชนนะครับเค้กนมสดมะพร้าวอ่อนครับแล้วก็ช็อกลาวาชิฟฟ่อนกับฮอกไกโดครับผม
1: เปิดปิดวันหยุดเป็นยังไงบ้างคะ
7: ครับผมร้านของเรานะครับเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับ
2: ช่องทางติดต่อของทางร้านมีอะไรบ้างนะครับ
7: ครับผมจะมี Facebook ครับไอน้ำคาเฟ่แอนด์บาร์ครับแล้วก็ TikTok ไอน้ำคาเฟ่แอนด์บาร์เหมือนกันครับผมเบอร์098ครับ0714467ครับ
2: รับรองการันตีฮะบรรยากาศว้าวๆเลยกับอาหารอร่อยๆครับ
1: ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านนึกถึงอัมพวาสมุทรสงครามมาที่ไอน้ำคาเฟ่แอนด์บาร์นะคะขอบพระคุณคุณปรามพระศิลป์และคุณโบ๊ทพานุพงศ์อย่างสูงค่ะ
2: ขอบคุณครับ
9: สวัสดีสุดที่โครงสร้าง
10: คุ้มค่าแน่
11: แค่เรื่องเรา
12: ปอปรางงามหมาน่ารักเพ็ทช็อปอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมแมวห้องแอร์ฟอกอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคืนละ200บาทฟรีอาหารเปียกและทรายแมว
13: มีคุณคาเฟ่แอนด์บิสโตรภายในร้านถูกออกแบบให้เป็นสไตล์มินิมอลโฮมมี่จะมาเป็นครอบครัวมากับเพื่อนหรือมากับแฟน มาพักผ่อนมาพบปะสังสรรค์หรือนัดคุย

งานสนามเด็กเล่นที่เปิดให้บริการไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรายังมีโซนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ามือสองนำเข้าแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นมีทั้งชุดเดรสเสื้อยืดเสื้อลินินเสื้อชีฟองเสื้อคอตตอนกางเกงทำงานกางเกงคูลอร์ดทรงขาบานที่สาวๆหลายคนตามหาเริ่มต้นที่ราคา 50-120 บาทกางเกงยีนชายหญิงเริ่มต้นที่80บาทและยังมีเสื้อผ้าเด็กมือหนึ่งทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงคัดเฉพาะเนื้อผ้าคุณภาพดีระบายอากาศง่ายสวมใส่แล้วทำให้รู้สึกสบายตัวติดต่อโทร097-932-6959น้ำกับฟ้ารีสอร์ทแอนด์รีสตอรองเป็นสถานที่แรกและที่เดียวที่มีความสุขครบครันโซนคาเฟ่โซนอาหารห้องคาราโอเกะสระว่ายน้ำดนตรีสดบ้านพักห้องพักกิจกรรมปั่นจักรยานชมอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรช่องทางการติดต่อ Facebook น้ำกับฟ้า TikTok น้ำกับฟ้าโทร097-446-5522

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภาพรช่างกลและคุณเป้พันธุพงศ์กนาธิกรค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมรับชมออนไลน์ได้นะครับค้นหาคำว่า TV 5 HD ออนไลน์ขึ้นหน้าจอทั้ง Facebook YouTube ครับเว็บไซต์ไทย tv5hd.com หรือสแกน QR code หน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อนๆรับข่าวทางไลน์ก็ได้ครับ
1: วันนี้มาติดตามความคืบหน้าคดีที่กกต.ค่ะได้มีการส่งฟ้อง
0: ครับ
1: ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว77คนค่ะเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันสักหน่อยว่าหลายส่วนหลายฝ่ายเขามองเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นค่ะไปติดตามจากหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะมีมติในการสั่งฟ้อง77คนคดีหัวสว.ไม่โยงไปถึงนักการเมืองเพราะว่าไม่มีหลักฐานพร้อมระบุการวินิจฉัยเป็นไปด้วยความอิสระขณะที่พรรคประชาชนค่ะเตรียมที่จะเอาผิดกกต.ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ
0: กระทรวงการคลังเคาะ4มาตรการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะโดยยกระดับการยืนยันตัวตนมาตรฐานเทียบเท่าสิงคโปร์อังกฤษซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินโลกครับ
1: ขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังค่ะปลูกทุลิสงปลูกถั่วหลังเสริมรายได้ระหว่างการรอต้นยางพาราโตแล้วก็พร้อมที่จะเปิดกลีดได้ช่วยสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าปีละกว่า 50,000 บาทค่ะ
0: ไปสรุปที่กกต.พิจารณาแล้วก็แถลงออกมานะครับท่านผู้ชมเมื่อวานเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.นะฮะสรุปแล้วเนี่ยกกต.ส่งศาลฎีกาฟ้องทั้งหมด77คนแต่ว่าประเด็นที่ว่าจะมีพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคส.ส.เนี่ยถูกสั่งฟ้องด้วยหรือไม่เนี่ยสรุปแล้วในส่วนนี้นี่ไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมฮะการแถลงเมื่อวานฮะนำทีมแถลงโดยประธานกกต.ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณณรงค์กลั่นวารินนี่ท่านก็จะเป็นผู้ชี้แจงเป็นหลักเนี่ยนะฮะแถลงผลการลงมติคดีหัวเลือกสว.ก็ยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.เนี่ยมีความเป็นอิสระกันทุกคนนะ
1: ครับ
0: ตามกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือเมื่อวานเนี่ยคุณณรงค์ก็เน้นย้ำเรื่องนี้นะฮะว่ากกต.มีเกราะที่จะป้องกันเนี่ยก็คือการกระทำตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยทำตามกฎหมายทั้งหมดนะครับสำหรับคดีหัวสว.เนี่ยสรุปมีผู้ถูกร้อง427คนตัวเลขที่สื่อนำเสนอมาตลอด229คนเนี่ยคือเราไปอ้างอิงจากคณะกรรมการชุดที่29แต่เมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่ากกต.ที่เขาพิจารณากันเนี่ยไม่ใช่229คนเขาพิจารณาจากสำนวนที่ได้รับเนี่ย427คนแล้วก็สรุปตามที่ขึ้นกราฟิกเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมฮะมีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดี

0: เลือกตั้งนะครับและดำเนินคดีอาญาด้วยโดนไปทั้งหมด77คน77คนที่ถูกส่งศาลฎีกาเนี่ยจะแบ่งเป็นสวชุดปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: 26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสวหรือสวสอบตกนะฮะอีก36คนสวสอบตกเนี่ยจะโดนกันเยอะสัดส่วน36คนและยังมีบุคคลอื่นอีก15คนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสสรัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่มีรายชื่อทั้งหมด21คนเนี่ยรอดหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงคุณอนุทินชาญวีรกูล
1: ก็รอดด้วยคุณเนวินก็ไม่ได้
0: รอดหมดเลยนะครับประธานกกต.เน้นย้ำเลยนะฮะว่าผู้ถูกกล่าวหาที่มติกกต.ให้ส่งฟ้องศาลนะครับเบื้องต้นก็เห็นว่าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายทุกรายก็สามารถไปต่อสู้ได้ในชั้นศาลฎีกาต่อไปนะครับและกรณีผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกส่งฟ้องต่อศาลที่เป็นสว.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และหากศาลฎีกาวินิจฉัยถือว่าสว.สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะก็เท่ากับว่าสว.คนที่เนี่ยฮะ20คนนะที่ถูกส่งต่อศาลเนี่ยนะฮะก็เป็นสว.อันนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะสำหรับพฤติการของสว.ที่ถูกสั่งฟ้องเนี่ยก็มียกตัวอย่างเหมือนกันนะคุณณรงค์เนี่ยอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างทุกจังหวัดแกก็ยกในบางเคสนะครับท่านผู้ชมฮะพฤติการของสว.นะฮะที่ท่านแถลงเนี่ยอย่างเช่นหนองบัวลำพูนะพฤติการคือจงใจขอโทษนะพฤติการคือจูงใจให้เลือกตนเองหรือทำการว่าจ้างเพราะนั้นก็เลยมีมติส่งศาลฎีกาและตัดสิทธิทางการเมืองดำเนินคดีทางอาญาด้วยนะครับซึ่งพฤติการการกระทำผิดรายอื่นก็จะเป็นไปในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยแหละลักษณะแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสงขลาสุราษฎร์ธานีเป็นต้นนะครับส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ถูกส่งฟ้องต่อศาลนะฮะอ้าวคุณณรงค์ก็บอกแบบนี้บอกว่าเพราะว่าสามารถแก้ข้อกล่าวหาแล้วฟังได้ว่าไม่ได้มีการจูงใจเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ไม่ได้ถูกฟ้องเนี่ยนะฮะก็เลยถูกยกคำร้องไป
1: ค่ะ
0: นะฮะนอกจากนี้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่ได้ถูกส่งเหมือนกันนะประธานกกต.ชี้แจงว่ากรณีเนี้ยเป็นมติของกกต.เสียงข้างมากโดยประจักษ์พยานสำคัญนี่คือเหตุผลนะฮะว่าทำไมคนที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองนักการเมืองเนี่ยไม่ถูกส่งศาลฎีกาเลยข้อเท็จจริงแบบนี้ฮะที่กกต.เขาแถลงเนี่ยนะฮะก็บอกว่าประจักษ์พยานสำคัญคือพยานและระบุด้วยนะว่ารหัส 16/26 ซึ่งผ่านการเลือกสว.มาเป็นเวลานานหรือประมาณ1ปีเหตุใดพยานเนี่ยไม่เคยออกมาแจ้งว่ามีการกระทำความผิดอีกทั้งยังพบว่าพยานรหัสนี้นะฮะเคยเป็นสมาชิกหรือสส.พรรคภูมิใจไทยต่อมาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีมติให้พ้นจากพรรคเพราะว่าถูกศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษากระทำความผิดฐานยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมเลยถูกขับออกนะฮะก่อนที่ย้ายสังกัดไปอยู่พรรคกล้าธรรมที่ขณะนั้นเนี่ยมีความไม่ลงรอยทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยนอกจากนี้ยังมีพยานอีก3ปากนะฮะที่ให้การปรักปรำก่อนหน้านี้และกลับคำให้การไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมเส้นเงินนะฮะที่ออกมาบอกว่าไม่เป็นความจริงจึงถือว่าพยานเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือมาตั้งแต่แรกขณะที่การตรวจสอบเส้นเงินนะฮะอันนี้กกต.คือไม่ใช่ฟังจากพยานอย่างเดียวน
1: ะ
0: ก็ไปดูตามหลักฐานก็คือเส้นเงินที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับปรากฏว่ากกต.บอกแบบนี้บอกตรวจเส้นเงินแล้วไม่พบความผิดปกติตัวประเด็นเรื่องของโทรศัพท์คุยกันนะฮะก็บอกว่าอาจจะมีโทรหากันแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าคุยกันเรื่องอะไรนะครับภูแมนล่ะที่บอกว่าไปโรงแรมภูแมนนะฮะที่มีการกล่าวหากันก่อนหน้านี้นะไปเจอคุณอนุวินนะทั้งคุณเนวินและคุณอนุทินที่ภูแมนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็เรื่องเนี้ยนะฮะทางกกต.ก็บอกว่าไม่มีรายละเอียดว่าไปทำอะไรแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาสำหรับสำนวนอันนี้ของกกต.นะฮะท่านผู้ชมที่ส่งศาลฎีกาก็ย้ำว่าเป็นคนละสำนวนเรื่องอ้างยี่ซ่องโจรของ DSI เพราะอ้างยี่ซ่องโจรก็อันเนี้ยก็จะเป็นของ DSI ที่ทำสรุปตรงนี้หน่อยสว.ที่ถูกส่งฟ้องศาลฎีกา26คนนะฮะแล้วก็ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สว.สอบตกอีก36คนบุคคลอื่นอีก15คนเพราะฉะนั้นรวมแล้วที่ส่งฟ้อง77คนจากทั้งหมด427คนนะฮะโดยที่ไม่มีบุคคลทางการเมือง อยู่ในชุดนี้ที่ถูกส่งฟ้องเลย
1: แต่ว่าสว26คนตอนนี้ยังไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่านะคะจนกว่าศาลฎีกาเขาจะรับคำร้องถึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่
0: โอเคนะฮะขอแก้ไขข้อมูลหน่อยนะฮะก็เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในชั้นของกกต.ที่ส่งสายและเดี๋ยวดูว่าศาลรับถ้าศาลรับนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็
1: จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนท่านอื่นๆที่เป็นบุคคลภายนอกต่อให้ศาลรับคำร้องปุ๊บคนเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะถ้าเป็นบุคคลอื่นๆที่อยู่นอกการปฏิบัติหน้าที่ของสว.ตรงนั้นก็เป็นส่วนของเขาที่เขาจะแบบหน้าที่ของเขาเองค่ะ
0: นะฮะฟังเสียงการแถลงเมื่อวานหน่อยครับ
2: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านนะครับมีความเป็นอิสระนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณานะครับก็อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับสำนวนทุกเรื่องรวมทั้งสำนวนสว.ที่กำลังพิจารณานะครับเรามีเกณฑ์ในการพิจารณานะครับหลักๆก็คือเมื่อมีคำร้องมีคำคัดค้านนะครับหรือเป็นความปรากฏขึ้นนะครับเราก็จะมีการไต่สวนนะครับการไต่สวนเนี่ยก็จะมีวิธีการเหมือนที่รองภาสกรนะครับได้ชี้แจงสื่อมวลชนนะครับพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันนะครับจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับดูทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินนะครับหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.นะครับเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็อยากจะยืนยันนะครับว่าเราพิจารณาทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: มาดูข้อกล่าวหากันหน่อยฮะท่านผู้ชมฮะกกต.พิจารณานะฮะทั้งหมดเนี่ย7ข้อกล่าวหาที่รับเรื่องมาแล้วก็พิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก427คนแต่ละคนก็กระจายกันไปว
1: ่
0: าใครบ้างที่มีพฤติการที่จะไปเข้าข่ายกับข้อกล่าวหาความผิดตามมาตราใดนะครับท่านผู้ชมฮะมี7ข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะครับท่านผู้ชมฮะข้อที่1เลยนะฮะมาตรา76วรรค1กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว. อันนี้มาตรา76วรรค1ไม่มีใครถูกฟ้องเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด21คนนะ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยฮะอันนี้ชัดเลยอันเนี้ยคือเมื่อวานแถลงก็ขึ้นมาแต่ละข้อกล่าวหาเลยนะ
1: อ
0: ันเนี้ย21คนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้ง21คนก็รอดหมด
1: ะ
0: นะฮะข้อกล่าวหาที่2นะครับท่านผู้ชมฮะก็เป็นความผิดตามมาตรา76วรรค2นะครับผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.อันนี้ก็ยกหมดเลยนะครับข้อกล่าวหาที่3ท่านผู้ชมฮะคือผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดอันนี้จะถูกฟ้องในข้อกล่าวหานี้กันเยอะ
1: ค่ะ
0: ความผิดมาตราเนี่ยฮะ70นะฮะมาตรา70วรรค1นะครับท่านผู้ชมฮะผู้สมัครก็คือการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดเนี่ยส่วนใหญ่จะผิดข้อเนี่ยนะฮะสว.ชุดปัจจุบันนะฮะที่เขาไปสว.อยู
1: ่
0: แล้วถูกส่งให้ศาลฎีกาเนี่ยโดนนี้หมดเลยนะฮะ26คนแล้วก็ยังมีสว.สอบตก1คนบุคคลอื่นอีก9คนเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาเนี่ยครับท่านผู้ชมนะฮะก็คือวรรค1ประกอบมาตรา70เนี่ยโดนส่งฟ้องผิดไปทั้งหมด36คนนะครับแล้วก็จะมีมาตรา4ถึง7นะครับท่านผู้ชมฮะอย่างเช่น77วงเล็บ1นะมีการจัด ทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือว่าจะเตรียมเพื่อให้

0: พย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้มันลงคะแนนนะฮะข้อกล่าวหาที่5 77วงเล็บ3มีการเลี้ยงหรือว่าจะจัดเลี้ยงผู้ใดให้มันลงคะแนนเนี่ยนะฮะหรือว่ามาตรา79เรียกหรือรับทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นเพื่อให้มันลงสมัครนะครับแล้วก็ข้อกล่าวหาที่7เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกอันนี้ตามมาตรา81นะฮะก็4ข้อหลังเนี่ยมาตราข้อกล่าวหาที่4ถึง7เนี่ยก็กระจายกันไปนะครับที่ถูกส่งฟ้องศาลฎีกานะครับท่านผู้ชมฮะก็สรุปแล้วนะฮะรวมแล้ว7ข้อกล่าวหาเนี่ย1กับ2ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่มีใครถูกส่งฟ้องนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็รวมแล้ว77คนนะที่ผิดข้อกล่าวหาข้อที่3ถึง7นะครับท่านผู้ชมสวชุดปัจจุบัน26คนสวสอบตก36บุคคลอื่น15รวมแล้ว77คน
1: ยังคงต้องย้ำว่าในส่วนของกกต.พอส่งศาลฎีกาถ้าศาลฎีการับคำร้องปุ๊บสวทั้ง26คนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: หากทางศาลฎีกาเขาพิจารณาว่ากระทําผิดจริงในส่วนของสมาชิกภาพของสวรายดังกล่าวค่ะจะต้องสิ้นสุดลงนับจากวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยนะคะในส่วนของทาง DSI เองบอกว่าผลออกมาเป็นเช่นไรจะบางส่วนหรือว่าทั้งหมดหรืออะไรก็ตามในส่วนของบางส่วนอย่างที่บอกไปอย่างไรก็ตาม DSI จะเอาข้อมูลตรงนี้ของทางกกต.ผลการพิจารณาของกกต.นั้นมารวมกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินสวด้วยเพื่อทําการพิจารณาในส่วนของ DSI นะคะก็จะแบ่งแยกเป็นในส่วนของ DSI เขาจะดำเนินการตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะก็เปิดเผยว่าทาง DSI เขาเตรียมที่จะทำหนังสือประสานขอรายงานผลการพิจารณาจากกกต.ในคดีหัวสว.โดยเร็วเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินสว.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการพิเศษผลออกมาแล้วค่ะว่ามีการยื่นคำร้องยื่นฟ้องกับบางส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง77รายด้วยกันดังนั้นค่ะในส่วนของทาง DSI เขาบอกว่าพอพบพยานหลักฐานที่ชี้ว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.มากกว่า8รายโดยเฉพาะเครือข่ายระดับใหญ่ที่มีการจ่ายเงินถึงระดับจังหวัดและมีการเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยเตรียมที่จะรอผลของกกต.ก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนและจะมีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้อัยการคดีพิเศษต่อไปด้วยค่ะมาดูในส่วนของฝ่ายค้านกันบ้างค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารของพรรคค่ะก็มีการแถลงหลังจากที่ทางกกต.เขามีมติเรื่องของคดีหัวสว.หลังจากที่ทางกกต.มีมติส่งให้กับศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยใน77คนค่ะมีสว26คนอย่างที่คุณเป้บอกไปผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่นๆอีก15คนจากจำนวนผู้ที่ถูกร้องทั้งสิ้น427คนด้วยกันโดยคดีการหัวสว.ถือว่าเป็นคดีทางการเมืองที่น่าจับตาที่สุดในประเทศค่ะซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะควบคุมสถาบันทางการเมืองโดยใช้กระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายและไม่ยึดโยงกับประชาชนด้วยแม้ว่ากกต.จะมีการสั่งฟ้องบางส่วนและไม่มีการสั่งฟ้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวถือว่าเป็นการตัดตอนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะไม่ถูกพิสูจน์ในเชิงลึกทั้งเรื่องของคลิปเสียงประวัติการโทรแล้วก็เส้นทางการเงินซึ่งหลักฐานทั้งหมดก็มีความชัดเจนว่าในบรรทัดฐานเดิมที่กกต.เคยมีความเกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับการสั่งฟ้องใช้ข้อมูลเพียงแค่การจับคู่และการส่งข้อมูลผ่านไลน์ที่สามารถนำไปส่งศาลพิจารณาต่อไปคือเขามองว่าหลักฐานบางส่วนนั้นมันน้อยเกินไปสำหรับการพิจารณาที่จะส่งฟ้องศาลดังนั้นกรณีนี้ค่ะถือว่าเป็นการขัดต่อหลักของกฎหมายและถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมติของกกต.ในวันนี้เองเนี่ยเขาไม่เพียงแต่ที่จะปล่อยให้มีการพูดถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามที่ควรจะเป็นแต่ว่าเป็นปัญหาขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ไม่ได้ทำงานเป็นอิสระเขามองว่ากกต.อาจจะทำงานไม่ได้เป็นอิสระด้วยหรือเปล่าตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้จะต้องรับผลทางกฎหมายทางพรรคประชาชนค่ะจะต้องดำเนินการดังนี้คือจะดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางการเมืองขอ

0: ใช่ค่ะการดำเนินการทางกฎหมายกกต.ในฐานะการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการกระทำที่ละเว้นกระบวนการทางกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและ2ค่ะสนับสนุนทางกฎหมายเพื่อให้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกส.ว.ที่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.ได้รับพิจารณาในชั้นศาลและ3ค่ะการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการโกงเลือกส.ว.ตามกลไกของรัฐสภาเช่นการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมถึงกระบวนการทางสังคมอื่นๆนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและการปฏิรูปองค์กรอิสระให้เป็นประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสรวมถึงการเพิ่มอำนาจแก่ประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใสของบรรดาองค์กรอิสระต่างๆรวมไปถึงการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติปี2569ที่ผ่านมาด้วยสภาล่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงโดยไม่มีการเพิ่มอำนาจและเงื่อนไขพิเศษให้กับสมาชิกวุฒิสภาในการขัดขวางเจตจำนงของประชาชนด้วยอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องรอในส่วนของพรรคประชาชนด้วยบอกว่าตรงนี้จะไม่นิ่งนอนใจแล้วเพราะว่าในส่วนของมติของกกต.ที่ออกมานั้นถือว่าอาจจะดูว่ามันจะไม่ครอบคลุมเรื่องของการพิจารณาเพราะว่ามันมีร้องมาถึงกว่า400คนนะแต่ส่งฟ้องจริงๆเนี่ยแค่26คนตรงนี้ในส่วนของกกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั่นเองค่ะ
1: นะฮะคือก็มองว่าเป็นการตัดตอนถูกไหมในมุมของคุณณัฐพงษ์นะฮะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอ้างอิงจากบรรทัดฐานเดิมที่กกต.นะฮะคุณเท้งบอกว่ากกต.เคยมีเกี่ยวกับการสั่งฟ้องโดยใช้ข้อมูลเพียงแค่การจับคู
0: ่
1: และส่งข้อความผ่านไลน์ก็สามารถส่งไปที่ศาลได้แล้ว
0: มันน้อยเกินไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้ในส่วนของพรรคประชาชนเขามองแบบนั้น
1: ครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็สรุปนะครับความเคลื่อนไหวข่าวใหญ่เมื่อวานนี
0: ้
1: นะฮะที่ก็เรียกว่ายืดเยื้อยาวนานมา2ปีสรุปก็เดี๋ยวไปสู้กันต่อที่ชั้นศาลฎีกานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งงานใหญ่ที่ประเทศไทยปีนี้เป็นเจ้าภาพนะครับก็คืองาน Gas Tech Bangkok นะครับท่านผู้ชมมาจัดที่ประเทศไทยจริงๆงานเนี่ยมันเป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
0: ค่ะพลังงานสะอาด
1: ใช่แต่ละปีเนี่ยเจ้าภาพเขาก็เวียนกันจัดกันทั่วโลกนะฮะปีนี้มาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับเมื่อวานนายกท่านไปเปิดงานด้วยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดงานและท่านก็ได้กล่าวปาฐกถา Gas Tech Bangkok 2026 Exhibition and Conference ที่ไบเทคบางนานะครับก็บอกว่าสถานการณ์ราคาพลังงานในปัจจุบันเนี่ยส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต้นทุนการทำธุรกิจความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันความต้องการใช้ไฟฟ้าก็กำลังพุ่งสูงขึ้นจากนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Data Center และ AI ตลอดจนการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศและผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนอันนี้ก็พูดถึงสถานการณ์ในประเทศไทยด้วยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมทางนายกท่านบอกว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับโครงข่ายไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บพลังงานพร้อมสนับสนุนให้ครัวเรือนที่ต้องการติดตั้งแผงโซล่ารูฟนะฮะแล้วก็การยกเว้นภาษีสำหรับการนำเข้าส่วนประกอบโซล่าเซลล์พร้อมเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้นักลงทุนนั้นเกิดความเชื่อมั่นโดยประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมา BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับได้รับคำขอส่งเสริมการลงทุนมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ37จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับและมีรายงานด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้คือที่นายกท่านกล่าวปาฐกถานะคือท่านก็พูดในมุมว่าประเทศไทยเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วมันเป็นช่วงที่การจัดงานนี้เนี่ยปกติเขาจะจัดช่วงกันยายนของทุกปีนะฮะเป็นแต่ว่าปีนี้มันมีวิกฤตพลังงานนะจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเพราะนั้นเนี่ยโอ้หลายคนก็โฟกัสเกี่ยวกับประเทศไทยรวมถึงเนี่ยแล้วก็ได้เปิดสู่เวทีโลกเพราะว่าคนที่เข้ามาฟังเนี่ยก็เป็นบริษัทจากต่างประเทศแล้วเนี่ยนายกเดินดูบูธแต่มีกลุ่ม Greenpeace นี่นะฮะเขาก็มาแสดงจุดยืนด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะกลุ่มผู้ชุมนุม Greenpeace นะฮะซึ่งเป็นองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มาชูป้ายนะเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนบทบาทการร่วมเป็นเจ้าภาพกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลรายใหญ่อยู่สร้างโรงไฟฟ้านะฮะแล้วก็ชูป้ายนะ no new fossil gas กำไรไม่กี่คน

0: ภาระคนทั้งประเทศหยุดโรงไฟฟ้าบุรพานะฮะขณะที่ทีมรักษาความปลอดภัยก็พานายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินเลี่ยงไปอีกทางเลยจะได้ไม่เจอกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะคือเมื่อกี้นักข่าวก็ไปเจอก่อนก็เลยไปถ่ายว่ากรีพีซเนี่ยเขาก็มาเคลื่อนไหวเนาะมาแสดงจุดยืนนะฮะแต่ว่าตัวนายกเนี่ยก็พาไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะฮะก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยนะฮะท่านก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนักข่าวนี่ไม่ได้ไปประทะไปถามประเด็นเรื่องกรีนพีซนะ
1: ค่ะ
0: ถามเรื่องสว
1: คดีหัวสวท่านก็เดินเลี่ยงไปนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกบอกว่าไม่เลี่ยงแล้วไทยช่วยไทยพาสค่ะก็คืออนุมัติในหลักการแล้วว่าจะให้ดำเนินโครงการต่อไทยช่วยไทยพาสเพราะว่าผลตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะต่ออีกประมาณ 1-2 เดือนส่วนเงินที่ใช้เป็นเงินพรก.เงินกู้ 40,000-50,000 ล้านบาทที่ยังคงเหลืออยู่ก็นำมาใช้หมุนเวียนในส่วนนี้ในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยมีการชี้แจงออกมาแล้วว่าเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเขาจะมีการพิจารณาในสัปดาห์นี้นะคะดูว่าตกลงว่าจะมีการเปลี่ยนเงื่อนไขจะมีข้อกำหนดอย่างไรจะใช้เงินส่วนไหนและบริหารจัดการอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันด้วยแต่แน่ๆเนี่ยในส่วนของคุณภรดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณบอกแบบนี้ค่ะว่าความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกคือปลายเดือนกันยายนแล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะใช้เงินเป็นใช้กันไปหมดแล้วแต่ว่าในส่วนของกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีการประเมินถึงสถานการณ์กันต่อว่าเดี๋ยวจะต่ออีกสักเดือน2เดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีหรือไม่หรือจะดำเนินการแบบไหนอย่างไรกันบ้างเพื่อทำการพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณระยะแรกยังมีวงเงินที่เหลืออยู่ค่ะประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569หรือว่าพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งก็มีความพร้อมแล้วก็เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเขาเห็นชอบพร้อมกันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังได้อนุมัติในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดทางให้สามารถดำเนินการต่อได้หากสถานการณ์นั้นมีความเหมาะสมนอกจากนี้แหล่งเงินที่เขาจะนำมาใช้ในส่วนของคุณภารดรบอกแบบนี้ว่ารัฐบาลค่ะระบุว่ายังพอมีงบประมาณหลายกระเป๋าค่ะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณปกติแล้วก็งบประมาณในกระเป๋าใหม่อย่างเช่นพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทหยิบเอามาใช้เอามาใช้หมุนเวียนในโครงการดังกล่าวได้ในทันทีหากสถานการณ์นั้นมีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะยิ้มได้ก็เป็นข่าวดีสำหรับประชาชนด้วยค่ะ
0: ครับนะฮะก็เดี๋ยวรอนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ก็ชัดเจนแล้วเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยรัฐมนตรีอีกครั้งท่านจะบอกว่าเดี๋ยวต้องรอประเมินผลในเดือนกันยายนนี้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นี้หลักการท่านนายกต้องบอกว่าทำต่อเ
1: ถอะไฟเขียวแน่นอนค่ะ
0: นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมฮะการเดินรถแอร์พอร์ตเรียลลิงก์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมคือสัญญาของเอกชนซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือในกลุ่มของ CP เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมปรากฏว่าจะหมดสัญญาเดินรถนะฮะ30กันยายนนี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะสิ้นเดือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้การเดินรถเนี่ยไม่สะดุดนะก็อนุมัติให้เดินรถต่อไปอีก4เดือนนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมาว่ากันนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยนะฮะในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าบอร์ด EEC พร้อมด้วยประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดรฟท.และผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะกรณีบริษัทนี้ฮะเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือ CP นะครับที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วที่บอกว่าเขายุติสัญญาเนี่ยไม่ก่อสร้างแล้วโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินนะฮะแล้วมันไปเชื่อมกับเนี่ยฮะเพราะว่าบริษัทเนี่ยเอเชียเอราวัณโอเคละที่เราเห็นข่าวกันเยอะก็คือที่บอกว่าเขาประมูลได
1: ้ค่ะ
0: ที่จะก่อสร้างนะฮะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสารสนามบินไปยังพื้นที่ EEC ที่อู่ตะเภาด้วยนะครับแล้วเขาไม่เอาละไม่ทำโครงการนี้นะครับท่านผู้ชมแต่เนี่ยมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับการเดินรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงด้วยเพราะว่าบริษัทเอเชียเอราวันเขาเดินรถแอร์พอร์ตลิงอยู่ท่านผู้ชมนะฮะแล้วมันจะไปสิ้นสุดสัญญาเนี่ย30กันยายนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรให้เดินรถต่อไปอีกเป็นเวลา4เดือนนะครับก็คือนับตั้งแต่1ตุลาค
1: ม
0: ไปจนถึง31มกราคม70 ก็

0: ย้ำชัดนะฮะว่าต่อให้อีก4เดือนไม่ใช่1ปีน
1: ะ
0: และค่าดำเนินการจ้างวิ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่60ล้านบาทต่อเดือนนะครับโดยแบ่งแบบนี้ท่านผู้ชมรายได้จากการวิ่งหากได้ค่าโดยสารเท่าไหร่เอกชนก็รับไปเท่านั้นหากวิ่งไม่คุ้มก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนโดยตรงด้วยเหมือนกันนะฮะ ขอโทษนะและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามกำหนดคือ4เดือนแล้วยังไงต่อนะฮะที่บอกว่าจะไปจบ30แบบมกราคม70เน
1: ี่
0: ยตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็จะให้รอฟอทอนะครับที่เขาจะมีบริษัทรอฟอฟอทอซึ่งเป็นบริษัทลูกนะนี่รอฟอฟอทอจะมารับช่วงต่อดำเนินการเดินรถต่อทันทีเลยนะครับแล้วก็ทำการตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถและรางด้วยก็ยืนยันนะฮะว่าหลังจบ4เดือนเนี่ยจะไม่ต่อเวลาให้กับเอกชนแน่นอนสำหรับโครงการรถไฟเชื่อมต่อ3สนามบินท่านผู้ชมฮะมันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจะต้องไปอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับโดยได้มีการโต้แย้งให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทาง EEC หารือกันพร้อมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานบอร์ด EEC นะก็คงต้องหารือเกี่ยวกับว่าตรงไหนที่เราทำได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะกับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนะครับเดี๋ยวฟังเสียงของคุณพิพัฒน์หน่อยคร
1: ับ
2: ร้านก็คือรายได้จากการวิ่งได้ค่าโดยสารเท่าไหร่เขาก็จะขอรับไว้เพียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่ะสมมติว่ามีอาจจะต้องมีการวิ่งไม่คุ้มหรืออะไรพวกนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของภาคเอกชนเองโดยตรงนะครับแล้วที่อีกส่วนหนึ่งหลังจาก4เดือนไปแล้วเนี่ยทางรฟท.ก็จะให้บริษัทลูกของรฟท.เข้ามารับช่วงต่อ
0: คือตามรายงานเนี่ยนะฮะบอกว่าการเดินรถแอร์พอร์ตเรียลลิงก์เนี่ยรายได้จากค่าโดยสารต่อเดือนนะท่านผู้ชมนะฮะประมาณ30ล้านบาทแต่ว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันตกอยู่ที่ประมาณ60ล้านบาทต่อเดือนเพราะมันมีส่วนต่างตรงนี้อยู
1: ่ใช่ค่ะก็ในส่วนของรฟท.ก็มีแนวโน้มว่าจะรับเอาไว้พิจารณาเองหารถมาเดินเองนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของการจัดการกับขยะข้ามชาติกันสักหน่อยค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยป้องกันปัญหาขยะข้ามชาติแบบนี้โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเปิดเผยว่าได้มีการบูรณาการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กรมศุลกากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ลงพื้นที่ที่ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยที่อาจมีการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการขยายผลเพื่อเอาผิดเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการไม่ใช่เพียงแค่มีการตรวจยึดสินค้าที่ปลายทางเท่านั้นค่ะโดยเบื้องต้นพบข้อมูลบริษัทส่งออกจากสหรัฐอเมริกา7บริษัทบริษัทผู้นำเข้าในไทย16บริษัทซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอีก2ปีเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็การขยายผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดสำหรับประเทศไทยค่ะจะต้องไม่เป็นแหล่งรองรับของเสียอันตรายจากต่างประเทศที่ผ่านมาทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเขามีการผลักดันมาตรการเชิงป้องกันทั้งการห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกแล้วก็ขยะเทศบาลรวมไปถึงการยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการปิดช่องว่างที่อาจใช้เป็นช่องในการลักลอบนำเข้าของเสียพร้อมกันนี้ค่ะเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาได้มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียและปัญหามลพิษในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยมุ่งที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์นะคะสำหรับการตรวจสอบในครั้งนี้ทางกรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานหลักด้านวิชาการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ศูนย์ประสานงานของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาบราเซลได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการค่ะร่วมกับทางเครือข่ายปฏิบัติการบราเซลเพื่อประเมินผลและทำการตรวจสอบการขนย้ายของเสียข้ามแดนโดยจะต้องมีการตรวจสอบองค์ประกอบทางวิชาการของสินค้าที่พบเพื่อทำการพิสูจน์ว่าเข้าข่ายของเสียอันตรายหรือว่า ของเสียต้องห้ามหรือไม่สำหรับผลการตรวจสอบตู้สินค้า9ตู้พบว่า3ตู้มาจากโปแลนด์อังกฤษแล้วก็นิวซีแลนด์สำแดงถูกต้องแต่ว่าไม่พบการปนเปื้อนนั้น6ตู้จากสหรัฐอเมริกาสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมแต่พบการปนเปื้อนเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง6ตู้เลย คือไม่พบในส่วนของของการปนเปื้อน
0: อ
1: ่ะที่บอกว่าเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถือว่าอันตรายอันตรายกว่าที่เราคาดคิดเลยเพราะว่าตอนนี้เขามีกฎหมายที่จะจำกัดเรื่องของการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วที่จะมาทิ้งในประเทศไทยมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงทั้งนี้ค่ะผลการตรวจสอบและข้อมูลทางวิชาการจะถูกรวบรวมส่งให้ทาง DSI กรมศุลกากรแล้วก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนการดำเนินคดีหากพบว่ามีการขนย้ายของเสียเข้าสู่ประเทศไทยข้ามแดนเข้ามาโดยผิดกฎหมายภายใต้อนุสัญญาบาเซลนะคะ
0: จริงๆขยายผลต่อได้นะถูกไหมเพราะว่าโอเคล็อตนี้เนี่ยพอไปตรวจนะฮะโอเคอันไหนที่สำแดงถูกโอเคอันนั้นก็ว่ากันไปตามกระบวนการถูกไหมแต่ว่ามันจะมีลักษณะที่มันปอมาถูกไหมสำแดงเป็นอย่างอื่น
1: อ
0: ่ะอันนี้เข้ามาทางท่าเรือนะครับแล้วไปไหนต่ออันนี้คือสิ่งสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไปแหล่งไหนต่อแล้วไปขยายผลต่อมันจะเห็นเส้นทางว
1: ่
0: าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คงเข้ามาในเส้นทางลักษณะไม่ต่างจากนี้แหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็จะได้ไปดูว่าเฮ้ยแล้วมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วยหรือเปล่า
1: ใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการสำแดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันลักลอบนำสินค้าพวกนี้เข้ามาซึ่งในส่วนของทางอธิบดีกรมศุลกากรค่ะนายพันทองลอยกุลนันบอกแบบนี้ว่าเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเพื่อเป็นการป้องกันการปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจดังกล่าวไม่ได้แค่มุ่งเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายแต่ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตลอดจนป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นปลายทางของพวกขยะเหล่านี้ล่ะค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าของเสียอันตรายจากต่างประเทศด้วยสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือประสานกับกรมศุลกากรเพื่ออายัดตู้สินค้าต้องสงสัยจำนวน50ตู้ซึ่งจากการตรวจสอบและขยายผลพบว่าตู้สินค้าเหล่านี้มีการปะปนของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าวัตถุที่อาจเข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายจึงนำมาเปิดตรวจและร่วมกันดำเนินการในครั้งนี้ซึ่งจากการตรวจสอบที่บริเวณท่าเรือฮัตชิสันแหลมฉบังเทอร์มินอล D1จังหวัดชลบุรีค่ะถือว่าเป็นภารกิจเชิงรุกของกรมศุลกากรที่จะทำการคัดกรองและทำการตรวจสอบการนำเข้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายพร้อมกับสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นปลายทางของขยะและของเสียอันตรายจากต่างประเทศต่อไปนะคะ
0: นะก็ร่วมกันหลายหน่วยงานเลยแล้วก็ปฏิบัติการเชิงรุกนะครับอันนี้ดีมากนะฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เชิงรุกเหมือนกันไอ้พวกแก๊สหัวล้อท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยแก๊สไนตรัสออกไซด์เนี่ยเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์ได้เยอะน
1: ะ
0: ไอ้พวกอาหารที่เป็นกระป๋องอะ
1: แบบที
0: ่เราต้องฉีดมันออกมาแล้วมันมีแก๊สอยู่ในเนี่ยคือแก๊สหัวล้อนะท่านผู้ชม
1: ใช้แก๊สพวกนี้
0: เพียงแต่ว่าที่ออกข่าวมักจะเป็นแบบเอาไปใช้ดมแล้วปาร์ตี้แล้วแฮปปี้กันนะฮะที่ผ่านมาจับได้แบบรายยิบรายย่อยใช่ไหมตามรายงานนี่บอกว่าไปทลายโรงงานลักลอบบรรจุแก๊สหัวเราะรายใหญ่ที่สุดในประเทศท่านผู้ชมและที่บอกรายใหญ่ที่สุดในประเทศเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกฮะถ้าใช้ในอุตสาหกรรมที่มันถูกต้องแต่เนี่ยส่งขายเอาไปเนี่ยเอาไปบรรจุแล้วก็ใช้ในการไปเสพเพื่อความบันเทิงอ
1: ่ะ
0: นะฮะเนี่ยฮะตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะฮะเข้าตรวจค้นโรงงานและโกดังอยู่บริเวณเขตประเวศนะครับหลังพบลักลอบบรรจุและจำหน่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเราะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับและเจอถังพร้อมจำหน่ายเนี่ย 1,652 ถังถังเปล่าอีก 4,000 กว่าถังท่านผู้ชมฮะและมีรถบรรทุกแก๊สขนาดใหญ่2คันคันใหญ่ๆเมื่อกี้ฮะน้ำหนักรวม 72,000 กิโลกรัมพร้อมมีคนงานนะเป็นชาวเมียนมา10คนชาวจีนอีก2คนเป็นคนดูแลโรงงานแห่งนี้ท่านผู้ชมตำรวจบอกแบบนี้ว่าโรงงานเนี่ยเปิดมาประมาณ1ปีละรับแก๊สไนตรัสออกไซด์จากรถเทลเลอร์ก่อนเปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๊าซนะครับและบรรจุลงถังขนาดเล็กขายส่งโลละ 1,000 บาทอันนี้ตามออเดอร์เลยแล้วถามว่าลูกค้าเขาเป็นใครเนี่ยเขาใส่เป็นถังแบบน
1: ี
0: ้นะฮะโลละพันอะ ลูกค้าก็คือตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศเลยนะฮะโอ้โหก็เรียกว่าเป็นโรงงานผลิตใหญ่เลยนะครับเบื้องต้นฮะแจ้งข้อกล่าวหาคือผลิตจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

0: และผลิตยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาตามพรบยาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับขณะที่อย.เตือนเลยนะฮะสูดดมแก๊สหัวร้อนเนี่ยอาจทำให้โอ้ขาดออกซิเจนหมดสติเส้นประสาทเสื่อมนะถ้ารุนแรงนี่ตายได้นะครับท่านผู้ชมและเดี๋ยวจะขยายผลผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินคดีกันต่อนะฮะโอ้อันนี้น่าจะขยายผลได้เยอ
1: ะ
0: เพราะว่าน่าจะมีบัญชีรายชื่อของกลุ่มลูกค้าว่าเขาส่งขายที่ไหนกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เขารู้เนี่ยก็คือส่งขายตามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทั่วประเทศเลย
1: เป็นอันตรายนะคะย้ำเลยเด็กเยาวชนอย่าหลงไปสูบไปเสพโดยเด็ดขาดนะคะมีผลต่อสมองโดยตรงด้วยค่ะเอามาดูเรื่องของยกระดับมาตรการพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆต้องบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะยกระดับการยืนยันตัวตนเพราะว่าการยืนยันตัวตนถือว่าเป็นประตูขั้นแรกที่จะทำให้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นบอกว่าสบายแล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อของฉันเปิดกว้างแล้วที่จะให้ฉันเนี่ยดูดเงินออกมาจากระบบได้ดังนั้นค่ะทางกระทรวงการคลังเขามีความเป็นห่วงเป็นใยพอยกระดับแบบนี้เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยจะต้องทำแบบมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆที่เป็นศูนย์กลางของทางการเงินการคลังของโลกเลยโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยครั้งที่2ทับ2569โดยที่ประชุมค่ะเห็นชอบในการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบหลังบ้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการสกัดกั้นมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งหลอกลวงด้วยการยกระดับการยืนยันตัวตนทางนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการยืนยันตัวตนของไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลตาม Financial Action Task Force ให้เทียบเท่ากับศูนย์กลางทางการเงินของโลกอย่างเช่นพวกสิงคโปร์หรือสหราชอาณาจักรได้แก่เรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยจะต้องมีระบบการยินยอมของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทำการวิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันมิจฉาชีพที่ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายและบูรณาการกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.กรรมการตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงค่ะ DE แล้วก็สมาคมธนาคารไทยด้วยและยังมีการตั้งระบบการบริหารจัดการในการแจ้งเหตุระดับชาติโดยมอบหมายให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกแบบระบบการแจ้งเหตุให้รวดเร็วและสุดท้ายจัดทำระบบอายัดเส้นทางการเงินวางระบบอายัดบัญชีและเส้นทางการเงินอย่างรวดเร็วเพื่อตัดวงจรการโอนเงินและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะโดยมอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารการและการออกแบบระบบให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนะคะไปดูข้อมูลของทางกระทรวง DE คุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกแบบนี้ค่ะว่าได้มีการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อทำมาสเตอร์แพลนอาจจะสร้างไม่เสร็จภายใน30วันแต่ทุกหน่วยงานก็จะมีการวางกรอบร่วมกันในการพัฒนาระบบโดยเปลี่ยนจากการขอข้อมูลเป็นการส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติเพื่อให้มีการติดตามอายัดและวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพที่ทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งจากข้อมูลในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเขาพบพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมของผู้แจ้งนั้นมีความหลากหลายลองนึกดูว่าเวลาที่เราถูกอายัดบัญชีเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบางส่วนนั้นเขาบอกว่ารีบเลยรีบมาแจ้งในทันทีเพื่อรับการปลดล็อกบัญชีแต่บางส่วนคุณเป้คุณผู้ชมบอกว่าผ่านไปแล้ว 3-4 เดือนหรือเป็นปีเนี่ยก็ไม่มาชี้แจงหรือว่าไม่ได้มาแจ้งด้วยเรื่องของการถูกล็อกบัญชีซึ่งเชื่อได้ว่าส่วนนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไม่กล้ามาแจ้งเนื่องจากว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพสำหรับการรับมือกับบัญชีนอมินีแล้วก็ผู้ที่เปลี่ยนสัญชาติตรงนี้มุ่งเน้นที่จะติดตามเส้นทางการเงินสกปรกและพฤติกรรมเป็นหลักโดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นชื่อของใครหรือว่าอย่างไรก็ตามดังนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นนอมินีหรือไม่หากเงินที่ไหลนั้นเป็นเงินสีเทาหรือว่าเงินดำตามระบบนั้นจะต้องมีการติดตามและสกัดกั้นอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาสามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นแล้วก็ทันท่วงทีด้วยไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะ
2: การระงับต่างๆธุรกรรมต่างๆการอายัดเส้นทางทางการเงินก็จะเป็นระบบที่4ที่จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเกิดเหตุจะได้ป้องกันความเสียหายเพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้ความช้าพอแจ้งที่หนึ่งระบบไม่เชื่อมโยงกันการไปตามต่อก็จะยากเขาใช้การมุดของความแตกต่างของการกำกับดูแลเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินซึ่งอันนี้เนี่ยทางกระทรวงดีอีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะบูรณาการร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆภายใต้แบงก์ชาติภายใต้ก.ล.ต.นะครับวันนี้ก็เลยจะเป็นระบบต่างๆ

0: เรื่องสุดท้ายก็ได้มอบให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังนะครับเป็นการบูรณาการทั้ง4ชุดนี้ขึ้นมาด้วยกันเพื่อจะออกแบบระบบภายใน30วันเพื่อจะทำให้4ระบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ออกแบบให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะสามารถมีมาตรฐานข้อมูลเดียวกันมีมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีโจทย์ในการวิเคราะห์มีการสามารถวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินแล้วก็สามารถจะได้เร็วอันนี้ก็คือจะทำให้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าจะช่วยประชาชนทั่วไปนะครับหัวใจสำคัญคือการที่เราจัดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็คือว่าช่วยกันสกัดธุรกรรมความเสี่ยงที่ตั้งแต่ต้นทาง
1: คือที่ผ่านมาก็พยายามที่จะยกระดับการบริหารจัดการตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะฮะก็พยายามทำให้มันเร็วขึ้นทั้งระบบรับแจ้งความเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแต่อันนี้ก็น่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะ
2: ใช่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยร่วมกับสถาบันการเงินแล้วนะที่บอกว่าสกัดกั้นใครมีบัญชีที่มีร้องเรียนหรือว่าเข้าข่ายจะเป็นบัญชีม้าเขาจะมีการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางห้ามโอนไปห้ามโอนมาอยู่แล้วจะมีการแจ้งเตือนจากธนาคารอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นการยกระดับแบบรูปแบบของคนมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ก็ภายใน30วันเนาะทำระบบตรงเนี้ยให้เสร็จนะครับท่านผู้ชมก็เน้นไปที่ระบบอายัดบัญชีแล้วก็เส้นทางการเงิน
2: เรา
1: จะได้ตัดตอนให้ไวขึ้นนะฮะท่านผู้ชมมาดูเรื่องของเส้นทางการเงินของสมีโชติกับสีกาเอ๋กันหน่อย คือตอนนี้ตำรวจเนื่องจากมูลค่ามันเยอะนะฮะก็ตรวจสอบเส้นเงินอยู่เพราะนั้นทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่าเวลาทำคดีเนี่ยก็ไม่ยากนะฮ
2: ะ
1: เกี่ยวกับใครก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะฮะซึ่งพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสวรรค์ผู้บังคับการกองปราบปรามท่านพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสมีโชติอดีตเจ้าวาดพุทธไทยสวรรค์และสิกาเอ๋นะฮะท่านผู้ชมกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ท่านบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่รวบรวมตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินนะครับซึ่งในการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยต้องรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากปปง.ก่อนนะฮะเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบคาดว่าน่าจะได้ภายในสัปดาห์นี้ล่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบละเอียดเลยฮะอย่างรอบคอบโดยเฉพาะว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับใครในคดีนี้อีกนะครับและระบุนะฮะว่าถ้าผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดเนี่ยก็จะเรียกคนดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับระหว่างนี้รอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.ก่อนนอกจากนี้ฮะทางผู้การกองปราบเนี่ยท่านพูดถึงกรณีโอ้เมื่อวานนักข่าวพยายามตรวจสอบว่าวัดไหนวัดไหนบอกวัดดังสมุทรสงคราม
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมเมื่อวานเนี่ยตอนแรกมาแค่จังหวัดก่อนว่าเฮ้ยยังมีอีกวัดนึงนักข่าวก็เช็คกันใหญ่เลยว่าที่ไหน
2: ก็เซียนพระโอ้โหออกมาไลฟ์สดขนาดนั้น
1: เออนะสรุปแล้ว
2: ชัดเจนกว่าอีก
1: ชัดเจนเลย
2: กว่า
1: ก็
2: จะมีโชติอีก
1: เอาอย่างนี้เลยนะฮะก็ชี้ไปที่วัดจุฬามณีสมุทรสงครามนะฮะเพราะฉะนั้นนักข่าวก็เลยไปถามทางผู้การกองปราบนะฮะคือเอาอย่างนี้คือท่านบอกว่าตอนเนี้ยยังไม่ทราบว่าข้อมูลที่แท้จริงต้นเรื่องเนี่ยมาจากแหล่งไหนนะเนื่องจากในส่วนของกองปราบเนี่ยยังไม่ได้มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองปราบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูเพราะว่าเอ๊ะมันมีการพูดถึงกันเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วไม่รู้ว่าต้องเข้าไปตรวจสอบอะไรอย่างไรหรือว่ามีพยานหลักฐานหรือเป็นการกล่าวหาทางวัดหรือเปล่า
2: ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้หวยก็ไปออกที่วัดจุฬามณีค่ะก็นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับในส่วนของวยาวัจกรแล้วก็ลูกศิษย์ของวัดจุฬามณีค่ะ
1: ค
2: ือพอหวยออกแบบนี้ จากในส่วนของเซียนพระนะ เขามีการไลฟ์สดพูดถึงว่าเนี่ยชัดเจนมากแต่เขายังไม่ได้พูดชื่อนะแต่ว่าชาวโซเชียลนั้นเขาคาดเดาไปเป็นแบบนั้นแล้วดังนั้นทีมข่าวก็แหมก็ต้องตามติดสิคะว่าแหมหวยจะไปออกที่ไหนหรือว่าจะเป็นวัดไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าจากคำพูดของเซียนพระท่านนี้วัดจุฬามณีค่ะอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงบรรยากาศภายในวัดจริงๆยังคงปกติค่ะยังคงมีผู้คนเดินทางเข้าวัดกันอย่างต่อเนื่องเลยแต่เนื่องจากว่าเป็นวันธรรมดาอาจจะดูบางตาไปบ้างแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนตกต่อเนื่องด้วยนะคะวยาวัจกรวัดจุฬามณีค่ะบอกแบบนี้ว่าจากข้อความที่มีการเผยแพร่ไปในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ระบุเพียงว่าเป็นวัดดังในพื้นที่ภาคกลางหรือที่อำเภออัมพวาส่วนตัวยังไม่เชื่อว่าหมายถึงวัดจุฬามณีเพราะว่าพื้นที่ภาคกลางเนี่ยโอ้โหมีวัดที่มีชื่อเสียงหลากหลายวัดเลยแล้วก็มีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้จำนวนมากด้วยสำหรับกระแสข่าวที่กล่าวถึง

0: ขอให้บุคคลภายนอกที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลนั้นตลอดระยะเวลาที่ตนเข้ามาทำหน้าที่ไวยาวัจกรแล้วก็ใกล้ชิดกับทางวัดแนวทางของวัดคือหากมีการจัดสร้างวัตถุมงคลทางวัดเนี่ยเขาจะดำเนินการเองและต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงระเบียบของคณะสงฆ์รายได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคลจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งหลายปีก่อนค่ะวัยาวัจกรแบบนี้ใบ้ออกมาว่าเคยมีบุคคลภายนอกวัดภายในวัดเนี่ยพาคณะบุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาพบกับหลวงพ่อเพื่อขออนุญาตในการจัดสร้างวัตถุมงคลบางอย่างแต่ว่าหลวงพ่อไม่อนุญาตให้ดำเนินการอ่ะมีข้อมูลที่ขัดแย้งกับในส่วนของเซียนพระที่พูดและเซียนพระบอกว่าในส่วนของเขาเนี่ยบอกว่าจะให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลใช่ไหมมีการพูดคุยกันแต่ว่าในส่วนของวัยาวัจกรบอกว่าเนี่ยมีคนจากภายนอกแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเข้ามาขอหลวงพ่อในการจัดสร้างวัตถุมงคลแต่ว่าหลวงพ่อก็ปฏิเสธไปไม่อนุญาตให้มีการดำเนินการทั้งนี้ค่ะหลังจากเกิดกระแสข่าวแล้วก็มีผู้พยายามที่จะมีการเชื่อมโยงกับวัดจุฬามณีคนภายในวัดตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเรื่องดังกล่าวนั้นหมายถึงใครหรือว่าเกี่ยวข้องกับวัดหรือไม่ทุกคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและจนถึงขณะนี้โพสต์ต้นเรื่องก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อของพระหรือชื่อของวัดตรงไปตรงมาการเชื่อมโยงว่าวัดหรือว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องจึงเป็นเพียงแค่การคาดเดาบนโลกออนไลน์เท่านั้นจึงต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานหรือแม้แต่ข้อมูลต่างๆเพื่อความชัดเจนจากผู้โพสต์ก่อนว่าจริงๆเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อย่างไ
1: ร
0: แล้ววัดที่พูดถึงนั้นอ่ะยังไม่ได้มีการเอ่ยชื่อเลยมีพูดถึงว่าวัดหนึ่งวัดดังในพื้นที่ภาคกลางและให้ชาวโซเชียลอ่ะคอมเมนต์เข้ามาให้เดากันเข้ามาก็เท่านั้นเองค่ะ
1: มีหลักฐานที่เป็นคลิปอะไรอย่างนี้ไหมล่ะถูกไหม
0: ก็ต้องบอก
1: คือถ้ามันมีคลิปที่แบบขึ้นไปอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นเน
0: ี่ยโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเหรออ
1: ย่างนั้นมันโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้ว
0: แต่นี้ก็เน้นแบบสร้างวัตถุมงคลโดยเฉพาะเลยนะก็ต้องไปคาดเดาอีก
1: เ
0: รื่องเกี่ยวกับพุทธพาณิชย์หรือเปล่าหรือว่ายังไงอีกนะคะ
1: นะก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องนี้ท่านผู้ชมมันจะมีต้นสนที่ปลูกมา60กว่าปีอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพปรากฏว่านะฮะต้นสนเนี่ยมันหักโค่นนะฮะแล้วรถ4ล้อแดงก็เสียหาย1คันท่านผู้ชมดูภาพนี้หน่อยปึ้งโอ้โหถล่มลงมาเลยอ่ะ
0: ลมแรงมากนะคะ
1: เฮ้ยต้นใหญ่เบ้อเลอเลย
0: อายุเยอะมากนะ
1: โค่นล้มมาได้อย่างไรเนี่ยนะฮะกล้องวงจรปิดเปิดเผยภาพระทึกเลยดีที่ไม่มีคนเดินอ่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคนเดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โห
0: ไม่อยากจะนึกเลยอ่ะล้มแรงเลยตอนแรกยังไม่เห็นภาพ
1: รถต้นเบลเลอร์เทอร์นี่ดูรถฮะนี่ขนาดรถไม่ได้โดนเต็มๆนะยังพังเลยอ่ะฮะท่านผู้ชมเป็นต้นสนโบราณนะอายุ60กว่าปีโค่นลงมาคือต้นเนี่ยอยู่บริเวณเชิงบันไดซุ้มทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพเลยท่านผู้ชมอย่างน้อยอันนี้จะเรียกเดชะบุญก็ได้นะถ้ามันมาโค่นเสาร์อาทิตย
0: ์
1: ที่คนแบบไปเยอะโอ
0: ้
1: โหผมว่ามันทางขึ้นมันไม่ได้โล่งๆอย่างเงี้ยถูกไหมในเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชม9โมงครึ่งเมื่อวานนี้ก็คือ9โมงครึ่งเช้าวันจันทร์นะครับเนื่องจากลำต้นเนี่ยมันผุพังนะแรงกระแทกเนี่ยล้มฟาดทำให้พวกกิ่งก้านเศษไม้นี่กระจายไปทั่วเลยนะฮะแล้วก็โชคดีตรงนั้นมีร้านค้าริมทางนะก็รอดบุดหวิดนะครับท่านผู้ชมคนแถวนั้นตกใจเลยมีถ้าเราเห็นจากภาพนะคนวิ่งไปดูว่าเฮ้ยอะไรเสียงอะไรเพราะเสียงมันดังสนั่นเลยท่านผู้ชมแต่ว่าก็มีรถแดงเนี่ยที่จอดบริเวณนั้นเนี่ยเสียหายไป1คันนะครับหลังเกิดเหตุฮะเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ระดมกำลังนะมาช่วยตัดกิ่งไม้เนี่ยให้ดูอีกทีต้องล้มลงมาอย่างแรงเลยนะฮะก็ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เคยแจ้งให้หลายหน่วยงานมาตรวจสอบต้นสนต้นนี้ด้วยนะเพราะว่าเขากังวลเรื่องความแข็งแรงของลำต้นนะฮะแต่ได้รับแจ้งว่ายังไม่พบความเสี่ยงก็ปล่อยเอาไว้แบบนั้นก่อน
0: ค่ะ
1: อ้าวชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นคือชาวบ้านก็เก่งนะเขาก็ช่างสังเกตนะว่าเฮ้ยต้นเนี่ยมันดูอันตรายแต่แจ้งไปแล้วหน่วยงาน
0: ไม่ได้ดำเนินการอะไร
1: บอกว่าเขาก็ยังไม่เสี่ยง
0: บอกว่าเขามาตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่มีความเสี่ยงที่มันจะล้มลงมาแต่สุดท้ายมันล้มลงมาจริงแต่ว่าชาวบ้านเขาก็สังเกตเหมือนกันนะ
1: เก่งนะชาวบ้านเก่งนะ
0: มันเริ่มผุแล้วเพราะว่ามันปลูกมานานมาก
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเนี่ยชาวบ้านเขาแจ้งไปแล้วเขาสังเกตเห็นแต่หน่วยงานมาตรวจสอบบอกว่ายังไม่เจอความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้มันก็เลยแล้วมันมีอีกกี่ต้นนะถูกไหม
0: ค่ะ
1: ที่แบบว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบแบบเนี้ยแล้วถ้า จอแบบนี้ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเสี่ยงแล้วเจ้าหน้าที่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับมาตรวจต้นเนี่ยแล้วบอกไม่เสี่ยง
0: ค่ะ
1: เนี่ยแหละเป็นคำถามนะฮะเพราะนั้นอันนี้ชาวบ้านเขาก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เวลาเขาแจ้งไปเนี่ยขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดหน่
0: อ
1: ยดีกว่าไม่ใช่ว่าแจ้งไปแล้วแล้วถึงเวลาเนี่ยมันล้มลงมาแล้วมาไปโดนคน
0: ใช่ใช่นี่ดีนะคะเป็นวันธรรมดานะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยช่วงเทศกาลเนี่ย
1: คนแน่นเลยนะ
0: ใช่ค่ะส่วนช่วงหน้า

0: บกับบริการล่ามภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ถึง 13:00 น.ในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 น.ถึง 19:30 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.แถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อน้ำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.และรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
1: มาดูความคืบหน้าในการประชุมในส่วนคณะกรรมการการประนีประนอมอันคลอสค่ะในส่วนของประเทศไทยเองหลังจากที่บอกว่ามีการยกเลิก MOU 44ไปแล้วนะคะก็ต้องมีการประชุมในส่วนนี้คุณศรีศักดิ์ค่ะก็นำคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมอันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ก่อนที่วันนี้ค่ะจะมีการกล่าวถ้อยแถลงด้วยค่ะนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กันยายน2569ที่สิงคโปร์ค่ะโดยมีนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการ

0: ทหารเรือกองทัพเรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการประชุมนัดแรกแล้วก็มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมทั้ง2ฝ่ายในวันนี้เอง15กันยายนค่ะซึ่งก็จะเป็น ขออภัยค่ะซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้สาธารณชนนะคะได้มีการรับทราบถึงจุดยืนแล้วก็แนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังมีการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งมีการกำหนดเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็กรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมไปถึงแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปทางนี้ในฐานะรัฐภาคีอันคลอสประเทศไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อเป็นการปกป้องและการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างไรก็ตามค่ะคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ12เดือนหรือประมาณปีหนึ่งค่ะหลังจากนั้นทางคณะกรรมการประนอมนั้นจะมีการจัดทำเป็นรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันบรรยากาศการประชุมค่ะเขาพบว่านายปราศุคนรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายกฎหมายของกัมพูชาก็เข้าร่วมการประชุมด้วยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะฝ่ายไทยและกัมพูชารวมถึงคณะกรรมการประนอมนั้นก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพของแต่ละฝ่ายก่อนที่จะแยกย้ายกันไปแล้วก็เตรียมที่จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในวันนี้ด้วยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเองเนี่ยพยายามที่จะมีการพูดคุยแบบทวิภาคีละหารือแบบทวิภาคีเพื่อให้การเจรจาได้จบลงก่อนจะได้มีการพูดคุยกันก่อนแต่ว่าทางกัมพูชาบอกว่าไม่เป็นไรเข้าในส่วนของอันคลอสไปเลยที่จะมีการเจรจากันค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวรอการแถลงวันนี้นะเพราะว่าเมื่อวานประชุมวันนี้แถลงนะครับท่านผู้ชมฮะไปดูที่เกาหลีใต้กันบ้างครับมีฐานไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของสหประชาชาติอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็ล่าสุดฮะทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการฐานบกท่านก็เดินทางไปเยี่ยมไปให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เกาหลีใต้ด้วยนะฮะเนี่ยฮะท่านไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองทัพบกนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยแยกกองทัพบกประจำกองบัญชาการสหประชาชาติประจำสาธารณรัฐเกาหลีนะครับรวมทั้งได้หารือข้าราชการกับพลโทสกอตเอวินเทอร์รองผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติและคณะที่กองบัญชาการสหประชาชาติด้วยครับเนี่ยฮะผู้บังคับบัญชานะท่านก็เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลคนไทยเนาะจากกองทัพบกไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นั่นนะครับกองทัพบกเนี่ยก็จะยังคงดำรงความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับมิตรประเทศของ UNC ของ UN เนี่ยนะครับรวมทั้งจะพัฒนาการฝึกร่วมระหว่าง UNC และกองทัพบกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยคุกคามที่หลากหลายในภูมิภาคต่อไปด้วยครับ
0: ในส่วนของกองทัพเรือค่ะก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถามเลยในการจัดหาเรือฟริเกตนะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะเรื่องของการจัดซื้อจัดหารวมไปถึงค่ะยืนยันว่าสามารถเปิดเผยถึงกระบวนการพิจารณาหลักการหรือเหตุผลอย่างครบถ้วนแล้วก็เตรียมที่จะมีการแถลงผลอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้ค่ะพลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าทางกองทัพเรือได้รับทราบจากรายงานของสื่อมวลชนกรณีที่มีการยื่นหนังสือขอให้มีการตรวจสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือโดยกองทัพเรือยืนยันค่ะว่าเคารพสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นการตั้งข้อสังเกตและการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนเพราะว่าถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานของในส่วนราชการเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้นะคะโดยพร้อมที่จะเปิดเผยถึงกระบวนการพิจารณาหลักเกณฑ์เหตุผลและสาระสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาภายหลังจากขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการครบถ้วนแล้วโดยข้อสงสัยและคำถามในทุกประเด็นจะมีการชี้แจงด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะทางกองทัพเรือเขากำหนดจัดแถลงผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในวันที่18กันยายนนี้โดยจะมีผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนร่วมชี้แจงถึงรายละเอียดและตอบคำถามในทุกประเด็นต่างๆอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมากองทัพเรือค่ะจึงขอให้สื่อมวลชนประชาชนและทุกภาคส่วนที่ติดตามเรื่องนี้ให้มีการรับฟังเนื้อหาอย่างละเอียดจากการแถลงอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะสามารถรับรู้ข้อมูลให้เป็นไปในบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็รอบด้านและหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลหรือว่า

0: ตัวเลขบางส่วนในช่วงที่มีกระบวนการที่ยังไม่สิ้นสุดนะคะพร้อมยืนยันได้ว่าการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงค่ะเขายึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบความโปร่งใสความเป็นธรรมความคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญนอกจากนี้ค่ะยืนยันได้ว่าทุกคำถามจะมีคำตอบจากข้อมูลและข้อเท็จจริงในการแถลงอย่างเป็นทางการนะคะ
1: ครับรอฟังแถลง18กันยายนนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะท่านผู้ชมมาตามคดีของแอร์มีนากันหน่อยถูกนำตัวขึ้นศาลเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมฮะสรุปแล้วเนี่ยคือพยานหลักฐานเนี่ยยังไม่ครบยังไม่พร้อมเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องฝากขังต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวไปขึ้นศาลอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็เป็นการรายงานข้อมูลมาจากทางรองเลขาธิการปปส.นะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุณอลิภักดิ์เงินบำรุงก็บอกนะฮะว่าศาลแขวงนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีกำหนดพิจารณาคดีของแอร์มีนาอดีตแอร์โฮสเตสลูกเรือชาวไทยเนี่ยนะฮะซึ่งถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดหลังจากตำรวจตรวจพบเฮโรอีนในกระเป๋าเดินทางตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมตามรายงานเนี่ยทางโฆษกปปส.คุณอลิภักดิ์เนี่ยท่านก็บอกนะว่าแอร์มีนาปรากฏตัวต่อศาลแขวงเมลเบิร์นในช่วงเช้านะครับโดยทางฝ่ายอัยการและทนายความจำเลยเนี่ยร้องขอต่อผู้พิพากษาให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เหตุผลแบบนี้บอกว่าขอหาพยานหลักฐานทางคดีมาประกอบการพิจารณาเพิ่มนะครับซึ่งผู้พิพากษาเนี่ยบอกว่าก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีความคืบหน้าดังกล่าวนะครับแล้วก็สั่งให้ควบคุมตัวแอร์มีนาต่อไปกำหนดให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งเนี่ย12ตุลาคม69นะครับท่านผู้ชมก็คือขึ้นศาล14กันยายนนี่คือรอบแรกนะ
0: ค่ะ
1: คือตอนแรกคนไทยที่ตามคดีนี้เนี่ยก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าพยานหลักฐานมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกให้หิ้วของไป
0: โดนหลอกให้หิ้วของไปนะคะแต่ในส่วนเขาบอกว่าฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันถ้าพูดคุยกันได้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะเป็นแนวโน้มที่จะพูดคุยกันได้เกี่ยวกับเรื่องของยุติทางคดีแต่ต้องรอติดตามอยู่ดีค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็เนี่ยรอพยานหลักฐานเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวไปขึ้นศาลอีกครั้ง12ตุลานะครับแอมีนานี่ถูกตั้งข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดผิดกฎหมายปริมาณที่มีนัยยะสำคัญทางการค้านะฮะแล้วก็ครอบครองยาเสพติดผิดกฎหมายในปริมาณที่มีนัยยะสำคัญทางการค้าทั้ง2ข้อหาเนี่ยโทษสูงสุดคือจำคุก25ปีถ้าพบว่าผิดจริงนะครับโดยนับตั้งแต่ช่วงเกิดเรื่องก็คือปลายมิถุนายน25มิถุนายนจนถึงตอนนี้นะฮะแอมีนาก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำหญิงในรัฐวิกตอเรียมาเป็นเวลา3เดือนแล้วนะครับ
0: ขณะที่กรณีที่มีชายคนหนึ่งค่ะวิ่งตามคุณขวัญอุษามณีภายในสวนสาธารณะก็บอกว่าคุณขวัญอุษามณีก็มีอาการหวาดกลัวเหมือนกันแล้วก็ถูกข่มขู่นะคะแล้วก็ชายคนนั้นเนี่ยอ้างว่าคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตรองนายกรัฐมนตรีนั้นบอกว่าให้มาดำเนินการแบบนี้ให้มาปฏิบัติการแบบนี้คุณสมพงษ์บอกว่าพอฟังข่าวเช้าปุ๊บโอ้โหแบบผมไม่ได้เกี่ยวอะไรพอไม่ได้เกี่ยวอะไรก็ต้องยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันค่ะก็เดินทางมาที่กองปราบเลยมาแจ้งความกับชายปริศนาที่อ้างว่าตนเองนั้นนะให้ไปข่มขู่คุณขวัญอุษามณีค่ะยืนยันว่าไม่รู้จักเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีคุณแตงโมด้วยนะคะคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีหลายกระทรวงเลยต้องบอกว่าก็เข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับชายปริศนาที่มีการอ้างชื่อของตนนามสกุลของตนว่าคุณสมพงษ์นั้นให้มาข่มขู่คุณขวัญอุษามณีต้องบอกว่าคุณสมพงษ์เนี่ยน่ะเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าเพิ่งจะทราบเรื่องจากข่าวเช้าแล้วก็ได้เดินทางมาแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเนื่องจากว่าอาจมีพวกคือเนื่องจากว่ามีอำนาจเนี่ยจะต้องมีการยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนเองอ่ะไม่ได้รู้จักกับชายคนดังกล่าวเลยแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณขวัญอุษามณีแต่อย่างใดและการนำชื่อนามสกุลของตนไปแอบอ้างนั้นน่ะมันเกิดความเสียหายจึงต้องมีการดำเนินคดีเพื่อความบริสุทธิ์ใจของตนเองแล้วก็ขอให้ดาราสาวสบายใจได้เลยว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยส่วนกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับคดีของคุณแตงโมคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์บอกว่ายืนยันว่าไม่เคยติดตามหรือว่าไม่เคยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณขวัญอุษามณีโดยขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเร่งดำเนินการตรวจสอบชายคนดังกล่าวที่อ้างชื่อของตนเองมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอีกด้วยเพราะว่าคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์บอกว่าผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรเป็นการแอบอ้างชื่อของคุณสมพงษ์ค่ะ
1: ครับ

0: ท่านผู้ชมฮะ1ตุลาคมนี้ทางแบงก์ชาติเนี่ยจะเปิดให้แลกธนบัตรนะครับจริงๆก็เป็นรุ่นที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าเนี่ยจะเปิดให้แลกอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยจัดทำขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี47และปี59นะครับให้ประชาชนได้แลกเป็นที่ระลึกกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้โดยธนบัตรที่ระลึกเนี่ยได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทนะครับก็แลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ทปท.แบงก์ชาตินะครับ1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมหรือจนกว่าจะหมดนะฮะหรือจะไปที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะหมดนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคมปี59นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบงค์500นี่รุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมฮะโอ้สวยงามเลยนะฮะอันนี้ก็แลกได้ที่ทปท.แบงก์ชาติ 1-4 ตุลาคมนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้นะฮะตลอดเดือนตุลาคมแต่ของรุ่นเนี่ยจะไม่มีผ่านทางออมสินและธนาคารกรุงไทยนะครับก็มีกำหนดโควต้าไว้ด้วยนะฮะให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคานะก็จะได้เก็บสะสมกันทั่วถึงด้วยนะครับทางแบงก์ชาติก็อยู่ระหว่างจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับและก็ยังมีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจุลกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะครับก็จะมีอีก2รุ่นโดยจะเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับ
1: ไปดูในส่วนของน้องเนเน่กันบ้างคุณผู้ชมคือน้องเนเน่เนี่ยตอนที่ขึ้นเวทีอเมริกาก็อตแทเลนต์คือต้องบอกว่าเสื้อผ้าที่นำไปสวมใส่นั้นอะผ้าไทยนำมาใช้แบบร่วมสมัยแฟชั่นที่ร่วมสมัยแบบนั้นแม้แต่เสื้อกั๊กค่ะทีมข่าวของเราไปดูเหมือนกันว่าเสื้อกั๊กนั้นมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นผ้าไทยหนองบัวลำพูลายดุจดาวค่ะเป็นเสื้อกั๊กที่น้องเนเน่ใส่ขึ้นเวทีเลยมันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยจริงๆแล้วก็มีการถักทอมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องของความประณีตความอ่อนช้อยความสวยงามถือว่าเป็นการต่อยอดเข้ากับยุคเข้ากับสมัยค่ะโดยที่ชุมชนภูริสาผ้าไทยที่บ้านดินทรายอ่อนนะคะตำบลหัวนาอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะผู้ผลิตผ้าลายดุจดาวที่นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งเป็นเสื้อกั๊กของน้องเนเน่รอยัลจำได้ไหมคะที่เขาขึ้นรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ที่บอกว่าขึ้นบนเวทีเลยคนหลายคนหรือแม้แต่ FC หรือว่าชาวอเมริกาเองค่ะเขาก็เห็นเสื้อผ้านะคะมันมีความโดดเด่นจากศิลปินทั่วๆไปที่เขาขึ้นบนเวทีค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องไปติดตามเหมือนกันว่าตกลงนั้นมันเกิดจากอะไรมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าดีไซน์เนี่ยมันมีความแปลกตาแต่ว่าความแปลกตานั้นมันผสมกับความร่วมสมัยแฟชั่นร่วมสมัยด้วยเพราะว่ามันเกิดจากความภาคภูมิใจของคนไทยกับการปรากฏตัวของน้องเนเน่แล้วก็มีการพูดถึงไปทั่วโลกเลยไม่ว่าทั้งสื่อสังคมออนไลน์หรือแม้แต่คนทั่วโลกมองเน่น้องเน่ว่าสามารถผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับการแต่งกายได้คล้ายๆกับซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองค่ะล่าสุดค่ะก็ไปดูว่าน้องเน่นั้นมีการแต่งกายแบบไหนชุดที่นำออกมาใช้เนี่ยเป็นรูปแบบใดคือมันสะท้อนถึงความเป็นไทยความสวยงามแล้วก็พลังได้แค่ไหนทุกองค์ประกอบของชุดน้องเน่รอยัลในครั้งนั้นค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่แฟชั่นแต่คือเรื่องราวของประเทศไทยศิลปะวัฒนธรรมครอบครัวและความฝันร้อยเรียงกันในชุดเดียวกันเพื่อพาความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกนั่นเองเสื้อยืดของน้องเนเน่นั้นเป็นผ้ากีฬาจากเพจเนเน่รอยัลที่คุณแม่อ้อมค่ะมีการจัดทำแล้วก็จำหน่ายเสื้อตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นชื่อของศิลปินนะคะแต่ยังถักทอด้วยความรักความตั้งใจแล้วก็แรงสนับสนุนของคุณแม่ในทุกเส้นใยเลยได้เสื้อยืดดังกล่าวมาก็มีการตัดแขนออกแล้วก็กุ้นผ้ารอบคอโดยเฉพาะเสื้อกั๊กของน้องเนเน่ที่ในส่วนของ FC เองหรือว่าชาวต่างชาติเองค่ะให้ความสนใจเหมือนกันเป็นเสื้อกั๊กจากทีท่าสไตล์ที่มีพี่ทูบแล้วก็น้องโปเต้จากทีท่าสไตล์ทำเสื้อกั๊กออกมาให้เสร็จภายใน2วันเท่านั้นก่อนที่จะขึ้นเวทีซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ร่วมแสดงถึงความงดงามแล้วก็เอก

0: ลักษณ์ความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกเวทีระดับโลกเลยเสื้อกั๊กชิ้นนี้ค่ะเกิดจากการตัดเย็บที่ผสมผสานจากผ้าไทยเข้ากับหนังได้อย่างลงตัวถ่ายทอดทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมความร่วมสมัยและพลังใจไว้ในชิ้นเดียวกันผ้าไทยด้านหน้าค่ะจะเป็นผ้าลายดุจดาวเป็นผ้าทอมือจากกลุ่มผ้าทอหนองบัวลำพูที่สะท้อนถึงเสน่ห์ความเป็นไทยงานหัตถกรรมไทยแล้วก็ความประณีตของผู้ทอส่วนด้านในค่ะจะมีการใช้เป็นผ้าปาเต้ลายประแจจีนค่ะซึ่งก็สื่อถึงความสำเร็จโดยการใส่ใจในทุกรายละเอียดของการตัดเย็บเพื่อให้เมื่อมีการรูดซิปเปิดออกค่ะก็จะมองเห็นถึงลวดลายประแจจีนที่มีการซ่อนอยู่ภายในกลายเป็นแบบดีเทลในการดีไซน์ชุดพิเศษแล้วก็มีความหมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างพลังให้กับน้องเนเน่ด้วยแล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับค่ะก็จะนำองค์ประกอบของเครื่องประดับไทยไม่ว่าจะเป็นสังวานเข็มขัดต่างหูโซ่หรือแม้แต่กระดุมทองมาผสมผสานและออกแบบใหม่ให้กลายเป็นเครื่องประดับชิ้นพิเศษบริเวณหน้าอกแล้วก็ถ่ายทอดถึงความงดงามของความเป็นไทยในมุมมองที่ร่วมสมัยสำหรับผ้าลายดุจดาวจากจังหวัดหนองบัวลำภูนั้นนะคะเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการถักทอขึ้นด้วยมือและการถักทอขึ้นด้วยหัวใจของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองชุมชนภูริสาผ้าไทยค่ะซึ่งคุณอ้อยพัชรินทร์ชัยรัตน์ค่ะประธานกลุ่มผ้าภูริสาผ้าไทยนะคะก็บอกกับทีมข่าวว่ารู้จักกับคุณทูบแล้วก็แม่ของน้องเนเน่รวมถึงน้องเนเน่มานานกว่า10ปีแล้วเคยร่วมกันปลูกฝ้ายอยู่ที่นี่แล้วก็ทำเป็นผ้าแม้แต่พวกการทอผ้าการทำผ้าต่างๆในลวดลายต่างๆอันนี้ก็ร่วมกันทำมาและยังมีการผลิตผ้าออกมาจำหน่ายอีกด้วยโดยได้มีการผลิตผ้าส่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะลายผ้าดุจดาวซึ่งนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อกั๊กของน้องเนเน่ที่แสดงอยู่บนเวทีอเมริกาก็อตแทเลนต์ตรงนั้นค่ะบอกว่าสร้างความประทับใจแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากแล้วก็ทำให้คนในชุมชนนั้นปลาบปลื้มเป็นอย่างมากและที่สำคัญเขาบอกว่าผ้าทอมือสีตะกอที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายผ้าลายดุจดาวเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเขาจะมีลายคล้ายๆกับดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นลวดลายที่ร้อยเรียงกันอย่างประณีตเลยคล้ายๆกับหมู่ดาวเล็กน้อยน้อยใหญ่เนี่ยประดับอยู่บนเสื้อมันจะมีแสงระยิบระยับเวลาที่มีแสงส่องลงมาจากบนเวทีค่ะจะเห็นถึงความระยับเหมือนกันแล้วก็ทุกเส้นได้ที่ถูกทอด้วยมือนั้นกว่าจะทอออกมาได้เนี่ยเขาใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะดังนั้นค่ะทั้งหมดทั้งมวลในชุดของน้องเนเน่นั้นทุกอย่างมันสะท้อนถึงความเป็นไทยภูมิปัญญาไทยทั้งสิ้นแต่ว่าเรื่องราวนี้ค่ะก็สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ภูมิปัญญาไทยวิถีชุมชนรวมถึงคนที่จังหวัดหนองบัวลำภูได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
1: มันค่อนข้างด่วนกับงานเนเน่ค่ะพอดุจดาวอยู่ที่เพื่อนคือชื่อมันคือดุจดาวมันเปล่งแสงเหมือนดาวเพื่อนก็เลยเอาไปรวมกับผ้าลายประแจของทางภาคใต้เพราะน้องเนเน่เป็นคนภูเก็ตของเราอยู่ด้านนอกลายประแจเป็นอยู่ด้านในค่ะมันจริงๆแล้วเสื้อตัวนั้นน่ะจะมียันหลวงปู่คูณพูดแล้วขนลุกอยู่ในนั้นด้วยค่ะเพื่อนก็มูด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะให้น้องเนเน่ไปถึงที่สุดค่ะก็น้องบัวลำพูเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะก็ต้องขอบคุณทางทีท่าที่เพื่อนให้โอกาสเราเอาผ้าทอลายดุจดาวของน้องบัวลำพูเราเป็นผ้าทอมือสีตะกอตัวที่ส่งให้เพื่อนนั้นก็จะเป็นสีดำล้วนเหมือนตัวนี้เลยใช่ค่ะเป็นสีนี้เลยคือเส้นยืนสีดำพุ่งดำเป็นผ้าทอมือสีตะก
2: อแม่แม่ที่อยู่เบื้องหลังนะนะครับท่านผู้ชมไปดูสกู๊ปสปอร์ตออน5กันหน่อยนะฮะเอเชียนเกมก็ใกล้จะเปิดฉากแข่งแล้วมวยสากลก็เป็นหนึ่งในกีฬาคอมบัตของเราด้วยเราพร้อมขนาดไหนติดตามได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

0: สำหรับมวยสากลสมัครเล่นยอมรับค่ะว่าเอเชียนเกมปีนี้เป็นงานหนักเพราะว่ามีการขยับน้ำหนักหลายรุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกมส์ซึ่งนายกสมาคมกีฬามวยสากลส่งชาย6รุ่นหญิง5รุ่นมีหวังที่รุ่นเล็กโดยฝ่ายชายรุ่นเล็กสุดคือ55กิโลกรัมส่งน้องใหม่แก่กล่องกลางปีโบขุนทศกำปั้นวัย19ปีจากโรงเรียนกีฬานครราชสีมาที่ขยับขึ้นมาจากชุดเยาวชนลงประเดิมด้วยทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างเอเชียนเกมจุดเด่นนะคะคือเป็นมวยสมองมีความเร็วแล้วก็รูปร่างไม่เสียเปรียบมีอนาคตค่ะสมาคมมองยาวไปถึงโอลิมปิก2028แล้ว
1: ของเราก็ใช้สมองมวยความพร้อมก็พร้อมเต็มร้อยครับสู้เต็มที่แน่นอนครับผมก็มีฟิลิปปินส์ครับเหรียญ

0: ทองแดงโอลิมปิกครับเขาตัวไม่สูงมากครับเขาก้มบ่อยครับก็เลยทำให้เราต่อยากด้วยครับก็ขอแค่ให้ติด1ใน4เหรียญก่อนครับเอาทีละขั้นตอนครับ
1: นอกจากกลางปีแล้วค่ะยังมีนักชกใหม่อีกคนรุ่นใหญ่สุดน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมคืออัธพงษ์แสงเทพที่สมาคมตัดสินใจส่งหาประสบการณ์ที่เหลือเป็นนักชกเก่าค่ะศักดารวมธรรมรุ่น60กิโลกรัมบรรจงสินสิริที่ขยับจาก65กิโลกรัมมาแข่ง70กิโลกรัมวีรพลจงจอหอ80กิโลกรัมและจักรพงษ์ยมโคตรในรุ่น90กิโลกรัมในขณะที่ฝ่ายหญิงมีหวัง 2-3 รุ่นนะคะโดยเฉพาะเฟี้ยวปุณรวีรื่นรถหรือว่าชื่อเดิมจุธามาจิตพงษ์แม้จะต้องเพิ่มจาก57กิโลกรัมมาชกในรุ่น60กิโลกรัมแต่ยังฝากความหวังไว้ได้ค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์และความมั่นใจรวมทั้งเป็นมวยเร็วเชื่อว่าถ้ามีเทพีแห่งโชคตั้งแต่จับฉลากก็น่าจะไปถึงเหรียญได้เพราะว่าคู่แข่งที่น่ากลัวมีแค่คาซัคสถานค่ะ
2: แรกไม่ชินเลยค่ะตอนแรกพอไปลงนองกับรุ่น60แล้วพอซ้อมอะค่ะมันไม่มีใครลดน้ำหนักแต่คือหนู59 60อย่างเงี้ยเขา65อย่างเงี้ยพอโดนแล้วมันรู้สึกเจ็บรู้สึกปะทะไม่อยู่แต่พออยู่ไปมันเริ่มชินค่ะพอมันเริ่มชินเวทเราก็ตัวเราก็ใหญ่ขึ้นเวทเราก็เริ่มได้ต่อให้หนูขึ้นมาหนูก็มั่นใจในตัวเองและอีกอย่างนึงหนูเป็นคนไม่ค่อยกลัวใครด้วยยิ่งเจอคนเก่งหนูจะรู้สึกว่าดีหนูชนะเขาได้หนูก็ที่หนึ่งอ่ะหนูเป็นคนมั่นใจถึงจะไม่ได้ฝีมือดีแต่การมั่นใจในตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงคือเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวเขาเลย
1: ส่วนในรุ่น65กิโลกรัมนะคะได้จันแจ่มสวนอเพงดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ที่ไปแพ้อิมานเคลิฟกับปั้นแอลจีเรียในรอบรองชนะเลิศแม้จะเพิ่งหายเจ็บกลับมาในรอบปีกว่าแต่ยังเชื่อในชื่อชั้นแล้วก็ประสบการณ์กับเอเชียนเกมในครั้งที่2ค่ะ
3: เทรนนิ่งแคมป์หนูก็คิดว่ามันก็โอเคมากๆค่ะเพราะว่าเทรนนิ่งแคมป์ก็ลงนวม5ครั้งเลยก็ทุกรอบไม่มีปัญหาไม่เจ็บเพิ่มก็ยังเหลือนิดนึงก็สร้างความมั่นใจได้ก็มันก็แอบมีตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนรอบที่แล้วกับรอบนี้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วน้ำหนักมันก็เปลี่ยนไปด้วยก็มวยก็เหมือนเขาก็ปรับมาใหม่หน้าใหม่เยอะอยู่ค่ะแล้วก็อยากติดเหรียญค่ะอยากเข้ารอบลึกๆอยากไปถึงเหรียญทองเลย
1: ที่เหลือก็มีลุ้นติดเหรียญได้หมดนะคะ51กิโลกรัมจุธามาศรักษัตริย์54กิโลกรัมนันทิชาจงโปร่งกลางและ75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่าโดยรุ่นพี่อย่างสมรักษ์คำสิงห์ดีกรีเหรียญทองโอลิมปิก1996นะคะรับหน้าที่เป็นแมวมองของสมาคมฝากน้องๆต้องมีความหวังและฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยช่วยส่งกำลังใจอย่าซ้ำเติมหากนักกีฬาไม่ประสบความสำเร็จค่ะ
4: ทุกกีฬาขอให้ไปด้วยความมีหวังนะด้วยความหวังเลยถ้าไปแล้วโอ้ยผมไปนี่ไม่มีหวังหรอกไปทำไมไม่ต้องไปนะช่วยพ่อแม่ทำงานดีกว่าต้องเข้าใจแฟนกีฬาเหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้มาก็ต้องโดนด่ามันก็ต้องยอมรับถ้าเกิดได้เรียนมาคนชื่นชมก็ดีใจด้วยเป็นเรื่องธรรมชาติของกีฬานะครับมีแพ้มีชนะแต่สิ่งสำคัญคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด่าผมมาผมก็อภัย
1: โดยทีมกำปั้นไทยเดินทางไปเก็บตัวที่นาโกย่าล่วงหน้า12วันก่อนที่จะประเดิมแข่งขันในวันที่21กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ค่ะ

0: ่วนช่วงหน้ามีเกษตรเช้านี้ให้ติดตามการพักกันสักครู่ค่ะ
1: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
2: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ

0: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
1: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
2: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
5: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
6: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
7: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
8: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
9: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณไข่ไก่อัครา
10: อัครา
11: เกษตรเช้านี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังนะคะไปดูเกษตรกรชาวสวนยางพาราในระหว่างที่เขาตัดยางพาราแล้วก็ปลูกขึ้นมาใหม่ระหว่างนั้นเขาต้องหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้คือการปลูกถั่วลิสงแล้วก็ถั่วหลังค่ะบอกว่าสร้างรายได้ได้อย่างงามถ้ารวมๆแล้วเนี่ยได้ปีละกว่า 50,000 บาททีเดียวค่ะโดยนายสายันและนางสำลีช่วยเมืองค่ะเกษตรกรชาวสวนยางพาราตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังเขามีพื้นที่อยู่ประมาณ5ไร่มาปลูกเป็นถั่วลิสงแล้วก็ถั่วหลังเป็นอาชีพเสริมแล้วก็เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวด้วยเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวค่ะเขาโค่นต้นยางพาราที่มีอายุมากแล้วก็ปลูกขึ้นมาใหม่ในขณะที่ยางพาราใหม่นั้นตอนนี้มีอายุเพียงแค่3ปียังเหลืออีกประมาณ4ปีค่ะถึงจะพร้อมกรีดได้ระหว่างที่รอต้นยางพารานั้นโตค่ะก็ต้องหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวก็เลยนี่แหละค่ะหันมาปลูกเป็นถั่วลิสงแล้วก็ถั่วหลังด้วยพอโค่นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าพออาชีพเสริมที่เขาคิดได้ตอนนี้2ถั่วที่เขามีการปลูกเพราะอะไรเพราะว่าพืชเหล่านี้ค่ะมีอายุสั้นอย่างเช่นถั่วลิสงค่ะใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 3-4 เดือนถั่วหลังค่ะใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 4-5 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนำไปจำหน่ายให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อในราคา50บาทต่อกิโลกรัมการปลูกถั่วนั้นจะปลูกถั่วได้ประมาณปีละ2ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะว่าในช่วงที่ดูแลไม่สามารถปลูกถั่วได้ค่ะการที่ปลูกถั่วตลอดทั้งปีสามารถสร้างรายได้ได้ประมาณ 50,000 กว่าบาทถือว่าเป็นรายได้เสริมเพื่อใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะฟังเสียงกันค่ะ
12: กับปลูกกันปลูกยางถึงเอาตัวมาเต็มเกิดรายได้นอกอันนี้ของจริง
13: ก็คือว่า
12: ปลูก
13: เราโค่นยางก่อนใช่ไหมคร
12: ับครับ
13: พื้นที่เท่าไหร่ครับ
12: อกไหลจังหวัด
13: ขนยาง
14: ขนยางมันน่าหลายกว่า
13: ครับแล้วตอนนี้ยางได้อายุกี่ปีนะครับ
12: 4เดือนเลย
13: 4เดือนใช่ไหม
12: ครับ
13: แล้วทีนี้เราลงทุนปลูกพืชต่างๆใช่ไหมแต่ว่าเน้นหนักไปที่ถั่วใช่ไหมครับ
12: ครับ
13: เน้นครับมีถั่วอะไรบ้างครับ
12: ตัวที่ตรงกับตัวกระรั่งกับ
13: ครับแล้วระยะเวลาการปลูกล่ะครับ
12: การปลูกก็ประมาณ
14: ตัวที่ตรงมัน3เดือนตัวกระรั่ง5เดือน
13: ครับแล้วที่นี่เราขายยังไง
14: ขายแม่ค้ามารับมันขายปลีกตัวละ10
15: ท่านผู้ชมที่ทางข่าววันนี้ที่ต้องตามกันนะครับการแถลงการประชุมอันคลอสสดมาจากสิงคโปร์ก็จะมีไลฟ์ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศเวลา 8:00 น.ด้วยครับ
11: ส่วนเรื่องของการยื่นขอฟรีวีซ่านะคะเริ่ม

0: คับใช้แล้วค่ะเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่าอนุญาตให้พำนักในไทยได้60วันสำหรับนักท่องเที่ยวจาก95ประเทศแล้วก็ดินแดนค่ะมีการปรับปรุงใหม่นะคะในการให้สิทธิ์ของฟรีวีซ่าและพำนักในประเทศไทยไม่เกิน30วันแก่นักท่องเที่ยวจาก60ประเทศและดินแดนค่ะฟรีวีซ่า15วันใน2ประเทศนะคะแล้วก็ฟรีวีซ่าหน้าด่านค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวจาก3ประเทศนะคะ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วลาไปเลยนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ 5:30 น.สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

การที่ได้มาเที่ยวนครพนมนอกจากจะได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวลาวในนครพนมแล้วการที่ได้ไปเห็นด้วยตาและสัมผัสเองด้วยใจถึงที่นะคะก็น่าจะดีต่อใจมากๆเลยค่ะซึ่งการเดินทางข้ามไปท่าแขแขวงคำม่วนสปป.ลาวนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะและมี2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการนั่งเรือข้ามฟากค่ะจากท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวค่ะซึ่งจะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะใครที่มีพาสปอร์ตค่ะก็สามารถกรอกใบตม.แล้วข้ามไปได้เลยค่ะส่วนใครที่ไม่มีนะคะก็สามารถทำหนังสือข้ามแดนได้ที่จุดบริการค่ะค่าธรรมเนียมหลัก10บาทเท่านั้นเองนะคะก็สามารถข้ามไปที่ลาว3 วัน 2 คืนได้เลยค่ะแต่ด่านนี้นะคะสามารถข้ามได้แค่คนไทยกับคนลาวเท่านั้นค่ะ

และที่ดาริ่งเลือกเดินทางด้วยเรือข้ามฟากแบบนี้เพราะอยากลองตามรอยการเดินทางของลุงโฮจิมินห์นั่นเองค่ะตอนที่ลุงโฮลี้ภัยมาอยู่ประเทศไทยเพื่อวางแผนกอบกู้เอกราชในช่วงสงครามเวียดนามฝรั่งเศสนั้นท่านก็ได้นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงมาเหมือนกันค่ะส่วนการเดินทางข้ามฟากไปยังฝั่งเมืองท่าแขกแขวนคำม่วนสปป.ลาวอีกวิธีก็คือจุดข้ามแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ที่อยู่ในอำเภอเมืองนครพนมนี่เองค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆสามารถข้ามได้ที่นั่นนะคะโดยด่านจะเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มและที่ด่านแห่งนี้สามารถนำรถยนต์ขับข้ามสะพานไปได้ด้วยค่ะส่วนใครที่อยากลองฟิลแบบเดินทางด้วยรถโดยสารก็สามารถไปขึ้นรถนครพนมท่าแขกได้ที่ขนส่งนครพนมรถเที่ยวแรกจะออกเวลาประมาณ8โมงเช้าและเที่ยวสุดท้ายประมาณ5โมงเย็นค่ะซึ่งค่าโดยสารก็คนละประมาณ70บาทเท่านั้นและสามารถอยู่เที่ยวได้3วัน2คืนค่ะแต่ต้องอยู่เฉพาะในเขตแขวงคำม่วนเท่านั้นนะคะ

นนี้นะคะเรามาช้อปปิ้งหาผ้าสิ้นกันเดี๋ยวไปวัดนะคะนี่ก็จะเป็นลายของคนที่นี่เขาจะใส่กันแค่